0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่สมาร์ท AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hik Vision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบรอดลิงควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: ตั้งบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค 4,000 รั้นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั้นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค 4,000 รั้นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market ชม

0: ิจ SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวลตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3-2-1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
5: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
6: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวชาดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
7: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
8: สวัสดีครับข่าวเข้มประเด็นข้นกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับข่าววันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาคุยกันเป็นประจำคุณอรวรรณ กิรติกุลและผมวิเศษ พิชัยรัตน์นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกำลังจะเข้ามานะครับเช้านี้นะอยากจะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมรู้ฟังเรื่องแรกก่อนเลยก็แล้วกันนะครับในสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้หลายคนบอกรถจมน้ำไปแล้วรถเสียนะไม่รู้จะไปเติมน้ำมันยังไงเนี่ยก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้านี้นะท่านผู้ชมรู้ฟังก็คงจะติดตามข่าวนะครับว่าราคาน้ำมันนะครับประกาศปรับขึ้นตั้งแต่ตีห้าไปแล้วนะครับโดยกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรก็บอกว่าการปรับขึ้นครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับที่รุนแรงขึ้นรวมถึงความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพทางอ้อมระหว่างอเมริกากับทางอิหร่านที่ยังไร้ความคืบหน้าหรือไม่มีความชัดเจนสร้างความกังวลว่าความขัดแย้งอาจจะยืดเยื้อและกระทบต่อวงโซ่อุปทานพลังงานรอบใหม่นะครับแต่นอกจากนี้การที่สหรัฐยังคงระดับการกดดันทางเศรษฐกิจความอาการกดดันพันธมิตรยุโรปให้ปล่อยน้ำมันออกจากสต็อกสำรองนะโดยในวันที่1ตุลาคมเนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดสิงคโปร์สูงขึ้นถึงกว่า179เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลสูงนะครับราคาน้ำมันเบนซินนะครับพุ่งสูงกว่า157เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลก็แน่นอนนะครับมันก็เลยส่งผลกระทบต่อ สภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับของไทยเราที่ต้องแบกรับการชดเชยสูงถึงประมาณวันละ 430.14 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้การประชุมกบน.ก็เลยเห็นว่ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับในการปรับปรุงเพื่อลดภาระของกองทุนแล้วก็ให้มีสภาพคล่องในการที่จะรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มน้ำมันดีเซลก็มีการเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา28สตางค์นะต่อลิตรเป็นชดเชย 4.07 บาทต่อลิตรนะครับส่วนส่งผลราคาน้ำมันขายปลีกเนี่ยนะก็เป็น42บาท19สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เพิ่มการชดเชย 0.15 บาทต่อลิตรเป็นชดเชย 8.14 บาทต่อลิตรนะครับส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 37.19 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมนะครับจัดเก็บที่ 1.50 สตางค์ต่อลิตรนะครับเบนซินและแก๊สโซฮอล์เนี่ยน้ำมันเบนซินลดการจัดเก็บ 0.79 บาทต่อลิตรเป็นจัดเก็บ 1.50 บาทต่อลิตรก็เลยส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันนะครับเป็น 49บาท68สตางค์ต่อลิตรส่วนแก๊สโซฮอล์95เพิ่มการชดเชย69สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย 5.404 บาทต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น 40.69 บาทต่อลิตรนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับของการที่เมื่อวานนี้นะครับที่ประชุมกบน.นะครับก็มีมติเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมทุกฝั่งก็เรียกว่าได้ใช้น้ำมันอัตราใหม่ไปแล้วสำหรับคนที่รถนะยังใช้กันอยู่น้ำไม่ท่วมรถไม่เสียหายนะครับก็เป็นอะไรที่นะก็รู้ว่ามันก็บางส่วนบอกเอ๊ะมันซ้ำเติมสถานการณ์ของชาวบ้านที่ขนาดนี้เนี่ยมีการนะประสบปัญหาโอทุกข์ภัยกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วน้ำมันก็มาขึ้นราคาทุกชนิดอีกนะ75สตางค์นี่ก็ถือว่าพอสมควรนะเยอะพอสมควรทีเดียวแต่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าก็มันไม่รู้จะทำยังไงเนื่องจากว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในระดับกลางเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นความผันผวนมันมากขึ้นเนี่ยทำอย่างนั้นกองทุนน้ำมันก็ติดลบมากกว่านี้แน่นอนแต่ในมุมมองของคนที่รับผิดชอบก็คิดอย่างนั้นแต่ได้เป็นมุมมองของชาวบ้านทั่วไปก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนะก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้นะครับที่มีผลกระทบต่อท่านผู้ชมผู้ฟังไม่มากก็น้อยล่ะนะหลายคนตอนนี้ก็ยังลำบากกันอยู่ยังยากลำบากกันอยู่นะหรือจะว่าอย่างยิ่งเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในฝั่งตะวันตกภาคตะวันตกนะรวมทั้งภาคตะวันออกตอนนี้หลายจังหวัดยังหนักอยู่นะครับแถวแถวสระแก้วปราจีนบุรีต่อเชิงเซานครนายกนะฮะรวมทั้งในทางภาคกลางตอนล่างเนี่ยนะอยุธยาปทุมธานีนะแถวแถวนี้ก็ยังหนักหนาสาหัสกันอยู่นะครับนะเป็นเรื่องที่เราต้องพูดถึงก่อนในเช้าวันนี้กันแล้วกันเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยมาดูอีกหนึ่งเรื่องไหนก็ต่อเนื่องกันเนี่ยเป็นเศรษฐกิจปากท้องชาวบ้านแล้วเนี่ยหลายท่านเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าลงทะเบียนกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะไทยช่วยไทยพลัสนะระยะที่2เนี่ยนะเพราะว่าก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับหลายท่านอาจจะสำเร็จแล้วเรียบร้อยแต่บางท่านอาจจะเจอปัญหาอย่างเมื่อวานนี้ที่ท่านผู้ชมรู้ฟังบอกว่าโอ้นะมันอืดเหลือเกินนะลงทะเบียนก็ยังไม่ได้นะแต่หลายท่านก็เรียบร้อยไปแล้วไปดูกันหน่อยนะครับว่าทางกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้เขาชี้แจงเรื่องโครงการนี้ยังไงบ้างแล้วก็มีการสรุปนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรกเนี่ยผลออกมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างย้ำอีกทีนะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณนะครับวิเศษสุวรรณภูมิผู้ในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็นโฆษกของกระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าก็ยืนยันนะครับว่าโครงการนี้ก็เดินหน้าต่อแล้วประชาชนก็กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นวันแรกเมื่อวานนี้นะครับประชาชนและร้านค้าที่มีคุณสมบัตินะครับตามโครงการนี้ก็จะมีอยู่ 30.71 ล้านคนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะในส่วนของประชาชนก็สามารถกดยืนยันสิทธิ์นะผ่านแอปพลิเคชันเผาตังได้ตั้งแต่1ถึง15ตุลาคมนี้นะครับก็ยังมีเวลาอยู่นะครับวันนี้วันที่2นะครับผู้ประกอบการก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมนี้ถึง30พฤศจิกายนนะครับอันนี้โครงการไม่เปิดรับสมัครร้านค้ารายใหม่นะครับย้ำอย่างนี้นะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะ ถ้าขาดว่าไปดูในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรกเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันผ่านมาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยต้องบอกว่าผลสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยพลัสใน60-40เฟสแรกเนี่ยดำเนินการมาตลอด4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนนะถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงคลังสรุปตัวเลขออกมาอย่างนี้บอกว่ามียอดการใช้จ่ายสะสมนะครับในระบบเศรษฐกิจรวมแล้ว 171,961 ล้านบาทก็ถือว่าถ้าถามว่าเยอะนะในระบบเศรษฐกิจนะขนาดนี้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีอยู่ไม่ต่ำกว่า26ล้านรายนะครับแบ่งเป็นเงินสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยจ่ายไปรัฐก็จ่ายนะ 98,756 ล้านบาทนะครับนะแล้วก็ประชาชนได้ร่วมจ่ายไป 73,205 ล้านบาทนะเขาบอกว่ากว่า 99% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเป็นการใช้จ่ายลงสู่ร้านค้ารายย่อยและบุคคลธรรมดาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมคิดว่าก็โอเคนะไม่ต่ำกว่า 99% เนี่ยไปสู่ร้านค้ารายย่อยและบุคคลธรรมดาในยอดกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ครองสัดส่วนสูงสุดนะครับเกือบ 50% นะรองลงมาคืออะไรคือร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าแล้วก็นี่เนี่ยระบบDelivery นะฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยแล้วก็มีสินค้าโอท็อปนะรวมถึงบริการขนส่งสาธารณะอันนี้ก็สะท้อนถึงการหมุนเวียนเม็ดเงินเข้าถึงฐานรากอย่างแท้จริงนะครับก็เป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันนะน้ำมันก็ขึ้นราคาเช้านี้นะส่วนเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเฟส2ระยะ2เพิ่มเติมเนี่ยก็เริ่มมาได้2วันแล้วยังไม่มีการสรุปนะฮะแต่ว่าของเฟสที่แล้วก็ผลออกมาอย่างที่ว่านะครับถ้าจะว่าคุณอรันเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอรันครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ
8: ผมกำลังพูดถึงเรื่องน้ำมันขึ้นราคาท่ามกลางของสถานการณ์น้ำท่วมที่รถหลายคันนั้นไปเติมน้ำมันไม่ได้เพราะจมน้ำวันนี้เช้านะขึ้นไปแล้ว75สตางค์ต่อลิตรเรียบร้อยทุกประเภทในกระวัตนะก็เป็นอะไรที่หลายคนไม่อยากได้ยินนะเรื่องน้ำมันขึ้นราคาในสถานการณ์ที่น้ำท่วมกันแบบนี้นะสองน้ำคุณอรัน
9: เจอเข้าไปสองเด้งนะคะมีทั้งน้ำท่วมน้ำมันขึ้นนะคะมีแต่น้ำขาขึ้นนะคุณวิเชษนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือน้ำตาประชาชนค่ะคุณวิเชษน้ำตาประชาชนก็เหมือนกันนะนอกเหนือจากน้ำหนุนน้ำเหนือจะมาน้ำตาประชาชนก็คงจากที่ซึมก็คงจะเหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะตอนนี้สำหรับสถานการณ์ฟ้าฝนนะเมื่อวานตอนตกเย็นใช่ไหมคุณวิเชษไม่ใช่สี่เย็นตอนสักสามประมาณสี่โมงเย็นได้เนาะฟ้าครึ้มไปหมดแล้วไม่รู้ว่าแถวบ้านคุณวิเชษเป็นยังไงแล้วก็แถวบ้านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นยังไงนะฝนตกมาอย่างแรงเมื่อวานนี้ดิฉันทำงานไปดิฉันก็ทำใจไปด้วยนะคะทำงานพร้อมกับทำใจแล้วก็บอกว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเนาะไม่รู้จะยังไงแล้วล่ะนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะอากาศมันน่าจะเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่น้อยเนอะฝนที่ตกมามันมีเสียงเกลียวกราวอ่ะกลายเป็นลูกเห็บมีลูกเห็บตกได้ด้วย
8: ม
9: ีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะอากาศดูจะงงไปหมดละวิเชษเช้านี้ก็เลยนอกจากเติมน้ำมันก็น้ำมันขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรกันไปต่อเนี่ยนะคะสำหรับพยากรณ์อากาศนะคะในแบบแผนนะเอาเป็นแบบแผนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนค่ะความแปรปรวนจะเริ่มตั้งแต่ต้นสัปดาห์หน้าเลยนะคะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ก็ตั้งแต่วันอาทิตย์นี้นะไปจนถึงวันพุธนะคะบอกว่าจะมีอากาศแปรปรวน มีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วหลังจากนั้นล่ะ56ช่วง56เนี่ยนะคะช่วงตรงกลางความแปรปรวนเกิดขึ้นพอช่วง56เฝ้าระวังฝนตกหนักมาก
8: ครับ
9: 12จังหวัดภาคเหนือค่ะแล้วก็จะมีภาคกลางด้วยนะคะคือในลักษณะฝนนะที่หลายคนกำลังห่วงคำว่าน้ำเหนือนะคะฝนจะมาจากภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกรวมถึงภาคอีสานเราด้วยแล้วก็ขยับมาที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนนี้ปัญหาหนักใหญ่ๆของกรุงเทพเนาะย้อนกลับมาถึงสถานการณ์ปัจจุบัน เหลืออยู่ที่เคหะร่มเกล้าสายไหมเท่าที่เห็นนะคุณเชษที่ยังหนักแล้วก็คลองจันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยรถที่จมน้ำเนี่ยนะคะเห็นแต่หลังคาบ้างเห็นกระจกหน้านะกระจกข้างปริ่มๆบ้างเมื่อวานนี้เห็นพื้นละเห็นพื้นแล้วที่แฟลตคลองจันก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ฝนที่ซาเม็ดไปแล้วก็การระดมเครื่องสูบน้ำเข้ามาของทางกรมชลประทานที่มาช่วยกรุงเทพแล้วต้องขอบคุณนะคะเขาเรียกว่าท่อซิ่งนะคะเมื่อวานนี้ทางช่อง9ของสำนักข่าวไทยเราก็ให้น้องมาทำสกู๊ปมาเรื่องท่อซิ่งไทยประดิษฐ์คุณวิเชษโอ้โหช่วยได้เยอะเลยท่อซิ่งเนี่ยมาจากไหนมาจากปัจจีนนะรอบนี้มาช่วยแล้วเขาเจอเรื่องของน้ำท่วมกันบ่อยประจีนแล้วเขาก็เป็นลักษณะไทยประดิษฐ์นะคุณเชษเอาพวกเครื่องยนต์ของพวกรถสิบล้อเนาะมาใส่เข้าแล้วก็ทำท่อดัดแปลงจากท่อที่เขาสูบน้ำออกจากนาเนี่ยก็เลยทำให้มันใหญ่ขึ้นเนาะมันก็มีพลังสูบเยอะมันก็เหมาะกับพื้นที่เขาบอกว่าพื้นที่ที่มันดูเป็นลักษณะคล้ายๆบึงก็คือเป็นแอ่งใหญ่ๆอ่ะมันจะเหมาะกับการวางท่อเนี่ยจุ่มลงไปแต่ถ้ามันพอน้ำมันลงไปถึงระดับหนึ่งเนี่ยท่อมันจะทำงานไม่ดีแล้วมันจะเหมาะกับพวกพื้นที่ที่เป็นลักษณะน้ำจึงได้น้องท่อซิ่งเนี่ยแหละค่ะมาช่วยก็เป็นเรื่องของการทำให้ชาวแฟลตคลองจันเนี่ยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการสำรวจความเสียหาย big cleaning นะคะส่วนที่ร่มเกล้ายังหนักน้ำดำเน่าและขยะลอยเต็มเลยนะคุณเชษทีนี้พอฟังพยากรณ์อากาศรอบนี้เนี่ยโอ้โหไม่รู้จะพูดเห็นใจยังไงมันเห็นใจแล้วเห็นใจอีกนะคุณเชษคือมันจะมีเรื่องของฝนนะที่จะมาที่บอกแล้วว่าในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยปลายอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปเนี่ยนะถึงวันที่7เนี่ยมันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะแล้วก็บอกว่าเราจะใช้ว่าเป็นฝนสั่งลาได้ไหมเพราะว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วเรากำลังจริงๆช่วงปลายปีมันก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวเนาะนะมันจะเป็นฝนสั่งลากันแล้วก็หายไปอีกพักหนึ่งได้ไหมเพราะว่าเขามีเรื่องของความเป็นปลายฤดูฝนแล้วก็จะมีเรื่องของอากาศเย็นเข้ามาผสมด้วยคำว่าอากาศแปรปรวนที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์เอาไว้ในเช้าวันนี้คือมันมาทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนนะคะแล้วทีนี้มันจะผสมกับความเย็นจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกส่วนทางใต้นะคุณวิเชษฐ์ใต้ก็มีฝนอีกก็จะมีฝนทั้งฝั่งอันดามันและก็อ่าวไทยด้วยนะคะทีนี้กลับมาที่แนวฝนก่อนเมื่อกี้เอ่ยไปพอเจอแบบกรุงเทพและปริมณฑลไปเนี่ยแนวฝนมันจะมาจากทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วภาคอีสานเป็นผลจากภาวะความแปรปรวนของอากาศที่เมื่อกี้ได้บอกมานะคะแล้วก็แนวฝนมันจะลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะทีนี้ทางอีสานที่มันจะมีมวลเรื่องของความเย็นเข้ามาใช่ไหมดิฉันพยายามจะลดศัพท์เทคนิคลงนะอีสานเนี่ยฝนจะลดลงนะคะทีนี้ฝนมันก็จะมันเน้นอยู่แถวทางตะวันตกทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ส่วนพื้นที่อื่นถัดจากนั้นเนี่ยฝนจะลดลงนะคะเอาเป็นว่ากรมอุตุบอกว่าฝนจะเปลี่ยนไปตามระบบอากาศไม่ได้ตกหนักต่อเนื่องทุกพื้นที่ตลอดช่วงอย่างไรก็ตามในช่วงต้นอาทิตย์หน้านี้นะคะก็คือวันจันทร์กับวันอังคารหน้า 5-6 เนี่ยมีการพูดถึงพื้นที่เฝ้าระวังค่ะวิเชษโอ้โหนี่ก็เป็นแนวน้ำที่กำลังจะต้องล่องกันมาตามเจ้าพระยาแล้วก็เข้ามาผ่าน

0: แนวฝนนะครับปรนแปรไปดิฉันจะข้ามไปแล้วกันมันจะเยอะเลยมันจะครอบคลุมอยู่ในหลายจังหวัดที่ไม่ได้เอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้นะของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะส่วนที่จะโดนฝนบ้างนะคะคือเป็นฝนแต่ไม่เป็นฝนหนักพร้อมกันในช่วงตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ถึงวันที่7จะมีภาคกลางและกรุงเทพรวมทั้งปริมณฑลนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยขอให้ประชาชนระมัดระวังทั้งอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพราะมันจะมีเรื่องของลมด้วยนะคะส่วนเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะว่าคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นถ้าตรงไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นเนี่ยมันจะสูงได้มากกว่า2เมตรเลยทีเดียวนะคะก็ชาวเรือเขาขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังโหคุณวิเชษเราเพิ่งอยากจะให้เขาได้มีเวลาหายใจหายคอบ้างนะสำหรับคนที่น้ำพึ่งหมาดนะในช่วงปลายอาทิตย์นี้นะแล้วก็จะได้ระดมความช่วยเหลือทั้งหลายทั้งปวงที่มีรุมเข้าไปในพื้นที่ที่มันเหลืออยู่นะโอ้โหไม่รู้ว่าที่หน้าจะขนาดไหนอีกเลยค่ะคุณวิเชษคะ
1: ก็น่าเป็นห่วงตรวนเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยหลายพื้นที่ถ้าไม่นับกรุงเทพนะในต่างจังหวัดเนี่ยยังก็เริ่มเป็นห่วงอะยกตัวอย่างเนี่ยพอคุณนันพูดถึงเรื่องฝนที่จะมีในภาคตะวันตกเนี่ยเมื่อวานนี้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยบริเวณเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งต้องยกธงแดงปักธงแดงเรียบร้อยนะครับแม่น้ำแม่กลองนะครับเตือนภัยระดับสูงสุดเลยเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองการนี้มันสูงขึ้นและปรากฏว่ามีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับนี่ตอนนี้เจอปัญหาว่าแม่น้ำแม่กลองเนี่ยเจอน้ำทะเลหนุนสูงก็เลยล้นนะในส่วนของเทศบาลเมืองราชบุรีต้องปักธงแดงเรียบร้อยนะครับแจ้งเตือนประชาชนให้เก็บข้าวของแล้วก็ออกแนวระยกคนที่อยู่ในแนวเนี่ยพื้นที่นอกคันขั้นน้ำนี่แหละครับว่ารับมือโดยด่วนเลยทีเดียวภาพรวมนะครับก็บอกว่าน้ำท่วมราชบุรีเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกระทบ7อำเภอนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเลยที่ราชบุรีนะครับขณะที่ว่าในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆเช่นกาญจนบุรีอันนี้ก็ยังไม่คลี่คลายนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำในแควน้อยนะฮะยังคงมีการท่วมเพิ่มขึ้นนะครับกระทบบ้านเรือนประชาชนนะครับหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับหรือแม้แต่นครปฐมนะแถวบางเลนเนี่ยนะน้ำก็ยังท่วมขังชาวบ้านบอกว่าปีนี้เนี่ยไร้สัญญาณเตือนนี่เขาพูดอย่างนี้นะเขาบอกปีนี้ไร้สัญญาณเตือนนะว่าจะมีน้ำเหนือไหลบ่าเข้ามาจำนวนมากเลยนะหลายครอบครัวก็เลยไม่ได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์นะทำให้รับผลกระทบเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนนะครับน้ำมามากกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะหนักขึ้นด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วจากพื้นที่ฝั่งตะวันตกก็น่าเป็นห่วงนะต้นฝั่งตะวันออกประวันนี่วันนี้ผมอยู่กับกบินบุรีวันนี้ผมต้องเดินทางกลับกรุงเทพนะผมกำลังลุ้นอยู่ว่าผมเมื่อเข้าสู่ถนนสาย304เข้าพนมสารคามแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยก่อนจะไปถึงบางคล้านะคราวที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังระวันที่บอกว่าผมเจอน้ำตั้งแต่แยกหนองปลาตะเพียนอำเภอบางคล้ามาจนกระทั่งใกล้ถึงอำเภอพนมสารคามรถติดกันยาวเหยียดมากเลยเพราะน้ำข้ามถนนน่ะน้ำมหาศาลเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าก็มีผลกระทบเยอะกระทั่ง3วันที่ผ่านมาผมนึกว่าจะคลี่คลายนะดูข่าวเมื่อวานนี้ก็บอกยังมีน้ำอยู่เนี่ยวันนี้ผมเลยต้องลุ้นหน่อยกลับกรุงเทพบุรวันนะเพื่อที่จะกลับเข้าบ้านคืนนี้มีนัดหมายงานกันบางอย่างปรากฏว่าดูในไลน์ของหมู่บ้านที่ส่งระดับน้ำเนี่ยก็บอกว่าถนนนิมิตใหม่ตัดสุวินทวงศ์ซึ่งเป็นจุดที่น้ำลึกเลยนะตรงแยกไปสนีบินบุรีนะบุรวันนั่นน้ำลึกมากเลยบอกตอนนี้เริ่มแห้งแล้วแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมผมนึกถึงปี54ทันทีเลยนะบุรวันปรากฏว่าเขาปิดประตูน้ำคลองแสนแสบอ่ะเพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาข้างในกระวันแต่ในหมู่บ้านที่ผมอยู่นะยังมีน้ำอยู่เลยก็ถ่ายไม้เห็นเลยนะตรงคอสะพานของสองแห่งน้ำยังอยู่เลย พราะฉะนั้นรถเล็กก็ยังออกไม่ได้แสดงว่า

0: ไปแปลว่าน้ำที่อยู่ในคลองสำวาน้ำที่อยู่ในคลองสันแสบซึ่งเขามีการปิดประตูน้ำตรงแถวๆใกล้ๆกับไปรษณีย์มีนบุรีเพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาชั้นใดเนี่ยมันก็ส่งผลในหมู่บ้านที่อยู่เหนือแนวที่เขาปิดประตูน้ำอ่ะน้ำยังไม่ลงนี่ในหมู่บ้านผมด้วยว่าที่ผมจะกลับไปเนี่ยแต่ช่วงนี้ผมมารถยกสูงมาไงคุณวันผมใช้รถยกสูงมาผมก็วิ่งได้นี่วันนี้จะกลับเข้าบ้านที่กรุงเทพนะรถที่บ้านจอดอยู่อีก2คันไม่รู้เป็นไงบ้างเหมือนกันแต่ว่าในหมู่บ้านก็บอกว่าปิ่มฟุตบาทอยู่ยังไม่เข้าบ้านแต่ด้านหลังของหมู่บ้านเนี่ยอันนี้ท่วมยังท่วมอยู่ก็อันนี้ก็ต้องเล่าความจริงให้ฟังนะว่าแสดงว่าเขาปิดประตูน้ำคลองแสนแสบเอาไว้น้ำก็เลยยังเอ่ออยู่ในแนวคันขั้นน้ำตรงนั้นอ่ะซึ่งหมู่บ้านผมก็เหมือนปี54อ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยทรงอยู่แบบเนี้ยแล้วตรงคอสะพานก็ยังสูงอยู่ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายหมู่บ้านก็จะเจอปัญหาแบบเดียวกันเนื่องจากว่าตอนนี้คลองจันก็สูบแล้วเรียบร้อยเอาลงคลองแสนแสบได้แล้วก็พร่องน้ำคลองแสนแสบแต่เขาปิดประตูน้ำด้านนอกเพื่อให้ไม่น้ำไหลเข้ามาชั้นไหนเพราะฉะนั้นหมู่บ้านที่อยู่ชั้นนอกนะแนวถนนนิมิตใหม่ไปแถวนี้ก็ยังได้ผลกระทบอยู่นะแถวคลองสำวาเนี่ยนะเนื่องจากว่าน้ำยังสูงเพราะลำน้ำสาขาลงสู่แม่น้ำหลักไม่ได้ไงลงสายหลักไม่ได้มันก็เลยต้องเอ่ออยู่อย่างเงี้ยก็หวังว่าสักพักนึงเมื่อวานนี้เห็นมีข่าวว่าสส.เข้าไปในหมู่บ้านแล้วคุณวันไปแจก9 1กล่องแจกน้ำ1ขวดแล้วก็ถ่ายมาให้เห็นนะก็เลยต้องเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะกลับไปกรุงเทพเพื่อจะไปเชิญกันต่อเข้าบ้านคุณวัน
1: กลับมาสู้ชีวิตกันต่อนะคะก็สำหรับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก
0: ็
1: เมื่อวานนี้ไม่ได้มีภารกิจท่องน้ำไปที่ไหนนะคะเป็นภารกิจประจำวันแล้วก็เข้าไปที่พักเนาะไปช่วยผัดข้าวกล่องนะผัดกับข้าวข้าวกล่องนะคะเพราะว่าที่พรรคภูมิใจไทยนี่เขาทำคล้ายๆกับโครงการส่งข้าวผ่านแพลตฟอร์มที่มีไรเดอร์มารับนะคะกับทางแกร็บนะคะส่งข้าวกล่องก็เดี๋ยวมีประเด็นอะไรกันอยู่นะคะแต่เอาเป็นว่านะคะท่านดิฉันไปดูที่อัปเดตของท่านนายกตรีนะเพราะว่าบางทีก็จะเห็นว่าท่านโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวของการทำงานหรือว่าความรู้สึกต่างๆนานากับเรื่องราวที่เจอนะคะไม่ได้แวะไปหลายวันเช้านี้แวะเวียนไปหน่อยนะคุณเชษฐ์แม่นะโอ้โหก็เลยบอกว่าตายแล้วท่านนายกก็มีการพูดถึงผลงานของรัฐมนตรีหนุ่มๆของท่านนะต้องบอกว่าเป็นรัฐมนตรีสายลูกเทพละกันคุณวิเชษฐ์ปรากฏว่าไปทำอะไรกันนะคะก็เมื่อคืนนี้เข้าไปตอนดึกค่ะโดยท่านนายกเนี่ยแชร์โพสต์นะคะชอบชิดชัยชนกนะคะก็คือเป็นสไตล์เจนซีนะชัยชนกชิดชอบใช่ไหมแต่เวลาตั้งโปรไฟล์ในเฟซบุ๊กของตัวเองเนี่ยนะก็เป็นชอบชิดชัยชนกนะสลับกันนะเจนซีเจนซีปรากฏก็มีภาพเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพพี่ๆหน่อยนะโอ้โหแบบเป็นแบบสายตรองเลยนะคะแบบดิฉันเข้าใจว่าช่างภาพก็ถ่ายท่านตอนที่เรานึกถึงเวลาเราเห็นภาพนิ่งอ่ะสายตามองไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นเชิดหน้าน้อยๆจะกี่องศาดีนะคะจับบ่าเพื่อนเอาไว้คือดูเป็นแผงแบบเป็นแผงลูกเทพที่แข็งแกร่งมากใส่เสื้อชูชีพนะคะแจ็คเก็ตของปภสีแสดสดนะคะคือในเพจนี้ที่ท่านนายกมาแชร์เนี่ยเป็นการลงพื้นที่ของกลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพของพรรคภูมิใจไทยทั้งหลายเขาบอกว่าลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าหลังได้รับแจ้งเหตุเร่งด่วนว่ามีผู้ประสบภัยจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจึงเร่งนำอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่บางรายได้รับบาดเจ็บจากเศษวัสดุที่มากับน้ำท่วมขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยทุกท่านขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญและผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีครับเมื่อน้ำลดเดินหน้าฟื้นฟูทันทีก็จะเป็นภาพนี่แหละมีคุณชัยชนกมีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะมีคุณวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ
0: ์
1: นะคะก็เป็นทีมงานรัฐมนตรีกลุ่มลูกเทพของทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วก็มีถุงยางชีพต่างๆนะคะติดไม้ติดมือกันเข้าไปด้วยนะคะก็ตอนนี้แม้แต่นักข่าวเองเวลาไปทำข่าวเนาะเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยเมื่อวานนี้คุยกับน้องที่ไปทำข่าวที่เคหะร่มเกล้าคุณวิเชษฐ์ปรากฏน้องบอกว่าโหพี่ตุ๊กแบบมันน้ำเน่าเหม็นมากแล้วมันขยะลอยฟ่องเลยทีเดียวคนน่า

0: งสารมากแล้วชาวบ้านความที่มันลึกแต่คุณวิเชษถ้าคุณวิเชษไม่มีเรือนะคุณวิเชษออกมาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือที่มันก่อนหน้านี้มันก็จะไปตามพื้นที่ที่ถูกพูดถึงเยอะคือแฟลตของจันเนี่ยจะถูกพูดถึงเยอะก่อนใช่ไหมแล้วถัดมาก็โอเคหาร่มเกล้านี่หนักแล้วทีนี้มันก็จะมีอีกว่าร่มเกล้าที่อยู่เข้าไปเจอก่อนกับข้างในที่ลึกๆอ่ะมันก็จะมีปัญหาว่าไอ้ข้างในที่ลึกๆน้ำมันจะท่วมสูงเนาะอารมณ์เหมือนหมู่บ้านท่านนายกอ่ะเหมือนธนาซิตี้อ่ะที่พอนักข่าวลงพื้นที่ไปบอกไอ้ข้างหน้าเนี่ยนะมันดูเหมือนแบบมันไม่ท่วมนะแต่เข้าไปลึกๆเนี่ยข้างในเนี่ยท่วมเป็นเมตรนะเป็นเมตร60เมตร80กันเลยทีเดียวนะแล้วก็คนเหล่านั้นเนี่ยก็คือติดอยู่ในบ้านของตัวเองไปไม่รู้ว่ามีเสบียงกลางขนาดนั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆปรากฏว่าน้องมาบอกว่าชาวบ้านเดินมาเนี่ยคุณเชษฐ์บอกว่ามีของมาด้วยไหมเขาขอกันตรงๆแล้วนะเขาถามนักข่าวเลยบอกว่ามีของมาด้วยไหมคือเขาอ่ะมันไม่ได้ออกจากบ้านอ่ะมันออกไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้นะมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปรากฏว่าของอสมทเนี่ยก็พอดีเดี๋ยววันนี้น้องๆที่ไปทำข่าวเนี่ยพอดีเรามีทางมูลนิธิของวัดพระธรรมกายเนาะเขาก็เหมือนแบบมีของเขาทำเป็นถุงยางชีพเข้ามานะคะแล้วก็มีใครอีกเนาะดิฉันจำไม่ได้ขออภัยนะเขาก็ส่งบะหมี่สำเร็จรูปมาเป็นลังๆเนี่ยมาฝากไว้ที่ทางข่าวของสำนักข่าวไทยเนาะทางห้องข่าวเราเนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆอ่ะเอาติดมือไปเพราะเราก็เข้าไปได้ประมาณหนึ่งเพราะเราไม่มีเรือทำข่าววิเชษเวลาน้องไม่ทำข่าวก็ต้องอาศัยติดเรือพวกหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือกู้ภัยหน่วยงานภาครัฐบ้างเราก็จะมีแค่รถยกสูงก็มันก็เข้าไปได้ประมาณหนึ่งนะแต่น้องมาบอกพี่ตุ๊กเขาเดินมาบอกเลยบอกว่ามีของมาด้วยไหมขอของด้วยนะคือเขาขอกันแบบนี้แล้วคุณวิเชษเพราะฉะนั้นเนี่ยนาทีนี้ดิฉันเห็นบางทีมันมีการดราม่าเรื่องเชิงการเมืองกันนะระหว่างพรรคที่เป็นขั้วใหญ่ๆ2พรรคเนี่ยคือจะเป็นขั้วพรรคประชาชนก็ดีหรือพรรคภูมิใจไทยก็ดีนะดิฉันว่าเพลาเรื่องของการเสียดสีกันหรือการกระทบกระแทกกันไปก่อนตอนนี้คุณไม่เหลือเป็นพรรคอะไรแล้วที่จะมีความเป็นพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านคุณต้องมุ่งหน้าในการแยกย้ายไปช่วยเหลือประชาชนร่ว
1: ม
0: ให้มากขึ้นเอากำลังคนของคุณเนาะไปช่วยคนให้มากขึ้นก่อนนะดิฉันเลยไม่อยากจะไปนั่งอ่านใครแซะใครข่าวคงเข้ากล่องฟังไหนอะไรยังไงละไอ้ว่าใครช่วยอะไรใครได้อ่ะอยากให้ช่วยก่อนขนาดทีมข่าวไปทำข่าวเนี่ยเข้าไปดื้อๆอย่างเงี้ยยังคนเขาแบบละสิ้นซึ่งความอายและปกติเนี่ยคนต้องบอกแล้วคนกรุงเทพเนี่ยจะค่อนข้างถือตัวนิดนึงนะคุณวิเชษการจะเอ่ยปากขอข้าวขอของอะไรอ่ะจะน้อยนะคะแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าสมัยก่อนอาจจะบอกว่าเป็นพวกกลุ่มเปราะบางด้อยโอกาสพี่น้องในชุมชนแออัดอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องการขอแต่คนธรรมดาทั่วไปที่ช่วยตัวเองอ่ะจะค่อนข้างจะถือตัวจะไม่ค่อยเอ่ยปากขอของใครจากคนแปลกหน้าแต่วันนี้เราเจอแบบนี้แล้วคุณเชษฐ์คือมองไกลๆนะพอเขาส่งภาพส่งคลิปมาให้ดูนะคุณเชษฐ์ที่เราไปทำข่าวเนี่ยมันเหมือนเหตุการณ์แบบเหมือนเรานึกถึงหนังไหม day after tomorrow อะไรแบบนี้ที่แบบพอมันมีภัยพิบัติยกใหญ่ธรรมชาติแบบผู้คนเหมือนเดินกันเหม่อๆแบบนั้นเลยคุณเชษฐ์แล้วก็ลากกะละมังใหญ่ๆถังโฟมลอยไปลอยมาเดินแบบเหมือนร่างที่ไร้วิญญาณอ่ะมันเหมือนแค่เหมือนแบบเดินไปลอยไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงคุณเชษฐ์ระยะทางไม่เท่าไหร่เนี่ยเอาเป็นว่าที่น้องเขาไปทำข่าวลงพื้นที่มาเนี่ยคุณเชษฐ์เขาบอกว่าบางทีถัดจากถนนใหญ่แล้วซึ่งถนนใหญ่มันจะแห้งแล้วเนาะถัดจากถนนใหญ่แบบประมาณสัก2โลนะ2โลถ้าเราขับรถได้ดีๆขับรถไปปื้ดเดียวนะคุณเชษฐ์แต่2โลสำหรับการเดินลุยน้ำออกไปข้างนอกอ่ะนึกถึงการเดินในน้ำอ่ะแล้วมันเป็นน้ำเน่าเดินก็ต้องระวังนะแล้วก็ลากอุปกรณ์ที่จะไปขนแบบซื้อของใส่กระมังใส่ถาดโฟมแผ่นโฟมใหญ่ๆเข้ามาม ันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงอ่ะถึงจะระยะทางกิโลกว่าหรือไม่ถึง2โลแต่เอาคูณเข้าไปเถอะเป็นเท่าตัวว่าคุณกว่าจะลุยออกไปถึงถนนใหญ่แล้วขากลับคุณมีของเข้ามาด้วยใช่ไหมคุณก็บรรจุของได้ประมาณนึงคุณลุยกลับมาของมันก็หนักความช้าในการเดินย้อนน้ำเข้ามาอีกคือลำบากมากเลยดิฉันอยากให้จบเรื่องการแซะกันไปแซะกันมาก็ทีคือจะขออภัยนะ จะไม่อ่านเรื่องแซะข้าวคนนั้นเข้ากล่องคนนี้ลงครัวคนนั้นดิฉันไม่เอาละดิฉันบอกอย่างเดียวว่าถ้าดิฉันเราได้ทำหน้าที่ตรงนี้แบบเฮ้ยช่วยกันบอกว่าตรงไหนขาดเหลืออะไรต้องช่วยใช้เรื่องราวแบบนี้เนี่ยดีกว่าไม่ต้องไปพูดถึงหรอกว่าได้กินข้าวคนนี้แล้วแต่พรรคนี้เป็นเจ้าของพื้นที่ไม่ไปกินข้าวเขาลงเหรอพอเหอะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยการแซะแบบนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนาะอันนี้ขอเลยอ่ะกลับมากลุ่มนี้เขาก็บอกว่าเขาไปทำงานมาท่านนายกก็โพสต์แต่อันนึงเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านนายกโพสต์เนี่ยจะทำให้คนที่บอกว่าทั้งกทม.แล้วก็เจ้าหน้าที
1: ่
0: กทม.หรือว่าหน่วยงานอื่นๆทั้งหมดเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเพราะมันมีหลายหน่วยงานมารุมมาตุ้มไปช่วยเหลือ
1: ค
0: ืออันนี้ท่านนายกเนี่ยอาจจะชอบใจเพราะว่าอาจจะเป็นการที่มีคนโพสต์ให้เครดิตกับรัฐมนตรีของท่านแต่คนโพสต์คนนั้นก็หมายเหตุด้วยเนาะคนโพสต์เนี่ยท่านนายกแชร์โพสต์ใครเมื่อคืนท่านนายกแชร์โพสต์นี้ค่ะเรียนอ่านเนื้อก่อนละกันแล้วค่อยบอกว่าเป็นโพสต์ของใครนะท่านนายกโพสต์แชร์โพสต์นี้บอกว่าเคหะคลองจันเกือบแห้งแล้วนะครับไม่ใช่เพราะกทม.นะครับแต่เพราะมท.4ชื่อโกเพผู้ไม่ได้จบวิศวะจากไอวี่ลีกตัดสินใจไปหาเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคซิ่งมาตัดสินใจทุบเกาะกลางถนนเสรีไทย ให้น้ำที่สูบออกจากเคหะคลองจันทร์ไหลเข้าไปท่วมในนิด้าแล้วค่อยไหลลงคลองแสนแสบด้านหลังนิด้ายังรู้สึกดีว่านิด้าไม่ได้โวยวายปล่อยให้สูบน้ำจากเคหะคลองจันทร์ที่เริ่มเน่าเข้าไปท่วมในนิด้าก่อนเดี๋ยวก็ลงคลองแสนแสบมหาวิทยาลัยต้องเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยกับชุมชนรอบข้างครับท่อซิ่งดูดน้ำนี่แหละครับเวิร์กมากวิธีบ้านๆแบบนี้ ขออภัยครับคนแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ก็ชาวบ้านที่เป็นมท.4ชื่อโกแพนี่แหละครับไม่ต้องเป็นรสดรด้านวิศวกรรมศาสตร์จากไอวี่ลีกหรอกครับจบการรายงานข่าว ท่านนายกแชร์โพสต์ของใครเฉลยเลยแชร์โพสต์ของดร.ลูกบิดอานนท์ศักดิ์วรวิทย
1: ์
0: คุณวิเชษเมื่อวานเนี่ย
1: อ
0: าจารย์อานนท์คือคงจะถูกใจท่านนายกว่าโอ้โหเนี่ยให้เครดิตกับรัฐมนตรีของท่านเนาะเพราะท่านเป็นมท.1โกแพเป็นมท.4เนาะคุณอนุทินก็แชร์โพสต
1: ์
0: คือถ้าท่านนายกจะแชร์โพสต์ว่าใครมีคุณูปการกับการช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้เนี่ยท่านนายกคงต้องดูให้ทั่วด้วยคือท่อซิ่งเนี่ยโอเคล่ะถ้าอาจารย์อานนท์จะบอกเป็นเพราะโกแพเอามาเช่นประชาชนที่เอาท่อซิ่งมาครอบนี้ส่วนหนึ่งเขามาด้วยเขาเห็นความเดือดร้อนของคนในกรุงเทพนะพูดง่ายๆว่าเขาเป็นจิตอาสานะเมื่อวานนี้ที่น้องนักข่าวของเราเนี่ยคุณรัตยาเรืองขจรไปทำสกู๊ปอ่ะเนี่ยแกไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วพูดน้อยมากชาวบ้านเลยเจ้าของท่อซิ่งเนี่ยท่อซิ่งพญานาคอ่ะที่เล่าให้ฟังว่าท่อซิ่งทำยังไงใช้ประโยชน์ยังไงเล่าให้ฟังเนาะให้รู้จักแกบอกน้องก็ถามบอกนี่ไม่ได้นอนเลยใช่ไหมบอกก็สูบกันทั้งคืนคือเขาสูบจนเขาเห็นคนแฟลตของจัดน้ำแห้งแล้วเขาบอกเขาก็ดีใจคนแฟลตก็มาขอบคุณเขากันใหญ่เลยคือเขาพูดสั้นๆแค่นี้ไม่ต้องไปประกาศตัวไม่ต้องไปขึ้นสเตตัสไม่ต้องอะไรคือคนแบบนี้แหละคือคนที่แสดงน้ำจิตน้ำใจในยามยากเนาะเราอยากให้พื้นที่ข่าวคนแบบนี้มากกว่านะแต่ไม่ไรที่ดิฉันอ่านเนี่ยที่ดิฉันก็แค่ว่าถ้าท่านนายกจะให้เครดิตใครต่อใครเนี่ยยินดีอย่างยิ่งเลยแล้วก็จะนั่งหมั่นอ่านเฟซบุ๊กของท่านทุกวันเนาะแต่พอดีเห็นท่านมาเอ่ยถึงดร.อานนท์แล้วต้องดร.อานนท์ก็ชมอยู่คนเนี้ยชมก็แค่เอามาคนเนี้ยก็เลยแอบอยากจะติงนิดนึงก็แค่เรื่องนี้ค่ะคุณเชษฐ
1: ์คะก็ดีแล้วถูกแล้วแล้วผมก็ถึงมาก็ไงว่าทำไมเขาต้องปิดประตูน้ำให้คลองแสนแสบอ่ะและจากไปหมู่บ้านแถวๆที่บ้านผมอยู่หลายหมู่บ้านเลยตรงนั้นเนี่ยน้ำยังท่วมอยู่ไงกระวานก็เราเข้าใจเลยนั่นเนี่ยเราเห็นเลยว่าโอเคนั้นต้องสูบน้ำเพื่อลงแสนแสบตรงนี้ได้ใช่ไหมเพื่อให้น้ำออกเจ้าพญาเร็วที่สุดไม่ต้องปิดน้ำข้างนอกเอาไว้นะเพื่อที่จะให้เข้ามาข้างในนะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวว่ากันต่อกระวาน
0: ใช่ค่ะไปพักกันค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ

0: ต้องเพียว
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ปอร์เช่เช็คอินกัลลาบพฤกษ์ AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กัลลาบพฤกษ์ครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงานเซอร์ติฟายบายปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กัลลาบพฤกษ์พบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
4: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW13 เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
10: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
11: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
12: ติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณนะคะเมื่อเช้านี้คุณวิเชษบอกแล้วเนาะว่าน้ำมันก็ขึ้นราคานะคะแต่คราวนี้เรื่องของเงินเยียวยาก็ต้องมาด้วยเช่นกันนะคะก็แรนวันนี้จะเริ่มนะคือช่วงนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ลงยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมในไทยช่วยไทย plus รอบเพิ่มเติมนะหวังว่าคงยืนยันกันได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนึง1,000ได้จริงค่ะแต่ใช้2เดือนนะใช้ถึงพฤศจิกายนนะคะส่วนวันนี้ไม่รู้ว่าจะทำงานรองรับผู้คนได้ขนาดไหนเพราะมันจะมีคนส่วนหนึ่งที่น่าจะเข้าบ้านได้แล้วหรือบางคนก็ไม่ได้เสียหายมากแต่ก็ยังใช้เครื่องมือสื่อสารอะไรได้เพราะอะไรหรือเปล่าคุณพิเชษเรื่องเงินเยียวยารอบนี้ที่เราทักกันเมื่อวานบอกเอาให้มันง่ายๆอย่าให้เขามีภาระต้องเดินทางหาเอกสารให้มันมากมายหลายสิ่งซีหลอกแล้วซีหลอกอีกนะคะคุณพิเชษปรากฏมาอย่างนี้ค่ะปพ.นะคะป เปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยเป็นประจำนะคะคือกินความตั้งแต่15พฤษภาคมโอ้โหตียาวเลยนะตั้งแต่15พฤษภาถึง30กันยาเลยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเปิดลงทะเบียนวันนี้ตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปพี่น้องคะเดี๋ยว8โมงไปแล้วลองดูซิใครบ้านน้ำท่วมเข้าไปเทสระบบทางรัฐหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ
0: ค
12: ือมันจะมีหลายช่องทางเนาะคือถ้าสะดวกไปยื่นองค์กรท้องถิ่นก็ได้เพราะบางบ้านเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีเน็ตนะไม่ได้อยู่ในพื้นที่มี Wi-Fi อะไรต่างๆอันนี้ก็ไปแบบ walk in นะไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที
0: ่
12: หรือจะไปที่สำนักงานเขตในกรุงเทพก็ได้แต่เดี๋ยวกทม.จะมีอีกระบบนึงเดี๋ยวจะรายงานให้ฟังนะคะแต่ของทางรัฐก่อนอันนี้คือของกรมปภ.เพราะว่ากรมปภ.เขาเป็นเจ้าภาพปภ.เปิดนะคะช่องทางร้องเรียนทางแอปอันนี้สำหรับคนที่สะดวกทางรัฐเริ่มวันนี้ค่ะ 8:00 น.นะคะกรณีที่จะเข้าข่ายคือเป็นที่อยู่อาศัยประจำนะไม่ใช่นานๆเข้าไปทีนะต้องอยู่เป็นประจำแล้วโดนน้ำท่วมขังมาไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายอันนี้หลักเกณฑ์ที่1 2เป็นกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3เป็นกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตั้งแต่ไม่เกิน7วันและมีตั้งแต่เกิน7วันขึ้นไปนะคะแต่ก็จะมีหลักเกณฑ์อยู่ใน4ข้อที่ว่านี้นะคะแล้วก็ยังมีเกณฑ์อีกต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศว่าเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านเช่าโดยผู้เช่าก็เป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านโดยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครก็จะเอ่ยจังหวัดมาดิฉันข้ามไปละกันนะคะก็การช่วยเหลือเนี่ยนะคะคือถ้าเข้าตามเกณฑ์แล้วมติครม.คนที่อาศัยประจำและเข้าเกณฑ์น้ำท่วมที่ว่านี้จะได้รับความช่วยเหลือเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทได้1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะก็เปิดลงทะเบียนวันนี้ตั้งแต่ 8:00 น.เป็นต้นไปหรือจะไป walk in ได้อันนี้เป็นเกณฑ์ของปภ.ค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
0: ก็โอเคนะเรายังไม่รู้ปัญหาเรื่องการจัดการก็น่าจะเป็นยังไงกันแต่ว่าก็อย่างนั้นเราก็ได้รู้ว่ายังมีการประกาศเกณฑ์ช่วยเหลือมาแล้วปิดท้ายด้วยเรื่องของนายกสักหน่อยเท่านั้นเรื่องของนวัตอิสระไกรศีลเมื่อวานเนี่ย
12: เรื่องบ้านนายก
0: น้ำแห้งเนี่ยนายกอนุทินเมื่อวานที่บอกเลยกรณีคุณนวัตเนี่ยออกมาบอกว่าที่หมู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมแต่น้ำไม่ท่วมบ้านนายกเนี่ยคุณท่านนายกบอกว่าคุณนวัตควรจะต้องไปแจ้งนิติไปร้องเรียนนิติบุคคลผมเป็นหนึ่งในลูกบ้านแต่ไม่รู้ทำไมเนี่ยคุณนวัตมีทัศนคติแบบนี้แหละคราวที่แล้วผมก็ยกโทษให้อภัยไปแล้วเที่ยวนี้ก็อย่าเผลอทำอะไรผิดพลาดอีกนะแล้วก็ไม่ต้องขอให้อภัยนะแบบนี้ก็เรียกว่าแก่เกินแกงกุรวันโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นสมัยโน้นไงกุรวันโควิดไงโควิด19อะไรที่คุณนวัตโพสเรื่องวัคซีนใช่ไหมโพสเรื่องรัฐบาลเนี่ยแล้วปรากฏว่ามีการฟ้องหมิ่นประมาทคุณนวัตต้องขออภัยออกสื่อน
12: ะ
0: ขอโทษนายกเลยให้อภัยมาแล้ว
12: เพื่อความเท่าเทียมดิฉันก็ต้องบอกว่าคุณนวัตตอบอย่างไรหลังจากท่านนายกพูดอย่างน
0: ั้
12: นคุณนายกบอกว่าน้ำท่วมบ้านยังไม่เสียใจเท่ากับถูกว่าแก่เกินแกงเราไปพักกันนะคะกลับมาค
0: ่
12: ะ
9: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
10: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสากคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
11: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรราคาน้ำมันอัปเดตล่าสุดจากผู้ให้บริการน้ำมันทุกชนิดจาก4สถานีบริการน้ำมันได้แก่ปตท.บางจาก PT และเชลล่าสุดปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์75สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลวันนี้เมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาอุตุเตือนฝนฟ้าคะนอง 4-7 ตุลาคมฝนตกหนักบางแห่งไม่ตกต่อเนื่องทุกพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนระบุว่าช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแนวฝนจะเริ่มจากภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนขยับลงมาครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงจากนั้นแนวฝนจะเน้นบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ส่วนพื้นที่อื่นฝนจะลดลงจึงเป็นฝนที่เปลี่ยนพื้นที่ไปตามระบบอากาศไม่ได้ตกหนักต่อเนื่องทุกพื้นที่ตลอดช่วงพื้นที่เฝ้าระวังฝนหนักมาก12จังหวัดในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมได้แก่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชัยชนกเจเศษวรสิทธิ์ลุยเคหะร่มเกล้าเร่งสูบน้ำทันทีช่วยเคสด่วนผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจค่ำวันนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและระดมความช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ภารกิจเร่งด่วนคือการนำเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่พร้อมเร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อเดินขึ้น

0: เรื่องระบายน้ำโดยเร็วคาดว่าหากการสูบน้ำเป็นไปตามแผนระดับน้ำจะทยอยลดลงภายใน 2-3 วันจนสามารถกลับมาสัญจรได้สะดวกขึ้นขณะเดียวกันเร่งจัดกำลังช่วยขนส่งและกระจายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นหลังพบว่ามีสิ่งของจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนแล้วแต่ยังขาดกำลังคนในการนำส่งให้ทั่วถึงทุกจุดในชุมชนจึงเร่งจัดกำลังและประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยกระจายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนในจุดต่างๆของชุมชนโดยเร็วที่สุดโดยเวลาประมาณ 20 นาฬิการัฐมนตรีทั้ง 3 คนได้รับแจ้งเคสด่วนผู้ป่วยรายหนึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจึงเร่งเข้าประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องนำอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันทีสำหรับภารกิจด้านการระบายน้ำขณะนี้เครื่องสูบน้ำกำลังอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่โดยเร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมและเดินเครื่องสูบน้ำทันทีเมื่อพร้อมเพื่อเร่งลดระดับน้ำในชุมชนขณะเดียวกันได้วางแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไว้ล่วงหน้าโดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและระดับน้ำลดลงจะเดินหน้าช่วยเหลือชุมชนต่อเนื่องโดยเฉพาะการเก็บกวาดขยะเศษวัสดุและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจฉายยางโอ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์แอด thinking radio
3: ตามมา

0: พบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: ติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นค้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนจะไปดูข่าวกันต่อนะคะวิเชษฐ์เดี๋ยวจะมีเกณฑ์เยียวยาของกทม.อีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นข่าวสารเรื่องอื่นกันต่อละไปดูเม้นของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็การทักทายกันเกี่ยวกับข่าวสารในเช้าวันนี้กันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับสถานการณ์ที่จะเจอกันนะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube ของคลื่นนะคะเช้านี้คุณสมประสงค์มาก่อนนะคะจากปารีส14องศาเซลเซียสตี3ขอบพระคุณค่ะคุณเจนะคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะดิฉันแป๊บนึงคุณวิเชษฐ์ดิฉันเดี๋ยวซิมันเป็นของวันนี้หรือเปล่า96เอาใหม่อันนี้ของวันนี้แล้วนะคะโอเคคุณสมประสงค์คุณเจค่ะคุณเจบอกนะครับผลการตัดสินเรื่องบาร์โค้ดมันเหนือความคาดหมายหรือไงไม่เลยเราไม่ควรมีการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วเสียเงินเสียเวลาเปล่าเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไปเลยถ้ามันจะทำให้ถูกต้องไม่ได้นะคะต่างชาติใครเขาจะเชื่อนะคะแล้วก็บอกว่าเขาอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวกันเป็นอายบ้างไหมน้องเนเน่ลิซ่าพยายามแทบตายมาเสียชื่อเพราะไอ้โง่ๆแบบนี้รัฐธรรมนูญฉบับบัตรซบด้วยคุณประวิทย์ทักทายมาคุณแพรจังค่ะ
6: ครับ
5: คุณจางบอกเมื่อเช้าก็กดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้เรียบร้อยแล้วได้ตอน 8:30 นตอนเช้าหมุนติ้วๆเลยเข้ากันไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะคนน่าจะเข้าพร้อมกันเยอะนะคะน่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันไปกดเอาตอนเย็นเมื่อวานแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวได้แล้วนะคะคุณเชษฐ์แต่เช้านี้ไม่รู้ทางรัฐเป็นยังไงบ้างนะใครเจอทางรัฐเข้าได้เรียบร้อยไหมแต่ว่าอย่างว่าเนาะตอนนี้คนอีกจำนวนหนึ่งก็ยังสถานการณ์ไม่คลี่คลายเลยนะคะแล้วก็คุณแพรจังก็เห็นใจชาวร่มเกล้าทุกคนนะคะมาด้วยนะคะคุณตาลนะคะบอกว่าชาวบ้านดูนะตอนนี้เสนอน้ำท่วมพอทำนาสื่อก็บอกว่าน้ำไม่พอให้หยุดทำนาคนอ่านอายุก็มากแต่ไม่เคยพูดว่ารัฐบาลไม่เคยว่ารัฐบาลเพราะเดี๋ยวตกงานอ๋ออ่านแต่คำชมคำติไม่อ่านอ๋อว่าผู้จัดรายการใช่ไหมคะฟังไปเรื่อยๆนะคะคุณปานฟังไปเรื่อยๆก่อนนะแต่อย่างว่าแหละบางทีมันก็เราก็เลือกพูดเหมือนกันในบางประเด็นนะคุณปานถ้าฟังรายการเราก็คงจะรู้เราก็พยายามที่จะมีข่าวให้รอบด้านแต่เราก็อาจจะไม่ได้ทำได้ถึงใจเท่ากับอินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ใช่เป็นสื่อกระแสหลักนะคุณเชษฐ์แล้วเขาจริงเนี่ยเป็นสื่อสปท.ด้วยนะทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดิฉันก็ทำได้พอสมควรนะเอางี้คุณปานจะว่าเนี่ยดิฉัน
6: ต้องฟังยาวๆต้องฟังยาวๆนะ
5: ฟังไปยาวๆคุณปานฟังไปยาวๆนะแล้วก็ไม่เป็นไรไม่แล้วแต่มันเราไม่ว่ากันทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์
6: ไม่เป็นไร
5: อย่างที่พี่วิเชษฐ์บอกคุณปราโมทค่ะบอกว่าทุกปีจะมีภาพความช่วยเหลือเดี๋ยวนะใครโทรเข้ามาดิฉันรับไม่ได้บอกว่าทุกปีจะมีความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจนเป็นเรื่องปกติสามัญแต่พอผ่านเหตุการณ์สักพักก็ละเลยถัดไปก็เจอกันใหม่ปีถัดไปเจอกันใหม่มันก็จะตื่นเต้นนะคะถอดบกลงบกเรียงกันอย่างที่เมื่อวานเราบอกอ่ะมันจะเหินกันอยู่พักแรกพักหนึ่งนะไม่รู้ถอดไปถึงไหนนะคุณจักรีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่สรุปรายงานข่าวให้ฟังนะคะคุณแฮนดรอยดีฟายแบบแยกมีนบุรีสุวินทวงเดินลุยน้ำไปแย่งไปแยกอะไรนะแบบเหมือนดูเดินลุยคลอง บอกว่าเหมือนบางอันมันอาจจะดิฉันอาจจะไม่แน่ใจนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะบอกพิมมานะคะบอกว่าบอกเหมือนเดินลุยคลองน้ำเกินเข่าพอมีคลื่นกระแทกก็ถึงเต้ากางเกงเข้าบ้านก็คันโอ้ยเห็นภาพตาแล้วน้ำกระแทกถึงเต้าเข้าบ้านก็คันนั่งเกาจนฟินข้อดีจากน้ำท่วมระวังโรคน้ำกัดเท้ากับฉี่หนูด้วยนะคุณแฮนดรอยด์ไฟคุณนิวเข็มจิราเห็นด้วยค่ะหยุดหาเรื่องกันมาช่วยประชาชนก่อน
6: อ
5: ันไหนคนอื่นทำแล้วเราเห็นว่ายังไม่ดีมีอะไรขาดเราก็ทำในแบบที่เราคิดว่าดีกว่ามานั่งแซะกันดิฉันก็ไม่อยากให้แบบแซะกันไปแซะกันมานะมุ่งหน้าไปต่างคนต่างช่วยกันเถอะนะอะไรจับมือกันได้ช่วยประชาชนกันก่อนต้องทำค่ะคุณวิทยาบอกว่าเจ๊กับป๋าบ้านลุงเนี่ยแถวยุทธยาผู้นำท้องถิ่นมาถ่ายรูปไปแล้วจ้าแสดงว่าเรื่องช่วยเหลือน้ำท่วมเหรอคะที่คุณวิทยาพูดอาจจะหมายถึงเรื่องนี้ใช่ไหมโอ้เขาก็ถือว่าเขาก็ทำงานเชิงรุกสินะคะอ่ะก็ดีเลยนะคะมาดูที่ Facebook กันอีกนิดนึงนะคะ Facebook นะคะเช้านี้คุณแวนด้ารายงานมาซอยพัฒนาการ65จากปากซอยถึงกลางซอยน้ำแห้งสนิทแต่พอลงสะพานข้ามคลองกลางซอยไปเป็นหมู่บ้านเมืองทองการเด้นน้ำท่วมเยอะมากดำและเหม็นเหมือนอยู่คนละโลกเลยอยากให้เร่งสูบน้ำจังเอาใจช่วยด้วยนะคะสำหรับคนที่ตอนนี้เจอไม่ใช่น้ำท่วมธรรมดาเป็นน้ำเน่าด้วยล่ะคุณชลลี่บอกว่าน้ำท่วมประชาชนก็เครียดพอแล้วยังมาเจอผู้นำประเทศสาดน้ำลายกันไปมาอีกนะคะคุณไรนะขอบคุณมาที่รายการเราก็พยายามรักษามาตรฐานที่ถูกต้องดีงามของสังคมบอกว่าคนธรรมดาที่ทำงานเงียบๆเพื่อคนอื่นไม่ควรถูกนักการเมืองมาหยิบเอาความเหนื่อยยากและความเสียสละของเขาไปเป็นผลงานตัวเองนะคะคุณไพศาลพูดง่ายๆบอกนายกเคลมท่อซิ่งแต่ไม่ควรด้อยค่ากทม.ครับโอ้โหนะเพราะหลายคนก็บอกว่าท่อซิ่งส่วนมีทั้งเป็นจิตอาสามาเองแล้วมีทั้งที่ท่านผู้ว่าชัดชาติโทรศัพท์ประสานมาด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าโกแพจะประสานมาก็ดีก็ช่วยกันนะคะแต่อย่างที่บอกเวลาท่านนายกไปชมคนใดคนหนึ่งเนาะพอดีมันดันเป็นรัฐมนตรีลูกพรรคท่านด้วย
3: แต่ชมก็ชมกันให้ทั่วหน้า
5: ถึงท่านจะไม่ชมเองแต่การที่ท่านเลือกเอาโพสต์ของคนที่เป็นบางคนมาชมมันก็เลยทำให้แม้คนเองเขาอาจจะรู้สึกนะคะคุณนิการทักทายมาบอกปังมากนะอยากเห็นท่านนายกทำงานเร็วเหมือนปังคุณพ่อเปาๆบอกว่าถ้ามีการประกาศแนวว่าเอาอยู่ไม่มีความกังวลเราก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ลืมบอกว่าให้เตรียมเรือและชูชีพไว้ด้วยคุณอริยาบอกว่าขนาดแช่น้ำอยู่3-4 วันยังแย่เห็นใจคนที่อยู่กับน้ำนานจริงๆค่ะส่วนคุณสุริยาแจ้งมาจากกำแพงเพชรบ้านดงดำมีแดดออกมาแล้ว3 วันละน้ำลดและดีใจด้วยนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งที่ทักทายกันมาส่วนของกทม.นะคะคุณวิเชษฐ์เดี๋ยวดิฉันขออัปเดตแบบไวๆเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยก็แน่นอนกทม.ถ้าจะทำงานแบบส่วนราชการแบบเชยๆแบบโบราณก็คนคงเสียใจแย่เลยนะมาเป็นสมัย2แล้วผู้ว่าชัดชาติเนี่ยนะคะแล้วทีมงานท่านก็เป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ทั้งหลายแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่กันด้วยนะปรากฏสรุปแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะกทม.เนี่ยบอกว่าประชาชนไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกต่อไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่ามากับรองทวิดากมลเวชนะคะแล้วก็บอกว่าสามารถยื่นคำร้องตามเอกสารที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์ค่ะออนไลน์เนี่ยทำไว้ยังไงบอกกทม.เตรียมเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งผ่านออนไลน์ไปเลยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตจะเปิดระบบได้ในช่วงเย็นวันนี้เหมือนกันนะคะคือวันนี้จะเป็นวันเริ่มระบบของการเยียวยาทั้งหมดทั้งตพ.เองที่ครอบคลุม65จังหวัดแล้วก็ทั้งกทม.เราด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวรอรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้จะมีการประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนอีกครั้งถ้าจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมกทม.จะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและการจัดเตรียมเอกสารส่วนประชาชนที่ไม่สะดวกออนไลน์โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็สามารถเดินทางไปยื่นที่สำนักงานเขตได้ตามปกติแล้วก็เขตก็จะรับเรื่องเอาไว้นะคะเพดานช่วยเหลือค่ะบอกว่าหลักเกณฑ์ช่วยเหลือได้ปรับเพดานในหลายรายการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสียหายภายใต้ระเบียบของกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะจากเดิมเนี่ยค่าซ่อมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังนะคะเดิมจ่ายตามเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานให้แล้วรอบนี้เป็น 88,600 บาท ส่วนที่พักชั่วคราวเพราะอยู่ไม่ได้ต้องย้ายไปที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนแต่ให้ไม่เกิน2เดือนต้องมีหลักฐานประกอบตามเกณฑ์เครื่องมืออาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทอันนี้ปรับขึ้นนะคะเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนมีค่ารักษาด้วยเจ็บป่วยกันจากเหตุน้ำท่วมเนี่ยนะคะหรือไปแบบไม่ได้ก็ยิ่งอาการแบบยิ่งเยอะเนี่ยนะคะมีการจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายถ้าเป็นผู้ป่วยนอกแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายกรณีบาดเจ็บมีเงินปลัดแปดเงินปลอบขวัญ นะคะขออภัยเงินปลอบขวัญ 2,300 บาทต่อรายทุกอย่างต้องมีหลักฐานนะคะตายค่ะตายเป็นยังไงบ้างปรับขึ้นสำหรับผู้เสียชีวิตเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายบ้านเสียหายทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนแล้วก็ขอค่าดำรงชีพเบื้องต้นจะมีเรทตั้งแต่ 1,900 บาทถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายนะคะการช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานหลักเกณฑ์ทางราชการการซ่อมแซมบ้านก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านส่วนผู้เช่าสามารถขอรับความช่วยเหลือในส่วนความเสียหายอื่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้แต่ต้องมีหลักฐานการเช่าและการอยู่อาศัยตามที่กำหนดแสดงว่าบ้านเช่ามันมี2สเต็ปนะคุณวิเชษคือผู้ที่เป็นเจ้าของก็ไปหลอกขอรับความช่วยเหลือในความเป็นเจ้าของแต่คนเช่าที่เสียหายอยู่ไม่ดงไม่ได้นู่นนั่นนี่ก็ไปตามเกณฑ์ของเขากันนะคะเอกสารนะคะทางกทม.บอกว่ากำลังหารือกับปปช. อยู่ค่ะบอกจะพิจารณาลดเอกสารให้เหลือเท่าที่จำเป็นเดี๋ยวรอวันนี้นะคะเดี๋ยวดูไม่แน่ใจว่าจะตอนกี่โมงนะคะเขาจะประกาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการสำรวจทำหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะบอกว่าจะใช้แนวทางจากการเกิดน้ำท่วมเมื่อปี54กับ65เนี่ยมาประกอบกันเป็นเกณฑ์ว่ามันจะต้องมีระดับน้ำลักษณะความเสียหายแบบไหนยังไงถึงจะยื่นขอความช่วยเหลือเยียวยาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้สำหรับกทม.เขตประสบสาธารณภัยมี118แขวง38เขตค่ะส่วนคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.นะคะก็เอาเป็นว่าในส่วนของกำลังการจากนี้เนี่ยภารกิจสำคัญของกทม.คือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนซึ่งคงจะมีรายละเอียดจำนวนมากมีกระบวนการตามกฎหมายระเบียบราชการขอให้ประชาชนเข้าใจและใจเย็นกทม.จะพยายามปรับกระบวนการให้รวดเร็วรอบคอบและให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องของรถนะคะที่เข้าถึงบางพื้นที่ยังไม่ได้เพราะว่ามันมีน้ำท่วมสูงเนี่ยบอกกทม.จะมีการปรับรูปแบบการส่งความช่วยเหลือนะคะตอนนี้นะคะกทม.ต้องเร่งทำอาหารปรุงสุกเป็นข้าวกล่องนะคะมีความต้องการอยู่ตั้งแต่ 300,000 ถึง 400,000 กล่องต่อวันเพราะว่ามันก็3มือนะคุณวิเชษใช่ไหมก็บอกว่าตอนนี้กทม.สามารถผลิตและจัดส่งจากส่วนกลางได้ประมาณแสนกล่องที่เหลือมาจากสำนักงานเขตและหน่วยงานภาคีที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็มีพื้นที่ที่ต้องเอาถุงยางชีพเข้าไปช่วยด้วยนะคะที่บอกว่าในถุงนั้นจะมีของทำให้อยู่ได้ประมาณ3วันนะคะในกรณีที่ประชาชนเนี่ยเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้อย่างมีข้อจำกัดนะคะก็เอาเป็นว่ากทม.เปิดอยู่ค่ะบอกว่าประชาชนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือขาดอาหารสิ่งของจำเป็นแจ้งมาได้ในหลายช่องทางมีสายด่วน15551แล้วก็เลข53ตัวนะคะแล้วก็ Traffic Fondue หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของกทม.ค่ะนี่ก็อัปเดตนะคะสำหรับเกณฑ์การช่วยเหลือทั้งหมดที่กำลังเริ่มต้นเปิดระบบในวันนี้ค่ะ
7: ก็ฝั่งตะวันออกก็ฝากผู้ว่าชาติหน่อยนึงถ้าย่านรามคำแหงน้ำแห้งนะคุณวันนิด้าน้ำแห้งแล้วก็ช่วยกรณาสั่งการให้คนที่ดูแลในประตูน้ำเหนือวัดแสนสุขตรงคลองแสนแสบอะตรงแยกจุดตัดระหว่างคืนวงกับนิมิตใหม่อะก็พร่องน้ำลงไปบ้างปล่อยลงมาข้างล่างบ้างนิดหน่อยดูแลให้ดีๆไม่จะได้ไม่มาท่วมย่านรามคำแหงย่านอื่นเนี่ยคนที่อยู่น้ำอยู่เหนือขึ้นไปก็จะได้ในน้ำในหมู่บ้านจะได้ลดหน่อยอันนี้ก็ฝากท่านผู้ว่าช่วยไปดูหน่อยประตูน้ำตรงวัดแสนสุขมินบุรีนะนี่สำคัญเลยนะในประตูนี้เนี่ยนะประวันทีนี้จากเรื่องน้ำที่เป็นน้ำท่วมมาดูน้ำที่เป็นพิษกันหน่อยนี่ก็น้ำเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวมาจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่นะกรมควบคุมมลพิษเนี่ยแจ้งว่าตรวจพบสารปนเปื้อนสารหนูและตะกั่วในแม่น้ำสายจังหวัดเชียงรายเกินค่ามาตรฐานเรื่องนี้เราคุยกันเราก็เสียดายที่นายกอุตส่าห์ไปเจอสีจิ้นขิงนะและบริษัทจีนทั้งหลายในรัฐวิสาหกิจจีนมาทำเหมืองแร่ทองคำแร่แต่อยู่ในพม่าเวียดนามเต็มไปหมดเสร็จแล้วก็ปล่อยเนี่ยไอสารพิษลงมาเนี่ยนะแต่เราก็ไม่ได้คุยนะไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้เลยนะเราก็เกรงใจจีนเยอะ นี่ยประเด็นก็เลยทำให้เรื่องนี้ยังอยู่นะเขาก็เลยเตือนทำได้อย่างเดียวตรวจแล้วก็เตือนก่อนนะขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สายตำบลโป่งผาตำบลก่อช้างตำบลเวียงพางคำตำบลศรีเมืองชุมอำเภอแม่สายระมัดระวังหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายนะครับทั้งในอุปโภคบริโภคทั้งหลายก็แล้วแต่ละนะทำน้ำขงน้ำแข็งนะนี่เขาเตือนอย่างนี้เลยนะเราก็ไม่รู้บางทีเขาสูบน้ำมาทำน้ำแข็งด้วยนะท่านผู้ชมรู้ฟังก็ไม่รู้ว่าน้ำมาจากไหนไม่รู้ว่าแต่นี่ระบุเลยนะเอาน้ำมาทำน้ำแข็งนะระหว่างหลีกเลี่ยงการใช้น้ำนั้นเหล่านี้แล้วก็แน่นอนหลีกเลี่ยงการพกสัตว์น้ำเช่นกุ้งหอยและเครื่องในปลาจนกว่าจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะนี่แม่น้ำสายนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของการไปเก็บนะในแม่น้ำแม่กกแม่น้ำกก9จุดนะไปเก็บเนี่ยตัวอย่างน้ำตั้งแต่จุดบริเวณชายแดนไทยเมียนมาจนถึงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายรวมถึงแม่น้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำกกคือแม่น้ำฝางแม่น้ำเหล่าแม่น้ำก่อนนะก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยที่เก็บไปแล้วเนี่ยนะ3จุดด้วยกันเนี่ยที่แม่น้ำรวก2จุดแม่น้ำโขง4จุดนะส่วนใหญ่แล้วในคราวันเห็นแล้วก็น่าตกใจนะมันเปื้อนสารพิษกันเลยนะนี่ตัวเลขนะแม่น้ำสายแม่น้ำโขง22ครั้งที่ผ่านมาพบสารปนเปื้อนโลหะหนักในตัวสารหนูต่อเนื่องครั้งที่22เนี่ยครั้งล่าสุดที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พบ2จุดสารหนูก็เกินนะเกินค่ามาตรฐานนะที่นี่เหมือนกันอำเภอเมืองเชียงรายตำบลดอยหางนี่ก็พบ2จุดสารหนูเกินมาตรฐานเหมือนกันนะแม่น้ำสายก็มีสารหนูเกินมาตรฐานฟังดูแล้วก็ตกใจนะครับชาวบ้านที่อยู่กับน้ำในแม่น้ำเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เรื่องนึงนะไม่ได้เจอน้ำท่วมในกรวาลนะท่วมจริงๆก็ท่วมบ่อยอยู่แล้วทั้งนั้นอ่ะแต่ตอนนี้นอกเหนือจากน้ำท่วมคือเรื่องสารพิษที่อยู่ในแม่น้ำต่างๆที่เขาตรวจพบในกระดอน
5: นะคะมาดูเรื่องทางการเมืองกันหน่อยนะคุณวิเชษนะคะรัฐบาลภูมิใจไทยต้องบอกว่าโอ้โหผ่านแต่ละด่านนี่ไม่ได้ง่ายเลยนะเมื่อเทียบกับตอนที่เป็นรัฐบาลนายกในช่วงแรกเนาะที่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่พรรคประชาชนเขาโหวตให้เนี่ยนะคะพอผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยนะคะก็เจอเรื่องหนักหนาสาหัสอยู่แต่เมื่อวานนี้มีฮินอะไรอย่างหนึ่งไหมคุณเชษคือคนก็จะพยายามบอกว่าเอ๊รัฐบาลนี้จะยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งหรือว่าจะมีใครตีชิงแยกออกมาหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนายกบอกว่ามีสถานการณ์บางเรื่องถ้าทำได้แล้วอาจแขวนนวมอยากรู้ไหมว่าเรื่องอะไรปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยนายกไปประทับกถาพิเศษเนาะในงานดินเนอร์ทอล์คของทางกกร.ภาคเอกชนร่วม3สถาบันเนาะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยงานของ Zero Corruption From Policy to Action นะคะนายกก็ร่ายยาวไปถึงเรื่องของปัญหาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยท่านย้ำบอกว่าต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปคือพวกกำหนดสเปคแล้วรู้กันว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบเพราะตัวเองก็มาจากธุรกิจนะคะแล้วก็บอกอยู่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นมท.1มาไม่เคยมีเรื่อง TOR ไม่เคยมีเรื่องเอาคนที่ให้ราคาประมูลต่ำสุดแล้วถูกเตะออกเพราะว่ามีความสะกดผิดประเภทสระอาสระอีผิดหรือถ่ายรูปมาไม่ชัดเขียนเลขไทยเป็นเลขอาหรับหรือเขียนสลับกันไปบอกหายไปเลยไม่มีนะคะเอาเป็นว่าเพราะตัวเองเนี่ยนะคะเคยอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้นะคะบอกว่าฝากบอกมาเลยบอกว่าถ้าใครรู้สึกว่าถูกวางสเปคถูกกลั่นแกล้งถูกดึงเชงร้องเรียนมาที่ตนเองได้เลยท่านนายกบอกผมเนี่ยเอนจอยกับการใช้เวลาอ่านเรื่องกลั่นแกล้งการประมูลภาครัฐเพราะเคยโดนมาก็เลยเป็นสาเหตุเลยที่วันนี้มาอยู่ในตำแหน่งที่เรามาแล้วเราจะเคลียร์เรื่องพวกนี้ให้ได้มากที่สุดแล้ววันนั้นก็มาถึงแล้วผมแฮปปี้ตั้งแต่เป็นมท.1แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นนายกเป็นมท.1และรองนายกรัฐมนตรีก็คิดว่าทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้โดยเฉพาะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐแต่วันนี้มันเลยเป้าหมายที่คาดไว้แล้วนะคะยิ่งมีเป็นนายกแล้วก็ยิ่งต้องใช้สิ่งที่ตนมีขอบเขตอำนาจที่ถืออยู
7: ่
5: กำจัดสิ่งที่คนไทยเกลียดคือหมายถึงเรื่องคอร์รัปชันนะท่านนายกพูดอย่างนั้นบอกนอกจากท่านจะเกลียดแล้วผมก็เกลียดด้วยเพราะผมอาจจะหนักกว่าหลายคนในที่นี้อีกเพราะเคยโดนเคยเป็นผู้ประสบเคราะห์กรรมมาด้วยซ้ำเคยถูกนักเลงหัวไม้เนี่ยนะคะเกือบจะมาอุ้มถูกขู่ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30ไปไหนต้องมีคนดูแล 3-4 คนเพราะไปขัดใจคนที่เขาจัดหัวอยู่บ้านไม่ได้นอนไม่ได้เลยแหละนะคะผมมาอยู่ตรงนี้ผมเช็คบินแน่นอนไม่มีทางปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะผมทราบว่าถ้าผมทำตรงนี้ได้หมายถึงเรื่องทุจริตนะ จัดซื้อจัดจ้างกันปัญหาหัวทั้งหลายเนี่ยถ้าทำตรงนี้ได้ผมไม่ต้องมีผล

0: เรื่องนี้ได้เสร็จเพลิ้งแขวนนวมพอคุ้มแล้วตอบโจทย์ตัวเองได้แล้วทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้แล้วผมมีเป้าหมายของผมและท่านก็มีความคาดหวังผมจะทำในสิ่งที่ท่านคาดหวังให้มันเกิดขึ้นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านนายกบอกเอาไว้ว่าถ้าจะแขวนนวมได้แค่ทำเรื่องทุจริตคอร์รัปชันได้เสร็จโอ้โหท่านก็แฮปปี้แล้วค่ะคุณเชษค่ะ
1: เออเดี๋ยวถ้าฟังคุณอนันต์ปัญญาชุนนะอดีตรัฐมนตรีสองสมัยที่เปิดตัวหนังสือนะหงลายมังกรเป็นคนเขียนถึงท่านนะคุณอนันต์พูดเรื่องการเมืองไว้สั้นๆนะเนี่ยนายกก็พูดเรื่องนี้นะเอาเรื่องนี้เลยที่คุณอนันต์พูดถึงเนี่ยนะก็คือเรื่องของประชาธิปไตยในทุนวันคือคุณอนันต์บอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยสำคัญและมีขีดจำกัดมันไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองแต่ต้องมีสิ่งอื่นประกอบด้วยที่สำคัญคืออะไรธรรมาภิบาลเออเราพูดถึงเรื่องคุณอนันต์พูดคุณอนันต์บ่อยนะร
0: ั
1: ฐบาลคุณอนันต์ไม่ได้ใช้คำว่ารัฐบาลนะแต่ว่าเราก็หมายว่ารัฐบาลนั่นแหละเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างธรรมาภิบาลคุณอนันต์บอกว่าธรรมาภิบาลประกอบด้วยอะไรความยุติธรรมทางสังคมความยุติธรรมทางศาลอิสรภาพของการของหนังสือพิมพ์นะอันนี้ความโปร่งใสความซื่อสัตย์สุจริตความเป็นธรรมและความถูกต้องเป็นไงคุณอนันต์โอ้โหนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคือคุณอนันต์บอกว่าก็เลือกมาแล้วอ่ะรัฐบาลนะก็ต้องปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยในส่วนรัฐบาลจะไปต้มยำตำแกงอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลผมก็เราดูแลเลยนะคือผมว่าคือคุณอนันต์ก็มีอีกมุมหนึ่งนะแต่เราเนี่ยเราเลือกไปแล้วเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจะไปทำอะไรที่มันออกนอกลู่นอกทางมันก็ไม่บอกกันนะหลายๆเรื่องตอนนี้ก็โดน
0: ค่ะแต่ก็เมื่อกี้พอบอกว่าท่านนายกเนี่ยบอกถึงเป้าหมายการแขวนนวมของดิฉันนะแต่ตั้งแต่ดิฉันเกิดมาจนวันนี้อายุ58 ปีเนี่ยดิฉันว่าคอร์รัปชันไม่เคยหายไปจากประเทศไทยเลยถ้าทางเราคงต้องอยู่กับท่านนายกไปอย่างน้อยก็น่าจะครบวาระมั้ง เพราะว่ามันไม่น่าเสร็จภายในครึ่งวาระหรือวาระเดียวหรอกเรื่องการขจัดคอร์รัปชันเนี่ยแต่พูดไปเป็นไรมีเวลาก็หมดแล้วนะคะวันนี้คุณเชกับดิฉันนรวรรณหมดแล้วค่ะเวลาสำหรับข่าวเคลื่อนประเด็นก็ในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามที่น่าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับ

0: อบของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารตึงยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และเที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในวันศุกร์ที่2วันนี้เป็นการเริ่มต้นเดือนตุลาคมกันแล้วนะคะวันที่2ตุลาคมดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมในช่วงแรกนะคะอัปเดตสถานการณ์ต่างๆวันนี้ในช่วง6นาฬิกาทางกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเจ้าพระยานะคะเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำผ่านสถานี43ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรจากระดับทะเลปานกลางแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะส่วนน้ำที่ไหลผ่านนครสวรรค์มีแนวโน้มลดลงก็มีการประเมินจากนักวิชาการนะคะว่าน้ำยังไม่ข้ามแนวคันป้องกันในพื้นที่ที่กล่าวถึงแต่ว่าออกมาเตือนทางกรุงเทพมหานครชุมชนริมน้ำให้เฝ้าระวังน้ำไหลย้อนผ่านท่อระบายน้ำในช่วงน้ำทะเลหนุนนะคะที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอยู่ที่ 23.71 เมตรจากระดับทะเลปานกลางส่วนท้ายเขื่อนเจ้าพระยามีระดับน้ำ 15.42 เมตรค่ะจากระดับทะเลปานกลางทางกรมชลก็เตือนนะคะว่าฝนตกหนักเหนือเขื่อนและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาทำให้มีน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าน้ำตอนบนเพิ่มสูงขึ้นจนต้องเพิ่มปริมาณน้ำผ่านเขื่อนเนี่ยก็จะมีการรายงานเป็นระยะอันนี้ที่มาก็คือทางกรมชลประทานนั่นเองนะคะส่วนมีความช่วยเหลือในช่วงนี้เนี่ยเรื่องที่จอดรถนะคะทางการรถขนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ขยายเวลาจอดรถฟรีไปอีก7วันคือจากเดิมจะต้องสิ้นสุดวันนี้นะคะก็จะขยายไปจนถึงวันที่9ตุลาคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะเปิดให้บริการจอดฟรี8แห่งครอบคลุมอาคารจอดแล้วจอดของรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีส้มสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีเหลืองด้วยนะคะพูดถึงการเดินทางค่ะ ทางการบินไทยก็มีประกาศออกมาล่าสุดนะคะว่าจะกลับมาให้บริการทุกเที่ยวบินในวันที่3ตุลาคมซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็เร่งบริหารจัดการเที่ยวบินแล้วก็ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการทุกเที่ยวบินในวันที่3ตุลาคมนะคะส่วนในวันที่1และ2เนี่ยมีการปรับลดเที่ยวบิน15และ9เที่ยวบินค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติการบริษัทจะเปิดให้บริการสำนักงานบัตรโดยสารที่สำนักงานใหญ่วิภาวดีรังสิตในวันเสาร์ที่3และวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ด้วยนะคะในช่วง 8:00 น.ถึง 17:00 น.เพื่อเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารการบินไทยก็มีแถลงออกมาว่าขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกนะคะก็จะนำประสบการณ์ครั้งนี้มาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้โดยสารในอนาคตนะคะส่วนวันนี้เนี่ยมีประชุมบอร์ดการบินไทยค่ะในฐานเศรษฐกิจเขารายงานแบบนี้ว่าประชุมบอร์ดการบินไทยวันนี้แก้วิกฤตบริการไม่ให้เกิดซ้ำแล้วก็จับตาสั่งพักงานดีๆการบินไทยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการรายงานจากฐานเศรษฐกิจนะคะที่บอกว่าการประชุมบอร์ดนัดพิเศษวันนี้ที่จะมีขึ้นเนี่ยเพื่อติดตามสถานการณ์การให้บริการกับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังจากประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานแล้วก็กระทบต่อบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระตกค้างเป็นหมื่นใบแล้วก็เที่ยวบินล่าช้าที่เราทราบกันนะคะส่งผลต่อผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคือวันนี้เนี่ยในการประชุมบอร์ดการบินไทยเขาก็จะติดตามสถานการณ์หาหรือแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้มันเกิดซ้ำการประชุมบอร์ดอยู่ท่ามกลางกระแสข่าวลือถึงการปลดคุณชายเอี่ยมสิริดีการบินไทยที่มีเสียงวิจารณ์ว่าบริหารงานล้มเหลวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะแต่ว่าคุณรวรนแสงสนิทเนี่ยประธานบอร์ดการบินไทยซึ่งเป็นปลัดกระทรวงการคลังด้วยยืนยันว่าในการประชุมบอร์ดวันนี้ไม่มีวาระปลดดีๆการบินไทยแต่อยากได้นะคะสอดคล้องกับแหล่งข่าวที่ว่าวาระการประชุมเนี่ยมีเพียงแต่การแก้ปัญหาระบบบริการและสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนและวางแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ตามมาในอนาคตฝั่งของดีๆการบินไทยนะคะคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบอกว่าการประชุมบอร์ดนัดพิเศษในวันนี้เนี่ยจะมีการรายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหาสัมภาระและเที่ยวบินล่าช้านะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเร่งส่งมอบสัมภาระที่ตกค้างแล้วก็ทยอยกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินเท่าเดิมอยู่ที่115เที่ยวบินขาออกต่อวันหากนับรวมเที่ยวบินไปกลับจะอยู่ที่230เที่ยวบินหลังจากที่ได้ยกเลิกไปนะคะยังไงก็ตามค่ะการแม้ว่าการประชุมบอร์ดวันนี้จะไม่มีวาระการปลดดีๆการบินไทยคือคุณชายเอี่ยมสิริแต่ก็มีข่าวอีกเหมือนกันข่าววงในบอกว่าจะมีการสั่งพักงานนะคะโดยจะมีการตั้งนายสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทการบินไทยและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของการบินไทยขึ้นทำหน้าที่รักษาการดีๆการบินไทยแทนค่ะล่าสุดสถานการณ์เที่ยวบินของการบินไทยก็ส่งสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นเปิดให้บริการได้แล้ว196เที่ยวบินนะคะจากทั้งหมด230เที่ยวบินหรือคิดเป็นอัตราการบริการการยกเลิกเที่ยวบินเนี่ยประมาณ 15% นะเพื่อปรับตารางบินให้สอดคล้องกับกำลังพลแล้วก็สถานการณ์ขณะเดียวกันสถิติความตรงต่อเวลาอันนี้สำคัญมากนะเป็นเรื่องที่ผู้โดยสารกลัวมากเลยนะคะเพราะว่าไปรอกันบางคนจะรอกันวัน2วันก็มีนะช่วงวิกฤตเนี่ยสถิติความตรงต่อเวลาของเที่ยวบินปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเที่ยวบินขาออกสามารถทำการบินได้ตรงเวลาถึง 81% ค่ะส่วนเที่ยวบินขาเข้ามีสถิติความตรงต่อเวลาสูงถึง90เที่ยวบินก็ค่อยเห็นใจโล่งกันหน่อยนะคะได้ยินแบบนี้ในส่วนของคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิย้ำว่าไม่ได้ปิดคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าจะต้องปิดนะแต่ว่าก็แก้ไขสถานการณ์กันไปนะคะเมื่อวานรัฐมนตรีพิพัฒน์ก็ลงพื้นที่ด้วย ยืนยันว่าคลังสินค้ายังคงเปิดบริการตามปกติพร้อมรองรับสินค้าทุกประเภททุกวันตลอด24ชั่วโมงผู้ใช้บริการสามารถนำสินค้าเข้ารับบริการและดำเนินการด้านคาร์โก้ได้นะคะส่วนการบริหารจัดการสัมภาระเนี่ยตอนนี้ผู้โดยสารขาเข้าสามารถรับกระเป๋าณจุดรับกระเป๋าได้ครบถ้วนแล้ว 100% แล้วค่ะขณะที่สัมภาระตกค้างสะสมเดิมของวันที่26ก็จัดส่งและเคลียร์เรียบร้อยส่วนสัมภาระของวันที่27นะคะผู้โดยสารกำลังทยอยเดินทางมารับทำให้ปัจจุบันมีสัมภาระคงค้างของวันที่27และ28เนี่ยอยู่ที่ 2,200 ใบนอกจากนี้ยังมีสัมภาระเปลี่ยนเครื่องที่รอการขนส่งอีก 7,000 ใบค่ะซึ่งสายการบินกำลังเร่งคัดแยกและประสานนำส่งไปยังจุดหมายปลายทางผ่านเที่ยวบินของการบินไทยและพันธมิตรสายการบินอื่นเพื่อเร่งระบายสัมภาระนะคะการบินไทยก็แจ้งบอกว่าตอนนี้เร่งบริหารจัดการเที่ยวบินและระดมจากทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้บริการทุกเที่ยวบินย้ำว่าทุกเที่ยวบินในวันที่3ตุลาคมนี้นะคะส่วน1และ2ตุลาคมก็ปรับลดเที่ยวบิน15เที่ยวบินและ9เที่ยวบินตามลำดับให้สอดคล้องกับขีดความสามารถนะคะใหญ่ก็ตามเนี่ยในส่วนของดีๆการบินไทยที่รายงานข่าวกันไปคุณชายเอี่ยมสรินะคะสัญญาจ้างจะสิ้นสุดปีหน้านะคะ31มกราคมปีหน้าขณะที่กระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่สำหรับการสมัครดีๆการบินไทยเนี่ยนะคะที่จะหมดวาระเนี่ยตอนนี้เปิดรับสมัครเมื่อวันที่27กันยายนแล้วก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารผู้สมัครมีผู้สมัครตอนนี้8คนเป็นบุคลากรภายในของการบินไทยแล้วเป็นอดีตผู้บริหารการบินไทยนะคะเอามีชื่อคุณชายเอี่ยมสิริด้วยนะคะดีๆการบินไทยก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้จะยังสมัครไหมหรือยังไงนะนี่ก็เป็นข่าวของฐานเศรษฐกิจเขาบอกว่ามีคนที่สมัครตอนนี้รายชื่อนะคุณชายเอี่ยมสิริดีๆปัจจุบันคุณเชิดพันธ์โชติคุณนะคะประธานเจ้าหน้าที่สายช่างคุณวรังคณาลือโรจน์วงศ์ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบินคุณชวาลรัตนวราหะประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการคุณกรกฎชาตะสิงห์อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์ของการบินไทยคุณนนท์กลิ่นทัศน์อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์การบินไทยเช่นกันและคุณวิวัฒน์ปิยะวิโรจน์อดีตรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยสมายนะคะแล้วก็เป็นอดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ของการบินไทยมีส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยมาจากธนาคารกรุงไทยแต่เป็นระดับที่ไม่เคยผ่านการบริหารองค์กรที่มีทรัพย์สิน 200,000 ล้านบาทและมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทมาก่อนนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของการบินไทยส่วน Honda Toyota นี่ประกาศเหมือนกันหยุดการผลิตรถยนต์ทุกโรงงานในประเทศไทยสาเหตุจากน้ำท่วมนี่แหละค่ะทำให้มีผลกระทบต่อซัพพลายเออร์ไม่สามารถขนส่งชิ้นส่วนเพื่อการผลิตได้แล้วก็พนักงานเองก็เดินทางมาทำงานด้วยความยากลำบากเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องหยุดผลิตชั่วคราวรอประเมินสถานการณ์จนถึงวันที่ 5-6 ตุลาคมนี้นะคะหลังจากอุปสรรคเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ทางบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดก็ประกาศหยุดการผลิตและหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากสถานอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือไม่ได้ผลิตรถยนต์แล้วแล้วก็โรงงานผลิตรถยนต์จังหวัดปราจีนบุรีด้วยภัยน้ำท่วมนี่แหละค่ะก็ทำให้กระทบต่อพนักงานนะคะแล้วก็ความจำเป็นในการดูแลทรัพย์สินฟื้นฟูที่อยู่อาศัยระยะเวลาหยุดชั่วคราวตั้งแต่วันที่2ถึง6ตุลาคมให้พนักงานกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่7ตุลาคมส่วน Toyota Motor ประเทศไทยหยุดการผลิตโรงงานรถยนต์3แห่งทั้งในจังหวัดสมุทรปราการที่สำโรงนะคะแล้วก็ที่บ้านโพฉะเชิงเทราที่เกตเวย์จังหวัดฉะเชิงเทราจนถึงวันที่2ตุลาคมแล้วก็จะประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะกลับมาเปิดทำงานปฏิบัติการได้ในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้หรือไม่สาเหตุหลักที่ต้องหยุดการผลิตเนื่องจากว่าซัพพลายเออร์ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่สายงานการผลิตได้ทันก คุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าจากการติดตามและประเมินอุทกภัยในที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ

ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยทั้งกรุงเทพและอีก14จังหวัดประเมินเบื้องต้นภายใต้ฐานสมาชิกที่ได้รับผลกระทบประมาณ 40% มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 1,018 ล้านบาทข้อมูลนี้เป็นการประเมินจากข้อมูลที่รวบรวมได้ในบางส่วนแล้วก็ยังต้องปรับปรุงข้อมูลตามความเสียหายจริงที่ได้รับเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีค่ะการประเมินความเสียหายครอบคลุมทั้งความเสียหายโดยตรงและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้แก่รถยนต์และยานพาหนะของบริษัทระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคในโรงงานเครื่องจักรวัตถุดิบและซัพพลายเชนรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตสินค้าสำเร็จรูปการหยุดผลิตจากพนักงานที่ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้นะคะรวมถึงผลกระทบทางอ้อมจากการผลิตไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้แล้วก็เป็นค่าเสียโอกาสทางธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องของผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะคือตอนนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างหนักทางสอทอเนี่ยเขาก็มีการประเมินอย่างที่บอกประเมินความเสียหายเบื้องต้นน้ำท่วมแล้ว 1,018 ล้านบาทนะคะกระทบทั้งโรงงานโลจิสติกส์เครื่องจักรแล้วก็ซัพพลายเชนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยเฉพาะเฟส7 8 9และ10เนื่องจากเขื่อนดินแตกค่ะทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมสูง 30-70 เซนติเมตรเบื้องต้นพบโรงงานเสียหาย34แห่งนะคะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็สั่งการให้นิคมที่มีความเสี่ยงทุกแห่งทดสอบระบบป้องกันน้ำเต็มรูปแบบ full test ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำนอกนิคมขณะที่กนอก็สั่งการให้นิคมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมแผนรับมือน้ำเหนืออย่างเข้มงวดแต่ยังมั่นใจนะคะว่าสามารถป้องกันได้เพราะว่ามีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสอทอก็เร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากโรงงานที่เป็นสมาชิกนำไปสู่การช่วยเหลือโดยตรงนะคะขณะที่ทางกนอเตรียมประชุมนัดพิเศษหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการค่ะอย่างที่บอกนะคะความเสียหายมันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีพื้นที่ที่จะรับผลกระทบเนี่ยหลายพื้นที่คุณสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยกับกรุงเทพธุรกิจว่าสถานการณ์น้ำในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแล้วก็บางชันควบคุมได้แล้วและมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่นิคมอุตสาหกรรมในพระนครศรีอยุธยาก็ต้องรองรับปริมาณน้ำเหนือไหลหลากหลังจากนี้นะคะก็มั่นใจว่าป้องกันและจะรับมือได้ดีเพราะว่ามีเขื่อนป้องกันน้ำท่วมตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกว่ามีการสั่งทดสอบระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเต็มระบบทุกนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบต้นทางระบบระบายน้ำคูคลองและเส้นทางระบายน้ำนอกนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประเมินความพร้อมนะคะหากพื้นที่ใดจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมก็จะสรรงบประมาณช่วยเหลือทันทีนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยไปดูความเห็นจากอาจารย์อัดกันหน่อยรองศาสตราจารย์ดร.อัดวิพิสารวณิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมีการประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมในรอบ7วัน31จังหวัดนะคะก็จะกระทบภาคเกษตรปศุสัตว์รถยนต์การค้าร้านอาหารและการขนส่งแล้วก็มีความเสี่ยงเพิ่มต่อการส่งออกจากปัญหาการผลิตและส่งมอบสินค้าที่มันสะดุดอาจารย์ประเมินมูลค่าความเสียหายของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรทั้งระบบจากการที่มีน้ำท่วมในปี2569มูลค่าทางเศรษฐกิจรวมนะคะเสียหาย 69,000 ล้านบาทคิดเป็น 3.6% ของ GDP โดยเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมูลค่าความเสียหาย 25,000 ล้านบาทนะคะตามด้วยผู้แปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่า 18,000 ล้านบาทและผู้ส่งออก 5,400 ล้านบาทส่วนผู้บริโภคมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม 13,000 ล้านบาทจากสินค้าที่ขาดแคลนและมีราคาที่สูงนะคะมูลค่าความเสียหายทางด้านเกษตรเนี่ยพบว่าข้าวนี่แหละค่ะมีความเสียหายมากที่สุด 11,000 ล้านบาทตามด้วยมันสำปะหลัง 2,700 ล้านบาทส่วนปศุสัตว์ธุรกิจเลี้ยงโคและกระบือได้รับผลกระทบมากสุด 3,500 ล้านบาทขณะที่กลับมามองฝั่งผู้บริโภคแน่นอนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากสินค้าขาดแคลน

0: นและราคาปรับตัวสูงขึ้นนะคะผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อซื้ออาหารประเภทข้าวเนี่ยมากที่สุด 6,500 ล้านบาทตามด้วยเนื้อสัตว์ 2,000 ล้านบาทแล้วก็เนื้อไก่อีก 1,700 ล้านบาทรวมภาระรวมๆที่เป็นค่าใช้จ่ายฝั่งผู้บริโภคต้องจ่ายเพิ่ม 13,000 ล้านบาทส่วนธุรกิจร้านอาหารนะคะอันนี้ก็หนักเหมือนกันเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 3,400 ล้านบาทจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นและค่าขนส่งที่สูงขึ้นนั่นเองนอกจากนี้น้ำท่วมก็ทำให้มูลค่าการส่งออกลดลงโดยการส่งออกข้าวและมันสำปะหลังจะมีมูลค่าส่งออก 2,300 ล้านบาทและ 2,100 ล้านบาทตามลำดับส่วนธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่สูงขึ้นนะคะรวมทั้งหมด 2,200 ล้านบาทจากการขนส่งที่ยากลำบากในการขนส่งสินค้าก็ต้องปรับราคาขนส่งที่สูงขึ้นนะคะมาดูเรื่องต่างประเทศนิดนึงแล้วกันนะคะไปดูตลาดหุ้นที่เปิดทำการวันนี้หุ้นเอเชียเปิดลบเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงจะเร่งให้เงินเฟ้อเกิดขึ้นและทำให้ธนาคารกลางต้องคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงเป็นเวลานานดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดลบ 0.93% นะคะไปอยู่ที่ 68,313 จุดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและรถยนต์เนี่ยเป็นตัวถ่วงตลาดส่วนคอมโพสิตเกาหลีใต้เปิดลบ 0.47% นะคะไปอยู่ที่ 6,938 จุดนะคะนี่ก็คือบรรยากาศส่วนประธานเฟดสาขาดัลลัสลอรีโลแกนบอกว่าเงินเฟ้อของสหรัฐยังอยู่สูงกว่าเป้าหมายรายปีของเฟดและเฟดจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมากอันนี้ส่งสัญญาณมาแล้วนะคะเอาละค่ะเรามาดูกิจกรรมดีๆส่งท้ายกันหน่อยนะคะตอนนี้เหลือเพียง7ที่สุดท้ายนะคะกับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD โรค NCD ก็ประกอบไปด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจสมองโรคอ้วนโรคหัวใจปอดอุดกั้นสมองเสื่อมโรคมะเร็งนะคะจริงๆไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เราเปลี่ยนได้ปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพกับคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ให้ผลลัพธ์จริงๆค่ะแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่ว่าสามารถกลับมาดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทยทำให้ห่างไกลจากโรค NCD ออกกำลังกายไปพร้อมๆกันในงานด้วยนะคะพบกัน3ตุลาคมนี้นะคะวันที่3ตุลาคม8นาฬิกา30นาทีก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะถึง16นาฬิกา30นาทียังจองกันได้นะคะที่ LINE Aside Thinking Radio ค่าใช้จ่าย 1,500 บาทงานจัดที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะคะอย่าลืมนะคะโอกาสสุดท้ายโค้งสุดท้ายเพราะว่างานจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วเหลือไม่กี่ที่นั่งเท่านั้นนะคะสมัครที่ LINE Aside Thinking Radio แล้วก็มีของฝากให้ติดกับบ้านติดไม้ติดมือหอบต้องใช้คำว่าหอบกันเลยทีเดียวแล้วก็จะเป็นของที่มีประโยชน์มีทั้งหนังสือแล้วก็เมล็ดพันธุ์ด้วยค่ะเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันกับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะวันนี้เป็นเรื่องโครงการน้ำของรัฐบาลติดตามกันในช่วงหน้าค่ะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: และเที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
3: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
4: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีลุยเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามโคกและอำเภอเมืองขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาพิมพ์รภัทรเทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่รับมอบน้ำดื่มจำนวน500แพ็คจากกลุ่มสิงอาสาที่นำมามอบให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดนายอารุณเอ็มโอดนายอำเภอเมืองนายสมบูรณ์ปานย้อยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เปราะบางผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลบ้านใหม่พร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาได้ปล่อยน้ำมาประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านบริเวณริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจำนวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เข้าช่วยเหลือแล้วอย่างไรก็ตามจึงฝากให้ประชาชนคอยติดตามข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งจากหน่วยงานราชการและทางเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพิมพ์รภัทรเทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ต่างชาติแปลกใจลูกเห็บตกในกรุงเทพพายุลูกเห็บตกที่กรุงเทพมหานครควบคู่ไปกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวานนี้สร้างความประหลาดใจให้กับประชาชนและสื่อต่างชาติอย่างมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่พบเห็นได้ยากในเขตเมืองหลวงโดยจุดที่พบลูกเห็บตกส่วนใหญ่หนาแน่นในพื้นที่ถนนรัชดาภิเษกลาดพร้าวโชคชัย4และวังหินตกปล่อยๆพร้อมกับฝนราว 5-10 นาทีมีขนาดไม่ใหญ่มากคลิปลูกเห็บตกถูกส่งต่ออย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์นอกจากนี้ยังตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักเคลื่อนตัวครอบคลุมหลายเขตเช่นภาษีเจริญบางแคพญาไทและเขตกรุงเทพฝั่งตะวันออกอย่างบางนาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเวลาเลิกเรียนและเลิกงานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรหลายสายเช่นถนนเพชรเกษมและถนนเพชรบุรีทำให้เกิดการจราจรติดขัดสะสมอย่างหนักผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าสาเหตุของพายุลูกเห็บตกในกรุงเทพเกิดจากกระแสลมพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่พัดพาหยดน้ำขึ้นไปในบรรยากาศชั้นบนซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งและตกลงมาสู่พื้นโลกปรากฏการณ์นี้มักเกิดในช่วงรอยต่อฤดูกาลที่สภาพอากาศแปรปรวนและความชื้นสูงและแม้จะพบน้อยครั้งในกรุงเทพแต่ก็เคยมีบันทึกเกิดขึ้นในอดีตเช่นกันสถานการณ์พายุลูกเห็บครั้งนี้เข้ามาซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมขังสะสมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องประกาศให้ทั้ง50เขตเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากบางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมสูงเกือบ300มิลลิเมตรในช่วง48ชั่วโมงก่อนหน้าขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้อาจส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-55 ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห
2: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหน บัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
9: ใครคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลเจ้าของเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ IP Search ได้ทันทีหากพบสถานะเลิกกิจการหรือร้างจะได้เพิ่มความระมัดระวังลดความเสี่ยงจากการแอบอ้างหรือใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบตรวจสอบง่ายฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบ IP Search หากมีข้อสงสัยปรึกษา iPack สายด่วน1368เช็คก่อนชัวร์กว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
14: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
15: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้ศุกร์ที่2ตุลาคม2569อยู่กับผมวิชาวรัฐธานีวงศ์ครับและทุกๆวันศุกร์คุณผู้ฟังจะได้มุมมองได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์เรื่องราวแล้วก็การตั้งวงคุยกันของคุณวิกรมกรมดิษฐ์นะครับประธานบริษัทอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนนั่นก็คุยกับคุณสุทธิชัยหยุ่นครับประเด็นวันนี้น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่ากรณีของน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่รวมทั้งในกรุงเทพมหานครก็มีแนวคิดแนวทางในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งสองท่านจะมองโครงการเกี่ยวกับน้ำของรัฐบาลครับว่าท่านมีมุมมองแนวคิดแล้วให้ข้อคิดนะครับคำแนะนำอะไรอย่างไรเดี๋ยวไปฟังทั้งสองท่านคุยกันแล้ววันนี้ก็จะมีอาจารย์ A ซึ่งเป็น AI นะครับร่วมวงสนทนาด้วยนะฮะเอาละแต่ว่าก่อนที่จะฟังทั้งสองท่านก็มีข่าวดีๆมาฝากกันนะครับอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอ

0: ต้องให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินเงินฝากเงินสุดคุ้มนะครับดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกทีเดียวครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเลือกออมแบบ9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้นถึง11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึงวันที่30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่นะครับธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตแต่ถ้าว่าพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับคุณฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าช่วงนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่อง AI นะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแต่บอกได้เลยว่าเราทำเรื่องยากให้เข้าใจในแป๊บเดียวได้เพราะวันนี้ AI for Life กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องครับแต่ครั้งนี้เรามาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้คุณเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านเดินทางอยู่หรือมีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีที่สำคัญคือสามารถกดดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สจัดเต็มเน้นๆ นะครับเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับได้แก่วิชา Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ครับอันนี้อยู่ในสายสร้างสรรค์นะครับหรือวัยเก๋าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปนะครับจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอ ง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนทีเดียวครับวิชาที่2คือวิชา AI ช่วยขายครับอันนี้จะช่วยสร้างออนไลน์ให้ปังสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นที่โดนใจวางแผนคอนเทนต์และออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆ เปลี่ยนงานยากนะครับให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมครับเทคโนโลยีไม่ได้มีเอาไว้ให้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่ AI ก็พร้อมจะมาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตและการทำงานของคุณสะดวกและสนุกยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนครับโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนก็ถูกมากทีเดียวครับเพียง159บาทเท่านั้นย้ำนะครับ159บาทเท่านั้นเรียนได้ยาวๆนะฮะย้ำอีกครั้ง159นะครับเรียนได้ยาวๆแต่ต้องรีบหน่อยนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นครับแอดไลน์มาสมัครได้เลยที่ Asai Thinking Radio อย่าลืมใส่ Asai นำหน้าข้างหน้าด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังทั้ง2ท่านและอาจารย์ A นะครับ AI ก็เข้ามามีบทบาทด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของการมองโครงการน้ำของภาครัฐกันได้เลยครับ
1: ตอนอาทิตย์นี้ต้องมาท่ามกลางน้ำอันมโหฬารมหาศาลอาทิตย์ปรากฏว่าผ่านไป7วันสถานการณ์ก็พลิกผันไปหลายๆด้านที่เราต้องมาเกาะติดกันวันนี้คุณวิกรมบอกว่าต้องมามองโครงการน้ำรัฐบาลและมองดูว่าอนาคตเราจะป้องกันยังไงเนี่ยน้ำมากันขนาดนี้หนักหนาสาหัสเป็นอย่างยิ่งเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับและผู้ชมทุกท่านครับ
1: เป็นไงคุณวิกรมเห็นฤทธิ์ของน้ำได้ใช่ไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาหนักหน่วงขนาดไหนเจอเองยังไงบ้างไหนลองเล่าสิอาทิตย์ที่ผ่านมาสู้กับน้ำยังไงบ้าง
2: ผมนี่ถ้าเกิดต้องเอาทั้งชีวิตนี้นะก่อนจะมาถึงเมื่อวานสองวันเนี่ยผมนี่อยู่ที่แม่กองไงแล้วหน้าน้ำหลากเนี่ยทุกปีน้ำท่วมแถวบ้านผมทั้งนั้น
1: อ
2: ่ะแล้วก็มาเมื่อปี54ใช่ไหมล่ะห้าสี่นี่บ้านผมที่ตรงตึกเนี่ยนะน้ำก็เกือบท่วมเลยนะนั่นดีนะว่าพอผมไปกันน้ำซึมไว้รอบตึกเลยแล้วก็ยังไปทำเนินไว้เ เวลารถจะเข้าตึกผมเนี่ย

0: ันจะต้องขับขึ้นเนินไอ้เนินตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวฝายที่กันและยังไม่พอพอถึงเวลาไปจริงๆน้ำมันกระเพื่อมพอรถเมย์มันวิ่งผ่านไง
1: ใช่
0: เราก็ต้องเอาไอ้กระสอบทรายเนี่ยไปเรียงไว้เรียงไว้แล้วเอาไม้นะเอาไม้เนี่ยทำเป็นทางข้ามโอ้โหฉะนั้นเราถึงเป็นโรคกลัวน้ำนะคุณสุริชัย
1: โรคกลัวน้ำใช
0: ่ผมเนี่ยกลัวน้ำอยู่สองน้ำรู้ไหม
1: น้ำ
0: น้ำแรกก็คือน้ำท่วมเพราะเราปีที่เราเคยน้ำท่วมที่สุดเนี่ยในชีวิตก็เจออันที่สองกลัวอีกอันหนึ่งคือโรคขาดน้ำเพราะว่า
1: คือ
0: ขาดน้ำ
1: ท่วมกับน้ำแล้งสองน้ำ
0: ใช่เพราะขาดน้ำเนี่ยเคยมีปัญหานะที่EEC เนี่ยตอนนั้นลงกันจะปิดคุณพินิจจารุสมบัติเนี่ยจะโทรหาผมไงขอน้ำไปใช้มิฉะนั้นลงกันก็จะปิดฉะนั้นผมก็กลัวเป็นขึ้นสมองเหมือนกุ้งอะกุ้งนี่เขาบอกว่ากลัวเนี่ยจนขึ้นสมองใช่ไหม
1: ใช
0: ่กลัวขาดน้ำฉะนั้นอมตะก็เลยแบบขุดบ่อแบบประเภทใหญ่ถึง30ล้านลูกบาศก์เมตรมีวายนะงวดนี้เนี่ยไอ้บ่อนั้นแป๊บเดียวเต็มเลย
1: ใช
0: ่โอ้โหนี่ผมนี่สองสามวันตั้งแต่วันเสาร์ที่มานี่ก็บัญชาการอยู่เรื่องน้ำในอมตะเพราะมันตกมาเนี่ยแถวอมตะเนี่ยประมาณริม400มิลลิเมตร
1: 400มิลลิเมตรนะ
0: ฉะนั้นวันนี้ก็เลยคิดว่าเรามามองโครงการน้ำของรัฐบาลกันหน่อย
1: ใช่
0: เพราะว่าที่จริงเนี่ยไอโครงการนี้มันควรจะทำตั้งนานแล้วนะคุณฤชัยผมถามคุณฤชัยหน่อยว่าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยจากน้ำเหนือลงมาเนี่ย มันเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล
1: ้วโอ้ยมันเป็นมาตลอดเป็นมาตั้งแต่ผมรู้ความเลยน้ำเหนือมานั่นเนี่ยแล้วว่าผมไปนครสวรรค์ก็ดูนี่นะเป็นวังยมน่านมาเจอกันตรงนี้นะแล้วนครสวรรค์ก็เคยท่วมหนักปีหนึ่งก็หลังเขาสร้างเป็นกำแพงเลยนะคุณมิตรได้ไปนครสวรรค
0: ์
1: กำแพงรอบเมืองเลยนะ
0: เ
1: พราะว่าเขาเจอหนักแล้วเขาเข็ดทีนี้พอน้ำลงจากนครสวรรค์ใช่ไหมมันเป็นที่รวมก็ลงมาปั๊บก็มาไหนอยุธยาเลยใช่ไหมลงมาตลอดอยุธยาก็จะมาลงปทุมธานีลงมากรุงเทพแต่ว่ามันมีทางด้านตะวันออกมาอีกป่าสักใช่ไหมแม่น้ำป่าสักก็มาสมทบกันตรงนี้อีกนั้นก็ทางตะวันตกทางตะวันตกแม่น้ำท่าจีนใช่ไหมมาทางนี้แม่กลองใช่ไหมฉะนั้นเราตอนนี้เราไม่ดูแค่ฝนไม่พอละฝนไม่พอต้องดูน้ำเหนือมาน้ำเหนือแล้วก็ยังทะเลหนุนด้วยนะใช่ไหมแล้วก็ดูคลองในกรุงเทพเรารับไหวไหมด้วยนะไอ้คลองเล็กคลองน้อยทั้งหลายแหละดังนั้นคุณวิกรมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำแต่ว่าเจอศึกรอบนี้คุณวิกรมบอกเอ็กอักเลยใช่ไหม
0: ผมยังสมมุตินะว่าเนี่ยเราเป็นปัญหาเรื่องโลกอะไรนะปัญหาเรื่องโลกน้ำเนี่ยมาทั้งหมดตั้งกับคุณสุทธิชัยยังเออ
1: เออเออเลยใช่
0: หรือก่อนคุณสุทธิชัยเกิดด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: พอผมเห็นแล้วน้ำท่วมพระที่นั่งแถวหน้าลานพระที่นั่งอ่ะใช่ไห
1: ม
0: ฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุตินะว่าเราเอาวันเนี้ยถ้าเรามีรัฐบาลแบบจีนเนเธอร์แลนด
1: ์
0: ญี่ปุ่นเนี่ยนะบริหารเรื่องน้ำของเราเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำอย่างที่เราเป็นไหมล่ะ
1: ไม่น่าจะมีนะมันต้องวางแผนแผนรวมแล้วก็ต้องเป็นแผนที่มันพิสูจน์ได้แล้วมันต้องมีการเอาผู้เชี่ยวชาญมาไม่ใช่นักการเมืองนะมันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่รู้เรื่องจริงๆถ้านักการเมืองมานักการเมืองก็คิดแค่ว่าฉันทำอย่างนี้ฉันได้คะแนนเสียงไหมเนี่ยแล้วงบประมาณฉันจะต้องเอาฉันจะใช้งบประมาณอย่างไรแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยเขามืออาชีพเขาจะมองอย่างเอาสถิติตัวเลขเอาบทวิเคราะห์เอาเรื่อง feasibility study จริงๆใช่ไหมคุณวิกรม
0: คุณวิชัยเคยได้ยินไอ้เขื่อนสามผาซึ่ง
1: ของจีน
0: ม
1: ี
0: ปริมาตรน้ำอ่ะ
1: ใช่
0: มีปริมาตรน้ำนี่ผมลืมไปละแต่ทุกปีเนี่ยไอ้ฮวงโหวิปโยคเนี่ย มันทำให้คนตายนะเป็นหมื่นๆคนเลยนะน้ำท่วม ประเทศไทยเนี่ยเราเคยมีปัญหาน้ำท่วมแล้วคนตายเป็นหมื่นคนไห
1: มไม่มี
0: ใช่ไหมเพราะเราเล็กเนี่ยแม่น้ำก็เราเล็กแต่หวังโหเนี่ยเป็นหวังเหอเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยฉะนั้นปริมาตรน้ำมันก็เยอะเขาก็เลยต้องมองว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำเขื่อนนะไอ้น้ำที่มันไหลลงมามันก็จะปะทะกับบ้านของชาวบ้านเหมือนในอดีตเขาไม่ให้มันปะทะเขาให้น้ำมันตกแล้วมันก็ไปเก็บอยู่ในเขื่
1: อ
0: นเขื่อนตรงนี้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่รู้ว่าตัวเลขที่เขาผลิตไฟฟ้าได้เนี่ยคือ 24,000 เมกะวัตต
1: ์
0: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยเท่ากับประมาณครึ่งหนึ่งของไฟฟ้าที่เรากำลังใช้อยู่ในประเทศไทยแล้วเสร็จแล้วทำไมเอ่ยเราเคยคุยเรื่องนี้กันว่าน้ำก็ไม่ท่วมนะแล้วคนก็ไม่มีเสียชีวิต
1: อ
0: ย่างเช่นอดีตและที่สำคัญที่สุดเนี่ยน้ำของเขาเนี่ยที่เหลือนะในฤดูแล้งนี่มันสามารถเอาไปหล่อเลี้ยงนะทั้งประเทศจีนได้ต้องมหาศาลเลยใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูตอนเนี้ยเห็นไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันคือคำตอบของเราว่าหน้าฝนน้ำเก็บอยู่ในอ่างในเขื่อนหน้าแล้งเอาไปให้ทางชาวบ้านใช้และที่สำคัญที่สุดตอนนี้จีนเนี่ยคุณวิชัยเคยเห็นไอ้ชลประทานจีนไหมที่เขาผันน้ำจากบริเวณที่น้ำเยอะเนี่ยเขาผันด้วยการยกระดับ
1: ใช่
0: ยกระดับเช่นอะไรนะคลองชลประทานไหลไปเนี่ยไหลไปเขาใช้ให้มันไหลไปตามธรรมชาติพอไหลไปถึงที่ตรงที่มันไม่ไหลแล้วเขาก็สร้างไอ้คลองขึ้นอีกชั้นหนึ่งสูงประมาณ10ถึง15เมตรแล้วก็ปั๊มน้ำไอ้ตรงที่น้ำมันไม่ไหลเนี่ยขึ้นไปบนคลองแล้วน้ำมันก็จะไหลโดยอะไรเอ่ยโดยการไหลแบบธรรมชาติไหลจากพื้นที่ที่มีน้ำไปสู่พื้นที่ที่ไม่มีน้ำตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยเขาปลูกต้นไม้นะไปแล้วในทะเลทรายที่เขามีทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ 50% ของทะเลทรายวันนี้เนี่ยเขากลายเป็นพื้นที่สีเขียวและเขากะว่าภายในอีก5ปีถึงไม่เกิน10ปีข้างหน้าเนี่ยทะเลทรายทั้งหมดของจีนเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่สีเขียวและเขาผลิตไฟฟ้าเพราะแผงโซล่าเนี่ยนะกับไอ้กังหันลมเนี่ย
1: มัน
0: ทำผลิตไฟฟ้าที่นั่นขึ้นมาเหลือใช้มากที่สุดของโลกแล้วเขาก็เอาไฟฟ้าเนี่ยไปผลิตไนโตรเจน
1: เห็
0: นไหมเพื่อเอาไนโตรเจนมาเป็นพลังงานอีกเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยถ้าไม่ใช้มันก็หายไปเห็นไหมฉะนั้นการบริหารพวกเนี่ยผมว่าประเทศไทยเราอย่ามาเสียเวลาคิดเพราะเราไม่มีประสบการณ์อย่างนี้ทำไมเราไม่เอาเนี่ยโครงการของที่รัฐบาลผมเห็นด้วยเลยนะนะว่าเออเราควรจะต้องเริ่มตรงนี้แต่ควรจะเป็นในลักษณะของ G2G
1: G2G คือเอารัฐบาลกับรัฐบาลร่วมกับใครโครงการอะไรบ้างที่คุณวิกรมคิดถึงว่าเมกะโปรเจกต์ที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้าง
0: หนึ่ง
1: ผมมองถึงอันนี้นะสุบินพูดถึงคลองที่มาจากชัยนาทมาลงที่ป่าสักแล้วมาออกอ่าวไทยใช่ไหมอันนั้นที่เพิ่งเข้าครม.
0: คือโครงการมันคือโครงการแต่ผมเห็นด้วยว่าเราต้องมาดูโครงการเพื่อไม่ให้กรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมเพราะว่าทางด้านของแม่น้ำเจ้าพระยาที่กรุงเทพเนี่ยคุณวิชัยตอนปี54น้ำท่วมเนี่ยนะมันมี capacity ความสามารถที่จะให้น้ำไหลได้ต่อวินาทีเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรแต่ปี54ตรงนั้นมันซัดขึ้นไปเป็น 4,500 ลูกบาศก์เมตรฉะนั้นปัญหามันก็คือกรุงเทพน้ำท่วมแล้วกรุงเทพเป็นเมืองหลวงแล้วกรุงเทพเนี่ยได้รับความเสียหายก็คือเศรษฐกิจและทุกอย่างวิธีที่จะทำก็เหมือนวันนั้นที่เราบอกไงว่าตอนเหนือทั้งหมดเนี่ยต้องประวิงน้ำให้มันเป็นเขื่อน
1: ใช่
0: ไหมหน้าฝนก็เหมือนเนี่ยเขื่อนสามผานี่แหละ เก็บน้ำแล้วก็ค่อยๆทยอยออกมาให้เป็นรูปก้ามปลาเหมือนกับที่ในหลวงร.9เราอ่ะ
1: ครับ
0: 60กว่าปีที่แล้วพระองค์เห็นไงก็ไปสร้างเขื่อนที่เมืองการแล้วเขื่อนนั้นไม่ใช่เก็บอย่างเดียวแล้วก็ยังมีการระบายน้ำทั้งปีเลยเป็นระบบก้ามปลาจากพื้นที่ที่สูงหน่อยก็ให้ไหลลงไปในพื้นที่ต่ำแล้วแยกซ้ายขวาออกไปไม่วิ่งคู่ขนานนะไม่วิ่งคู่ขนานกับแม่น้ำแม่กองเขาแยกซ้ายขวาออกไปเพื่อที่จะไปทำไมเอ่ยไปทำให้พื้นที่ต่างๆนั้นสามารถที่จะปลูกนะพวกเกษตรแล้วสามารถที่จะทำเป็นเป็นบ่อเป็นบึงเพื่อที่จะเลี้ยงปลานะแล้วมีน้ำใช้บริโภคได้อันนั้นก็เป็นแบบเดียวกันที่เกิดที่ประเทศจีนฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยหมายความว่าอยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยใช้แบบ G2G นะเอาอะไรมั่ง
1: จับมือกับรัฐบาลจีน
0: หนึ่งจีนก็คือเรื่องเขื่อนเพราะจีนเนี่ยประสบความสำเร็จแบบเรื่องเขื่อนแล้วก็ครองก้างปลานะญี่ปุ่นก็ประสบความสำเร็จเรื่องเขื่
1: อ
0: นกับการบริหารน้ำนะเพราะเกาะญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นรูปกระดองเต่าคือกองกลางสูงไงพอฝนตกมาปั๊บเนี่ยน้ำมันจะเทมาอย่างมากฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ส่วนเนเธอร์แลนด
1: ์
0: เขาถนัดพื้นที่ราบก็คือกรุงเทพไปตอนนี้เนี่ยถัวเฉลี่ยในเนเธอร์แลนด์เนี่ยมาพื้นดินเนี่ยหรือพื้นของในกรุงเทพเนี่ยมันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ7เมตรกรุงเทพวันนี้เราต่ำกว่าน้ำทะเลเนี่ยอาจจะประมาณเมตรกว่าๆซึ่งมีพื้นที่กว่า300ตารางกิโลเมตรฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาดูตรงนี้เนี่ยวันนี้ผมว่าถ้ารัฐบาลไทยนะเอ้าผมตอนนี้ก็ถือว่าผมไม่ได้มาเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้หรอกแต่เพียงแต่ผมไปอ่านไปดูข้อมูลหน่อยถ้าเกิดรัฐบาลไทยมาทำงวดเนี่ยเฮ้ยเราเตรียมเงินตั้ง160,000ล้านใช่ไหมคุณธนิชัย
1: ใช
0: ่ไอ้160,000ล้านเนี่ยก็เป็นเงินที่เราเตรียมไว้เราทำไมไม่ไปหาผู้เชี่ยวชาญซึ่งเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเขื่
1: อ
0: นเกี่ยวกับไอ้คลองก้างปลานะทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นแล้วเนเธอร์แลนด
1: ์
0: ก็คือกรุงเทพถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ได้แล้วไม่ให้น้ำนะคุณวิชัยไหลเข้ากรุงเทพเกินกว่า 2,000 นะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่าไอ้ 2,500 เนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี่มันตื้นเขินไปละ
1: ใช่
0: ๆฉะนั้นถ้าเกิดว่าตื้นเขินเราก็ปรับลดลงแล้วที่เหลือเกินไปทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นคลองก้างปลานะส่วนหนึ่งเก็บอยู่บนปิงมังยมนะนะเก็บบนอะไรอะไรทุกอย่างเป็นเขื่อนไปแล้วพอเขื่อนเนี่ยว่าหน้าฝนเขาก็ต้องระบายออกมาก็ระบายแล้วปล่อยให้เป็นคลองนะที่เป็นแบบก้างปลาออกไปในลักษณะตั้งฉากแต่จากสูงไหลต่ำ
1: ครับ
0: คืออย่าไปขนานกับแม่น้ำนะเจ้าพยาเพราะแม่น้ำเจ้าพยามันเรียกว่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งมันมีน้ำเจ้ามันมีน้ำแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเป็นผู้ที่ให้น้ำใช้
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าถ้าเป็นคลองก้างปลาอย่างที่เมืองการทำกันเนี่ยมันจะกระจายน้ำออกไปห่างจากลุ่มแม่น้ำแม่กองฉะนั้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรปศุสัตว์เลี้ยงปลาที่สำคัญที่สุดคือน้ำไม่ท่วม
1: ใช่
0: และที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจคุณวิชัยลองคิดดูสิวันนี้เกษตรของเราเนี่ยมีพื้นที่130ล้านไร่ใช้ประชากรทางด้านคนเกษตรเข้าไปเนี่ยประมาณเกือบ
1: 30%
0: 20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าเราได้ GDP จากภาคเกษตรเนี่ยนะได้เท่าไหร่ 9% ของ GDP
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราไปดูสิเอาเนสเล่บริษัทเดียวอะที่ทำเกษตรทำอาหารของสวิตเซอร์แลนด์
1: อ
0: ะเขายังมากกว่าเราต้องหลายช่วงตัวเลยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เนสเล่ออกมาขายเนี่ยประมาณเกือบแสนล้านเหรียญ
1: ใช่
0: ฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรามามองตรงนี้ผมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้ทำโครงการนี้

0: ตรงกำลังทำใจใช่ไหม
1: เฮียหยุ่นเฮียหยุ่นพูดแบบไทยๆกันได้ไหม
0: ไทยๆยังไง
1: ไม่ต้องพูดกันแบบต่างชาติเนี่ยนะผมถามเฮียหยุ่นจริงๆเหอะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนนะบริเวณไหนองค์กรไหนสักกี่องค์กรที่ไม่โกงกินกันมั่งทั้งประเทศ
0: แต่ไม่ใช่แปลว่าเราต้องยอมรับนะคุณวิกรมผมไม่ยอมรับผมก็เรียกว่าเรามาถึงวัย7 up แล้วก็ผมก็จะ8 up แล้วนี่ผมไม่ยอมนะผมถือว่าคนรุ่นต่อไปจะมาด่ารุ่นเรานะบอกตอนที่คุณลุงคุณตาคุณปู่เนี่ยมีวัยรุ่นกำลังมีแรงฟิตฟิตทำไมไม่จัดการกับความชั่วร้ายของสังคมเราทำไมโยนต่อมาถึงคนเจเนเรชันนี้เนี่ยเราก็จะโดนด่าย้อนหลังเลยนะคุณเราตายไปแล้วยังโดนด่าอีกนะไอ้พวกรุ่นเบบี้บูมเมอร์รุ่นนั้นเนี่ยมันไม่เห็นทำอะไรเลยเนี่ย
1: คุณชัยเขาด่าคุณวิชัยแล้วคุณวิชัยได้อะไรรู้อะไรนะนี่แหละก็เป็นเหตุที่ทำให้ไอ้คนที่มันโกงเนี่ยมันไม่แคร
0: ์ไม่แคร์
1: เห็นไหมล่ะมันไม่แคร์ผมถามหน่อยคุณวิชัยรู้ไหมอย่างในอมตะเนี่ยผมก็ฟอลโล่อะไรนะใครที่โกงเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วเอาเข้าคุกสถานะเดียว
0: ใช่
1: ขนาดของผมเนี่ยผมยังอมตะเนี่ยผมดูแลเองนะแล้วอมตะเนี่ยมีประชากรอยู่ในที่เนี่ยทั้งหมด330คนมันยังโกงกันเลยเนี่ย
0: สตาร์มี330คนใช่ไหม
1: เออใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เมื่อโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้อันที่สองที่เรากำลังคุยกันก็คือรัฐบาลต้องสร้างกลไกนะจะเป็นองค์กรอะไรยังไงไปเรียนจากสิงคโปร์
2: ก็คือว่าหลายๆโครงการถ้าหาน้ำล้นต่อก็ขุดตอนนี้น้ำท่วมต่อก็โผล่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วมาฟังทั้งสองท่านเดี๋ยวเบรกสองนี่จะมีพี่ AI เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับได้ฟังมุมมองเพิ่มเติมพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
5: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับ
6: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
8: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio
13: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษา

0: รีดจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
1: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
6: กลับเข้ามาสู่ Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้สุขที่2ตุลาคม2569ครับฟังกันต่อทั้งคุณวิกรมคุณสุทธิชัยและอาจารย์เอครับว่าพอทั้ง3ท่านคุยกันปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นแนวทางในการจัดการปัญหาโดยเฉพาะโครงการของน้ำโครงการน้ำของภาครัฐเรียนเชิญครับ
7: วันนี้นะองค์กรที่น่าสนใจประเทศที่น่าสนใจในการบริหารเนี่ยข้อที่สองเนี่ยก็คือจีนกับสิงคโปร์จับรัฐบาลสองรัฐบาลมาช่วยในการบริหารความโปร่งใสของโครงการนี้นะนอกจากเมื่อกี้ที่เชิญจีนมาร่วมในการออกแบบนะก็เชิญจีนเข้ามานะช่วยตรวจสอบนะแล้วให้ปปช.จัดการปปช.ก็ต้องโปร่งใสปปช.ก็ไม่ใช่แบบแหมเอาทองมั่งเอาถุงขนมอะไรมั่งอะไรไปอย่างนั้นมันไม่ถูกอ่ะฉะนั้นข้อที่สองก็คือเรื่องความโปร่งใสข้อที่สามนะอย่าไปบอกโอ้โหต้องให้บริษัทไทยทำอย่างเดียวไม่อย่างนั้นเราจะสูญเสียความเป็นเอกราชทางเศรษฐกิจผมว่าไอ้เนี่ยมันมาจากพวกคนที่ได้ประโยชน
8: ์
7: วันนี้คนเก่งทั้งโลกเรามีเยอะแยะไปแล้วเราให้เขามาทำได้ในราคาที่ถูกสมมติเราตั้งไว้แสนหกหมื่นเอ้าเขาทำได้แสนสามหมื่นอย่างเงี้ยแล้วทำได้ดีตรงเวลา
8: น
7: ะทำไมไม่ให้เขาทำ
8: ใช่
7: ไอ้นี่มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นประโยชน์ต่อสังคมไหมแต่เราบอกไม่ได้ต้องให้คนไทยทำอย่างมากก็เอามาจอยเวนเจอร์กันแล้วก็โกงกินกันอยู่ในอย่างเนี้ยผมถามว่าถนนสายไหนที่ในประเทศไทยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมั่ง
8: ไม่มี
7: ในเมื่อเฮียหยุ่นก็ดูแล้วว่าไม่มีแล้วทำไมเราไม่มาทำให้มันโปร่งใสทำให้มีคุณภาพในงบประมาณที่เราตั้งไว้ไปหารัฐบาลพวกนี้มาองค์กรนานาชาติมาแล้วก็มาจอยเวนเจอร์กับคนไทยถ้าอย่างนี้ทั้งคุณภาพทั้งราคาทั้งเวลาและที่สำคัญคือความโปร่งใสคุณวิชัยคิดว่าโครงการนี้เห็นด้วย1 ล้านเปอร์เซ็นต์
8: โครงการลักษณะไหนเนี่ยที่จะสร้างเป็นเขื่อนเป็นแก้มลิงเป็นระบบอะไรต่างๆนานาคุณวิกรมมีไอเดียไหม
7: ก็มีอ่ะมีอย่างที่คุณวิสุริชัยพูดนั่นแหละด้านเหนือที่มีเขาสร้างเป็นเขื่อนด้านลงมาหน่อยก็สร้างเป็นฝายฝายก็หมายถึงว่ากั้นแม่น้ำเลยเหมือนอยู่ที่ท่าม่วงยกระดับของแม่น้ำให้สูงขึ้นแล้วให้แม่น้ำเนี่ยไหลเป็นคลองตั้งฉากออกไปเห็นไหมเมื่อไหลออกไปไกลๆออกจากไอ้ลุ่มน้ำที่เรามีแล้วเนี่ยมันก็ได้ไปช่วยให้นะชาวไร่ชาวนาที่ห่างจากลุ่มน้ำนั้นมีน้ำใช้แล้วก็เมื่อส่งออกไปเป็นคลองซอยตรงนั้นก็กลายเป็นแก้มลิงเป็นแก้มช้าง
8: ครับ
7: เห็นไหมเป็นแก้มอูดอูดนี่เยอะนะอูดนี่มันไม่ใช่กินน้ำน้อยๆนะเราก็เอาน้ำที่ส่งเป็นคลองนะคลองก้างปลาน้ำมันไปใช่ไหมคุณวิชัยเป็นชาวไร่นะแล้วคุณวิชัยมีแอ่งน้ำคุณวิชัยก็โอเคเปิดน้ำเข้าไป ช่ไว้ในแอ่งให้เต็มเหมือนกับผมที่ทำที่เขาใหญ่อ่ะ
8: เออ
7: เขาใหญ่นี่น้ำไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยผมก็ให้มันไหลเข้าไปอยู่ในบึงคุณถือใจจำบ้านผมได้ไหม
8: จำได้สิ
7: เออน้ำเข้าในบึงผมที่ตรงนั้นเนี่ยผมขุดดินเข้าไปประมาณ 20,000 กว่าเที่ยวอ่ะรถสิบล้อแล้วก็เป็นบึงใหญ
8: ่
7: ประตูที่เข้าอ่ะน้ำเข้ามาเท่าไหร่กับไอ้ตัวโอเวอร์ฟลูที่จะไหลออกไปเนี่ยผมให้มันใหญ่กว่าประมาณ 50%
8: อ๋อต้องให้โตกว่า 50% เผื่อเอาไว้ใช่ไหม
7: ก็หมายความว่าน้ำเนี่ยจะเข้ามาเท่าไรมีอุบัติเหตุมีอะไรก็แล้วแต่บ้านผมเนี่ยน้ำจะไม่เคยท่วมเลยมันมีตะงูนั่นเองที่มันว่ายมาตามน้ำเนี่ยมันมาอยู่กับผมอ่ะนี่มันมาอยู่กับผมเนี่ย10 กว่า 20 ตัวแล้วนะผมมีเพื่อนคู่นอนเป็นงูนะแล้วมีวันนึงมันนอนข้างไอ้ข้างเตียงนอนผมด้วย
8: นอนกับงูเลยนะเนี่ยโอ้โหงูอะไรมางูเหลือมเหรอ
7: ไปงูเหลือมมันอยู่ข้างนอกมันไม่เข้ามาหรอก
8: แล้วงูอะไรที่มานอนกับมานอนกับ
7: งูเขียวงูสามเหลี่ยมนะสารพัดงูเลยแหละเออคราวนี้กลับมาเรื่องของเราคุณทิชัยกับท่านผู้ชมวันนี้นะเห็นไหมว่าที่ผมพูดเนี่ยมันดีไหมคุณทิชัยอย่าลืมชวนอาจารย์เอมาด้วยสิ
8: ใช่
7: เออเอออาจารย์เอเนี่ย
8: อาทิตย์ที่แล้วนี่ถกกันอย่างดุเดือดรุนแรงท่านผู้ชมก็บอกว่าโอ้โหมันมากเลยคุณวิกรมสักกับ AI นี่ต้องให้เป็นเรียกว่าต้องนำไปสู่การหาทางออกอย่างชนิดที่ว่าต้องไม่มีใครยอมใครเลยนะ
7: ไม่ได้หรอกเพราะว่าอาจารย์เอเนี่ยเป็นลูกน้องคุณสุธิชัยนี่แล้วเนี่ยใช้งานแบบไม่มี OT โอแทอะไรเลยนะ
8: ไม่มีอาจารย์เอนี่ทำงาน24ชั่วโมงแล้วก็เรียกสั่งได้ที2ที3สั่งให้ทำงานสั่งให้ไปค้นข้อมูลสั่งให้แสดงความคิดเห็นได้ใช่ไหม
7: เสียงไม่ตกด้วยนะ
8: เสียงไม่ตกเสียงห้ามตก
7: คอไม่แห้งไม่กินน้ำชาอย่างผม
8: เราเรียกอาจารย์เอมาแล้วสวัสดีครับอาจารย์เอ
4: สวัสดีครับคุณสุธิชัย
8: นี่วันนี้ชวน คุณวิกรมมาคุย
7: คราวนี้วันนี้เรามาคุยกันเรื่องน้ำ ผมเนี่ยจันเอที่วันนี้เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยสนับสนุนนะโครงการที่รัฐบาลกำลังจะสร้างขึ้นมาถึงแม้จะใช้เงินประมาณ160,000 ล้านผมเชื่อว่าถ้าเราเอาโมเดลนะที่เมืองการไปใช้นะด้วยการกันกักน้ำหน้าฝนว่าเวลาฝนมันตกแล้วให้มันอยู่ในพื้นที่ก็คือเป็นเขื่อนแล้วถ้าเกิดน้ำไหลออกจากเขื่อนมาก็ให้กระจายน้ำออกเป็นระบบก้างปลาพยายามให้นะไหลออกไปแบบตั้งฉากกับนะแม่น้ำนะที่เรากำลังไหลออกจากเขื่อนเพื่อที่จะเอาไอ้น้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ที่ห่างจากลุ่มแม่น้ำนั้นให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะเอาน้ำนะที่มันกำลังจะท่วมก็ดีหรือมีมากเกินไปก็ดีมันจะได้ลดน้อยลงด้วยการกระจายน้ำนะฮะแต่ผมเมื่อกี้ที่พูดแหละว่าไอ้การทำแบบเนี้ยมันต้องหาคนที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะคนที่เคยทำเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเห็นผลงานของเขามาก็คือประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเขื่อนนะหรือมีอ่างเก็บน้ำตอนหน้าฝนเนี่ยญี่ปุ่นฝนตกมากนะเขาก็เก็บน้ำแล้วก็ค่อยๆมาบริหารนะให้น้ำเนี่ยมันได้ใช้ให้น้ำมันไม่ท่วมญี่ปุ่นในขณะเดียวกันอีกประเทศหนึ่งก็คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีลักษณะของประเทศเนี่ยเป็นแบบกรุงเทพเนเธอร์แลนด์จะมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารน้ำว่าเอ๊ะอยู่ในพื้นที่ที่มันต่ำแล้วก็เรียบอย่างกรุงเทพเนี่ยเพราะเขาต่ำกว่ากรุงเทพนี่ต้องเขา7 เมตรอะกรุงเทพเนี่ยผมว่าถัวเฉลี่ยไม่น่าจะเกิน2 เมตรจากใต้จากต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถ้าเรามี3 ประเทศนี้มาช่วยนะโครงการของรัฐบาลเราตอนเนี้ยที่กำลังดำริว่าจะทำเนี่ยเราก็จะได้ผู้ที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์เพิร์ตนะเอ็กซ์เพิร์ตที่จะมาช่วยเราเนี่ยนะวางแผนนะออกแบบนะครับไม่ใช่เอาแต่ไปเว้นคืนที่ดินชาวบ้านเขาจะต่อต้าน จะทำยังไงให้ตรงนี้เนี่ยนะใช้คลองเก่าที่มันตั้งฉากหรือมันไหลออกจากไอ้บริเวณลุ่มแม่น้ำที่เรามีนะอย่างเช่นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ลากไอ้พวกนี้ออกไปตามคลองตามคูต่างๆให้มากที่สุดให้ไกลที่สุดแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเอาไปฝากไว้แทนที่จะมาไหลผ่านกรุงเทพแล้วทำให้กรุงเทพน้ำท่วมแล้วกรุงเทพก็จะพยายามที่จะขับดันไอ้น้ำที่ท่วมกรุงเทพออกทะเลเราเสียทั้งเสียหายทั้งกรุงเทพแล้วก็เสียผลประโยชน์จากน้ำจืดดีๆให้มันลงไปทะเลแล้วถึงเวลาหน้าแล้งเราก็ไม่มีน้ำใช้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราได้สามประเทศอันนี้มาแล้วก็หาบริษัทก่อสร้างที่มาจากสามประเทศนี้แหละมาทำให้ได้ราคาถูกกว่าไอ้แสนหกหมื่นล้านผมเชื่อว่าราคาที่เราสร้างกับจ้างบริษัทประเทศจีนหรือเข้าไปจอยเวนเจอร์กันยังไงมาทำโดยมีเป้าหมายว่าราคาควรจะต้องต่ำจากแสนหกหมื่นล้านใช่ไหมแล้วเวลาเนี่ยให้เขาทำเนี่ยต้องขีดเวลาอย่าไปช้าอย่างไอ้ทางรถไฟทางด่วนที่มาจากหนองคายอ่ะเนี่ยเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์เข้ามาตั้งแต่วันแรกละถึงยันวันนี้แล้วยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมถ้าเป็นให้คนจีนทำไปโอ้เสร็จไปตั้งนานแล้วเห็นไหมอย่างเนี้ยยกตัวอย่าง
4: ผมคิดว่าก่อนที่เราจะทุ่มเงินทั้งหมดไปที่การสร้างระบบใหม่มันน่าจะตั้งทีมดีไซน์ร่วมที่มีไทยจีนญี่ปุ่นแล้วก็เนเธอร์แลนด์มานั่งโต๊ะเดียวกันเลย
9: oh.
4: แล้วเรามาถามว่าน้ำที่กำลังจะไหลเข้ากรุงเทพแต่ละก้อนแต่ละก้อนเนี่ย
9: mm-hmm.
4: เราจะเก็บไว้ตรงไหน mm-hmm. หรือน่วงหรือเบี่ยงก่อนที่จะไปถึงเมือง mm-hmm. ถ้าทำได้ผมว่า 1.6 แสนล้านบาทมันจะไม่ใช่แค่โครงการป้องกันน้ำท่วมแต่มันจะเป็นระบบบริหารน้ำภาคการยุคใหม่เลยครับ
9: 1.6 แสนล้านบาทที่คุณวิกรมพูดถึงหมายถึงโครงการที่รัฐบาลเพิ่งผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารคือจากชัยนาทมาป่าสักแล้วก็ลงอ่าวไทยตรงนั้นผมไปเช็คตัวเลขว่าไอ้แสนหกหมื่นล้านเนี่ยจะต้องกู้พันนะ60,000 ล้านนะที่เป็นงบประมาณฉะนั้นแปลว่าเราต้องกู้เงินมาเราต้องทำให้มันคุ้มค่าจริงๆนะครับอาจารย์เอ
4: ครับผมเห็นด้วยครับ
9: mm-hmm.
4: เพราะว่ามันเป็นนี่คือโปรเจกต์ที่ใหญ่มากนะครับและเงินที่ต้องใช้มันเยอะมาก
9: mm-hmm.
4: ก็เลยต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนและเอาข้อมูลที่ดี mm-hmm. และถูกต้องมาประกอบให้ชัดเจนนะครับ
9: mm-hmm. คุณวิกรมซักอาจารย์เอสิซัก
7: คือ อาจารย์เอผมว่าเมื่อกี้ที่พูดบอกว่าเอาโมเดลเมืองการมาใช้เนี่ย อันนี้เป็นแนวทางนะอาจารย์เ
9: อ
7: นะผมมองว่าวิธีที่จะง่ายที่สุดสำหรับการเข้าใจการแก้ไขปัญหาน้ำในประเทศไทยที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือเอาโมเดลของที่เมืองการที่มันอยู่ทั้งที่สูงและลุ่มแม่น้ำแม่กองลองดูสิลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยมันคืออะไรลาดบุรีสมุทรสงครามอะไรพวกนั้นก่อนที่จะออกไปถึงไอ้ปากอ่าวที่จริงเนี่ยมันก็ดีแต่ผมก็ยังมองว่าโครงการแบบเมืองการเนี่ยมันจะเหมาะกันที่ปิงวังยมนาถ มาถึงนครสวรรค์ส่วนที่ตรงนครสวรรค์ลงมาเนี่ยญี่ปุ่นก็ดีแล้วก็ของเนเธอร์แลนด์ก็ดีเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะรอบรู
9: ้
7: ดีกว่าที่เมืองการเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ลงมาเนี่ยเขาจะเป็นที่ราบนะ
4: ฮ
7: ะแล้วที่สำคัญที่สุดคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาแย่กว่ากรุงเทพทำไมเนเธอร์แลนด์บนเงื่อนไขที่แย่กว่ากรุงเทพผมว่าเป็น10 เท่านะทำไมเขาไม่เห็นน้ำท่วมอย่างกรุงเทพแล้วไม่เห็นน้ำแล้งอย่างกับที่อยุธยาเวลาหน้าที่จะปลูกข้าวหน้าปลูกข้าวเราก็ไม่ยอมให้เกษตรกรปลูกเพราะเราไม่มีน้ำใช้เพราะเรากลัวว่าคนไม่มีน้ำกินแต่ทำไมเนเธอร์แลนด์ไม่เห็นมีปัญหาเลย
9: อาจารย์เอว่ายังไง
4: ขอคิดแป๊บหนึ่งนะครับ จริงครับก คุณมิกรมเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ไม่มีปัญหานะครับคือเขามีทั้งน้ำท่วมภัยแล้งน้ำเค็มรุกและแผ่นดินทรุดแต่ว่าความแตกต่างคือเขาเปลี่ยนจากสู้กับน้ำมาเป็นการจัดการที่ให้น้ำมีที่อยู่เขาจะวางผังเมืองให้สัมพันธ์กับน้ำเลยจนมีระบบที่รวมทั้งการน้ำท่วมรักษาน้ำเก็บและการใช้ที่ดินไปพร้อมกันนะครับนะผมคำถามสำคัญไม่ใช่ทำยังไงให้น้ำไหลลงทะเลเร็วที่สุดแต่ควรจะเป็นก่อนจะถึงทะเลเราจะเก็บน้ำไว้ตรงไหนได้บ้างถ้าเราเปลี่ยนมุมนี้แนวคิดก้างปลาที่คุณวิกรมพูดอาจจะเป็นมากกว่าแค่ทางระบายน้ำจะเป็นเครือข่ายในการกระจายและฝากน้ำก็ได้ครับสุดท้ายมันคือคำถามเรื่องระบบบริหารครับไทยจะบริหารน้ำตั้งแต่นครสวรรค์ถึงอ่าวไทยแบบต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแผนทุกครั้งที่เราเปลี่ยนรัฐบาลนะครับ
9: การเมืองละอาจารย์เอกกำลังบอกว่าเปลี่ยนรัฐบาลปั๊บก็เปลี่ยนคนบริหารมันก็จะเปลี่ยนนโยบายอีกคุณวิกรมคงจะเห็นปัญหานี้ใช่ไหมว่ามันไม่มีความต่อเนื่องไง
7: การที่เราทำโครงการแบบเป็นงบฟิก
9: ซ์
7: นะกำหนดงบกำหนดเวลากำหนดผู้ก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือมีประสบการณ์ระดับโลกนะไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยอันนี้มันเป็นสัญญาไปแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะได้รับผลกระทบเราต้องสร้างระบบตรงนี้ก่อนนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เอพูดเนี่ยก็คือว่าการที่เราจะมาบอกว่าเนเธอร์แลนด์เขามีระบบการบริหารด้วยการมีการหน่วงน้ำนะที่บริเวณที่ราบที่ลุ่มไอ้บริเวณที่ราบที่ลุ่มเนี่ยราคามันแพงทำไมเราไม่เอาน้ำไปตั้งอยู่ที่ตอนเหนือราคาถูกๆล่ะแล้วค่อยๆให้มันไหลลงมาล่ะวันนี้ในกรุงเทพเนี่ยเราบอกว่าวันนี้ฉันจะเอาที่ตรงไหนเป็นที่หน่วงน้ำเอาไอ้ตรงที่ลุ่มที่ชาวบ้านเขาปลูกข้าวกันเห็นไห
9: ม
7: แล้วก็เอาน้ำไประบายอยู่ที่นั่นไอ้อันนี้มันแพงไหมล่ะแพงกว่าที่จะให้น้ำมันทำไมอยู่ทางเหนือไหมแล้วค่อยๆไหลลงมาไหมวันนี้นี่การเอต้องเข้าใจนะว่าที่ดินในละแวกที่ราบลุ่มตั้งแต่ชัยนาทนะนครสวรรค์ลงมาถึงที่กรุงเทพถึงที่ปากน้ำเนี่ยมันแพงกว่าที่ดินทางเหนือเนี่ยหลายสิบเท่าฉะนั้นเราทำไมไม่เอาไอ้ที่ทางเหนือที่ราคาถูกๆมาเก็บน้ำเก็บน้ำอยู่ที่นั่นแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยๆปล่อยลงมาเมื่อตอนที่เราอยากจะใช้ล่ะถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้ที่กรุงเทพเนี่ยมาทำอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะแพงตอนนี้ผมยกตัวอย่างของผมได้ไหมล่ะของผมเนี่ยตอนเนี้ยผมมีบ่อนะลึกประมาณ42เมตรอยู่ที่อมตะชลบุรีคุณสุทธิชัยก็คงเคยไปดูมาแล้ว
9: ใช
7: ่นะไอ้บ่อน้ำอันนั้นเนี่ยผมเนี่ยมีบ่อใหญ
9: ่
7: ที่จะบรรจุน้ำได้กว่า30ล้านลูกบาศก์เมตรบวกกับบ่อเล็กอยู่ข้างนอกที่ผมมีอีก12ล้านเนี่ยกลายเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรกลายเป็นบ่อนะที่ทำด้วยมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเวลาน้ำฝนมานะผมก็เก็บใส่บ่อไม่ให้มันไหลลงแม่น้ำบางปะกงแล้วออกไปทะเลเสียของผมเก็บน้ำตรงนั้นไว้แล้วน้ำตรงนั้นผมก็เอามาใช้เป็นน้ำประปาที่ดีกว่าอันนั้นก็คือว่าน้ำจากน้ำเสียจากโรงงานเนี่ยผมจะเอามาทำไมมาปรับนะมาเรียกว่าจัดการทำให้มันสะอาดนะให้มันกลายเป็นน้ำอุตสาหกรรมจากน้ำเสียกลายเป็นน้ำอุตสาหกรรมแล้วน้ำอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ส่งไปผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไปทำน้ำประปาน้ำประปา 40% นะของที่อมตะทำอยู่ใช้อยู่นี่มาจากน้ำเสียมีสัดส่วนจากน้ำเสียประมาณ 40% และอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปน้ำให้กับโรงงานที่เขาจะใช้หล่อเย็น
9: อ
7: ีกส่วนหนึ่งก็เอาไปลดต้นไม้ถ้ากับว่าน้ำเสียของผมเนี่ยที่ได้จากน้ำฝนที่จะต้องลงไปทะเลเนี่ยใช้ได้ 100% อันนั้นเนี่ยมันเป็นโมเดลของอมตะซึ่ง เราก็น่าจะเอามาใช้เหมือนกับที่สิงคโปร์ถามว่าสิงคโปร์เนี่ยน้ำก็ไม่
8: ม
7: ีเขาใช้น้ำระบบแบบนี
8: ้
7: นะฉะนั้นกรุงเทพถ้าเราใช้ระบบเนเธอร์แลนด์แล้วใช้ระบบน้ำไม่มีน้ำเสียไหลออกไปเอาน้ำเสียมาผลิตใหม
8: ่
7: แล้วก็เอามาไปใช้เป็นน้ำอะไรน้ำล้างไงต่อไปเนี่ยน้ำล้างพื้นน้ำอะไรต่ออะไรฉะนั้นโมเดลที่เราคิดว่าเราจะทำเนี่ยมันต้องผสมกันนะฮะผสมกันหลายๆผมเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์นะว่าถ้าเราเนิ่นผมทวนอีกทีนะเอารัฐบาลเป็นแบบ G2G ก็คือรัฐต่อรัฐเนี่ยมีรัฐบาลจีนมาช่วยคิดเรื่องของอะไรเขื่อนแล้วก็คลองก้างป่าสองญี่ปุ่นเนี่ยมาช่วยคิดเรื่องแก้มลิงนะแล้วการใช้ระบายน้ำอันนี้ญี่ปุ่นเก่งเรื่องชลประทานสามที่ลุ่มที่ลาบลุ่มอย่างกรุงเทพเนเธอร์แลนด์ตัดเค้กให้เขาไปนะให้เขาไปทำและเขามีงบทุนสุทธิชัยกับอาจารย์เอ
8: ครับ
7: พวกนี้เนี่ยมันมีงบนะที่เขาจะมาช่วยสนับสนุนในความเป็นเพื่อนฉะนั้นไม่ใช่เราควักกระเป๋าเองเราผมเชื่อว่าเราก็ไม่ได้ไปขอเขาแต่บอกว่าเฮ้ยอยู่วันนี้อยู่มีคนนะของอยู่อ่ะมาทำมาหากินเนี่ยอยู่ในประเทศ
6: วันนี้ฟังผมเชื่อว่าหลายๆท่านได้แนวคิดแนวทางวิธีสำหรับการที่จะแก้ไขปัญหาในปัจจุบันและขณะเดียวกันก็คงมองเห็นอนาคตแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณวิกรมนะครับคุณสุทธิชัยและแม้กระทั่งอาจารย์เอยังมีความเป็นห่วงอยู่นั่นก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันแล้วก็วิธีคิดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองดูภาพรวมเราก็จะได้เห็นวิสัยทัศน์ของทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับว่ามองกับการบริหารจัดการเรื่องของน้ำอย่างไรไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการระบายแต่ว่าอาจจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ในแต่ละช่วงแต่ละสถานการณ์ผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ประชาชนหลายๆท่านนะครับคุณผู้ฟังก็กรุณาส่งมุมมองความเห็นมาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวยังไงอยากจะฝากทุกท่านช่วยแชร์นะครับในของวันนี้ให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้เป็นทิศเป็นทางในการจะร่วมมือกันแก้ปัญหาเพราะว่าในวันเวลาแบบนี้บางทีบางเรื่องที่ควรจะแก้ปัญหาได้กับยังเป็นข้อสงสัยอยู่เรายังตามหาแก้มลิงกันอยู่ใช่ไหมครับเอาละครับพักกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันศุกร์หน้าจะได้ฟังคุณวิกรมคุณสุทธิชัยมาคุยกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
10: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
0: ์สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
11: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายขนระเบิดใส่รถพ่วงข้างถล่มปั๊มพีทีตากใบนราธิวาสตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสอบเหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาตาบาบริเวณบ้านปูลานิบงหมู่1ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวันนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายได้ลอบนำระเบิดแสวงเครื่องบรรทุกมากับรถ3ล้อพ่วงข้างก่อนนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณด้านหน้าปั๊มจากนั้นคนร้ายได้ไล่พนักงานให้ออกจากปั๊มก่อนจะจุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้แรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดกระจายเข้าทำลายพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะหัวจ่ายน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงานปั๊มได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่นายหามะไซดีอายุ35ปีและนางสาวซาวิตออูมาอายุ33ปีทั้ง2รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการกันพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อรักษาความปลอดภัยและเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดในช่วงเช้าวันนี้หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเหตุระเบิดครั้งนี้อาจเป็นผลพวงจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครือข่ายยาเสพติดและเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จึงมีความเป็นไปได้ว่าเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมันพีทีครั้งนี้เป็นการตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กทม.ใช้ท่อซิ่งช่วยเคหะร่มเกล้าลาดกระบังดึงน้ำลงคลองประเวศเร่งกู้พื้นที่ด้านตะวันออกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังไม่มีฝนตกเพิ่มเติมโดยฝนที่ตกเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ฝั่งธนบุรีประมาณ90มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมีฝนประมาณ30มิลลิเมตรจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำมากนักภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดโดยกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังและเคหะชุมชนร่มเกล้าผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่สำหรับเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากกทม.ได้นำท่อซิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเร่งการระบายน้ำเข้ามาใช้งานโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วพร้อมจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดื่มน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงดีขึ้นทั้งบริเวณสำนักงานสรรพากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสและหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกทม.จะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วกระสอบทรายกั้นน้ำที่ชัยนาทพังทลายน้ำทะลักท่วมวัดและโรงเรียนแม่น้ำเจ้าพระยายังไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทต่อเนื่องและเมื่อคืนนี้หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาสูงขึ้น47เซนติเมตรส่งผลให้กระสอบทรายกั้นน้ำแถววัดโคกจันตำบลโพนางดำตกและวัดมะปรางตำบลโพนางดำออกต้านกระแสน้ำไม่ไหวพังทลายลงมาน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนขยายวงกว้างและระดับน้ำสูงขึ้นบางจุดท่วมสูงกว่า1เมตรต้องใช้เรือสัญจรชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมสูงถึงคอแล้วแม้จะเคยชินกับน้ำท่วมบ้านเกือบทุกปีแต่ก็รู้สึกเครียดทุกครั้งส่วนที่ถนนคลองมหาราชมีชาวบ้านกว่าร้อยครอบครัวหนีน้ำขึ้นไปอาศัยอยู่ทำให้ถนนเหลือช่องจราจรเพียงช่องเดียวการสัญจรลำบากทางนี้อำเภอสัพพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว5ตำบลชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 91.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
14: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
14: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
15: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
16: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
14: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศ
8: 10:10 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะคะ2 ตุลาคม พ.ศ. 2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะช่วงนี้ก็เกาะติดทั้ง2ปัจจัยเลยนะคะเพราะว่ามีบทบาทสำคัญเนาะกับภาพบรรยากาศทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการลงทุนนะคะภายในประเทศก็ยังคงติดตามสถานการณ์ของน้ำอยู่นะคะโดยเฉพาะนะตามการคาดการณ์นะคะว่าเดี๋ยววันที่5ตุลาคมนะคะก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของความเสี่ยงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็เกาะติดสถานการณ์แล้วก็ทราบว่าน้ำในหลายพื้นที่นะลงแล้วนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่นั้นเนี่ยก็อาจจะลงแต่ยังค้างอยู่ยังมีการท่วมขังอยู่ก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะในช่วงที่เราพูดคุยหลังจากพูดคุยกับนักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เสร็จนั้นเนี่ยนะคะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเราเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะไป2มาตรการเจาะลึกนะมาตรการต่างๆที่ช่วยเหลือในเรื่องของน้ำท่วมจากสถาบันการเงินนะก็ทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปอัปเดตบรรยากาศการลงทุนกันก่อนนะคะกับนักวิเคราะห์ของเราในขณะที่ภาพของเซตก็ยังคงอยู่แถวนี้ค่ะหลังจากที่ร่วงลงไปแรงๆนะคะในช่วงของ2วันก่อนหน้าเรียลไทม์ตอนนี้วันนี้ดูเหมือนทรงดีนิดนึงนะคะล่าสุดบวกมา 1,571 จุดนะคะบวกอยู่ 7.74 จุดนะคะรวมการซื้อขายตอนนี้ 11,000 กว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อวานดูจะเห็นเลยว่าขายสุทธิทุกกลุ่มรวมถึงต่างชาติที่ช่วงหลังก็รู้สึกจะขายสุทธิต่อเนื่องนะคะมีซื้อคือนักลงทุนรายย่อยเท่านั้นเองเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะคะว่าบอกสถานการณ์อย่างไรกับคุณกิตพลภัยไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
18: ครับสวัสดีครับ
8: ค่ะประเมินสถานการณ์กันหน่อยค่ะคุณกิตพลคะเพราะว่านี่ก็สุกปลายสัปดาห์แล้วก็ตามการคาดการณ์เนี่ยเราก็ยังเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะในอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะในขณะเดียวกันเซตที่ร่วงหลุดลงมาใน2วันก่อนหน้าเนี่ยสัญญาณเป็นยังไงบ้างคะคุณกิตพลเท่าที่จับเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปแตะจุดเดิมได้เร็วๆนี้มากน้อยขนาดไหนหรือระมัดระวังขาที่จะร่วงหลุดต่ำกว่า 1,550 จุดอะไรมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากกว่ากันคะคุณกิตพลคะค่ะ
18: โอเคครับก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต่างชาติขายพอสมควรนะครับซึ่งถามว่าเป็นเพราะอะไรก็ต้องบอกว่าเราคิดว่าเป็นเรื่องของการปรับพอร์ตซึ่งอาจจะมีแรงหนึ่งก็คือเป็นการทำกำไรกับอันที่สองนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวแรงกดดันที่มาจากผลตอบแทนพันธบัตรในฝั่งสหรัฐอเมริกาที่สูงตัวนี้ส่วนต่างเวลาอเมริกากับไทยมันกว้างมากๆนี่มันก็จะมีผลที่เกิดการปรับพอร์ตหรือการไหลออกของเงินได้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วพอเรามาดูเนี่ยตัวเลขที่มันอาจจะทำให้คนตกใจก็คือตัวเลขของกรมการขายประมาณสักวันพุธที่เราจะเห็นตัวเลขประมาณ10,000 ล้านบาทได้นะครับทีนี้ถามว่าไอ้หมื่นล้านเนี่ยมันน่ากังวลไหมก็บอกว่าจริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเคยเจอหมื่นล้านนะถ้าเราไปย้อนดูในอดีตเนี่ยเราเคยเจอมาแล้วประมาณ7 ครั้งครั้งสัปดาห์ที่ผ่านสัปดาห์นี้เป็นครั้งที่8นะครับทีนี้คำถามคือไอ้ที่เคยเจอมา7 ครั้งเนี่ยที่มันเจอจากเหตุการณ์อะไรบ้างก็ต้องบอกว่าเราเจอได้ตอนสมัยปี06ตอนนั้นก็จะเป็นเรื่อง capital control 30% นะครับเราไปเจอช่วง Fed QE ช่วงประมาณปี2013สัก2รอบได้นะครับไป2018เราไปเจอเรื่อง trade war 2020เราไปเจอโควิดนะครับแล้วก็ตัวของตัวปี2000แล้วก็เป็นเรื่องของ MSCI รีบาลานซ์แล้วก็มีเรื่องของตัวเกี่ยวกับตัวท่านเดดล็อกบางอย่างในทางด้านของตัวโพสต์เซเลคชันนะครับซึ่งถามว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยจริงแล้วไม่ได้อาจจะไม่ดูน่ากลัวขนาดนั้นคือต้องบอกว่ามันจะแยกเป็น2เคสได้นะครับเคสที่หนึ่งก็คือบางครั้งมันหมื่นล้านแต่เป็นหมื่นล้านที่เกิดขึ้นจากการปรับพอร์ตอย่างเช่นMSCIมีการปรับพอร์ตแล้วมีหุ้นหลงหุ้นใหญ่หลุดเนี่ยอันนั้นส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าดีครับคือเจอหมื่นล้านจริงแต่เจอเสร็จปุ๊บก็คือจบแล้วก็ตลาดเองก็ไม่ได้อิมแพกอะไรต่อนะครับกับสองก็คือมันอาจจะมีอิชชูในช่วงเวลานั้นเป็นความกังวลอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้บอกว่าทำให้ตลาดเองก็อาจจะมีดาวไซด์ต่ำกว่าวันที่มันเจอหมื่นล้านได้นะครับแต่คำถามคือมันเราไปดูสถิติมาแล้วเนี่ย7 ครั้งเนี่ยเราจะพบว่าผ่านไป30 วันกับ90 วันเนี่ยเราจะพบว่าผลตอบแทนเป็นบวกครับแพ้ในเจ็ดครั้งนะครับมีแค่2 ครั้งที่ไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูแล้ววันนี้มันสถานการณ์มันจะเหมือนครั้งที่ไม่ดีกับมีอะไรที่มันแย่แล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ลากยาวหรือเปล่านี่มันไม่เห็นภาพแบบนั้นนะครับกับอันที่สองคือถ้าไปดูเราจะพบว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นครั้งที่แบบมันเรียกว่ามีหมื่นล้านแล้วมันก็อาจจะมีโมเมนตัมต่อไปหน่อยนึงเนี่ยมันใช้เวลาผ่านสักกี่วันเ คำตอบก็คือส่วนใหญ่ประมาณ 5-20 วันนะครับก็แปลว่าเดือนนี้คือเดือนที่เราต้องตั้งใจแล้วว่าโอเคช่วงที่ผ่านมาไม่ทำอะไรก็ช่างมันแต่ว่า2สัปดาห์ข้างหน้าถึงไม่เกิน3เนี่ยจากปัจจัยต่างประเทศก็ดีหรือเกินปัจจัยในประเทศก็ดีเนี่ยเวลาที่มันเริ่มชัดเจนมากขึ้นนี่มันมีโอกาสที่ตลาดเองจะเริ่มตั้งหลักได้ซึ่งอาจจะเป็นเพราะน้ำท่วมคลี่คลายก็ได้นะครับหรือว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูสถานการณ์น้ำท่วมเราก็คิดว่ามันไม่ได้แรงเท่าปี68หรือปี54ถึงแม้ตอนนี้ตัวเลขของน้ำมันจะดูน่ากังวลบ้างแล้วก็ต้นสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องฝนที่มันเข้ามาซ้ำเติมแต่ว่าถ้าผ่านต้นสัปดาห์หน้าไปแล้วจากนั้นมันก็คือเรียกว่ามันปลายฝนมากแล้วความเสี่ยงหลายอย่างมันก็จะลดลงไปเยอะนะครับดังนั้นผมคิดว่าในความกังวลที่เกิดขึ้นแล้วก็ตลาดหรือนักทุนเองจะรอดูอยู่รวมไปถึงการประกอบที่มาจากฝั่งที่ต่างประเทศเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่ดีให้เราในช่วงประมาณสัก2-3สัปดาห์ข้างหน้าตรงนี้ครับดังนั้นต้องบอกว่าตรงนี้เรามองว่าตรงการปรับผ่อนตรงนี้มันน่าจะเป็นโอกาสให้เรามากกว่าที่จะเป็นภาพที่เรียกว่าไปต้องไปกังวลหรือว่าจะคิดว่ามันจะลงไปแบบเยอะมากๆครับ
19: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยคุณกิตพลมองเป็นจังหวะและโอกาสไหมคะสำหรับการถอยลงมาสำหรับภาพของเซตเองนะคะถ้านักลงทุนจะเข้าเนี่ยแนะนำไหมหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องพิจารณาหน่อยหรือต่อรองราคาหน่อย
18: เก็บผมมองยังไงคะเป็นอาจจะเป็นลายกลุ่มนิดนึงครับคือถามว่าถ้ามาดูเนี่ยในช่วงตรงนี้เราถามว่าเอ๊ะมันตลาดเองอาจจะมีความกังวลจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วหน้าไปยังการทำกำไรเนี่ยคำถามคือแล้วสิ่งที่ตลาดไม่แน่ใจคือตกลงแล้วงบไตรมาส3จะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นงบไตรมาส3บางคนอาจจะมีการตั้งสำรองอาจจะมีการอะไรบ้างในกลุ่มที่เป็นพวกสถาบันการเงินนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยช่วงสั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวที่มันอาจจะดูสบายใจกว่าเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่เป็นอิง external play อย่างเช่นพวกพลังงานพวกโรงกลั่นจะเห็นว่าโรงกลั่นวันนี้เด่นมากนะครับอาจจะมีบางคนบอกเอ้ยเป็นพวกข่าวจีนระงับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยไอ้น้ำมันเองเริ่มกลับมาใกล้ปกติในเชิงของปริมาณแต่ว่าในเชิงของความสามารถในการกลั่นของทั้งโลกเนี่ยโดยรวมมันหายไปนะครับมันหายทั้งตะวันออกกลางส่วนหนึ่งแล้วเสียหายจากสงครามส่วนหนึ่งในฝั่งของรัสเซียโดนบอมทิ้งไปก็เยอะเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าวันนี้ถ้าเราไปดูจะเห็นว่าราคาดีเซลอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยทำอยู่ในโซนที่สูงมากๆหรือไฮมากๆนะครับลงกันในอเมริการันด้วย capacity ประมาณ 95% วันนี้สต็อกน้ำมันดีเซลในอเมริกากับในตลาดโลกเนี่ยอยู่ในโซนที่ต่ำมากๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นภาพที่คนมองว่าเอ้ยถึงแม้ว่าสถานการณ์ในฝั่งตะวันออกกลางต่อให้จะคลี่คลายแล้วก็ราคาน้ำมันเองจะเริ่มลงแต่อีตัวเลขของค่าการกลั่นมันน่าจะสูงได้ค่อนข้างนานดังนั้นผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้สมมติถ้าใครกังวลเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะเดี๋ยวสงครามจะจบไม่จบเนี่ยผมคิดว่ามามองกลุ่มโรงกลั่นก็อาจจะน่าสนใจคือผมมองว่าน้ำมันเองก็อาจจะมีอัพไซด์เนี่ยแต่ว่าถ้ามองแล้วสมมติเรากลัวน้ำมันลงเนี่ยโรงกลั่นจะเป็นตัวที่ดูแข็งกว่าหรือดูปลอดภัยกว่าคือต่อให้น้ำมันลงแต่ค่าการกลั่นอย่างคนว่าประกอบการในช่วงไตรมาส 3เนี่ยก็ยังน่าจะออกมาในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับ
19: ค่ะโอเคนั่นหมายความว่าเป็นจังหวะและโอกาสในบางกลุ่มต้องซีเล็กกันหน่อยนะมีบางกลุ่มไหนที่หลีกเลี่ยงกันไปก่อนไหมคะคุณกิตพลคะถ้าสมมติว่าราคาถอยมาก็จริงแต่มันดูไม่เซฟไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
18: คือผมคิดว่าก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการเงินนะครับที่อาจจะต้องรอนิดนึงเช่นผมว่ากลุ่มแบงก์ตอนนี้ช่วงสั้นหลายคนก็อาจจะไปรอคือโดนลงมาเยอะๆวันก่อนแรงๆคนอาจจะสิ่งซื้อไปก้อนหนึ่งแต่อีกก้อนหนึ่งเนี่ยที่คนจะมาสบายใจซื้อเพิ่มผมคิดว่าน่าจะเป็นหลังผลประกอบการออกนะครับซึ่งก็ประมาณสักช่วงสัปดาห์ที่15-20แถวๆนั้นนะครับก็คือหลังพ้น20ตุลาไปแล้วงบแบงก์ออกมาแล้วเอ๊ะโอเคก่อนเปิดว่าไม่น่ากลัวตั้งสำรองมาเยอะนะสถานการณ์หลายอย่างไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดผมคิดว่าในนั้นกลุ่มแบงก์เองก็อาจจะเริ่มผ่อนคลายครับในนั้นในช่วงสั้นก็คือกลุ่มที่อาจจะรอให้หนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของพวกธนาคารพาณิชย์ครับแล้วก็หรือสถาบันการเงินอย่างเช่นกลุ่มไฟแนนซ์ที่จะมีความเสี่ยงเรื่องการตั้งสำรองครับกับการเดียวกันในช่วงสั้นจะมีกลุ่มที่อาจจะดีอย่างเช่นโรงไฟฟ้าแต่ระวังนิดนึงว่าจากนี้ไปในต้นทุนพลังงานที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้ผลประกอบการในช่วงไตรมาส 3ไตรมาส 4เนี่ยอาจจะเริ่มลดความเด่นลงหรืออาจจะเริ่มไม่ค่อยเด่นนะครับแต่นี้ก็ต้องบอกว่าตรงนี้ช่วงสั้นที่เด่นมากๆจะเป็นกระตุ้นอินปัจจัยภายนอกทั้งลงการทั้งตัวอิเล็กทรอนิกส์และการเดียวกันเนี่ยอาจจะรวมไปถึงหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมจากความเสียหายครับ
19: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณกิตพลค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพไพสันกิตนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะก็เข้ามาให้ภาพกันนะคะในเรื่องของการลงทุนนะเป็นว่ายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าก็มีจังหวะและโอกาสนะคะในบางกลุ่มบางตัวในขณะเดียวกันบางกลุ่มก็อาจจะต้องรอก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินธนาคารนะที่คุณกิตพลบอกเมื่อสักครู่นะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำทุกช่วงของวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะคะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะคะซึ่งคุณสุรชัยเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะในเรื่องของการแก้หนี้นะคะเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank แล้วก็เจ้าของเพจ Mr. Banker แล้วก็ช่อง TikTok นะคะเรื่องของหมอนี่ SME นะในการให้ความรู้เรื่องของการแก้เงินแก้หนี้แก้ปัญหาธุรกิจนะคะแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยหลายธุรกิจค่อนข้างเหนื่อยนะเราคุยกันมาตลอดนะคะจริงๆเหนื่อยก่อนที่จะมาเจอประเด็นในเรื่องของน้ำท่วมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอเจอประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมถึงรายย่อยด้วยนะรายย่อยหลายๆคนก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเพราะว่าตอนนี้เราเห็นสถาบันการเงินเริ่มทยอยประกาศออกมาตรการออกมาแล้วในการช่วยเหลือนะคะผู้ที่ประสบภัยทั้งช่วยเหลือในภาค SME นะผู้ประกอบการแล้วก็ช่วยเหลือส่วนบุคคลนะคะประชาชนส่วนบุคคลด้วยนะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้นะคะตอนนี้คุณสุรชัยอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะ
20: สวัสดีครับน้องบิวและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
19: ค่ะโอ้วันนี้เจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์เราไม่เจอกัน1สัปดาห์เนี่ยมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายจำได้ว่าศุกร์ที่แล้วที่เราจัดรายการเนี่ยฝนตกหนักเลยกำลังตกหนักกำลังคลื้นแต่เราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะตกยาวแล้วฝนแล้วน้ำฝนจะโอ้โหพอหลังจากนั้นไปเนี่ยชีวิตหลายๆคนเปลี่ยนเหมือนกันนะคุณสุรชัยใช่ไหมคะหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
20: ชีวิตผมก็เปลี่ยนนะเพราะว่า
19: ค่ะเป็นไงบ้างคุณสุรชัย
20: หลังจากวางสายเสร็จสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยตกนะตอนนั้นก็ตกต่อเนื่องมาจนถึงวันจันทร์เลยมั้งเนี่ยสามคืนนะเพิ่งเข้าใจนะน้องบิวว่าคำว่าฝนตกสามวันสามคืนนี้เป็นไงคือตก
19: ไม่เห็นแดด
20: แล้วก
19: ็ไม่มีแดดไม่มีเมฆฟ้าไม่ใส
20: ค่ะคืนก็นอนฟังเสียงฝนกระแทกหลังคาลงรถที่เราต่อเติมแล้วก็พอไปเทียบกับหัดใหญ่นะอันนี้เล่าประสบการณ์ให้ฟังหัดใหญ่เนี่ยพี่ชายผมติดอยู่ในหมู่บ้านท้ายๆถนนที่เขาท่วม2เมตรกว่าเนี่ยตอนแรกก็แกนอนฟังแบบนี้3คืนแล้วก็เหมือนประสาทจะเสียจริงๆนะหลอนผมว่าถ้าผู้ฟังหลายคนคงนึกออกว่าตกแก๊กๆๆๆๆๆทั้งคืนไปเรื่อยแล้วก็ลุ้นมาในใจมันโนมันก็มาแล้วว่าเฮ้ยน้ำท่วมแน่เว้ยน้ำท่วมแน่เว้ยที่หัดใหญ่เนี่ยพี่ชายก็มีประสบการณ์ปรากฏว่าจากประมาณสักหน้าอกเนี่ยสูงสุดในชีวิตเขาเนี้ยหน้าอกในบ้านเนี่ยหน้าอกกลายเป็นขึ้นทั้งสองแล้วก็ชนกระดานทั้งสองขึ้นบีถ้าผมว่าเข่าทั้งสองต้องมีที่ดูสักเท่าไหร่ก็ต้องมี3เมตรกว่า
19: ค่ะ
20: ดังนั้นเนี่ยแล้วเขาติดอยู่3วันโดยที่วันที่4ไม่มีอะไรเหลือแล้วเพราะว่าไฟดับตั้งแต่คืนวันแรกแล้วก็ม
19: ี
20: น้ำอยู่นิดหน่อย
19: แล้วก็ไม่สบายด้วยใช่ไหมคะมีโรคประจำตัวเท่าที่เคยคุยกับคุณสุรชัย
20: ทั้งสามีภรรยาก็อายุพี่ชายก็70กว่าพี่สะพ้ายก็60กว่าแล้วอยู่กันสองคนน่ะเรานึกออกเลยเราโชคดีครอบครัวผมก็ลูกไม่อยู่ไปอยู่คอนโดเราเลยเอาไว้งานนี้ข้อมูลที่เราเคยเสพมาจากพี่ชายแล้วเราแบบตอนนั้นก็สติแตกเพราะว่าของเข้าไปได้คือต้องใช้เรือท้องแบนเราก็นึกภาพเฮ้ยถ้าเกิดกทม.ขนาดนั้นแล้วชีวิตเราจะไปยังไงต่อเนี่ยก็เสี่ยงกันก็นอนฟังดูก็หลอนนะครับผมเมื่อหลายท่านหลอนเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่เรียกว่าฝนตกอันดับหนึ่ง3วันนั้นนะบิวแล้วกับ200มิลเนี่ยคลองสามวาคลองสามวาที่ติดกับสายไหมนี่รับเต็มก่อนแล้วก็มาคลองสามวาคลองสามวาเสร็จปุ๊บจากสายไหมลงมาออกคลองซ้ายกับคลองขวาคลองซ้ายก็คือคลองสองคลองขวานึกภาพออกเป็นเหมือนเข้าล่องปากเราอะซ้ายไปคลองสองขวาไปพญาสุเรนผมเนี่ยอยู่เส้นพญาสุเรนน้ำโอ้เยอะมากน้องบิว
19: ค่ะเข้าบ้านไหมคุณสุรชัยเข้าไหมคะ
20: ไม่เข้าครับหมู่บ้านค่อนข้างโชคดีที่ว่าเราอยู่สูงแล้วก็ถนนหน้าบ้านก็ยังไม่ท่วมเท่าไหร่ แต่ว่ารอ
19: บแต่ว่าบริเวณรอบถูกล้อมไว้หมดแล้วใช่ไหมคะบริเวณโดยรอบนี้จะท่วม
20: เราก็ออกมายืนดูได้แล้วรถเราจะจมน้ำเหมือนของพี่ไหมคนอื่นดูจากอื่นคิดว่ายืนนอนแล้วเพราะว่าจัดของจันเนี่ยไปถึงไหนแล้วโอเค
19: ใช่โอ้จมน้ำกันเยอะมาก
20: ใช่ค่ะมาเล่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์นะเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเขตที่ค่อนข้างต่ำคือฝั่งตะวันออกนี่แหละรุ่นๆนะเขาบอกว่าฝั่งตะวันออกยังจะเจออีกระลอกหนึ่งยังไม่รู้ว่าจะขนาดไหนแต่เมื่อวานท่านผู้ฟังที่อยู่กลางเมืองรัชดาลาดพร้าววังหินใช่ไหมตรงนั้นหน้าฝนตกหนักแล้วก็มีลูกเห็บ
19: ใช่มีลูกเห็บตกเยอะด้วยนะคะถ้าใครติดตามภาพเราก็รู้สึกว่าโอ้โหสิ่งที่ไม่เคยเจอเนี่ยมันจะเจอเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะอยู่ด้วยความหวาดระแวงอ่ะคุณสุรชัยว่ามันจะเกิดอะไรที่ไม่เคยเกิดไหม
20: แต่ไม่ต้องบอกนะว่าตั้งชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาครับมาแล้วมาได้เห็นรอรุ่นหน้าไม่เจอมีมาหรือเปล่าเนี่ยเทพ
19: ค่ะแล้วเพราะถ้าฝนและน้ำเยอะแบบนี้อาจจะหนาวปกติอยู่แล้วแน่นอนความชื้นเยอะแบบนี
20: ้บางทีถ้ามาพูดถึงเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องความการบริหารจัดการของภาครัฐความรับผิดชอบของกทม.เรื่องอะไรพวกนี้มันมีคนพูดเยอะแล้วเราก็อยากจะพูดเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็พูดไปมันก็จะซ้ำกับคนอื่นเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นกระตรงกันหมดอะว่ามันถ้าเตือนล่วงหน้าด้วยความตื่นตระหนกแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมันมีคำถามซึ่งผมก็เจอหลายคนถามนะอย่างเช่นน้ำในเขื่อนทำไมต้องรอให้มันเต็มแล้วค่อยท่องสองน้ำในคลองทำไมให้เต็มแล้วค่อยท่องทำไมมันไม่สแตนบายเหมือนที่ญี่ปุ่นนี่ตกติดต่อกัน34วันนะครับน้องบิว
19: ค่ะหนูเป็นเดือน
20: เชื่อไหมเราตก3วันเราเป็นเราหายชนะขนาดนี้แต่ญี่ปุ่นตก34วันครับแบบนี้เลยแฉะแฉะแฉะนี่แหละครับแต่เขาไม่ได้ท่วมแบบนี้เลยนะเออแล้วของเราก็แปลกนะอย่างเช่นบอกว่าเออพัทยาภูเก็ตท่วมนะมันเป็นเกาะอยู่ชายฝั่งอย่างเงี้ยมันท่วมหมดนั่นก็แปลว่าระบบเป็นทางน้ำการก่อสร้างการอนุมัติที่บอกว่ามีสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำมีสิ่งปลูกสร้างที่ขวางทางน้ำเนี่ยทั้งหมดคือหน่วยงานราชการหมดแล้วถ้าเกิดท่านรู้ว่าขนาดนี้ท่านก็ไม่ต้องเซ็นอนุมัติมันก็จบแต่ตอนนี้มันก็คือเกิดคำถามเนี่ยตอนนั้นมันทำอะไรกันก็ไม่รู้แล้ววันนี้ผลเราได้รับผลของมันผลกรรมมันตกกับภาคประชาชนและผู้ประกอบการเหมือนกับที่เป็นข่าวอยู่นะบิวขอนิดนึงก่อนไปพูดมาตรการแบงค์หน่อยคือที่เขากำลังวิจารณ์อย่างแรงๆเรื่องบึงแอมบลิงที่บึงคูบอนเรามีได้ยินข่าวใช่ไหมครับคุณอัศวิน
19: ค่ะค่ะใช่
20: เนี่ยอยู่ใกล้ผมเลยนะแล้วผมเนี่ยผ่านประจำด้วยแถวเนี้ยแล้วผมก็พบว่าหมู่บ้านจัดสรรที่ชื่อเนี้ยไม่ใช่มีแค่โครงการเดียวมีหลายจุดมากเลยละแวกบ้านผมคูบอนเนี่ยผมก็ผ่านประจำเกือบทุกวันเลยออกไปข้างนอกเนี่ยต้องผ่านแล้วเขาก็จะอยู่กับขอบน้ำข้างๆคลองอยู่เรียกเส้นคู่ขนานทางด่วนมอเตอร์เวย์เส้นทางด่วนเนี่ยครับแล้วผมยังต้องผ่านหมู่บ้านเขาหลายครั้งไปผ่านไปข้างนอกลานนาเนี่ยครับผมก็เลยสงสัยว่าไอ้ที่เขาพูดอะมันก็ต้องเชื่อว่าจริงเพราะว่าเนี่ยจู่ๆบึงรับน้ำบางจุดอย่างแถวจตุโชติลงไปทางด่วนจตุโชติลงไปซ้ายไปออกเงินไปสายไหมขวาจะไปเข้าเรียกของสองพระยาสุเรนแต่บ้านผมเนี่ยลงถนนแต่ผู้ชดเนี่ยฝั่งขวาแล้วน้องบิวเชื่อไหมมันเคยมีบึงใหญ่ๆอยู่ผมก็มองไปเป็นร้อยไร่อ่ะแล้วเป็นบึงเหมือนบึงแบบกว้างๆแล้วก็บอกดีเว้ยเหมือนปอดนะปอดกรุงเทพมีปอดเลยปรากฏว่าตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้ว
19: หมดเลย
20: แล้วตอนที่เขาก่อสร้างผมก็ขับรถผ่านเกือบทุกวันนะผมยังมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันผมดินซะขนาดนี้เลยเหรอไม่ต้องใช้รถกี่คันวันนี้แล้วเชื่อไหมว่าคนไม่รู้เนี่ยมาซื้อบ้านที่เนี่ยผมเนี่ยเขาไม่รู้อ่ะถ้าเขารู้ว่าภาพเดิมมันเป็นบึง
19: เป็นบึงมาก่อน
20: แล้วมีน้ำแบบเต็มบึงมองไปไกลๆเหมือนเล็กใหญ่ๆเลยเนี่ยนะเฮ้ยกล้ามาซื้อเหรอ แสดงว่ามันขมจริงนะแต่ว่ามันอนาคตข้างล่างมันนิ่มอ่ะมันต้องยุบ
19: นิ่มมากใช
20: ่เออแล้วเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยโอ้โหดูแบบลักชัวรี่เลยพรีเมียมเนี่ย
19: ค่ะ
20: นี่ครับเป็นอย่างนี้จริงครับต้องบอกเลยนะครับย่านคูบอนคลองสำวาสุพยาสุเรนมีหมู่บ้านขึ้นเต็มไปหมดจนกระทั่งผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นวันนี้หายนะบางส่วนมันเกิดแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดหายนะต่อมาหนักกว่านี้หรือเปล่า
19: ค่ะ
20: ก็เป็นห่วงแล้วก็มีผลบอกผู้ประกอบการขอพูดถึงผู้ประกอบการหน่อยค้าขายลำบากหมดแล้วครับ
19: ค่ะ
20: ร้านผ้ากิจการที่เราเห็นในคลิปมีคนขายของโกดังที่ขายออนไลน์
19: ใช่โกดังก็โดนกันเยอะนะคะรอบนี้เนี่ยแถบปทุมธานีเนี่ยก็จมกันไปเยอะเหมือนกันนะของเสียหายเยอะมากค่ะ
20: ปทุมธานีคลองทั้งหลายเนี่ยจริงๆก็เป็นคลองรับน้ำอยู่แล้วคลองก็พีพัดลงมาจากทางแถวหนองแคเนี่ยมีคลองพีพัดอยู่
19: ใช่
20: ลงมาก็เป็นคลอง1 2 3 4 5 6 7 8 9

0: เอาไม่อยู่ครับ
1: ค
0: ่ะนะครับมาขนานคู่กับรังสิตตรงฟิวเจอร์พาร์คฟิวเจอร์พาร์คก็ยังท่วมอยู่แต่รถก็ยังผ่านได้ละเพื่อนทำโกดังอยู่ทำโรงงานไอ้กิจการธุรกิจอยู่ทางฝั่งของ2ของ3น้ำยังท่วมอยู่ครับเมื่อเช้านะเออต้องใช้รถพลิกอัพหรือว่าใช้รถสูงหน่อยถ้ารถเก๋งจะไม่ควรเข้าไปนะครับเนี่ยถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะบอกไปเยียวยาจากภาครัฐหลังละ 9,000 บาทมันบางคนก็ได้ 9,000 บางคนก็รอเนี่ยหลังวันที่1ตุลาปุ๊บน้ำแห้งก็โอดอีกก็ได้แค่ 9,000
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยไอ้ 9,000 เนี่ยมันแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยใช่มั้ยน้องบิว
1: ใช่เพราะว่าถ้าใครเคยผ่านมาตอนประเด็นประเด็นตอนหัดใหญ่นี่ก็จะเป็นบทเรียนเหมือนกันนะคะว่าโอ้โหค่าใช้จ่ายเนี่ยแล้วก
0: ็
1: ขนาดเอาพอให้อยู่ได้นี่ยังพอประมาณเลยแล้วตอนนี้วัสดุราคาก่อสร้างวัสดุต่างๆก็ราคาสูงด้วยนะคุณสุรชัย
0: เอาหมดความเสียหายก่อนเนี่ยความเสียหายร้านอาหารเอากระร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องใช้เป็นหมื่นคาเฟ่ใช้เป็นหลายแสนนะครับธุรกิจและบางคาเฟ่เนี่ยโหแถวบ้านผมมีคาเฟ่เยอะนะครับน่าสงสารเพราะว่ามันพังไม่ได้ซ่อมแค่ถังเช่นอย่างเงี้ยน้ำเข้าไปสักหัวเข่าเนี่ยชั้นล่างมันเสียหมดอ่ะน
1: ะ
0: ใช่บ้านนะครับแรมสเก็ตหญ้าตรงนั้นพังหมดแล้วครับร้านอาหารที่ฝั่งผมเนี่ยคลองสำวาแถวสายไหมนี่จะเป็นแบบริมน้ำร้านริมน้ำร้านริมกระริมทุ่งนาโอ้โหพังหมดเลย
1: โอ้เนี่ยหมดเลยใช้เวลา
0: หมดความเสียหาย
1: ค่ะ
0: เป็นแสนและไม่ใช่เป็นแสนปุ๊บคนพรุ่งนี้น้ำแห้งปุ๊บใส่ไป300,000แล้วมันจะเสร็จเลยค้าขายได้เลยใช่ใช้เวลาทำอีกเป็นเดือนเห็นไหมครับใหญ่กว่านี้ถ้าเป็นโกดังมีขายแล้วหมดเป็นล้าน
1: ใช่เพราะสินค้าบางอย่างก็โดนน้ำแล้วก็เสียหายไปเลยเนี่ยก็เยอะใช่ไหมคะต้องตีศูนย์
0: บางคนซื้อของมาตุนไว้สำหรับคลายซีซั่นแล้วสั่งของมาจากเมืองนอกแล้วบางคนก็เตรียมมันไม่มีทุนน่ะมันต้องใช้เงินเย็นน่ะจะเอาเงินที่ไหนครับท่านผู้ฟังทุกฟังอยู่ใช่ไหมคนค้าขายทำมากินมันจะมีเงินอะไรเงินถุงเงินถังเหรอบริษัทห้างร้านมีเงินเก็บกำไรสะสมเป็นเงินเหรอมันก็อยู่ในรูปสินค้าอยู่ในรูปลูกหนี้การค้าอยู่ในรูปค่าใช้จ่ายที่มันต้องเตรียมไว้จ่ายลูกน้องอะไรพวกนี้เท่ากับเดือนกันยาเป็นเดือนหายนะของผู้ประกอบการ
1: แล้วก็มาช่วงสิ้นเดือนด้วยเนาะคุณสุรชัยมาช่วงสิ้นเดือนด้วยช่วงที่แบบกำลังครบค่าต้องชำระค่างวดต้องใดๆกันด้วยนะคะ
0: ดังนั้นเนี่ยเราพูดไปเหมือนบ่นเราพูดไปคนอื่นก็มันก็ต้องให้ระบายนะเพราะมันเสียหายจริงๆไอ้คนที่ไม่เสียหายอยู่นอกพื้นที่อ่ะแล้วก็ประกาศเขตแล้วภัยพิบัติน้ำท่วมอะไรอุทกภัยตั้ง50เขตอ่ะแทนที่จะประกาศเฉพาะเขตที่มันเดือดร้อนจริงแล้วก็ไปเกณฑ์เอาทรัพยากรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือคนมาช่วยฝั่งนี้นะแล้วก็ไม่ใช่ปล่อยไปเนี่ย6-7 วันแล้วเนี่ยมันยิ่งจมนานยิ่งเก่งยิ่งจมนานยิ่งมีเสียหายแม้ทั้งแฟชั่นในแลนด์นะนี่พูดถึงนะแฟชั่นในแลนด์นี่เป็นห้างเดียวที่อยู่ในใจของคนย่านนี้มา30 ปี
1: โซนมีนบุรีนะใช่ไหมคะแฟชั่นในแลนด์
0: ปี54เขาก็ช่วยให้คนเราไปจอดรถหลบหนีน้ำปีนี้วันแรกฝนตกหนักๆเขาประกาศเลยนะครับชั้น3-4-5เต็มขึ้นไปเลยปรากฏว่าเขาเองโชคร้ายตก3 วันไม่เคยคิดชั้นล่างเนี่ยพังหมดเลยนะชั้นใต้ดินเป็นฟู้ดคอร์ททั้งหมดชั้นใต้ดินเป็นดังชั้นใต้ดินเป็นร้านค้าย่อยร้านอาหารมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์อยู่ชั้น
1: โดนชั้นล่าง
0: น้ำเข้าไปหัวเข่าอ่ะน้องบิวแล้วเนี่ยแต่ละคนมาโพสนะโอ้โหแม้ข้างร้านซาลาเปาเขาบอกว่าซาลาเปาที่อยู่ในตู้แต่ลูก50,000 ลูก80,000 ลูกเนี่ยหมดเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: สต็อกไว้ตู้เย็นตู้แช่เจ๊งหมดลูกขนาดคอร์เนอร์นึงนะไม่ใช่เป็นช็อปนะแล้วแบบนี้มีแบบนี้เป็นเรียกว่าโอ้โหเป็นร้อยจาน
1: หลายล้านค่ะ
0: อันนี
1: ้ผมจริง
0: แอมกับคนที่ไม่มีโอกาสพูดผ่านสื่อนะครับว่าความเสียหายนะครั้งนี้ผู้ประกอบการค้าขายทำมากินรวมทั้งผู้อยู่อาศัย

0: เขาเสียหายเยอะนะครับมันก็ต้องออกมาเยียวยาช่วยเหลือนะครับสิ่งแรกเลยเรื่องหนี้เนี่ยตัดกับเรื่องหนี
1: ้เดี๋ยวเราไปสองมาตรการกันเนาะเพราะว่านี
0: ่
1: คือก่อนหน้าจะมีเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเราอัปเดตสถานการณ์มาตลอดว่าก็ยังค่อนข้างหนักโดยเฉพาะ SME นะเพิ่งเราจริงๆสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งคุยกัน 2-3 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเหนื่อยมากเดี๋ยวมาดูเรื่องประเด็นนี้เพราะตอนนี้เท่าที่ดูมาตรการช่วยเหลือสถาบันการเงินออกมาแล้วแต่เดี๋ยวให้คุณสุรชัยให้คำแนะนำหรือให้มุมมองนิดนึงเพราะเท่าที่เห็นตอนนี้ก็มีทั้งช่วยรายย่อยแล้วก็มีทั้งช่วยผู้ประกอบการแบงก์รัฐแบงก์เอกชนส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยมีพักชำระหนี้มีลดค่างวดดอกเบี้ยมีพวกสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูแล้วก็มีพวกลดบรรเทาค่าธรรมเนียมนะอันนี้กรอบหลักๆแต่ว่าแต่ละที่ก็อาจจะมีดีเทลที่ไม่เหมือนกันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปนะคะ
0: ท่านเป็นลูกหนี้แบงก์ไหนเนี่ยท่านติดต่อดูแล้วก็ท่านมีแบบหลายแบงก์มีหลายหนี้หลายประเภทเนี่ยท่านก็ต้องไปเช็คดูว่าแต่ละแบงก์แต่ละที่มันไม่เหมือนกันเลยนะครับอาจจะใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนกันเงื่อนไขนะครับลองดูย่อๆลองดู
1: ย่อๆ
0: เร็วๆกัน
1: ไปดูที่กรุงไทยก็ได้ค่ะ
0: เอาแบงค์พาณิชย์ซึ่งมีกรุงไทยอยู่ในนั้นเขาถือว่าตัวเองเป็นแบงค์พาณิชย์ไปแล้ว
1: ค่ะกรุงไทยก็มีมาตรการแบ่งเบาภาระลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านนะสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME เนี่ยนะคะก็มีการลดค่างวดคุณสุชัยลดค่างวด 75% ของค่างวดปัจจุบันชำระเพียงแค่ 25% นาน1ปีนะคะอันนี้ลดค่างวดแล้วก็มีลดดอกเบี้ยคงที่ 0% ต่อปีนาน3เดือนหลังจากนั้นดอกเบี้ยคงที่ 2.5% ต่อปีอันนี้นาน33เดือนนะคะรวมระยะเวลาดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยประมาณ3ปีเลยแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะจะเป็นดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ต่อปีนาน3ปีค่ะเป็นไงบ้างคะตัวเลขคุณสุรชัย
0: คือในตาราง8แบงค์ที่ผม เห็นเนี่ยสรุปมาให้โดยสื่อเนี่ยนะครับคือผมคิดว่าถ้าเกิดเรื่องเราแยกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นหนี้เก่ากับหนี้ใหม่นะครับทุกแบงค์เนี่ยเขาจะมีออกมาเป็นหนี้เก่ากับหนี้ใหม่บางแบงค์ก็ประเภทแบบเขาเรียกมัวนิ่มหน่อยไม่พูดถึงเรื่องหนี้เก่ามีแต่พูดเรื่องหนี้แล้วก็หนี้ใหม่ก็มาขึ้นก่อนมาทัดแรกโชว์ว่าหนี้ใหม่ดอกเบี้ย 0% 3เดือนอันนี้หลายแบงค์โดยเฉพาะแบงค์พาณิชย์นะชอบเอามาชูเพื่อบอกว่านี่กู้ไปฟื้นฟูไปซ่อมแซมไปปรับปรุง
1: ไปซ่อมบ้าน
0: เอาตัวนี้มาชูเพราะดูดีแต่นี่เก่าคุณไม่พูดเลยเป็นเรื่องเป็นราวนี่เก่าเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยแบงค์พาณิชย์ก่อนนะครับนี่เก่ามีอยู่สัก3เรื่อง1พักในชำระเงินต้นคือแน่นอนมันไม่มีปัญญาจ่ายอยู่แล้วช่วงนี้น่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้ธุรกิจเนี่ยหลายแบงก์ก็ออกมาเขียนเหมือนกันนะครับพักชำระหนี้เงินต้น3เดือน
1: ค่ะ
0: แค่นี้นะบางแบงก์พูดต
1: ่อ
0: ชำระดอกเบี้ยบางส่วนหรือชำระดอกเบี้ยเท่าไหร่คือบางแบงก์ก็บอกว่าคือพักชำระเงินต้นอย่างเดียว3เดือนไม่พูดถึงเรื่องดอกเบี้ยเลยส่วนใหญ่เลยนะครับมีแล้วก็มีเงื่อนไขคือพักชำระเงินต้นกับส่วนใหญ่พูดต่ออาจจะพูดเรื่องลดค่างวดการผ่อนชำระซึ่งเมื่อกี้กรุงไทยก็มีลดค่างวดคือยังจ่ายยังผ่อนนะเงินต้นอ่ะบอกว่าพักได้แต่ยังจ่ายยังผ่อนอยู่นะจะเลือกแบบไหนนะครับกับอันที่สามนอกจากบางอันก็มีลดค่างวดผ่อนแล้วก็บางอันก็บอกว่าลดอัตราดอกเบี้ยหนี้เก่าลงบางส่วนจะมีเพียงกรุงไทยเท่านั้นเองที่ผมดูเนี่ยนะครับคิดประกาศเลยว่าคิดดอกเบี้ย 0% 3เดือนไม่มีแบงค์พาณิชย์ที่อื่นประกาศเลยก็แปลว่าที่ไม่ประกาศอย่างน้อย 0% 3เดือนก็แปลว่าเขาไม่ได้บอกว่ายกดอกเบี้ยให้เขาใช้วิธีภาษาของแบงค์คือ 0% 3เดือนก็แปลว่าไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนนี
1: ้
0: ซึ่งอันเนี้ยในกลุ่มแบงค์พาณิชย์ทั้งหมดแต่แบงค์ที่เขาสรุปมาเนี่ยมีกรุงไทยเท่านั้นที่กล้าพูดแต่กรุงไทยก็ยังมีข้อหนึ่งที่บอกว่าลดค่างวดลง 75% ดูดีนะถ้าเคยผ่อน10,000ก็จ่าย 22,500 เคยผ่อนเดือนละ 50,000 ก็ลดไป 75% ด ดีไหมพูดดีแต่เขาก็ยังควักเงินไปจ่ายหนี้อยู
1: ่
0: ถ้าคุณจะช่วยเขาก็จะให้ผ่อนแบบบัญชีไม่ตายยังเดินอยู่ก็ผ่อนสัก 5% 10% ของหนี้สัก3เดือนก็ยังดี
1: ใ
0: ช่ไหมครับ
1: เพราะนี้คิดแล้วว่ายัง 25% นะ
0: พักต้นพักชำระต้นพักชำระดอกไอ้คำว่าพักชำระดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหยุดคิดดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยยังเดินอยู่ทุกวันถามหน่อยทั้งที่หาดใหญ่กับที่กรุงเทพวันเนี้ยดอกเบี้ยยังเดินอยู่ทุกวันไม่ใจร้ายไปหน่อยละมันจะขาดทุนกำไรขนาดไหนครับถ้าเกิดจะยกเว้นดอกเบี้ยแต่กรุงไทย 0% 3เดือน
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยกลุ่มเจ้าหนี้เราก็ยังละดูว่าเหมือนกับช่วยอ่ะแต่ช่วยแบบช่วยไม่สุด
1: ยังมีช่องที่ช่วยได้มากกว่านี้ใช้คำแบบนี้ใช่ไหม
0: เขาคุณเนาะแสดงตัวแสดงตนในภาวะวิกฤตมากกว่านี้ทั้งบ้านทั้งรถบัตรเครดิตบางคนก็ยืดกระผ่อนก็ขยายไปนะอันนี้ก็ถือว่าช่วยแหละแต่ว่าในใจในความคิดผมเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยมากกว่านี้อย่างน้อย 0% 3เดือนแรกก็ยังดีแบบกรุงไทยก็ชื่นชมนะนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ยายก็ผ่อนเลยเขาแค่เอาเงินมาซ่อมบ้านก็ลำบากแล้วซ่อมร้านก็หมดแล้วนะครับยังจะเอาเงินออกไปจากกระเป๋าเขาเรียกว่าเงินยังไหลออกอีกเหรอนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มของแบงก์พาณิชย์ลองดูกลุ่มแบงก์รัฐนะครับ
1: แบงก์รัฐนะไปดูที่ไปไหนก่อนคุณสุชาติอยากดูที่ไหนก่อนแบงก์รัฐ
0: ดังรัฐเนี่ยท่านรัฐมนตรีส
1: ั่
0: งเลยประกาศเลยบอกว่าสั่งให้ดังรัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้น้องดีลองดูสิว่าเขาช่วยแบบไหน
1: ค่ะไปดูที่ออมสินนะคะดูออมสินค่ะไปดูออมสินนะ
0: เร
1: ื่อง
0: บ
1: ้
0: านก่อนก็ได้ครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องบ้านเอาอาคารสงเคราะห์ก่อนก็ได้ครับ
1: ค่ะอาคารสงเคราะห์นะคะอาคารสงเคราะห์นี่พักชำระหนี้ 3-6 เดือนแล้วก
0: ็
1: ลดดอกเบี้ยเหลือ 0% นะคะแล้วก็มี
0: ลดดอกเบี้ย 0%
1: มีลดดอกเบี้ย 0% ของธอสนะคะแล้วก็มีสินเชื่อซ่อมแซมบ้านสูงสุด 300,000 บาทต่อราย
0: อันน
1: ี้ดอกเบี้ย
0: อ
1: ันนี้ปล่อยกู้เพิ่ม 1-1.99% ต่อปีนะคะแล้วก็มีสินเชื่ออันนี้สร้างบ้านใหม่เลยนะคุณสุรชัยสินเชื่อสร้างบ้านทดแทนหลังเดิม2ล้านบาทต่อรายต่อหลักอันนี้มีหลักประกันนะดอกเบี้ย 0% ช่วง3เดือนแรกนะคะแล้วก็ลูกค้า NPL ใครเป็น NPL อยู่คุณสุรชัยมาตรการประนอมหนี้ดอกเบี้ย 0% ช่วง6เดือนแรกแล้วก็ลูกค้าที่มีกรมธรรม์อันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของประกันละนะคะมีกรมธรรม์คุ้มครองธรรมชาติแจ้งความเสียหายด้วยภาพถ่ายเนี่ยจะพิจารณาค่าสินไหมตามความเสียหายจริงไม่เกิน 20,000 บาทนะคะเป็นมาตรการของทอส
0: ก็ยังดีมี 0% ทั้งหนี้เก่าหนี้ใหม่ให้เห็นก็ยังใจชื้นมานิดนึงแต่ว่าจะแค่3เดือนบางคนก็ผ่อนมา5ปี10ปีแล้วคุณก็ลดให้เขาแค่3เดือนนี่ก็ใจก็แทนที่คุณจะบอกนะว่าคนลูกหนี้เก่าชั้นดีเขาผ่อนมาตั้ง5ปี3ปี5ปี8ปีอย่างเงี้ยลด3เดือนคุณก็ลดเขามากกว่านี้มันก็ไม่เจ๊งหรอกเพราะว่าแบงก์รัฐอ่ะไม่ได้หวังกำไรไม่ใช่เหรออ่ะก็ยังดีนะถือว่าการส่งข้อก็ยังมี 0% ทั้งหนี้เก่าหนี้ใหม่อ่ะแบงก์ต่อไปครับ
1: ค่ะค่ะแบงก์ต่อไปออมสินนะออมสินออมสินเนี่ยก็มีพักชำระเงินต้นนะสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอันนี้ดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนเหมือนกันคุณสุรชัย 0% 3เดือนนะคะไม่คิดดอกเบี้ยมีสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติอันนี้วงเงินสูงสุด 20,000 บาทต่อรายไม่ต้องใช้หลักประกันแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย3เดือนแรกด้วยนะคะแล้วก
0: ็จ่ายเลย3เดือนแรกนี่ถือว่าดี
1: ไม่ต้องจ่ายใช่มีสินเชื่อซ่อมแซมเครื่องมือทำมาหากินให้ใช้เป็นทุนหมุนเวียนอันนี้วงเงินสูงสุด 300,000 บาทแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย3เดือนแรกด้วยค่ะส่วนบ้านสินเชื
0: ่อ
1: ค่ะ
0: บ้านเป็นไง
1: ส่วนบ้านสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด1ล้านบาทนะคะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรก
0: โอเคได้ก็ยังถือว่าเอานะยังดีนะเอา โอเค
1: แล้วก็มี SME มี SME เอา SME ของออมสินหน่อยไหมคะคุณสุรชัยสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน SME วงเงินสูงสุด5ล้านบาทต่อรายพร้อมเงื่อนไขต่อชำระเงินต้นสูงสุด1ปีอันนี้ต่อชำระเงินต้น1ปีค่ะ
0: แล้วดอกเบี้ยก็เดินคิดปกติอย่างนี้เหรอแล้วก็
1: ไม่ได้หนูนะ
0: มีหนี้เก่าเลยนะออมสินก็น่าจะพูดจะมีหนี้เก่าหรืออาจจะพูดนะผมไม่แน่ใจนะต้องลองเช็ครายละเอียดดูทีเพราะนี่เขาสรุปมาแต่ผมว่าโดยรวมออมสินก็เป็นพี่ใหญ่ในแบงก์รัฐอยู่แล้วนะก็คนอื่นก็คงใกล้ๆกับเขาอะนะครับ
1: ใช่
0: เกษตรมีไหมทกส.มีหน่อยไหม
1: ทกส.เนี่ยก็มีสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินวงเงินสูงสุด50,000 บาทต่อรายดอกเบี้ย 0% ใน6เดือนนะคะแล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยอันนี้วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 2% ต่อปีแล้วก็มีระยะเวลาชำระคืนสูงสุด15ปีอันนี้ทกส.
0: เอาปล่อยกู้ใหม่มาขึ้นบรรทัดบนแบบนี้ก็คือแทนที่จะพูดหนี้เก่ามันชัดๆว่าเก่ายังไงผ่อนยังไงจ่ายยังไงดอกเบี้ยคิดยังไงค่างวดคิดยังไงนะก็ต่างดีนะครับไม่ได้ชูเรื่องการแก้หนี้เก่าซึ่งเขากำลังประสบภัยอยู่นะครับไอ้หนี้ใหม่เนี่ยมันเรื่องอนาคตไม่ใช่ว่าประกาศวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณปล่อยกู้ได้ทันทีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปครับไม่เป็นไรครับ
1: ค่ะ
0: แต่หมายก็มี
1: ไปที่SME Bank บ้างดีไหมคะ SME D Bank
0: ได้ไปดูเรื่องธุรกิจโดยตรง
1: ธุรกิจนะคะพักชำระหนี้เงินต้นระดับเบี้ยสูงสุด12เดือนอันนี้สำหรับเงินกู้ที่เป็นเทอมโลนนะคะส่วนตัวสัญญาใช้เงินแล้วก็สินเชื่อแฟคทอรี่เนี่ยอันนี้สามารถที่จะขยายระยะเวลาสูงสุดออกไปได้180วันแล้วก็สามารถพักชำระดอกเบี้ยได้ด้วยนะคะ
0: เป็นแบบอันนี้จะเห็นความแตกต่างว่าไม่มีคำว่า 0% ก็แปลว่าพักชำระการพักชำระไม่ว่าจะต้นหรือดอกเนี่ยคือการพักไม่ต้องจ่ายเงินออกจากกระเป๋าดีไหมดีเก็บเงินไว้หมุนเวียนดีไหมดีแต่ดอกเบี้ยมันเดินตลอดเวลาในช่วงที่พักนะนั่นแปลว่าเดี๋ยวหลังพักเนี่ยดอกเบี้ยที่มันเกิดขึ้นใหม่เก็บไว้เนี่ยจ่ายยังไง
1: ทบไว
0: ้เอาไปจ่ายตอนสุดท้ายหรือไปเกลี่ยงวดที่เหลือหรือยังไงอันนี้ต้องไปเช็คกับแบงก์ก่อนนะครับไม่ใช่เดี๋ยวพอบอกพัก6เดือน12เดือนออกมาแล้วต้องจ่ายโครมเลยเนี่ยดอกเบี้ย6เดือน12เดือนสะสมนี่มันเยอะนะท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะอันนี้สำคัญเนาะคุณสุรชัยต้องเช็คให้ดีเพราะว่าบางทีเราได้ยินคำว่าพักเนี่ยเราอาจจะคิดว่าไม่จ่ายเออแล้วเป็นศูนย์จริงๆเขาพักไว้แล้วเขารวมก้อนเอาไว้แต่ไอ้ก้อนนี้จะจ่ายเท่าไหร่เนี่ยต้องเคลียร์กันใช่ไหมคะเดี๋ยวตกใจภายหลัง
0: ดอกเบี้ยมันเดินลุยน้ำทุกวันเลยนะเนี่ยดอกเบี้ยมันเดินทุกวันโอเคครับหมดได้ยังครับอันนี้
1: ก็อันนี้มีสินเชื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการวงเงิน 10% ของวงเงินเดิมขั้นต่ํา 30,000 บาทสูงสุด 200,000 บาทอันนี้อัตราดอกเบี้ยเขาจะเป็น MLR แล้วก็ปลอดชำระเงินต้น12เดือนแล้วก็มีพวกสินเชื่อเติมทุนเสริมสภาพคล่องธุรกิจอะไรแบบเนี้ยนะคะ
0: อันด
1: อ
0: กเบี้ยพิเศษอันนี้ปล่อยกู้เพิ่มเนี่ย
1: อันนี้ของใหม่ใช่
0: ไอ้ปล่อยกู้เพิ่มใหม่เนี่ยไม่ควรเอามาคุยก่อนพักไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเอานี่เก่าอ่ะแล้วกันนะเราอยากรู้ว่านี่เก่าแต่ละแบงค์จะบริหารยังไงช่วยยังไง
1: ค่ะใช่
0: ต่อไหมคร
1: ับ Exim Bank Exim Bank เนี่ยเขามีมาตรการยืดหนี้ขยายตัวปรับลดดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าเดิมแต่ว่าเขาไม่ได้บอกอัตราคงต้องไปดูในรายละเอียด
0: แสดงว่าคนเป็นลูกค้า Exim ยังไม่รู้นะว่าไอ้ตัวเก่าเออวงเงินเก่ายืดขยายลดอะไรยังไงไม่บอกรายละเอียด
1: ค่ะใช่แล้วเขาก็จะเติมสภาพคล่องไปเพิ่มวงเงิน 20% ของวงเงินเดิมใช้อัตราดอกเบี้ยเดิมอะไรเนี่ยของใหม่อันนี้ของใหม่ของ Exim นะคะบสย.ก็จะเป็นผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อมีพักชำระค่างวด6เดือนสำหรับลูกค้านี่ที่บสย.จ่ายเคลมนะคะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดเราเห็นว่าแบงค์รัฐยังเห็นก็ได้ 0% 3เดือนเนี่ยเยอะกว่านะครับข้อดีของแบงค์รัฐก็คืออยู่ภายใต้กระทรวงการคลังกระทรวงการถือหุ้นแล้วก็บอกว่าไม่ได้หวังกำไรสูงสุดแล้วก็รัฐมนตรีสั่งการมาเองว่าให้ใช้มาตรการของแบงค์รัฐเนี่ยช่วยแต่ว่าประเด็นที่อยากจะบอกว่าคือไม่เอากำไรสูงสุดแล้วก็ ต้องการช่วยจริงๆเนี่ยมันหนึ่งเนี่ยมันควรจะเรื่องดอกเบี้ยมันควรจะไม่คิดดอกเบี้ยในช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้ให้เหมือนกับทุกแบงค์เพราะเป็นแบงค์รัฐแค่3เดือนที่ช่วยเขาเนี่ยผมไม่คิดว่าจะไปกระทบผลประกอบการกำไรกระทุนเท่าไหร่หรอกแล้วถ้าเกิดไปกระทบกำไรกระทรวงการคลังก็ควรจะยินยอมทำใจว่าตัวเองถือหุ้น 99% ตัวเองยินยอมว่าเฮ้ยแบงค์ในสังกัดข้าจะไม่มีกำไรเยอะเท่าปีที่แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่าช่วยสังคม
1: ค่ะ
0: มันก็ควรจะมีการคิดดอกเบี้ยหรือว่าเวฟให้นะครับ
1: ค่ะ
0: ตัวในกระทรวงเนี่ยเขาไปยุ่งไม่ได้เขาไปแตะไม่ได
1: ้
0: ลำบากนะครับดังนั้นอีกประเด็นสองประเด็นสุดท้ายที่จะฝากก็คือการปรับโครงสร้างพวกนี้ท่านต้องพูดให้ชัดว่าตกลงมันไปกระทบกับเครดิตบูโรไหม
1: ค่ะ
0: มีผลกับ
1: อันนี้สำคัญ
0: การเงิน
1: ค่ะโอเค
0: เครดิตบูโรไหมนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องบอกด้วยแต่ของใหม่จะกู้เพิ่มเนี่ยต้องตามด้วยว่าปล่อยกู้จริงหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะโอเคประมาณนี้เนาะคุณสุรชัยเวลาเราอาจจะหมดแต่ว่าถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมฝากมาได้แล้วก็ไปติดต่อนะทางเจ้าหนี้โดยตรงนะทางสถาบันการเงินเพื่อคุยเงื่อนไขรายละเอียดนะคะค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสุรชัยค่ะ
0: ค่
1: ะสวัสดีค่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาภาษาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงนะคะเซ็ตอินเด็กซ์ก็ยังบวกได้ดีค่ะ 1573.60 จุดนะบวกอยู่ 9.69 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 25,915 ล้านบาทนะคะช่วงนี้ก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะใครสงสัยไหมคะว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนเนี่ยนะคะแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะคะลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดค่ะรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นนะคะสำหรับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้ค่ะบัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์นะคะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้นะคะผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีค่ะและไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะหรือว่าเจ้าของกิจการค่ะผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.99% ต่อปีค่ะผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะคะมีรายได้รวม มตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนค่ะและประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.99% ต่อปีนะคะอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆค่ะเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดค่ะยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นี้นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.ghb.or.th นะคะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโทร GSB Contact Center หมายเลข1115นะคะหรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะที่ออมสินนะคะปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวที่เอามาฝากกันนะเป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตนะคะเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะคะโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมไปถึงโรคมะเร็งนะคะเรานี้คือโรค NCDs ค่ะซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคนะคะแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันเลยค่ะเสวนาประสาหมอนะคะก้อนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะจะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วปลุกเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองนะคะจะพาไปปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตนะคะพร้อมแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีค่ะแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยนะแต่กลับมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตให้เป็นปกติได้นะคะแล้วก็จะพาไปรู้เรื่องสมุนไพรไทยด้วยนะคะยิ่งห่างไกลโรค NCDs นะคะแล้วก็พาไปออกกำลังกายด้วยค่ะไปพร้อมๆกันเลยนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือนะคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ3ตุลาคม 8:30 ถึง 4:30 ที่โรงแรมดิเอมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกนะคะเหลือเพียง7ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะคะค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทนะคะสมัครได้เลยที่ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio นะแล้วพรุ่งนี้ไปเจอกันนะคะเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะคะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะใครสนใจก็รีบเลยนะคะทักไลน์ไปที่ @thinkingradioThinking Radio นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในช่วงของวันจันทร์นะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
7: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายลอบยิงอสชุดคุ้มครองตำบลเสียชีวิตขณะกรีดยางเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงสมาชิกอาสารักษาดินแดนอสและชุดคุ้มครองตำบลชตคลูโบยีไรบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกระกามหมู่8ตำบลลูโบยีไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้นายมะกอเซ็งโลมะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการลาพักโดยเมื่อช่วงเช้าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปกรีดยางพาราในสวนของตนเองต่อมาเวลาประมาณ 7:30 นขณะกำลังกรีดยางได้มีคนร้ายซึ่งซุ่มอยู่บริเวณป่าข้างสวนยางใช้อาวุธปืนลอบยิงส่งผลให้เสียชีวิตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลลูโบยีไรก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนายกกำชับเตรียมพร้อมแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนและคลาดเคลื่อนกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมทุกมิติกรณีหากมีเหตุการณ์ที่จะต้องรับมือกับอุทกภัยในจังหวัดต่างๆจะได้บูรณาการการทำงานและร่วมแรงกันไปแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินมีฝนอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้จับตาน้ำเจ้าพระยาเขื่อนระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจ่อถึงอ่างทองบ่ายนี้อยุธยารับมวลน้ำเหนือสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาหลังฝนตกหนักพื้นที่ตอนบนทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดมวลน้ำถึงอ่างทองช่วงบ่ายวันนี้เตือนประชาชนริมน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำอาจเพิ่มสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังโดยกรมชลประทานรายงานเมื่อเวลา 6:00 นที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานี43บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้านศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่ามวลน้ำจะเดินทางถึงจังหวัดอ่างทองช่วงประมาณ 15-16 นาฬิกาวันนี้สำหรับพื้นที่แหล่งแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชัยโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองคาดระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-30 เซนติเมตรส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญโพทองคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารับน้ำในอัตรารวม600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนบรรยากาศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งเป็นจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาในปริมาณมากกระแสน้ำเชี่ยวแรงโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดมีการยกผนังกั้นน้ำระยะทางประมาณ400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM ถึง Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดย ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
12: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันในวันนี้วันศุกร์นะคะ2ตุลาคม2569ค่ะหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะโดยเฉพาะกรุงเทพในบางจุดนะคะถนนร่มเกล้าเนาะยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่แล้วก็ใกล้ๆกันก็คือสมุทรปราการนะคะเห็นล่าสุดนั้นมีการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บางพีบางบ่อแล้วก็บางเสาธงนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการระบายน้ำจากคลองประเวศเขตลาดกระบังไปลงสู่คลองสำโรงเพื่อระบายออกสู่อ่าวไทยในพื้นที่ของสมุทรปราการนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะที่มีการประกาศเตือนนะสำหรับในส่วนของสมุทรปราการนะคะอีก3อำเภอคือช่วงสักประมาณ7วันนับจากนี้นะคะก็อาจจะคือระดับน้ำในพื้นที่บางพีบางบ่อบางเสาธงเนี่ยน้ำจะยังไม่ลดลงคือถ้าจะลดก็เพียงแค่เล็กน้อยนะเพราะว่าณขณะนี้มีน้ำท่วมขังอยู่เป็นบริเวณกว้างแล้วก็กำลังมีการเร่งระบายลงสู่ทะเลนะคะแล้วก็น้ำที่จะไปจากคลองประเวศจะไปเติมอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็ประกาศตั้งแต่เมื่อวานว่าขอให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดนะคะเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะ นั่นคือลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายังคงคือในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ยังคงมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคกลางมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ชัยนาทนะคะมาจนถึงนี่เลยค่ะอยุธยานนทบุรีนะคะโดยเฉพาะที่ชัยนาทนะคะเมื่อเช้าที่อำเภอสัพพยาหลังจากเขื่อนเจ้าพยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้น47เซนติเมตรแรงดันกับกระแสน้ำก็ส่งผลให้แนวกระสอบทรายที่ใช้กั้นน้ำอยู่เนี่ยนะคะก็บอกว่าในหลายจุดไม่สามารถต้านกระแสน้ำได้เลยมันก็พังทลายลงไปหมายถึงแนวกระสอบทรายนะคะหลายจุดค่ะน้ำก็เลยทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะทั้งวัดทั้งโรงเรียนส่งผลให้ตอนนี้สถานการณ์ก็ขยายวงกว้างกว่าเดิมนะคะน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางจุดนี่ท่วมสูงกว่า1เมตรนะคะชาวบ้านก็ต้องใช้เรือเลยค่ะช่วงนี้นะคะต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกบ้านบางส่วนก็อพยพไปอยู่บนถนนเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะนี่เป็น 10-20 ปีก็เหมือนเดิมเนาะชาวจังหวัดชัยนาทหลายอำเภอนะคะจะมาอยู่บนถนนเนี่ยสักประมาณช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยค่ะ 2-3 เดือนน่ะมีตั้งเต็นท์กันอยู่ข้างถนนนะคะเป็นอย่างเงี้ยตลอดก็บางบ้านก็บอกว่านี่ท่วมมาหลายวันแล้วนะคะแต่บางคนก็ยังคงอยู่บนบ้านเพราะบ้านเป็นบ้านยกสูงไม่อยากจะไปไหนเนี่ยคนแก่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอ่ะก็จะหุงหาอาหารรับประทานอยู่บนบ้านนั่นแหละไม่อยากจะออกจากบ้านนะคะมีอะไรก็กินไปนะคะซึ่งถ้าจะลงมาใต้ถุนข้างล่างเนี่ยนะคะมันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันสูงก็ต้องใช้เรือพายเข้าออกบ้านอย่างเดียวนะคะคือชาวบ้านเองบอกว่าอย่างเงี้ยทุกปี10ปี20ปีนะคะคุ้นเคยกับสถานการณ์แต่ทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมก็ยังรู้สึกเครียดนะคะเพราะว่าไม่สามารถเดินทางออกไปไหนมาไหนได้ตามปกตินะคะนี่ก็ต้องเจ้าหน้าที่เนาะวนเวียนไปดูแลไปดูเรื่องของอาหารการกินบ้างนะคะเนี่ยกางเต็นท์อยู่ก็มีสร้างเพิงพักแล้วก็นอกจากคนก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงนะคะเกือบทุกบ้านค่ะมีสัตว์เลี้ยงมีรถก็ต้องเอามาไว้ใกล้ๆตัวจอดไกลๆก็กลัวขโมยอีกเนี่ยก็เห็นบอกว่าตอนนี้ที่บริเวณถนนคลองมหาราชมีชาวบ้านประมาณ100กว่าครอบครัวนะคะอพยพมาอยู่กันบนถนนชั่วคราวก่อนตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่8ถึงกิโลเมตรที่23แน่นอนก็ทำให้พื้นผิวจราจรเหลือแค่ช่องทางเดียวการเดินทางก็ต้องเป็นไปด้วยความยากลำบากนิดนึงนะคะใครจะเดินทางไปแถวคลองมหาราชนะกิโลเมตรที่8ถึง23ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถถ้าจำเป็นต้องผ่านพื้นที่นั้นคือต้องเห็นใจชาวบ้านด้วยนะคะชาวบ้านไม่รู้จะไปไหนก็อพยพมาอาศัยชั่วคราวกลางเต็นท์อยู่บนถนนนี่แหละค่ะเนาะก็กระทบอ่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางหน่วยงานอย่างเทศบาลก็ใช้วิธีเอาถังใหญ่ๆนะคะไปตั้งตามจุดต่างๆแล้วก็เอาน้ำไปเติมให้กับประชาชนนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือห้องน้ำต้องมีอาจจะเป็นห้องน้ำชั่วคราวนะคะใช้สักประมาณเดือน2เดือนค่ะก็ต้องมีการก่อสร้างใหม่ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแบบห้องน้ำเคลื่อนที่ก็มีเนาะอันนี้ก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยที่มาอาศัยอยู่บนถนนนะคะห้องน้ำก็ต้องเป็นจุดเป็นจุดด้วยเหมือนกันค่ะก็เดือดร้อนไปทั่วเนาะที่เฉพาะอำเภอเดียวของชัยนาทที่พูดถึงเนี่ยนะคะอำเภอสัพพยาเขาบอกว่าน่าจะเป็นพันครัวเรือนก็สถานการณ์ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นโอ้โหดูไม่จืดเลยนะคะเนี่ยพายเรือบางคนก็เวลาจะออกนอกบ้านไปซื้อกับข้าวกับปลาใช่ไหมถ้ามีแมวมีหมาก็ต้องเอาไปด้วยค่ะพายเรือแล้วก็มี สัตว์เลี้ยงไปด้วยนี่คือสถานการณ์ณขณะนี้สำหรับในประเทศไทยนะคะมันต้านไม่อยู่จริงๆนะน้ำค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับณขณะนี้ค่ะก็รู้สึกปัญหาเยอะแยะไปหมดเนาะก็รายงานเรื่องน้ำท่วมก็น่าจะได้ทุกที่นะคะณขณะนี้แล้วก็เดี๋ยวเดือนช่วงปลายเดือนนี้กับเดือนหน้าเนาะถ้าจำไม่ผิดความหนักก็จะมาอยู่ที่ภาคใต้นะคะความหนักก็จะมาอยู่ที่ภาคใต้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีทางใต้นะคะเดือนพฤศจิกาเนี่ยน้ำเยอะแน่นอนนะคะก็ท่วมไปนี่แหละตั้งแต่สุราษฎร์นะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังก็จะเหมือนกันเลยนะคะทุกปีก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วจะต้องทำยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยค่ะตอนนี้ก็คงจะต้องหาวิธีการดูแลตัวเองกันไปเนาะในแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวนะคะในเรื่องของรถสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะทางระบบประกันนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยดร.สมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมนะคะบอกว่าทางรัฐเนี่ยมีการกำหนดกรอบวงเงินค่าเบี้ยประกันภัยรวมเอาไว้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะรถนะคือเป็นประกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยรวมๆอ่ะเป็นประกันภัยรวมๆเขากำหนดกรอบวงเงินค่าเบี้ยประกันเอาไว้ 15,500 ล้านก็จะแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มนะคะ 15,000 ล้านแล้วก็กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มเหมือนกัน500ล้านประชาชนจะได้รับการคุ้มครองทั้งด้านทรัพย์สินชีวิตและทุพพลภาพตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์สมมติถ้าบ้านเสียหายจากน้ำท่วมนะคะเขาก็จะคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท 100,000 บาทตัวเลขนี้การคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยนั้นจะครอบคลุมบ้านที่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร์เท่านั้นรวมถึงถ้าเป็นที่พักแบบไม่มีบ้านเลขที่แต่ก็ต้องได้รับการรับรองว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีคนอยู่เป็นประจำอันนี้ถ้าใครแบบปลูกสร้างบ้านอย่าสร้างแบบหลบๆเอาไว้นะคะต้องไปแจ้งนะคะต้องไปแจ้งถ้าเป็นต่างจังหวัดก็แจ้งอบต.ว่ามีบ้านที่คนอยู่อาศัยเป็นประจำคืออาจจะไม่ได้มีเลขที่บ้านนะคะสร้างเพิ่มขึ้นมาในบ้านหลังนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะต้องไปแจ้งนะคะเผื่อมีเหตุการณ์แบบเนี้ยก็จะได้รับการคุ้มครองด้วยนะคะตามการสำรวจเพิ่มเติมของกรมการปกครองที่เพิ่งจะสิ้นสุดไปเมื่อวันที่15กันยายนเขาระบุตามนี้เลยนะคะในเรื่องการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยว่าต้องมีบ้านเลขที่ตามกฎหมายถ้าไม่มีบ้านเลขที่ก็ต้องอบต.หรือว่าหน่วยงานในพื้นที่รับทราบว่ามีคนอยู่เป็นประจำนะคะความคุ้มครองนั้นไม่ได้ครอบคลุมทรัพย์สินในบ้านนะคะทรัพย์สินทุกอย่างที่อยู่ภายในบ้านนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คุ้มครองด้วยหมายถึงประกันในกรมธรรม์ที่อยู่อาศัยนี่นะคะคุ้มครองเฉพาะสิ่งปลูกสร้างกับสิ่งที่ติดตั้งตึงตรานี่ก็ใช้คำนี้อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์บิวอินอันนี้ติดตั้งตึงตรานะคะแต่ถ้าเป็นตู้ที่ซื้อมาวางไว้โซฟาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้แล้วก็จะครอบคลุมภัยพิบัติ3กลุ่มคือน้ำท่วมนะน้ำท่วมจากลมพายุน้ำป่าน้ำโคลนถล่มอะไรเงี้ยอันนี้ได้หรือลมวาตภัยรวมถึงฟ้าผ่าก็ได้ด้วยแล้วก็แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรเงี้ยขึ้นใต้น้ำสึนามิอันนี้ก็จะครอบคลุมให้ประมาณ3กลุ่มนี้นะคะน้ำท่วมก็ระบุไปให้ชัดเหมือนกันว่าถ้าบ้านไหนได้รับความเสียหายนะคะจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 ก่อนอันเนี้ยจะไม่ต้องรอให้การประเมินความเสียหายแล้วเสร็จอะไรเบื้องต้น 10,000 แล้วก็หลังจากประเมินความเสียหายที่แท้จริงแล้วสามารถได้รับค่าสินไหมเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 90,000 ก็ทำให้วงเงินความคุ้มครองรวมสูงสุดอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะอันนี้เรื่องของน้ำท่วมบ้านถ้าเป็นฟ้าผ่าหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวเป็นลมพัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เบื้องต้นนั้น 5,000 ก่อน แล้วก็ไปรับเพิ่มเติมหลังจากประเมินความเสียหายจริงอีกไม่เกิน 95,000 บาทรวมแล้วก็สูงสุดไม่เกิน 100,000 เหมือนกันต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะไม่ว่าความเสียหายจากข้อตกลงคุ้มครองข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อการจ่ายค่าสินไหมรวมกันของประกันเนี่ยนะคะยังไงก็ไม่เกิน 100,000 นะถ้าบ้านไม่เสียหายแต่ว่าสมมติไม่ได้ท่วมบ้านเนาะน้ำมันล้อมอยู่ออกไปไหนไม่ได้อันนี้ก็มีสิทธิ์ได้ค่ะแต่ต้องเกิน7วันนะน้ำล้อมบ้านอยู่เกิน7วันมีสิทธิ์ 10,000 บาทอันนี้ในกรณีบ้านไม่เสียหายแต่ถ้าบ้านเสียหายก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะก็เดี๋ยวจะไปเข้านั่นแหละวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 100,000 ต่อครั้งต่อหลังคาเรือนอีกเงื่อนไขสำคัญสำหรับกรณีน้ำท่วมนะคะนี้ขอให้เจ้าของบ้านนั้นเนี่ยได้รับทราบกันว่าแม้ตัวบ้านจะไม่ได้รับความเสียหายแต่ถ้ามีว่าน้ำล้อมอย่างต่อเนื่อง7วันนะคะอันนี้ก็ได้ 10,000 แต่น้ำล้อมอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าจะได้แบบ 10,000 อัตโนมัตินะแต่ต้องไปเข้าเงื่อนไขเรื่องเวลาอย่างที่บอกนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบสำรวจเรื่องผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตามที่กรมธรรม์กำหนดด้วยนะคะและไม่คุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะตู้เย็นพัดลมทีวีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวไม่ได้ขอย้ำได้เฉพาะเฟอร์นิเจอร์ตรึงตรานะคะที่ไอบิวอินทั้งหลายได้ชัดเจนค่ะเรื่องของกรมธรรม์ที่อยู่อาศัยว่าจะมีการคุ้มครองเฉพาะตัวสิ่งปลูกสร้างแล้วก็สิ่งติดตั้งตรึงตราเท่านั้นนะคะแอร์ยังไม่ได้เลยเครื่องปรับอากาศนะคะมาบ้านก็บอกว่าแอร์มันก็อยู่สูงอ่ะสูงบางทีมันก็ท่วมนะคะมันก็มิดเหมือนกันเนาะเครื่องใช้เครื่องตกแต่งต่างๆนะคะจึงหมายความว่าถ้าน้ำเข้าบ้านเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวได้รับความเสียหายส่วนนี้ไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกรมธรรม์นี้นะคะที่ทางสมาคมประกันวินาศภัยมีการชี้แจงระบุชัดนะคะส่วนกรณีถ้าเสียชีวิตนี่ก็มีคนเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันนะคะหลายจังหวัดด้วยค่ะบางจังหวัดก็ตัวเลขสูงอยู่นะคะระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยเขาจะมีความคุ้มครองด้านชีวิตและร่างกายไว้ด้วยคนไทยถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองก็คือน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะวาตภัยมีลมอะไรอย่างนี้นะอันนี้จะได้รับค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ก็จะจ่ายไปที่ทายาทนะคะหรือไม่เสียชีวิตแต่ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยพิบัติก็จะได้รับการคุ้มครอง 200,000 ต่อคนนะคะก็เริ่มคุ้มครองเมื่อวานนะคะ1ตุลาคม2569ค่ะถ้ามวลน้ำเดิมเนี่ยจะไม่อยู่ในความคุ้มครองนะอันนี้ให้ชัดเจนนะคะเพิ่งจะเริ่มคุ้มครองเมื่อวานนี้เองค่ะ1ตุลาคม2569มวลน้ำเดิมที่ท่วมก่อนหน้านี้ไม่อยู่ในความคุ้มครองเพราะว่ากรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเขากำหนดระยะเวลาความคุ้มครองเอาไว้ตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ก็เพิ่งจะเริ่มเมื่อวานเนี่ยเขาย้ำเลยค่ะเพราะฉะนั้นในความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนเมื่อวานก่อน1ตุลาคมกับความเสียหายที่เกิดจากมวลน้ำที่มีอยู่เดิมจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยครั้งนี้จบเลยที่คลองจันที่ร่มเก้าอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่านั่นคือมวลน้ำเดิมเมื่อ 5-6 วันก่อนนะคะใครที่ได้รับความเสียหายก่อนเริ่มเวลาความคุ้มครองดังกล่าวนะคะอันนั้นก็ไปเรียกร้องการเยียวยาจากภาครัฐเอาตามมาตรการปกตินะก็บ้านก็อยู่กี่บาท 40,000 กว่าใช่ไหมแล้วก็มีอีกก้อนหนึ่งก็คือ 9,000 บาทน้ำท่วมนะคะหน่วยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครั้งนี้เนี่ยมีปภ.นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยรับงบประมาณแล้วก็เบิกจ่ายให้กับผู้รับประกันภัยขณะที่สำนักงานกปภ.กับสมาคมประกันวินาศภัยไทยเขาก็จะร่วมกันดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยเพื่อรองรับการประเมินความเสียหายแล้วก็จ่ายค่าสินไหมให้กับประชาชนตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่กำหนดค่ะนี่คือเรื่องของภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็ต้องรับทราบตามนี้นะ1ตุลาคม69ถึง1ตุลาคม70นะที่เริ่มคุ้มครองท่วมกันก่อนหน้านั้นไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะมันก็เป็นไปตามนี้ณขณะนี้ก็ถือว่าต้องติดตามกันนะคะว่าจะมีการฟื้นฟูจะอะไรกันแบบไหนอย่างไรนะคะที่คลองจันเนี่ยคลองจันเมื่อวานนี้น้ำลดลงน่าจะเกือบครบทุกแฟลตแล้วนะคะทุกตึกแล้วเนาะเพราะว่ามีการใช้ท่อซิ่งเนาะก็เรียกว่าท่อพญานาคเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคซิ่งมาสูบออกเข้าไปที่นิด้านะคะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นตัดสินใจทุบเกาะกลางถนนเสรีไทยให้น้ำที่สูบออกจากคลองจันเนี่ยไหลไปท่วมนิด้าแทนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไหลลงสู่คลองแสนแสบที่อยู่ทางข้างหลังของนิด้านะคะก็โหชาวบ้านก็ดีใจเนาะนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวต้องรอนะคะเพราะเห็นอาจารย์นิด้านะคะรองศาสตราจารย์ดร.อานนท์น่ะเป็นคนโพสต์นะว่าทางนิด้าเนี่ยยอมให้เจ้าหน้าที่นั้นสูบน้ำจากขยะคลองจันที่เริ่มเน่าเนี่ยเข้าไปท่วมนิด้าก่อนนะคะแล้วก็จะได้ระบายลงคลองแสนแสบนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็ต้องเอื้ออาทรพึ่งพาอาศัยกับชุมชนรอบข้างด้วยนะคะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็แชร์โพสต์นี้ของอาจารย์อานนท์เพื่อเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงของข้อมูลนี้นะคะว่าเกิดจากโกแพนี่คือรัฐมนตรีว่าการช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคือมท.4นะโกแพเนี่ยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะเขาเอาท่อซิ่งนี่แหละมาจัดการนะคะก็เห็นนายกก็แชร์ตรงนี้ด้วยนะคะแชร์ในส่วนของที่อาจารย์อานนท์เป็นคนโพสต์เนี่ยค่ะก็ต้องจับตาสำหรับในเรื่องของน้ำเหนือเหมือนกันนะคะณขณะนี้เพราะว่าในเรื่องของเกี่ยวกับโมเดลเรื่องของการรันโมเดลมวลน้ำล่าสุดนะคะที่อาจารย์สุเสรีสุภราทิตย์นะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะได้โพสต์ข้อความนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวช่วงวันนี้เนี่ยจะแถลงข่าวใหญ่ในหัวข้อน้ำกำลังบุกกรุงสักประมาณบ่ายโมงนะคะเพื่อจะได้เปิดเผยผลการรันแบบเรียกว่ารันโมเดลนะคะรันแบบจำลองวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงของมวลน้ำหลากในล่าสุดซึ่งการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยพบสัญญาณเชิงบวกซึ่งคาดการว่าอีก10วันข้างหน้าพื้นที่ภาคกลางกับกรุงเทพเนี่ยจะมีฝนชะลอตัวแล้วแล้วก็ไม่น่าจะมีฝนตกหนักแล้วรวมถึงความเสี่ยงจากพายุจรก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำขณะเดียวกันมวลน้ำเหนือจากแม่น้ำแม่ปิงที่นครสวรรค์นะคะตรงบรรพตพิสัยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องก็เลยส่งผลให้ยอดน้ำหลากที่นครสวรรค์ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วที่ประมาณ 2,610เซนติเมตรนะคะปริมาณน้ำสะสมในปัจจุบันนั้นเนี่ยอาจารย์ศิริบอกว่าต่ำกว่าปี54นะคะคิดเป็นเพียง 57% ของปี54เท่านั้นแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะปีนี้หนักเลยฝั่งตะวันออกตั้งแต่เมนบุรีคลองสามวาคันนายาวบางกะปิบึงกลุ่มนะคะหรือแถวลาดกระบังลาดกระบังร่มเกล้าอ่อนนุชแถวนั้นเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังคงเร่งระบายน้ำปลายคลองลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงวิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เลยทำให้ระดับน้ำใต้เขื่อนนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อการล้นคันกั้นน้ำพื้นที่วิกฤตเหนือเขื่อนนอกคันกั้นน้ำตอนนี้ก็อยู่ที่ชัยนาทที่บอกไปแล้วช่วงต้น แล้วก็อีกจังหวัดนึงคืออุทัยธานีนะคะส่วนพื้นที่วิกฤตใต้เขื่อนมีอำเภอสัพพยาชัยนาทเช่นกันจังหวัดสิงห์บุรีทั้งจังหวัดอ่างทองอยุธยาแล้วก็แนวคันกั้นน้ำคลองมหาราชที่มีชาวบ้านไปอยู่บนถนนนั่นแหละนะคะเป็นพื้นที่รับน้ำทุกปีและรวมถึงพื้นที่แม่น้ำสายรองอย่างชุมชนริมแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำท่าจีนในจังหวัดสุพรรณบุรีกับนครปฐมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ศิรีพูดคร่าวๆก่อนจะแถลงใหญ่ในช่วงบ่ายโมงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะคะว่าณขณะนี้ความเสี่ยงสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลการระบายน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จุดเปลี่ยนความเสี่ยงหรือว่าระดับความรุนแรงจะเริ่มเกิดขึ้นถ้ายอดน้ำหลากที่นครสวรรค์เพิ่มสูงขึ้นจนทะลุเกิน 3,000 ทั้งนี้อาจารย์เสรีก็เลยเสนอแนวทางว่าขอให้รัฐบาลมีการสื่อสารเตือนภัยตามข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนกแล้วก็เน้นย้ำให้ติดตามอัปเดตข้อมูลกันทุกวันนะจนกว่าจะมั่นใจว่ามวลน้ำ

0: แบบมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะคะคนที่ไม่เคยเจอก็อาจจะไม่เคยแต่คนที่เคยเจอแล้วเนี่ยคือหวาดผวากันอย่างหนักนะคะคือภาวนาโอ้โหว่าขออย่าให้เกิดขึ้นกันอีกเลยใครที่เคยเจอสักรอบนะคงจะรู้นะสำหรับเรื่องนี้นะคะผลกระทบมันกว้างขวางมากนะคะไปกันทุกที่โดยเฉพาะนี่อย่างล่าสุดเนี่ยเคยคนที่ใช้บริการของสายการบินโดยเฉพาะการบินไทยการบินแห่งชาติเราเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยต้องเร่งระดมกันทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการบินให้กลับมาเป็นปกตินะคะเพราะว่าโอ้โหเราเห็นกระเป๋าเนี่ยนะคะกองพเนินเลยนะคะติดอยู่ที่สนามบินล่าสุดทางบริษัทการบินไทยก็บอกว่าเดี๋ยวกำลังจะเร่งบริหารจัดการเที่ยวบินกับระดมกำลังทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการเต็มรูปแบบทุกเที่ยวบินในวันพรุ่งนี้3ตุลาคมนะคะนี่ก็มีขึ้นหลังจากที่การบินไทยจำเป็นต้องปรับลดจำนวนเที่ยวบินในช่วงต้นเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเมื่อวันที่1คือเมื่อวานนี้เขาปรับลดลงไปถึง15เที่ยวบินนะคะวันนี้ก็ลดไปอีก9เที่ยวบินค่ะนี่สำหรับการบินไทยนะคะ24เที่ยวบินแล้วนะช่วง2วันนี้แล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกก็เดี๋ยวจะเปิดให้บริการสำนักงานบัตรโดยสารที่สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์3และ4ตุลาคมค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะกระเป๋าติดค้างตอนนี้ก็เลยต้องรีบแก้เกมนะคะที่จะให้บริการแบบเต็มรูปแบบนะคะก็ถือว่ามีคนได้รับผลกระทบกันค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับในส่วนของสายการบินจริงๆณขณะนี้เนี่ย อย่างที่บอกนะคะหลายคนว่าจะเดินทางไปต่างประเทศจะไปโน่นนี่นั่นเลยพวกนี้นะคะก็อาจจะยังต้องเช็คกันนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะจะไปได้ไหมจะยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของอาการเจ็บป่วยนะของแต่ละคนที่ลุยน้ำอะไรพวกนี้นะระวังเรื่องของเกี่ยวกับการติดเชื้อด้วยนะคะเพราะว่าน้ำในบางจุดนั้นเนี่ยเริ่มเน่าค่ะนี่พอน้ำเน่าก็จะต้องมีน้ำขังน้ำเน่าเนี่ยพอคนไปสัมผัสนะมีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้มีอาการแพ้เจ็บป่วยได้นะคะตอนนี้ที่ทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการเตือนอยู่นะคะสำหรับณขณะนี้ว่าต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมี8จังหวัดนะคะที่เกี่ยวข้องกับน้ำทะเลหนุนสูงด้วยค่ะทั้งปากแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งนั่นคือกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมปราจีนบุรีนนทบุรีแล้วใช่ไหมปราจีนบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพนะคะนี่คือ16จังหวัดนะคะที่มีโอกาสน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังนะสำหรับในบางพื้นที่นะคะแต่ว่าที่บางจังหวัดก็อาจจะแค่เฝ้าระวังนะที่หนักเลยอะฉะเชิงเทราปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพนะคะนี่คือ8จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นการแจ้งเตือนสาธารณภัยจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะคะให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้มีการเฝ้าระวังแต่ก็ไม่ตื่นตระหนกแล้วก็ไม่ประมาทนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ฝนก็ยังคงไม่ลดลาวาตกเท่าไหร่นะอาจจะลดลงไปจากวันก่อนหน้าสักประมาณ 20-30% นะคะแต่ก็ยังมีตกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999

0: บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M-Cord หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่จริงจริงเรดิโอทุกวันเสาร์4โมงเย็น
4: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: าง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าในการเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะนั่นคือธนาคารออมสินเชิญชวนทุกท่านนะคะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ค่ะเป็นบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMoรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเป็นการเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving ด้วยตัวเองผ่านแอป MyMo ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะแล้วก็เดือนนี้ยังจะเอาใจสายแซ่บกันอยู่นะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารปักหมุดฟังทางนี้เลยนะคะพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงชลบุรีการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมกับคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดและก็งานประจำอำเภอมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งเน้นๆค่ะน้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นแซ่บถึงใจถึงเครื่องและน้ำพริกแมงดากินหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆแน่นอนจะทานเป็นอาหารหลักก็ได้คุกข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยเลิศทุกมื้อวันนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกแถมฟรีทันทีไปเลยค่ะน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกรวมแล้วรับไปเลยยกเซตนี้24กระปุกเต็มๆนะคะทั้งหมดนี้จ่ายเพียง890บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยที่ช็อปมาเนียบายเอ็มคอร์ด02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะหรือใครจะซื้อให้กับคนที่เรารู้จักกำลังน้ำท่วมอยู่นะคะออกจากบ้านไม่ได้นี่แหละโทรสั่งซื้อไปเลยแล้วก็ขอบ้านเลขที่ปลายทางนะคะเดี๋ยวทางช็อปมาเนียก็จะส่งให้เลยนะคะนี่เหมาะมากเลยนะคะ24กระปุกเต็มๆเนี่ยโอ้โหอยู่ได้หลายวันนะคะแล้วก็มีไข่เจียวมีไข่ต้มอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะรับประทานได้แล้วนะคะอยู่ในช่วงที่แบบหลายคนบอกว่าโอ้อาหารการกินช่วงนี้ก็อาจจะหายากหน่อยนะคะไข่ช่วงนี้ก็อาจจะหายากนิดนึงนะคะแต่มีน้ำพริกยังไงก็รอดแน่นอนนะคะวันนี้มาป้ายยาทริปดีๆที่เป็นสิริมงคลส่งท้ายปีให้กับทุกท่านนะคะด้วยทริปนี้เลยค่ะมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกปฏิหาริย์ล้านนาเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่2570ครั้งนี้แบบไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเพราะว่าจะนำทีมโดยอาจารย์กทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาทุกท่านบินตรงอย่างสะดวกสบายกับไทยแอร์เอเชียสู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำ ไปกราบพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่จังหวัดเชียงใหม่ที่วัดพระสิงห์แล้วก็ไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในทริปนี้ก็คืออาจารย์คทาจะนำทุกท่านไปร่วมทำพิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพค่ะไม่เพียงแค่นี้นะคะจะพาไปกราบสักการะพระธาตุหลิพุนชัยพระธาตุองค์สำคัญที่เป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมล้านนาพร้อมกับส่งต่อความสุขนะร่วมเลี้ยงไอศครีมให้กับน้องๆที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจังหวัดลำพูนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากไปไหว้พระแล้วกิจกรรมไลฟ์สไตล์ก็มีนะคะจะพาทุกท่านไปสูดอากาศเย็นสบายแถมได้ถ่ายรูปสวยๆที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนจำด้วยค่ะใครที่เห็นภาพเห็นวิวเห็นรีวิวแล้วอยากจะไปโอ้พลาดไม่ได้จริงๆนะดิฉันเองหนึ่งในนั้นนะคะเห็นภาพแล้วก็อยากจะไปนะคะปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มมันสวยจริงๆนะคะเดินเล่นถนนคนเดินก็สุดชิลที่นี่นะคะแล้วก็พลาดไม่ได้กับการดื่มด่ำกับกาล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนานะคะซึ่งอาจารย์กาธาจะมาถอดรหัสความปังอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตริย์กันเลยแล้วก็พักผ่อนสุดแกรมกันที่สิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปานะคะทริปนี้จะออกเดินทาง27 28 29พฤศจิกายนนี้นะคะขณะนี้ Early Bird เพียง 29,999 บาทค่ะจากราคาเดิม 21,999 บาทแต่จองถึงวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นต้องบอกก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะราคาเต็มทุกที่นั่งค่ะรับเหรียญรับเหรียญโชคดีเสริมสิริมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีที่ผ่านพิธีมังคลาภิเษกมาแล้วเมื่อวันที่9เดือน9ปี69ที่ผ่านมาจากอาจารย์คทาชินบัญชรจองที่นั่งแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมนะคะสำหรับโปรแกรมขอโปรแกรมการเดินทางก็ได้ค่ะเบอร์นี้เลย0814986322 0814986322นะใครที่สนใจรีบจองนะคะ27ถึง29พฤศจิกายนนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกลปฏิหารล้านนากับอาจารย์คทาชินนักบัญชรนะคะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมของเราวันพรุ่งนี้แล้วมีที่นั่งเหลืออยู่นิดนึงนะคะอยากจะให้เต็มเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากรอให้คุณหมอนัดนะคะถึงค่อยคิดจะเปลี่ยนชีวิตค่ะเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองหรือแม้แต่โรคก้วนโรคสมองเสื่อมรวมถึงในส่วนของสิ่งที่น่าจะทำให้ทุกคนนั้นเนี่ย เริ่มดูแลสุขภาพกันนะคะนั่นคือ NCD ค่ะไม่ได้มาจากเชื้อโรคนะโรค NCD เนี่ยแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองกันทุกวันนะคะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เลือกกินอันเนี้ยปลาต้องโผล่ลาบนมข้นเยิ้มๆแล้วก็กินมาอย่างเงี้ยไม่รู้กี่สิบปีแล้วนะคะก็มันอร่อยอ่ะแต่ก็ลืมไปว่านั่นแหละเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมนะคะความชอบจริงๆก็ไม่ดีเท่าไหร่นะชอบแบบซ้ำๆย้ำๆเดิมๆนะคะนี่แหละพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้ขอย้ำนะคะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD จะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองนะคะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงกันที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์นั้นเปลี่ยนชีวิตได้แน่นอนพร้อมแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีแชร์ประสบการณ์ของคนที่เคยป่วยแต่ว่าขณะนี้กลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติดีแล้วและมารู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCD กันรวมถึงออกกำลังกายไปพร้อมๆกันในงานนี้นะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือนะเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยจนรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วต้องไปหาหมอแล้วนะคะ3ตุลาคมคือพรุ่งนี้แล้วนะคะ 8:00 น.ถึง 16:00 น.ที่โรงแรม The Emerald ถนนราชดาลนะคะเราจะจัดกิจกรรมเสวนาประสาหมอกันที่นั่นค่ะใครที่สนใจรีบติดต่อที่ LINE @line thinking radio เลยนะคะยังมีที่ว่างอยู่นิดหน่อยประมาณสัก 3-4 ที่นั่งนะคะ@thinking radio เพราะว่าสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยมากินอยู่เป็น ไปด้วยกันกับกิจกรรมนี้ที่เราจัดกันเป็นประจำนะคะอยากให้ทุกท่านไปร่วมนะเผื่อจะได้มีแรงบันดาลใจในการปรับเนาะสำหรับชีวิตของตัวเราเองนะคะคือตอนนี้เนี่ยขอบอกเลยนะคะในพื้นที่ที่อื่นไม่ทราบเนาะภาคใต้นะคะตอนนี้โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตค่ะโควิดระบาดหนักมากจริงๆคือกำลังระบาดอ่ะแล้วก็หลายคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่โควิดนะคะเพราะว่าอาการมันเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาแต่ไปซื้อยามาแล้วมันไม่หายกินยาแก้ปวดนะกินยาสารพัดละพาลงพาราป้าทลายจนก็ไม่หายสุดท้ายก็ลองไปซื้อชุดตรวจมาดูอ้าวโควิดนั่นเองนะคะซึ่งณขณะนี้ก็บอกว่าไม่ต้องตรวจหรอกโควิดกำลังระบาดเลยนะคะเพราะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องช่วยกันดูแลสุขภาพนะคะนี่เป็นโรคประจำถิ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วยกันดูแลสุขภาพหน่อยเนาะในยามแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณภาพชีวิตนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับคนที่แบบเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนหลักอะไรประมาณนี้นะคะที่จะต้องดูแลเพราะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงนะคะณขณะนี้เนาะตอนนี้เราก็บอกว่าในประเทศไทยเรากำลังเจอกับความท้าทายอยู่หลายด้านนะคะหนึ่งในนั้นก็นี่แหละค่ะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไปดูตามโรงพยาบาลเถอะค่ะวันนี้วันศุกร์เนาะตั้งแต่เช้าจนตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะคะบางท่านยังไม่ได้พบหมอเลยค่ะแล้วก็กว่าจะเจาะเลือดอะไรกันเสร็จนะคะเพราะว่าก่อนจะเจาะเลือดก็ต้องงดน้ำงดท่างดอาหารกันไปใช่ไหมทีนี้มันก็นานเนาะเจาะเลือดจบแล้วถึงจะได้รับประทานอาหารกันมื้อเช้ามื้อแรกแล้วก็กว่าจะได้เจอหมอกว่าจะได้รับยาเดี๋ยวนี้บางโรงพยาบาลก็ดีหน่อยนะคะก็คือรอรับยาที่บ้านค่ะเดี๋ยวก็จะส่งมาทางไปรษณีย์ให้อันนี้ก็ยังดีนะคะแต่ว่าไม่ป่วยอ่ะดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะไปอยากจะไปร่วมกิจกรรมเสวนาภาษาหมอรีบแอดไลน์นะคะขอโปรแกรมขอสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะที่แอด Thinking Radio ของเราค่ะมีที่นั่งว่างอยู่ประมาณนี้แหละค่ะ 3-4 ที่นั่งเหลืออยู่ประมาณนี้นะคะสำหรับเสวนาภาษาหมอในวันพรุ่งนี้ก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยสุขภาพดีนะคะเราเน้นป้องกันดีกว่าการรักษาเพราะว่าโรคที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเรานะมันไม่ได้มากับไม่ได้มากับบรรพบุรุษนะบางคนบอกว่าอ๋อญาติทางฝ่ายคุณยายเป็นบางคนบอกญาติทางฝ่ายคุณปู่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องไปโทษบรรพบุรุษนะคะเราก็ต้องโทษที่ตัวเราเองนะว่าณขณะนี้เนี่ยเรามีพฤติกรรมแบบไหนอย่างไรนะคะถ้ากินปลาต้มโกทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะคะอันนี้ก็ดูพฤติกรรมการกินเป็นหลักนะคะกลับไปที่โควิดอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะคะอาจารย์หมอธีรวัฒน์เหมจุฑาได้โพสต์ถึงเรื่องของปัจจุบันนี้อาจารย์เป็นประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์และบูรณาการและสาธารณสุขของมอรังสิตเหมือนกันอ้างถึงผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการเฝ้าระวังความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19นะคะเขาระบุชัดเจนไปที่ประเทศอิสราเอลค่ะคือเป็นการตั้งข้อสังเกตถึงการรับรู้และการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงต่อสาธารณชนในช่วงแรกของการฉีดวัคซีนกันน่ะหรือว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเพิ่งจะเผยแพร่เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนนี้เองนะคะวิเคราะห์ชุดข้อมูลกับการเฝ้าระวังความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลโดยชุดข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยบันทึกผู้เข้ารับบริการรักษาในโรงพยาบาล500กว่ารายมีเสียชีวิต67รายซึ่งมีรายงานต่อบริษัทไฟเซอร์เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมปี64ถึงพฤษภาคมปี65ค่ะก็รวมๆก็1ปีเสร็จๆนะคะงานวิจัยระบุว่าจากข้อมูลผู้ป่วยที่มีข้อมูลอายุชัดเจน500กว่ารายเนี่ยมีอยู่211รายหรือ 39.8% เป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีแล้วพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบในผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวทั้งหมด250รายหรือ 47.1% ขณะที่ในกลุ่มป่วยอายุต่ำกว่า30ปีพบภาวะดังกล่าว151คนจาก211รายก็คิดเป็น 71.6% ในกลุ่มป่วยอายุน้อย134รายไม่มีประวัติทางการแพทย์ที่มีนัยสำคัญตามเกณฑ์ของการศึกษาแต่ว่าในจำนวนนี้เนี่ยมี 99รายหรือประมาณ 73.9% ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะคะผู้วิจัยเนี่ยเขาระบุเลยว่าสัญญาณความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนั้นถูกสื่อสารต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณชนหลังจากเกิดเหตุการณ์มาแล้วประมาณ 3-4 เดือนคือเป็นการสื่อสารในระยะแรกเน้นย้ำว่าภาวะนี้มันเจอไม่บ่อยมีอาการโดยทั่วไปไม่รุนแรงและมีความเสี่ยงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบจากโควิด -19 แล้วก็อาจารย์ธีรวัฒน์ไปยกข้อมูลที่ระบุว่าช่วงระยะเวลาภายในวันที่15มีนาคมปี64เนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณ3เดือนหลังจากเริ่มฉีดวัคซีนกันในประเทศอิสราเอลนะคะมีข้อมูลว่ามีคนเสียชีวิต46รายเข้ารับการรักษาตัวโรงพยาบาล157รายกรณีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือว่าเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ65รายข้อมูลนี้มาจากระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์แล้วก็ส่งต่อไปยังผู้ผลิตวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเชื่อมโยงประเด็นนี้เกี่ยวกับการสอบสวนของทางอนุกรรมธิการถาวรด้านการสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐด้วยนะที่เขาเปิดเผยเอกสารกันอันนี้เป็นเอกสารภายในของอย.สหรัฐนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะในช่วงต้นปี64นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีผลอะไรอย่างไรหรือไม่อย่างไรนะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลวัคซีนโควิดนะคะว่าพอฉีดไปแล้วเนี่ยมีสัญญาณเรื่องของโรคหัวใจอักเสบนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบทุกรายนะคะไม่ได้ไม่ความว่าเป็นแบบทุกรายนะคะที่รับการพิสูจน์ว่าวัคซีนเป็นสาเหตุโดยตรงของการเสียชีวิตหรือว่าการเจ็บป่วยแต่ว่าในงานวิจัยเนี่ยเขามุ่งวิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลเฝ้าระวังแล้วก็กระบวนการสื่อสารความเสี่ยงเป็นสำคัญนะคะก็คือเชื่อมโยงให้ดูแล้วก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆนะคะแต่ว่ายังเป็นเรื่องของการตีความของการเฝ้าระวังของข้อมูลเฝ้าระวังและการตรวจสอบสัญญาณความปลอดภัยอยู่นะคะแต่ว่าไอการพบเหตุการณ์หลังการฉีดวัคซีนนั้นก็ยังไม่สามารถมายืนยันความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้โดยลำพังคือต้องจำเป็นพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะคะรวมถึงอัตราการเกิดเหตุในประชากรทั่วไปการเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็การประเมินทางระบาดวิทยาเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเป็นการเอาข้อมูลมาให้ดูว่ามันเป็นข้อมูลแบบเขาใช้คำว่าข้อมูลเฉาเนาะในของสหรัฐนะคะว่ามันมีหลายอย่างอ่ะที่มีการตั้งคำถามแล้วก็ยังงงๆกันอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้ที่เรารีบๆฉีดวัคซีนกันนี่นะคะฉีดซ้ำบ้างบางคนก็โอ้ยรีบฉีดกัน5 6นะคะบางคนก็4เนาะส่วนใหญ่3และ4ใช่มั้ยคะนี่ก็บางท่านก็อาจจะไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีการทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมอะไรพวกนี้บางประเทศก็ยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังนะพูดถึงเรื่องโควิดนะคะวันนี้ปิดท้ายกันเรื่องของเกี่ยวกับ AI สักนิดนึงนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องของ AI เป็นเรื่องยากแต่บอกได้เลยนะคะเราสามารถทำเรื่องยากให้เข้าใจในปั๊บเดียวได้ค่ะเพราะว่าวันนี้ AI for Life กลับมาอีกครั้งนึงตามคำเรียกร้องนะคะแต่เราจะมาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษเลยค่ะที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เรียนจากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านจะเดินทางมีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีนะคะที่สำคัญคือสามารถดูซ้ำดูย้ำให้เข้าใจดูกี่รอบก็ได้นะคะตลอดทั้งคอร์สจัดเต็มเน้นๆค่ะเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สนี้นะคะที่ไม่ควรพลาดค่ะนั่นคือวิชาClick and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI ใครที่เป็นสายสร้างสรรค์หรือว่าวัยเก่าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆก็ลองดูเลยนะคะสำหรับในเรื่องนี้อีกวิชาหนึ่งค่ะ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังอันนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะสายขายของออนไลน์หรือว่าคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวได้นะคะอย่าลืมนะคะเทคโนโลยีไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่ AI พร้อมจะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตและการทำงานสะดวกขึ้นสนุกขึ้นแน่นอนโอกาสดีๆแบบนี้นะคะถ้าลงทะเบียนถูกมากเลยค่ะ159บาทขอย้ำ159บาทเท่านั้นเรียนได้แบบยาวๆซ้ำๆย้ำๆเลยแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะคะใครสนใจแอดไลน์มาที่ @thinkingradio ของเรานะคะอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะภายในวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้น159บาทค่ะเรียนรู้กันไปตลอดเลยค่ะ หมดเวลาค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์เวลาเดิมกับ Modern Market สวัสดีค่ะ
3: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
4: เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกระสอบทรายที่ชัยนาทพังทลายหลายจุดลุ่มภาคกลางเตรียมรับผลกระทบจับตาประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้หลังสถานการณ์น้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาอย่างวิกฤตกทม.จ่อเพิ่มการระบายน้ำอีก5เซนติเมตรนายกย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนคลาดเคลื่อนแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุประเมินฝนมาอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้รัมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังบำรุงเข้าสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางการสู้รบที่กำลังยืดเยื้อกับอิหร่านขณะที่เข้าใกล้การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในต้นเดือนหน้าทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการนะคะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะวันนี้นะคะที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของการระบายน้ำเจ้าพระยาค่ะเพราะว่าเขื่อนก็จะมีการระบายน้ำจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็น้ำก็จะลงมาถึงอ่างทองพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ที่จะต้องรับมวลน้ำนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาเองนี่ก็ยังอยู่ในระดับเมตรกว่าเกือบถึง2เมตรทีเดียวค่ะส่วนกทม.นะคะก็จะต้องมาดูสถานการณ์กันด้วยค่ะเริ่มต้นไปดูที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้สถานการณ์น้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกายังอยู่ในระดับวิกฤตค่ะเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทม.เปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาอยู่ที่1เมตร94เซนติเมตรค่ะฝั่งกรุงเทพมหานครอยู่ที่1เมตร16เซนติเมตรทั้งนี้ระดับเตือนภัยของพื้นที่อยู่ที่1เมตร80เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาขณะนี้สูงกว่าระดับเตือนภัยซึ่งยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนนี้ค่ะทุ่มหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสั่งให้เร่งระบายน้ำออกจากฝั่งกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยลดระดับน้ำที่ฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกการะบายน้ำออกไปได้15เซนติเมตรนะคะแต่ว่าน้ำก็ยังสูงอยู่ค่ะขณะที่นายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำออกทางฝั่งกทม.อีก5เซนค่ะเพื่อลดระดับน้ำที่ค้างอยู่ฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาสำหรับเส้นทางการระบายน้ำเมื่อน้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาเข้าสู่ระบบฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วน้ำจะถูกระบายต่อไปตามแนวคลองบางบัวเข้าสู่คลองลาดพร้าวก่อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครโดยน้ำบางส่วนจะเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9อีกส่วนจะถูกส่งไปยังโรงสูบน้ำพระโขนงเมื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังต้องจับตาระดับน้ำทั้ง2ฝั่งโดยเฉพาะฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาว่าจะสามารถลดลงได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
5: ส่วนสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเช้าวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าตอน 6:00 นค่ะที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงนะคะขณะที่สถานี43บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะหลังพื้นที่เหนือเขื่อนแล้วก็พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีฝนตกหนักทำให้มีน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ค่ะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่ามวลน้ำจะไหลถึงจังหวัดอ่างทองช่วงประมาณบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นวันนี้นะคะสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มจากปัจจุบัน 20-30 เซนค่ะส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญและโพทองคาดว่าจะเพิ่ม 15-20 เซนนะคะประชาชนพื้นที่เสี่ยงเร่งเตรียมป้องกันติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดค่ะขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารับน้ำในอัตรารวมประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำค่ะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาในปริมาณมากนะคะกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงค่ะโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดนะคะมีวัดได้มีการยกผนังกั้นน้ำระยะทาง400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นสถานการณ์ยังมีสัญญาณดีค่ะระดับน้ำที่นครสวรรค์ลดลงต่อเนื่องถ้าไม่มีฝนตกหนักเพิ่มคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังต้องติดตามปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในระยะนี้ค่ะ
6: ไปดูสภาพพื้นที่บางส่วนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะก็เผชิญน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาก็สูงขึ้นกว่า47เซนติเมตรนะคะกระสอบทรายที่กั้นน้ำบริเวณหมู่5ตำบลโพนางดำตกแถววัดโคกจันทร์แล้วก็พื้นที่หมู่5ตำบลโพนางดำออกแถววัดมะปรางต้านกระแสน้ำไม่ไหวค่ะพังทลายลงมาน้ำก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนขยายวงกว้างแล้วก็ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเดิมมีบางจุดนะคะสูงกว่า1เมตรค่ะต้องใช้เรือในการสัญจรและก็อพยพกันไปอยู่บนถนนมีชาวบ้านนะคะอายุ75ปีบอกว่าน้ำท่วมมา5วันแล้วค่ะทุกวันก็ต้องพายเรือเข้าออกบ้านนะคะเพราะตอนนี้น้ำก็สูงน้ำระดับน้ำเนี่ยสูงถึงคอแล้วนะคะทางเทศบาลก็มีการนำถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ไปตั้งตามจุดต่างๆค่ะนำน้ำสะอาดไปเติมนะคะแล้วก็เตรียมสร้างห้องสุขาต่อกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนที่ประสบภัยได้ใช้สำหรับอำเภอสัพพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง5ตำบล นะคะตำบลตลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำออกตำบลบางหลวงและตำบลโพนางดำตกค่ะตอนนี้ก็มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 1,000 ครัวเรือนค่ะ
5: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักล้นคันกั้นน้ำริมคลองผงเพงคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงอย่างจ้าละวันและตอนนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่ก็ถูกน้ำท่วมสูงนะคะเริ่มขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ใกล้เคียงแล้วหน่วยงานปกครองต้องนำเต็นท์มาติดตั้งตลอดแนวริมถนนสายผงเพงบางบานเพื่อใช้เป็นจุดอพยพของประชาชนค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สรุปสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งนะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ16อำเภอ181ตำบล 1,200 หมู่บ้าน57ชุมชน 48,704 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต1คนค่ะมีสถานศึกษาได้รับผลกระทบ14แห่งวัด34แห่งมัสยิด1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล2แห่งและที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบ้านเรือนถนนพื้นที่เกษตรมองเห็นแต่น้ำนะคะทางนี้อำเภอเสนาถูกน้ำท่วมแล้ว16อำเภอ126หมู่บ้าน 7,860 ครัวเรือนค่ะขณะที่บริเวณหมู่ที่1ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยามวลน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่สูงกว่า1เมตรนะคะเทศบาลตำบลปราสาททองต้องทำท่าเทียบเรือแล้วก็นำเรือมาให้บริการค่ะ ส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ก็ต้องจอดไว้ริมทางหลวงหมายเลข3477อยุธยาบางปะอินสายในนะคะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแม้ว่าติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนการระบายน้ำของเขื่อนมาตลอดค่ะแต่ว่าระดับน้ำที่เพิ่มทุกวันก็ทำให้พื้นที่ในชุมชนที่ติดกับแม่น้ำมีน้ำท่วมสูงประมาณ1 เมตร 70 เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
8: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่ที่เรื่องของน้ำท่วมค่ะเป็นเรื่องของการเยียวยานะคะตอนนี้นายกได้สั่งเร่งสำรวจประเมินความเสียหายหลังจากน้ำลดแล้วก็จะประชุมไม่เว้นวันหยุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในช่วงท้ายของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าบก.ปพช.นะคะบอกว่าเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติและปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติสำหรับสถานีสูบน้ำในพื้นที่ก็ขอให้เร่งสูบน้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายน้ำออกในแนวขวางแนวดิ่งและแนวคลองที่มีระบบอุโมงค์ระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพค่ะนอกจากนี้ก็ให้กำหนดจุดติดตั้งและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ในการสูบระบายน้ำพร้อมทั้งให้จัดทำระบบป้องกันน้ำล้นจาก2ฝั่งคลองเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลด้วยนะคะนายกบอกว่าสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางดีขึ้นก็ขอให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ค่ะโดยต้องจัดทำบัญชีความเสียหายออกเป็น2ส่วนก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมซึ่งต้องใช้การเยียวยาตามระเบียบของปภ.ที่มีอยู่และความเสียหายตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลได้จัดทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือจะอ้างอิงมาจากปภ.เป็นส่วนใหญ่นะคะก็ขอให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าทุกจังหวัดทำความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วก็ชี้แจงให้ผู้ที่มีหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายมีความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าการประเมินความเสียหายจะมีผู้ประเมินจากบริษัทประกันภัยมาร่วมด้วยนะคะทุกฝ่ายจึงต้องทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ในกรมธรรม์เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับเงินประกันอย่างเป็นธรรมค่ะ
6: ค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็พูดถึงแผนระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มกล้าวนะคะซึ่งจุดดังกล่าวมีการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคหรือที่เรียกกันว่าท่อซิ่งนะคะในการสูบน้ำออกซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะเมื่อคืนมีการย้ายเครื่องสูบน้ำพญานาค4เครื่องเข้าพื้นที่ร่มกล้าวติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมท4นะคะบอกว่าตามแผนนี่เช้าวันนี้ก็จะสูบนะคะแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์น้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ว่าระดับน้ำเป็นอย่างไรสามารถจะดึงน้ำออกจากพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มไปยังคลอง1ก่อนจะเข้าคลองประเวศบุรีรมย์ไปบึงหนองบอนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงออกแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้จะไปติดตามสถานการณ์ถ้าพร่องน้ำได้จะสูบน้ำทันทีค่ะจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนหลังเดินเครื่องสถานการณ์ถึงจะคลี่คลายนายวรสิทธิ์บอกว่าพื้นที่เคหะร่มเกล้าใหญ่กว่าแฟลตคลองจันทน์ก็น่าจะใช้เวลามากกว่าแฟลตคลองจันทน์2 ถึง 3 วันแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะว่าจะรับน้ำได้มากน้อยขนาดไหนค่ะและถ้าหากว่าพื้นที่เคหะร่มเกล้า คลี่คลายจะนำเครื่องสูบน้ำพญานาคนี้ไปใช้พื้นที่อื่นๆใช่หรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะแต่ก็จะเป็นพื้นที่ย่อยๆนะคะไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างเหมือนกับเคหะร่มเกล้าหรือแฟลตคลองจันทน์ก็ขอดูในรายละเอียดด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมค้างอยู่นะคะบางจุดน้ำถึงเอวถึงหน้าอกค่ะเมื่อน้ำขังมาแล้วหลายวันก็มีขยะน้ำเริ่มเน่าเมื่อวานหารือกันได้ข้อสรุปว่ากทม.จะต้องเข้ามาเร่งจัดการขยะในพื้นที่ควบคู่ไปกับการสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดค่ะมีคำถามนะคะว่าจะมีการจัดหาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แบบนี้ในอนาคตหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะกรณีที่รองศาสตราจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันพัฒนาบริหารนิด้านะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะโพสต์ข้อความว่าพื้นที่เคหะคลองจันนั้นน้ำแห้งเพราะมท.4ไม่ใช่เพราะกทม.นายวรสิทธิ์บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเถียงกันนะคะว่าใครทำอะไรใครไม่ทำอะไรหรือใครทำแบบไหนเชื่อว่าทุกคนทำงานเต็มที่ค่ะเพื่อทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะคะวันนั้นก็มีการหารือร่วมกันเพราะตามแผนเมื่อคลองสายหลักลดลงสูบน้ำจากพื้นที่ลุ่มลงไปในคลองได้นายกก็หารือกับผู้ว่ากทม.เรื่องการระบายน้ำกำชับว่าจะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำและต้องระบายน้ำออกไปซึ่งตนก็แค่ลงไปดูหน้างานเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่เข้าไปช่วยดำเนินการค่ะ
5: ด้านนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็นำทีมรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะคะและกรุงเทพมหานครแถลงเปิดช่องทางช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดค่ะผ่าน LINE @traffyfrongdo ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะคะนายชนันท์บอกว่าเพื่อจะให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ทันท่วงทีค่ะอว.ก็เลยร่วมมือกับกระทรวงต่างๆเปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือผ่านทราฟฟี่ฟองดูโดยเปิดให้บริการให้ความช่วยเหลือ8บริการนะคะก็มีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถล้างทำความสะอาดบ้านและกำจัดขยะเป็นต้นค่ะประชาชนสามารถจะแจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือได้นะคะหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจิตอาสาทางภาครัฐเอกชนก็จะไปช่วยเหลือหรือว่าแจ้งจุดให้บริการให้ค่ะสำหรับการให้บริการซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมก็จะเป็นการให้บริการฟรีนะคะด้านนางทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพค่ะว่าตอนนี้ยังมีอยู่2จุดที่ยังถือว่าวิกฤตและน่าห่วงก็คือที่ลาดกระบังและร่มเกล้านะคะปริมาณน้ำลดลงแค่เล็กน้อยเองค่ะซึ่งตอนนี้กทม.ก็เสริมกำลังคนและอุปกรณ์อย่างเช่นเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
9: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ในช่วงที่หลายๆจังหวัดเผชิญกับน้ำท่วมนะคะแต่ว่าภาคใต้ตอนนี้เผชิญกับเรื่องเหตุความไม่สงบค่ะเมื่อคืนนี้มีเหตุเกิดขึ้น2เหตุการณ์นะคะเวลาตอน 7:30 ค่ะมีคนร้ายลอบยิงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.ชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกระกามอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีทำให้นายมะกอเซ็งโลมะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการลาพักอยู่นะคะโดยประมาณ 6:00 ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปกรีดยางในสวนค่ะต่อมาประมาณ 7:30 กำลังกรีดยางนะคะก็มีคนร้ายซุ่มอยู่บริเวณป่าข้างสวนยางใช้อาวุธรอบยิงค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ ส่วนเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ3ทุ่มค่ะคนร้ายขนระเบิดแสวงเครื่องมากับรถ3ล้อพ่วงข้างจอดทิ้งไว้หน้าปั๊มน้ำมันบริเวณบ้านบูลานิบงตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก่อนจะไล่พนักงานออกจากพื้นที่แล้วก็จุดชนวนส่งผลให้หัวใจน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงานเจ็บ2รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อนะคะเจ้าหน้าที่เร่งกันพื้นที่เตรียมเข้าตรวจสอบค่ะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเป็นการตอบโต้หลังจากเจ้าหน้าที่3ฝ่ายไปบุกตรวจยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทในพื้นที่ตากใบเพียง1วันก่อนเกิดเหตุเท่านั้นค่ะ
9: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะช่วงนี้การเมืองร้อนแรงค่ะโดยเฉพาะวิวาทะในสภาระหว่างนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะเรื่องขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่มีทรัพย์สินจำนวนมากแต่ไม่รู้อาชีพและอาจจะเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะโดยนายกไม่ตอบคำถามนี้นะคะได้แต่ยิ้มพยักหน้าแล้วก็เดินออกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบต่อทันทีค่ะย้อนไปดูการปะทะดุเดือดในสภาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งนายรังสิมันโรมเนี่ยได้ตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ปมสินบน40ล้านบาทช่วงหนึ่งค่ะได้อภิปรายพาดพิงถึงส.ส.หญิงชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่ามีสามีเชื่อมโยงกับธุรกิจสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติประเด็นนี้ทำให้นางสาวสุชาดาซึ่งเป็นส.ส.หญิงชัยภูมิเพียงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงทันทีนะคะบอกว่าเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานทำให้ครอบครัวเสียหายแล้วก็ท้าทายกลางสภาเลยนะคะว่ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะพร้อมกับจี้ให้ถอนคำพูดด้วยค่ะก่อนที่นายรังสิมันโรมก็จะยืนยันว่ามีหลักฐานแต่ไม่ยอมถอนคำพูดตามที่ถูกเรียกร้องความวุ่นวายลุกลามนะคะจนทำให้นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมต้องสั่งเชิญตัวนายรังสิมันออกจากห้องประชุมไปดูเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
1: ค่ะก็มาเมื่อวานนะคะก็ถือว่าเหตุนั้นก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวของส.ส.สุชาดาเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงข่าวภายนอกห้องประชุมนะคะก็มีการยืนยันนะคะว่าข้อมูลที่นายรังสิมันโรมเนี่ยข้อความที่พูดในห้องประชุมนั้นเลื่อนลอยไม่ยอมที่จะมีการเปิดเผยหลักฐานออกมานะคะแต่ทางคุณรังสิมันเองเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหลักฐานอย่างแน่นอนแต่ว่ายังขออุบไว้ก่อนซึ่งประเด็นนี้ก็เลยทำให้เกิดการออกมาเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของทางคุณสุชาดานะคะแล้วก็สามีด้วยแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยมาจากการประกอบอาชีพอะไรนะซึ่งเรื่องนี้คิดว่าคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะอีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องติดตามก็คือเรื่องของการประชุมบอร์ดการบินไทยค่ะมีการนัดประชุมนัดพิเศษวันนี้ค่ะก็จะหารือกันมาถึงมาตรการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างเที่ยวบินล่าช้าที่สุวรรณภูมิแล้วก็แน่นอนค่ะกระแสข่าวลือที่ออกมาว่าจะมีการปลดนายชายเอี่ยมสิริค่ะเพราะว่าบริหารงานล้มเหลวค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้มีการประชุมบอร์ดการบินไทยนัดพิเศษนะคะ10โมงเช้าที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะจะมาติดตามสถานการณ์ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเพราะว่าการบินไทยนั้นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกระทบต่อบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระเที่ยวบินล่าช้าอย่างมากนะคะบอร์ดเขาจะมาติดตามสถานการณ์แล้วก็หารือวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้ในอนาคตมีเสียงวิจารณ์การบริหารของทีมบริหารการบินไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลก็ออกมากล่าวถึงการทำงานและการแก้ปัญหาของผู้บริหารการบินไทยโดยเฉพาะในชายเอี่ยมสิริดีๆการบินไทยว่าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีไม่ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเร่งแก้ไขผลกระทบแก่ผู้โดยสารนะคะดังนั้นวันนี้ก็ต้องจับตากระแสข่าวนี้เรื่องการปลดดีๆการบินไทยซึ่งถ้าปลดจริงก็จะเป็นการเลิกจ้างก่อนกำหนดสัญญาจ้างซึ่งจะสิ้นสุดลงวันที่31มกราคมปีหน้านะคะ2570ค่ะส่วนกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ตอนนี้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่27กันยายนอยู่ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารผู้สมัครค่ะส่วนเรื่องของการบริหารเที่ยวบินนะคะทางการบินไทยเขาก็เร่งจัดการอยู่นะคะวันที่1ถึง2ตุลาคมเขามีการปรับลดเที่ยวบิน15วันที่1เนี่ยปรับลด15เที่ยวบินวันที่2ตุลาคมลด9เที่ยวบินค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานค่ะแล้วก็จะมีการ พิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนะคะโดยเขาระบุว่าจะเปิดบริการที่สำนักงานบัตรโดยสารสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตในวันเสาร์ที่3นะคะตุลาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมด้วยนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะทรัมป์ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังบำรุงเข้าสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางการสู้รบที่ยืดเยื้อกับอิหร่านค่ะสหรัฐส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Theodore Roosevelt เครื่องบินรบหลายร้อยลำร่วมกับกองทัพเรือนะคะโจมตีและกลุ่มเตรียมพร้อมสะเทินน้ำสะเทินบกเข้าปฏิบัติการภายใต้กองบัญชาการกลางสหรัฐทำให้กำลังพลทางเรือของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางพุ่งสูงเกิน 20,000 นายแล้วค่ะนับเป็นการเสริมกำลังทางเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามอิรักในปี2546คาดว่าเรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง3ลำจะอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะเรือ USS Theodore Roosevelt จะไปร่วมกับเรือ USS George H.W. Bush และเรือ USS George Washington ได้ประจำการอยู่ในภูมิภาคนี้แล้วเดิมทีแล้วเรือ Washington จะถูกส่งไปประจำการในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแต่ว่าถูกย้ายมายังตะวันออกกลางเพื่อสับเปลี่ยนกำลังกับเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเพิ่งเดินทางมาแวะพักที่ท่าเรือแหลมฉวังเมื่อเดือนที่แล้วหลังปฏิบัติการกลางทะเลมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อเรือ Roosevelt ไปถึงเรือ Washington ก็จะถูกย้ายไปประจำการเขตหน้าน้ำนอกชายฝั่งญี่ปุ่นแทนค่ะแม้ว่าสงครามครั้งนี้จะถูกต่อต้านอย่างหนักแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าในบทสัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ทรัมป์ได้เปิดเผยถึงแนวโน้มว่าจะมีการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่พร้อมให้เหตุผลว่าการยับยั้งการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเป็นผลดีในท้ายที่สุดซึ่งทรัมป์ก็ยังได้ระบุอีกว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของอิหร่านรวมถึงข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะเขามองว่าเงื่อนไขอย่างไม่ดีพอค่ะนักวิเคราะห์ทางการทหารมองนะคะว่าการจัดตั้งกองเรือบรรทุกเครื่องบินถึง3ลำไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการปิดล้อมทางทะเลแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงอำนาจทางการเมืองและการทหารเพื่อบีบบังคับให้อีกฝ่ายยอมจำนนในโต๊ะเจรจาซึ่งสหรัฐมีการวางแผนโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซโดยเฉพาะเรือโจมตีเร็วขนาดเล็กและเรือวางทุ่นระเบิดของกองกำลังปฏิวัติอิสลามแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการใช้เครื่องบินรบจากเรือบรรทุกเครื่องบินจัดการกับเรือเล็กเหล่านี้อาจไม่คุ้มค่าทางยุทธการค่ะซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐมีทั้งหมด11ลำนะคะแต่ว่ามีเพียง 4-5 ลำเท่านั้นที่พร้อมปฏิบัติการรบจริงเพราะว่าบางลำก็อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงหรือฝึกซ้อมการทุ่มกำลังเรือถึง3ลำไปยังตะวันออกกลางอาจเป็นการแบกรับภาระหนักสำหรับกองทัพสหรัฐค่ะ
1: อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกทีเดียวนะคะนั่นก็คือนักบินผู้ช่วยพยายามจะจี้เครื่องบินสายการบินฟลายดูไบแล้วก็แต่ว่าก็ถูกยับยั้งไว้ได้ทันนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของหลายชาติค่ะโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศต้นทางของสายการบินฟลายดูไบแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นถูกปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงค่ะโดยเขาบอกว่าอิสราเอลร่วมในการสืบสวนเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่จงใจพุ่งเป้าไปที่ชาวอิสราเอลซึ่งเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่ค่ะเขาให้สัมภาษณ์สื่อของสหรัฐล่าสุดว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงกัปตันและพยายามจะทำให้เครื่องตกนะคะแล้วก็พบว่าคนคนนี้เคยได้รับการปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงและเคยคิดจะฆ่าตัวตายมาก่อนซึ่งก่อนหน้านั้นผู้นำอิสราเอลเคยบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอิหร่านหรือประเทศใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาประกาศเตือนว่าอิสราเอลกำลังเป็นเป้าโจมตีก่อนการเลือกตั้งปลายเดือนนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของนักบินผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อิสราเอลนะคะเผยเพียงว่าเป็นชาวโอมานค่ะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียได้นำตัวไปสอบปากคำหลังคุมตัวเมื่อเครื่องบินลงจอดที่เมืองทาบุกด้วยความร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าของเครื่องรวมไปถึงสหรัฐโอมานและอิสราเอลเพื่อพยายามหาแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโดยที่ครอบคลุมความเป็นไปได้ในทุกประเด็นค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณสสิธรกูวังคดีโลกดิฉันดาราการทองเลี่ยมลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา

0: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงกรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
0: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาภาษาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: เมื่อมวลน้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเทศและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP เริ่ม5ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับอย่ามาต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรธนูถนัดครับ
4: สวัสดีครับผู้ฟังและอาจารย์โอ๊ตด้วยครับ
3: สวัสดีครับโอ้โหเมื่อวานนี้ใครได้ฟัง Thinking Connect นะครับช่วงที่หัวหน้าแบงค์มาเล่าให้ฟังถึงการอัปเดตของ AI นะครับอะไรนะ Opus Plus ไม่ Opus
4: Opus 5.5
3: Opus 5.5 นะครับ 5.5 แล้วนะฮะ
4: ก็โซ 6.1
3: โซ 6.1 แล้วก็พี่มาร์คฮะพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กที่เอาทับบากติไม่ใช่นะครับ Muse นะครับเป็นตัว device ต่อคุยโต้ตอบระหว่าง AI นะครับก็วันนี้ครับ
4: เราม
3: าต่อกันครับ
4: ได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปฮะว่าเราเห็นภาพแล้วนะว่า AI มันพัฒนาอัปเดตมาถึงจุดที่เรียกว่ามาเกี่ยวกับเสียงมาเกี่ยวกับเสียงคือเราสามารถคุยสั่งเสียงอะไรได้เลยนะครับแล้วก็ทำงานเป็นเลขานะครับก็อย่างที่เมื่อวานบอกไปว่ามีโมเดลใหม่ๆแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ของฝั่ง ChatGPT ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่ง Claude ก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้ของ Meta เราก็เห็นแล้วว่าเทรนด์มันก็มาทางเสียงทุกค่ายมาทางเสียงแล้วก็พยายามให้ AI มันได้ยินเสียงแล้วก็ให้เห็นภาพจากสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเราจริงๆนะครับนี่คือของจริงมาแล้วนะครับแล้วก็AI มีเมาส์ในตัวเองมีเมาส์ในตัวเองนะครับมีเมาส์อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราก็ไปทำงานในเครื่องของเราได้เลยนะครับนะเนี่ยคือภาพที่เกิดขึ้นณตอนนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปครับถ้าเรายังใช้ยังเรายังทำงานเหมือนเดิมอยู่ทำงานเหมือนเดิมคือนะฮะเรายังทำงานบน Excel มาก๊อปอีกชีตGoogle Sheet นึงมาใส่ Google Sheet นึงทั้งยังต้องนั่งทำแดชบอร์ดด้วยตัวเองอยู่อะไรเงี้ยครับผมบอกเลยว่าเราอยู่ในจุดที่อันตรายแล้วใช้คำนี้เลยนะว่าเราอยู่ในจุดที่อันตรายแล้วเพราะว่าเราต้องยอมรับหนึ่งคือ AI มันสามารถทำพวกนั้นได้แล้วมันทำได้ไวกว่าเราต้องเปลี่ยนโลในการทำงานนะครับเปลี่ยนโลในการทำงานคืออะไรฮะก็คือเราอาจต้องเปลี่ยนโลของจากที่เราถ้าเราเป็นพนักงานหรือเป็นคนทำงานเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนโลจากคนที่เป็นฝ่ายปฏิบัติงานจะต้องทำตัวเป็นแมเนเจอร์หรือเป็นคนคอยคุมแล้วนะครับอันนี้เราต้องยอมรับจริงๆว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเราถ้าเรายังทำแบบนี้ยังต้องก๊อปวางหรือเรายังแอนตี้กันอยู่ผมบอกเลยว่าสุดท้ายคุณจะถูกโลกทิ้งแน่นอนใช้คำนี้นะอาจจะถูกโลกทิ้งแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปฮะถ้า AI ถึงจุด

0: ที่เรียกว่าตัดต่อวีโอได้อย่างที่ผมโชว์ไปก่อนหน้านี้ว่าอยากตัดเหมือนใครมันตัดได้เหมือนแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นจุดที่เรียกว่าค่อนข้างจะซีเรียสแล้วนะครับสำหรับให้เรายังทำงานเหมือนเดิมตอนนี้คือคุณต้องลองแล้วคือลองนะครับลองเอา AI มาใช้ลองเอายูสเคสที่คุณทำงานจริงๆอ่ะลองโยนเข้าไปให้ AI ลองทำให้ดูนะครับถ้ามันทำได้คุณใช้ยาวๆตอนนี้ต้องเป็นโปรเซสแบบนี้แล้วพอคุณให้ AI มาทำคุณเอาโปรเซสนั้นคุณมีเวลามากว่างมากขึ้นเอาเวลาไปหาโอกาสหรือคุณ AI หรือให้มันทำอะไรส่วนอื่นเพิ่มเติมอันเนี้ยผมว่ามันเป็นจุดตรงนี้ละหลายบริษัทเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่าใน KPI หรือในตัวของ Job Description ที่รับสมัครพนักงานใหม่อันนี้เราคุยเรื่องอื่นก่อนนะในการรับพนักงานใหม่เนี่ยเริ่มมี Job Description ในสิ่งที่เรียกว่าพร้อมเรียนรู้ใช้งาน AI ไม่ว่า AI จะอัปเดตเป็นอย่างไรก็ตามอยู่ใน job description แล้วนะครับ
1: บริษัทที่ต้องการคนที่พร้อมจะพัฒนาตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าไม่มีใครสอนคุณได้วันนี้แล้วให้ใช้วิชาความรู้นี้ไปตลอดชีวิตแน่นอนจากนี้ไป
0: ถูกต้องถูกต้องคือจะมาเขียนหลายคนจะเริ่มเขียนว่าใช้ AI เป็นใช้ AI เป็นนะวันนี้ใช่แต่ถ้ามาอัปเดตอ่ะมันก็ต้องเป็นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องยอมรับนึงคือสปีดมันไวอัปเดตวันนี้อนาคตอาจจะไม่เหมือนเดิมดังนั้นพนักงานใหม่ที่เราเข้ามาหรือเราเองเป็นเจ้าของธุรกิจเราอาจต้องมีการอัปเดตและเรียนรู้ไปคู่กับ AI ไปตลอดชีวิตใช้คำว่าไปตลอดชีวิตหลังจากนี้นะครับเพราะเราไม่รู้หรอกว่า AI จะไปถึงสเตจไหนนะครับเพราะสุดท้ายสเตจที่มันเป็นก็คือฮิวแมนนอยด์เนาะก็เป็นเหมือนคนจริงๆเดินจริงๆสั่งงานจริงขายมูปิ้งให้เราเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนแต่ว่าอ่ะเราก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นทีนี้พอเป็นแบบนั้นน่ะjob หรือคนที่มาทำงานกับเราหรือเราทำเองเนี่ยเราก็ต้องอัปเดตคู่กับ AI ไปด้วยมันไม่ใช่แค่แบบคุณมาเรียนแค่วันนี้แล้วเอาเท่านี้ไม่ได้แล้วนะครับมันคือการที่ต้องพัฒนาไปด้วยกันแล้วนะครับหลายบริษัทเริ่มทำแบบนี้จริงๆนะครับนะก็อาจจะถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้ประกอบการผมแนะนำให้เขียนพวกนี้ไว้นิดนึงในแผนกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ว่าเอา AI เข้ามาใช้งานนะครับต้องมีการเติมพวกนี้อยู่
1: หรือแม้กระทั่งในสถาบันการศึกษาอย่างที่ MBA ของเราเนี่ยก็ที่ผมอยู่เนี่ยเป็นรองคณบดีอยู่ก็มีพนักงานหลายคนครับที่เป็นคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เรารับคนใหม่เราต้องการสกิลที่ไหนครับสามารถใช้ AI และเรียนรู้กับการพัฒนาของ AI ได้เพราะว่าไม่มีใครสามารถจะใช้ความรู้ที่เข้ามาตอนทำงานแล้วก็ทำงานด้วยความรู้เดียวไปตลอดชีวิตไม่มีทางเลยนะครับส่วนการที่ถามว่าวันนี้ AI จะมาแย่งงานแล้วหรือเปล่าหกแย่งงานแน่นอนครับสำหรับคนที่ไม่ปรับตัว
0: ถูก
1: ครับ
0: อันนี้การันตีผมบอกเลยว่าการันตีละเพราะว่า
1: ครับ
0: คือหลายอันผมก็ถ้าพูดว่าพอดีผมอยู่วงการเนี้ยนะครับผมอาจจะไม่ได้ออกงานบ่อยหรอกแต่ผมก็คือเนื่องจากผมก็สอนในตามบริษัทค่อนข้างเยอะแล้วเราก็คุกคีกับการทำงานหน้างานจริงๆอ่ะเราก็เรียนรู้พอรู้แหละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพนักงานทุกคนถ้าได้มี AI ในการใช้งานจริงๆเขาพร้อมปรับตัวผมเรียกว่าพร้อมเขาพร้อมปรับตัวแล้วนะครับเพราะทุกคนพร้อมปรับตัวแหละเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่า AI เข้ามาทำได้แต่การซัพพอร์ตจากเจ้าของบริษัทก็เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับอันนี้ต้องเราต้องคุยกันตรงๆนะครับคือเราพูดตรงๆนะอันนี้อาจจะคือถ้าเราบอกว่าเนี่ยเขาทำโปรแกรมแบบนี้ได้ทำโปรแกรมมาใช้งานในบริษัทได้ทำไมทีมเราถึงทำไม่ได้สักทีเนี่ยก็มี AI ให้ใช้แต่คุณให้เขาใช้ตัวของฟรีอย่างเงี้ยเราบอกเลยว่าถ้าเราให้เขาใช้ของฟรีอ่ะมันทำไม่ได้เราต้องยอมรับจริงๆว่ามันทำไม่ได้เพราะตอนนี้ข้อจำกัดคือ AI ตัวที่มันทำได้หรือมันเก่งมันอยู่ในตัวที่เสียเงินหมดเลยดังนั้นมันอาจจะมีต้องมีการลงทุนเรื่องของการใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะใช้ยังไงคือเราอาจจะเริ่มผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยพนักงานคนจะต้องเราต้องซื้อ AI ให้ทุกคนไม่ใช่อาจจะแค่แบบแผนกนึงมีตัวนึงหรือลองไปทีแผนกดูไหมมีเอาตัวนึงเนี่ยยอมซื้อ700นึงแล้วแผนกนี้เอาไปลองมาใช้ดูแล้วลองค่อยๆขับเคลื่อนแล้วถ้าคือแผนกเนี้ยทำได้ดีทำลดงานได้คุณค่อยขยับไปแล้วมันจะทำอะไรครับมันก็ทำให้คุณเริ่มเอาองค์กรทรานสเฟอร์เข้าไปการใช้ AI ได้เต็มที่มากขึ้นเพราะตอนนี้เราต้องยอมรับจริงๆคือเราใช้ AI เปิดฟรีมันทำได้ระดับนึงถ้าคุณอยากเห็นแบบ รูปแบบความเก่งมันจริงๆอ่ะแล้วมันทำงานได้จริงๆมันต้องซื้อจริงๆนะครับอันนี้ผมบอกเลยมันต้องซื้อจริงๆแต่มันแทนคนจริงๆนะครับนะ
1: แล้วถ้าซื้อแล้วใช้ได้ระดับไหนเดี๋ยวนี้หัวหน้าแบงค์จะชวนพวกเรามาดูกันนะครับเมื่อยุค AI มันถึงยุคที่3เนาะเป็นเว็บที่3มาจากLarge Language Model นะครับมาสู่ AI Agent แล้วมาถึง Agentic AI นะครับ
0: Agentic
1: Agentic AI แล้วซึ่งปัจจุบันนี้พร้อมแล้วที่ใช้งานจริงๆไม่ใช่เรื่องมโนแล้วนะครับ Physical AI เราเห็นมาในเมืองจีนมีการแข่งขันหุ่นยนต์แล้วถ้าหุ่นยนต์ทำได้ขนาดนั้นแล้วงานที่ต้องกดเองบนหน้าจอทำไมจะทำไม่ได้
0: ถูกครับ
1: เมื่อทำเป็นหุ่นยนต์ได้วิ่งได้คุยได้ชกต่อยกันได้ซักผ้าได้ทำอาหารได้ขนาดนั้นแล้วนะพอกดหน้าจอนี่มันเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องเบสิกมาก
0: เรื่องขี้ปะติ๋วแล้วนะ
1: เรื่องขี้ปะติ๋วแล้วฮะนะแล้วบอกว่าสิ่งที่เขาบอกว่าชะลอกันเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะชะลอกันในอนาคตแต่ตอนนี้ขอลุยกันก่อน
0: ผมบอกแล้วไม่มีชะลอนะครับผมบอกแล้วว่าไม่มีชะลอแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้ก็สปีดเต็มที
1: ่อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมนะฮะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับเจ้าของ AI ทุกคนนะฮะทั้ง Anthropic ทั้ง
0: OpenAI
1: นะฮะแล้วก็
0: Google
1: Facebook Google
0: แล้วก็ Glock ของ Elon Musk
1: ครับเชิญไปประชุมหมดเลยว่าเราจะเอายังไงดีนะฮะในขณะที่ทุกคนกำลังคุยว่าเราควรจะชะลอนะฮะกับพี่กับลุงทําก็บอกว่าอย่าเดี๋ยวจีนจะไปก่อน
0: ผมบอกเลยว่าไม่มีการชะลอครับสเตจนี้คุณไม่มีชะลออยู่แล้วเราบอกเลยว่าอย่างที่บอกไป5ปีหลังจากนี้คุณเจอคนเหล็กแน่นอนนะครับก็คือคงไม่คนเหล็กคือคงไม่แบบเอ้ยมีสกายเน็ตมายิงนิวเคลียร์ทำลายล้างโลกคงไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคือคุณได้เจอฮิวแมนนอยที่แบบทำงานได้จริงๆแต่ตอนนี้ภาพจริงๆคืออย่างที่บอกไหมครับมันเริ่มไปฟิสิคอลจริงๆแล้วก็คืออะไรครับเป็นเสียงเป็นภาพนะครับทีนี้เรามาคุยกันว่าพอมันเป็นเสียงเป็นภาพมันไม่ใช่แค่ข้อความแล้วมันไม่ได้แค่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วในแง่การตลาดล่ะมันมีการเปลี่ยนไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมเราต้องยอมรับตรงๆเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแบบ 100% ด้วยใช้คำว่า 100% เลยนะหลังจากนี้คุณจะเจอเหตุการณ์สิ่งนี้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจะซื้อสินค้าเริ่มเป็นแล้วนะครับตอนนี้มียอดขายที่จากที่ดูแลอยู่หรือทำเองอยู่เนี่ยตอนนี้ครับมีสิ่งที่เกิดขึ้นว่าลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าของเรามาเลือกซื้อสินค้าของที่ผมดูแลอยู่หรือทำเองอยู่เนี่ยมาเลือกซื้อเลยนะแท้ว่าเลือกซื้อเลยนะจากการถาม AI ถึง 20-30% แล้วนะครับ20-30% แล้วนะครับแปลว่าอะไรครับถ้าคุณทำการตลาดแค่อยู่บน TikTok แค่ Facebook เฉยๆแล้วคุณต้องการทำแบรนด์ให้มันติดตลาดแต่คุณลืมทำในฝั่งของ AI บอกเลยว่าอาจจะเสียยอดขายตรงนี้ไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่คนเริ่มเชื่อ AI ในการซื้อของแล้วนะครับ 20-30% นี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับแสดงว่าครับคนที่อ่ะคือคนน่ะเชื่อ AI จากการที่ AI suggest แนะนำมาแล้วค่อยไปซื้อบนแพลตฟอร์มก็คือไปซื้อบน Shopee ไปซื้อบน TikTok ไปซื้อบน Lazada คนไม่ได้เริ่มเชื่ออ่ะคืออย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้คือคนน่ะก็เชื่อจากคนที่ป้ายยากันเองใช่ไหมครับก็มีส่วนหนึ่งแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งและจะมีกลุ่มหนึ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆที่เชื่อ AI เพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าคนจะเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยคนที่ป้ายยาไอ้นี่ก็ถูกจ้างมาไอ้นี่ก็ถูกจ้างมาไอ้นี่ก็ถูกจ้างมาคนเริ่มจะเริ่มไบแอดเกิดขึ้นพอคนเริ่มไบแอดเกิดขึ้นคนจะต้องหันหาวิธีการที่จะหาตัวช่วยในการที่จะทำให้กล้องในการเลือกซื้อสินค้ายังไงให้แบบได้ของที่เหมาะสมเขามากที่สุดดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้มีอะไรครับก็มี AI ในการที่ช่วยกล้องได้ก็คืออะไรครับมี ChatGPT Gemini Claude Grok พวกเนี้ยเขาสามารถใช้ได้หมดนะครับซึ่งพวกเนี้ยมันคือใน ecosystem ของ AI ที่คนสามารถเข้าไปสอบถามไปคุยนะครับในการเลือกซื้อสินค้าได้นะครับดังนั้นแปลว่าตอนนี้การตลาดคุณเน้นไปที่การทำคอนเทนต์เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วใช้ความว่าอาจจะไม่พอแล้วการทำคอนเทนต์แค่ TikTok การทำคอนเทนต์บน Facebook หรือแค่แพลตฟอร์มอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วนั่นคือเป็นพื้นฐานที่คุณต้องทำให้เป็น ที่เราสอนกันมาตลอดเนาะคือทำคอนเทนต์ยังไงยิงแอดยังไงแพลตฟอร์มยังไงลงสินค้ายังไงนั่นคือท่าพื้นฐานที่คุณต้องทำให้เป็นแล้วมันเป็นเบสิก101ที่คุณต้องทำให้เป็นแล้วหลังจากนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเรื่องใหม่หรือเรียกว่าโอกาสใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากต่อจากยุคสิ่งที่ว่า TikTok Boom ครับTikTok Boom TikTok Boom คืออะไรฮะก็ช่วงโควิดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยTikTok กระโดดโตขึ้นมาคนช้อปผ่านออนไลน์ขายของออนไลน์บูมขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ไหมครับนี่เราอยู่ในช่วงของจังหวะที่เรียกว่า AI Shopping กำลังจะมาบูมแล้วครับ
1: ซึ่งแน่นอนครับ AI Shopping เนี่ยมันคือสิ่งที่มีตัวกลางคนหนึ่งขึ้นมาที่เมื่อลูกค้าถามแล้วเขาสามารถทำการโพสเซตต่างๆให้จนถึงการสั่งซื้อได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: นี่คือ AI Shopping ที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะฮะไม่ใช่เพียงแค่อะไรนะเซิร์ชกูเมื่อก่อนเราเซิร์ช Google นะเราไปเห็นข้อมูลสักอย่างนึงมามีเกิดความต้องการปุ๊บเรามาเซิร์ชหาปุ๊บเราไปอ่านรีวิวไปอ่านเปรียบเทียบแต่ยุคนี้คนขี้เกียจมากกว่านั้นเนี่ย
0: ถูก
1: เพราะมั่นใจว่าอะไรที่มันง่ายอย่างสินค้าที่ราคาไม่สูงมากเนี่ยผมเชื่อว่ามีผลแน่นอนครับสินค้าราคาไม่สูงมากให้ใส่เงื่อนไขไปเลยอยากได้ส่งภายในวันนี้ได้ราคาอยู่ที่ช่วงประมาณนี้อย่างเช่นต้องการซื้อของขวัญให้แม่ในราคา 2,000 บาทถ้าเรามีข้อมูลที่คุยกับเขาเพียงพอเขาสามารถไปเลือกหาได้แล้วก็ recommend ให้ได้นะครับรวมถึงโปรเซสจัดซื้อให้ด้วยสั่งซื้อให้ด้วยถ้าเราอนุญาตให้เขาซื้อนะฮะ
0: ขออนุญาตให้บัตรเครดิตเขาอ่ะเขาก็จัดให้ได้แล้วตอนเนี้ยนะอันนี้ก็คือ
1: เขาพร้อม
0: จัดทุกอย่างแล้วนะตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าอยู่ที่ว่าคุณจะกล้าจะลุยกับเขาหรือเปล่าแต่ผมก็บอกก่อนนะว่าเอาการที่ให้บัตรเครดิตเขาก็อันตรายอยู่นะไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเขาสามารถเลือกแล้วก็อยู่หน้าที่ลงตะกร้าให้คุณได้แล้วนะครับนะแต่อย่างที่บอกไปครับว่าพอมันเป็นพฤติกรรมแบบเนี้ยเราลองสังเกตดูก็ได้คุณผู้ฟังบางท่านเริ่มถ้าใครที่เริ่มใช้ AI จะเจอคุณจะเริ่มทำนะฮะคุณถ้าคุณจะซื้อสินค้าบางอย่างคุณจะหาของบางอย่างคุณเริ่มไม่เซิร์ชจาก Googleคุณเริ่มจะไม่ค้นหาใน TikTok คุณจะไม่เริ่มหาจากใน Facebook แล้วคุณจะเริ่มไปหาที่ AI ซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นเหมือนกันซึ่งผมเป็นแบบนั้นเหมือนกันหรือพยาผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันที่แบบจะหาที่พักเนี่ยเริ่มถามกับ AI โดยตรงถาม AI โดยตรงจะซื้อของนี้ไอ้เทียบกับเจ้าอื่นมาที่ไม่เทียบมาให้ AI ไปหามาเราเริ่มเป็นแบบนั้นจริงนะครับนะอันนี้คือผมกล้าพูดเลยว่าเป็นแบบนี้จริงๆแล้วคนแบบผมเชื่อเลยว่าน่าจะมีเหมือนกันแล้วก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปมันก็จะเหมือนจากแต่ก่อนเนี่ยเข้าไป TikTok เจออะไรครับเขาไปเต้นกันอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้คืออะไรโอ้โหขายของไลฟ์ขายเนี่ยมันเป็นภาพนั้นซึ่ง AI ก่อนหน้านี้เป็นนะพิมพ์ถามตอบไปแต่งซีรีส์เทียนแคปชั่นเฉยๆใช่ไหมตอนนี้เริ่มให้ทำงานให้เริ่มไปคุยหาเทียบทำใบเสนอราคาเทียบเลยเนี่ยคือมันเริ่มเป็นทรงแบบนี้จริงๆนี่คือจุดเริ่มต้นผมเลยบอกว่าโปรเซสตอนเนี้ยทุกคนยังเข้าทันทุกคนยังเข้าทันคือช่วงเนี้ยเป็นสเตจที่ทุกคนเตรียมตัวได้เลยทีนี้การเตรียมตัวที่จะทำให้ AI มันซักเชฟได้นะครับ AI ซักเชฟได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับ1ก็คือล่าสุดเนี่ย ChatGPT นะฮะChatGPT เปิดตัวสิ่งที่เรียกว่าลงโฆษณาบน ChatGPT ได้แล้วนี่ลงโฆษณาบน ChatGPT ได้แล้วนะครับนะแปลว่าอะไรก็คือ5คนไปเสิร์ชตู้เสื้อผ้ายี่ห้อไหนดีแล้วคนเห็นโฆษณาของเรา AI มันแนะนำเรามาก็มีโอกาสที่จะเกิดอะไรครับเกิดยอดขายเกิดขึ้นนะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่ว่ายุคของ Suggest Based Marketing จาก AI เริ่มต้นแล้วในไทยใช่ว่าเริ่มต้นแล้วในไทยเริ่มต้นมากี่วันครับ7วันที่ผ่านมา
1: ใหม่มากครับใหม่มากใครยังไม่เคยศึกษานะครับตอนนี้ ChatGPT สามารถซื้อโฆษณาได้แล้ว
0: นะครับ ก็นะครับยิงขั้นต่ำได้วันละ205 บาทนะครับ205 บาทลองไปเทสดูสิ่งสำคัญที่สุดของการทำโฆษณาบน ChatGPT เนี่ยอย่างที่บอกไปครับมันสามารถแนะนำเห็นภาพสินค้าได้ทำให้คนกดคลิกเข้าไปได้ตัวอย่างในรูปนะฮะที่ผมกำลังแชร์อยู่ตอนนี้ก็คือคนจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเขาถามแบบอยากทำรั้วระแนงบ้านเนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยเขาจะบอกมาเสร็จปุ๊บข้างล่างก็จะมีรูปว่าเนี่ยรั้วสำเร็จรูปเนี่ยต้องยี่ห้อนี้นะติดตั้งง่ายขึ้นมาเลยนะครับจะมีการ suggest แบบนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้โฆษณาที่ขึ้นมาหรือ AI แนะนำขึ้นมาแบบเนี้ยจะเห็นเฉพาะของคนที่ใช้ ChatGPT แบบฟรีกับใช้ ChatGPT แบบจ่ายตังค์เดือนละประมาณไม่เกิน200บาทนะครับตัวของแพ็คเกจ Go นะครับกลุ่มนี้จะเห็นโฆษณาแน่นอน 100% ส่วนคนที่จ่าย700ขึ้นไปไม่เห็นโฆษณานะครับแต่ทีนี้ประเด็นคือคนที่ยอมจ่ายจริงๆมีกี่คนครับน้อยมากนะครับดังนั้นถ้าสินค้าหรือบริการของเราเป็นทาร์เก็ตของคนที่ต้องเข้าไปใช้ AI แล้วถามใช้ฟรีแบบนี้ผมบอกเลยว่านี่คือโอกาสนี่คือโอกาสนะครับโอกาสมากๆนะครับที่จะทำให้เรายิงแอดโฆษณาแล้วทำให้คนเห็นนะครับเยอะขึ้นมากๆแล้วเกิดยอดขายได้คีย์สำคัญในการทำโฆษณาบน ChatGPT ก็คือก็เข้าไปที่เว็บ ad.openai.comนะครับแอดก็ ads.openai.com นะครับนะเข้าไปแล้วก็ไปสมัครนะครับทีนี้สมัครเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่จะต้องมีสำหรับการที่ยิงโฆษณาของ ChatGPT ก็คือเราจะต้องมีเว็บไซต์นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะเราต้องมีเว็บไซต์หรือไม่ก็เป็นเซลล์เพจนะครับซึ่งเราควรต้องทำเว็บไซต์กับเซลล์เพจนะครับนะทีนี้หลายคนบอกว่าทำเว็บไซต์กับเซลล์เพจน่าจะยากมากเลยถูกไหมครับลืมได้เลยครับเดี๋ยวนี้อยากได้เว็บไซต์อันหนึ่งที่ขึ้นออนไลน์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์แล้วใช้งานได้เลย15 นาทีก็เสร็จครับ15 นาทีก็เสร็จคุณสามารถใช้ ChatGPT ทำได้เลยนะครับใน ChatGPT เนี่ยจะมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งนะครับที่สามารถทำเว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้คือเอาพูดตรงๆนะคือไม่ต้องคือจริงๆถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคุณไม่ต้องจ้างคนไปทำเว็บไซต์แล้วนะครับเนี่ยในของโซของ ChatGPT เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งชื่อคำว่าไซต์ครับเรากดคำว่าไซต์ไปปุ๊บเนี่ยฮะนี่ฮะกดดำเนินการต่อเนี่ยนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะเรากดคำว่าใหม่หรือสร้างนะครับนี่มันจะเขียนว่ามันจะเข้าไปหน้าพร้อมเลยเขียนว่าสร้างไซต์ใหม่เริ่มถามก่อนว่าควรสร้างไซต์เกี่ยวกับอะไรครับแล้วก็ตอบคำถามไปอยากได้เว็บไซต์แบบไหนอะไรดีเดี๋ยวเขาสร้างเว็บไซต์มาให้เราเลยเดี๋ยวเขาสร้างเว็บไซต์ให้เลยซึ่งเว็บไซต์ที่ได้ดูเราพูดแล้วเราก็ต้องดูเป็นตัวอย่างนะฮะเว็บไซต์ที่เขาสร้างมาเป็นแบบไหนนะครับนะโอ้โหแบบผมบอกเลยว่าสวยสดงดงามใช้เวลาแค่8 นาที
1: oh.
0: 8 นาทีนี่ครับดูครับเจนภาพให้เห็นไหมฮะข้อนี่ผมลองใช้เฉยๆนะอาจารย์โอช่วยอ่านพร้อมผมหน่อยฮะช่วยสร้างไซต์เกี่ยวกับขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักพร้อมทำรูปสินค้าประกอบในเว็บให้ด้วย
1: เขียนพร้อมละเอียดน่าเกียดมากครับ
0: คือ
1: ไม่สร้างไซต์เกี่ยวกับขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักพร้อมรูปสินค้าในเว็บด้วยคือรูปก็ไม่ให้เขาด้วยนะหัวหน้าแบงค์นี่เขียนพร้อมได้สั้นน่าเกียดที่สุดเลย
0: แต่นี่ทำให้ดูว่าถ้าเราไม่เขียนอะไรเดี๋ยวนี้มันก็สามารถทำได้ขนาดนี้แล้ว
1: ครับ
0: และถ้าเรามีเตรียมรูปให้มันก็ยิ่งกว่านี้เนี่ยเราก็เลยทำให้เห็นภาพว่าเพราะอะไรครับมันเจนภาพได้สวย
1: แล้วเว็บอย่างนี้มันสามารถซื้อขายได้จริงเหรอครับ
0: ซื้อขายได้จริงครับลองได้เลยครับนะเข้าเว็บมันมีลิงก์ไซต์อย่างนี้เขามีโฮสติ้งของ ChatGPT ตรงๆด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือดีมากก็เราทำอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถเอาเว็บเนี่ยไปขึ้นต่อหรือเราจะซื้อโดเมนก็คือไอ้โดเมนคือ www.google.com เนี่ยเราสามารถซื้อชื่อโดเมนได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเห็นไหมฮะว่าตอนนี้ฮะทำเว็บไซต์เนี่ยนี่ฮะใช้เวลา8 นาที 57 วินาทีเขียนบอกนะฮะไวมากมากนะครับนะ
1: ก็ผมเห็นเมื่อกี้หัวหน้าแบงค์กดไซต์เนี่ยข้างๆคำว่าไซต์มันมีแมปด้วยนะฮะมันคืออะไรฮะ
0: แมปนี่เป็นอันนี้เป็นของใหม่นะแมปก็คือเดี๋ยวเราจะเจอสิ่งนี้ว่าคนมันถามว่าแถวนี้ร้านอาหารไร7อะไรเงี้ยเหมือนเราดูใน Google Map อะมันก็มีการ suggest มาเหมือนกันนี่ก็คือ suggest marketing ที่คุณต้องเตรียมทำ
1: โอ้โหใครอยากจะใช้ฟีเจอร์อย่างนี้นะครับลองเปิดที่โหลดแอป ChatGPT บนมือถือเอ้ยบนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วลองดูซึ่ง โอ้โหนี่เขาเรียกว่าโลกใหม่จริงๆนะครับสร้างเว็บไซต์ได้แล้วต่อไปเมื่อ ChatGPT รู้ตัวแล้วว่าคนมาหาค้นหาที่เขาแน่นอนครับนี่คือตลาดเดิมของ Google ที่สร้างรายได้มหาศาลทั่วโลกเขาไม่ยอมแน่นอน
0: เนี่ยไม่ยอมแล้วเนี่ยใช้วิธีทำงี้เดี๋ยว Google ก็ทำตามเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแมปใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมีฟีเจอร์อะไรครับจองคุณรับประทานอาหารริมแม่น้ำแบบส่วนตัวถ้าผมกดไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นครับเขาก็จะไปทำอะไรไปค้นหาแล้วก็จองให้คุณเลยนี่เราอยู่ในสเตจแบบนี้แล้วนะครับ
1: ฝากจองให้คุณภรรยาที่น่ารักของผมหน่อยครับนี
0: ่ถูกต้องครับนี่ฮะ
1: โอเคฮะ
0: ง่ายข
1: ึ้
0: นเยอะง่ายขึ้นเยอะ
1: ดีงามที่สุดดีงามที่สุดแล้วถ้าเราอยากจะให้ AI รู้จักเรานอกจากการซื้อโฆษณามันมีวิธีอื่นอีกไหมครับ
0: ก็จริงๆแล้วหลักๆก็คือเราก็ห้ามในแง่ของออร์แกนิกเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเราต้องทำ SEO นะครับGEO นะครับแล้วก็ AEO นะครับ3 อย่างนี้คุณต้องทำเหมือนเดิมก็คือคุณต้องทำบทความคือพูดง่ายคุณต้องมีเว็บไซต์ของคุณนั่นแหละแล้วก็ทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็ทำคอนเทนต์หรือบทความลงเว็บไซต์ที่มีคุณภาพลงไปเพื่อลากคนทราฟฟิกเข้ามาลาก AI เข้ามาอ่านนะครับมันจะได้แนะนำคุณได้นะครับอันนี้คือจุดแรกจุดที่2คือ Google Map ของคุณสำคัญมากๆนะครับ Google Map ของคุณคือคุณต้องไปเปิดร้านหน้าร้านของ Google Map ขึ้นมาแล้วทำให้คนรีวิวให้เยอะใน Google Map ของคุณอันนี้ก็จะช่วยทำให้ AI suggest คุณได้อีกส่วนนึงนะครับส่วนที่3นะฮะการทำคอนเทนต์ของคุณก็สำคัญคอนเทนต์ของคุณต้องมีคีย์เวิร์ดในสิ่งที่คุณต้องการติดอยู่ในนั้นด้วยนะครับนะเช่นคุณเป็นร้านอาหารริมเจ้ามาแม่น้ำเจ้าพระยาคุณก็ต้องมีคำว่าร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในคอนเทนต์นะครับนะไม่ว่าคอนเทนต์เป็นบทความเป็นรูปภาพเป็นวีดีโอสั้นหรือบน YouTube เองก็ตามจะต้องมีทั้งครบและอันที่4ก็คือการที่ทำให้ลูกค้าหรืออ่ะ KOL ต่างๆอินฟลูเอนเซอร์ต่างทำคอนเทนต์รีวิวให้คุณพวกนี้จะช่วยทำให้ AI ช่วยซักเจตคุณได้รวมถึงใน Shopee TikTok ด้วยนะครับคนที่ทำรีวิวในซื้อสินค้าไปแล้วรีวิวไปช่วยทำให้ AI ซักเจตคุณได้นะครับพวกนี้เกี่ยวข้องกันหมดเลยเห็นไหมครับว่าโลกตอนนี้มันมาทางนี้นะครับต้องเตรียม
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีชวนแอร์บัสยกระดับความร่วมมือกับไทยเพิ่มการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีนายวอลเทอร์ฟันแวร์สรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดและนายเพิร์ทพอร์เทอร์แมนผู้แทนบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือแนวทางยกระดับและขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับแอร์บัสในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศและการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดนายกรัฐมนตรียืนยันนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่แอร์บัสมีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทางด้านการสร้างโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะบุคลากรและการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยโดยนายกรัฐมนตรีขอให้แอร์บัสพิจารณาขยายความร่วมมือกับประเทศไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมถึงนำรูปแบบความร่วมมือที่บริษัทมีอยู่กับประเทศอื่นมาพัฒนาและต่อยอดในประเทศไทยเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายของแอร์บัสในระดับโลกนายกรัฐมนตรียังเสนอให้แอร์บัสขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคงโดยต่อยอดจากความร่วมมือที่แอร์บัสมีอยู่แล้วกับหน่วยงานของไทยทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงความร่วมมือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและแรงงานในภาคการบินเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเป้าหมายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคพรรคประชาธิปัตย์จี้รัฐบาลเร่งออกสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย 3-6 เดือนแรกเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมตัดวงจรอุบาทก่อนประชาชนหันไปเพื่อเงินกู้นอกระบบนายกรจาติกวณิชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางการดีเหลียวไพโรธสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคและนายตรีนรัตน์สิริจันทโรภาสตรีทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นายกรกล่าวว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากเป็นการซ้ำเติมความยากลำบากโดยเฉพาะกลุ่มคนตัวเล็กที่ต้องหยุดประกอบอาชีพต่อเนื่องหลายวันเสียโอกาสทำมาหากินเงินไม่เหลือไม่มีเงินเข้ากระเป๋าขณะที่ทรัพย์สินและอุปกรณ์ทำมาหากินก็ได้รับความเสียหายการจะกลับมาค้าขายเปิดร้านใหม่ก็ต้องใช้เงินทั้งสิ้นแต่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินแหล่งทุนด้วยตัวเองสิ่งที่อยากจะขอร้องรัฐบาลคือเร่งออกมาตรการวันนี้โดยเฉพาะธนาคารออมสินที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐในการช่วยเหลือประชาชนวันนี้ประชาชนรอไม่ได้หากประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้ก็จะกลับไปสู่วงจรการเป็นลูกหนี้นอกระบบซึ่งเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อน้ำท่วมปี2554อยากให้รัฐบาลพิจารณาปล่อยวงเงินสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทระยะเวลา2ปีให้ประชาชนที่อยู่ในเขตและโซนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมโดยอาจจะ 3-6 เดือนแรกปลอดภาษีขออภัยค่ะโดยอาจจะ 3-6 เดือนแรกปลอดดอกเบี้ยที่เหลืออัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีเพื่อให้มีเงินทุนสำหรับเริ่มต้นประกอบอาชีพอีกครั้งในวินแจ้งวันเกิดครบรอบ68ปีขอใช้เวลาส่วนตัวและทำบุญร่วมครอบครัว Facebook ลุงเนวินโพสต์ข้อความแจ้งว่าในวันที่4ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดนายเนวินชิดชอบครบรอบ68ปีนายเนวินและครอบครัวขอเวลาส่วนตัวทำบุญที่บุรีรัมย์คาสเซิลงดรับดอกไม้และของขวัญทุกชนิดพร้อมระบุว่าสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมทำบุญสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทันนี้ก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยแจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินของสื่อมวลชนในวันที่ 3-4 ตุลาคมเพราะมีรายงานว่างานวันเกิดนายเนวินปีนี้ถูกจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องจากยังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้

0: ของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
5: สนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์อยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
6: เมื่อวานนี้ผมจัดคนเดียวแล้วก็คุยเรื่องการบินไทยนะฮะวิกฤตที่เกิดจากการบินไทย ไม่รู้แก้ปัญหาจบหรือยังกระเป๋าต้องหมื่นใบ นะฮะแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับทาง Air Asia นะครับ
7: ครับ
6: ทีนี้เนี่ยมันมีเคสหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นที่น่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตอ่ะที่ดูไบอ่ะเขาเจอปัญหาน้ำท่วมหนักเหมือนกันเขาแก้ยังไงไอ้ลงทุนแมนเขียนไปแล้วคุณลองอ่านดู
7: ครับซึ่งทางเพจของลงทุนแมนเนี่ยเขาก็พูดถึงกรณีศึกษาสายการบินเอมิเรตส์ในการรับมือน้ำท่วมดูไบหนักสุดรอบ75ปีนะครับก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอน16เมษายน2024ฝนที่ปกติใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งเนี่ยตกลงไปที่ UAE ภายในวันเดียวเลยถือเป็นปริมาณฝนที่หนักที่สุดในรอบ75ปีตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติดูไบซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินสำคัญของโลกถูกน้ำท่วมครั้งใหญ่เลยตั้งแต่ย่านที่อยู่อาศัยถนนสายหลักระบบขนส่งไปจนถึงสนามบินหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบก็คือที่ดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตครับอยากให้ท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเส้นทางการบินทั่วโลกเป็นใยแมงมุมเนี่ยสนามบินแห่งนี้ทำหน้าที่เสมือนจุดศูนย์กลางของใยแมงมุมเพราะผู้โดยสารจากหลายภูมิภาคก็จะบินเข้ามารวมกันที่นี่แล้วก็ต่อเครื่องกระจายไปทั่วโลกเลยหากจุดศูนย์กลางนี้สะดุดผลก็ลามออกไปตามเส้นใยจนกระทบเที่ยวบินและผู้โดยสารในอีกหลายประเทศเป็นลูกโซ่ซึ่งสายการบินที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่สุดหนีไม่พ้นเอมิเรตส์ครับสายการบินที่ใช้ดูไบเป็นฮับหลักของตัวเองแล้วก็มีเครือข่ายเส้นทางการบินครอบคลุมกว่า140เมืองมากกว่า80ประเทศทั่วโลกคำถามที่น่าสนใจก็คือ Emirates เนี่ยรับมือกับวิกฤตครั้งนี้อย่างไรลงทุนแมนเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าที่น่าสนใจก็คือตัวสนามบินเองไม่ได้ปิดทำการแต่เผชิญข้อจำกัดจากน้ำท่วมรันเวย์ฮับของ Emirates เปิดต่อเนื่อง24ชั่วโมงเพียงแต่ลดจำนวนเที่ยวบินลงเพื่อความปลอดภัยปัญหาอยู่ที่ถนนซึ่งถูกน้ำท่วมทำให้ผู้โดยสารนักบินลูกเรือไปจนถึงพนักงานภาคพื้นดินหรือว่ากราวเข้ามาสู่สนามบินไม่ได้เสบียงอย่างอาหารบนเครื่องก็ขนส่งเข้าไปไม่ถึงผลก็คือตลอด3วันที่ Emirates ต้องยกเลิกเที่ยวบินกว่า400เที่ยวเมื่อเที่ยวหนึ่งสะดุดเที่ยวบินถัดไปก็ล่าช้ากันเป็นทอดEmirates ก็เลยต้องเร่งจัดการครับเพื่อจำกัดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยแนวทางรับมือในตอนนั้นสรุปได้เป็น5ข้อหลักๆดังนี้1หยุดรับผู้โดยสารใหม่ชั่วคราวเพราะพอผู้โดยสารตกค้างมากขึ้นก็ต้องลดจำนวนคนที่จะไหลเข้ามาในระบบอย่างระงับการเช็คอินสำหรับผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากดูไบงดขายตั๋วชั่วคราวบางส่วนและหยุดรับผู้โดยสารทรานสิตจากเมืองต่างๆ 2เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลหน้างานครับหลังเกิดความวุ่นวายนะครับเพิ่มพนักงานอาสามากกว่า100คนเข้าไปดูแลผู้โดยสารทั้งบริเวณขาออกและทรานสิตแอเรียโดยให้ความสำคัญกับผู้โดยสารที่มีเงื่อนไขพิเศษก่อนเป็นอันดับแรกเช่นมีปัญหาทางการแพทย์ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้เปราะบาง 3. จัดหาที่พักอาหารและของจำเป็นให้ผู้โดยสารที่กำลังตกค้าง

0: ซึ่งทางบริษัทมีการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบอย่างหนึ่งก็คือสำรองห้องพักกว่า 12,000 ห้อง 2. แจกคูปองอาหารมากกว่า 250,000 ใบและ 3. แจกของใช้ที่จำเป็นอย่างน้ำดื่มผ้าห่มและสิ่งของอำนวยความสะดวกอื่นๆ 4. ระดมคนทั้งองค์กรเพื่อกู้ operations ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติรวมพนักงานทั้งองค์กรร่วมทำงานหลังบ้าน24ชั่วโมงเพื่อแก้ปัญหาหลัก2 อย่างคือดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบและทำให้ตารางบินกลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดแล้วก็เพิ่มกำลังให้ทีมในสนามบินและคอนแทคเซ็นเตอร์ผู้ดูแลผู้โดยสารให้ดีที่สุด 5. ตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างหลังจากตารางบินกลับมาเป็นปกติแล้วยังมีกระเป๋าเดินทางตกค้างกว่า 30,000 ใบบริษัทต้องตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อคัดแยกตรวจสอบจับคู่ข้อมูลและส่งกระเป๋ากลับคืนให้เจ้าของทีละใบผลลัพธ์สุดท้ายคือภายใน4วันนับจากวันที่ฝนถล่ม Emirates ก็ประกาศว่าตารางบินกลับมาตารางบินปกติกลับมาให้บริการได้อีกครั้งในวันที่20เมษายน2024ทั้งนี้หลังจากนั้นจะยังต้องใช้เวลาอีกหลายวันเพื่อจัดการผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนเที่ยวบินและเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างให้หมดอย่างไรก็ตาม Emirates เองก็ออกจดหมายเปิดผนึกขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ได้รับผลกระทบพร้อมยอมรับว่าการรับมือครั้งนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบถึงตรงนี้เรื่องราว Emirates เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจว่าต่อให้เตรียมตัวดีแค่ไหนภัยธรรมชาติก็เกินควบคุมได้เสมอแต่สิ่งที่วัดฝีมือองค์กรได้จริงคือความเร็วในการตัดสินใจแก้ปัญหาและการยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไปซึ่งใยแมงมุมของ Emirates แม้ขาดไปก็ถูกซ่อมจนกลับมาใช้งานได้ภายใน4วันส่วนกระเป๋าอีก 30,000 ใบก็เหมือนเส้นใยเส้นสุดท้ายที่ต้องไล่ซ่อมทีละเส้นทีละเส้นครับบทความของลงทุนแมนนะครับผม
1: ปิดไมค์เลยยาว
0: ครับ
1: คุณดูวันนี้แล้วคุณเทียบกับการบินไทยยังไง
0: โอ้ไม่ควรเอามาเทียบกันเลยชาการบินไทยยังดูเหมือนสถานการณ์ยังไม่สามารถควบคุมได้เลยหรือมีแผนเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะสำหรับคนที่มองจากสายตาของบุคคลภายนอกนะครับผมคงไม่สามารถรู้ว่าภายในเป็นยังไงแต่จากภายนอกยังรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังไม่ได้มีแผนในการแก้ไขปัญหาและยังออกมาดูแบบโอ้ยังดูมีปัญหามากๆเลย
1: ครับเคสการบินไทยนี่สะท้อนอะไร
0: สะท้อนเรื่องของการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินแล้วอาจารย์ที่ไม่สามารถควบคุมได้เลย
1: ไอ้แม่อันนี้ไม่ต้องถามไม่ได้ถามอันนี้หรอกเหมือนผมถามว่าสตาร์บัคขายอะไรถ้าคุณตอบว่ากาแฟคุณก็ต้องตั้งคำถามว่าผมจะถามว่าสตาร์บัคขายอะไร
0: ครับ
1: เข้าใจป่ะผมไม่ได้ถามอะไรที่มันเห็นชัดๆอยู่แล้ว
0: อืมครับ
1: คืออะไรอ่ะ
0: อ
1: ันนี้แบบไม่มีในสคริปต์มามึงก็ต้องคิดเองไงไม่มีในสคริปต์อ่ะแล้วผู้ประกาศข่าวเนี่ยต้องชินกับต้องมีสคริปต์ไงใช่ไหมเวลาเนี่ยจิวเป็นผู้ประกาศข่าวมานานเนี่ยต้องมีสคริปต์หรือยกเว้นว่าผู้ร่วมดำเนินรายการก็ถามส่วนใหญ่เล่าข่าวขึ้นว่าไงปิวอะไรทำนองเนี้ยใช่ไห
0: ม
1: แต่รายการเรามันไม่ใช่รายการเล่าข่าว
0: สคริปต์ครับ
1: สะท้อนอะไร
0: ไม่แน่ใจว่าความหมายของอาจารย์คือให้ประเมินว่าแบบวัดการไม่เตรียมความพร้อมหรือว่าการไม่มีแผนรองรับหรอครับหรืออะไรครับ
1: ตอบไม่ถูกใจผม
0: ยากเลยย
1: าตอบไปเรื่อยๆ ตอบไปเรื่อยๆตอบไปเรื่อยๆการบินไทยเนี่ยคือภาพย่อของอะไร
0: ของรัฐบาลเหรอครับของประเทศไทย
1: ของประเทศหรือเปล่า
0: ครับคร
1: ับ การแก้ปัญหาของการบินไทยเนี่ยเป็นยังไงคือการแก้ปัญหาแบบไทยๆหรือเปล่า
0: ครับ
1: อย่างเรื่องน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะฮะก็ท่วมทุกปีอ่ะใช่ไหมเนี่ยราวๆเนี่ยกันยาตุลาอีเวนต์พฤศจิกาเนี่ยเราก็ต้องมาอย่างนี้ทุกปีอ่ะนะและจนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนวิธีเลยก็คืออ่ะไปทำประกันเลยแต่ผมเรียนให้ทุกฟังนะคนนะเข้าใจผิดในเรื่องประกันนะที่ว่าสูงสุดจะได้แสนหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ได้แสนหนึ่งอันนี้ก็รู้แล้วนะหรือแม้กระทั่งคุณจะได้ตามความเสียหายเป็นระดับหลักหมื่นหรืออะไรพวกนี้ได้ช้านะ
0: ไม่ได้ได้ทันที
1: ไม่ได้จ่ายทันทีนะท่านผู้ฟังผมยกตัวอย่างเช่นแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: ของผม
0: นี่ผมยังไม่ได้เนี่ย
1: ไม่ได้เลยอ่ะปีนึงยังไม่ได้เลยอ่ะท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: นะปีนึงอ่ะหลังจากแผ่นดินไหวยังไม่ได้เลยแล้วก็เอาถ้าหลังจากส่งเอกสารไปประมาณ10เดือนน่ะยังไม่ได้เลยนะจนกระทั่งผมบอกแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงแล้วนะ จนผู้บริหารเนี่ยเอาออกเงินให้ก็ขนาดนี้ดูดิ เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยแต่ต้องไปต้องสื่อสารกับประชาชนว่าไม่ใช่ไม่ได้เลยนะ เขาอย่างพูดว่าคุณจะได้เท่าไหร่เนี่ยเขาต้องไปตรวจสอบอะไร
0: ก็ต้องดูความเสียหาย
1: ประกัน
0: ความเสียหายดูว่าจริงหรือเปล่า
1: เหมือนประกันเนี่ยท่านประกันรถเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าชนแล้วได้แสนเป็นไปไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เขาก็ต้องดูว่ารถมันเสียหายขนาดไหนเหมือนกันถ้าท่านอยู่เหมือนถ้าท่านน้ำท่วมหรือว่าท่านท่วมที่แฟลตเอ้ยท่านไม่ได้ท่วมเนี่ยแฟลตก็เหมือนคอนโดอะอยู่ข
0: ้
1: างบนข้างล่างอาจจะท่วมก็ได้ใช่ไหมเอาถ้าท่านท่วมถ้าน้ำท่านท่วมท่านเป็นบ้านแบบคุณวัฒน์บ้านคนรวยก็ท่วมนะคุณอาจจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะฮะอยู่ในที่อาจจะไม่แพงหน่อยเงี้ยก็จ่ายไม่เท่ากันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมจะบอกว่าไม่ได้จ่ายเร็วนะแล้วยิ่งมีผู้เดือดร้อนเยอะๆอย่างเงี้ยคือประกันเนี่ยตามหลักอ่ะมันก็คือพูดง่ายๆมันไม่พร้อมกันอ่ะ
0: ครับ
1: คือถ้าพร้อมกันนี่เจ๊งเลยนะไอ้นี่ไงโควิดไงโควิดนี่บริษัทประกันบางบริษัทเจ๊งเลยนะ
0: ล้มละลายเลย
1: นะท่านผู้ฟังคือหลักก็คือเขาคิดว่ามันไม่ติดโควิดเยอะแต่ที่พอมันติดเจอจ่ายจบเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยเป็นมือโทรเจ๊งเลยนะหลายบริษัทอ่ะ
0: ไม่มีเงินจ่ายใช
1: ่รัฐบาลก็จะต้องไปสื่อสารนะ
0: ครับ
1: นะไม่งั้นเนี่ยประชาชนเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดเดี๋ยวก็ไปด่านายกอีกใช่ไห
0: ม
1: อันนี้ก็กระจายการด่าหน่อยและการด่าให้ทั่วถึงหน่อยหน่วยงานที่จะไม่ทำอะไรทำนองเนี้ยอันไหนชมก็ชมไอ้นายกไม่ต้องชมนะคือกล้าไปหาประชาชนที่เขากำลังโกรธนะนะแล้วก็ไปดึกๆ ด้วยไอ้คนที่ไม่ชอบนี่ก็จะไปต่อว่า
0: ตัวนลั่นเหรอครับ
1: ส่วนคนที่ชอบเนี่ยก็จะชอบนายกอ่ะคือพูดตรงๆแกก็อย่างที่บอกไปแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์นะทีนี้ไอ้ตัวไอ้การบินไทยเนี่ยมันก็สะท้อนการแก้ปัญหาประเทศไทยไง
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังจำได้ไหมเวลาเราพูดถึงเรื่องวิกฤตเนี่ยเราจะมีคำหนึ่งติดปากเลยเวลาเราพูดถึงวิกฤตเนี่ยคืออะไร
0: อะไรครับ
1: เอาคนนึกที่ถามมึงเนี่ยถามมึงไม่ต้องมีคลิปมั้งถามมึงมั้งตอบมั้งนะ
0: ไม่กล้าตอบเลยจ้า
1: เป็นตอบไม่ได้เฉยตอบผิดก็ไม่เป็นไรเราก็เรียนรู้ได้ไงว่าไอ้คำถามเนี่ยสำคัญในความตอบผมก็ไม่ได้ต้องการคำตอบที่ถูกหรอกใช่ไห
0: ม
1: คร
0: ับ
1: คำตอบเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวไหนเอาอยู
0: ่โอกาสแล้วครับอาจารย
1: ์เวลาเราพูดถึงคำว่าวิกฤตคืออะไรเราก็พูดวิกฤตคือโอกาส
0: โอกาสครับ
1: เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช่ไหมถ้าเกิดเวลาเราเกิดวิกฤตเนี่ยไอ้คนที่มันเวลามีวิกฤตเนี่ยมันพลิกได้ยังไงอ่ะมันก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสไงจริงหรือเปล่า
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าคุณมีวิกฤตแล้วคุณทำมันวิกฤตไปเรื่อยๆนี่ก็ตายสิจริงไหม
0: ครับ
1: อย่างไอ้ดีๆอย่างน้ำท่วมเนี่ยวันที่24ตอนยิงมันตกตั้งแต่เช้า24แล้วนะท่านผู้ฟังเนี่ยตีสองกว่าเนี่ยเอาในกรุงเทพนะผมก็จะไปวิ่งไงผมก็ไปวิ่งแล้วฝนตกเยอะว่ะเอ๊ะเราก็ดูบอลด้วยไงเราดูบอลเยอรมันเดี๋ยวเมื่อคืนก็ดูแต่ก็ดูหลอดเบิร์ดเนี่ยเหมือนเลยเยอรมันเนี่ยเยอรมันเนี่ยพระรหัสต่อสุขนะเมื่อคืนนี้ก็เยอรมันก็ตอนเวลาอัดไปไงคนยังไม่ออกก็ผมก็ดูเยอรมันกับรู้สึกเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์ใช่ไหม
0: ครับ
1: เอ๊ะผมก็เห็นฝนมันเยอะว่ะก็เลยโทรไปหากูเชที่จะวิ่งด้วยกัน
0: ครับ
1: ไอ้กูเจมันก็นอนมาตอนที่สามใช่ไหมแต่ผมก็ไลน์ไปแล
0: ้
1: วก็เอ๊ะประมาณที่สี่เนี่ยหยุดว่ะนะแล้วก็งั้นไปดีกว่าอ่ะลงมาข้างล่างนี่ฝนตกเมื่อตกเราจะวิ่งไงวะเดี๋ยวเราก็ลื่นจะไปเดินเราก็เดินในลู่คอนโดเราก็ได้อะไรพวกนี้ใช่ไห
0: ม
1: แต่ที่บอกกูเจเอาไงดี เชลผมมาคือตอนตีสี่อ่ะผมก็บอกว่าเออมาอะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยกูเจก็ออกมาใช่ไหมแต่เวลาลงมาข้างล่างอ่ะเวลาเราเจอข้างล่างจริงอ่ะมันยังตกอยู่ก็เลยบอกว่าเอองั้นเราไม่วิ่งดีไหมกูเจผมมาแล้ว ใกล้ถึงแล้วโอเคก็ไปกันแต่พอไปเห็นเนี่ยก็รู้แล้วว่าเออไอ้ตรงคุณจำได้ไหมไอ้ที่เราจอดรถอ่ะไอ้ฝั่งตรงข้ามมันมีสองฝั่งใช่ไหมตรงข้ามเออน้ำท่วมผมก็ดูแล้วแล้วเราก็ดูแล้วว่าเนี่ยไอ้เพจที่ตรงฟ้า
2: อากาศ
1: เขาก็บอกแล้วว่าเนี่ยมันคงตกเยอะแล้วมันตกทั้งวันเลย
2: ครับ
1: คืออันเนี้ยท่านเป็นการบินไทยเนี่ยท่านจะคิดยังไงท่านจะคิดยังไงถ้าท่านเป็นการบินไทย24ยังไม่คิดไม่เป็นไร
2: ครับ
1: 25นี่ท่วมแล้วนะ25วันเสาร์นี่ท่วมแล้วนะใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วตอนนี้เวลาท่วมปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามแล้วเออเงี้ยผมถามท่านผู้ฟังว่าเออท่านผู้ฟังจำได้ไหมที่เราคุยกันก็จริงๆคุยกับคุณอาทิตย์เยอะคุณนะแต่ว่าคุณก็น่าจำได้ที่เราพูดว่าเฮ้ยในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยเราจะสร้างความได้เปรียบยังไง
2: ครับ
1: จำได้ไหมเดี๋ยวผมคุยประจำเนี่ยเขาบอกเลยว่าอันดับแรกเนี่ยดูว่าเราเอ็กซ์โพเจอร์กับอะไร
2: เรากำลังเจอกับอะไรอยู่ครับ
1: คือหน้างานเราเจออะไรเช่นสมมติว่าท่านทำเนี่ยท่านขายอาหารเนี่ยขายอาหารละกันสิ่งที่เราต้องเจอกับอะไร
2: ก็เจอกับลูกค้าเจอกับอาหารครับ
1: น้ำมันแพงวัตถุดิบขึ้น
2: ต้นแพง
1: ค่าขนส่งขึ้น
2: เดินทางไปซื้อของก็ไม่ได้
1: เครื่องปรุงเครื่องปรุงอะไรมันขึ้นทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: คำถามคือคุณต้องขึ้นราคาไหม
2: ก็อันนี้ต้องกลับมาคุยกันเลย
1: ถ้าคุณขึ้นราคาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องเจ
2: อ
1: หน้างานคืออะไรหนึ่งผู้โดยพวกที่กินของเราอ่ะมันก็บ่น
2: ครับ
1: ถึงจะรู้อยู่แล้วนะว่าน้ำมันแพงอะไรเงี้ยมันต้องขึ้นอยู่แล้วสองสิ่งที่เราต้องเจอคือรายได้ตก
2: คนไม่มีเงิน
1: คือเนี้ยคือเราเห็นอยู่แล้วว่ามันจะต้องเจออะไรหรือเช่น
2: ครับ
1: เอ๊ะเราอ่ะสมัยคุณเทศาเป็นนายกเนี่ยเฮ้ยเราฟรีวีซ่าบานเลยนะเต็มเลยหลายสิบประเทศ
2: ครับ
1: ใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องเห็นเรารู้และคนมันต้องเข้ามาเยอะแน่เลยแต่สองเราต้องรู้และคนห่วยๆมันต้องเข้ามามากมาย
2: ครับ
1: นะแล้วประเทศไทยต้องเจอกับอะไรใช่ไหมนักท่องเที่ยวใหม่มีคุณภาพอะไรทำนองนี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: คืออันเนี้ยเวลาท่านผู้ฟังบริหารองค์กรเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ฟังก็ต้องถามตัวเองอยู่ประจำเลย What are your exposure คำว่า exposure เนี่ยลากศัพท์เนี่ยแปลว่าวางไว้ข้างหน้าวางออกไปอ่ะ
2: ครับ
1: สิ่งที่เรา
2: touch expose เนี่ยแหละครับ
1: expose เนี่ยคุณเจอกับอะไรคุณกล่าวพูดง่ายๆคุณเจอกับอะไรนะและจากนั้นเนี่ยจริงๆอันนี้ก็พูดไปแล้วนะแต่ว่าเอาการบินไทยมานี้ก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยท่านก็จะต้องทำอะไรครับท่านจะต้อง consider several scenario
2: ท่านต้องดูว่าไอ้มันจะสามารถออกไปในทิศทางไหนได้บ้าง
1: ใช่
2: เป็นยังไงได้บ้าง
1: คือว่าท่านจะต้องสร้างฉากทัศน์เช่นเฮ้ยน้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยเราก็ดูแล้ววันไอ้เนี่ยวันเสาร์น
2: ี่
1: คงจัดไปแล้วนะรามคำแหงไปแล้วนะหมู่บ้านนักกีฬาไปแล้วนะแล้วล่มเกล้านี่มันรัดกับบังเนี่ยมันอยู่ใกล้กับไอ้สุวรรณภูม
2: ิ
1: เพราะแถวไหนท่วมนี่ไอ้ HR มันต้องรู้ไหม
2: ต้องรู้แล้ว
1: พนักงานเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ย
2: ที่ไหนบ้าง
1: ซึ่งลงหน้างานนะซึ่งลงหน้างานบ้านอยู่ไหนแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยโดยธรรมชาติคนเนี่ยห่วงบ้านใช่ไหมต้องรีบกลับไปในคนที่บ้านเดี๋ยวมีพ่อแม่มีลูกลึงข้าวของเสียหายอ่ะมันก็พอเข้าไปแล้วมันออกมาได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้ไม่ได้ปุ๊บถ้ามันมีกี่คนสมมติว่าอยู่ร่มเก้าสมมติว่าคนที่มันที่ขนของเนี่ย อยู่แถวย่านที่น้ำท่วมออกมาไม่ได้เนี่ยเรามีอยู่500เนี่ยไม่ได้ทั้ง100คนเราเสร็จไหมและคนที่มีใบอนุญาตที่ต้องเปิดเครื่องบินอะไรพวกนี้นะมันมี45คนถ้ามันหายไป10คนแย่ไหม
0: อืมแย่เลย
1: คุณสร้างคุณต้องสร้างซีนาริโอไว้ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะนะเนี่ยต้องสร้างซีนาริโอไว้ว่าเอ้ยถ้ามันหายไปถ้ามันในคนขนกระเป๋าเนี่ยมันหายไป100คนเนี่ยแล้วมันมาไม่ได้ไปตาทำไงให้มันมาวะเอารถไปรับได้ไหมเอารถไปรับได้ไหมรถสูงอ่ะนะไม่มีขอความช่วยเหลือจากกระทรวงกลาโหมจริงๆเขาก็มาช่วยนะ
0: ผมเห็นโรงงานหลายโรงงานเอารถไปรับคนเลยนะอาจารย์คือเอารถที่สูงขึ้นแล้วก็ไปรับเพื่อให้พนักงานสามารถมาทำงานที่โรงงานได้เลย
1: ใช่ใช่นะเอาเสร็จแล้วแล้วถ้าเกิดมันยังขาดอยู่แต่มันขาดอยู่ก็หาคนมาเติมได้ไหมที่มันใช้ใบอนุญาตซึ่งก็หน่วยงานของราชการก็มาช่วยก็คือกระทรวงกลาโหมก็ส่งทหารอากาศมาใช่ไหม
0: ครับ
1: อ้าวแล้วตอนนี้ถ้าบานประกาศปิดก็เช่าห้องให้มันได้ไหมเนี่ยเช่า
0: ต้องเช่า
1: อยู่ตรงนี้โรงแรมอ่ะที่มันไม่ได้น้ำท่วมมาได้ไหมนะหรือว่ามีคนที่เป็นอย่างเงี้ยอยู่ที่ไอ้สนามบินอื่นน่ะมีคนการบินไทยพวกนี้อยู่ไหมซึ่งไอเชียมันทำเว้ยไอเชียมันทำเว้ยไอเชียมันเอาเนี่ยเชียงใหม่
0: คนที่อยู่สนามบินอื่น
1: เก็บอะไรพวกนี้เอามาบินมาเลยบินมาเลยแล้วเชียงรายเนี่ยเอาข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวหมูทอดมาด้วยเพราะว่ามันมีอาหารขายไงบางทีอ่ะใช่ไหมมากินก็อาจจะไม่มีเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็กระเช่าโรงแรมให้อยู่เลยนะครับคำถามคือไอ้เพลย์บุ๊กแบบนี้เนี่ยการบินไทยคิดไม่ออกเหรอการบินไทยคิดไม่ออกเหรอมัน
0: ลืมมันท็อปดาวจนข้างล่างทำอะไรไม่ได้เลย
1: ไม่เกี่ยวมันมีเพลย์บุ๊กอยู่แล้วแต่ต้องถามว่าถ้าคุณทำอาหารในครัวเจ้าของต้องอยู่ไหมเจ้าของก็ไปเที่ยวทำไง
0: ไม่ต้องอยู่
1: มันก็ต้องรู้แล้วว่าให้เป็นในครัวนี่เกิดขึ้นทำยังไงเอาอันโน้นอันนี้ทำยังไงมันต้องมีรู้อยู่แล้วไงจริงหรือเปล่าแล้วการบินไทยตั้งเมื่อวานนี้เลย
0: ไม่ใช
1: ่มันผ่านวิกฤตอะไรมันกี่รอบแล้วแล้วน้ำประเทศไทยน้ำท่วมครั้งเดียวเหรออ
0: ืม
1: ตอนเมืองเคยท่วมไหมสุวรรณภูมิผมไม่รู้แต่ว่ารอบๆสุวรรณภูมิมันต้องเคยท่วมอยู่แล้วส
0: ุ
1: วรรณภูมิเกิดปีไหนอ่ะ49แล้วน้ำท่วมไทยหนักๆกับปีไหนอ่ะ54ใช่ป่ะมันต้องมีอยู่แล้วคนก็เลยมองว่าเป็นการเมืองในองค์กรป่าวะดีๆไม่ออกมาพูดแล้วถามว่าบทบาทหน้าที่ของคนที่เป็นผู้นำสูงสุดองค์กรต้องทำเอาคุณดูดิเนี่ยนายกไม่อยู่เนี่ยก็ไม่มีใครลงไปนะคนในรัฐบาลนะเห็นไหม
0: ครับก็ข้ามหน้า
1: ไม่รู้คือนายกไม่อยู่มันต้องมีอยู่แล้วแต่ว่านายกก็ไม่ได้มอบหมายด้วยไง
0: ครับ
1: คราวที่แล้วนายกมอบหมายตอนไปประเทศอะไรไม่รู้มอบหมายให้อาจารย์เชนดูใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่ไปที่นั่นนะใช่ไหมแต่ตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะมันคือรัฐมนตรีเขาก็อันนี้แหละเอาง่ายๆนะนายกก็เลิกภารกิจแล้วรีบกลับมาเลยตอนปุ๊
0: บ
1: กลับมาปุ๊บแถลงข่าวแถลงกลับปุ๊บคืนนั้นลงเลยเห็นไหมเอาแล้วการบินไทยอ่ะเอานายกก็พูดตรงๆคือเป็นซีอีโอของประเทศเขาก็ลงไง
0: ครับ
1: แล้วโดนด่าด้วยนะมีอยู่คนนึงมาทำไ
0: ม
1: แต่ก็รับของช่วยนะแล้วนั้นก็โอเคนะบางคนก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกแหละบางคนก็ใช้คำไม่สุภาพ
0: คำหยาบคาย
1: นะครับคำไม่สุภาพหรือบางทีก็ไม่ได้หยาบคายอ่ะแต่น้ำเสียงอ่ะไม่สุภาพแต่คุณเป็นนายก
0: คุ
1: ณต้องไปเจอคุณต้องไปเจออ่ะแล้วดีๆอ่ะคุณเป็น CEO อ่ะคุณก็อยู่เมืองไทยอ
0: ่
1: ะแล้วเอเชียเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่26นะไอ้ที่มันดำเนินการที่คุณผมพูดเนี่ย26นะ
0: ค่ะ
1: ของอันนี้รอ29อ่ะคนด่ากันเละเทะน่าจะ29มั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวบอกพูดหลายอย่างนะแต่อย่างหนึ่งบอกว่าทำไม่ได้หรือไม่อยากทำก็ต้องลาออกไปนะเพราะว่าดีๆคนนี้เขาจะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่ทุกคนก็ฟังก็รู้ว่าหมายถึงใครแต่ดีๆคนนี้เขาก็จะหมดเกษียณหรือหมดวาระอะไรประมาณธันวาเนี่ยปลายธันวาเนี่ยนะนี่มันก็ต้องตั้งคำถามว่าเฮ้ยคนที่เป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรเนี่ยเวลาองค์กรมันเผชิญวิกฤตเนี่ยก็ต้องทำอะไร
0: ครับ
1: นะ
0: ก็ต้องออกมารีบรับหน้าแทนน้องเลยนะ
1: เอาแล้วทำไมไม่ออกมาล่ะจนต้องรอให้รัฐมนตรีเนี่ยมาบอกว่าไม่ทำไม่ได้ก็ออกไปทำไมต้องรอแบบนั้นเหรอเวลาเราเหมือนอาจารย์ชัดชาติอ่ะแกต้องรอให้คนมาด่าแกถึงลงพื้นที่ ก็ดูอาจารย์ชัดชาติก็ได้นี่

0: ไปไหนเนี่ย
1: อ้
0: าวแล้วผมจะต้องรอ
1: กว่า
0: จะได้กระเป๋านี้เมื่อไหร่แต่ผมกลับบ้านไปก่อนได้ไหมแล้วกลับบ้านไปก่อนนี่แล้วกระเป๋ามันอยู่ที่ไหนอันนี้
1: แล้วจะได้ภายในวันไหนเออถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยมาถึงแล้วจะทำยังไง
0: ดีๆตอนออกมาแถลงบอก 5,000 กว่าใบแต่ว่าไอ้เพจนึงอ่ะบอกว่าเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นใบเลยแล้วที่หนักหนาสาหัสก็คือว่าเออสายการบินอื่นไม่เป็นไรเว้ย
1: ใช่
0: เออไม่เป็นไรแล้วเป็นอยู่อันเดียวนะครับ
1: คือการบินไทย
0: เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังดูนะฮะเอาอย่างลักษณะการบินไทยเนี่ยข้อแรกเลยนะฮะถามตัวเองเลย what is your exposure เวลาเจอวิกฤต
1: คุณกำลังเจออะไรอยู่ครับ
0: หน้างานคุณเจออะไรอยู
1: ่อ
0: ันนี้เอาหน้างานเลย expo คุณต้องเจอกับอะไรเด
1: ิ
0: มอย่างนี้เพิ่งอย่างที่บอกไปแล้วพนักงานเนี่ยมันมาได้ไห
1: ม
0: มาได้ไหมเนี่ยทำไงให้เขามาถ้ามาไม่ได้มีตัวแทนได้ไหม
1: เขาไปรับได้ไหม
0: รับได้ไหมเช่าห้องได้ไหมถ้ามันมาไม่ได้จริงๆเนี่ยทำยังไงหาคนอื่นมาแทนได้ไหมหาจากไหนนะฮะถ้าเขาไม่ทันปุ๊บเนี่ยมันต้องดีเลย์อยู่แล้วเอาดีเลย์หรือกระเป๋าหายหรือเครื่องบินดีเลย์เนี่ยถ้าไม่มีคนเนี่ยยกเลิกเที่ยวบินเลยได้ไหม
1: ครับ
0: ยังยกเลิกช้าดีเลย์นี่ดีเลย์แบบนานเลยอ่ะนะแล้วก็ถามว่าคุณควรจะทำตอนไหนแล้วคุณควรจะบอกคนที่อยู่หน้างานไหมไอ้พนักงานที่มันอยู่แผนกกระเป๋าหายแผนกโน้นแผนกนี้ให้เขาพูดอะไรคุณต้องมีชุดคำพูดของเขา
1: ใช่
0: ให้เขาไปพูด
1: คำถามยังไงอ่ะเขาต้องมีข้อมูลในหัว
0: ใช่ไ
1: อ้นี่พนักงานตัวกูแต่ไม่มีอาวุธ
0: ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไรแล้วก็ทางฝ่ายรัฐเนี่ยเข้าไปช่วยทหารไปช่วยก็ไม่มีข้าวปลาอาหารให้เขากิน
1: ไม่มีด้วย
0: เออแล้วไปเนี่ยทางทหารเนี่ยก็ช่วยได้ไงขนกระเป๋า
1: ครับ
0: จะเปิดเครื่องบินยังไงก็ไม่ได้ไม่ต้องมีอนุญาต
1: ก็ไม่เป็น
0: อะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: ก็ไม่เป็นใช่
0: เปิดอยู่แล้วก็ไม่เปิดอยู่แล้วหรือขับรถอะไรโฟกอะไรไอ้ที่อะไรเงี้ยมันต้องมีคน
1: เข้าไปข้างในก็ไม่ได้
0: เออไม่ได้ใช่ไหมเอาเรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่มีให้เขาเขากลับหน่วยอย่างเงี้ยคือมันเละเทะมากนะครับมันสะท้อนความกุลาหลอ้าวแล้วถามว่าการบินไทยเนี่ยเป็นอะไรเป็นเอกชนแล้วนะ
1: ครับ
0: คุณไม่ใช่รัฐวิสาหกิจแล้วนะแล้วคุณยังบริหารแบบราชการอยู่ เหมือนไม่มีเจ้าภาพอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วคุณสู้กับอะไรคุณสู้กับสายการบินทั่วโลกนี่ผมถามท่านผู้ฟังถามฟิลเนี่ยว่าใครว่าที่ขึ้นการบินไทยเนี่ยแพงก็แพง
1: คนมีตังค
0: ์บริการก็ไม่ดีเครื่องก็ใช่ว่าจะใหม่แล้วถามว่าไปขึ้นทำไมผมไม่ขึ้นนะผมบอกท่านผู้ฟังเมื่อวานผมไม่ขึ้นเลยนะการบินไทยเนี่ยยกเว้นว่าเวลาแต่เวลาคนเชิญไปบรรยายเขาก็ไม่ได้ให้การบินไทยอยู่แล้วเคยขึ้นการบินไทยไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอันนั้นก็ไปฮ่องกงแต่จากนั้นไม่เคยขึ้นการบินไทยอีกเลยในประเทศไทยเนี่ยมีครั้งหนึ่งมีบริษัทหนึ่งเชิญไปก็ให้นั่งบิสซิเนสคลาสนะไปเชียงรายไปเชียงใหม
1: ่
0: แล้วไม่ได้ขึ้นอีกเลยก็ขึ้นนี่แหละขึ้นพวกแอร์เอเชียอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็อย่างมากหรือบางอันก็เป็นบางกอกแอร์เวย์ไม่เคยขึ้นอีกเลยนี่ผมสงสัยว่าใครวะที่เป็นลูกค้าการบินไทยแล้วเขาขึ้นเนี่ยขึ้นเพราะอะไรถามคุณไม่มี
1: ในผมว่าหลายๆคนถ้าเกิดไม่นับว่าเป็นข้าราชการที่ได้โควต้าที่ได้สวัสดิการอ่ะผมก็มองว่า
0: ไม่เอาขึ้นฟรีไม่รับข
1: ึ้
0: นฟร
1: ี
0: ไม่ร
1: ับ
0: ขึ้นฟรีไม่รับไม่ต้องพูดเลย
1: ก็เป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขา reliable กับการบินไทยอ่ะเขารู้สึกว่าการบินไทยไว้ใจได้การบินไทยสามารถดูแลเขาได้สามารถพูดภาษาไทยได้สื่อสารกับเขาได้อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีปัญหาอยู่เยอะอยู่แล้วการบินไทยปัญหาตลอดเลยนะ
1: ครับ
0: แต่คุณบอกว่าเขาคนไทยเอาคนไทยนะ เออก็ดีแองก็พูดภาษาไทยสจวดก็พูดภาษาไทย
1: ครับ
0: นะเวลาขอเขออะไรหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ยังบอกกันได้ใช่ไหมคนไทยด้วยกันใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วคุณดูดิเป็นไงอ่ะแล้วถามว่าคนต่างชาติมาขึ้นการบินไทยเพราะอะไร
1: ก็เห็นว่าจะมาเมืองไทยนี
0: ่ก็ไม่จำเป็นคุณไปฝรั่งเศสคุณต้องนั่งแอร์ฟานเหรอ
1: ไม
0: ่คุณไปญี่ปุ่นคุณต้องนั่งแจแปนแอร์ไลน์หรือนิปปอนแอร์เวย์เหรอ
1: ครับ
0: นะคุณไปเมียนมาคุณต้องนั่งเมียนมาแอร์ไลน์เหรอ ใช่ไหมอ่าแต่

0: ถามว่าทำไมอ่ะเราจะต้องอย่างผมไปอิตาลีผมก็นั่งดูพันซ่า
1: ครับ
0: ทำไมคนต่างประเทศใช้บริการการบินไทย
1: อันนี้ไม่ทราบเลย
0: เขาก็คงนึกว่าอย่างที่คุณพูดอ่ะ
1: ครับ
0: การบินไทยมันน่าจะรู้จักประเทศไทยมากที่สุดนะเพราะว่าเป็นสายการบินแห่งชาติและภาพลักษณ์อะไรเมื่อก่อนมันก็เป็นสมุดแอคซิลอะไรมันก็ยังดีใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วคุณมาเจอแบบนี้ใครจะมาใครจะมาผมถามหน่อยนะท่านผู้ฟังเบสิกของการขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราต้องการอะไร
1: ต้องการไปถึงที่หมายปลอดภัยของหรืออย่างครบ
0: พูดภาษาการตลาดคือ peace of mind
1: ครับ
0: คือเย็นใจ
1: สบายอกสบายใจเย็นใจ
0: คือเอาไออันดับแรกก็คือเฮ้ยคุณมึงต้องไม่ดีเลย์นะ
1: พ
0: ูดว่าเราถ้าผมจัดทัวร์เนี่ยเราเดี๋ยวทริปหน้าเราไปทัวร์ละ
1: บ้
0: านปู่ย่าทางขึ้นเราจัดเนี่ยนะเฮ้ยถ้ามึงดีเลย์นี่ตายห่าเลยนะดีเลย์วันนึงตายเลยวันนึงมูลค่าเราหลายหมื่นเป็นหมื่นนะหมื่นสองหมื่นนะแล้วไอผังเผิงนี่จบเลยนะใช่ป่ะไม่ใช่ไปเองนะไปเองนี่ก็ยังไปเองนี่ก็ยังยืดหยุ่นได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: นี้นี่เอาแล้วอาหารนี่อาหารเราทำไงอาหารเนี่ยที่วางไว้ทำไงจองไว้ทำไงโรงแรมที่เข้าพักนี่ทำยังไงหรือคือตั๋วเต๋อนี่ทำยังไงจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะสองกระเป๋านี่ต้องได้นะการบินไทยเนี่ยที่เป็นเรื่องกระเป๋านี่เป็นยังครั้งแรกนะเมื่อก่อนเนี่ยมีสมัยใหม่ๆเนี่ยโอ้โหกระเป๋านี่ไปโผล่ประเทศไหนก็ไม่รู้อ่ะใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับท่านผู้ฟังเวลาเราทำธุรกิจเนี่ย
1: ครับ
0: เราอ่ะจะต้องตั้งคำถามเวลาพูดถึงแบรนด์นะมีสองคำก็คือpoint of parity
1: ครับ
0: มีคนบอกว่าอ้าวมีอะไรคุณภาพนะ
1: คุณ
0: แข่งด้วยอะไรแบรนด์คุณแข่งด้วยอะไรโอ้เรามีคุณภาพ คุณภาพของคุณคืออะไรอันอย่างเงี้ยอ่ะเราตรงบินตรงเวลากระเป๋าเรากระเป๋าเรานี่ได้เดี๋ยวคุณไปรอได้เลยคำถามการที่คุณบินตรงเวลาการที่คุณกระเป๋าคุณเนี่ยไปยืนรอไม่นานที่สายพานเนี่ยได้เนี่ยเป็นควอลิตี้ไหมมันเป็น point of parity มันคือพื้นฐานการแข่งขันเครื่องบินออกตรงเวลาไม่ใช่ความได้เปรียบมันเป็นพื้นฐานการแข่งขันใช่เปล่าหรือว่าเอาบิสเซ็ตคาร์ดเนี่ยเฮ้ยผมนอนได้นะที่นั่งผมปรับเป็นเตียงได้นะบิสเซ็ตคาร์ดก็มันเป็นธรรมดาถ้าอีโคโนมี่ปรับเป็นเตียงได้สิอันนั้นเป็นปกติอาจจะพูดว่าคุณซื้ออีโคโนมี่เนี่ยแต่ที่นั่งใหญ่กว่าธรรมดานะสายการบินเราอ่ะคุณไปเทียบกับอีโคโนมี่ที่อื่นเนี่ยเล็กกว่าเรานะ
1: ครับ
0: เนี้ยเป็นความได้เปรียบใช่ไหมอย่างเงี้ยคือการบินไทยเนี่ย point of parity การบินไทยยังทำไปได้เลยแล้วคุณจะหา point of difference เหรอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังดูนะเวลาเกิดเนี่ยอันนี้ต้องคิดก่อนเกิดด้วยนะไม่ใช่เกิดแล้วคุณคิดนะ
1: ครับ
0: ก็ได้โอเค
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณท่านผู้ฟัง
2: business connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: 96.5 FM Radio Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี

0: สูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมเซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
4: ฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอมีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีนะครับหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรืออยากฝากออมก็คือ9เดือนเราก็ต้องมันสั้นไปเอา11เดือนก็มีกับเงินฝากพิเศษเผื่อเรียก11เดือนอันเนี้ยได้เต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.10% หรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.05% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการคือฝากแต่รายการไหนก็จะได้ดอกเบี้ยช่วงนั้นเช่นเนี่ยคือฝากตอนคือคิดเป็นก้อนไม่ใช่คิดรวมทั้งหมดนะครับไม่ใช่อย่างนั้นไม่จำยากเงินฝากรวมนะสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มกว่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงสิ้นปีเลยสิ้นปีนี้30ธันวานะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tsb.or.th หรือ tsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะ
6: ครับ
5: ช่วงหลังเนี่ยผมอ่านเพจของพี่จิกประภาสชนสลานนท์นะซึ่งก็เป็นโค CEO ของทางเบิร์กพอยต์เนี่ยจริงๆพี่จิกเนี่ยก็เป็นนักเขียนอยู่แล้วนะเป็นนักแต่งเพลงด้วยก่อนที่จะไปเป็นโคฟาวเดอร์ของทางเบิร์กพอยต์เนี่ยนะฮะ
6: ครับ
5: ใน3บทความหลังเนี่ยพี่จิกจะเขียนเรื่อง Service Mind นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยากจะแยกออกไปพูดของวันพฤหัสดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องการตลาดด้วยแต่ตอนเนี้ยแกเขียนทั้งหมด3บทความนะแต่ว่าจะหยิบมาบทความหนึ่งนะครับ
6: ครับ
5: ล่าสุดนะที่น่าจะเกี่ยวกับไอการบินไทยด้วยนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไอน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะ
6: ครับ
5: คุณอ่านด้วยก็ได้นะอยู่ในเพจผมนี่แหละอยู่ใน Facebook ผมเนี่ยพี่จิกพูดถึงไม่ใช่นาฬิกา2เรือนนะหรือจะเอานาฬิกา2เรือนก็ได้ไหมเอานี้ดีกว่าใจหล่นบนรันเวย์นะ
7: ใจหล่นบนรันเวย
5: ์คือพี่จิกเล่าให้ฟังว่า Sweet Mind เนี่ยคำนี้ผมจำได้ว่าได้ยินมันครั้งแรกๆตอนเรียนจบราวๆปี2526ซึ่งนั้นผมเพิ่งจะเข้านะ
6: ครับได้ยินจากรุ่นพี่ที่สอนลูกน้องตัวเองในธุรกิจของเขาที่จำได้เพราะลูกน้องคนนั้นถามกลับว่ามันคืออะไรจากนั้นผมก็ได้ยินคำนี้ถี่ขึ้นเรื่อยๆถ้าแปลตรงๆก็คงแปลว่าใจรักบริการทีนี้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีใจรักจะให้ดูจากการยิ้มหรือดูจากการไหว้หรือดูจากการพูดกับลูกค้าว่ายินดีให้บริการค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมครับผมว่าคำพูดพวกนั้นน่าจะเป็นเพียงแค่เครื่องแบบของ Service Mind เท่านั้นยังไม่ใช่ตัวมันเองเพราะถ้าใช่จริง Service Mindก็คงสอนกันได้ง่ายๆในคอร์สครึ่งวันหรือเขียนเป็นคู่มือกำหนดเป็นขั้นตอนให้พนักงานไปท่องจำให้แม่นใน1คืนและในคู่มือนั้นก็คงมีแต่คำว่าจงยิ้มเมื่อสบตาลูกค้าจงกล่าวคำทักทายภายในกี่วินาทีจงกล่าวขอบคุณหลังรับเงินและจงเรียกลูกค้าว่าคุณลูกค้าซึ่งทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นวิธีบริการซึ่งยังไม่แน่ว่าเป็นหัวใจบริการได้หรือเปล่าผมมีเรื่องเล่าสามเรื่องบนเรื่อง
5: ที่พี่จิกที่พี่จิกพูดเนี่ยก็คือ SOP
6: ครับ
5: มันจะมีคล้ายๆกับ Facebook อ่ะจะต้องทำแบบนี้คุณลูกค้าคะอย่างงี้อย่างนี้อะไรเนี่ยนะเรียกว่าไม่ได้มาจากใจอย่างบางคนเนี่ยเวลาเหมือนมีโฆษณาเบียร์ยี่ห้อหนึ่งอ่ะมีคนหนึ่งไปเหยียบเท้าแล้วพูดขอโทษขอโทษขอโทษอย่างเงี้ยคุณขอโทษไหม
6: ไม่ได้ขอโทษเท่าไหร
5: ่เจริญ
6: ครับผมมีเรื่องเล่า3เรื่องบนเครื่องบินมาเล่าสู่กันฟังซึ่งน่าจะทำให้เราเข้าใจถึงความแตกต่างของ2คำนี้ได้ชัดเจนขึ้นบางเรื่องนั้นโด่งดังมากจนทำให้ผู้อ่านคงเคยอ่านมาบ้างแล้วเรื่องแรกเป็นเรื่องของกีตาร์ตัวนึงที่ตกแตกระหว่างการเดินทางเรื่องที่2เป็นเรื่องของคนคนนึงที่กำลังรีบเดินทางไปดูใจหลานให้ทันการและเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของคน160คนที่กำลังหิวเรื่องของกีตาร์แตกเสียหายอันโด่งดังเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีค.ศ. 2008นักดนตรีชาวแคนาดาชื่อเดฟแคร์รอลเดินทางกับสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์จากฮาลิแฟกซ์ไปเนบราสกาโดยเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินชิคาโกขณะเครื่องจอดเขาได้ยินผู้โดยสารคนหนึ่งร้องขึ้นมาว่าเฮ้ยพนักงานกำลังโยนกล่องเครื่องดนตรีของเขาใช่ไหมนั่นน่ะสมาชิกในวงรีบมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วก็เห็นว่าพนักงานขนสัมภาระกำลังจัดการกับกล่องใส่กีตาร์ของพวกเขาอย่างไม่น่าดูเลยก็คือโยนลงพื้นยังไม่ยี่หระว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรบอบบางบรรจุอยู่เมื่อถึงที่หมายและรับของจากสายพานแคโรพบว่ากีตาร์เทเลอร์710ราคา3,500ดอลลาร์ของเขาเสียหายอย่างเห็นได้ชัดความน่าสนใจของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ตรงที่กีตาร์แตกเพราะในโลกการบินที่มีกระเป๋าเดินทางเป็นล้านใบของเสียหายระหว่างการเดินทางเป็นเรื่องสุดวิสัยได้แต่ความน่าสนใจของเรื่องมันอยู่ที่หลังจากนั้นแคโรพยายามติดต่อสายการบินและอย่างที่เดาไม่ยากเจ้าหน้าที่คนนี้ให้ไปหาคนนั้นสนามบินนี้ให้ติดต่ออีกสนามบินหนึ่งฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นเรื่องของอีกฝ่ายและมีเงื่อนไขสมทบมาอีกว่าเขาไม่ได้แจ้งความเสียหายภายในเวลาที่กำหนดเขาพยายามอยู่ประมาณ9เดือนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ United Airlines ปฏิเสธความรับผิดชอบถ้ามองจากฝั่งระบบระเบียบสายการบินอาจมีเหตุผลชี้แจงทุกข้อไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบขั้นตอนการเคลมแต่ถ้ามองจากอีกฝั่งหนึ่งเราจะเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งยืนถือกีตาร์แตกกับหัวใจที่เกือบจะแตกอยู่เท่านั้นเองเดฟแคร์รอลเขาเป็นนักดนตรีเมื่อเขาพูดกับระบบพูดกับระเบียบและไม่มีใครฟังเขาจึงตัดสินใจกลับไปพูดด้วยภาษาที่ตัวเองถนัดนั่นคือภาษาดนตรีเขาแต่งเพลงชื่อ United Breaks Guitars เป็นเพลงคันทรีฟังง่ายๆแบบฝรั่งซึ่งถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งไทยคงประมาณว่าใจหล่นบนรันเวย์และเขาก็เพลงนี้ลง YouTube มีคนฟังกันมากมายเป็นหลักล้านวิวครับผลที่ตามมาแน่นอนมันกระทบกับชื่อเสียงของสายการบินอย่างหนักกระทบจนหุ้นบริษัทมูลค่าหายไปหลายล้านดอลลาร์บริษัทพยายามติดต่อขอชดใช้ได้การเสนอสิ่งต่างๆให้แคร์รอแต่ไม่ทันเสียแล้วเพลงนี้ได้กระจายไปทั่วโลกออนไลน์แล้วเรื่องกีตาร์แตกธรรมดาเรื่องหนึ่งจึงกลายเป็นกรณีศึกษาด้านบริการลูกค้าที่ถูกพูดถึงในทุกห้องเรียนการตลาดเมื่อต้องพูดถึง Service Mind ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้คือ2ฝ่ายมองการโยนไม่เหมือนกันบริษัทมองเห็นแค่การโยนสัมภาระที่ผิดพลาดในขณะที่แคร์รอมองเห็นคนที่บ่ายเบี่ยงโยนกันไปมาต่อมาเรื่องที่2เรื่องของคนมาสาย12นาทีตอนปีค.ศ. 2011มาร์คดิกินสันอยู่ระหว่างเดินทางเพื่อไปเดนเวอร์เขาต้องไปให้ทันเยี่ยมหลานชายตัวน้อยของเขาที่ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บรุนแรงจนสมองตายและครอบครัวกำลังจะถอดเครื่องช่วยชีวิตมาร์คไปถึงสนามบินลอสแองเจลิสก่อนเวลาแต่ติดอยู่ในขั้นตอนเช็คอินและแถวตรวจความปลอดภัยที่ยาวมากเขาพยายามอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ระบบก็คือระบบระเบียบก็คือระเบียบทุกคนต้องเข้าแถวเมื่อผ่านจุดตรวจมาได้เขาคว้ากระเป๋าคอมพิวเตอร์รองเท้าและเข็มขัดวิ่งไปยังเกตทั้งที่ยังไม่ได้ใส่รองเท้า ตอนนั้นเลยเวลาเครื่องออกไปแล้ว12นาทีเขาคิดว่าความหวังที่จะเดินทางไปทันมันคงจบแล้วแต่ไม่เป็นอย่างนั้นครับเครื่องยังจอดรออยู่กัปตันกำลังรอเขาครับเกิดอะไรขึ้นกัปตันรู้ความในใจที่ร้อนรนของมาร์คได้อย่างไรก่อนหน้านั้นภรรยาของมาร์คได้โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือกับ Southwest Airlineและเรื่องอันน่าเห็นใจนี้ได้วิ่งตรงไปถึงคนที่สามารถตัดสินใจได้และกัปตันเลือกที่จะรอมาร์คเมื่อเขามาถึงเขาขอบคุณกัปตันกัปตันตอบเขาประมาณว่าเครื่องบินไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีผมและผมก็จะไม่ไปไหนถ้าไม่มีคุณเครื่องบินเที่ยวนั้นออกช้าไป12นาทีแต่ผู้โดยสารทุกคนเข้าใจกัปตันดีและในที่สุดมาร์คก็ได้ไปถึงโรงพยาบาลทันก่อนหลานชายจะถูกถอดเครื่องผมอ่านเรื่องนี้ครั้งแรกแล้วก็รักเรื่องสั้นๆเรื่องนี้ทันทีกัปตันผู้ไม่ได้ทำลายกฎความปลอดภัยแม้แต่ข้อเดียวเขาไม่ได้พูดว่าวันนี้เศร้าซ้อยเหลือเกินช่างเครื่องไม่ต้องตรวจเครื่องก็ได้และเขาก็ไม่ได้บอกว่าผู้โดยสารคนหนึ่งรีบมากไม่ต้องผ่าน security หรอกกฎที่มีไว้รักษาชีวิตยังครบอยู่แต่ในพื้นที่ที่ยังตัดสินใจได้เขาเลือกมนุษย์ตรงนี้สำคัญมากครับเพราะ service mind ไม่ได้แปลว่าลูกค้าต้องได้ทุกอย่างที่ต้องการและไม่ได้แปลว่ากฎทุกข้อยกเว้นได้แต่มันหมายถึงการแยกให้ออกว่ากฎข้อไหนมีไว้ปกป้องคนและกฎข้อไหนเป็นเพียงวิธีที่เราตกลงกันว่าจะทำงานสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันจริงๆเรื่องที่3เป็นเรื่องของพิซซ่า35ถาดครับปีคศ2014เธอบิน Frontier Airlines เดินทางจากวอชิงตันไปเดนเวอร์เจอสภาพอากาศไม่ดีเข้าจนกัปตันต้องเปลี่ยนไปลงที่ไซแอนที่ไวโอมิงเพื่อพักเครื่องรอสภาพอากาศก่อนเครื่องจอดรออยู่เป็นเวลานานบนเครื่องมีผู้โดยสารประมาณ160คนทุกคนเริ่มหิวอ่อนล้าหลายคนเริ่มหงุดหงิดถ้าพูดกันด้วยเหตุผลเหตุการณ์แบบนี้สายการบินไม่ได้เป็นคนผิดที่ทำให้เครื่องล่าช้าและถ้าพูดกันแบบยียวนก็คือสายการบินไม่ได้เป็นคนทำให้เกิดพายุพูดได้ง่ายกว่านั้นก็คือไม่มีใครผิดและนี่แหละคือสถานการณ์ที่น่าสนใจที่สุดของงานบริการเพราะเมื่อไม่มีใครผิดเรามักรู้สึกว่าก็ไม่มีใครต้องทำอะไรแต่กัปตันเจอฮาร์ดแบรดเนอร์ไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาโทรหาร้านโดมิโนพิซซ่าในเมืองร้านกำลังจะปิดงานกันอยู่พอดีกัปตันบอกว่าเขาอยากได้อาหารสำหรับคน160คนและก็เล่าเหตุการณ์ให้ร้านฟังไม่กี่นาทีพนักงานร้านกลับมาทำงานช่วยกันอบพิซซ่าประมาณ35ถาดและรีบนำมาส่งสนามบินกัปตันเป็นคนออกเงินก่อนและลูกเรือก็ช่วยกันแจกจ่ายให้ผู้โดยสารเท่านั้นเองรอยยิ้มเกิดขึ้นทั้งลำแน่นอนพายุไม่ได้หยุดพัดเพราะพิซซ่าเครื่องบินก็ไม่ได้ถึงเดนเวอร์เร็วขึ้นเพราะพิซซ่าด้วยความล่าช้าก็เท่าเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือความรู้สึกของคนเพราะว่าตรงนี้แหละคือเรื่องประหลาดของงานบริการหลายคนหลายครั้งแล้วแก้ตัวปัญหาไม่ได้แต่เราแก้ที่ความรู้สึกของคนที่กำลังเจอปัญหาได้ฝนตกเราห้ามไม่ได้รถติดเราแก้ไม่ได้ของหมดบางครั้งแล้วก็กลับมาเติมไม่ได้ระบบล่มเราอาจซ่อมไม่ทันแต่สิ่งที่เขาคิดคือสิ่งที่น่าคิดคือระหว่างที่ปัญหายังอยู่เรายังเลือกได้ว่าจะปล่อยให้เขายืนอยู่กับปัญหาคนเดียวหรือจะเดินไปยืนข้างๆเขาบางทีเซอร์วิสมายอาจจะมีคำแปลแค่นี้เององค์กรสมัยใหม่ชอบทำคู่มือบริการซึ่งที่อาจารย์ก็พูดถึงก็คือ SOP นี่แหละซึ่งมันก็แน่นอนว่ามันถูกแล้วอ๋อแป๊บนึงอาจารย์หน้าเด้งหน้ามันเด้งแป๊บนึงครับเมื่อกี้ผมกดเพจอยู
8: ่เหมือนกันเหมือนกันผมก็เหมือนกันนะกดอยู่เนี่ยมือไปแล้วไปอีกหน้าหนึ่งเลยใช่ไหม
6: ครับ
8: ซึ่งธุรกิจเนี่ยมีพนักงานเป็นร้อยเป็นพันเลยจะหวังให้ทุกคนคิดเหมือนกันเองก็ไม่ได้จึงต้องกำหนดมาตรฐานเป็นไบเบิลเดียวกันที่เรียกว่า SOP นะ
6: รับ
8: โทรศัพท์ภายในกี่ครั้งทักลูกค้ายังไงคืนเงินกรณีไหนชดเชยเท่าไหร่เรื่องระดับไหนต้องเรียกผู้จัดการอาเจอนันต
6: ์แอบเป็นฉัน
8: ทั้งหมดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เขียนลงคู่มือได้ยากมากก็คือถ้าวันนี้ลูกค้าอยู่ตรงหน้าคุณกำลังทุกข์มากปกติช่วยมองออกด้วยเขียนเป็นข้อที่เท่าไหร่ดี 7.3.2 หรือจะวัด KPI ยังไงจะวัดว่าพนักงานสามารถสังเกตความทุกข์ของมนุษย์ได้ไม่น้อยกว่า 85% นั้นคงเป็นไปไม่ได
6: ้คงไม่ได้
8: เพราะฉะนั้นองค์กรที่มี service mind จริงๆไม่ได้ฝึกพนักงานเพียงว่าต้องทำอะไรแต่ต้องทำให้เขาเข้าใจด้วยว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไร
6: เพื่อใครผมจึงเริ่มคิดว่า service mind ไม่ควรเริ่มต้นที่คำว่า service แต่ควรเริ่มต้นที่คำว่า mind โดยเริ่มจากการมองให้เห็นก่อนมองให้เห็นว่ากระเป๋าใบหนึ่งอาจมีของสำคัญอยู่ข้างในหรือมองให้เห็นว่าคนที่วิ่งมาสาย12นาทีอาจไม่ได้เป็นคนไม่รักษาเวลาหรือเห็นว่าผู้โดยสารที่กำลังหงุดหงิด160คนอาจจะไม่ได้ต้องการคำขอโทษเพิ่มอีกครั้งแต่พวกเขากำลังหิวเครื่องบินเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่มีกฎมากที่สุดในโลกและสมควรแล้วที่จะเป็นเช่นนั้นเพราะเมื่ออยู่สูงจากพื้นดินหลายหมื่นฟุตบางเรื่องผิดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแต่เรื่องเล่าทั้ง3ทำให้เรารู้ว่าแม้ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบ ก็ยังมีพื้นที่เล็กๆเหลืออยู่ให้มนุษย์ใช้หัวใจแน่นอนพื้นที่นั้นไม่มีอยู่ในคอกพิษไม่มีบนปีกและไม่มีในเครื่องยนต์แต่มันอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่คนคนหนึ่งจะตัดสินใจไว้ว่าจะไปทางไหนระหว่างเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของฉันกับเดี๋ยวฉันช่วยเองเอาเข้าจริงๆระยะห่างระหว่างบริการธรรมดากับบริการที่จดคนที่คนจะจดจำไปตลอดชีวิตก็มีเพียงเท่านี้นี่เองครับ
5: โอเคเวลาหมดพอดีครับเราต้องคุย
6: กัน
5: นะครับ
6: ครับสวัสดีครับ
9: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคืนป่าสักเพิ่มระบายพรุ่งนี้อีกวันแต่แนวโน้มน้ำไหลเข้าลดลงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้ว่าเมื่อเวลา 6 นาฬิกามีปริมาณน้ำในอ่าง 962.07 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 110.39% ของระดับเก็บกักมีน้ำไหลเข้าอ่าง 471.66 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและตามแผนในวันพรุ่งนี้เวลา 6 นาฬิกาจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ43ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแม้ปริมาณน้ำในอ่างยังเกินระดับเก็บกักแต่กรมชลประทานระบุว่าแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงโดยจะปรับการระบายให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้าและสถานการณ์ฝนเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมและรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน546ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานประเมินว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงให้เฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8ตำบลได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโผเอนและปากท่าร่างคำแหงเสียหายกว่า200ล้านหนักสุดในรอบ4ทศวรรษยืนยันเปิดเรียนและสอบไล่ได้ตามกำหนดเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจความเสียหายภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงภายหลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมหนักมาตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยบางจุดมีระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรและมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องจนถึงวันที่1ตุลาคมรวมกว่า6วันล่าสุดระดับน้ำภายในมหาวิทยาลัยลดลงจนเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่และบุคลากรจึงเร่งเข้าทำความสะอาดพื้นที่พร้อมสำรวจความเสียหายของอาคารอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วจากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีอาคารทั้งหมด65อาคารพบว่ามากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำหรับความเสียหายอาจสูงถึง200ล้านบาทหรือไม่นั้นเนื่องจากขณะประเมินครั้งแรกยังมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำและไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จึงนับเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องเผชิญในรอบกว่า4ทศวรรษอย่างไรก็ตามยืนยันว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ส่วนการสอบปลายภาคซึ่งจะมีกำหนดวันที่14ถึง28ตุลาคมนี้ยังคงดำเนินการได้ตามกำหนดเดิมโดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมพื้นที่และแผนรองรับไว้แล้วเพื่อให้การสอบของนักศึกษาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องเลื่อนออกไปตำรวจลงพื้นที่จุดเกิดเหตุป่วนใต้จังหวัดนราธิวาสความคืบหน้าคนร้ายวางระเบิดปั๊มพีทีตากใบล่าสุดพันตำรวจเอกดีเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบีทีสาขาตาบาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบบริเวณทางเข้าปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและบริเวณคูระบายน้ำริมถนนเจ้าหน้าที่พบซากและเศษชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น 100cc ไม่ทราบสีและหมายเลขทะเบียนตกกระจายเกลื่อนบริเวณแรงระเบิดยังส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน4หัวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจเป็นการกระทำของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยมีความเชื่อมโยงกับกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาไอซ์จำนวน600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
14: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
13: อย่าบอกนะว่าแม
14: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
15: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
16: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัม

ศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับก็กลับมาเจอกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะโอ้เมื่อกี้นี้ดูแอปวินดี้เนาะแอปพยากรณ์อากาศนะที่เกี่ยวกับเรื่องของลมเรื่องของฝนอะไรพวกนี้นะเห็นมีกลุ่มฝนนะที่บริเวณไหนเดี๋ยวดูนิดนึงนะแถวพระประแดงฮะแถวบางนานะแถวสมุทรปราการนะแล้วก็รวมไปถึงทางสมุทรสาครเนี่ยเห็นว่ากทมด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะกทมก็ส่วนใหญ่ก็แถวทุ่งครุอะไรแถวๆนั้นนะเขาบอกว่ามันเคลื่อนตัวนะไปทางทิศตะวันตกนะคือตอนเนี้ยถ้าใครเห็นฟ้าแบบครึ้มๆหน่อยนะแล้วก็รวมไปถึงมีแบบโอ้โหฟ้าร้องฟ้าแลบอะไรพวกเนี้ยนะตอนนี้หลายคนผมว่ากังวลนะแล้วก็กลัวนะว่าฝนมันจะตกหนักหรือเปล่านะน้ำที่มันท่วมอยู่น้ำที่มันขังอยู่เนี่ยนะมันจะยังไงนะเมื่อวานนี้ก็วันหนึ่งละนะเมื่อวานนี้ออกไปจากอสมทเนี่ยตอน4โมงเย็นนะก็ขับรถกลับบ้านตลอดทางเลยตั้งแต่อสมทออกไปพระราม9ไปจนถึงปากเกร็ดอ่ะนะฝนฉ่ำตลอดทางเลยนะแล้วก็น้ำมันในคลองนะตรงหน้าหมู่บ้านมันยังสูงอยู่นะพอมันสูงเนี่ยก็หมายความว่าน้ำจากในหมู่บ้านเนี่ยเวลาฝนตกเข้าไปใช่มั้ยมันไม่ได้ระบายออกมันก็จะมันก็จะท่วมนะแต่แป๊บเดียวไม่นานเพราะว่าเราก็ดูแล้วนะว่าคลองหน้าหมู่บ้านมันยังมีช่องว่างที่จะพอรับน้ำได้นะแล้วก็ฝนมันไม่ได้แบบแช่มันตกประมาณชั่วโมงนึงอะแต่ว่ามันไม่ได้แบบโอ้โหแช่แบบนานนะก็ต้องบอกว่าถามว่ากังวลไหมนะก็ห่วงเล็กๆว่าเอ๊ะมันจะท่วมไหมนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราพอติดตามสถานการณ์เราก็พอรู้ได้นะว่าถ้ามันมาแบบนี้เนี่ยนะแล้วมันมาแป๊บเดียวเนี่ยมันก็การระบายน้ำเนี่ยมันยังอยู่ในวิสัยที่สามารถที่จะระบายได้นะแต่ว่าบางจุดบางพื้นที่ก็ยังเป็นปัญหานะไม่ว่าไม่ใช่ว่าทุกที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะเขาเลิกน้ำท่วมไปแล้วนะเนี่ยเจ้าพระยานี่ล่าสุดนี่ปรับมาระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีละนะอย่างที่ผมบอกอ่ะ2วันก่อนคือจะ 2,500 ก็บอกมาเลยประชาชนจะได้เตรียมตัวผมไม่ใช่ว่าพอข่าวตอนแรกมา 2,500 อ้าวตอนบ่ายมาบอกว่ากรมชลประทานยืนยัน 2,200 พอกลางคืนมาปุ๊บอ้าวปรับขึ้นมาเป็น 2,300 2,400 และนี่ล่าสุดที่ 2,500 นะครับอ่ะแต่ว่าเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของน้ำนะวันนี้คงต้องตามกันอีกวันนึงนะแต่ว่าก่อนที่จะคุยเพิ่มเติมนะฮะใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มาพร้อมกับผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอนะตั้งใจฟังให้ดีๆครับวันนี้ครับทางบริษัทกัฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือว่ากัฟกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยเขาเตรียมที่จะออกแล้วก็เสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิตอลนะครับรวมทั้งหมด4ชุดให้กับประชาชนทั่วไปนะประกอบไปด้วยหุ้นกู้ชุดที่1อันนี้อายุ4ปีนะอัตราดอกเบี้ย 2.00 ถึง 2.25% ต่อปีนะครับหุ้นกู้ชุดที่2นะอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 2.25 ถึง 2.50% ต่อปีนะชุดที่3ครับซึ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลนะจัดจำหน่ายผ่านทางแอปเป๋าตังอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 2.70 ถึง 2.95% ต่อปีแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่4นะฮะอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย 3.00 ถึง 3.20% ต่อปีนะครับโดยมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนนะตลอดอายุหุ้นกู้นะฮะ บริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับAA- นะครับแนวโน้มอันดับเครดิตนี่คงที่นะจากทาง Tis Rating นะเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับโดยหุ้นกู้ดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะในระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองซื้อได้ที่สถาบันการเงินชั้นนำทั้ง8แห่งแล้วก็รายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนนะครับคำเตือนนะทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะของทาง FM 96.5 นี่แหละนะครับอ่ะส่วนของเรานะนอกเหนือจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศเมื่อเช้าเนี้ยนะเท่าที่ผมตามนะนี่ก็มีหลายจุดนะฮะที่ยังต้องเฝ้าระวังนะอย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยท่านอธิบดีกรมชลประทานก็พูดถึงนะเรื่องของการ
ความจุของเขื่อนเนี่ยตอนนี้บอกว่าอยู่ในเขื่อนเนี่ยอยู่ในอ่างเนี่ย962ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าคิดเป็นความจุเนี่ยตอนนี้ 110.39% นะของระดับการกักเก็บนะน้ำยังไหลเข้านะยังไหลเข้าที่471ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือถ้าคิดเป็นอัตราต่อวันก็คือ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่เขาระบายน้ำนะอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าระบายน้ำออกไปเนี่ย34ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะเพราะฉะนั้นเขาก็เก็บไว้ประมาณอีก6ล้านอ่ะนะถ้าดูสัดส่วนเข้าออกเอาหักกลบลบหนี้กันเนี่ยนะแผนฮะถึงวันพรุ่งนี้ตอน6โมงเช้านะจะมีการเพิ่มการระบายน้ำอีก500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะทำให้น้ำเนี่ยนะไหลจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็ไปที่เขื่อนพระราม6เนี่ยนะฮะเพิ่มมากขึ้นนะเนี่ยเขาก็บอกนะบอกว่าน้ำที่จะระบายจากเขื่อนป่าสักจะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6เนี่ยซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน546ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะโดยกรมชลประทานเขาก็ประเมินนะว่าท้ายน้ำเนี่ยหรือว่าท้ายเขื่อนพระราม6มันก็จะต้องเพิ่มขึ้นฮะประมาณสักเมตรหนึ่งนะก็ให้เฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักนะในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะที่ตำบลท่าเรือตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลสาราลอยตำบลวังแดงแล้วก็โพเอ็นแล้วรวมไปถึงตำบลปากท่านะครับส่วนของกรมอุตุเองก็คาดการนะช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมนะประเทศไทยตอนบนนะบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะเริ่มจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่จะส่งผลต่อภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกในระยะต่อไปนะกรมชลประทานก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะติดตามนะแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนะแล้วก็ปรับการระบายน้ำเนี่ยให้เหมาะสมนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครฟังทางที่เจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ร่วมสถานการณ์อุทกภัยอ่ะนะที่เขาแถลงปกติแถลง10โมงบางวันก็มา9โมงผมจัดรายการตอนเช้าตอน10โมงนี่ต้องลุ้นนะบอกว่ามา10โมงเอ้าบางทีมา10โมงครึ่งบอกวันนี้มา10โมงครึ่งเอ้าวันนี้มานี่เลยครับ11โมงนะแต่เข้าใจถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจครับเพราะว่าเขาประชุมตอน8โมงเช้าเนี่ยกว่าจะสรุปเรื่องเสร็จกว่าจะจัดการอะไรเรียบร้อยเนี่ยแต่วันไหนเยอะนะก็คงจะทอดเวลานะก็แต่ว่าถ้าจะกำหนดมาเป็นเวลาที่แน่นอนเนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะคนที่เขาติดตามอะใช่ไหมประชาชนที่เขาติดตามเขาจะได้รู้เฮ้ย10โมงเช้านะ9โมงเช้านะเดี๋ยวฟังหน่อยศูนย์เขาแถลงว่ายังไงนะไม่ใช่ว่าโอ้โหพอ9โมงไม่มาเขาก็อ้าวแล้วทำยังไงล่ะทีนี้ใช่ไหม10โมงไม่มาอ้าวทำยังไงต้องนั่งรอเหรอนะอย่างเงี้ยมันต้องให้มันชัดเจนนะเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เราทำกันมาโดยตลอดรัฐบาลทำมาโดยตลอดอะจำได้ไหมเวลาที่มีเหตุการณ์อะอย่างโควิดเนี้ยเข้ามากี่โมงอะเข้ามาตอนเช้าทีหนึ่ง8โมงทีหนึ่งหลังจากนั้นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นมาอีกทีหนึ่งแต่มันเป็นเวลาอันนี้สำคัญนะการสื่อสารที่สำคัญเนี่ยคุณต้องให้ชัดเจนแล้วรัฐบาลยังไม่ชัดเนี่ยใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมพยายามนั่งไล่ดูนะเยอะมากตอนนี้คำเตือนเยอะมาจากหลายแหล่งมากด้วยความที่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็ส่งผลกระทบความเดือดร้อนเยอะแล้วก็ถามหาผู้รับผิดชอบมากนะมันก็เลยหลายคนก็ต้องออกมาบอกว่าตัวเองทำหน้าที่อะไรแล้วก็ประกาศเตือนแต่ละคนเตือนตอนนี้เตือนหมดเลยกรมชลประทานก็เตือนกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนปอพอก็เตือนนะมูลนิธิก็เตือนเพจทั่วไปก็เตือนเยอะจริงๆนะครับข่าวตอนนี้จนผมแบบมึนงงไปหมดแล้วนะเอาให้มันชัดอ่ะนะถ้าสมมติว่ามา10โมงก็มา10โมงมา9โมงก็มา9โมงมา10โมงครึ่งก็มา10โมงครึ่งแล้วก็ใช้ข่าวคำเตือนจากศูนย์นั่นแหละเป็นศูนย์กลางฮะแหล่งอื่นก็อ้างอิงจากศูนย์ให้หมดนะไม่ใช่ว่าแต่ละคนก็ต่างทำก
กราฟิกของตัวเองอ่ะเวลาดูแล้วมันโอ้โหใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนรอบที่แล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนรอบที่แล้วนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะมีหลายคนที่รู้จักอ่ะนะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราเป็นคนประชาชนที่ติดตามข่าวสารประชาชนที่หรือว่าคนทั่วไปที่ตามข่าวอยู่เนี่ยนะมันก็จะได้รู้จากแหล่งที่มาโดยตรงหนึ่งแล้วก็รู้ว่าคำเตือนไหนที่หรือว่าประกาศอันไหนที่เราเชื่อถือได้นะและทำให้มันชัดเจนนะจะบอกว่าอ่ะจะไปดูฝนอ่ะบอกว่าให้ไปดูกรมอุตุนิยมวิทยาอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะได้ตามไปถูกใช่ไหมว่าเอออันนี้เรื่องฝนนะใช่ไหมแต่ถ้ามันรวมศูนย์มาอ่ะของ JCC เองของเพจไทยคู่ฟ้าเองเนี่ยรวมมาซะหน่อยนะที่มันกระจายอยู่เนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวก็อันนี้ก็พูดถึงฝนตกอีกแล้วนะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะก็เอาว่าเข้าใจหน้างานที่เขาต้องเร่งในการทำงานนะแล้วก็ต้องให้ทันสถานการณ์นะเพราะฉะนั้นประชุมเสร็จแล้วก็รีบมาแถลงข่าวนี่แหละแต่มันอาจจะยังไม่ได้เวลาที่แน่นอนนะเพราะว่าข้อมูลต่างๆมันเยอะนะเพราะว่าหลายพื้นที่ใช่ไหมทั้งลุ่มน้ำแม่กองเองนะลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำบางปะกงนะมีพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการที่ดูฝนที่ตกอ่ะนะที่แถวทางอะไรล่ะสมุทรปราการพระประแดงอะไรแถวเนี้ยลาดบุรณะเนี่ยผมเห็นอีกหย่อมนึงใหญ่ๆนะอยู่แถวระยองนะฝนก็ยังตกอยู่เมื่อวานเนี้ยสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกแล้วหลายคนก็มีความเป็นห่วงว่าโรงงานเป็นยังไงบ้างเพราะบางแห่งเราได้ยินข่าวแล้วถูกไหมฮะว่าชะลอหรือว่าการปิดโรงงานชั่วคราวอาจจะเป็นเรื่องของโลจิสติกการลำเลียงขนส่งเพราะสมมติว่าผลิตออกมาแล้วมันส่งไม่ได้ของมันก็ค้างสต็อกของมันก็เต็มเขาก็หยุดการผลิตชั่วคราวสายการผลิตชั่วคราวการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าที่หนักๆเนี่ยน่าจะเป็นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะที่จังหวัดชลบุรีนะบอกว่ามีปัญหาเขามี10เฟสมีปัญหาที่เฟสที่7เอ้ยขออภัยฮะเฟสที่7 8 9แล้วก็10สาเหตุหลักๆมันก็คือไอ้แนวเขื่อนดินน่ะที่เอาไว้กันน้ำอ่ะมันแตกชำรุดก็เลยส่งผลให้น้ำเนี่ยมันทะลักเข้ามาในพื้นที่อย่างรวดเร็วถามว่ามีจำนวนโรงงานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเบื้องต้นเท่าไหร่นะตอนนี้ที่มีตัวเลขมาก็คือ34โรงงานเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามีปัญหาเฉพาะบ้านเรือนประชาชนเท่านั้นใช่ไหมพื้นที่อุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบนะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังพูดถึงเขื่อนแม่กองเมื่อสักครู่นี้นะการระบายน้ำนะนี่ได้ข่าวมาว่าปริมาณน้ำเนี่ยที่ไหลผ่านเขื่อนแม่กองเนี่ยลดลงนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องนะเขาจะมีการปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องนะกับสถานการณ์นะเพราะว่ามันต้องเตรียมรับน้ำด้วยนะช่วงวันที่5 6 7อะไรแถวเนี้ยนะจะมีฝนตกมาแล้วก็ที่เขาห่ว

งอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงวันที่11 12 13แถวนั้นเนี่ย11 12 13เนี่ยนะมันจะมีฝนแช่บางพื้นที่ตอนเนี้ยที่เมื่อเช้านี้ผมคุยกับทางสำนักอะไรทรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้อำนวยการเขาอะนะก็คุยถามรายละเอียดว่าไอ้ฝนที่จะแช่เนี่ยที่บอกว่ามันอาจจะเข้ามาเนี่ยนะมีห่วงตรงไหนบ้างเขาก็บอกว่าเท่าที่ติดตามจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะมีทางฝั่งตะวันตกนะแถวกาญจนบุรีแถวราชบุรีแถวนั้นฝนอาจจะตกแล้วก็ตกแช่ได้นะมีช่วงต้องติดตามอ่ะนะตั้งแต่นี่แหละตั้ง5 6 7นี่ก็ต้องระวังนะอีกทีก็ต้อง11 12 13อะไรแถวๆนั้นนะภาคเหนือตอนล่างแถวภาคกลางตอนบนแถวอุทัยธานีฮะลุ่มน้ำสแกกังเขาบอกเนี่ยลุ่มน้ำสแกกังก็มีอุทัยธานีมีตรงกำแพงเพชรของลุ่มน้ำปิงอันเนี้ยที่ต้องเฝ้าระวังนะแล้วก็ต้องดูเพราะว่าแบบจำลองอากาศเนี่ยอันนี้มันเป็นการพยากรณ์นะแต่ถ้ามันจะแม่นยำมากขึ้นก็คือระยะเวลาที่มันใกล้มากขึ้นแต่ตอนเนี้ยที่เขาดูอยู่ประเมินสถานการณ์ก็มีแนวโน้มที่จะมีตรงนั้นได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องติดตามหน่อยนะส่วนเรื่องอื่นๆนะถ้าข้ามจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศข้ามจากเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยนะเมื่อวานนี้ผมว่าไม่มีอะไรที่โอ้โหมันเข้ามาแบบงงๆเหมือนกันลืมไปเมื่อเช้าน้ำมันขึ้นราคานะครับใช่ไหมฮะขายปลีกขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะฮะดีเซลครับ B7 ไปอยู่ที่42บาท19สตางค์ B20 37บาท19สตางค์รอบนี้เบนซินก็ไม่ไหวก็ต้องขึ้นราคาเหมือนกันแก๊สโซฮอล์91 40บาท32สตางค์โซฮอ95นะอยู่ที่40บาท69สตังค์นะแล้วก็ E20 เนี่ย35บาท69สตังค์นะโอ้โหดีเซลนี่42บาทกว่าแล้วนะนะเพราะว่าเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่อุดหนุนก็ 93,000 95,000 ล้านนะครับจะใกล้ๆจะใกล้ๆแสนแล้วนะใช่ไหมฮะและราคาน้ำมันในตลาดโลกก็เมื่อวานเนี้ยสำเร็จรูปสิงคโปร์อ่ะนะทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินมันขึ้นค่อนข้างสูงนะก็เลยทำให้ทางกระทรวงพลังงานนะเขามีการปรับราคาขายปลีกนะน้ำมันนะแล้วก็ตัวชดเชยก็ต้องไปดูในรายละเอียดแล้วนะว่าตอนนี้ชดเชยอยู่กี่บาทนะน่าลงกันดึงออกมาช่วยกี่บาทนะซึ่งมันยังชดเชยอยู่นะก็เท่าที่ผมได้ข้อมูลเนี่ยน่าลงกันนี่ก็4บาทใช่ไหมตัวชดเชยของน้ำมันแต่ละตัวเนี่ยนะก็ประมาณทั้ง4บาท5บาทเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะสำหรับเรื่องของน้ำมันส่วนทางการเมืองถึงแม้ว่า เรื่องของน้ำนะเรื่องของการบริหารจัดการนะมันจะทำให้ข่าวทางการเมืองเนี่ยเฟดลงไปบ้างแต่เมื่อวานนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่มีทางด้านของกระทู้สดใช่ไหมกระทู้ถามทางรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอบจากคุณรังสิมันโรมนะฮะแล้วก็มันมีการพูดถึงแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงสสผู้หญิงที่คุณรังสิมันโรมพูดนะสสผู้หญิงที่จังหวัดชัยภูมิใช่ไหมซึ่งสสผู้หญิงจังหวัดชัยภูมิมาบอกมีอยู่คนเดียวก็ประท้วงนะแล้วพอประท้วงเสร็จปุ๊บนี่ก็เลยเป็นปัญหาเลยนะว่าเมื่อวานเนี้ยมันก็มีความยุ่งเหยิงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจนประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่ต้องขับคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยออกจากห้องประชุมนะแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็มีลูกต่อเนื่องนะเพราะมันมีประเด็นพูดถึงในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะในฐานะที่จะเป็นกรรมธิการเป็นประธานกรรมธิการกฎหมายนะเห็นว่าคุณรังสิมันต์โรมก็เลยจะเชิญสสผู้หญิงท่านเนี้ยคุณไอดาใช่ไหมอยู่ชัยภูมิอ่ะนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นนักแสดงเก่านะแล้วก็มีแฟนเป็นชาวต่างชาติอ่ะนะเขาก็เลยเตรียมจะทำหนังสือเชิญเลยมาให้ข้อมูลหน่อ

การเยียวยาผมเข้าใจว่าวันนี้ทางปภ.เขาเปิดให้ลงทะเบียนนะฮะสำหรับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะจากน้ำท่วมนะมี60กว่าจังหวัดอ่ะเขาลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐนะได้แล้ววันนี้ตั้งแต่ช่วง8โมงที่ผ่านมานะผมก็เลยเข้าไปในที่แอปทางรัฐนี่แหละแล้วเข้าไปดูนะแต่พอดีในเขตพื้นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะก็เลยไม่ได้ไปต่อนะแต่เขามีผมเห็นเป็นแบนเนอร์อยู่นะแล้วก็ยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีนะเนี่ยเป็นการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธินะอันนี้ยังเป็นของเดิมนะตามพ.ร.บ.ป.พ.นะฮะครัวเรือนเราเท่าไหร่ 9,000 บาทใช่ไหมอันนั้นว่ากันไปส่วนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะวันนี้ก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการตรวจสอบว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะจากน้ำท่วมจากวาตภัยจากแผ่นดินไหวเนี่ยอย่างคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเลยนะเพราะเขาตีเส้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแบ่งเขตพื้นที่แล้วนะถ้ามันมีเหตุเนี่ยที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนะเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะ 10,000 บาท 5,000 บาทเนี่ยแล้วก็เงินช่วยเหลือสำหรับความเสียหายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งเนี่ยนะบอกดูนี่เลยดูจากภาพถ่ายดาวเทียมไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องเอาถ่ายภาพมาแล้วก็มายื่นนะเพราะเขาดูภาพถ่ายดาวเทียมเขารู้ในเขตพื้นที่พอรู้ในเขตพื้นที่ก็หลังจากนั้นเขาก็ไปดูไปเช็คได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มัน AI แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าต้องบอกว่าดีขึ้นนะเนี่ยอย่างการยื่นในเยียวยาผ่านแอปเป๋าตังนี่ก็ต้องโอ้ก็ไม่ธรรมดาเมื่อก่อนนี่โอ้ต้องไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไปติดต่อที่ตำบลต้องไปติดต่อที่อำเภอกว่าจะเรื่องถึงจังหวัดกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยขอเอกสารขอโอ้เยอะแยะไปหมดนะนี่เขาก็ผ่านช่องทางดิจิตอลเลยใช่ไหมทางสมาร์ทโฟนได้เลยนะเหมือนกับใช้ไทยช่วยไทยพลัสอ่ะยืนยันสิทธิ์ก็คุณก็กดเข้าไปยืนยันสิทธิ์นะวันนี้ได้ใช้แล้วเมื่อวานนี้วันแรกใช่ไหมสำหรับเฟส2ใช่ไหม 1,000 บาท2เดือนนะถามว่ามากไหมไม่มากครับไม่มากจริงๆนะ 1,000 บาท2เดือนเนี่ยคนที่ใช้ก่อนหน้านี้ 1,000 บาทเดือนหนึ่ง15วันก็หมดแล้ว2อาทิตย์อาทิตย์นึงก็หมดแล้วจริงๆถ้าใช้เต็ม200ทุกวันเนี่ย5วันก็หมดแล้วนะแต่มันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะคนที่เขาทยอยใช้กินข้าวเช้ากินข้าวเย็นนะมันก็พอได้นะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับข่าวสารนะที่เป็นประเด็นนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามนะอ่ะส่วนช่วงหน้าช่วงที่2นะช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4เราเปิดสายคุยกันนะฮะเป็นปกตินะจะมีประเด็นไหนนะมีเรื่องอะไรนะมีจะสอบถามจะพูดคุยจะอัปเดตสถานการณ์นะเสาร์อาทิตย์นี้นะจะไปไหนยังไงนะว่ากันนะว่ากันนะตอนนี้ 14:37 น.นะพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500 มิลลิกรัม

0: ้องเพียว
1: 90.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
3: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
2: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
4: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจ

0: ราวมีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2561

0: วันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ียว
1: เรื่องครองน้ำต้องเพียว
2: อ่ะ14:43 นนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับเราเปิดสายคุยกันเนาะสำหรับช่วงที่2นะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราเริ่มเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะฝนข้างนอกเป็นยังไงเนี่ยผมนั่งจัดรายการอยู่ก็ไม่ได้ดูนะไม่ดูว่าฝนข้างนอกมันหนักมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเท่าที่ดูนี่มันไปที่สมุทรสาครก้อนหนึ่งนะผ่านทางอ้อมน้อยไปนะแล้วก็นี่มันกำลังจะขึ้นไปทางตอนเหนือหรอนิดนึงนะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องค่อยๆดูสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะ02-248-1657นะครับคุณอะไรเอ่ยคุณยุพาเหรอฮะสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับปิดวิทยุก่อนสิครับ
3: ออกเสียงใช่ขอโทษ
2: ครับครับ
3: ขอโทษจะถามว่าทะเบียนรถหน้ารถนะมันหายตอนลุยน้ำเนี่ยค่ะ
2: ครับ
3: เราแจ้งความออนไลน์หรือว่าจะไงได้ไหมคะ
2: ได้ไปขอที่สำนักขนส่งเลยได้นะ
3: เราต้องไปขอเลย
2: ใช่แล้วเราก็ไปหายแถวไหนล่ะรู้ไหมล่ะจำได้ไหม
3: ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าลุยถ้าน่าจะเป็นการจนาพิเศษเพราะเรากระวิ่งเส้นนั้นนะฮะไปอยุธยาหรือเป็นอะไรนะฮะไปทางนนทบุรีอะฮะ
2: อ๋อ
3: แล้วทะเบียนมาถึงบ้านก็มาเห็นตอนเช้าว่ามันดินลุยน้ำนิดหนึ่งจนยูเทิร์นใต้สะพานค่ะนิดหนึ่ง
2: โ
3: อ้ก็คงไม่เจออะฮะ
2: ครับ
3: สิ่งนี้เราทำไงได้คะ
2: ก็ไม่เป็นไรก็ไปที่ขนส่งแล้วก็ไปขอเขาทำทะเบียน
3: อ๋อเหรอฮะ
2: ครับผม
3: ไปขอ
2: ไปแจ้งเขาได้เลยที่นั่นเสียค่าทะเบียนใหม่กี่บาทอ่ะ100 บาทมั้งอะไรนะครับ
3: ช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยถ้าเรายังไปไม่ได้หมายถึงไปไงอ่ะมันจะผิดกฎหมายเลยอ่ะมั้ยคะ
2: ก็ถามว่ามันผิดมั้ยมันก็ผิดฮะแต่ว่าเราก็ถ้าเจ้าหน้าที่เขาถามเราก็บอกเจ้าหน้าที่ไปนะก็เขาก็อลุ่มอล่วยอ่ะเพราะตอนนี้เขาก็รู้ว่าทะเบียนมันหายเยอะนะลอยอยู่ตรงน้ำเต็มไปหมดเลยครับผม
3: ฮ่าฮ่าถ้างั้นควรจะไปที่ขนส่งเลยนะ
2: ใช่ครับ
3: ไม่ต้องแจ้งความไม่ต้องอะไรนะคะ
2: เขาผมเข้าใจว่าไม่ต้องแจ้งความนะ
3: ครับ
2: ครับขอบพระคุณ
3: ขอบพระคุณมากนะคะคุณณัฐพงษ์
2: ครับครับครับสวัสดีครับนะคุณวีระอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีก่อนก็ได้ครับ
4: สวัสดีคุณณัฐพงษ์สวัสดีคุณผู้ฟัง
2: ครับ
4: คุณอุดรกับคุณ
2: ประกิต
4: ที่รออยู่เนี่ยคุยกับคุณณัฐพงษ์ก่อนแล้วคร
2: ับผมคุณประกิตครับสาย3สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: ครับเชิญครับ
5: คุณณัฐพงษ์ครับ
2: ครับ
5: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนรุ่นชุดใหม่นี่ฮะได้รับสิทธิ์หรือยังครับ
2: เราได้รับใช่ไหมครับ
5: รุ่นใหม่ฮะรุ่นใหม่
2: ก็ได้แล้วนี่ครับ
5: อ๋อไปเบิกได้เลยไปจ่ายได้เลยใช่ไหม
2: จ่ายได้เลยก็ใช้ได้เลยเรายืนยันตัวเรา KEYC อะไรเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วเนาะ
5: ครับครับ
2: เออถ้าอย่างนั้นก็ไปใช้ได้เลยครับผม
5: แล้วคนรุ่นเก่าก็ไม่ได้แล้ว
2: คนรุ่นเก่ามันต้องดูว่าคุณได้ลงทะเบียนผ่านมาหรือเปล่าแล้วมีการตรวจสอบสิทธิ์แล้วคุณยังได้สิทธิ์นั้นอยู่ไหม
5: อ๋อครับครับครับขอบค
2: ุ
5: ณมากคร
2: ับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอุดรครับสาย1สวัสดีต่อไม่อยู่นะคุณเอครับสาย2
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เชิญครับ
6: ค่ะอันนี้เรื่องป้ายทะเบียนอะค่ะ
2: ครับ
6: ลองให้พี่หญิงเมื่อกี้ลองโพสต์ลงในตามเฟซเพจต่างๆได้ค่ะเพราะว่านี่จากประสบการณ์เนี่ยหายไปประมาณ 5-6 วันวันนี้มีคนโทรศัพท์มาแล้วเพราะว่าลูกลงไปเจอค่ะ
2: อ๋อมันต้องดูว่าเขาหายตรงไหนเมื่อกี้ผมถามแล้วเขาบอกว่าไม่รู้ว่าหายตรงไหนอาจจะเป็นถนนกาญจนาภิเษกหรือเปล่าซึ่งมันยาวไงผมก็เลยไม่รู้จะให้ไปหาตรงเสาไฟฟ้าต้นไหนดีอันนี้พูดจริงๆนะเพราะส่วนใหญ่เขาจะไปรวมกันอ่ะ
6: ค่ะลงตามเพจจะเจอเพราะคิดว่าถ้าไปขนส่งหรือไปเพิ่มงานเจ้าหน้าที่อ่ะมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเจอวันนี้เจอแล้วค่ะ
2: ครับ
6: ประมาณเกือบอาทิตย์นึงที
2: ่
6: ลอยน้ำมาได
2: ้ ครับได้
6: ก็เจอพอดีอะค่ะ
2: ได้ได้
6: แล้วก็กลัวเรื่องน้ำด้วยนะคะเพราะว่าอยู่เขตสายไหมค่ะ
2: อ๋อสายไหมเหรอของเรายุบไหมล่ะ
6: ยุบหมดแล้วค่ะแต่ว่าถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะถนนเพิ่มสินเป็นหลุมเยอะมากเลย
2: เออ
6: น้ำแห้งแล้วถึงจะเห็นต้องระวังด้วยนะคะ
2: ครับโอเคได้ขอบพระคุณ
6: ขอบคุณค่ะ
2: ครับครับครับสวัสดีครับนะนะก็02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะหรือจะอัปเดตนะก็เชิญนะอย่างที่ เมื่อสักครู่นะที่เขาแนะนำนะจริงๆมันก็เป็นอีกช่องทางนึงแหละนะที่ไปโพสต์หรือว่าถามคือจริงๆถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันท่วมเยอะๆแล้วเราลุยผ่านมาเราคิดว่าน้ำมันกระแทกตรงป้ายทะเบียนแล้วมันจะหล่นแถวไหนเนี่ยนะอันเนี้ยถ้าไปดูในเขตพื้นที่นะในหรือว่าแถวนั้นมันจะมีอะไรล่ะพี่วินมอเตอร์ไซค์นะเขาก็จะรวบรวมเก็บไว้ให้นะอย่างของผมเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็วนไปอย่างนี้แหละครับผ่านไป2อาทิตย์แล้วก็ไปเจอแต่ว่าพอของผมหายเนี่ยผมก็ไปทําป้ายทะเบียนใหม่เลยนะเนี่ยก็ยังเป็นอนุสรณ์สถานวัดไอ้ป้ายทะเบียนที่มันหายเนี่ยนะเราพยายามไล่ดูตามเสาไฟฟ้าเลยบางทีเขาไปแขวนไว้ตามถนนที่เราผ่านเนี่ยนะก็พยายามไล่ดูจนมาเจอนะแต่ว่ามันต้อง2สัปดาห์นะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ทำหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลัวกังวลเหมือนกันว่าถ้าไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาแบบออกเรียกมาทำไมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอะไรเงี้ยนะครับถึงแม้เราจะบอกได้ว่าฝ่าน้ำท่วมมานะฝนมันตกนะป้ายทะเบียนหายนะตอนนี้ไปแจ้งกับทางขนส่งแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่สบายใจเนี่ยนะนะมันก็ต้องทำอันนั้นก่อนเลยนะแต่ว่าถ้าคิดว่าเอานะยังมีโอกาสที่จะหาผ่านช่องทางได้นะก็เอาแบบที่พี่เขาบอกก็ได้นะว่าลองโพสต์ถามในโซเชียลมีเดียบางทีเขาก็จะมีการช่วยเหลือกันนะครับอ่ะ02-248-1657นะครับคุณเบิร์ตครับสาย2
0: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: ครับสดๆร้อนๆเลยครับเมื่อกี้ผมไปที่ขนส่งมาครับ
2: ไปขนส่งมาแล้วนะ
0: ขอทะเบียน
2: ครับ
0: เจอคิวเข้าไป800กว่าคิวครับรอไม่ไหว
2: โอ้โห
0: ก็ไม่เป็นไรก็เลยลองเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตครับ
2: อ๋อลองเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตนะก็ไม่เป็นไร
0: ครับ
2: ประมาณสัก3วัน5วันอ่ะพอมันจางหน่อยก็ค่อยไปที่ขนส่งแต่มันไม่ต้องแจ้งความเนาะ
0: ไม่ต้องแจ้งความครับแต่ว่าไม่ผมรอไม่ไหวก็เลยเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขามีรวบรวมเซิร์ชค้นหาทะเบียนได้เลยครับของผมไปเจอที่เขตห้วยขวางครับ
2: อ๋อแสดงว่าเราขับรถผ่านแถวนั้น
0: ผมเจอว่ามันอยู่ที่สำนักงานเขตสำนักงานเขตห้วยขวางครับฝ่ายเทศกิจเขาเก็บไปให
2: ้อ๋ออ่าอ่า
0: ครับครับ
2: ทำยังไงล่ะไปเซิร์ชยังไงอินเทอร์เน็ตเซิร์ชยังไง
0: ครับผมใช้คำเซิร์ชค้นหานะครับ
2: ครับ
0: สักครู่นะครับ Find my pageภาษาอังกฤษนะครับ
2: ป้ายเพจหายอย่างนี้เหรอ
0: แล้วมันจะมีจุด iaun.com ครับ
2: อ๋อ
0: ครับก็ไปเว็บนี้แล้วก็จะเราก็พิมพ์เลขทะเบียนของเราเข้าไปได้เลยครับ
2: อ๋อโอเค
0: ครับ
2: ครับผมได้ขอบพระคุณสวัสดีครับถ้าฟังแล้วน่าจะยุ่งยากกับคุณป้านะคุณรัตดาวันครับสายสาม
7: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์
2: เชิญครับ
7: ครับป้าอยากถามไอ้บัตรคนจนนะป้าเป็นคนเก่าป้าได้ไปแล้วสิงหากันยาแล้วตอนนี้ป้าต้องตุลานี้ป้าต้องไปยื่นใหม่ไหม
2: ไม่ของเราตอนที่เขาให้ทบทวนยื่นทำบัตรประชารัฐรอบที่แล้ว
7: ป้าไปธนาคารนะป้าไปยื่นที่ธนาคารแล้ว
2: ครับผมแล้วตอนที่เขาประกาศผลล่ะเราได้ไหมล่ะ
7: ได้จ้ะ
2: ก็คือได้ใช่ไหมถ้าได้แล้วก็ไม่มีอะไรได้แล้วเนี่ยวัน
7: ไม่ต้องตุลานี่ไม่ต้องไปทำอะไรแล้ว
2: ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ไปที่ร้านที่เราเคยซื้อของอ่ะแล้วเราลองใช้ดูได้ไหม
7: จ้าขอบคุณมาก
2: ครับครับสวัสดีครับ
4: ไทยช่วยไทยพลัสอ่ะ
2: ครับ
4: ตกลงได้1,000 2 เดือนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
4: ก็เท่ากับเดือนละ500หรือว่า 1,000 2เดือน
2: 1,000 ใช้2เดือน
4: ให้หมดภายใน2เดือน
2: ใช่ครับ
4: ไม่ได้ว่าเดือนละ500นะ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
4: โอเคอันนี้ก็ลดไปเยอะนะ
2: ครับ
4: ลดไปเยอะเพราะว่าตอนแรกตอนนี้ก็ประมาณสักอ๋อแต่มันมีคนมาเสริมด้วยเนี่ยเนาะ
2: ครับ
4: ประมาณสัก30ล้านคนได้ไหมเห็นว่าม
2: ันมีของเดิม26ถ้าของใหม่ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ากันมาหรือเปล่า
4: ประมาณ5ล้าน7ล้าน
2: 5ล้าน7ล้านได
4: ้ของเดิม26ก็30กว่า32 33ล้าน
2: ครับ
4: ถ้า32 33ล้านบวกกับ11ล้าน 250,000 44ล้านท
2: ั้
4: งหมดที่ได้รับเงินแบบโคเพเมนต์ด้วยหรือว่ารับตรงด้วยอะไรด้วยนะ
2: ครับ
4: ก็พอดีอ่ะถ้าเกิด30กว่าล้านก็พอดีที่เขามีเหลือพอดีเขาเหลือของ200,000แรกกับประมาณสัก 40,000 ล้าน
2: ครับ
4: ก็น่าจะพอดีรวมทั้งที่ไปจ่ายเพิ่มให้อีก700บาทอีก 7-8,000 ล้านก็นี่ละหมดละ
2: หมดละ
4: พอถึงเดือนตุลานี้จบของ300เป็น 1,000 ตุลานี้จบ
2: ใช่
4: 1เดือนของอันนั้น 1,000 ก็จบเดือนพฤศจิก
2: ายนครับ
4: นะก็เป็นอันว่าประมาณสัก 40,000 ล้านน่ะบวกกับของเดิมที่ใช้ไปประมาณ
2: 150,000
4: อะไรก็ 200,000 แรกเนี่ยถือว่าหมดละอันนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายช่วยเหลือค่าครองชีพหมดละหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบปกติละเราก็ไปซื้อของก็เป็นปกติ
2: ครับ
4: คนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คงจะเอาไปซื้อของได้เดือนละ300แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องค่าก๊าซหุงต้มค่าไฟฟ้าค่าพาหนะอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าจบสำหรับเรื่องการช่วยเหลือแบบบรรเทาความเดือดร้อนจากไอเนี่ยจากไอ้น้ำมันเนาะส่วนน้ำมันนี่มันก็ไปเรื่อยๆนะ
2: ครับ
4: เมื่อเช้าก็ขึ้นเงียบๆไป75สตางค
2: ์
4: ตอนนี้ดีเซลรู้สึกจะ41บาทกว่าๆละเบนซินก็ทะลุ40แล้วนะคุณณัฐพงษ
2: ์ทะลุแล้วครับ
4: ทะลุแล้วนะ
2: ครับ
4: ก็มีคนถามเนี่ยว่ารัฐบาลจะช่วยอะไรได้ไหมเรื่องน้ำมันก็เนี่ยช่วยอย่างที่เห็นนี่แหละคือด้านหนึ่งก็รัฐบาลก็ให้กองทุนน้ำมันเนี่ยตอนนี้กองทุนน้ำมันมัน95,000 ล้านแล้วคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
4: ตัวเลขล่าสุดเมื่อวันอังคารนะคร
2: ับ
4: ส่วนปรับราคาขึ้นก็จะทำให้การชดเชยเนี่ยมันไม่หนักมากแล้วนี่ก็วันละประมาณนะ400-500ล้านที่ชดเชยเดือนแล้วก็ประมาณ10,000นึงอ่ะคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
4: แล้วก็ขึ้นราคาไปด้วยแล้วก็ถ้าต่างประเทศลดลงก็ราคาที่ขึ้นไปแล้วก็ไม่ลงแต่ว่าจะใช้วิธีว่ากองทุนก็ลดการชดเชยลงเพื่อให้เงินที่กองทุนติดลบเนี่ยมันไม่พุ่งเร็วเกินก็เนี่ยช่วยได้แค่นี้ไม่มีอย่างอื่นนะไอ้ที่เสนอว่าให้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอะไรเงี้ยอันเนี้ยforget it
2: ตัดไปเลยลืมไปเลย
4: มันคือมันไม่คือถ้าเกิดราคาน้ำมันยังขึ้นเนี่ยถึงลดราคามันก็ต้องกลับมาอยู่ดี
2: ครับ
4: ลดมา5บาทเดี๋ยวก็ต้องขึ้นมาอยู่ดีเพราะว่าแล้วคราวนี้ขึ้นแล้วยาวแล้วไม่มีเครื่องมือแล้วไม่มีเงินที่จะออกแล้วแต่ถ้ากองทุนเนี่ยมันยังใช้วิธีว่าติดหนี้ไปเรื่อย
2: ๆ
4: ซื้อเวลาแล้วก็หวังว่าเมื่อมันลงแล้วเนี่ยก็จะได้ทยอยเก็บเพื่อไปหักที่กองทุนนะติดลบ
2: ครับ
4: นะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจริงๆตอนช่วงที่มันพีคๆอ่ะมันเคยขึ้นไป120,000นะติดลบ
2: ครับ
4: แต่พอผ่านอะไรมาแล้วตอนหลังอ่ะต้นปีนี่เองอ่ะยังเป็นบวกอยู่เลยบวกอยู่ประมาณสัก10,000กว่าล้านถ้าผมจำไม่ผิด
2: ครับ
4: นะแต่ว่าสถานการณ์แค่6เดือนที่ผ่านมานี่มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีนเลยคุณณัฐพงศ
2: ์
4: จากเดิมที่บวกกลายเป็นลบเกือบจะแสนล้านแล้ว
2: อ
4: ันนี้ก็ไม่รู้จะจริงๆก็รัฐบาลก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะแฮนเดิลเรื่องพวกนี้นะไม่มีจริงเท่าที่ดูแล้วก็ทำได้แค่นี้นะขึ้นราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการมากเกินเร็วเกินถี่เกินก็ไม่ได
2: ้
4: ชดเชยน้ำมันดีเซลเบนซิน8บาท10บาทต่อลิตรก็ ็ไม่ได้เหมือนกันมันก็ต้องจัดสมดุลระหว่างทางแบบนี
2: ้
4: อันนี้เฉพาะเรื่องน้ำมัน
2: ครับ
4: เรื่องไฟฟ้าก็อีกเรื่องนึงนะไฟฟ้าก็มีเรื่องค้างท่ออยู่อะไรอยู่ด้วยแหละอันนี้โดยองค์รวมแล้วเนี่ยเมื่อผลกระทบจากไอ้เรื่องน้ำท่วมรอบนี้ก็กำลังคำนวณกันอยู่นะว่าในแง่ผลลบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันเป็นมูลค่าสุดท้ายสักเท่าไหร่แล้วมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำหรับปี69เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมันคิดเป็นอัตราคงที่แล้วมันจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ต้องทำใจไว้ก่อนนะว่าดีที่สุดคือ 2%
2: ครับ
4: ตอนนี้ต้องทำใจอย่างนั้นเลยดีที่สุดคือ 2% ถ้าต่ำกว่า 2% ก็ไม่ต้องตกใจเพราะมันเป็นไปตามอย่างที่เราเห็นแล้วนะรอบนี้โรงงานไม่กระทบชาวบ้านกระทบเยอะ
2: ครับ
4: นะอันนี้ก็เห็นอยู่ละฝนตกทีก็มองข้างบนข้างบนแล้วก็ใจคอไม่ดีวันนี้ขับรถมาก็ฝนตกอยู่เหมือนกัน
2: ครับผม
4: ใช่ไหมมันเดี๋ยวเลวที่สุดผ่านมาแล้วอย่างนี้ไม่มีเลวกว่ามันไม่มีอะไรเลวกว่าวันศุกร์ละ
2: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะ 14:59 นพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ีย
1: เรื่องครองน้ำต้องเพียว
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาก
3: รรมการหรือบอร์ดการบินไทยประชุมนัดพิเศษโดยมีนายณวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ให้บริการผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังจากการบินไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้กระทบต่อการบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระและเที่ยวบินล่าช้าอย่างมากนายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนให้สัมภาษณ์ว่าบอร์ดการบินไทยมีมติพักงานตนและให้พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยอมรับว่ามีความรู้สึกจะถูกปลดมานานหลายเดือนแล้วพร้อมยอมรับการปลดครั้งนี้ไม่เป็นธรรมกับตนเองทั้งที่ตั้งใจทำงานทุกอย่างตั้งแต่เกิดวิกฤตแต่ย้ำว่าจะไม่โยนความผิดให้ลูกน้องพนักงานการบินไทยจะขอรับไว้เองอย่างไรก็ตามหลังให้สัมภาษณ์ในชายมีคราบน้ำตาพร้อมได้รับกำลังใจจากพนักงานการบินไทยที่เดินมาส่งขึ้นรถเกือบร้อยคนโดยพนักงานการบินไทยเปิดเผยว่าในชายเป็นผู้บริหารที่พนักงานรักและให้ความเคารพมากที่สุดคนหนึ่งพร้อมเสียใจกับการปลดพ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้รองเลขาสทช.เผยปริมาณน้ำเหนือลดลงพร้อมเร่งระบายทุกลุ่มน้ำลงอ่าวไทยเตรียมรับฝน 11-13 ตุลาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ว่าการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่หลายคนกังวลถึงมวลน้ำเหนือขณะที่เขื่อนหลักๆในลุ่มเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 70% เขื่อนสิริกิติ์ 80% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 70-80% มีเพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เท่านั้นที่มีความจุเกินกว่า 100% แต่ยังมีช่องว่างอยู่อีก 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่เหมือนสถานการณ์น้ำในปี 2554 พร้อมย้ำว่าในส่วนของแม่น้ำปิงและลุ่มน้ำสแกกลังมีแนวโน้มลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือลดลงทำให้น้ำที่ไหลมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาการระบายคงที่อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นคงการระบายในระดับนี้ได้อีก 5-6 วันเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกใหม่ในช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้กรณีน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุขณะนี้ได้มีการระบายอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในลำน้ำป่าสักโดยท้ายน้ำอยู่ที่จังหวัดสระบุรีจึงยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อลำน้ำและเมื่อมารวมกับคลองชายนาทป่าสักก็จะรวมอยู่ที่540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมาอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากการตรวจสอบล่าสุดตรงนี้จะไหลไปรวมที่บางปะอินบางไทรก่อนจะเข้ามายังจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีในปริมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำจะวิ่งไปทางหนึ่งคืออำเภอผักไห่และตำบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาก่อนจะไหลต่อไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีบกส.เผยรถร่วมกลับมาเดินรถตามปกติทุกเส้นทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและมีระดับน้ำลดลงส่งผลให้ปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติทุกเส้นทางหลังก่อนหน้านี้มีบางเส้นทางหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและไม่สามารถสัญจรได้ส่วนการเดินทางของผู้โดยสารพบว่ามีการใช้บริการรถโดยสารอย่างต่อเนื่องทางนี้บริษัทจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะมีบางพื้นที่ฝนตกและน้ำท่วมเพื่อเฝ้าระวังและประเมินเส้นทางการเดินรถโดยสารของบริษัทและรถร่วมเพื่อปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
8: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคาร
6: โอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี
11: ้ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
14: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
14: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
15: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
16: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN ผ่าน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 15:11 นะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: นะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็คุยกันต่อ
0: ครับ
1: ยังวางใจไม่ได้นะน้ำเหนือนี่ยังวางใจไม่ได้นะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: คือ 2,500 นี่ก็ถือว่าหนักแล้วนะก็ตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบดูแต่ว่าคิดว่าน้ำคงไม่ทะลักหรอกถ้า 2,500 นะ
0: ครับ
1: 2,500 ที่บางไทรถ้าทะลักนี่มันต้องประมาณ 3,000 ขึ้นไปถึง 3,500 ถ้า 3,500 นี่จบข่าว
0: ครับ
1: 3,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนี่จบข่าวคือของสาขาอะไรต่ออะไรก็กระเจิงไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันข่าวอื่นก็งันๆไปหมด
0: ครับ
1: เอาเรื่องเดียวนะตอนนี้ก็ดูว่าถนนไหนมันแห้งบ้างที่มาจากไทย PBS ทั้งคู่ขนานทั้งช่องกลางอะนะ
0: ครับ
1: ของวิภาวดีอะนะก็โอเคถนนแจ้งวัฒนะจากวงเวียนตัวเขาเรียกวงเวียนอะไรวัดพระศรีนี่วงเวียนอะไร
0: วงเวียนบางเขนไหม
1: เออวงเวียนบางเขนนะวงเวียนบางเขนหรือวงเวียนหลักสี ตรงนั้นน่ะ
0: ครับ
1: เออตรงนั้นน่ะซึ่งมาจนถึงถนนแจ้งวัฒนะข้ามสถานีรถไฟหลักสี่นะมาศูนย์ราชการมาอะไรก็ตลอดทั้งเส้นก็โอเค
0: ครับ
1: วันศุกร์เนี่ยผมมากึกตรงก่อนถึงวงเวียนที่ว่าเนี่ยกว่าจะพ้นวงเวียนแล้วเลี้ยวขวาไปถนนเทพรัตน์นะ
0: ครับ
1: ที่จะมาสนามบินดอนเมืองแล้วก็ไปกลับรถตรงในเลยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปแล้ววกกลับนะเฉพาะช่วง100 เมตรจากก่อนถึงวงเวียนหลักสี่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็จากตรงวงเวียนมาจนถึงที่จะไปทะลุเพื่อที่จะไปทางสะพานใหม่นะถนนพหลโยธินนะ
0: ครับ
1: อันนั้นก็อีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็จากตรงนั้นไปที่เหลืออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนจะถึงสนามบินนะก็ถึงสนามบินก็7:40
0: ทุ่มสี่สิบอันนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนาะ
1: เขาปิดแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ประสานงานกันดีนะเขาบอกมาถึงมากำลังเนี่ยตอนเนี้ยเลยเจ๊เล้งมาแล้วเลย พอยัดกระเป๋าไปก็ปิดเลย
0: ครับ
1: มีคนมาช้ากับผมคู่กันอีก2คนแล้วที่เหลือหมดละเกือบไม่รอดนะเกือบไม่รอดอ่ะมาละ
0: คุณนัทฮะสาย2
1: คุณนัทเชิญ
0: คุณนัท
2: ฮัลโหลครับผมอาจารย์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: อาจารย์รายงานน้ำนิดนึงครับพอดีผมเพิ่งกลับจากเขื่อนศรีกิจนะครับลำน้ำน่านน้ำยังน้อยเขื่อนปล่อยน้ำน้อยนะครับทางฝั่งภาคเหนือ
1: ครับ
2: ครับออกมาทางชุมแพนะครับเนื่องจากมาขึ้นน้ำหนาวชุมแพมาเขื่อนอุบลรัตน์ปริมาณน้ำก็ยังไม่เยอะทางฝั่งนี้นะครับน้ำที่อยู่สองฝั่งถนนหลวงเนี่ยปริมาณน้ำยังน้อยนะครับในภาคเหนือตอนบนนะครับขณะนี้ลงที่ปากช่องเห็นทั้งฝั่งกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะมืดครึ้มเหมือนนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีฝนมากขึ้นปริมาณน้ำผมไม่แน่ใจจริงๆที่บ้านผมท่วมแต่เพราะเอิญผมมีภารกิจไปที่กรุงเทพก็ไปที่ภาคเหนือก่อนก็เลยขับรถไปเองครับอาจารย
1: ์
2: โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณอานิสงส์จากน้ำฝนตกเยอะๆทางอีสานใต้เนาะ
0: ครับ
1: เขื่อนลำตะคองปีนี้ที่ตอนแรกห่วงกันนี
0: ่
1: ล่าสุดนี่ 72%
0: ครับ
1: เขื่อนลำพะเพิง 82% อันนี้ก็ถือว่าระดับน้ำก่อนที่จะเข้าเอนิโยนะ
0: ครับ
1: น่าจะมีน้ำต้นน้ำต้นทุนก่อนที่จะแล้งอะในปริมาณที่ค่อนข้างโอเคนั้นตอนนี้ก็ต้องคิดเผื่อด้วยนะคือถ้าระบายแบบไม่บรรยะบรรยังเดี๋ยวพอเข้าเอนิโยก็เดี๋ยวจะเกิดเรื่องแล้งอีกครับพลตพง
0: ศ์ใช่
1: มีคนบอกว่าพอฝนหยุดตกปั๊บคราวนี้ละยาวเลย
0: ใช่
1: ครับลองดู
0: ครับคุณนฤทธิ์ครับสาย3
1: เชิญครับ
3: ฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: ครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: คุณนัทพงศ์สวัสดีครับผมไม่เคยโทรมาในการคุณนัทพงศ์ในครั้งแรก
0: ครับ
3: แต่อาจารย์เวลาคุยหลายครั้งแล้วครับ
1: ตอนนี้
3: ผมขับแท็กซี่ครับอาจารย์แล้ววันก่อนนี้ได้ยินอาจารย์คุยเรื่องความต้องการประมาณ 30% 30% ของรถแต่ละอะไรนะแต่ละแบบนะครับแบบสันดาปแบบไฟฟ้าเนี่ยที่อาจารย์บอกว่า 30% นี่ผมเห็นด้วยครับแล้วรถผมใช้คือบอกยี่ห้อได้ไหมฮะ
1: ได้ครับ
3: ไอออนครับเป็นแท็กซี่ไอออน E7 ลุยได้ทุกที่เลยอาจารย
1: ์
3: น้ำท่วมไม่กลัวเลย
1: อันนี้ไอมันเป็นของใครมันเป็นชื่อรถยนต์หรือชื่อของบริษัท
3: บริษัท E7 เขาเอาไอออนมาปล่อยเป็นแท็กซี่ให้เช่ารายวันฮะ
1: อ๋ออันนี้เช่าร
3: ายวัน
1: อันนี้เช่ารายวันเนาะ
3: ผ่อนรายวันครับ
1: ผ่อนรายวันหรือเช่ารายวัน
3: ครับผ่อนรายวัน
1: เอาคราวนี้สมมุติเราจะไปขับเนี่ยเราต้องวางเงินเท่าไหร
3: ่ก็10,000 ถึง 15,000
1: อันนี้วางเงิน10,000 ถึง 15,000แล้วก็ขับรายวันนะวันนึงเราต้องให้เขาเท่าไหร
3: ่ก็อย่างรุ่นของผมคือ777
1: บาทต่อวัน
3: ครับบาทต่อวันครึ่งวันก็ได้แล้วครับอาจารย์
1: ไม่แต่ว่าเราต้องขับทุกวันไหม
3: เขามีวันหยุดให้ครับ
1: ตกลงเราต้องขับ
3: วัน
1: เ
3: ออ30วันให้หยุด3วัน
1: เออฮะ
3: 31วันได้หยุด4วัน
1: โอเคคราวนี้ไอ้วันที่เราขับเนี่ยเราต้องจ่าย777บาทเนาะ
3: ใช่ครับอาจารย
1: ์ส่วนที่เหลืออีก4วัน3วันนั้นไม่ต้องจ่ายว่างั้นเถอะ
3: ไม่ต้องจ่ายก็เหมือนเป็นโบนัสหรือว่าให้เราได้หยุดนะฮะ
1: โอเคคราวนี้เดือนนึงเราต้องจ่ายให้เขาเดือนละ 20,000
3: 20,000 กว่าครับ
1: คราวนี้มันจะเมื่อเราจ่ายไปเรื่อยๆกี่ปีมันถึงจะเป็นของเรา
3: 6ปีครับอาจารย
1: ์6ปีปั๊บเป็นของเราว่างั้นเถอะ
3: ใช่ครับ
1: โอ้มันยุ่งยากไหม
3: ไม่ยากเลยครับ
1: ไอ้นี่มันไม่ใช่แบบไอ้นี่มันไม่ใช่แบบสหกรณ์เนาะ
3: ไม่ใช่แบบสหกรณ์แล้วก็เงื่อนไขคือต้องมีใบขับขี่สาธารณะเท่านั้น
1: เพราะ
3: ใบขับขี่สาธารณะเนี่ยเขาจะจดประวัติใช่ไหมครับจดประวัติอาชญากรรมอะไรหลายอย่าง
1: ไม่แต่ว่าคนขับรถแท็กซี่ป้ายเขียวเหลืองอ่ะเขาก็ต้องสาธารณะเหมือนกันไม่ใช่เหรอ
3: ไม่คืออันนี้คือเขาตรวจคือก่อนที่เขาจะอนุมัติให้ผมเข้าไปขับเขาต้องดูว่าเรามีใบขับขี่สาธารณะหรือไม่ไง
1: ใครที่จะขับพวกนี้ต้องมีใบขับขี่สาธารณะทั้งนั้นยกเว้นแกร็บ
3: ครับ
1: แกร็บก็ต้องมี
0: ใช่ไหมเขาต้องมีแล้วครับทั้งหมดแล้ว
1: คนที่ขับรถอย่างนี้ต้องมีใบขับขี่สาธารณะหมดอันนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นเรื่องสำคัญนะประเด็นคือว่ามันเยอะไหมไอ้รถ E7 อะไรนี่มันเยอะไหม
3: เริ่มผมว่าน่าจะเริ่มเยอะนะเพราะว่าตอนนี้เขาทางบริษัทเขาบอกว่าเขาขายออกประมาณ 3,000 คันแล้ว
1: มันจะไปแทนรถอะไรไอ้พวกนี
3: ้หมายถึงว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ว่าไปแทนรถแท็กซี่แบบไหน
3: ก็จะเป็นรถแท็กซี่แบบสีขาวๆ
1: ไม่ใช่
3: เป็นแท็กไฟ
1: ไม่ใช่เข้าใจหรือว่าคือปัจจุบันเนี่ยรถแท็กซี่เนี่ยมี2ชนิดชนิดหนึ่งก็คือแบบสหกรณ์อีกชนิดหนึ่งก็คือแบบเราเป็นเจ้าของเป็นแบบสีเขียวเหลืองอันเนี้ยมันมาแทนของสหกรณ์ใช่ไหม
3: ไม่แน่ใจเพราะของผมนี่คือสังกัดบริษัท E7 ไปเลยฮะ
1: เข้าใจเข้าใจว่าเป็นลูกของบริษัทเท่ากับว่าน ี่ก็ไม่เหมือนกับเป็นแบบ
0: สหกรณ์ครับเพราะว่ามันยังเป็นสีอื่นไม่ใช่ของส่วนตัว
1: ตัวเราก็เป็นสหกรณ์นะ
0: ใช่
1: เป็นแบบสหกรณ์แบบหนึ่งโอเคต่อ
3: ขึ้นต้นด้วยทออ
1: ไม่เป็นไรช่างมันเถอะโอเคอ่ะแล้วไงต่อ
3: แล้วก็โอ้สายสอนแล้วก็ไอ้นี่ฮะก็คือว่าชาร์จไฟฟ้าแล้วมันประหยัดนะฮะอาจารย
1: ์เออ
3: ชาร์จทีนึงชาร์จครั้งนึงได้400 กว่ากิโล
1: อืม
3: ็เรื่องลุยน้ำนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ค่าชาร์จเท่าไหร่อ
3: ะไรครับ
1: ค่าชาร์จทีนึงอะเต็มสตรีมเสียเงินเท่าไหร่
3: เต็มสตรีมไม่เกินสามไม่เกิน350
1: ไม่เกิน
3: 400ไม่เกินนี้ฮะ
1: เท่ากับทุนคุณประมาณ1,000ว่างั้นเถอะ
3: ครับผมทุนหนึ่งประมาณ1,000ต่อวัน
1: เออแล้วคุณวิ่งได้ประมาณวันละกี่พัน
3: ก็ผมไม่บวกไม่อะไรก็1,500-1,600ครับ
1: แล้วกินใช้อยู่ใน500-600นั่นเหรอ
3: ครับผม
1: แล้วคุณเหลือกลับบ้านกี่บาทวันหนึ่ง
3: ก็เหลือขั้นต่ำ300-600ครับ
1: 300-600ที่จะเหลือกลับบ้านเนาะ
3: ครับเพราะว่าผมไม่บวกไม่เรียก
1: okay.
3: เอาแค่ตามมิเตอร์อย่างเดียว
1: okay. เข้าใจแล้วโอเคครับขอบพระคุณ
0: ครับ
3: ขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ต่อครับ
0: คุณโกตีฮะสายหนึ่ง
1: โกตีครับไม่อยู่
0: อ่ะ02-248-1657
1: อืม
0: 02-248-1657นะครับ
1: คือที่ผมถามพี่เขาเนี่ย
0: ครับ
1: เพื่อผมจะดูซิว่ารายได้สุทธิไม่ใช่รายได้สุทธิรายได้ก่อนค่าใช้จ่ายส่วนตัว มันจะได้ประมาณสักเท่าไหร่เหมือนกันเดือนคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มันก็อีหลอบเดียวกันหมดนะตอนนี้15,000-18,000-20,000
0: ครับ
1: ตอนนี้มนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์รับจ้างเนี่ยมันประมาณนี้ส่วนใหญ่นะ
0: ครับ
1: ซึ่งถามว่ามันพอไหมเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่คนที่หาเงินเป็นแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคนขับแกร็บไม่ว่าจะเป็นอะไรไลน์แมนอะไรพวกนี
0: ้
1: ผมว่ามันจะอยู่ในสเกลประมาณนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ใช่
1: รวมทั้งพนักงานใหม่ของบริษัทเนี่ยประมาณเนี้ย15,000-18,000เลยนะเนาะ
0: ครับ
1: ต่อ
0: คุณโกตีฮะสายสอง
1: โกตีครับ
4: สวัสดีครับคุณอาจารย์คุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญ
0: ครับ
4: น้ำรายงานน้ำจากลำลูกกาคลอง2ลดหน่อยนะครับอาจารย
1: ์ลำลูกกาคลอง2ครับ
4: แต่ว่าคลองยังเต็มอยู่ครับ
1: ครับ
4: น้ำก็เน่าแล้วอาจารย์นี
1: ่ครับ
4: 5วันแล้ว
1: ครับ
4: ริมคลองริมคลองก็ยังหมู่บ้านริมคลองก็ยังเยอะอยู่ครับอาจารย
1: ์น้ำเข้าบ้านไหมครับ
4: เข้าบ้านรถนะครับอาจารย
1: ์เข้าบ้าน
4: ในบ้าน
1: เ
4: ออ
1: เ
4: ตหน้าบ้านครับ
1: หน้าบ้านกับคลองเนาะ
4: ครับครับครับ
1: เท่ากับท่อระบายน้ำยังลงคลองไม่ได้เนาะ
4: ครับถูกข้าวจาน
1: เออแต่มันไม่ดันขึ้นมาจากคลองเนาะ
4: มันขึ้นขึ้นลงลง17% 10%ครับ
1: เออถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ลงไม่ขึ้น
4: ครับ
1: พอฝนมาก็ขึ้นมาหน่อยนึง
4: โอ้โหฝนมานี่สั่นเลยอ่ะกลัว
1: ไม่คันนี้ว่ากระทบกับชีวิตเราขนาดไหนตอนนี
4: ้กระทบพอเดินไปมันน้ำมันกัดเท้าครับอาจารย์เป็นแผลเยอะแล้วเนี่ย
1: ตอนนี้เดินเรื่องอาหารการกิน
4: เรื่องอาหารการกินก็ผัดกะเพรามาจากเมืองไอ้ที่ไอ้เมืองไอ้นั่นแหละเทศบาลแล้วก็ผัดกะเพราบางครั้งก็เสียบางครั้งก็ไม่เสีย
1: อันนี้คือของฟรีใช่ไหม
4: ใช่ใช่อาจารย
1: ์แล้วคราวนี้เรื่องยูกยามีปัญหาไหม
4: ไม่มีครับยาซื้อเอง
1: น้ำประปาไหลไหม
4: น้ำประปาไหลไฟมีครับ
1: ไฟน้ำประปาไหลไฟมีเนาะโอเคนี่ถือว่าไม่สาหัสนะ
4: ไม่สาหัสมากแต่ว่ายังออกไม่ได้ค่าจานยังเหลืออยู่10เซนติเมตรอยู่เพราะว่าหลังน้ำเท้ายังเป็นแผลอยู่อาจารย
1: ์ไม่เราไม่มีพาหนะเลย
4: มีมอเตอร์ไซค์กับรถกระบะแต่ว่าสูงอยู่ครับอาจารย์ไปจอดที่อื่นครับ
1: ไปจอดที่อื่นกลัวมันจะท่วม
4: ใช่ใช่ใช่ครับอาจารย
1: ์ไปจอด
4: ไซจอดไฟหน้าบ้าน
1: มีไปจอดที่ไหนล่ะรถกระบะกับรถมอเตอร์ไซค
4: ์เขาไปจอดแมคโครครับอาจารย
1: ์อ๋อเขามีที่ให้จอดเน
4: า
1: ะ
4: เขาสูงกว่าบ้าน
1: พื้นถนนหรือว่าไปจอดในที่จอดรถที่เป็นอาคาร
4: ไม่พื้นถนนแต่ว่าพื้นถนนเขาสูงกว่าไอ้หมู่บ้าน
1: โอเคโอเคเข้าใจละโอเคละครับขอบพระคุณครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณวรวุฒิครับสายสาม
1: วรวุฒิครับ
5: สวัสดีครับอาจารย
1: ์อืม
5: อาจารย์สุขที่แล้วผมออกจากสามฉบังหกโมงครึ่งตอนเย็นผมลงทางด่วนสาทรตีหนึ่งเกือบตีหนึ่งจริงๆที่ฝนตกทั้งวันเลยนะนั่นแหละที่คุยอาจารย์น่ะแล้วก็อาจารย์พูดถูกนะว่าฝนตกครั้งนั้นน่ะมันจะไม่มีฟ้าร้องฟ้าแลบแต่วันเนี้ยทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าเลย
1: อันนี้ไม่กลัวเพราะนี่คือพายุฝนปกติ
5: แต่ในซอยผมน้ำท่วมแต่รถละรถหนูละไม่มีอะไรละ
1: ไม่อย่างนี้มาเป็นก้อนๆแล้วก็หยุดมันไม่ตกวนไม่ตกซ้ำไม่ตกแช่
5: ใช
1: ่เออไออย่างนี้ไม่เหมือน
5: ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ผมอ่ะหกโมงครึ่งเย็นถึงบ้านที่ตีหนึ่ง
1: คุณติดคุณติดตั้งแต่ตรงไหนอ่ะ
5: ผมติดตั้งแต่บางบัว
1: บางบัว
5: ลงบางประกงมา
1: เออ
5: แล้วทีเนี้ยผมไม่วิ่งข้างล่างเพราะผมรู้ข้างล่างน้ำมันท่วม
1: เออ
5: เส้นบางนา
1: เออเออ
5: พอผมขึ้นปุ๊บสนิทเลย
1: สนิทเลย
5: ใช่ตั้งแต่บางบัวสนิทเลยยันนู่นเลยยันขะทางลาดและลาดตะบางเกียร์แถวๆนั้นอ่ะ
1: ไม่คันนี้แล้วถ้าเกิดมันขนาดนั้นแล้วมันจะฉี่ตรงไหนอ่ะ
5: ก็บางคันเขาก็จอดรถนอนกัน
1: อ๋อจอดรถนอนเลยเหรอ
5: โอ้อาจารย์มันสามชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเลยนะวันนั้นอ่ะ
1: ไม่ยังก็ต้องดับเครื่องเลยดิ
5: ใช่เพราะผมเห็นจอดริมข้างทางเต็มเลย
1: อ๋อจอด
5: เก่งรถใหญ่รถ
1: จอดแบบไม่จอดแบบไม่ไปแล้วนอนเลย
5: นอนเลยใช่ปิดไปเลย
1: แต่ว่าคุณก็ต้องกระดึ๊บมาดิ
5: ก็กระดึ๊บอาการประมาณนั้นแหละถามว่าปวดยี่ไหมปวดมากเลย
1: โอ้ถึงบ้านตีหนึ่งโอ้โหน่ากลัว
5: ใช่อาจารย์ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะผมเคยโดนครั้งหนึ่งตอนนั้นผมอยู่บางประกงตอนนั้นสะพานถนนสุขสวัสดิ์เปิดใหม่ที่สะพานพระรามเก้าอ่ะ
1: เออ
5: แล้วก็มีถนนสุขสวัสดิ์เปิดใช้ใหม่ครั้งวันแรกอ่ะ
1: เออ
5: ที่ว่าเป็นอัมพาตทั้งเมืองเนี่ย
1: เออ
5: น่าผมเจอครั้งแรกนะตอนนั้นผมกลับประมาณเที่ยงคืน
1: โอ้โห
5: ผมอยู่บางประกง4โมงเย็น
1: โอ้โห
5: แต่วิ่งข้างล่างนะอาจารย์นะไม่วิ่งข้างบนนะ
1: เออเข้าใจแล้ว
5: เพราะตอนนั้นทางด่วนยัง
1: ไม่แต่ว่าตอนนี้แถวบางบอนไม่มีน้ำเนาะ
5: ไม่มีครับ
1: เ
5: อออาจารย์ผมถามนิดจริงสิเมื่อตอนปี54อ่ะร่มเก้าสุวรรณภูมิน้ำท่วมไหมครับ
1: ไม่ฝั่งใต้ไม
5: ่อ๋อทีนี้มันต้องกลับไปอยู่ตรงนั้น
1: คืออย่างนี้ว่ะผมจะพูดงี้แล้วแต่แม่งจะปัดน้ำไปทางไหนวะในกรุงเทพชั้นในรอบนี้นะไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวเลยสุขุมวิทอโศกนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ลาดประสงค์ลาดดำริพระรามหนึ่งพระรามสี่อะไรเนี่ยไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวเลย
0: ใช่แล้วก็ฝั่งทนนี่ไม่มีเลย
1: ฝั่งทนก็ไม่มีเลยนะฝั่งทนก็ไม่มีเลย
5: แต่บางบ้านเขาก็วางกระสอบทรายเขากันปูนกันแล้วนะ
1: ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่
5: เดี๋ยวผมมั่นใจผมว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมเหมือนปี54ผมก็บอกเขา
1: เออไอ้ห้าไม่เหมือน54 54นี่มันท่วมตั้งแต่เดือนตุลาแล้วไปจบเอาเดือนธันวา
5: ใช่ผมให้เหตุผลว่าน้ำมันผันน่ะตอนนี้ไม่ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ครั้งที่แล้วมัน 4-5,000 ลูกบาศก์
1: ครั้งที่แล้วเนี่ยมันสตาร์ท 3,500 รอบนี้มันสตาร์ท 2,000 น่ะมันจะต่างกันเยอะ
5: ใช่ใช่อาจารย์แล้วถ้าเกิดฝนมันตกแบบครั้งที่แล้วอ่ะ
1: อีกทีนึงโอ้จะมาตกอย่างครั้งที่แล้วมันก็เหมือนครั้งที่แล้วแล้วครับถ้ามันตก 30 ชั่วโมง200มิลลิเมตรก็มีค่ามันก็เหมือนกันแล้วครับน้ำบนถนนระบายลงไม่ได้ก็รถติดรถติดก็ไปไหนไม่ได้ก็สตั๊กอยู่ตรงนั้น
5: ก็ผมก็เลยนึกถึงปี54ที่ผมโดนน้ำท่วมมาแล้วผมไปนึกถึงร่มเก้า
1: แต่ปีนี้
5: แต่54นานกว่า54ยี่เป็นเดือน
1: 54ตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาฝนหมดน้ำรถท่วมเนี่ยวันที่10ธันวา
0: ครับ
1: คราวนี้ที่กำลังห่วงกันขนาดนี้มากๆเลยเนี่ยก็คือการประชุมIMF World Bank ประจำปีที่จะมีขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันที่12
0: ครับ
1: ถึงวันที่17หรือ18เนี่ย
5: ทำไมครับ
1: ก็เห็นบอกว่าช่วงนั้นอาจจะมีฝนตกหนัก
5: อ๋ออ
1: ันนี้ยังไม่รู้จะจัดการกันยังไงก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาก็ทำเป็นศูนย์บัญชาการคอนโทรลอะไรกันอยู่เนี่ยนะก็เอาใจช่วย
5: ไปที่เดิมนั
1: ่
5: นแหละ
1: ไม่รู้ว่าเอาใจช่วยกันแล้วกันเพราะ
5: โอเคคร
1: ับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ก็คือดูเป็นภาพรวมไว้อย่างนึง
0: ครับ
1: ดูเฉพาะจุดเฉพาะที่ก็อย่างนึงแต่เราเห็นเลยอ่ะว่าแถวที่เดิมมันก็เป็นที่ต่ำอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: แถวคลองจันทน์บางกะปิอะไรพวกนี้รามคำแหงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วมันเคยเจอมาแล้วเคยเจอมารอบนึงแล้วแต่รอบนี้เราก็ไม่นึกว่าจะขนาดนี
0: ้
1: เราเห็นรถน้ำท่วมน่าจะประมาณเมตรครึ่งนะ
0: ครับ
1: เพราะมันท่วมมิด
0: ทุกคลองจันทน์หมดเลย
1: เออใช่ไหมคันนี้ก็จะทำไงล่ะถ้ารถแบบนี้ก็ต้องเอามาล้างใช่ไหมล้างเครื่องเนาะ หมือนกับที่หาดใหญ่อย่างนั้น
0: เหมือนหาดใหญ่เหมือนตอนท่วมปี50เหมือนกันเลย
1: แต่ว่าจำนวนอาจจะไม่มากเท่ากับหาดใหญ
0: ่ครับ
1: อันนี้จะมีปัญหาามันก็จะกระทบกับรถมือสองใช่ไหม
0: ใช
1: ่คนจะไปซื้อก็ไม่รู้มันผ่านน้ำท่วมมาหรือเปล่าเป็นไม่เป็นอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: คุณ
0: เสือฮะสายหนึ่ง
1: คุณเสือครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
6: จะเสริมเรื่องใบขี่สาธารณะหน่อยครับ
0: อืม
6: ขับแท็กซี่นี่ไม่ใช่เฉพาะสาธารณะนะครับต่อ2ต่อ3ต่อ4ขับได้หมดครับ
0: อืม
6: เพราะว่าต่อ2ต่อ3ต่อ4มันใหญ่กว่าไอ้รถเล็กมันแจกรถใหญ่นะขับลงมารถเล็กได้หมดครับ
1: ครับ
6: ครับเสริมแค่นี้ละครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณยุทธนาครับสายสอง
1: คุณยุทธนาครับ
7: ครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญครับ
7: พอดีผมจะโทรมาแจ้งว่าเคยคุยคุณณัฐพงศ์ไว้วันพุธนะครับพอดีอาจารย์ไปต่างประเทศ
1: ครับ
7: เรื่องน้ำนะครับที่เป็นแผลแล้วก็หายา
0: ต่างๆก็ดูว่าเรียบร้อยไหม
7: เรียบร้อยครับ
0: โอเคก็คือ
7: น้ำออกไป
0: อะไรนะ
7: แทนก็ลุยน้ำออกไปซื้อให้ครับ
0: อ๋อเออแล้ว
7: ใครเข้ามาเลย
0: แล้วที่เบอร์โทรศัพท์ของร่วมกตัญญูที่เขาโทรศัพท์มาบอกเราได้โทรไปไหมล่ะ
7: โอ้ครับเขาก็เงียบอะครับ
0: โ
7: อเข้ามาเลยร่วมกตัญญู
0: เออ
7: ก็เลยจะตัดสินใจครับถ้างั้นเดี๋ยวแต่แผลมันเริ่มแห้งแล้วนะครับ
0: อ่ะก็ดีแล้วก็ช่วย
7: แล้วก็พอดีออกไปวันนี้ออกไปอีกก็พอดีเจอรถทหารก็ช่วย
0: ครับ
7: เอาข้าวอะไรมาแจกอยู
1: ่แถวไหนเนี่ยแถวไหน
7: ร่มเกล้าครับ
1: เออร่มเกล้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะ
7: อยู่ใกล้ๆก่อนถึงมอเตอร์เวย์ครับ
1: นึกไม่ออกว่ามันเป็นถนน
7: แยกมินและตรงมาจากถนนร่มเกล้าครับก่อนถึงมอเตอร์เวย์ถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะไปทางไอ้มอเตอร์เวย์ออกชลบุรีอะไรได
1: ้เออ
7: ใกล้ครับประมาณ
1: มันเป็นถนนแนวเหนือใต้หรือตะวันออกตะวันตก
7: ไม่แน่ใจครับอาจารย
1: ์มาจากมีนบุรี
7: ใช่มันจะผ่านแยกมีนนะครับ

0: ูนได
1: ้แล้วถ้าไอ้ถนนกิ่งแก้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: กิ่งแก้วก็เลี้ยวขวาครับคือจึงมันจะข้ามสะพานข้ามคลองไปเนี่ยเลี้ยวขวาไปจะวิ่งไปทางอ่อนนุชนะครับตรงนั้นเขาจะเรียกวัดสองนะครับกิ่งแก้ว
1: โอ้โหไม่มีความรู้เลย
0: ทางแยกเข้ากิ่งแก้วไปบางนาตาด
1: แล้วถนนลาดกระบังนี่มันจากไหนไปไหนอ่ะ
0: ไม่แน่ใจครับพอผมไม่ค่อยได้ไปทางย่านนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่แถวมินแถวลมเก้าอย่างเงี้ยครับ
1: ไอ้อุทอะไรมันยังมีฮัทไทราชมันอยู่ตรงไหนวะ
0: อ๋อฮัทไทราชอยู่ในตัวเมืองมินบุรีครับ
1: โอ้
0: มันอยู่คนละที่ก
1: ัน อ๋อคนละที่กันเหรออ๋อกำลังนึกภาพอยู่อ่ะแล้วเคหะลมเก้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: ก็เลยอย่างที่บอกแยกมินมาแล้วก็วิ่งตรงมามันถนนนี่เป็นถนนคือเริ่มต้นจากถนนล่มเก้าอ่ะครับไปประมาณสัก7กิโล8กิโลแล้วก็มีทางแยกครับจะเป็น3แยกเลี้ยวขวาจะเขียนว่าเข้าเคหะล่มเก้าเลี้ยวขวาเข้ามาก็ข้ามสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นมาก็เข้าล่มเก้าแล้วครับ
1: ไอ้เคหะล่มเก้าเนี่ยมีบ้านอยู่เป็นบ้านอยู่เยอะไหม
0: เยอะครับโอ้โหเป็นหมื่นหลังนะครับ
1: เป็นหมื่น
0: แสนนะครับ
1: เป็นหมื่นห้องนะ
0: ครับมีทั้งแฟลตมีทั้งหมู่บ้านใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับมีหลายอย่าง
1: เทียบ
0: หมู่บ้าน
1: เทียบกับคลองจันทน์อันไหนคดเยอะกว่ากัน
0: ผมว่าที่นี่ใหญ่กว่า
1: อันนี้เป็นของการเคหะแห่งชาตินะ
0: ครับการเคหะแห่งชาติ
1: เป็นบ้านแบบซื้อหรือบ้านแบบเช่า
0: เป็นบ้านซื้อครับ
1: เป็นบ้านซื้อเนาะ
0: ใช่ผ่อนแบบผ่อนกับการเคหะ
1: คราวนี้มันอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วเนี่ย
0: ผมแล้วครับ
1: ไม่ตรงเคหะล่มเก้า
0: เนี่ยนี้ตั้งแต่ปี37นะครับ
1: โอ้เพิ่งเริ่มปี37เนาะ
0: ใช่
1: มันแสดงว่ามันใหม่กว่าเคหะคลองจันทน์เนาะ
0: ใหม่กว่าครับ
1: ใหม่กว่า
0: แต่คนเข้ามาอยู่หนาแน่นเลยนะครับพอที่นี่ครบติดมากเลยเข้ามังใน
1: ไม่ผมไม่เคยไปแถวนั้นเลยแล้วไอ้เคหะดินแดงนี่มาก่อนนะ
0: ใช่ๆครับดินแดงมาก่อน
1: เคหะดินแดงน่าจะมาก่อนนะคุณรัฐพงศ์เพราะนี่มัน50ปีแล้วนะเคหะดินแดงอ่ะ
0: นี่เริ่มปี37นะคร
1: ับ 37นะโอ้เมื่อก่อน
0: 22ปี
1: เออโอ้โหนะ30กว่าปีเหมือนกันคุณรัฐพงศ์นะอ่ะโอเคครับขอบพระคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: อันนี้เป็นผมจะมีจุดบอดอยู่สัก 3-4 จุดอะที่ผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
2: ครับ
1: อันนี้อันนึงละนะล่มเก้าอะไรล่ะไอ้อะไรล่ะไอ้ลำสาลีศรีนครินทร์กรุงเทพกีทาพัฒนาการลาดกระบังกิ่งแก้ว
2: ครับ
1: พวกเนี้ยไม่รู้อันอยู่ตรงไหน อีกที่หนึ่งที่ไม่รู้นะ
2: ครับ
1: เนี่ยบางบอน
2: บางบอน
1: เอกชัย อะไรพวกนั้นอ่ะ เป็นเรื่องที่ไม่มีความรู้เลยไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเพราะไอ้นั่นมันอยู่นอกปริมณฑลที่ผมรู้จักกรุงเทพ
2: ครับ
1: ถ้ารู้จักกรุงเทพนะฝั่งทนเนี่ยเต็มที่เลยนะสำหรับผมนะคือถนนเทิดไทยอ่ะ
2: ตลาดภูนะ
1: เออนั่นน่ะนั่นคือสุดขอบของการไปของผมนะบางแคนี่ผมยังไม่ค่อยจะรู้จักเลยนะ
2: ครับ
1: เอออันนั้นพูดถึงฝั่งทนนะเต็มที่ก็ดาวคะนองนะมันจะมาวนมาจะมาเจอดาวคะนองนะ
2: ครับ
1: ดาวคะนองบางปลาแก้ว
2: บางปลาแก้วบางปลากอกดาวคะนอง
1: ลาดบุรณะเออเนี่ยตรงเนี้ยวงเวียนใหญ
2: ่ครับ
1: ตากสินประชาธิปกวงเวียนเล็ก
2: ครับ
1: เออรอบเนี้ยพอรู้จักแต่พอเลยขึ้นไปทางนู้นก็ไม่ค่อยประสายเหมือนกันนะตะลิ่งชันฉิมพีไม่รู้ใช่ฝั่งทนในจินตนาการของผมก็คือแค่นี้คุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
1: เต็มที่ก็บางกอกน้อยบางกอกน้อยบางกอกใหญ่นะ
2: ครับ
1: ถนนอรุณเมื่อก่อนยังไม่มีถนนอรุณมรินทร์เลยมีถนนที่หน้าวัดเลียบวัดไอ้สะพานอรุณมรินทร์ยังไม่มีสมัยก่อนนะ
2: อ๋อ
1: เออมาตั้งแต่ปิ่นเก้าพาต้าเพิ่งเปิดใหม่ๆอ่ะ
2: เออใช่ๆๆเพิ่งสร้างเนาะ
1: ที่
2: ทะลุมา

0: ที่สุขสันต์นั่น
1: เลยแล้วไอ้ถนนนี้ไม่
0: ม
1: ีไอ้ถนนบรมราชชนนีนี่ไม่มีสมัยผมอะไม่มีมาแค่จรัญแล้วก็จบ35โบแล้วก็จบตรงนั้นไม่มีทะลุ
0: แยก35โบ
1: ใช่มั้ยบางพัดนี่ก็ไม่มี
0: ครับ
1: สิรินธรนี่ไม่มีนะสมัยผมมาไม่มีสิรินธรนะถนนหลักคือถนนจรัญสนิทวงศ์นี่คือถนนใหญ่สุดของฝั่งธนนะที่เหลือเป็นอาจจะเป็นซอยแต่เราไม่รู้จักหรอกนะไอ้เนี่ยไม่มีความรู้ถ้าอีกฝั่งนึงที่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเนี่ยก็ทางนี้ทางไอ้เนี่ยอะไรพวกสาธุช่องนนทรี
0: สาธุประดิษฐ์ช่องนนทรี
1: พระราม3
0: ครับ
1: อะไรพวกเนี้ยแต่ผมจะรู้ทางเจริญกรุงมันมีถนนตัดใหม่ผมยังไม่รู้มันมีถนนเมื่อก่อนผมก็ถนนเจริญราษฎร์ที่ตัดใหม่เนี่ยผมเพิ่งรู
0: ้
1: เพิ่งเปิดไปครั้งแรกเอ้ยมีถนนนี้ด้วยเหรอวะ
0: มี
1: เนี่ยชั้นในเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยน
0: ครับ
1: กรุงเทพชั้นในเนี่ยเราชำมากชำนาญมากเราลัดเลาะไปเที่ยวขึ้นเปลี่ยนรถเมล์อะไรเราไม่ค่อยหลงอ่ะนะ
0: ครับ
1: ฝั่งนนทบุรีเมื่อก่อนก็พอเข้าใจนะถนนติวานนท์อะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้พอมันตัดอะไรเยอะๆไม่รู้เรื่องละมันตัดถนนอะไรไม่รู้ซอยตั้งแต่มันมีรัตนาธิเบศรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องละเนี่ยความรู้ก็ค่อนข้างจำกัดนะถ้าขับแท็กซี่ก็ขับได้เฉพาะในเมืองหลวงนะขับเส้นทองไม่ได้มันก็ไม่อยู่นานแล้วนะมาอยู่ตั้งโอ้โหอยู่จะ60ปีแล้วนะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มาอยู่กรุงเทพจะ60ปีนะ
0: อ
1: ีก 2-3 ปีนี่ก็จะ60ปีแล้ว
0: คือตั้งแต่อายุ12อ่ะม .1
1: ไม่ม .1 เว้ย
0: ม .1 โอเคโอเค
1: ไม่ใช่ม .1
0: เออ
1: ม .1 เว้ยก่อนนี้เขาจะเริ่มม .1 ตั้งมาเริ่มม .1 เนี่ยตอนปี2521
0: ครับ
1: เขาเริ่มม .1 มาใช้ม .1 เนี่ยปี2521มีคนเล่าให้ฟังนะ
0: พักก่อนนะ15:41 นพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN พัน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 95.5 FM Thinking Radio Truth Bucket เข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ต่อเ

0: 0889-4646 Line at Royal House
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร02-6300-700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด

แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI

0: กิ่งเรดิโอ
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทย

0: ช่วงสุดท้ายนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราเหลือกัน10นาทีนะสำหรับวันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่2นะ2ตุลาคมนะ2569นะครับคุณอุดมครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับคุณอุดม
1: ถ้าพูดถึงว่าถนนมันตัดใหม่อาจารย์วิระรู้ถนนเส้นหลังรามต่อ24ที่สนามไอ้รัชมังคลา
0: โอ้นี่อยู่เท่าไห
1: ร่น่าจะมา
0: อยู่เท่าไหนเนี่ยโอ้เสียงฟ้าร้องฟ้าฮะ
1: อยู่พนัสครับ
0: โอ้พนัสนิคมโอ
1: ้อันนี้ก็น้ำท่วมนะครับในนิคมอุตสาหกรรมไอ้อันเนี้ย
0: แล้วน้ำเป็นเยอะไหมล่ะท่วมเยอะไหมล่ะตรงพนัสน่ะ
1: ก็แถวโรงงานนะครับในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมไอ้อมตะ
0: อมตะที่พนัสเหรอ
1: ใช่มันตั้งแต่ไอ้บางนาตาดเนาะไอ้ที่ใกล้ๆกับชลบุรีอ่ะแล้วก็ยาวมาถึงพนัสเวมันเป็นอมตะโครงการมาเรื่อยๆมันก็อันนี้ก็อันเนี้ยก็เป็นอมตะเหมือนกัน
0: ครับ
1: ผมอยู่กรุงเทพครับทีนี้เขาผมขับรถฟอร์จูเนอร์เนาะแล้วเขาก็เหมารถให้มาส่งในนิคมเพราะน้ำท่ว
0: ม
1: เพราะใช้รถยกสูงทางบริษัทครับผม
0: ครับ
1: ทีนี้จะเล่าว่าถนนเขาตัดใหม่ที่สนามกีฬายิงยาวเลยนะครับยาวมาเลยแล้วก็จะมาตัดกับถนนร่มเกล้าแต่เขาใช้ทางยกระดับก่อนที่จะยกระดับตัดถนนร่มเกล้าเนี่ยพูดเห็นภาพนะครับมันจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนั้นแหละที่เป็นแอ่งที่ท่วมหนักๆครับที่จะไปไอสนามฟุตซอลหนองจอกอะครับเส้นนี้เลยที่ระหว่างเขาทำสนามกีฬาเวลาจะแข่งฟุตซอลปีนั้นก็น้ำท่วมสร้างยังไม่เสร็จเหมือนกันนี่แหละต้องไปแข่งที่โคราชอะ
0: ครับ
1: นั่นแหละครับไม่เคยเห็นภาพว่าอยู่ตรงเนี้ยใกล้สุดเลย
0: ครับผม
1: ออกจากไอสนามกีฬาราชมังกีฬาสถานมาเขามายิงยาวมาเลยถนนตัดใหม่ครับ
0: ครับได้โอเครับทราบ
1: ถนนน่ะไม่ท่วมครับแต่ว่าไอหมู่บ้านเนี้ยไอที่เขตหาลม9มันจะเป็นแอ่งลงไป
0: ครับ
1: พอลงไปว่าเหมือนกับตกหลุมเลยครับตามที่เป็นข่าวนั่นแหละ
0: ครับผมโอเครับทราบรับทราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณวิชาญครับสาย3
2: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: จะมาเรียนว่าถนนราชบัณฑิตถนนอนุชครับคือถนนอ่อนนุชเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อไปทำเขตที่มันผ่านครับ
3: ถนนอ่อนนุชมันเริ่มตรงไหนอ
2: ่
3: ะ
2: อ่อนนุชเริ่มจากตรงพระโขนงพระโขนงที่เลี้ยวซ้ายสุขุมวิทวิ่งลงมาเรื่อยๆเนี่ยก่อนถึงบางนาจะถึงพระโขนงก่อนแล้วเลี้ยวซ้าย
3: อ
2: ่อนนุชเจ็ดสุขุมวิทเจ็ด
0: ครับ
2: เจ็ดแล้วมันตรงนั้นคือชื่อถนนอ่อนนุชแล้วก็วิ่งยาวไปทางตะวันออกเลยวิ่งตรงไปเรื่อยๆจะเป็นอ่อนนุช1-3ไล่ไปจนถึงใต้วงแหวนรอบนอกตะวันออกจะเป็นอ่อนนุช91ซอยสุดท้าย
3: อ่าฮะ
2: พอซอยถึงไปปุ๊บเป็นลาดกระบังซอยลาดกระบังหนึ่งแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นถนนลาดกระบัง
3: มันจะมุดทางด่วนใช่ไหม
2: มุดทางใช่ครับ
3: มุด
2: สะพานข้าม
3: มุด
2: หยุมบน
3: สายเก้าม
2: ุดมอเตอร์เวย์มุดมอเตอร์เวย์ใช
3: ่โอเคมุดมอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันออกโอเคแล้วเข้าไปปั๊บพอมุดไปเสร็จก็เป็นอ่อนนุชไอ้จะเป็นลาดกระบังหนึ่ง
2: ถนนลาดกระบังมีซอยลาดกระบังหนึ่ง
3: ยาว
2: ไล่ไปนี่ไปจนถึงพระจอมเก้าเลยกระบังแล้วก็ตรงไปเลยพระจอมเก้าเลยมาไปพักเงินเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นถนนหลวงแพ่ง
3: อ๋อถนนโอเค
2: เพราะว่าเป็นของเขตของหลวงแพ่ง
3: โอเคจากถนนหลวงแพ่งไปก็เปลี่ยนเป็นถนนหลวงแพ่งไป
2: เป็นที่พระราชราชกระบังวิ่งไปถึงชัยเชิงเซา
0: โอ้ชัยหลวงแพ่งตรงนี้ไปบางบ่อเนาะแถวนั้นเน
2: า
0: ะ
2: อันนั้น
3: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมอยากวิ่งยาวนะผมก็เข้าอ่อนนุชสุขุมวิท77
2: ใช่ตรงไปเลยครับ
3: ผมก็ตรงยาวไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปถึงฉะเชิงเทราเลย
2: ใช่
3: ถึงบางปะกง
2: ถึงบางปะกงแล้วเลี้ยวซ้ายก็เข้าไปไว้หลวงพ่อโสธรทางนู้น
3: โอเคเอ้าตอนนี้
2: อีกอันนึงอาจารย
3: ์เอออ
2: ีกอันนึงคือบางอากาศถ้าเกิดอาจารย์ทางเนี้ยนะจะไล่เป็นฉากๆเลยคือถ้าเราลงทางด่วนบางนาตราดมานะถนนแรกที่เราเจอคือแยกศรีนครินทร์
3: โอเค
2: แยกศรีนครินทร์ขวาเลี้ยวไปปากน้ำซ้ายเลี้ยวไปลำสาลี
3: โอเค
2: พอเลยไปปุ๊บก็เป็นวงแหวนรอบนอกตะวันออก
3: โอเคตรงเมกะบานา
2: ใช
3: ่โอเค
2: พอเลยไปนิดนึงก็จะเป็นกิ่งแก้ว
3: กิ่งแก้วกิ่งแก้วซ้ายมือหรือขวามือ
2: กิ่งแก้วคือถนนทางแยกทางซ้ายมือวิ่งตรงไปชนถนนลาดกระบัง
3: โอเคต่อ
2: ทางขวามือเขาเรียกถนนอะไรวะ
3: ไม่รู้
2: จำไม่ได้
3: ไม่ได้จำ
2: บางบ่อแล้วก็ออกสุขุมวิทสายเก่าที่บางปู
3: โอเคอ่ะถัดจากนั้น
2: ก็เดี๋ยวนะนิด
3: หนึ่งบาปะกงยัง
2: อ๋อเดี๋ยวนะวงแหวนแล้วใช่ไหมวงแหวนแล้วจิ่งเจ้าแล้วใช่ไหม
3: เออ
2: เอาเลยไปมีอะไรวันเนี้ย
4: มันต้องมีบางเสาธงอ่ะแถวนั้น
3: อันนั้นยาวละอันนั้นโอเคละพ้น
2: โอเคแล้วจ้า
3: เอามาเดี๋ยวการนึงเอาให้เคลียร์ล่มเก้าแม่งมาสตาร์ทที่ไหนอ่ะ
2: ล่มเก้าสตาร์ทที่เดี๋ยวนะถ้าวิ่งเส้นอ่อนนุ๊กตรงไปเรื่อยๆนะ
3: เออ
2: มันจะมีแยกล่มเก้าซ้ายมือ
3: เออ
2: ล่มเก้าคือถนนที่วิ่งจากถนนอ่อนนุ๊กไปทางซ้าย
3: เออ
2: ถ้าวิ่งตรงยาวขึ้นไปชนอะไรวะจำไม่ได
3: ้ออกทางซ้ายไปชนมีนบุรี
2: ป่ะใช่มีนบุรี
3: ไปมีนบุรีเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ใช่การ
3: ไปชนกับ304ว่างั้นเถอะ
2: ใช
3: ่โอเค
2: ประมาณนี
3: ้หาไทยลาดเหรอวะ
2: อ๋อหาไทยลาดต้องเลยมีนบุรีไปก่อน
3: ต้องเลยมีนบุรีไปก่อนแล้วเลี้ยวซ้าย
2: มีนบุรีไปก่อนจะมีถนนทางซ้ายมือ
3: เออ
2: เรียกว่าถนนหาไทยลาดวิ่งขึ้นไปยาชนลำลูกกาคลอง4
3: ลำลูกกาคลอง4โอเค
2: โอเคครับ
3: แล้ว
2: อยู่ไรที่เลยรู้เยอะหน่อย
3: นิมิตใหม่อ่ะ
2: นิมิตใหม่เดี๋ยวนะอาจารย์นิมิตใหม
3: ่
2: นิมิตเมื่อกี้พูดถึงถนนอะไรนะ
3: หาไทยราช
2: หาไทยราชใช่ไหมนิมิตใหม่รู้สึกจะขนานกับหาไทยราช
3: ไม่คือหาไทยราชเนี่ยผมเคยขับไปครั้งหนึ่ง
4: ครับ
3: เฮ้ยถนนมันใหญ่เนาะ
4: ครับ
3: ถนนใหญ่แล้วบ้านยังไม่ค่อยเยอะนะแถวนั้นเออรู้สึกเป็นเขตอีกเขตนึงเลยไอ้หาไทยราชนี่มันไปชนกับเทพรัตน์ไหม
2: โอ้ไม่แน่ใจกันอันนี้ไม่รู้เลยนอก
3: หรือความ
2: ร
3: ู้นอกปริมณฑลแล้วเนาะ
2: ใช่
3: และอีกอันที่ผมโคตรงงเลยนะคุณณัฐพงศ
4: ์อะไรฮะ
3: คือเข้าไปวัชรพลแล้วแม่งวุ่นวาย
2: โหตรงนั้นวุ่นวายมากกัน
3: สายไหมอเงินอะไรแล้วเต็มไปหมดเลยคุณณัฐพงศ
4: ์
3: ใช่มั้ยเพิ่มสิน
2: ตรงนั้นงง
3: สุขาภิบาล5อะไรเงี้ยเออเต็มไปหมดลุงลังเลยนะเออแล้วสุขาภิบาล2นี่มันจัดไหนไปไหน
2: อ
3: ัน
2: นี้ไม่รู้เลยอาจารย์นอกเหนือผมละ
3: สุขาภิบาล1
2: แต่ละนางงงนะไปดูตัวนั้นอาจารย
3: ์โอเคเอาละแต่ผมเห็นละลาดกระบังที่คุณพูดผมเข้าใจแล้ว
2: โอเคครับ
3: โอเคครับขอบพระคุณ
2: ครับ
4: คร
2: ับ
3: คือต้องให้คนไล
4: ่
3: แล้วเราค่อยๆคิดตาม
4: อ่
3: ะผมก็นึกไม่ออกไงเพราะพอพี่เขาบอกว่ามันถนนเดียวกันแต่มันเปลี่ยนชื่อไประหว่างทางเราก็เข้าใจแล
4: ้
3: วเออโอเคจากอ่อนนุชกูวิ่งตรงไป
4: ลาดกระบังละคุณหนึ่งฮะสายหนึ่ง
3: คุณหนึ่งครับคุณหนึ่ง
5: ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์
3: เชิญ
5: ครับผมมาอธิบายถนนหาไทยลาดครับอาจารย์
3: เชิญ
5: หาไทยลาดอ่ะถ้าเรามาจากลำอินทาครับตรงมาถึงแยกมิน
3: เ
5: ราเลี้ยวซ้ายเลย
3: เ
5: ลี้ยวซ้ายที่จะไปสุวินทวงศ์นะฮะ
3: เ
5: ลี้ยวซ้ายปั๊บเราเจอบิ๊กซีบ
3: ิ
5: ๊กซีเลี้ยวซ้ายเลยครับซ้ายแรกอ่ะจะเป็นเส้นหาไทยลาด
3: ยาวไหม
5: ซึ่งยาวครับไปถึงนู่นนะครับไปถึงสายไหมเกือบไปถึงแยกคอปอ่ะฮะถึงทะลุแถวแยกคอปอแถวดอนเมืองครับ
4: มันวกกลับมาหรอ
5: ใช่ครับมันจะวกกลับมา
3: อันนี้มันจะไม่มันเป็นเส้นแนวเหนือใต้หรือว่าตะวันออกตะวันตก
5: โอ้อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ผมจะรู้ว่าเส้นหาไทยลาดจะวิ่งยาวไปถึงแยกคอปอเลยทะลุถึงแยกคอปอได
3: ้แยกคอปอ
5: ที่น้ำเขาปิดๆเลยครับที่มันมีน้ำท่วมบ่อยๆฮะ
3: ไม่
5: คลอง
3: ไม่คอปอนี่มันอะไรวะ
5: ต้องถามท่านประสาทแล้วกัน
3: โอเคยังไม่ถึงพ่อหน
5: สามารถทะลุพหลได้ครับ
4: ไอ้ปืน
5: แรกนั้น
4: อะไรนะปืนต่อสู้อากาศยานอ่ะ
5: ใช่ขอพอแถวนั้นนะคร
3: ับ มันจะเป็นแบบทางไอ้คล้ายใกล้ๆถนนลำลูกกาได้ไหม
5: ใช่ใกล้เคียงกันครับ
3: เออ
5: ซึ่งไทยลาดมันก็จะทะลุลำลูกกาได้อีก
3: เออ
5: ลำซาคลองสี่แล้วหทัยราชสามารถทะลุไปถนนเทพรักษ์ได
3: ้
5: เข้าไทยของมัน
3: โอเคโอเค
5: แล้วก็หทัยราชสามารถมีซอยไปทะลุไปหทัยมิตรนะครับเข้าทะลุนิมิตใหม่ได้อีก
3: เออ
5: แต่ถ้าอาจารย์ถามว่าจากหทัยราชเราก็ตรงมาอีกทางไปชูวินทวงนะครับมันจะเป็นทางโค้งใช่ไหมฮะนั่นแหละเขาเรียกว่าถนนนิมิตใหม่
3: โอเคโอเค
5: นิมิตใหม่ตรงไปอีกตรงนั้นเขาเรียกว่าแยกกันไฟฟ้าถ้าเราเลี้ยวขวาจะเป็นถนนรามคำแหงละ
3: โอเคโอเคโอเคนึกภาพออกแล้วนึกภาพออก
5: เพราะนึกภาพออกเลยนะ
3: เพราะว่าไอ้ตรงยึกยือตอนก่อนเข้ามีนบุรีอ่ะยังอันนั้นก็ยึกยืออีกอันนึงแถวๆนั้น
5: ใช่ครับใช่ครับอาจารย
3: ์นะผมเคยไปครั้งนึงไปศาลแพ่ง
4: สามี
3: สารแพ่งมีนบุรีอ่ะ
4: ที่ขึ้นตึกเลยนะที
3: ่จอดโอ้ที่จอดรถแม่งน่ากลัวจิ๊บแฝงเลยสารแพ่งมีนบุรีนี่ที่จอดรถโอ้โหน่ากลัวตอนขึ้นมากเลยอ่ะ
5: สายโหดครับในทางนั้น
3: สายโหดนะโอเคขอบพระคุณ
4: ขอบพระคุณ
3: อ่ะนะเราค่อยๆเรียนรู้แผนที่กรุงเทพที่จริงต้องมานั่งสตัดดี้นะจะได้เข้าใจอ่ะบ้านใครติดคลองก็ต้องดูว่าเราคลองอะไร
4: ครับ
3: คลองตะวันออกตะวันตกคลองเหนือคลองใต้อยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเวลาจะไปดูว่าน้ำจะเข้าบ้านเราป่ะ ผมเน้นไปหาคลองใกล้ๆบ้านเป็นลำดับแรกก่อน
4: ครับ
3: อ่ะหมดเวลาแล้วว
4: ันจันทร์กลับมาเจอกันครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริ

16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกทม.เร่งกู้สะพานสูงลาดกระบังรับมือฝน 5-8 ตุลาคมพร้อมจัดการขยะน้ำท่วมเปิดระบบเยียวยาออนไลน์ภายในวันนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการเยียวยาประชาชนโดยคาดว่าช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกช่วงๆไม่ใช่ฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงยังไม่ถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลหากสามารถเร่งพร่องน้ำในระบบคลองให้มีพื้นที่รองรับน้ำได้มากที่สุดขณะที่คลองสายหลัก4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษส่วนคลองลาดพร้าวมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการรับน้ำที่ระบายมาจากคลอง2จังหวัดปทุมธานีทางนี้กทม.ได้เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนจาก10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงระหว่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเร่งกู้คืนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนโดยรอบส่วนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังขณะนี้ติดตั้งท่อซิ่ง4ท่อแล้วสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกทม.อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดระบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมออนไลน์ภายในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ประชาชนทยอยเดินทางยื่นเอกสารเยียวยาน้ำท่วมบรรยากาศที่สำนักงานเขตบางกะปิภายหลังเปิดให้ประชาชนยื่นเอกสารหลักฐานในการขอเยียวยาจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันแรกพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ายื่นเอกสารโดยเฉพาะช่วงบ่ายพบว่าประชาชนเดินทางมายื่นเอกสารหนาแน่นขึ้นนายอนุทัยสถานโยธินเล่าว่าบ้านอยู่ลาดพร้าว101แยก40ถูกน้ำท่วมระดับอกชั้น1ของตัวบ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมดรวมถึงรถยนต์เคลื่อนย้ายไม่ทันซึ่งน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่กลางดึกวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาจึงตัดสินใจนำครอบครัวออกจากบ้านมาเช่าบ้านชั่วคราวเพราะลูกยังเล็กส่วนวันนี้เดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานขอเยียวยามองว่าขั้นตอนการกรอกเอกสารยังมีความยุ่งยากต้องเขียนหลายใบซึ่งผู้สูงอายุอาจไม่สะดวกวันนี้เดินทางมาถึงสำนักงานเขตบางกะปิตั้งแต่11นาฬิกาแต่ยื่นเอกสารเสร็จสิ้นเวลา13นาฬิกาใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงเพราะเอกสารไม่ครบจึงต้องกลับไปปริ้นเอกสารและรูปถ่ายความเสียหายมายื่นประกอบส่วนเหตุผลที่เลือกเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงานเขตแทนการยื่นผ่านระบบออนไลน์เพราะคิดว่าการยื่นที่สำนักงานเขตน่าจะไวกว่าและไม่รู้ว่าหากยื่นผ่านแอปพลิเคชันจะได้รับเงินเยียวยาตอนไหนบอร์ดกสทช.ตั้งสุภัทรนั่งประธานกสทช.แทนหมอสรณะชั่วคราวกรรมการกสทช.6คนได้แก่นายต่อพงษ์เสลานนท์รองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ศาสตราจารย์กิติคุณดร.พิรงรองรามสูตรรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรสุพัชลาไสยพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพราะสุนทรและพลอากาศโทดร.ธนพันธ์หลายเจริญจัดการประชุมกสทช.นัดพิเศษที่สำนักงานกสทช.โดยพลอากาศโทดร.ธนพันธ์เข้าร่วมประชุมระบบออนไลน์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรเป็นประธานในการประชุมเฉพาะครั้งนี้ดร.สุภัทรได้กล่าวภายหลังการประชุมว่ายังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาวาระงานค้างแต่เป็นวาระการบริหารจัดการเพื่อกำหนดแนวทางการประชุมครั้งต่อไปทั้งการจัดลำดับวาระวิธีการนำเรื่องเข้าพิจารณาและวันประชุมสำหรับหลักในการนำวาระเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมกำหนดไว้3กลุ่มได้แก่เรื่องที่มีกรอบเวลาหรือเส้นตายเรื่องที่ค้างมานานและเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดลำดับงานที่ค้างอยู่ก่อนเข้าสู่การประชุมเพื่อ

0: ารณาครั้งต่อไปขณะเดียวกันที่ประชุมวางกรอบการประชุมในเดือนตุลาคมประมาณสัปดาห์ละ2วันและสามารถเพิ่มวันประชุมได้หากยังสะสางไม่ทันโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรประเมินว่าภายในประมาณ1เดือนถึง 5-6 สัปดาห์น่าจะมีการลดวาระครั้งลงได้มากแม้จะยังไม่สามารถทำให้เหลือศูนย์ได้ทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฝนจะมากันอีกระลอกหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งรับมือขณะเดียวกันทางใต้5ตุลาคมนายกรัฐมนตรีก็เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวทั่วประเทศนะครับต้องอยู่ได้จริงนอกเหนือจากเรื่องน้ำที่นายกได้มีการพูดถึงนายกตอบหลายเรื่องวันนี้เรื่องวิวาทะเรื่องสามีสสที่มีเงินอยู่เท่าไหร่เรื่องที่ไม่ได้มาเข้าประชุมก็บอกว่าสื่อก็อย่าไปถามในลักษณะที่จะเป็นประเด็นโต้ตอบกันส่วนเรื่องของน้ำนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการสูบน้ำก็มีการลำเลียงก็เป็นท่อพญานาคท่อซิ่งนะครับก็มีการกระจายไปตามจุดต่างๆแล้วก็หวังว่าน่าจะดีขึ้นกรมชลก็บอกเขื่อนป่าสักนี่ทยอยระบายตามสถานการณ์นะครับไม่กระทบกรุงเทพมหานครผู้ว่าก็เร่งสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมเตรียมรับฝน 5-8 ตุลาคมนี้ก็คาดว่าจะตกเป็นช่วงไม่ตกแช่ไม่กังวลเรื่องน้ำเหนือก็ต้องรับมือกันนะครับ5ตุลาคมแล้วฝนก็จะหนักขึ้นทางใต้10-12ก็มีการเร่งระบายน้ำขณะเดียวกันครับเรื่องของกสทช.วันนี้ก็สามารถที่จะประชุมได้โดยประธานที่ประชุมชั่วคราวนะครับอาจารย์สุภัสสุภัชชลาไสยก็ได้รับเลือกในการทำหน้าที่ต่อแทนนายแพทย์สรณะนะครับแต่ก็เห็นว่าก็ยังจะมีประเด็นมีปัญหาอยู่ไม่เรียกว่าดื้อแพงไม่ได้เรียกอะไรครับการจัดลำดับบางทีก็ยังมีคร่อมบางอย่างก็ยังบางทีก็ยังมีวาระเดิมค้างอยู่นี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลส่วนคุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนักการเมืองวันเกิด68ปีของคุณเนวินชิดชอบก็บอกของงดรับของขวัญดอกไม้ขอทำบุญเป็นการส่วนตัวถ้าอยากจะร่วมกุศลก็ขอเชิญชวนบริจาคเข้าสู่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทีนี้กลุ่มสวที่มีการร้องสอบจริยธรรมท่านกกต.สิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลในคดีหัวทางกลุ่มสว.เขาบอกไม่ถูกไม่ต้องไปบอกคะแนนโหวตกันยังไงรายละเอียดอะไรกันยังไงแบบไหนผมก็เข้าใจว่าเป็นการตีปี๊บเอาไว้ก่อนเห็นบอกว่าจะเลื่อนไปนะครับเพื่อหาหลักฐานเพิ่มแต่ก็ได้กระแสข่าวแต่ผมว่ากกต.ที่เคยเป็นศาลเคยเป็นหัวหน้าแผนกคดีเลือกตั้งท่านคงเข้าใจอะไรดีอยู่พอสมควรเดี๋ยวค่อยๆมานั่งไล่เลียงกันขณะเดียวกันครับเมื่อช่วงเช้าการบินไทยบอร์ดก็มีมติในการให้ออกนะครับคุณชายเอี่ยมสิริยังไม่ดูรายละเอียดนะครับว่าให้ออกให้ออกก็คือยังไงนะไล่ออกนั่นแหละมั้งแล้วก็ขอให้มีการสะสางประเด็นอนุมัติซื้อเครื่องบินพ่วงกับการซื้อวาย 800,000 ขวดด้วยหน้าหลังเดี๋ยวค่อยๆมานั่งไล่เรียงกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าณตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจอฝนบ่าย3ฝนตกทั่วฟ้ายังไงหรือเปล่าผมเจอแล้วนะครับคุณมนตรีก็รอดมาหวุดหวิดผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
2: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมเนี่ยหน้าเสียวแป๊บเลยนะเพราะมันจะกลัวจะซ้ำรอยกับสุขที่แล้วนะครบ1สัปดาห์พอดีเพราะตอนนั้นเนี่ยฝนลงหนักแล้วก็คิดว่ามาทัน ก็เลยติดค้างอยู่บนถนน1เบรกเสร็จๆแล้วก็คุณวิสุทธ์ก็ไล่เรียงไปจนกระทั่งเกือบจะถึง5โมงนะ5โมงเย็นนะฮะก็กลับมาถึงบ้านวันนี้อีกเหมือนกันโอ้โหลงหนักอ่ะคุณอภิรักษ์ครับก็ตั้งแต่วิทยุแยกบ่อนไก่พระรามสีขึ้นทางด่วนมากำลังออกแบบชีวิตไปเอ๊ะจะไปทางไบเทคนะไม่กลับบางนาหรือว่าจะมาทางลาซานเพราะสุขที่แล้วเนี่ยผมมีประสบการณ์ตรงจากซอยลาซาน
1: ทางลาซานเลย
2: ขยับไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยนะเปลี่ยนเส้นทางนะแต่โชคดีพอมาถึงบางนาเอ๊ะนะไม่มีฝนสักเม็ดเลยเพราะตกไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ถือว่าโชคดีไปแต่ในระหว่างเข้าบ้านเนี่ยโอ้ทางข้อความของปภ.ก็แจ้งมาสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่สมุทรปราการบางพลีนะให้เตรียมรับนะรายละเอียดก็แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของทางน้ำที่จะหนุนฝนที่จะตกลงมาระดับคูคลองต่างๆน้ำก็เริ่มที่จะปริ่มนั่นก็คือเป็นการแจ้งเตือนแบบฉับไวแต่จนถึงนาทีนี้ยังไม่มีฝนก็ถือว่าผ่านพ้นมาได้แต่น่าจะหนักทางด้านในครับคุณอภิรักษ์ด้านในก็คือเขตชั้นในแล้วก็ไม่แน่ใจว่าประเวศล่มเกล้าบางกะปินะซึ่งก็ด้วยนะพลังของเครื่องสูบน้ำพญานาคนะไม่รู้ว่าฝีมือใครเป็นฝีมือใครนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมดแหละนะเพราะมันมีหลายหัวเนี่ยคุณในเวลาหัวนี้อาจจะมาจากทางกทม.หัวนี้อาจจะมาจากในส่วนของมหาไทยนะแต่เอาเถอะไม่ว่าจะมาจากตรงไหนก็ตามถ้าผ่านน้ำให้คนที่อยู่แฟลตคลองจันเขาพ้นจากสภาพน้ำขังมาเป็นสัปดาห์ไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็เกรงว่านี่แหละน้ำที่จะลงมาใหม่นะฮะผมฟังยิ่งทางสทช.เที่ยวนี้ก็ถือว่าฉับไวเขาให้ระมัดระวังอีกรอบหนึ่งและรอบของวันที่10 11 12นะมีโอกาสนะครับที่จะตกแช่ตกนานแล้วก็ตกหมุนสลับกันไปเหมือนกับวันที่24 25 26สัปดาห์ที่แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งการ์ดสูงเอาไว้ก่อนส่วนพายุชื่อแปลกๆที่มาแชร์กันตั้งแต่ครึ่งวันเช้าทางกรมอุตุ
1: ก็บอกไม่มีนะชื่อนี้นะ
2: ชื่อประหลาดผมก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะว่ามันจะเป็นชื่อที่เขาจะตั้งเอาไว้เป็นวงรอบของประเทศไหนของก็จะชื่อของประเทศนั้นบ้านเรายังชื่อทุเรียนอย่างนี้ก็มีเลยแต่ชื่อนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยได้ยินและใครจะอุตริตั้งชื่อพายุแบบนี้นะครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับเอาในเชิงนโยบายนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานนะครับในการที่จะเตรียมรับมือท่านนายกก็ไปประชุมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านนายกบอกว่าตอนนี้ไม่มีฝนมาเติมจำนวนมากสถานการณ์ก็ดีขึ้น
2: ครับ
1: แต่ตั้งแต่วันที่5ตุลาฝนจะก่อตัวมากขึ้นแล้วก็หนักในภาคใต้วันนี้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรที่ขาดก็เตรียมไว้เรื่องล่วงหน้านะครับยาอาหารศูนย์พักพิงย้ำศูนย์พักพิงต้องไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนแต่ต้องเป็นที่ที่อยู่ได้จริงๆนั่นแหละเราขอให้ประชาชนออกมาพักที่นี่ก็ขอให้อยู่ได้จริงๆเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนต้องพร้อมอาหารการกินห้องน้ำต้องสะอาดนายกเจอถามบอกว่าเอ๊ฝนจะไปภาคใต้ที่นายกบอกอ่ะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาจะมากกว่าไหมเพราะปีที่ผ่านมาที่มีผู้กองกับผบ.ส.ส.ลงไปเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ไปเป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยไม่แน่ใจว่าผ่านหรือไม่ผ่านท่านนายกก็ตอบว่าเอ๊การคาดการณ์ของกรมอุตุวิทยาก็ดูหนักอยู่ขึ้นสีแดงสีส้มแต่ก็เป็นเพียงคาดการเราพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ตอบแบบระมัดระวังส่วนฝนใต้ครับกำชับหาดใหญ่ไหมปีที่แล้วหนักเนี่ยท่านนายกบอกว่าดูจากเรดาร์พยากรณ์ก็กำชับตั้งแต่ประจวบไปจนถึงนราธิวาสเพราะความหนาแน่นจะไปอยู่ที่บริเวณนั้นตั้งแต่5ตุลาคมจริงๆมันเอาจริงๆคือถ้าจะต้องพยากรณ์ในขณะนั้นตอนนี้เครื่องมือเรดาร์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้นะแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเรดาร์มันดูตัวนี้เรดาร์ฝนนะตรงนี้เป็นหลักนั่นมันจะดูเรื่องของแนวลมความกดอากาศเส้นความกดอากาศเท่าแล้วก็ทิศทางพายุท่านบอกว่า10ถึง12จะหนักขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวย้ำอันนี้คือพยากรณ์นะส่วนภาคเหนือภาคกลางยังไม่เห็นทีนี้ ช่วงตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประชุม IMF World Bank เนี่ยก็พยายามที่จะรับมือให้ทุกอย่างด้วยความราบรื่นเมื่อวานมีลูกเข็บคนถามนายกมีอะไรต้องกังวลไหมท่านก็บอกว่าก็เชิญอธิบดีกรมอุตุมาอัปเดตสถานการณ์ก็เชิญมาทุกวันให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมมันต้องพร้อมไม่ใช่เฉพาะช่วยเหลือแต่มันต้องเป็นการผลักดันน้ำด้วยก็ประชุมกันทุกวันก็มีรัฐมนตรีกลาโหมก็มีอุปกรณ์ดูแลกองทัพมีอุปกรณ์จากกองทัพมาช่วยกองทัพเรือมีอยู่ร้อยลำกระจายเรือผลักดันน้ำไปช่วยระบายน้ำในหลายจังหวัดเจ้าพญาน่าห่วงไหมนักข่าวถามบอกห่วงทุกตรง ตรงไหนระบายได้เราก็ระบายทันทีตอนนี้อุปกรณ์ในการระบายน้ำพร้อมเต็มที่เข้าใจว่าก่อนหน้านี้เราเข้าใจว่านี่อันนี้กทมทำทุกอย่างเองได้หมดเพราะมีสำนักระบายน้ำและมีกรมกองต่างๆเหมือนกับรัฐบาลท้องถิ่นแต่วันนี้เราเข้าใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันเอ๊ะผมก็งงนะ
2: ครับ
1: ท่านนายกท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยกำกับกทมท่านจะเข้าใจอย่างวันนี้เข้าใจอย่างมันไม่ได้นะท่านต้องเข้าใจนะแล้วท่านก็ เคยอยู่ในวาระมาก่อนหน้านี้มหาดไทยต้องนานนะท่านบอกว่ากรมชลประทานระบายน้ำออกมากทมบอกไม่ให้น้ำเข้าก็ลงทะเลไม่ได้ฉะนั้นที่มาประชุมทุกเช้าเนี่ยก็ต้องมาคุยกันร่วมมือและเข้าใจภาพเดียวกันกำชับอะไรกรมอุตุพิเศษไหมบางคนก็ยังประชาชนยังไปเชื่อเพจอิสระนายกบอกว่าก็พูดตั้งแต่วันแรกว่าอยากให้เชื่อการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สามารถรับผิดชอบข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆได้แต่จะบอกไปบอกว่าไม่ให้ไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะเป็นเวลาที่เขายิ่งฟีดดูบ่อยมันก็ยิ่งเจอเอาเป็นว่ายังไงก็อยากให้ประชาชนเนี่ยยึดข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอให้ข้อมูลเนี่ยจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานราชการที่เป็นทางการนักข่าวถามกทม.ต้องมีจุดเฝ้าระวังอีกไหมท่านก็บอกว่าก็ขอให้ถามกทม.ก็เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมคลองจันทน์ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปป.ผมไล่เรียงมาครบแล้วฟังแล้วก็รู้ที่เป็นข้อมูลใหม่อย่างเดียวก็น่าจะเป็น5ตุลาจะหนักแล้วก็10ถึง12เนี่ยจะหนักส่วนอื่นๆก็คงเป็นแค่กำชับก็เป็นการตอบอย่างระมัดระวังฮะคุณมนตรีฮะ
2: ก็ประมาณน้ำฝนเมื่อ16นาฬิกาก็คือ22นาทีที่ผ่านมาช่วงที่เราเข้ารายการเนี่ยก็เพจของกทม.ที่เข้ารายงานเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำก็บอกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องปริมาณฝนที่ตกในแต่ละพื้นที่บอกว่ากทม.ฝนเล็กน้อยเขตทวีวัฒนาเคลื่อนตัวทิศตะวันตกแนวโน้มลดลงฝนรวมสูงสุดที่เขตบางบอน 58.0 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นฝนที่ตกลงมาในช่วงบ่ายก็อาจจะตกอกตกใจเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ฟ้าครึ้มอย่างเดียวเนี่ยคุณอภิรักษ์นะฮะโอ้โหมีทั้งเสียงร้องเสียงอะไรโครมครามซึ่งอาจจะไม่เท่ากับเมื่อวานนะทางซีกสารอาญาที่มีคลิปมีอะไรที่เราได้เห็นที่ลูกเห็บตกลงมาซึ่งได้รับการชี้แจงจากนักวิชาการว่าไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกมันเป็นฝนที่เปลี่ยนฤดูเป็นการคาบเกี่ยวกันระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวที่จะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีลมแรงพัดขึ้นไปข้างบนแล้วก็มันก็ไปเจอนะกับความเย็นแล้วก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วก็เลยกลายเป็นลูกเห็บบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคิดเอาเฉพาะฝนที่ตกวัน2วันนี้ก็คือฝนที่จะอยู่รอยต่อของการเปลี่ยนฤดูกาลแต่ก็อันเนื่องมาจากที่เราเองเนี่ยได้ประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งก็เงียบหูฟังแล้วก็ดูด้วยตาตัวเองด้วยมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะไปแล้วนะไปทางใต้แล้วนะก็ส่วนในพื้นที่ภาคกลางนะภาคเหนือนะนายกบอกก็ยังไม่เห็นปริมาณฝนมากนะซึ่งช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bankเราก็ต้องขอให้เป็นไปตามคาดการเพื่อจะได้ทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศด้วยความราบรื่นซึ่งถ้าจะ มองในเรื่องของน้ำเหนือนะที่จะมานั้นเนี่ยทางสสทชเขาก็บอกว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านนะที่ไหลมาที่ปากน้ำโพที่จะลงสู่เจ้าพระยานั้นเนี่ยปริมาณแม่น้ำทั้งสองสายหลักนะก็ถือว่าลดระดับลงก็ทำให้ได้เห็นว่าน้ำจากภาคเหนือคงจะไม่มีมากมายไปกว่านั้นที่เหลือก็นี่แหละรอน้ำหนุนกับน้ำที่จะถ้าไปแล้วไม่ตกลงมาอีกก็คงจะทำให้ไม่เป็นภาระปัญหาอะไรมากมายครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับส่วนในตัวท้องถิ่นนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยผู้ว่าเองก็ใช้ท่อซิ่งนะครับเข้าไปช่วยในจุดต่างๆอย่างที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังก็พยายามที่จะดึงน้ำออกจากคลองประเวศกู้ในฝั่งตะวันออกนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าขณะนี้ฝนยังไม่ตกเพิ่มอันนี้คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยและเช้าบ่ายเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ก็คือตกที่ฝั่งธนบุรีประมาณ90มิลลิเมตรเมื่อวานหนักจริงๆขณะที่พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมีฝนประมาณ30มิลลิเมตรก็ไม่ได้ทำให้น้ำเติมมากขึ้นแต่อย่างใดรวมๆดีขึ้นนะครับสายหลักยังใช้ได้ที่เหลือก็จะเป็นในซอยแล้วก็ชุมชนบางจุดนะครับกทมยังคงเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังลุ่มก้าล่มก้าประเวศนะครับส่วนเคหะชุมชนล่มเกล้าก็มีประชาชนมากก็นำท่อซิ่งนะครับมาช่วยระบายน้ำติดตั้งเรียบร้อยนะครับสะพานสูงหลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงก็ดีขึ้นทั้งที่สัมภาระหมู่บ้านสัมภาระหมู่บ้านบัวขาวเพอร์เฟคเพลสหมู่บ้านนักกีฬาเคหะชุมชนล่มเกล้าน้ำท่วมขังในบางจุดก็เร่งประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นคลองจันทร์ชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิก่อนอันนี้ก็ใช้ท่อซิ่งนะครับปัจจุบันก็ลดลงละส่วนที่นวมินทร์ก็ดีขึ้นหลังจากที่กทมก็ดึงน้ำจากคลองพังพวยลงสู่แสนแสบก็ทำให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องนะครับถนนสายหลักก็ดีขึ้นนะครับเคหะคลองจันทร์เศรษฐศิริสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย15ถึง55นะครับบางจุดก็ยังจะมีรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานหน้าสนามทูปัตเตมีนะครับถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราซอย31ซอย25ถึง43นะครับภารกิจสำคัญตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าจนถึงตอนนี้ก็คือดึงน้ำออกจากคลองประเวศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือรับน้ำจากพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็กรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็เร่งสูบน้ำออกจากเคหะชุมชนล่มกล้าและพื้นที่โดยรอบแล้วก็กู้คืนเขตสะพานสูงทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติอันนี้ก็มีการเพิ่มหลายจุดนะครับทั้งที่ตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องใครมีปัญหาก็ราฟี่ฟองดูแล้วว่า1555ครับคุณบุตรีครับ
2: ครับหนึ่งเนี่ยต้องลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาแต่ก็บังเอิญบางทีมันก็ตีคู่มาด้วยกันตอนนี้เป็นเรื่องของการดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบไล่น้ำออกไปให้เร็วที่สุดนะเพื่อที่จะคืนความเป็นปกติในการใช้ชีวิตให้กับประชาชนสองที่ตามมาก็คือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบที่จะต้องเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดอีกเหมือนกันมันมีเส้นที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่ครับคุณอภิรักษ์สองเส้นแรกก็คือนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่24กันยายนไอ้ตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องใช้กรอบในเรื่องของการเยียวยาหลังละ 9,000 บาทนะครับซึ่งเป็นกรอบเดิมแต่ทีนี้พอเริ่มวันที่1ตุลาคมนะหลังเที่ยงคืนของ30กันยายนนะเข้าสู่วันใหม่1ตุลาคมก็ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องมาดูว่าจะสามารถนะใช้เงินกองทุนภัยพิบัติที่จะเอามาดูแลนะ30ล้านครัวเรือนได้ทันทีหรือว่าได้ในระดับไหนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือน้ำมันเกิดขึ้นก่อน2มันก็ตกลงมาเพิ่มเมื่อวานนะตรงนี้ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับว่าอันไหนมันจะต้องรับผิดชอบเองอันไหนจะต้องปัดเข้าไปสู่เรื่องของกรมธรรม์ที่ประกันภัยทั่วประเทศถัดมาคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับ
2: ในส่วนของภัยพิบัติที่มีการประกันเอาไว้นั้นเนี่ยก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจะเน้นไปที่ตัวที่พักอาศัย ส่วนทรัพย์สินต่างๆก็จะมีรายละเอียดกำหนดเอาไว้ค่อนข้างจะละเอียดยิบทีเดียวแต่ทีนี้เมื่อเอาไปเทียบเคียงกับกรณีของกรอบการเยียวยาหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครที่ลงลึกไปถึงค่าเช่าบ้านเรื่องของการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอกสารละเอียดยิบอ่ะตรงเนี้ยมันก็เลยจะต้องเอามานั่งชี้แจงพร้อมกันทีเดียวว่าอันไหนจะได้จากตรงไหนได้ทั้งสองทางหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะได้ทางใดทางหนึ่งนะฮะเพราะอย่างบ้านเรือนเนี่ยถ้าเป็นภัยพิบัติตรงนั้นเนี่ย100,000เหมารวมเลยแต่กทม.ก็จะให้อีกจำนวนหนึ่งว่าหลังละเท่านั้นเท่านี้ถ้าเกิดว่าไม่มานั่งแถลงพร้อมกันแค่คราวเดียวแล้วก็มาซักกันให้ละเอียดยิบเดี๋ยวก็จะซ้ำซ้อนและทำให้มีความล่าช้าเกิดขึ้นสุดท้ายครับคุณอภิรักษ์ครับอีกประเด็นที่จะต้องเป็นปัญหาระยะยาวนะครับคือเรื่องของแก้มลิงที่วันก่อนเนี่ยเราก็คุยกันเมื่อวานคุณวิสุทธ์กับคุณอภิรักษ์ก็พูดถึงเรื่องนี้ยังเป็นจำเลยอยู่นะครับว่าไม่ได้ทำเพราะอะไรความล่าช้าเกิดที่สมัยใดผมย้อนกลับไปเปิดดูเอกสารเนี่ยปี60นะก็นับจากเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่ตอนนั้นนะนั่นก็คือเรื่องของการทำประชาพิจารณ์นะปี62คณะรัฐมนตรีมีมตินะให้ดำเนินการรวมทั้งมีอนุมัติงบประมาณไว้จำนวนหนึ่งด้วยแต่เสร็จสับแล้วเนี่ยในยุคนั้นที่มีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่ากทม.นะก็ได้มีการนำร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินไปปักไว้นะที่คู่บอนที่เป็นประเด็นอยู่หน้าเวลาเนี่ยปรากฏว่าปักไว้เฉยๆอย่างเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่านั่นคือพื้นที่ที่จะนำมาทำแก้มลิงไว้หน่วงน้ำจากด้านเหนือนะแต่พอปักคาไว้อย่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าย
1: ังจะไม่ก็ขายที่ครับ
2: เอาขายสิครับเพราะว่าเขาจะเวรคืนได้เก็บไว้ทำไมแล้วมีคนมาซื้อให้ในราคาดีด้วยนะที่เราก็คุยหลายคนก็บอกว่าคนซื้อก็ช่างกล้าทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเขากำลังจะเวรคืนก็มารวบรวมให้เป็นผืนใหญ่นะ
1: มันเหมือนนี่คุณไม่คุณมนตรีถ้ามีโครงการสักโครงการนึงอ่ะสมมติทำอาคารสักอาคารนึงก็แล้วกัน
2: ครับ
1: คนทั่วไปเขาไม่กล้าไปประมูลเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ทันเวล
2: า
1: แต่ก็จะมีบางคนเนี่ยเขาช่างกล้าเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเข้าไปแล้วแล้วเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเวลาได้เนี่ยเขาจะรอดแล้วเขาจะได้กลายเป็นว่าคู่แข่งหายไปหมดเลยเพราะว่ามีหนูไม่กลัวตายก็ไปอยู่ในนั้นนะคุณ
2: ตรงนี้ก็ฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอว่าพลเอกอัศวินขวัญเมืองจะมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าอย่างไรไปปักเอาไว้เฉยๆแล้วทำไมไม่เดินหน้าต่อนะสองถัดมาก็เลยกลายเป็นมีคนขายมีคนซื้อแล้วก็ในส่วนของกรมที่ดินพื้นที่เขาไปเปิดดูกฎหมายปกติเนี่ยรายละเอียดกฎหมายจะกำหนดเอาไว้เลยถ้าพื้นที่ใดเนี่ยจะอยู่ในระหว่างดำเนินการเวรคืนเพื่อที่จะมาทำโครงการต่างๆเนี่ยเขา
1: จะมาขอจัดสรรเขาจะไม่ให
2: ้มันจะมีระเบียบกฎหมายกำหนดเอาไว้เพราะว่าเพื่อที่จะให้ราคามันนิ่งไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไงคุณมิรักแต่ปรากฏว่าป้ายก็ปักการซื้อขายก็เกิดขึ้นการโอนก็ให้ทำโครงการขนาดใหญ่ก็ฉลุยหมดเลยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เป็นรอยต่อระหว่างผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองกับผู้ว่าชาติชาติที่เข้ามารับไม้ต่อในปี2565ซึ่งท่านอธิบายแล้วคนก็ไม่เข้าใจท่านอธิบายว่าสภาพการใช้ที่ดินมันเปลี่ยนไปหมดแล้วการจะไปเวรคืนอะไรมูลค่ามันจะสูงถึง 11,000 ล้านบาทสู้เอาไปทำอุโมงค์น้ำราคามันจะอยู่ที่ 6,500 ล้านบาทซึ่งถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งซึ่งตัวนี้คนแล้วก็มาเอ๊ะนะครับว่าผู้ว่าจะเข้าใจอะไรที่คลาดเคลื่อนหรือเปล่าทำว่าระบายน้ำกับหน่วงน้ำเนี่ยมันคนละหลักกันหน่วงน้ำคือเก็บน้ำเอาไว้นะส่วนท่านจะระบายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติต้องระบายอยู่แล้วไอ้ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ผมเห็นว่ามีคนที่เขาไปตรวจสอบดูรายละเอียดเรื่องนี้ว่าถ้ายังติดใจนะกระบวนการในเรื่องของการทำผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครฉบับใหม่เนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดนะยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความเห็นจะโต้แย้งตรงไหนอย่างไรต้องทำภายใน วันที่9พฤศจิกายนปีนี้นะฮะถ้าไปโต้แย้งไปคัดค้านนะครับ

0: เพราะยังอยู่ในกระบวนการที่จะต้องมาโต้แย้งแสดงความคิดเห็นว่าจะให้มีการทบทวนอย่างไรหรือไม่นะส่วนท่านจะไปทำอุโมงค์ท่านจะไปทำอะไรยังไงนั้นจะขุดลอกจะทำคันกั้นเพิ่มเติมก็เป็นเรื่องหน้าที่ที่จะต้องไปทำแต่คำถามตอนนี้คือเขาถามว่าแก้มลิงหายไปไหนครับคุณวิลาครับ
1: ผมแยกเป็น2ก้อนขออนุญาตคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณมนตรียาวหน่อยไอ้อันแรกเนี่ยแก้มลิงเนี่ยมันมีจำนวนเยอะแต่ไม่มีอันนึงที่อัตวิทย์เข้ามาพูดถึงแล้วก็ที่เราพูดถึงกันแหละก็คือว่ามันจะต้องมีร่างพระราชกฤษฎีกาที่จะเวนคืนพอมันจะเวนคืนปุ๊บอันเนี้ยชาวบ้านเขาก็ขายมันก็มีเอกชนเข้าไปซื้อแล้วก็ไปทำอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาคำถามอันนี้ก็คือว่าชาวบ้านเขาขายมีคนซื้อปกติไปทำหมู่บ้านเนี่ยเขากล้าเหมือนกันนะที่เขาจะไปซื้อสิ่งที่กำลังจะเวนคืนอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าอย่างที่คุณมนตรีบอกอะถ้ามันอยู่ในร่างหรือแนวทางแบบนั้นเนี่ยเอกชนที่เขาซื้อไปเขาไปจัดสรรเนี่ยเขาจะไม่ให้จัดสรรอันนี้คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามที่ออกมาตอบบอกว่าเฮ้ยนะวันนี้เราจะแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่เราจะไม่ใช้แก้มลิงเพราะแก้มลิงมันเวนคืนแล้วมันไม่คุ้มไอ้คำว่าเวนคืนไม่คุ้มเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เอกชนเขาไปซื้อเขาไปทำอะไรมาแล้วแล้วถ้าทำตอนนี้ยังไงก็ไม่คุ้มแต่ถ้าทำตอนหลังจากที่ต่อเนื่องกับทางคุณอัศวินน่ะพันตำรวจโทอัศวินขวัญเมืองตอนนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องไม่คุ้มเพราะว่าร่างศึกษาแนวทางตัวเลขมันมีหมดแล้วเพราะฉะนั้นการตอบไอ้ว่าไม่คุ้มเนี่ยมันคือตอบตอนหลังแต่มันไม่ได้ตอบตอนณวันนั้นทีนี้มันก็เลยตั้งคำถามอย่างที่คุณมนตรีบอกเนี่ยแหละว่าบึงมันยังไม่ได้หายหมดแก้มลิงมันยังไม่ได้หายหมดมันยังจะมีบางส่วนที่ต้องทำภายในพฤศจิกายนถ้าเกิดมีเสียงว่าเราเห็นดีเห็นงามด้วยว่ายังคงต้องมีก็ไปคัดไปค้านกันได้ทีนี้เนี่ยในทางเทคนิคไออุโมงค์ระบายน้ำมันคือการดูดน้ำพยายามต่อให้ได้มากที่สุดไปลงจ่าพยาไปลงทะเลไปลงอะไรไปแต่คำถามก็คือว่าบางครั้งน้ำมันหนุนน้ำเหนือมันมา
0: ครับ
1: ดูดไปให้เร็วที่สุดมันก็ไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นถามว่าน้ำยังท่วมบ้านคุณมนตรีอยู่และข้างๆบ้านคุณมนตรีมีที่นาอยู่มหาศาลถ้าเกิดถามว่าจะดูดออกไปทิ้งตรงนู้นมันก็ไปไม่ได้เอ้าถ้าที่นาเขาพร่องเอาไว้แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เอาที่นาเป็นแก้มลิงได้ไหมอันเนี้ยจะเป็นตัวช่วยได้คำถามคือเราเห็นควรให้มีแก้มลิงหรือมีที่นาที่มันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เนี่ยแหละให้มันเป็นที่ของรัฐให้เป็นการจัดสรรน้ำได้อีกหรือไม่อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดทีนี้แต่ของประเด็นอันแรกอ่ะที่อัตวิทย์เขามีการพูดถึงเนี่ยก็ต้องไปนั่งตามไล่กันดูว่าถึงไหนยังไงฮะคุณมนตรีฮะ
0: คือจริงๆมันมีข้อมูลเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้อมูลที่เอาไปเทียบเคียงกับพื้นที่ที่จะใช้เป็นแก้มลิงหรือหน่วงน้ำแต่ละที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ6โครงการที่ว่าตรงนั้นเท่านี้ไร่ตรงอีกที่หนึ่งเท่านี้ไร่รวมความเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เป็นพื้นที่หลายร้อยไร่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยกรณีที่เกิดกับไอ้แฟลตคลองจันทน์และกระบังกะปิในครั้งเนี้ยแหมคุณอัธวิทย์ก็เอาไปเชื่อมโยงให้เห็นว่าน้ำที่มันมีการฝังสะสมอยู่ในรอบแฟลตคลองจันทน์เนี่ยมีอยู่ราว 300,000 ลูกบาทเมตรนะที่เป็นทะเลอยู่แล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคสูบออกไปเนี่ยนะครับ 300,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยถ้าเอาไปนะเทียบกับความจุของนะแก้มลิงตอนบนอย่างบึงคูบอนซึ่งจะรับน้ำได้ถึง 870,000 นะลูกบาศก์เมตรหรือเกือบ3เท่าของที่คลองจันทน์พูดให้เห็นภาพเหมือนก็บอกว่าถ้ามีตรงนั้นตรงนี้ก็จะไม่เกิดเพราะว่ามันรับน้ำไว้ได้ถึง 870,000อันนี้แค่ 300,000 ก็เป็นเรื่องที่พอมันเกิดเหตุแล้วก็มาเทียบเคียงให้เห็นเพราะนั้นเนี่ยก็ผมเห็นหลายกลุ่มแล้วเริ่มขยับแล้วในการที่จะทักท้วงขอให้มีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองรวมตรงนี้ที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความเห็นแล้วก็ให้ทบทวนได้อยู่จนกว่าจะถึงวันที่9พฤศจิกายนครับคุณวิลาครับ
1: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio ช่วยความคิด

ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะหนูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปอร์เช่เช็คอินกะละมะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละมะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงานเซอร์ติฟายบายปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละมะพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม

0: พิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม

0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับการเมืองเนี่ยมีเรื่องต้องใช้คำว่าเป็นเรื่องแบบคุณมนตรีไม่อยากใช้คำนี้เลยเป็นเรื่องความสนุกทางการเมืองอ่ะเพราะว่าหลังจากที่รังสิมันต์โรมเขามีการเปิดเผยชื่อสสสตรีผู้หญิงจังหวัดชัยภูมิโอเคท่านประธานท่านก็ไล่ออกสสหญิงสตรีชัยภูมิท่านเองก็มีคนเดียวนั่นแหละ
3: ครับ
2: ก็คุณสุชาดาเขาออกมาบอกว่าเออพูดอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะไม่สมไม่ถูกไม่ต้องเพราะมันก็มีตัวท่านคนเดียวก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นทางการเมืองทีนี้ผิดถูกวาระการประชุมมีการทำกฎระเบียบยังไงไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆก็คือว่าหลายเพจก็ออกมาเปิดเผยที่มาที่ไปรายได้ครอบครัวที่ยื่นยังไงอยู
3: ่
2: เต็มไปหมดนี่คือเป็นประเด็นที่อาจจะเรียกได้ว่าเปิดแล้วในที่ประชุมโดนไล่ให้ออกแต่ปรากฏว่างานมันลากมันยาวไปต่
3: อ
2: ก็เลยมีการหยิบออกมาตั้งคำถามสามีอายุเท่าไหร่มีแล้วเป็นยังไงเขามีชีวิตอะไรกันยังไงออกมาแบบไหนและคุณสุชาดาก็เพิ่งจะทำให้คนเป็นที่รู้จักว่าเธอก็ยังไม่ได้ผิดที่อายุน้อยเนี่ยอ่อนอาวุโสสามีก็อ่อนอาวุโสแต่ว่ามีรายได้ที่มาที่ไปกันอยู่เยอะมาจนถึงวันนี้ในออนไลน์ไม่จบขณะเดียวกันครับทางกรรมธิการก็จะมีการเชิญคุณสุชาดาเข้ามาชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทองทองรวมไปถึงข้อมูลหลายๆอย่างเอาเป็นว่าเกมนี้เอาเฉพาะเกมกันละกันที่ดูสนุกก็คือฝ่ายค้านแม้ว่าจะโดนกำราบในที่ประชุมแต่ภูมิใจไทยก็เหนื่อยเหมือนกันในการที่จะมาชี้แจงในเรื่องนี้ครับคุณมนตรี
3: ผมเห็นใน Facebook บางท่านเปรียบเทียบไปเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ท่านรองประธานที่ทำหน้าที่ประธานท่านก็เข้มงวดนะแต่กรณีที่เกิดขึ้นและจนกระทั่งผลมันออกมาเป็นแบบนี้เขาบอกว่าคุณรังสิมันต์โรมนะถือว่าคุ้มนะที่ต้องเดินออกจากห้องประชุมไปนะด้วยเหตุแห่งการไม่ถอนนะก็เลยทำให้มันเป็นข่าวแถมท่านรองประธานที่ทำหน้าที่ประธานยังสั่งตำรวจให้เฝ้าดูทุกประตูไม่ให้กลับเข้ามาอีกก็ถือว่า
2: ทำไมมันต้องสั่งขนาดนั้นเนี่ย
3: ผมก็ไม่แน่ใจคือมันน่าจะเป็นเรื่องไปอ่ะถ้างั้นวันเมื่อวานน่ะคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยกลับเข้าไปไม่ได้อีกเลยเพราะว่าท่านประธานได้สั่งเอาไว้แล้วทีนี้เขาเปรียบเทียบนะเรื่องที่เกิดขึ้นนะถ้ามันเป็นแผลนะคุณรังสิมันต์โรมเหมือนกับไปดึงพลาสเตอร์ออกจากแผลและท่านประธานที่ทำหน้าที่อยู่บนบัลลังก์รวมถึงตัวเจ้าตัวก็คือคุณสุชาดาสุชาดาสางแทนทรัพย์เนี่ยเขามีคำว่าสางอยู่ตรงกลางด้วยนะนามสกุลเขาเนี่ยนะครับก็มาแถลง
2: ด้วย
3: นะและคุณไอซ์ลักษณ์นกสีนอกก็ไปเปิดดูเกี่ยวกับเรื่องบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.เอาไว้เป็นเรื่องสิครับคุณเวลาครับเพราะว่าท่านมีอายุไม่มากไม่น้อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรคนอายุน้อยอายุมากก็มีทรัพย์สินได้แต่ของท่านนั้นมันจะแตกต่างตรงที่ของท่านอาจจะมี130ล้านที่เหลืออีก 1,800 กว่าล้านเป็นของสามีที่ยื่นต่อปปช.แต่ปรากฏว่าในช่องที่ชี้แจงต่อปปช.มันเป็นที่สงสัยมีเงิน 1,900 ล้านบาทโดยเฉพาะคุณสามีที่ 1,800 ล้านที่ว่านั้นเนี่ยนะในช่องที่ระบุอาชีพนะขีดว่างเอาไว้ไม่รู้อาชีพอะไรนะรายได้ในแต่ละปีก็ไม่ได้บอกนะแต่มีรายจ่ายอ่ะก็ที่สำคัญในจำนวน 1,800 กว่าล้านนั่นน่ะยกของท่านส.ส.ออกนะกลายเป็นเงินกู้นะที่ไปปล่อยกู้อยู่ 1,400 ล้าน บังเอิญว่าเป็นการไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่มันล้มละลายไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปต่อภาพต่อสิครับว่าคุณสามีที่ชื่ออะไรเนี่ยไทยหยางซามใช่ไหมคุณไปรักนะชื่อที่ตอนเนี้ยไทยหยางซามนะก็ทำธุรกิจทำอะไรเกี่ยวกับวงแวดวงของ
2: คริปโต
3: แล้วก็มีการจดทะเบียนมีอะไรอยู่ที่แหล่งที่พอคนไทยได้ยินก็หูผึ่งอ่ะเกาะบิทริสเวอร์จินและนอกจากนั้นเนี่ยบุคคลที่ทำธุรกิจธุรกรรมอะไรร่วมกันกับคุณสามีไทยหยางซางเนี่ยนะเจอคุกเจอตารางกันไปหลายคนทั้งที่สิงคโปร์ทั้งที่สหรัฐอเมริกานะมันก็เลยกลายเป็นการเอาไปเชื่อมโยงเอาไปต่อภาพนะว่าเงินนี้ท่านได้แต่ใดมาก็กลายเป็นประเด็นที่มีการนะแจกแจงกันและวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นท่านสสนะคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะชัยภูมินะจากพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือยังแต่เมื่อสักครู่ที่คุณอภิรักษ์บอกก็คือคุณรังสิมันโรมในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาให้สัมภาษณ์แจกแจงนะละเอียดยิบเลยเอาเป็นว่าในวันที่7ตุลาคมจะออกหนังสือเชิญนางสาวสุชาดาและนายสางไทหยาง
2: ไทหยาง
3: ไทหยางแล้วก็จะเชิญทั้งปปงกลตคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วก็รวมถึงปปชมาร่วมรับฟังด้วยคุณรังสิมันโรมบอกว่าขณะนี้ข้อมูลที่ปรากฏเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและเกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งน่ากังวลว่าจะมีการช่อโกงกันครั้งใหญ่แต่ตนยังไม่ขอสรุปฟันธงเพราะต้องถือหลักว่าจะต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนแต่จะต้องตรวจสอบและไล่เส้นเงินทั้งหมดรวมถึงแหล่งที่มารายได้ทั้งหมดและดำเนินการต่อเอาผิดทางกฎหมายและทางการเมืองก็ถือว่าเหตุการณ์ที่มีการพูดถึงกันในสภาแล้วก็กลายเป็นประเด็นมาถึงวันนี้ก็จะมีการขยายผลต่อจากในซีของฝ่ายค้านก็คือคุณรังสิมันโรมที่เป็นคนเปิดประเด็นในเรื่องนี้ออกมาครับคุณพิรักษ์ครับ
2: กับขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่ามีการเข้าแจ้งความหรืออย่างเพราะคุณสุชาดาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับทนายความนะครับจะเข้ามาแจ้งความกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อแจ้งความต่อคุณรังสิมันนะครับเนื่องจากข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องนี่แหละก่อนนี้คุณสุชาดาใช้สิทธิ์ในการพาดพิงนะครับเพื่อให้คุณรังสิมันเนี่ยถอนไปแล้วคุณรังสิมันไม่ถอนน่ะแล้วก็ถูกเชิญจากที่ประชุมทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเชิญทางซีกฝั่งภูมิใจไทยโดยเฉพาะรัฐมนตรีดีอีรวมไปถึงกันทั้งนั้นเขาไม่มาทีเนี้ยกับไซต์ที่เป็นระดับสสเนี่ยจะมาหรือไม่มาคำถามเนี่ยน่าสนใจ
3: ครับ
2: คำถามเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันทีนี้เรื่องเนี้ยทางคุณชัยชนกเองก็เคยให้สัมภาษณ์นะทางพรรคของท่านเนี่ยมีคนที่ถูกเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้มากผมก็ไม่แน่ใจว่ารอบนี้นะครับว่าจะออกมากันยังไงแบบไหนทีนี้จะเลื่อนไม่เลื่อนจะออกยังไงไม่รู้นะครับแต่ก็จะมีอีกหนึ่งวาระที่มีการยื่นไปแล้วผมขออนุญาตมาแปะตรงนี้ก็คือกลุ่มสวครับเลื่อนในการยื่นปปชสอบกกตสิทธิโชตนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยความลับคดีหัวเลือกตั้งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีกลุ่มสวที่ถูกเรียกว่าสีน้ำเงิน5คนก็เลื่อนนะครับตัดสินใจเลื่อนการยื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตและปราบปรามการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อขอให้ไต่สวนเอาผิดกกต.สิทธิชนอินทรวิเศษนะครับในกรณีเปิดเผยข้อมูลความลับคดีหัวเลือกตั้งออกไปก่อนขอปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มพยานหลักฐานจากการขึ้นเวทีเสวนาล่าสุดคาดว่าสัปดาห์หน้าจะยื่นได้ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มสว.กลุ่มที่ว่าเนี่ยก็เข้าชื่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กล่าวหาว่ากกต.สิทธิชนเนี่ยอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมผิดจริยธรรมไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับโดยก็ให้ทางเลขาวุฒิเป็นผู้แทนในการเดินทางไปยื่นต่อปปช.ในช่วงเที่ยงแต่ล่าสุดก็มีการเลื่อนออกไปนะครับ ก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะขยับกันยังไงแบบไหนท่านสิทธิโชตินี่ไม่ธรรมดาเขาหยิบยกประเด็นสำคัญก็คือข้อ13เรื่องของความเป็นกลางนะครับข้อที่4ก็คือรักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม55การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนกับสื่อมวลชนอย่างถูกต้องครบถ้วน16ห้ามให้ข้อมูลหรือความเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาครับคุณบัตรีคงถอยรอจังหวะหรือจะถอยม้วนก็ไม่แน่ใจครับคุณบัตรีฮะ
3: ก็เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยคุณอภิรักษ์ตอนแรกอาจจะหยิบยกเอาเฉพาะที่ท่านให้สัมภาษณ์มาแจกแจงรายละเอียดแต่ตอนหลังเนี่ยอาจจะมีคนไปสะกิดว่าแหมมันมีหลักฐานที่มัดเพิ่มเข้าไปอีกสักหน่อยก็คือกรณีที่ท่านไปขึ้นเวทีที่ในส่วนของที่จัดขึ้นในวันก่อนนะครับไปขึ้นเวทีเสวนานะมันก็จะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็เลยจะขอนะเอาข้อมูลตรงนั้นมามัดรวมเข้าไปด้วยนะแต่เรื่องนี้คุณวิราคลัมอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกของสังคมไม่น้อยนะเพราะว่ากกต.เสียงข้างน้อยเอามาแจกแจงเพื่อให้เห็นภาพอีกด้านหนึ่งนะครับก็เพราะว่ากกต.เสียงข้างมากท่านได้แจกแจงรายละเอียดโดยยึดเหตุผลตามเสียงข้างมากเป็นสำคัญนะแต่พอเสียงข้างน้อยออกมาพูดอย่างนี้ปุ๊บสังคมก็เลยได้เห็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งและท่านก็ไปขึ้นเวทีที่ว่านั้นอีกรอบหนึ่งนะก็ทำให้เป็นการนะให้ข้อมูลกับสังคมแต่เสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของนักกฎหมายเอ่ยสว.เอ่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไม่ได้มีกฎหมายรองรับให้ต้องมาสื่อสารกับสังคมแบบนี้ยกเว้นในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีพ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาลต่างหากที่จะต้องแจกแจงรายละเอียดแต่ตรงเนี้ยเท่ากับเอาความลับมาเปิดเผยพอเปิดเผยอย่างเนี้ยก็หยิบจับประเด็นมาเชื่อมโยงให้เห็นว่าเอ้าอย่างนี้มันก็เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือเปล่าไอ้ตรงนี้แหละครับก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่นำมาสื่อสารและสังคมชื่นชมแต่สว.ทั้ง5ท่านผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีใครเป็นใครบ้างเพราะในรายงานก็ไม่ได้ระบุยังไม่ได้เปิดชื่อเปิดแซ่ออกมากลับเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเมื่อไม่มีกฎหมายรองรับก็เท่ากับว่าเป็นการฝ่าฝืนและก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบยกรัฐธรรมนูญมาเสร็จนะฮะมาตรา234ประกอบกับมาตรา235ก็เลยกลายเป็นว่าด้านหนึ่งนะถูกชื่นชมแต่อีกด้านหนึ่งนะฮะกลับกลายเป็นว่าเป็นการกระทำนะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็เท่ากับเป็นการฝ่าฝืนก็สังคมคงต้องร่วมกันพิจารณาครับคุณวิลาครับ
2: ครับถ้าเป็นนักกีฬาก็ถือว่าเล่นดีแต่ว่าผิดเทคนิคหรือเปล่าเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: เด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
0: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอาจารย์เสรีชี้ช่องโหว่เตือนภัยน้ำท่วมท้องถิ่นแจ้งประชาชนไม่ทันเสนอเร่งสร้างแอลอเลิร์ตรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์รองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตแถลงสถานการณ์น้ำและความเสี่ยงต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่าเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพที่ผ่านมาสะท้อนช่องว่างของระบบเตือนภัยแม้ส่วนกลางจะส่งข้อมูลคาดการฝนและพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้ารวมถึงแจ้งเตือนเป็นระยะแต่การเตือนในระดับพื้นที่ยังไม่ทันต่อสถานการณ์กทม.มีระบบคาดการณ์และเตือนภัยรวมถึงมีศักยภาพด้านงบประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีทั้งเรดาร์และเซ็นเซอร์แต่เหตุใดข้อมูลที่มีจึงยังไม่สามารถนำไปสู่การแจ้งเตือนประชาชนได้ทันเวลาจึงเสนอให้เร่งพัฒนาระบบ L Alert หรือ Local Alert ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำข้อมูลจากส่วนกลางไปประเมินความเสี่ยงในรายละเอียดและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ได้เองรวมถึงสามารถส่งเซลล์บอดแคสต์ได้โดยตรงขณะเดียวกันต้องสร้างความรู้ให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในเบื้องต้นสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นกรุงเทพชั้นในยังไม่มีความเสี่ยงแต่พื้นที่ตอนบนของจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาบางบานและผักไห่ซึ่งมีน้ำท่วมอยู่แล้วอาจได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้นนักท่องเที่ยวมาเลเซียชะลอการจองห้องพักหาดใหญ่หวั่นน้ำท่วมซ้ำรอยปีที่แล้วผู้ประกอบการโรงแรมเร่งชี้แจงหากเกิดน้ำท่วมสามารถยกเลิกได้ไม่มีค่าปรับที่ดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: นายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาเปิดเผยว่าตามปกติทุกปีในช่วงกันยายนถึงตุลาคมนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจะมีการทยอยจองห้องพักเพื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมกันบ้างแล้วแต่จนถึงวันนี้ยังพบว่ายอดจองห้องพักยังคงเป็นไปอย่างเงียบเหงาเนื่องจากมีความกังวลเพราะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีที่ผ่านมานั้นหาดใหญ่ประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่และมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและอีกหลายจังหวัดก็ยิ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความกังวลให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีการออกมาพูดถึงแนวทางการป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะการให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่ามีมาตรการดำเนินการอย่างไรบ้างจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่นักท่องเที่ยวจะมีความกังวลซึ่งผู้ประกอบการโรงแรมทำได้เพียงยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้มีการทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของหากการจองห้องพักโรงแรมเข้ามาและในช่วงนั้นเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นมาก็จะสามารถยกเลิกการจองห้องพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนักท่องเที่ยวจะมีการจองห้องพักเข้ามาหรือไม่นั้นคงจะต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: สุรศักดิ์น้ำท่วมไทยไม่กระทบท่องเที่ยวเชื่อสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของไทยอาจกระทบภาคการท่องเที่ยวว่าตอนนี้กรุงเทพเกือบทั้งหมดกลับมาเดินทางได้ตามปกติสนามบินรถไฟสายต่างๆก็สามารถใช้ตามปกติสิ่งสำคัญที่สุดคือการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติว่ายังคงสามารถวางแผนมาเดินทางเที่ยวไทยได้เหมือนเดิมเพราะจุดที่น้ำท่วมไม่ใช่หัวเมืองท่องเที่ยวหลักหรือจุดหมายปลายทางยอดนิยมและตอนนี้สถานการณ์เริ่มกลับมาเกือบปกติแล้วได้มอบหมายทททประชาสัมพันธ์ในเมืองท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งให้ข้อมูลกับเอเจนซี่ท่องเที่ยวให้ทราบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วยังมั่นใจว่าจะไม่กระทบภาคการท่องเที่ยวทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนและเป้าตัวเลขรายได้ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: บทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก่อนอันนี้มีข่าวเรื่องจะยุบอสมทหรือ MCOT กับทางไทย PBS ก็บอกกันว่าไม่มีแล้วก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากมีกฎหมายคนละฉบับตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะครับก็มีประเด็นคุณสุประชัยใจสมุทรว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่มารายได้ของไทย PBS ล่าสุดนี้มันก็มีข่าวออกมาว่าจะไปยงไปยุบกังวลความเป็นอิสระสุประชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยทีมกฎหมายที่บอกอย่างนี้ครับ
7: ครับ
6: กรณีที่ตัวคุณสุประชัยเองและส.ส.ของพรรคเสนอร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.อันนี้คือกองทุนที่1 นะ2ก็คือกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติ3ก็คือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ4องค์การกระจายเสียงแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS คุณสุภชัยบอกว่าข้อเสนอมีเป้าหมายคือเปลี่ยนวิธีการได้มาของเงิน4องค์กรไม่ใช่ยุบกองทุนไม่ใช่ยุบเลิกองค์กรหรือปฏิเสธความสัมพันธ์ของภารกิจคุณสุภชัยบอกว่าของเดิมเนี่ยกฎหมายกำหนดให้จัดเก็บเพิ่มเติมจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีสุราและยาสูบและส่งเป็นเงินบำรุงให้แก่องค์กรโดยไม่ต้องนำเข้ามาเป็นรายได้แผ่นดินทีนี้ไทย PBS ครับสแตนดาร์ดเขาลงบอกว่าได้รับความสนใจมากที่สุดคุณสุประชัยบอกว่ากฎหมายกำหนดให้ได้เงินบำรุงจากสุรายาสูบ 1.5% โดยมีเพดานตามกฎหมายกับปีหนึ่งไม่เกิน 2,000 ล้านทีนี้ร่างแก้ไขที่จะเสนอยกเลิกเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีคุณสุประชัยบอกว่าประเทศไทยมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา26วางหลักว่าการเสนอกฎหมายให้จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นให้หน่วยงานรัฐนำไปใช้วัตถุประสงค์เฉพาะโดยหลักแล้วจะกระทำไม่ได้ยกเว้นแต่รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณสุภชัยบอกว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทั้ง4องค์กรตระกูลสทั้งหลายเนี่ยรับเงินเนี่ยผิดกฎหมายนะเพราะว่ามาตรา82เนี่ยก็ยกเว้นกฎหมายที่ผลบังคับใช้อยู่ก่อนก็ทำให้กลไกเดิมสามารถที่จะใช้ได้คุณสุภชัยบอกว่าคำถามที่ต้องการเสนอให้กับสังคมรัฐสภาพิจารณาก็คือว่าเมื่อเรามีกติกาการคลังใหม่แล้วเนี่ยควรจะยกเว้นข้อยกเว้นในอดีตไว้ไหมหรือควรจะนำรายได้ของรัฐเข้าสู่ระบบเดียวกันเพื่อให้การจัดสรรเงินสาธารณะอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันส่วนที่ผูก ผมพูดเองส่วนที่เสนอแก้ไข4กฎหมายพร้อมกัน4ฉบับ4หน่วยงานคุณสุประชัยบอกว่าก็ไม่ต้องการจะพุ่งเป้าไปที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่หลักการคือต้องการจะรักษาวินัยการเงินการคลังต้องใช้มาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่รู้ว่าถามนำหรือยังไงไม่ได้เห็นตอนถามตอนตอบเพราะฉะนั้นการกล่าวหากล่าวว่าเรื่องนี้ทำขึ้นเพื่อจัดการกับไทยพีบีเอสโดยเฉพาะไม่ใช่ความคุณสุประชัยบอกย่อมไม่สะท้อนข้อได้จริงของข้อเสนอทั้งหมดคือไม่ได้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะแต่บอกว่าไม่ได้สะท้อนข้อได้จริงของข้อเสนอทั้งหมด คุณสุประชัยบอกว่าหลักที่ประเทศไทยจะได้รับคือความเป็นเอกภาพของการเงินการคลังเมื่อเห็นว่ามีภารกิจส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกีฬาหรือสื่อมีความสำคัญก็สามารถจัดสรรสนับสนุนภารกิจได้ความแตกต่างตามข้อเสนอก็คือการเปลี่ยนจากอัตโนมัติจากภาษีมาผ่านกระบวนการงบประมาณซึ่งคุณสุประชัยเห็นว่าจะทำให้ฝ่ายบริหารต้องอธิบายว่าใช้เงินเท่าไหร่ทำอะไรเกิดสัมฤทธิผลต่อประชาชนอย่างไรขณะเดียวกันสภาจะมีบทบาทในการจัดสรรในภาพรวมส่วนข้อกังวลความอิสระคุณสุประชัยบอกว่าที่กังวลกันว่าถ้าเกิดเปลี่ยนมาใช้เงินที่ต้องพึ่งพารัฐบาลมากขึ้นไหมคุณสุประชัยบอกว่าเป็นประเด็นที่ต้องมาพิจารณาในการรับฟังความเห็นในกระบวนการนิติบัญญัติพร้อมยอมรับว่าแหล่งเงินก็ทำให้โครงสร้างความแน่นอนของรายได้ต่างจากเดิมก็ของเดิมก็2,000มาตลอดอะอย่างไรก็ตามนะครับคุณสุประชัยบอกควรแยกอิสระเรื่องเงินคือเรื่องหนึ่งเรื่องอิสระก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหากสังคมเห็นว่าต้องมีหลักประกันเพิ่มเติมก็สามารถออกแบบออกมาได้ตรงนี้ผมดอกจันคุณมนตรี
7: ครับ
6: เราทราบกันดีว่าความเป็นอิสระขององค์กรข่าวกับเงินต้องแยกกันคล้ายๆกับกรณีเคยมีบริษัทเอกชนก็แล้วกันที่เป็นสื่อไปรายงานข่าวยี่ห้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งไม่ดีแล้วก็มีทุบรถแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ขององค์กรนี้องค์กรนี้ก็ไปขอให้ฝ่ายข่าวเขาไม่ทำฝ
7: ่
6: ายข่าวก็บอกไม่ได้ข่าวก็คือข่าวสปอนเซอร์ก็คือสปอนเซอร์ทีนี้ครับไอ้นี่มันต้องแยกกันแต่ทีนี้เอกชนหลายๆที่ก็อาจจะทำกันไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันมีความขัดแย้งกันของผลประโยชน์คุณสุประชัยบอกว่าต้องการให้มีการถกเถียงกลับมาอยู่ในคำถามว่าประเทศไทยควรบริหารเงินสาธารณะอย่างไรในระยะยาวไม่ได้ยุบสสสไม่ได้ยุติการดูแลผู้สูงอายุไม่ได้ยุติการสนับสนุนกีฬาหรือปิดไทยพีบีเอสแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินคุณสุชาติบอกว่ายังอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นองค์กรทั้ง4มีภารกิจต่างกันแต่เงินคือเงินสาธารณะหลักการคือง่ายมากเลยภารกิจจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนแต่การจัดสรรเงินของรัฐก็ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบวินัยการเงินการคลังที่เป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้ก็เราดอกจันตรงนี้ยังไงฮะคุณมนตรีคนทำงานในวงการสื่อที่เขาหาโฆษณาโน่นนี่นั่นเขาก็เหนื่อยแม้กระทั่งช่อง11หรือ NBT ที่ปีหนึ่งได้ประมาณสักผมไม่แน่ใจปีหนึ่ง5-600ล้านแต่ต้องใช้งบในสื่อทั้งประเทศนะแต่เขาก็มีเงินราชการส่วนหนึ่งอยู่ก็คือใช้เงินไม่เยอะอสมทจะเป็นกึ่งรัฐก็ต้องมีหารายได้เพื่อ cover ค่าได้จ่ายแม้กระทั่งอะไรอ่ะทหารใช่ไหมช่อง5เขาก็ต้องมีรูปแบบการหารายได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องตั้งคำถามว่าการใช้เงินใช้ทองของหน่วยงานที่รับอย่างเดียวจะแก้ยังไงอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่เขาห่วงใหญ่ก็คือเรื่องความอิสระผมว่าทั้ง2เรื่องนี้เป็นคนละเรื่องเดียวกันแต่ว่าจะจัดยังไงให้มันลงตัวทั้งคู่ครับคุณมนตรีฮะ
7: คือตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีเฉพาะไทย PBS นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะกลายเป็นว่านะมีทั้ง4กองทุนจะใช้หลักการอันเดียวกันหมดนั่นก็คือยกเลิกการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบพูดง่ายๆก็คือจะไม่มีการจัดเก็บภาษีบาปตรงนี้ไปให้หน่วยงานต่างๆที่มีด้วยกันทั้งหมดตามกฎหมายณเวลานี้ก็คือ 4หน่วยงานนะสสสได้ 2% นะครับซึ่งก็ประมาณปีละ 3,000 ล้านบาทถ้าดูในรายละเอียดถัดไปนะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอันนี้ก็ 2% นะเห็นว่ามีเพดานเหมือนกันนะก็ 2,000 ล้านบาทต่อปี ไอพีบีเอส 1.5% นะแต่ก็ไม่เกินปีละ 2,000 ล้านบาทกองทุนสุดท้ายก็คือกองทุนผู้สูงอายุ 2% ก็ตั้งเป้าไว้ที่ 4,000 ล้านบาทต่อปีอันนี้ก็คือในหลักการเดิมที่เขาเรียกว่าใช้เงินภาษีบาปนะภาษีบาปตรงนี้ผมไปดูในรายละเอียดเขาบอกว่าทุกครั้งที่กรมสรรพสามิตนะเก็บภาษีสุราและยาสูบได้100บาทจะต้องหักเงินบำรุงเพิ่มอีก 7.5% จากยอดภาษีนั้นแล้วก็ส่งตรงไปให้4หน่วยงานที่ว่านะ 2% 2% ยกเว้นนะไทยพีบีเอส 1.5%
6: 1.5
7: นะฮะทีนี้นะครับหลักการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยพีบีเอสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนผู้สูงอายุที่มีการจ่ายให้ผมเดือนละ600 600นะอีกหลายปีผมจะได้ขั้นบันไดเป็น700นะหรือ800ก็ว่ากันตามสัดส่วนตรงนั้นก็มีหลักการก็ตัดยอดจากนะผู้ที่นะสูบบุหรี่ดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายก็เอาเงินจากตรงนั้นนะปัดเข้ามาอยู่ในกองทุนทั้งหลายแหละตรงนี้ทีนี้กล่าวสำหรับไทย PBS เนี่ยนะใครที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมปี2535หรือที่เรียกว่าพฤษภาธมิฬยุคสมัยนั้นพลเอกสุจินดาคราประยูรนะเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงสั้นๆเอาเป็นว่ายุครสช.นะฮะกลายเป็นว่าการรับรู้ข่าวสารของประชาชนนั้นเนี่ยนะมาจากทางเดียวก็คือส่วนใหญ่เป็นสื่อของรัฐและก็ถูกกำกับดูแลโดยรัฐะไม่มีสื่อเสรีพอมีรัฐธรรมนูญปี2540ก็เลยมีทั้งองค์กรอิสระมีทั้งกำหนดนะให้มีสื่อตรงนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเป็นการปิดช่องทางการรับรู้ของประชาชนในอดีตก็อาจจะมีสะดุดอยู่บ้างนะหลังจากที่ตั้งขึ้นมาเขาจะเป็นปี51หรือยังไงเนี่ยแล้วก็ในระหว่างนั้นนะก็ช่วงจังหวะที่เป็น ITV คุณวิรักษ์ครับก็เปลี่ยนมือไปเป็นของเอกชนคุณวิรักษ์น่าจะได้มีส่วนร่วมนะทันหมดในตรงนั้นนะทีนี้ปัญหานะหลักการเนี่ยออกแบบเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสสสไม่ว่าจะเป็นไทย PBS หรือผู้สูงอายุเนี่ยนะหลักการเนี่ยทุกคนตกผลึกร่วมกันหมดนะว่าจะต้องมีตรงนี้ขึ้นมาแต่พออยู่มาได้ระยะหนึ่งเนี่ยนะมันอาจจะมีเสียงค่อนแค่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องอ้อมค้อมก็คือเงินที่แต่ละองค์กรได้ไปนั้นเนี่ยนะเหมือนกับจะใช้คำว่าเหมือนหรือว่าคือหลักการใช้เงินคุณพิลาครับมันอาจจะอยู่นอกเหนือการตรวจสอบหรือว่าการใช้จ่ายนะสามารถที่จะมีกฎเกณฑ์มีอะไรที่วางกันเองโดยที่นะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงตรงเนี้ยผมดูหลักการที่คุณจริงๆเนี่ยร่างกฎหมายตรงเนี้ยบางร่างเนี่ยผมมีอยู่ในมือด้วยมันมีกี่มาตราเท่านั้นเองแต่อย่างไทยพีบีเอสก็4มาตราแต่เนื้อหามี2มาตราก็คือมาตราที่3กับมาตราที่4ที่ให้ยกเลิกมาตราต่างๆนะเพื่อให้ยกเลิกการจัดเก็บเงินบำรุงองค์การแล้วก็ให้มาใช้เงินในส่วนของงบประมาณแทนนะส่วน2มาตราแรกเนี่ยก็เป็นชื่อร่างแก้ไขกฎหมายส่วนอีกมาตราที่2เนี่ยตรงกันเลยครับของไทย PBS กับของในส่วนของสสสเนี่ยนะฮะผมเนี่ยไม่แน่ใจต้องถามท่านผู้รู้เนี่ยเดี๋ยวเผื่อมีโอกาสจะได้ถามว่าทุกครั้งที่มีการนำเสนอร่างกฎหมายต่อสภาเนี่ยมาตราแรกนะฮะก็จะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าก็ว่ากันไปมาตรา2พระราชบัญญัตินี้นะส่วนใหญ่ก็จะบอกให้ใช้บังคับนะหลังจากหรือว่าถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะกี่วันก็ว่ากันไปแต่ทั้งนะพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและในส่วนของไทย PBS เนี่ยในมาตรา2กำหนดไว้ใช้ข้อความเดียวกันพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ.2570เป็นต้นไปนะกำหนดกรอบอะไรไว้ชัดเจนเลยทีนี้เนื้อหาสาระที่คุณสุภชัยใจสมุทรได้ออกมาแจกแจงและในบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติเนี่ย ผมดูหน้าแรกร่างบัญญัติฉบับนี้พศจุดๆเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลกับคณะเป็นผู้เสนอไม่ใช่คุณสุประชัยนะคุณสุประชัยเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเป็นร่างที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทยผู้ที่เสนอก็คือหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นคนเดียวกับที่เป็นนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีมหาไทยณเวลานี้ก็เป็นร่างพรรคแต่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอก็มีไม่กี่มาตราหลักการเนี่ยใช้เหมือนกันหมดเลยนะเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐนะเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็ยกมาตรา26ซึ่งเป็นพรบว่าด้วยวินัยเกินเงินการคลังที่ออกมานะก็มีรายละเอียดก็ดังที่เป็นข่าวเพราะนั้นครับคุณราครับเรื่องของวินัยการเงินการคลังเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะฮะมันดูเหมือนจะเป็นหลักการที่ครอบคลุมทั้ง4กองทุนแต่ไม่แน่ใจว่าได้ไปดูรายละเอียดที่มาของกองทุนแต่ละกองทุนตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลักเรื่องของสื่อเสรีตรงเนี้ยได้นำมาพิจารณาด้วยหรือไม่ถ้ามันมีปัญหาตรงไหนก็น่าจะไปแก้ตรงนั้นแต่หลักการที่เป็นเจตนารมณ์ถ้าจะใช้ภาษาให้รู้หน่อยก็คือเจตนารมณ์ของวีรชนเดือนพฤษภาคมปี35นะฮะจนกระทั่งมาเป็นรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันก็คงน่าจะหยิบยกมาประกอบด้วยไม่ใช่เอาไปอิงกับเรื่องของวินัยการเงินการคลังของรัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเดียวครับคุณธีรครับ
6: คือหลักๆเนี่ยมันเถียงกัน2เรื่องมั้งคุณมนตรี
7: ครับ
6: คือแหมต้องพูดไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนแบ่งพื้นที่กันเล่นน่ะมันก็พอเข้าใจกันอยู่ว่าภารกิจของหน่วยงาน 3-4 หน่วยงานเนี่ยเป็นภารกิจที่มีคุณค่าและมีความหมาย
7: ครับ
6: แต่ตอนที่ออกแบบมาเนี่ยมันก็ถูกพูดกันว่าเป็นองค์กร NGO บ้างล่ะอะไรบ้างล่ะพอเขามีกฎหมายของตัวเองอ่ะนักการเมืองถ้าเขาอยากจะเข้าไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรต่อมีอะไรไปเนี่ยสั่งยากสักหน่อยอย่างนี้สั่งยากสักหน่อยทีนี้ไอ้สั่งยากสักหน่อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพื่อไม่ให้การเมืองเข้าไปครอบงำโน่นนี่นั่นอยู่ก็พอที่จะเข้าใจได้ทีนี้แต่พอสั่งยากสักหน่อยแล้วเนี่ยพอมันมีกฎหมายของตัวเองเนี่ยมันทำได้คุ้มค่ากับการที่มีการตรวจสอบที่น้อยกว่าหรือว่าสั่งยากสักหน่อยตรงนี้หรือเปล่ามันก็เลยวัดกันทีนี้ในเชิงการเมืองเนี่ยช่วงเวลานี้ภูมิใจไทยเขาก็แข็งแรงกันเยอะ
7: ครับ
6: ถ้าอยากจะไปรื้อในส่วนที่ก่อนหน้านี้ทุกๆพรรคการเมืองเขาอยากจะรื้อกันเนี่ยเขารื้อกันไม่ได้เนี่ยอันนี้ภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นจังหวะที่มีโอกาสมากที่สุดขณะเดียวกันคนก็กลัวการเมืองในขณะเดียวกันองค์กรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถูกถามมาเรื่อยเรื่องใบเสร็จเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอ่ะถ้าตอบทุกอย่างเคลียร์ผมถ้ามัน
7: ตอบใช้เงินแล้วคุณละ
6: ใช่ใช่ใช่มันถูกถามกันเยอะเพราะเกิดตอบเรื่องนี้ได้หมดมันก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะปกป้องตัวเองจากการเงินจากการเมืองแต่ถ้าเกิดมันตอบไม่ได้มันก็จะมีประเด็นที่มีปัญหากันออกมาเยอะทีเนี้ยมันจึงตอบไม่ได้ว่าจะเชียร์ฝั่งภูมิใจไทยหรือจะเชียร์ฝั่งไหนเพราะว่าคุณมนตรีที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยผมดูจากเช็คกับตัวเลขอ่ะเมื่อกี้2,000 3,000 4,000 บ้านเนี่ยรวมๆปีนึงคือมันเกินหมื่นกว่าล้านเพราะฉะนั้นหมื่นกว่าล้านที่แต่ละที่เนี่ยเขามีบอร์ดก็มีอะไรในการใช้เองเนี่ยเมื่อเทียบกับงบประมาณแล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเราต้องดูกันว่าแบบไหนคือจะเป็นแบบที่มันถูกต้องเหมาะสมมากกว่ากันครับคุณมนตรี
7: ผมส่วนตัวนะก็แยกเป็น2 ส่วนนั่นแหละคือหลักการนะก็คงจะต้องคงเอาไว้เพราะนั่นคือที่มาส่วนถ้าเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องการใช้เงินใช้ทองก็คงจะต้องไปออกแบบว่าจะต้องกำหนดกรอบหลักเกณฑ์วิธีการไม่ใช่ว่ามีพรบมีกฎหมายของตัวเองแล้วก็กำหนดวิธีการหลักการใช้จ่ายอย่างกันขึ้นมาต่างหากโดยที่ไม่สามารถที่จะมีอะไรเป็นกรอบก็ตรงนี้ดูเหมือนจะถูกเพ่งเล็งแล้วก็เป็นประเด็นไม่น้อยครับคุณวิลาครับ
6: พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
7: ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
8: 95.5 FM Thinking Radio ข้มความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สายAI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงการเดินทางของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะที่เมืองจีน
6: ครับ
5: ก็เห็นว่าช่วงนี้เป็นโกลเด้นวีคนะครับเป็นสัปดาห์แห่งการเดินทางสถานการณ์การเดินทางในช่วงนี้จะบ่งบอกตัวเลขบ่งบอกอะไรกันได้เยอะเลยทีเดียวไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยยุ่นกันครับ
6: ครับ
3: สายตรงสุทธิชัยยุ่น
4: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
7: สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง7ตุลานั่นเป็น Golden Week สัปดาห์ทองของจีนคือช่วงหยุดยาววันชาติถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ไหว้พระจันทร์27กันยาคนจีนที่หยุดยาวเลยเนี่ยจะได้หยุด13วันเลยนะครับ13วันนี้ก็เที่ยวสิครับเที่ยวในประเทศก็จำนวนหนึ่งละแต่เที่ยวต่างประเทศก็ไม่น้อยปรากฏว่าปกติปีที่แล้วเราจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาหลายหลายประเทศทั้งในเอเชียทั้งในอาเซียนปีที่แล้วญี่ปุ่นก็ยังเป็นประเทศที่อยู่ท็อป10โตเกียวและโอซาก้าแต่ปีนี้จากแพลตฟอร์มท่องเที่ยวของจีนล่าสุดที่ผมเช็คเมื่อเช้าวันนี้ปรากฏว่า

คิดมากแน่นอนว่านักท่องเที่ยวจีนถูกแนะนำโดยรัฐบาลตัวเองว่าญี่ปุ่นนี่ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปเพราะไม่ปลอดภัยนี่ยังเป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนปัจจุบันซันอิทาคาอิชิเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็เกิดปะทะกันทางการทูตทันทีเพราะว่าส.ส.ฝ่ายค้านของญี่ปุ่นถามนายกรัฐมนตรีทาคาอิชิว่าถ้าจีนบุกไต้หวันเนี่ยรัฐบาลของเธอในญี่ปุ่นจะวางตัวอย่างไรเธอตอบทันทีเลยครับว่าถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าญี่ปุ่นกำลังเจอกับภัยคุกคามที่น่ากลัวเราจำเป็นต้องช่วยไต้หวันท่านั้นเองครับจีนบอกเลยว่าอย่างนี้ญี่ปุ่นก็มาแทรกแซงกิจการภายในของจีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีความระหองระแหงกันและมีการแบนมีการกดดันมีการสร้างอุปสรรคในการค้าขายกันหลายๆอย่างสำหรับคนไทยกรณีนี้จึงน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องของนักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนใจอย่างเดียวครับแต่มันเป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์จีนญี่ปุ่นที่กำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ไปสู่กดดันในหลายๆมิติเลยครับและทั้งหมดนี้มันก็วนอยู่ประเด็นปัญหาไต้หวันเพราะว่าเรื่องที่มันเริ่มเนี่ยมันลามมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าทางจีนบอกว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นต้องขอโทษต้องถอนคำพูดแต่เธอยังไม่ถอนคำพูดถึงวันนี้แล้วยืนยันด้วยว่าสิ่งที่เธอพูดไปนั้นสะท้อนถึงสิทธิอันชอบธรรมของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องปกปักรักษาความมั่นคงตัวเองหลังจากนั้นทาคาอิชิเดินหน้าในการเสริมแกร่งให้กับกองทัพญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปเพิ่มงบประมาณทหารแล้วก็เริ่มส่งออกอาวุธบางประเภทที่ไม่ผิดรัฐธรรมนูญให้กับประเทศที่เป็นพันธมิตรด้วยยิ่งทำให้จีนบอกว่าอย่างนี้ชัดเจนว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับจีนในเรื่องนี้ดังนั้นผลที่ตามมาก็คือเอาแง่การท่องเที่ยวก็ชัดๆแล้วว่านักท่องเที่ยวจีนนั้นกลับมาเมืองไทยแต่อาจจะแค่ช่วงระหว่างไหว้พระจันทร์กับช่วงโกลเด้นวีคหรือเปล่าอยู่ที่เราสามารถจะรักษาไว้ซึ่งความต่อเนื่องของการให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาแล้วเราจะบริหารตรงนี้ได้อย่างไรเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนั้นทั้งในประวัติศาสตร์และลากยาวมาถึงวันนี้แม้กระทั่งเรื่องเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งเซนกากุญี่ปุ่นเรียกเตี้ยวหยูจีนเรียกอาจจะเป็นก้อนหินไม่กี่ก้อนแต่มันมีความหมายมากนั่นก็เป็นข้อหนึ่งที่เกิดเรื่องแล้วมันจะลากยาวมาจนถึงวันนี้แล้วไต้หวันนี่มันเชื่อมความขัดแย้งทั้งหมดเข้าด้วยกันหมดเลยนะครับเพราะสำหรับจีนแล้วไต้หวันคือประเด็นอธิปไตยและการรวมชาติสำหรับญี่ปุ่นไต้หวันอยู่ใกล้ญี่ปุ่นมากเส้นทางการเดินเรือและความมั่นคงของญี่ปุ่นเชื่อมโยงกับช่องแคบไต้หวันโดยตรงฉะนั้นการที่ญี่ปุ่นเตรียมรับมือกรณีว่ามีแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีไต้หวันของญี่ปุ่นจึงถูกมองโดยปักกิ่งว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแทรกแซงกิจการภายในขณะที่ญี่ปุ่นมองว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติของตัวเองตรงนี้แหละครับที่ทำให้ข้อพิพาทมีความอันตรายมากกว่าการทะเลาะเรื่องการค้าด้วยซ้ำไปแต่ว่าจีนไม่ได้แบนญี่ปุ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็แบ่งมาตรการหลายอย่างทั้งห้ามโดยตรงบางเรื่องก็แค่คำเตือนบางเรื่องก็เป็นการควบคุมแร่ส่งออกเช่นเรื่องนักท่องเที่ยวจีนไปญี่ปุ่นนี่ชัดมีมาตรการที่ประชาชนคนจีนทั่วไปสัมผัสได้เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวครึ่งปีแรกปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนที่ไปญี่ปุ่นลดลงถึง 56.4% ครับเหลือประมาณ 2,100,000 คนเท่านั้นเทียบกับปีเดียวกันนี่คือลดไปเกินครึ่งเลยครับนี่อธิบายว่าทำไมโตเกียวกับโอซาก้าก็หลุดจากอันดับต้นๆ

0: ในข้อมูลการจองเที่ยวโกลเด้นวีคของคนจีนล่าสุดแต่นี่อาจจะเป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของผลพวงที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นดังนั้นสิ่งที่เราควรจะตั้งคำถามก็คือว่าในเรื่องโกลเด้นวีคเราเห็นแบงคอกขึ้นไปอันดับหนึ่งของจุดหมายปลายทางต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีนมันไม่ใช่ข่าวดีสำหรับการท่องเที่ยวไทยอย่างเดียวแต่มันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์การเดินทางในเอเชียเมื่อจีนกับญี่ปุ่นมีปัญหาไทยมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียก็กลายเป็นผู้รับประโยชน์บางส่วนจากการเบนเส้นทางท่องเที่ยวแต่ในทางเศรษฐกิจและทางซัพพลายเชนเนี่ยห่วงโซ่อุปทานเรื่องนี้ซับซ้อนกว่านะครับบริษัทญี่ปุ่นลดการพึ่งพาจีนไทยก็มีโอกาสดึงการลงทุนและซัพพลายเชนทางด้านการผลิตบางส่วนมาเช่น EV อิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่หุ่นยนต์ Data Center แร่หายากไอ้ด้านหนึ่งไทยก็ต้องระวังไม่ให้ตัวเองกลายเป็นแค่ทางผ่านในการแข่งขันระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเท่านั้นแต่นี่คือข่าวของสัปดาห์ทองของนักท่องเที่ยวจีนที่ไม่ไปญี่ปุ่นหรือไปน้อยมากแล้วหันมาไทยหันมามาเลเซียหันมาเกาหลีใต้รวมไปถึงสิงคโปร์บาหลีเป็นต้นแต่อย่าให้เป็นแค่เรื่องชั่วคราวเรื่องตามฤดูกาลนะครับต้องหวังว่าจะสามารถทำให้แนวโน้มใหม่นั้นมีความยั่งยืนถาวรและเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่าง
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแทงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
3: นักท่องเที่ยวจากจีนในช่วงนี้มาที่ไทยเยอะอย่างที่คุณสุทธิชัยบอกก็คงจะเป็นเรื่องดีครับ
4: ครับ
3: เพียงแต่ว่าต้องดูกันว่าเม็ดเงินที่เข้าสู่ประเทศไทยจริงๆเนี่ยถึงตรงไหนอย่างไรอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองคือถ้าเขามาด้วยเหตุผลว่าเบนจากญี่ปุ่นแล้วมาทางนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องดูอีกอ่ะเพราะหลายๆครั้งหลายๆทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นเด็กดีปริมาณนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็ไม่มาถ้าถามว่าตัวคนจีนเองเขาก็ชอบที่จะมาในแถวๆนี้อยู่แล้วมาสิงคโปร์มาเลมาไทยซิงมาไทยเนี่ยเขาก็ชอบเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสบายๆทีเนี้ยในภาพใหญ่ต้องดูกันมากกว่าว่าจะมีการจัดการกันยังไงแบบไหนเพราะว่าเราอาจจะเหมือนกับเมินญี่ปุ่นแล้วก็ซัพพอร์ตทางจีนมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นดีๆการบินไทยมีการเปลี่ยนนะครับมีมติของบอร์ดให้ออกนะครับมีผลทันทีโดยคณะกรรมการบริษัทการบินไทยประชุมบอร์ดนะครับมีมติวันนี้โดยมีปลัดคลังครับเป็นประธานกรรมการการบินไทยคุณรวรนแสงสนิทก็ติดตามสถานการณ์การให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานปรากฏว่าก็ได้คุยกันหนักเรื่องของกระเป๋าตกค้าง 15,000 ใบก็กรุงเทพธุรกิจบอกว่ามีแหล่งข่าวบอกมีมติให้ชายเอี่ยมสิริพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารทันทีแล้วก็ให้คุณสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทการบินไทยเข้ารักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับโดยรายงานข่าวก็บอกว่ามติครั้งนี้เป็นเพราะว่าต้องการสอบสวนเรื่องไม่สามารถจัดการด้านการบินการให้บริการภาคพื้นรวมถึงการจัดการสินค้าคลังสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของสนามบินได้ก็สร้างความโกลาหลมีกรอบในการสอบสวนอยู่2ประเด็นเรื่องแรกก็คือกรณีไร้ความสามารถในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตการบินไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเกิดความเสียหายมหาศาลมีผู้โดยสารมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากที่สนามบินและในต่างประเทศต้องยุติการบินในหลายเส้นทาง2ครับก็มีการสอบสวนข้อกล่าวหาเดิมนะครับเรื่องการซื้อวายที่กระทรวงการคลังตรวจพบการจัดซื้อวายที่ขึ้นไปให้บริการบนเครื่องบินที่ส่อนะครับส่อการทุจริตมีการลงลู่จากฝ่ายจัดซื้อจำนวน 860,000 ขวดแล้วก็ซื้อในราคาสูงมากกว่าขวดละ 1,000 บาทโดยคณะกรรมการการบินไทยชุดใหม่ยังไม่ตรวจรับนะครับ โดยก่อนอันนี้ก็มีการตรวจสอบพบว่ามีความพยายามในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนการทุจริตในเรื่องนี้แล้วนะครับเพราะว่ามีการซื้อพร้อมกันคราวเดียวจำนวนมากกว่าพันล้านบาทแต่ก็มีอดีตผู้บริหารเก่าคัดค้านการตั้งคณะกรรมการสอบก็ยุติไปแต่ดูเหมือนว่าก็กลับมารื้อใหม่นี่เป็นประเด็นใหญ่ที่เราคุยกัน
4: ครับ
3: ว่ามันไม่ใช่สายการบินแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับเป็นสายการบินไทยเป็นสายการบินที่ยังใช้ชื่อว่าเป็นสายการบินแห่งชาติอยู่แม้ว่าในทางปฏิบัติอาจจะไกลออกไปกว่าเดิมแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็มีภาพที่กระทบกันหลากหลายครับคุณมนตรีฮะ
4: คือนอกจาก2ประเด็นหลักๆนะครับที่เป็นข่าวเนี่ยก็ยังมีประเด็นที่มีข้อมูลเรื่องการจัดจ้างแรงงานภายนอกหรือเอาท์ซอร์สมูลค่ามหาศาลนะฮะก็ในข่าวก็บอกว่าในรายงานประจำปี2568ระบุว่าการบินไทยว่าจ้างบริษัท Wingspan Service Set จำกัดด้วยค่าใช้จ่ายสูงถึงกว่า 1,062 ล้านบาทแต่ว่าการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลพบว่าบริษัทที่ว่านี้ Wingspan แนบมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นเพียง2ล้านบาทแต่สามารถนะได้งานบริการจัดหาบุคลากรระดับพันล้านบาทต่อปีให้แก่สายการบินแห่งชาติแล้วก็ทีนี้ภารกิจนี้น่าจะสำคัญนะนอกจากนี้โครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการยังชวนให้ตั้งข้อสังเกตโดย Wingspan ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่างการบินไทยที่ถือหุ้น 49% และบริษัทครัวการบินภูเก็ตจำกัดถือหุ้น 51% ขณะที่รายชื่อกรรมการบริษัทบางรายยังดำรงตำแหน่งระดับสูงเป็นถึงผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อของการบินไทยรวมถึงมีชื่อของนั่นแหละประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมถือหุ้นด้วยก็เลยนำมาสู่คำถามเรื่องของธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการกำลังคนในภาวะวิกฤตน่าจะเป็นหลายๆอย่างมามัดรวมกันประมาณครับคุณพิรักษ์และบังเอิญว่ามีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการภาคพื้นนะฮะที่เกิดขึ้นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเลยเป็นข่าวมาทั้งหมดรวมถึงซื้อวายเมื่อสักครู่มูลค่ากว่า800ล้านบาทแล้วก็จากผู้ขายรายเดียวอะทีนี้ผมเติมให้อีกนิดหนึ่งคุณพิรักษ์ครับในรายงานข่าวเขาก็บอกว่าคุณชายเอี่ยมสิริเนี่ยนะหลังจากที่ได้ทราบมติของบอร์ดการบินไทยนะฮะก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าบอร์ดมีมติพักงานตนเองและพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งตนเองยอมรับว่ามีความรู้สึกว่าจะถูกปลดมานานหลายเดือนแล้วและบอกว่าการปลดครั้งนี้ไม่เป็นธรรมกับตนเองทั้งที่ตั้งใจทำงานทุกอย่างตั้งแต่เกิดวิกฤตนะและตอนท้ายก็บอกว่าจะไม่โยนความผิดให้ลูกน้องพนักงานการบินไทยขอรับไว้เองในข่าวบอกว่าหลังนายชัยเอี่ยมสิรินะนะให้สัมภาษณ์นะสื่อก็ไปจับจ้องนะก็บอกมีคราบน้ำตานะคงจะรู้สึกนะอย่างที่บอกนะครับในขณะเดียวกันก็มีพนักงานการบินไทยเดินมาส่งขึ้นรถเกือบ100คนโดยพนักงานการบินไทยนะก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่านายชายเป็นผู้บริหารที่พนักงานรักและให้ความเคารพมากที่สุดคนหนึ่งแล้วก็เสียใจกับการปลดในครั้งนี้ก็ถือว่าจบในส่วนของการบินไทยตอนต้นคุณวิรักษ์พูดถึงอีกจุดหนึ่งจบไหมคุณวิรักษ์นะฮะกสทช.ที่ล่มมาหลายครั้งแต่พอมาถึงวันนี้นะการประชุมได้บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะในรอบหลายๆเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาครับคุณวิรัชครับ
3: ก็เริ่มขึ้นได้นะครับโดยมี6คนแต่ไม่มีคุณหมอสรณะประธานกสทช.ที่มีประเด็นคำถามเรื่องของสถานะเนี่ยนะครับ
4: ครับ
3: ทีนี้การประชุมในวันนี้ก็เป็นไปตามวาระก็คือในการประชุมถ้าประธานไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ให้เลือกรองประธานคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทนถ้าไม่มีรองหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้เลือกกรรมการคนหนึ่งมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมก็ปรากฏว่าก็วันนี้ก็มีเริ่มต้นแล้วก็มีการนัด ต่อไปทันทีในสัปดาห์หน้านะครับ

0: ก็มีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุภัชชลาไสนะครับอาจารย์เป็นกรรมการกสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีอาวุโสสูงสุดในบรรดากรรมการกสทช.ที่ผ่านมาก็มักจะได้ทำหน้าที่แทนคุณหมอสรณะอยู่แล้วแต่ว่าท่านเองก็กำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในปี2569นะครับเนื่องจากอายุท่านก็จะเกิน70ปีท่านเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็อดีตผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้ก็ถือได้ว่าอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นการผ่าทางตันแต่ทีนี้มันก็ยังจะมีอุปสรรคกันอยู่ต่อเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแม้ว่าจะมีการประชุมได้แล้วเนี่ยยังมีวาระอยู่อีก200เรื่องที่จะต้องดำเนินการใน1เดือนแล้วมากไปกว่านั้นก็คือว่ากรรมการชุดนี้อาจจะต้องมีการกำหนดวาระใหม่เพื่อที่จะดำเนินการการประชุมทั้งหมดที่เสร็จสิ้นแต่ก็เห็นว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางกับทางเลขาซึ่งก็ถูกมองว่าอาจจะทำงานสนิทกับทางท่านประธานเก่ากันอยู่ไหมท่านศาสตราจารย์ดร.พี่รงรอนก็ตั้งข้อสังเกตกสทช.เนี่ยมักจะอำนวยความสะดวกให้กับการประชุมที่คุณหมอสรณะเป็นผู้นัดหมายทั้งที่หมอสรณะเนี่ยมีการแจ้งลาประชุมไปแล้วทีนี้คุณอาจารย์พี่รงรองเองก็เคยตั้งคำถามว่าการประชุมที่ยังมีการนัดกันอยู่เนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม
1: ่
0: เพราะว่าหน่วยงานธุรการต้องปฏิบัติตามมติของบอร์ดกสทช.หากละเว้นอาจจะเข้าผิดอาจจะเข้าข่ายผิดทางกฎหมายทีนี้นักข่าวก็ถามเอ๊ะตกลงแล้วที่มา6คนเนี่ยใครเป็นเลขาการประชุมอาจารย์พี่รองก็บอกเอาเป็นว่าการประชุมก็มีวาระมีองค์ประกอบครบถ้วนเพราะวาระต้องมีเลขามีอะไรด้วยเอาเป็นว่านักข่าวก็ถามถึงเลขาเนี่ยแหละองค์ประกอบครบถ้วนเพราะว่ามันยังมีสิ่งที่ของเดิมเนี่ยท่านประธานท่านเดิมกันยังตั้งวาระทิ้งเอาไว้อยู่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้มาใช่มั้ยแต่ห้องนี้6คนนี้เขานัดกันได้แล้วเขาเริ่มกันได้เนี่ยจะดูเหมือนว่าจะถูกอำนวยความที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับคุณมนตรี
1: แปลกในโครงสร้างของกสทช.นะฮะดูเหมือนฝ่ายสำนักงานจะก็มีบทบาทสูงแล้วก็ให้อำนาจในการที่จะนัดประชุมดำเนินการทั้งหลายแหล่นะไอเราทั่วไปแล้วก็คิดว่าประธานก็ต้องใหญ่คณะกรรมการคือบอร์ดทั้งหลายแล้วก็ต้องอยู่ในจุดที่กึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงแต่กลายเป็นว่าในส่วนของสำนักงานนั้นก็มีบทบาทค่อนข้างสูงอย่างที่ว่าคุณพระผมพาไปดูในเรื่องน้ำสถานการณ์ตรงนี้ต่ออีกสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรกันมากนักหลายท่านนะกำลังเดินทางแล้วก็เห็นฟ้ามืดครึ้มอย่างที่ผมเดินทางมาแล้วคิดว่าคงจะซ้ำรอยเดิมวันศุกร์ที่ผ่านมาอีกนะครับก็ถ้าฟังจากรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.คุณไพฑูรย์เก่งการช่างก็น่าจะวางใจได้ก็ท่านบอกว่าสถานการณ์น้ำจากเหนือที่ว่าจะมีน้ำหนุนนั้นมันมีแนวโน้มที่จะลดลงจะลดลงอย่างไรไปดูในรายละเอียดที่ท่านสื่อสารเอาไว้ท่านบอกว่าการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่หลายคนกังวลถึงมวลน้ำเหนือขณะนี้เขื่อนหลักๆในลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 70% เขื่อนสิริกิติ์ 80% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 70-80% มีเพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เท่านั้นที่มีความจุเกินกว่า 100% แต่ก็ยังมีช่องว่างอยู่อีกนะ 6,000 ล้านลูกบาทเมตรซึ่งไม่เหมือนสถานการณ์น้ำในปี2554ในส่วนของแม่น้ำปิงและลุ่มน้ำสะแกกลังมีแนวโน้มลดลง500กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ยืนยันว่าขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือลดลงทำให้น้ำที่ไหลมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาการระบายคงอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นโครงการระบายระดับนี้ได้ 5-6 วันเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกมาใหม่ในช่วง 11-13 ตุลาคมนี้ทีนี้ข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหนือน่าจะลดลงน่าจะคลายความกังวลตรงนั้นได้บ้าง นะครับท่านก็มาพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กทม.ท่านบอกว่าขีดความสามารถฝั่งเจ้าพระยายังสูบน้ำได้วันละ70กว่าล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ800กว่าลูกบาศก์เมตรโดยผ่านอุโมงค์และคลองต่างๆแต่การระบายน้ำฝั่งตะวันออกด้านจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการยังไปได้ไม่มากขณะนี้มีคำสั่งให้กองทัพบกกระทรวงกลาโหมเพิ่มเครื่องมือในการเร่งสูบไปยังจุดที่สามารถระบายน้ำนะตอนท้ายท่านบอกอย่างนี้ในส่วนของน้ำเหนือนะท่านคลายความกังวลได้ท่านไม่ได้ใช้จะเลี่ยงคำว่าจะไม่มีคำว่าเอาอยู่ไม่เอาอยู่แล้วนะให้คุณอภิรักษ์ท่านผู้ฟังคลายกังวลได้แต่เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่อาจจะมีสถานการณ์น้ำท่วมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบ้างเช่นจังหวัดนครสวรรค์อำเภอสว่างอารมณ์แม่น้ำแควนะฮะอุทัยธานีนะแต่รัฐบาลก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ก็เป็นว่าใครที่วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหนือที่กำลังจะหลากมาในจังหวะเวลาแบบนี้ถ้าดูจากข้อมูลของรองเลขาธิการสทนช.แล้วก็คงจะวางใจได้ว่าเขื่อนภูมิพล70สิริกิติ์80นะก็ที่เหลือก็ยังรับน้ำได้แล้วก็ปล่อยน้ำก็ลดลงเรื่อยๆๆอ่ะเสาร์อาทิตย์นี้ก็คงจะวางใจได้ยกเว้นวางใจไม่ได้อย่างเดียวครับคุณเวลาครับเรื่องของอีกน้ำหนึ่งก็คือน้ำมันนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาไม่เคยอยู่ในขาขึ้นตลอดมีคนบันทึกเอาไว้ขึ้นมา9ครั้งอ่ะล่าสุดก็คือเมื่อเช้าวันนี้ตี5 9ครั้งเบ็ดเสร็จรวมกัน7บาทกับ25สตางค์นี่คือเฉพาะในส่วนของดีเซลนะแต่ที่คลายความกังวลลงไปได้ก็คือกองทุนไม่ต้องแบกมากมายนักนะลบอยู่ที่4บาทแต่ที่ยังอยู่ในเพดานที่สูงก็คือค่าการกลั่นยังนะฮะสูงอยู่ที่8บาทกับ14สตางค์อ่ะนี่คือสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าสถานการณ์น้ำครับคุณพิรักษ์ครับ
0: พรุ่งนี้ที่คุณมนตรีมา10โมงนะครับข่าวเด็ดเจอกัน4โมงถึง6โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้เราสองคนลานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: การสูงจุดห้าเอฟเอ็มเทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคมทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio

0: พิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18:06 สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์อยู่กับผมวารินทร์ สัจเดลในวันศุกร์ที่2 ตุลาคม 2569นะครับวันที่ตลาดบ้านเราวันนี้ปิดไปที่ 1,571.62 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 7.71 จุดคิดเป็น 0.49% นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 71,085.86 ล้านบาทนะครับมีแรงหนุนมาจากการรีบาวด์ทางเทคนิคและแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่ด้วยนะครับไปฟังเพิ่มเติมกันในช่วงนี้กับการวิเคราะห์ของคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
0: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: ต้องบอกว่าจริงตลาดบ้านเราเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นการรีบาวด์เป็นที่2นะฮะนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่มันมีลงวันนั้น35จุดนะครับนะพอมาพฤหัสบดีสูงเนี่ยเริ่มมีการรีบาวด์อันนี้เป็นทางที่มีข้อเลยคือลงมาเร็วและแรงก็จะมีการเด้งกลับนะครับนะแต่เราเห็นอยู่อย่างนะครับว่าการขึ้นมารอบนี้มันขึ้นแต่ละวันเนี่ยได้จำกัดนะครับแต่ก็มีสัญญาณบวกอย่างหนึ่งคือเพราะว่าขึ้นมาจากแนวรับแถวเรียน1550นะครับนะนั้นมันทำให้บรรยากาศมันดูผ่อนขึ้นเพราะอย่างน้อยแสดงว่าแนวรับนั้นยังอยู่นะครับนะแล้วก็สร้างความหวังว่าจะมีเรื่องของการรีบาวด์นะครับนะแต่ในขณะเดียวกันที่การรีบาวด์ตลาดเราเห็นทุกอย่างว่าวันนี้ตลาดเองเนี่ยคือได้จำกัดแล้วก็วันนี้วนกลับมาเล่นหุ้นตัวใหญ่เช่นกลุ่มของแบงก์นำโดยเคแบงก์นะครับแล้วก็ตัวของพลังงานซึ่งนำโดยตัวท็อปนะครับนะก็มีการได้หุ้นตัวใหญ่ขึ้นมานะครับนะซึ่งปรากฏว่าคนซื้อกลายเป็นว่าเป็นกองทุนนะครับนะต่างชาตินี่กลายว่าขายมา9วันติดเลยนะครับนะช่วงนี้แสดงว่าช่วงนี้เงินโฟลว์ต่างชาติออกฉะนั้นเราจึงไม่แตกใจว่าทำไมหุ้นตัวใหญ่บางตัวอื่นเนี่ยมันไม่มานะครับก็คือมันขึ้นได้บางตัวนะครับนะฉะนั้นแสดงเห็นว่าตลาดหุ้นช่วงนี้มันเป็นเรื่องของการเล่นแบบที่เข้ารีบาวด์เท่านั้นเองเพราะว่าข้างนอกเองก็ไม่ได้ดูเด่นอะไรมากมายนะครับนะเขาก็ไปกังวลกับเรื่องของราคาน้ำมันที่มันดีดตัวสูงขึ้นแล้วก็บอลยูอเมริกาเนี่ยช่วงนี้ก็ยังสูงอยู่5%กว่าเนี่ยนะครับนะเขาก็เลยมีความกังวลกันว่าจริงแล้วเฟดช่วงนี้อาจต้องไปดูวันที่27-28ในที่ปลายเดือนนะฮะที่จะประชุมเขากำลังสงสัยกันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือเปล่านะครับแนวโน้มเนี่ยล้มไปอย่างนั้นอยู่นะครับนะแต่ก็ตามตัวเลขที่ผ่านมาล่าสุดเช่นตัวเลข PCE เนี่ยมันต่ำกว่าคาดนะครับนะมันก็เลยทำให้มองว่ามันก็มีความหวังว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเขาเลยรอดูวันต่อคืนนี้ด้วยฝั่งอเมริกาตัวเลขนอนฟาร์มเพโลนะครับที่ออกคืนนี้นะครับนะถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่มันไม่ได้เหนืออะไรมากมายปุ๊บเนี่ยมันทำให้ตลาดมันดูผ่อนคลายขึ้นมากขึ้นที่ว่าเฟดอาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยต่ออะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเราต้องมารอดูกันครับดังนั้นจากช่วงนี้เห็นเลยว่าบ้านเราเองด้วยตลาดที่ไม่เหนือใจอะไรเนี่ยแต่เราเล่นที่เขาลีบาแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาบ้างแต่ที่ต่างชาติยังขายเนี่ยน้อยที่ทางตลาดหุ้นมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนนักแต่ผมดูทรงตาแบบนี้ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเมื่อตลาดยืนได้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็เริ่มมีการไต่ตัวขึ้นมาตรงวันติดมันทำให้ตลาดหุ้นทิศทางเนี่ยถือว่ายังมีระยะการรีบาวในวันเป็นช่วงต้นสัปดาห์นะครับ
0: กับปัจจัยที่ต้องติดตามในประเทศกับต่างประเทศนะครับยังคงเป็นปัจจัยเดิมๆนะครับเรื่องของน้ำท่วมหรือเรื่องของบอลยูโรในส
1: ัปดาห์คือหลักๆนี้ผมเชื่อว่าจริงช่วงนี้กระแสหลักมันอยู่ข้างนอกนะครับของบ้านเราเองเนี่ยท่านหลักจริงผมว่ามันอยากต่างชาติแหละซึ่งต่างชาติผมว่าเขาก็ไปอินกับเรื่องของบอลยูโรของอเมริกานะครับเพราะเทนดอกเบี้ยมันสูงนะครับนะนั้นไอ้เงี้ยบ้านเราอาจจะมีเรื่องควรใจอยู่บ้างคือน้ำท่วมเนี่ยแต่ผมว่ามันเป็นประเด็นย่อยนะครับนะนั้นในช่วงบ้านเราช่วงนี้ก็คือมองไปที่ต่างชาติแหละว่าเขาจะหยุดขายไหมกับมันขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับนะส่วนข้างนอกก็แน่นอนก็ราคาน้ำมันกับบอลยูโรตัวเป็นไฮไลท์อยู่นะครับนะและต้องรอดูครับช่วงสัปดาห์หน้าจะมีช่วงเฟดเขาจะมีการเผยตัวช่วงสัปดาห์พุธเนี่ยเขาจะเผยผลการประชุมที่ผ่านมาว่าเขาคิดยังไงทำไมถึงดอกเบี้ยถึงเป็นแบบนั้นนะครับนั้นต้องติดตามดูนะครับ
0: ครับตัวนี้การลงทุนนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าแนะนำยังไงดีครับสำหรับนักลงทุนระยะสั้นและยาว
1: ช่วงนี้เราช่วงนี้จริงๆอ่ะผมยังมองไปในเชิงการเรียกว่าอ่อนตัวรับมากกว่านะครับนะก็เล่นแบบเซฟเทเซฟอ่ะนะครับนะคือสังเกตว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันรีบาวเนี่ยมันก็ขึ้นจำกัดแล้วมันมาเป็นบางตัวนะไม่ใช่ทุกตัวนะครับนะงั้นเราเล่นแบบเทเซฟหน่อยก็อ่อนตัวรับอยู่อย่างนี้น่าสนใจเพราะจะรับเนี่ย1.50เรามองไปเชิงบอกว่าถ้ายืนได้เนี่ยถ้ามันตลาดจะมองเป็นบวกในแง่การรีบาวแล้วเล่นได้รอบใหญ่อีกรอบนึงนะครับ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ครับผมนักธุรกิจครับ
0: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับกับตลาดบ้านเราที่วันนี้ปิดไปที่ 1,571.62 จุดบวกขึ้นมา 7.71 จุดนะครับโดยดัชนีวันนี้เนี่ยหุ้นที่ปิดเพิ่มขึ้นเนี่ยมี265หลักทรัพย์ลดลง158หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง228หลักทรัพย์นะครับก็5 K Bank มาอันดับ1นะครับปิดไปที่236 บาทบวกขึ้นมา3 บาท อันดับที่2ปตท41.50 บาทบวกขึ้นมา75 สตางค์อันดับที่3 KTB ครับปิดไปที่41.75 บาทบวกขึ้นมา50 สตางค์อันดับที่4 True บวกขึ้นมา40 สตางค์ปิดไปที่12.90 บาทและอันดับที่5 Delta ปิดไปที่261 บาทลดลงไป2 บาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้ฮั่งเส็งฮ่องกงปิดร่วงลงนะครับเนื่องจากแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกกระทบต่อตลาดหุ้นฮ่องกงที่เพิ่งกลับมาเปิดทำการหลังหยุดในวันชาติเมื่อวานนี้นะครับและก็ยังคงต้องจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิดนะครับฮั่งเส็งปิดไปที่ 23,972 ครับลดลงไป640 จุดลดคิดเป็น 2.6% นะครับนิกเกอิโตเกียววันนี้ปิดปรับตัวลดลงครับเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรประกอบกับราคาสัญญาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นได้สร้างแรงกดดันต่อตลาดนะครับขณะที่บรรยากาศการซื้อขายก็เป็นไปอย่างระมัดระวังเพื่อรอดูการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกันยายนของสหรัฐนะครับทำให้ตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบตลอดช่วงบ่ายเลยนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 68,309 ลดลงไป 647 จุดคิดเป็น 0.94%คำโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกเล็กน้อยครับนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ซึ่งช่วยชดเชยความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นคอสฟีปิดไปที่ 7,000 กับอีก3จุดนะครับบวกขึ้นมา32จุดคิดเป็น 0.46% S&P ASX 200ของออสเตรเลียปิดบวกในวันนี้ครับมีแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากที่ตลาดร่วงลงไปเกือบ 2% เมื่อวานนี้นอกจากนี้นะครับตลาดยังได้ปัจจัยบวกหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับ Personal Consumption Expenditure PCE นะครับเดือนสิงหาคมที่ต่ำกว่าคาดขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเช่นเดียวกันอย่างใกล้ชิดนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,682 เพิ่มขึ้นมา 67.70 จุดคิดเป็น 0.79% All Ordinaries ปิดไปที่ 8,854เพิ่มขึ้นมา 60.30 จุดคิดเป็น 0.69% นะครับความเคลื่อนไหวในบ้านเราวันนี้นะครับคุณลวรนปัดตอบเด้งชาย EM Series ชี้รอการตีนไทยแจ้งตลาดหลักทรัพย์นะครับคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่บอร์ดการบินไทยมีมติให้ชาย EM Series พ้นจากตำแหน่ง DD การบินไทยโดยมีผลในวันนี้เลยนะครับพร้อมกับแต่งตั้งนายสำริดสำเนียงอดีตผู้บริหารปตท.เป็นผู้รักษาการแทนที่ก็ให้สัมภาษณ์อยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือบอร์ดการบินไทยซึ่งจะมีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนตามขั้นตอนจริงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้โดยขอให้รอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากการบินไทยต่อตลาดหลักทรัพย์หลังเวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็มีปฏิกิริยาจากผู้ที่อยู่ในอินดัสทรีเดียวกันอย่างคุณดุ๋งนะครับคุณภาธีสารสินอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์และเจ้าของสายการบินรีดิคูลแอร์ไลน์นะครับก็ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับบอกว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารการบินไทยเนี่ยผมว่าเป็นความคิดที่ผิดคุณชายเนี่ยอยู่ในทีมที่ทำให้การบินไทยกลับมาทำกำไรและได้รับคำยกย่องจากธุรกิจการบินจากทั่วโลกและจะเป็น Lessers Airlines ทุกคนเนี่ยชมหมดเป็นคนมีระบบสะอาดและตั้งใจทำงานรับรางวัลมากมายมี experienceเรื่องน้ำมันและ hedging ถามว่าอาจจะพลาดเรื่องเตรียมตัวสำหรับตรงนี้ผมว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ต้องแก้ไขระบบมากกว่าการเอาคนใหม่เข้ามาแบบนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นการเมืองมากกว่าน้ำไม่ได้ท่วมทุกเดือนแต่สิ่งที่แยกออกคือการบินไทยจะต้องไม่กลับมาเป็นแบบราชการนะครับวันนี้ช่วงต่อติดเศรษฐกิจช่วงหน้าผมอยู่กับอาจารย์สมชายครับอังกฤษพยายามจะกลับเข้าสู่ EU นะครับหลังจากที่ Brexit ไปแล้วเนี่ยนะครับอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังจะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าก่อติดเศรษฐกิจครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิล
5: ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio

0: คลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
1: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
0: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: เม็ด107หรือโทร0814986322
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดล
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวรินทร์สัจเดลกันต่อนะครับเรามาสู่ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับซึ่งวันศุกร์นั้นเป็นการพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้เนี่ยยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคอรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นกันดีไหมครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีครับและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจการนะครับหรือผู้ที่มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเรามาวางแผนจัดการหนี้กันตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยืนกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับที่เว็บของธนาคารออมสิน worldwideweb.gsb.or.th นะครับ GSB ก็คือ Government Savings Bank นะครับ worldwideweb.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570ครับสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง GSB Contact Center 1115 1115หรือไปที่เว็บของธนาคารออมสินนะครับ worldwideweb.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับส่วนท่านที่วันพรุ่งนี้ยังโล่งๆอยู่และรักสุขภาพนะครับเหลือ7ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับสำหรับงานที่เราจัดกันในวันพรุ่งนี้นะครับอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตนะครับเบาหวานก็ดีความดันโลหิตสูงก็ดีโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองก็ดีโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งเหล่านี้นะครับวงการแพทย์เขาเรียกกันว่า NCDsตัว N ตัว C ตัว D ตัวใหญ่และ S ตัวเล็กนะครับมันย่อมาจาก non communicable diseases ซึ่งก็คือโรคที่ไม่ได้มาจากการติดต่อมันไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มันมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่เราเป็นคนเลือกมันเองทุกวันนะครับเฉวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs จะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้มันสนุกอร่อยและ strong นะครับปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตครับ พร้อมกับแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังจะให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งทำให้เราห่างไกลจากโรค NCDs และออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับในงานอย่าปล่อยให้ร่างกายของเราต้องร้องขอความช่วยเหลือนะครับดูแลกันก่อนเลย3ตุลาคมวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ 8:30 ถึง 4:30 ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกครับตอนนี้เหลือเพียงแค่7ที่นั่งเท่านั้นเรารับจำนวนจำกัดนะครับเรารับจำนวนจำกัดนะครับค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาทครับเหลือ7ที่นั่งเท่านั้น7ที่นั่งสุดท้ายสมัครได้แล้วนะครับที่ at thinking radio ครับสนใจฟังอยู่ตอนนี้วันพรุ่งนี้ว่างมาเปลี่ยนชีวิตกันนะครับ at thinking radio add line กันเข้ามาครับ line official ของคลื่นความคิดนะครับเพราะสุขภาพดีนั้นไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ครับท็อปิกที่เราจะพูดคุยกันกับอาจารย์สมชายภคภาควิวัฒนะครับเป็นเรื่องที่ตั้งคำถามกันครับว่าทำไมอังกฤษถึงอยากจะกลับเข้าไปใน EU อีกครั้งหนึ่งสาเหตุหลักที่อังกฤษพิจารณากลับเข้าสู่สหภาพยุโรปหรือ European Union หรือ EU นะครับก็เกิดจากผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจและสังคมหลังจากที่แยกตัวออกไปหรือว่า Brexit นะครับก็มาจาก Britain กับ Exit รวมกันเป็น Brexitซึ่งมันพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันสร้างความเสียหายมากกว่าผลดีครับโดยล่าสุดนั้นปลายเดือนกันยายนนี้นะครับที่ผ่านมาปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่มาจาก Labour Party Andy Burnham นะครับได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนเลยครับว่าอาจจะชูนโยบายนำสหราชอาณาจักรเนี่ยกลับเข้าเป็นสมาชิก EU อีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าหลังจากกระบวนการ Brexit ผ่านพ้นมาครบ10ปี1ทศวรรษแล้วนะครับนับจากที่มีการลงประชามติเมื่อปี2016แต่กว่าจะออกได้ก็ใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับแต่เริ่มกระบวนการกันในปี2016สมัยเดวิดแคมเรอนในช่วงที่มีการรณรงค์ออกจาก EU หรือว่า Brexit นั้นฝ่ายที่สนับสนุนเนี่ยเคยอ้างว่าอังกฤษนั้นจะประหยัดงบประมาณและมีอิสระทางการค้ามากขึ้นแต่ในความเป็นจริงตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นกลับเกิดปัญหาใหญ่ตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการค้าและปัญหาสหศุลกากรการออกจากตลาดเดียวทำให้อังกฤษนั้นเจอข้อจำกัดทางภาษีและขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองที่มันยุ่งยากส่งผลให้เกิดปัญหารถบรรทุกขนส่งสินค้าติดค้างยาวเหยียดที่ชายแดนนะครับนอกจากนั้นค่าครองชีพและราคาอาหารก็พุ่งสูงข้อจำกัดด้านการนำเข้าส่งออกเนี่ยทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารในอังกฤษนั้นแพงขึ้นอย่างมากครับซึ่งการกลับเข้าสู่ EU หรือทำข้อจำกัดให้มันยืดหยุ่นขึ้นเนี่ยจะช่วยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและทำให้ราคาอาหารถูกลงได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นเรื่องของการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจครับธุรกิจในอังกฤษนั้นขาดศักยภาพในการแข่งขันและสูญเสียเม็ดเงินหมุนเวียนในตลาดสหภาพยุโรปไปเลยครับซึ่งก็ประเมินว่าการปรับความสัมพันธ์หรือกลับเข้าสู่ EU นั้นอาจจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจอังกฤษได้เกือบ 9,000 ล้านปอนด์ภายในปี2040เลยนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกในการกลับเข้าไปเชื่อมต่อกับยุโรปแม้ว่าพรรคเลเบอร์ของแอนดี้เบิร์นเนี่ยเป็นฝ่ายค้านการเป็นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการออกจากคือเห็นด้วยกับการออกจาก Brexit นะครับแต่ต้องมานั่งแก้กฎหมายในพรรคตัวเองแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับ Labour นะเขาอยากออกตอนนั้นนะครับทางเลือกในการกลับเข้าไปเชื่อมต่อกับสหภาพยุโรปนะครับรัฐบาลอังกฤษในปัจจุบันกำลังพิจารณาแนวทางฟื้นฟูความสัมพันธ์3ทางเลือกหลักครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศออกจากภาวะชะงักงันทางการค้าครับจะเป็นการ fully rejoin ไหมการกลับเข้าเป็นสมาชิกแบบเต็มตัวหรือเปล่านั่นก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับกลับเข้าสู่สหภาพยุโรปเพื่อรับสิทธิประโยชน์และเสรีภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหรือการเข้าร่วมตลาดเดียว single market เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและแรงงานอย่างเสรีโดยไม่มีกำแพงภาษีนะครับหรือจะเป็นการเป็นพันธมิตรสหภาพศุลกากรหรือ customs union เน้นลดขั้นตอนตรวจเอกสารบริเวณชายแดนและการค้าให้มันมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับฝั่งยุโรปเองที่นำโดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสก็ระบุว่ายินดีต้อนรับครับหากอังกฤษอยากจะกลับมาแต่จะไม่มีการให้สิทธิแบบเลือกปฏิบัติหรือเลือกรับเฉพาะผลประโยชน์เป็นบางข้อหรือว่า cherry picking เหมือนในอดีตอย่างแน่นอนนะครับแต่เด็ดผล cherry picking เหมือนในอดีตอย่างแน่นอนอาจารย์สมชายมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้เรามาฟังการวิเคราะห์กันต่อนะครับในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ครับ
2: าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
5: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: ทุกวันศุกร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจปิดท้ายกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภาคภาควิวัฒน์ครับวันนี้อาจารย์อยากจะชวนเราคุยเหตุผลล่าสุดนะครับที่ทางนายกอังกฤษนั้นกำลังพิจารณาที่จะกลับเข้าสู่ EU นะครับทางแอนดี้เบอร์นัมนะครับซึ่งจะคุยเรื่องนี้เนี่ยคงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่อังกฤษอยากออกจาก EU จนนำมาสู่ Brexit ดีไหมครับนั่นคือสมัยของเดวิดแคมเรอนหรือเปล่าครับผมจำไม่ผิดอาจารย์ครับสวัสดีครับ
6: ใช่ครับออกนะเริ่มต้นออกเนี่ยมีการดำเนินการโดยในสมัยของเดวิดแคมเรอนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ16เพราะเดวิดคาเมรอนตอนนั้นนะครับเขาอยู่พรรคคอนเซอร์เวทีฟนะครับมีความเชื่อว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งเพราะตอนนั้นโพลที่ออกมานั้นบอกว่าจะไม่ออกเพราะเขาเคยคิดว่าถ้าเขามีการทำในตัวนี้ปั๊บเนี่ยนะครับในกรณีเขาก็จะยุบสภาและได้คะแนนเสียงเพราะเขาหวังว่าตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่ช่วยเขาได้คะแนนเสียงมากขึ้นแล้วก็จะพูดง่ายขยายเวลาของต่ออายุราชไอรัฐบาลของเขาแต่ปรากฏว่ากลุ่มบริสจอห์นสันเนี่ยซึ่งก็อยู่ในคอนเซอร์เวทีฟนะครับเป็นกบฏนะฮะก็โอ้โหโหมกำลังอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อโกหกตอนแล้วอะไรต่างเหล่านี้คล้ายๆกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ตอนนี้ฮะโอ้โหทำให้สถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนจากการที่ไม่อยากออกในที่สุดก็กลายเป็นออกไปพอมาออกปั๊บกระบวนการออกเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีครับนะครับมาจากสมัยเดวิดแคมเมรอนก็ตามมาด้วยของเทเรซาเมย์และมาออกจริงๆเป็นทางการนะฮะปี2020ในสมัยของบริสจอห์นสันอันนี้คือสรุปง่ายๆแต่นี่การที่เราจะเข้าใจการที่ทางด้านของอังกฤษออกนะฮะเราต้องคำใจบริบททางประวัติศาสตร์กับนโยบายต่างประเทศสักนิดหนึ่งนะครับพอหลังไอ้ถ้าเราดูนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย6ประเทศอ่ะมีการก่อตั้งนะครับเขาเรียกว่าประชาคมฐานหินเล่นเหล็กยุโรปนะครับซึ่งประกอบด้วยฝรั่งเศสเยอรมันซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีแผนชูมองไงภาษาฝรั่งเศสนะฮะแผนชูแมนภาษาอังกฤษนะครับก่อตั้งประชาคมฐานหินเล่นเหล็กยุโรปซึ่งประกอบด้วยฝรั่งเศสสตาเยอรมันตอนนั้นเยอรมันตะวันตกเพราะยังไม่ได้รวมกับ3ประเทศเบเนลักเบนเยียมลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์และอิตาลีและในวันนั้นเป้าหมายของเขาเนี่ยฮะของการจัดตั้งประชาคมคือเป็นซุปราเนชั่นแนลพูดง่ายเป็นรัฐบาลกลางที่เป็นอิสระจากรัฐบาลต่อและเป้าหมายสุดท้ายของเขาคือว่าจะพัฒนาประชาคมฐานเหล็กยุโรปเนี่ยไปสู่ประชาคมยุโรปนะครับในลักษณะเป็นซุปราเนชั่นแนลมีอะไรครับมีรัฐบาลกลางนะครับที่ทุกวันนี้เรารู้จักกันในนามของประธานคณะกรรมการนะครับแล้วก็มีรัฐสภายุโรปที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและเป้าหมายสุดท้ายตรงนี้อังกฤษนะครับบอกอังกฤษเลยมาร่วมหน่อยอังกฤษบอกไม่เอาเพราะอังกฤษตอนนั้นเขาคิดว่าเขานะอยากจะดำเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะที่ไม่ใกล้ชิดกับประชาคมยุโรปแต่ว่านะครับผูกพันกับประชาคมยุโรปนะครับในลักษณะหนึ่งคืออังกฤษเนี่ยต้องการดำเนินนโยบายเป็นใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนโยบาย3หลักครับหลักที่1 special relationship ก็คือจะสนิทหรือว่าดำเนินมาตรการที่ใกล้ชิดกับอเมริกาเพราะว่าอเมริกาจะส่งให้เขาเนี่ยนะครับมันมีบทบาทในทางการเมืองของประเทศ2รักษา commonwealth นะครับเรื่องของอะไรครับไอตัวอาณานิคมเก่าของเขาเนี่ยนะครับที่จะช่วยทำอังกฤษเนี่ยยิ่งใหญ่แม้ว่าจะมีแต่ละประเทศจะมีเอกราชแต่ก็จะผูกพันและประชาคมฐานหินเหล็กยุโรปนั้นเขาไม่ต้องการเขาต้องการแล้วก็จะพัฒนาไปสู่ประชาคมยุโรปซึ่งเป็นตลาดร่วมนะครับเขาบอกว่าตลาดร่วมเนี่ยมันลึกเกินไปเขาต้องการที่จะผูกพันกับประชาคมกับสมาชิกของประชาคมฐานเหล็กยุโรปเนี่ยในลักษณะถ้าจะเป็นไปได้เป็นแค่ฟรีเทรดครับเขตการค้าเสรีคือความหมายเขตการค้าเสรีก็คือสินค้าเข้าออกระหว่างประเทศ ไม่มีกำแพงภาษีแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตหรือตลาดร่วมหมายถึงเปิดเสรีสินค้าบริการเงินทุนและแรงงานเขาไม่ต้องการลึกซึ้งถึงขนาดนั้นและยิ่งประชาคมฐานที่เล็กๆยุโรปซึ่งพัฒนามาเป็นประชาคมมันเป็นซูเปอร์เนชั่นแนลเขาเสียอะไรครับเสียเอกราชเพราะฉะนั้นอังกฤษบอกว่าโนพอโนปั๊บเนี่ยครับ1956-1952จัดตั้งประชาคมฐานที่เล็กยุโรปพอหลังจากนั้นนะครับ1958ก็จัดตั้งประชาคมยุโรปซึ่งรวมอีก2ประชาคมคือประชาคมพลังงานเปลือกหนูยุโรปและประชาคมเศรษฐกิจยุโรปกลายเป็นประชาคมยุโรปซึ่งก็กลายพันธุ์มาเป็นสหภาพยุโรปในปี1993ตอนนั้นอังกฤษนะครับเริ่มเห็นชัดเลยว่าประชาคมยุโรปเนี่ยนะครับ6ประเทศที่ผมเล่าเนี่ยตอนนั้นจะเป็น6ประเทศอยู่1

มันไม่เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วนโยบายต่างประเทศของอเมริกาไม่ได้สอดคล้องกับอังกฤษนะเสมอไปและยิ่งตกใจใหญ่ก็คือว่าประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมเขาอะที่เขาเคลื่อนจากวัดเรื่องเป็นคอมมอนเวลอะแต่ละประเทศเนี่ยวางนโยบายต่างประเทศไม่ได้มาสอดคล้องกับอังกฤษเลยดูอย่างอินเดียเพราะฉะนั้นตอนนี้เขารู้เลยครับว่าเขาไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้แล้วก็เลยตัดสินใจนะครับจะขอเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมยุโรปในปี1962จริงๆสมัครถ้าจำไม่ผิด1961นะครับปรากฏว่าตอนนั้นเดอโกนะครับเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็บอกโนคุณนะถ้าจะมาที่นี่จะเป็นม้าเมืองทรอยคุณง่ายรักษาอะไรครับผลประโยชน์ของอเมริกาอยู่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าแล้วเพราะฉะนั้นอังกฤษต้องรอจนกระทั่งเดอโกนะครับออกจากอำนาจในปี1969และหลังจากนั้นถึงจะสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่งขอเข้าสหภาพเข้าประชาคมยุโรปและสามารถเข้าไปได้หลังจากนั้นเลยเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมยุโรปในปี1973ครับนะฮะแล้วก็ร่วมกับอีก3ประเทศก็คือมีเดนมาร์กนะครับไอร์แลนด์นะครับในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีทางด้านประชาคมยุโรปตอนนั้นก็กลายเป็น9ประเทศเพราะฉะนั้นที่เล่าให้ฟังอย่างนี้ก็เพราะว่าอังกฤษนั้นมีประวัติศาสตร์หรือบริบทประวัติศาสตร์ประเภทเข้าออกออกเขามีส่วนหนึ่งคิดถึงประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่เดินนโยบายต่างประเทศนะครับไม่ยอมที่จะผูกพันกับcontinental Europe ยุโรปภูมิภาคอย่างใกล้ชิดนะตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีแล้วครับในสมัยนโปเลียนเข้าออกไม่เคยร่วมเพราะเขาคิดว่าเขายิ่งใหญ่โดยไม่ต้องไปรวมกับใครเพราะฉะนั้นพอรวมเป็นประชาคมยุโรปปั๊บเนี่ยคุณวาลินลองวาดภาพดูไม่ใช่มันราบเรื่อนนะฮะพอมาถึงสมัยแทชเชอร์แทชเชอร์ก็บอกให้ฉันจะขออะไรครับผมเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นขอเจรจาใหม่เว้ยทำนองว่าคือจะออกต้องเสียเวลานานพอสมควรพอเจรจาใหม่ปั๊บอังกฤษก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับสหภาพยุโรปตอนนั้นยังไม่เป็นสหภาพยุโรปประชาคมยุโรปก็ยอมเพราะฉะนั้นอังกฤษก็ยังรออยู่ต่ออันนี้ก็เล่ามาพอมาถึงปั๊บ1993เริ่มมีปัญหาอีกแล้ว1993เนี่ยประชาคมยุโรปกลายเป็นสหภาพยุโรปความหมายสำหรับเราเข้าใจง่ายๆเข้าสู่เขาเรียกว่าประชาซิงเกิลมาร์เก็ตหมายถึงสินค้าบริการเงินทุนและแรงงานเข้าออกโดยเสรีละ1993หนึ่งในนั้นก็คือเชงเก้นอังกฤษบอกว่าให้ผมไม่เอาไว้เชงเก้นนะครับ2เขาพัฒนาไปสู่เงินสกุลเดียวกันตั้งต้นตั้งแต่ปี93ไปบรรลุเป็นเงินสกุลเดียวกันกับ999อังกฤษว่าโนผมไม่ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของซิงเกิลcurrency คุณลองสังเกตดูนะฮะนอกจากนั้นยังมีในการดำเนินนโยบายอีกหลายอย่างที่ไม่ไปสอดคล้องเพราะฉะนั้นอังกฤษก็เหมือนกับเป็นสมาชิกแต่เป็นสมาชิกที่ไม่สมบูรณ์เป็นสมาชิกที่พูดง่ายนะครับหลายต่อหลายเรื่องก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของยุโรปอังกฤษเพราะอังกฤษคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับยังมีความผูกพันไม่ยอมเป็นเงินสกุลยูโรเพราะยังคิดว่าเงินปอนด์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของอังกฤษเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าอังกฤษยังไงก็ได้ชื่อว่าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแม้จะไม่ได้ยอมรับเชงเก้นไม่ยอมรับเงินสกุลเดียวกันและไม่ยอมรับนโยบายนะครับหลายอย่างรวมทั้งนโยบายต่างประเทศที่มีการประสานกันและอันนี้คือจุดที่สำคัญมาเล่าที่ตรงนี้เมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าบริบทของอังกฤษนะมีประชาคนส่วนกลุ่มหนึ่งยังไม่อยากจะผูกพันกับสหภาพยุโรปนะครับตอนนี้เป็นสหภาพยุโรปแล้วในสมัยของเดวิดแคมเมอรอนนั้นนี่ก็เล่ากลับมาแล้วนะครับก็เป็นสมัยจริงๆแล้วพรรคคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็พรรคเลเบอร์ถ้าว่ากันไปแล้วสองพรรคนี้สนับสนุนสหภาพยุโรปนะฮะแต่ไม่สนับสนุนทุกเรื่องบางเรื่องเขาก็ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอความเป็นเหนือชาติต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นกบฏของพรรคคอนเซอร์เวทีฟก็คือเดวิดจอห์นสันเนี่ยถือโอกาสเลยเพราะตัวเองอยากจะเป็นใหญ่ขึ้นมานะครับต่อต้านพอเดวิดคาร์เมอรอนทำเรื่องของเรเฟรนดัมว่าจะคงอยู่ในสหภาพยุโรปหรือถอนตัวออกแค่นี้แหละครับเป็นโอกาสของเดวิดจอห์นสันกบฏระดมสรรพกำลังเขาพูดเก่งมากทำให้คนอังกฤษซึ่งเดิมเลยโผล่ออกมาว่า

0: อยากจะอยู่ต่อในที่สุดโพเปลี่ยนไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาของอังกฤษเพราะฉะนั้นอังกฤษตาอะไรครับโพออกมาบอกว่าขอออกครับชนะกันนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็ดำเนินการประมาณ4ปีฮะ2020อังกฤษในสมัยบริส จอนสันเปลี่ยนนายก3คนนะตั้งแต่เรื่องเรเฟเรนดัมนะเดวิดแคมเมรอนเทเรซาเมย์และบริส จอนสันก็เลยออกในปี2020ครับจนถึงวันนี้คำถามก็คือว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เดวิดนะครับเบอร์แฮมของพรรคอะไรเลเบอร์เดิมพรรคเลเบอร์นี่ต้องการอยู่นะประกาศออกมาบอกว่าอาจจะขอเจรจาเพราะจะมีการประชุมสุดยอดในเดือนNovemberที่จะถึงเนี่ยนะครับคือเดือนพฤศจิกาเนี่ยระหว่างสหภาพยุโรปกับอังกฤษจะมาคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นพูดในทำนองประกาศข่าวเลยอังกฤษอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปความหมายคืออย่างนี้ครับตอนที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนั้นอังกฤษยังมีความผูกพันกับสหภาพยุโรปในลักษณะเป็นเขตการค้าเสรีนะครับหมายถึงสินค้าเข้าออกไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าเป็นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเจรจานานเหลือเกินนะ4ปีกว่าจะออกไปได้เป็นเขตการค้าเสรีแต่ว่าตอนนี้อังกฤษนะครับอยากจะเข้าไปในยุโรปโดยออกอธิบายเบอร์แฮมพูดอย่างนี้อาจจะขอสมัครเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดร่วมหมายถึงเปิดเสรีสินค้าเงินทุนบริการและรายงานฟังไว้ดีนะครับเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตลูกซึ่งหรือต่ำกว่านั้นคัสตอมยูเนียนสหภาพศุลกากรความหมายคือนะครับไม่ถึงกับเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตซิงเกิลมาร์เก็ตคือเปิดเสรีสินค้าบริการเงินทุนและแรงงานแต่เป็นคัสตอมยูเนียนเนี่ยเป็นแค่เขตการค้าเสรีบวกกับมีนโยบายเก็บภาษีระดับเดียวกันสำหรับสินค้านอกประเทศนะเป็นคัสตอมยูเนียนต้องบอกว่าตุรกีเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปในลักษณะที่เป็นคัสตอมยูเนียนเขตการค้าเสรีบวกกับกำแพงภาษีระดับเดียวกันและระดับที่3เป็นซิงเกิลมาร์เก็ตเพราะฉะนั้นในเบอร์แฮมจะบอกว่าอาจจะมาคุยกับสหภาพยุโรปขอเป็นคัสตอมยูเนียนสูงขึ้นมาระดับหนึ่งสหภาพศุลกากรหรือซิงเกิลมาร์เก็ตหรือถ้าเป็นไปได้นะครับเอามันทั้งหมดเลยเอามันทั้งหมดคือเข้าสู่อะไรครับหมายถึงว่าเป็นสหภาพยุโรปนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับหรือถ้าหากว่าประชาชนไม่เอาก็เป็นเหมือนเก่าอ่ะเหมือนเก่าคืออะไรเป็นเหมือนวันนี้อ่ะก็คือเป็นนี่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทั้งหมดเขาต้องการที่จะมีความใกล้ชิดกับ EU นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคือเขาต้องการคอนเซนแซสนะครับหมายถึงว่าต้องได้รับการยอมรับเพราะไม่อยากให้เกิดการแตกแยกเหมือนสมัยที่ทะเลาะกันเรื่องออกจากสหภาพยุโรปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขากำลังรอว่าประชาชนจะเห็นเป็นยังไงแต่เขามีความสำคัญอยากจะใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปและก็จะนำเรื่องนี้ไปคุยกันในการการซัมมิตประชุมสุดยอดอังกฤษกับ EU และขณะเดียวกันก็เปลี่ยนนโยบายของเลเบอร์นโยบายเลเบอร์ก่อนหน้านี้ข้อหนึ่งเรดไลน์ไม่อยากจะเป็นคัสตอมยูเนียนกับสหภาพยุโรปสองไม่ต้องการเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตตอนนี้กำลังอะไรครับคือน้ำลายตัวเองนะครับจะเปลี่ยนนโยบายของเลเบอร์จะเข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงครั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประชาคพรรคต่างๆพรรคของเขาแล้วก็ประชาชนและสหภาพยุโรปจะยอมรับได้แค่ไหนอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่น่าสนใจนะเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่น่าสนใจคุณวาลินทำไมอังกฤษถึงเปลี่ยนใจออกตอนนี้ทำไมถึงอยากเข้าคุณวาลินลองเดาสิ
1: เศรษฐกิจเป็นห้าปากท้อง
0: อย่างนี้ดีกว่าคุณวาลินในระยะหลังเนี่ยอังกฤษดูยิ่งใหญ่ไหมครับ
1: ไม
0: ่เล็กลง
1: ไม่เลยไม่เลยยิ่งเจอทรัมป์ด้อยค่าแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่ายิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยครับ
0: ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นไอโซตัวที่เขาเน้นมากคุณรู้ไหมตอนที่บริจอนสันออกเนี่ยเขาคิดว่าอย่างนี้จะมีต้องคุณจำได้ไหมทรัมป์กับบริจอนสันเนี่ยดูรักสนิทกันมากเลยจำได้ไหมครับบริจอนสันคิดในใจโอ้จะเป็น special relationship หวังจะมีการ
1: ส่งผมเดียวกัน
0: การค้า
1: ผมยุ่งเหมือนกัน
0: ได้เลยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขตการค้าเสรีอังกฤษกับอเมริกาข้อแรกไม่เกิดครับสองนโยบายต่างประเทศจะสอดคล้องกัน ไม่เกิดครับนะครับมีอันเดียวเท่านั้นเองที่ดูเหมือนเกิดก็คือเรื่องของอะไรครับออกัสไงฮะที่มีอังกฤษแล้วก็มีทางด้านของ
1: UK Australia
0: แล้วก็อเมริกาอันนั้นเท่านั้นเองครับที่ออกมาแต่นโยบายคุณสังเกตได้ยินนโยบายทรัมป์เนี่ยเล่นงานอังกฤษซะรวมเลยเพราะฉะนั้นอังกฤษไม่ได้ยิ่งใหญ่นะครับหวังว่าอย่างนั้นแล้วตอนหลังตอนแรกที่เขาคิดจะออกพวกที่บอกว่า Exeter เนี่ยต้องการออกมีความสัมพันธ์กับอเมริกา2จะทำฟรีเทรดกับแม่งทั่วทุกประเทศเลยความหมายที่เขาทำอย่างนี้ถ้าคุณอยู่ในสหภาพยุโรปเนี่ยคุณไม่สามารถทำเขตการค้าเสรีแต่ละประเทศได้สังเกตดูเวลาไทยทำเขตการค้าเสรีต้องทำกับสหภาพยุโรปต้องเจรจากับประชาคมเพราะสหภาพยุโรปเป็นลักษณะเหนือชาตินะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับที่เขารวมตัวกันเขาไม่ได้รวมกันเป็นแบบเหนือชาติเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้รวมกันเป็นแบบเหนือชาติในกรณีนี้ก็หมายความว่าแต่ละประเทศอาจจะรวมนะครับเช่นยกอย่าง EU อ่ะ United Arab Emirates อ่ะเป็นส่วนหนึ่งของ9 Corporation แต่เขาสามารถทำเขตการค้าเสรีกับประเทศสมาชิกอื่นๆได้ยกเว้นในทางการเมืองที่มีอยู่ระยะหนึ่งซาอุดิอาระเบียไม่ยอมอยากให้ทำอันนั้นเป็นเรื่องการเมืองครับเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งก็คือ EFTA เขตการค้าเสรีซึ่งประกอบด้วยนอร์เวย์นะครับไอซ์แลนด์ลิเคนสไตน์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ประเทศเนี้ยเขารวมกับสหภาพยุโรปเป็นอะไรครับเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตแต่ไม่ได้เป็นคัสตอมยูเนียนคือ4ประเทศเหล่านี้ไม่ได้กับสหภาพยุโรปใช้มาตรฐานทางด้านนโยบายทางด้านภาษีระดับเดียวกันเพราะถ้าทำแบบเขาเจรจากับเราไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าเขาไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเอฟตาถึงทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับไทยได้นี่คือเหตุผลนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของซิงเกิลมาร์เก็ตกับสหภาพยุโรปนะฮะนี่คือเหตุผลเพราะฉะนั้นอังกฤษตอนที่ออกเนี่ยก็หวังว่าไอ้กำแพงที่ทำให้เขาทำข้อตกลงกับประเทศต่างๆไม่ได้เนี่ยมูลุดไปหมดเลยเขาจะได้ทำเขตการค้าเสรีกับทุกประเทศทั่วโลกไปเลยปรากฏว่าความฝันนะฮะทลายลงหมดเลยครับแล้วก็ความยิ่งใหญ่ทางการเมืองหรือด้านต่างๆก็ลดลงไปได้เยอะและแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยอันเนี้ยทำให้คนต่างๆนะครับกรอนที่เข้ามาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคัมบริดจ์เอ้ยออกซ์ฟอร์ดเอ้ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮะแต่ถ้าออกมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะทำให้อะไรครับความรู้สึกของคนเฮ้ยมาอยู่อังกฤษอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของ5-600ประเทศ500คนเพราะฉะนั้นก็มีคนมาระดมทุนส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เกิดผลกระทบแต่ว่ากันไปจริงๆอันนี้ต้องอะไรให้เกียรติอังกฤษนิดหน่อยนะเพราะดูจากเรื่องของเรตติ้งออกซ์ฟอร์ดแคมบริดจ์ยังเป็นท็อป5ของโลกนะฮะถ้าดูโดยทั่วไปต้องยอมรับแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าอังกฤษนะครับหลังจากที่ออกจากสหภาพยุโรปเศรษฐกิจนะครับมาสู้กับสหภาพยุโรปมีปัญหาการเมืองเยอะแยะและยิ่งตอนนี้อังกฤษเองก็จะเจอเช่นเดียวกับสหภาพกำลังเจอปัญหาเรื่องของความยิ่งใหญ่ของรัสเซียนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะของนโยบายของทรัมป์ความยิ่งใหญ่ของจีนคุณลองวาดภาพดูสิครับในสถานการณ์แบบนี้อังกฤษจะอยู่ได้ยังไงในลักษณะที่อยากจะเป็นอังกฤษที่ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตนี่คือเหตุผลว่าอังกฤษกำลังอะไรหาทางออกกลับมาสู่ประวัติศาสตร์เดิมแล้วครับ
1: โอ้แต่ออร่าของนายกคนปัจจุบันถ้าอาจารย์พูดถึงสีจิ้นผิงดอนัลด์ทรัมป์ปูตินคือออร่าของผู้นำอังกฤษเนี่ยเทียบไม่ติดเลยนะครับคือมาครงก็ยังดูมีน้ำหนักเป็นเฮฟวีเวทมากกว่าแอนดี้เบอร์นัมผู้นำอังกฤษคนปัจจุบันด้วยกับสองตอนนั้นนะครับตอนที่ว่าออกมาจากEU ตอน Brexit เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของอีโก้ด้วยไงฮะว่าคือโอ้โหนี่เป็นราชอาณาจักรเป็นคิงดอมถูกไหมครับเราจะไปอยู่ภายใต้ direction ของบรัสเซลส์ที่เบลเยียมได้อย่างไรแล้วตอนนี้ไม่มีประเด็นเรื่องอีโก้นี้แล้วหรอครับอาจารย
0: ์พวกนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์การที่มีคอมมอนเวลเนี่ยคุณรู้ว่าคอมมอนเวลหมายความว่ายังไงทุกประเทศเป็นเอกราชยกเว้นอย่างเดียวยอมรับ head of state เป็นคิงของอังกฤษนึกออกครับเขาถึงเรียกว่าเขาเรียกคอมมอนเวลความหมายคือผูกพันแต่สัญลักษณ์อันนึงคือผู้นำนะฮะผู้นะจะหมายถึงประมุขประเทศหมายถึงอะไรครับยอมรับอังกฤษแต่เป็นสัญลักษณ์เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีความผูกพันเป็นความผูกพันทางประวัติศาสตร์เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นอังกฤษในแง่ของนโยบายกับทุกประเทศอ่ะคุณลองคิดดูเนมิดเลยนะครับอังกฤษอาจจะมีความผูกพันมากหน่อยกับประเทศไหน ออสเตรเลียบ้างเราจะมีความรู้สึกนำคำนวณแต่โดยภาพรวมแล้วออสเตรเลียผูกพันกับทางด้านเอเชียผูกพันกับด้านพวกนี้มากกว่าเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นในกรณีบอกได้เลยว่าทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์แม้กระทั่งบางแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันทางด้านประวัติศาสตร์เช่นมอลตาที่มอลตาคืออะไรครับยังยอมรับฐานอังกฤษนะที่ตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นเอกราชอันนี้คือให้เกียรติอังกฤษหลังจากที่อังกฤษเอาออกไปแล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของอังกฤษที่ยิ่งใหญ่มันเป็นประวัติศาสตร์ไปหมดแล้วครับความยิ่งใหญ่ในทางความเป็นจริงเนี่ยมันลดลงไปแต่แล้วยิ่งอังกฤษตอนนี้กำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่สำคัญที่เราคุยถึงจีนที่ยิ่งใหญ่รัสเซียที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นอังกฤษวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องพึ่งยุโรปและจำเป็นต้องพึ่งฝรั่งเศสด้วยในแง่ของการร่วมมือทางด้านความมั่นคงและต้องอาศัยกับเยอรมันด้วยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยในความมั่นคงร่วมกันนะครับมันถึงจะเรียกว่าพยายามความมั่นคงเพื่ออะไรรักษาผลเรียกว่าอำนาจต่อรองกับทางด้านของอเมริกาและขนาดเดียวกันก็ว่ารักษาความแข็งแกร่งซึ่งตัวเองไม่จะแข็งแกร่งได้ต้องร่วมมือกับประเทศเพราะฉะนั้นในกรณีอังกฤษไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ว่าความมั่นคงไม่ว่าการเมืองทุกอย่างต้องหันมาสู่ต้องหาทางเดียวก็คืออะไรครับหาทางผูกพันกับ EU มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สังเกตดูอย่างที่คุณวาลินพูดเลยมาครองเนี่ยดูยิ่งใหญ่กว่าอังกฤษสังเกตดูในเวทีต่างๆเนี่ยทางฝรั่งเศสนะฮะดำเนินมาตรการนี่ที่เก่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับน้ำหนักของเขาในแง่ต่างประเทศอ่ะมันเป็นน้ำหนักที่เกิดจากนโยบายของเขามากกว่าความเป็นจริงนะครับเขาเรียกว่าชกอะไรครับชกข้ามรุ่นนะครับสามารถชกข้ามรุ่นได้เลยเป็นแนวนโยบายต่างประเทศที่ดำเนินมาเขาเรียก globalism มาจากคำว่า the goal ไง globalism ก็คือลักที่ the goal ทำไมฝรั่งเศสถึงยิ่งใหญ่ตอนเกิดสงครามเย็นฝรั่งเศสก็บอกให้ผมอยู่ในนาโต้นะมาตรา5ปกป้องผมได้แต่ผมถอนตัวออกจากซาเซอร์ซาเซอร์คืออะไรครับกองบัญชาการฐานสูงสุดซึ่งคนอเมริกันจะต้องเป็นผู้บริหารบริการสูงสุดจะสั่งเรื่องของนิวเคลียร์ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกนาโต้ต้องส่งกองทหารอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บัญชาการฐานสูงสุดอเมริกาชื่อว่าซาเซอร์นะครับซาเซอร์ก็คือชื่อย่อเกี่ยวข้องเมดิเตอร์เรเนียนเดอโกเขาบอกไม่ได้ถ้าจะมีการสั่งการเรา3ประเทศที่ยิ่งใหญ่อเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสสั่งทางด้านอเมริกาเขาบอกคุณไม่ต้องพูดถึงเลยคุณคอนทริบิวอะไรให้ผมครับนะครับคุณมีอะไรเพราะฉะนั้นบอกว่าสั่งการโดยอเมริกาเดโกทำไงถอนตัวออกเลยถ้าอาจารย์จะไม่ผิด1966แต่ไม่ยอมถอนออกจากนาโต้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาฝรั่งเศสถูกบุกประเทศอเมริกาภายใต้มาตรา5ต้องช่วยแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดอเมริกาสั่งการลบอะไรบางอย่างฝรั่งเศสอาจจะไม่ส่งกองกำลังเพราะไม่ได้ผูกพันกับซาเซอร์และนี่คือความยิ่งใหญ่แต่ฝรั่งเศสไปมีความผูกพันที่ดีกับทางด้านของสหภาพโซเวียตนี่แหละครับที่ความยิ่งใหญ่ดำเนินมาตรการอเมริกาก็เกรงใจสหภาพโซเวียตก็เกรงใจนี่คือลัทธิซึ่งกลายเป็นนโยบายต่างประเทศซึ่งฝรั่งเศสดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้พันถ้าคุณดูจากนโยบายของเดอโกของอะไรครับของทางด้านของมาครองคล้ายๆกันเลยจะพยายามที่จะมีบทบาทล่าสุดไปมีบทบาทอยู่ในซาอุดิอาระเบียไงแล้วก็ส่งอะไรครับส่งกองกำลังไปช่วยนิดหน่อยแล้วก็อาวุธนิดหน่อยไปซาอุดิอาระเบียเพราะต้องการมีบทบาทเป็นโอกาสที่อยู่ในตะวันออกกลางครับอันนี้คือลัทธิเขาเรียกโกลิซึมครับ
1: อาจารย์ครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวที่เหมือนกับว่าแคนาดาเองก็สนใจจะเข้า EU เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็มีเสียงต่อต้านจาก EU ด้วยที่มีการพบปะกันระหว่างฟอนเดอร์ไลเอนกับมาร์คคาร์นีย์ใช่ไหมครับให้มาเหมือนกับเป็น observer หรือคือสุดท้ายแล้วแคนาดาเองก็อยากเข้า EU ด้วยซึ่งแคนาดาเองก็เป็น commonwealth ถูกไหมครับคือแล้วตรงนี้ครับอาจารย์วิเคราะห์แคนาดาที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของ EU ยังไงบ้างครับ
0: อย่าไปแปลกใจเลยครับทางด้านของ EU เนี่ยเขามีความสัมพันธ์หลายรูปแบบหนึ่งในรูปแบบที่เบากว่าเพื่อน associate member associate member ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเป็นเรื่อง single market associate member เนี่ยอาจจะหมายความว่ามีความสัมพันธ์เป็นพิเศษในระดับหนึ่งแต่ก็ไว้ครับท่าน associate member เพราะตอนนี้จะเข้าสู่ EU เนี่ยคุณลองคิดดูการจะเข้าสู่ EU เนี่ยมีระดับตั้งแต่ เบากว่าฟรีเทรดนะครับแอสโซเชียตเมมเบอร์เนี่ยเบากว่าฟรีเทรดคือไม่ถึงฟรีเทรดขั้นตอนต่อมาฟรีเทรดขั้นตอนต่อมาคัสตอมยูเนียนคัสตอมต่อมาซิงเกิลมาร์เก็ตและขั้นตอนสุดท้ายจะมาสู่เรื่องของอะไรครับโอ้โหนโยบายซึ่งขั้นตอนสุดท้ายไม่มีใครไปถึงมีอังกฤษยังไม่ได้ยอมเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นในกรณีของอีนี่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็คงจะ อยู่ในขั้นตอน associate member นะครับมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษในนโยบายบางอย่างแล้วในที่สุดอาจจะไปสู่เรื่อง free trade จะไปสู่ single market ผมยังคิดว่าอาจจะยังไปไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันมีความเป็นไปได้ของเราสังเกตดูก็มีความสัมพันธ์แค่นี้เป็นแค่เขตการค้าเสรีแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของซุปเปอร์เนชั่นแนลอะไรไม่เกี่ยวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทางแคนาดาคงจะอยู่ในลักษณะนั้นแต่อาจจะมีความใกล้ชิดนะมากกว่าเราได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าทางด้าน EU กับทางด้านของอะไรครับทางแคนาดาอย่าลืมว่าหลายประเทศใน EU เป็นสมาชิก NATO ทางด้านของแคนาดาก็กำลังถูกเล่นงานเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะ Associate Member ตัวนี้อาจจะครอบคลุมเรื่องของด้านของ Associate Member ทางด้านความมั่นคงอยู่ในนั้นด้วยนอกเหนือจากด้านการค้าครับ
1: โอ้ต้องพูดนี่ก็คือทั้งหมดทั้งปวงนี่คือส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของทรัมป์เลยนะครับที่ทำให้พันธมิตรเนี่ยแตกกันต้องหาที่พึ่งใหม่กันหมดเลยนะครับอังกฤษซึ่งเดิมเคยเป็นพื้นที่ที่เหนียวแน่นก็ยังโดนทรัมป์ด้อยค่าเหมือนกันแล้วบทบาทของคิงชาร์ลส์ครับอาจารย์เพราะเราก็เห็นการเดินทางไปเยือนสหรัฐใช่ไหมครับรวมไปถึงก็สถาบันกษัตริย์ของเขาก็มีบทบาทในแง่ของการเป็นเหมือนผู้ทางเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับลองสังเกตดูนะครับเขาบาปใดว่าประเทศไหนก็ตามที่เป็นคอมมอนเวลคิงชาร์ลเนี่ยถือว่าเป็นประมุขนะครับโดยสัญลักษณ
1: ์
0: ต้องยอมรับอยู่ตรงนั้นดูนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีนะครับออกมาก็คือนี่คือความผูกพันแต่ความผูกพันนี่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมอย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยลองสังเกตดูสมาชิกคอมมอนเวลเยอะแยะเลยอันนี้เป็นแค่สัญลักษณ์ท่านเองที่บอกให้ขึ้นมายกเว้นว่าประเทศนั้นจะประกาศชัดว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นรีพับลิกถ้าตรงนั้นก็คือตัดปัญหาเรื่องของอะไรครับผู้นำที่เป็นกษัตริย์อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเลยถ้าใครทั่วประเทศคอมมอนเวลประเทศไหนประกาศตัวเป็นรีพับลิกก็หมายถึงประมุขของประเทศเป็นบุคคลธรรมดาอันนั้นก็ทำกันจบหรือไม่ก็คือเข้ากับจบมิฉะนั้นคุณก็ยังอยู่ในลักษณะที่เป็นคิงด้อมอยู่ครับ
1: ครับ
0: พันตอนนี้พูดง่ายคอมมอนเวลยังผูกพันกันอยู่ผูกพันทางด้านประวัติศาสตร์อาจจะผูกพันประวัติศาสตร์อาจจะผูกพันทางด้านการค้าอะไรขึ้นมาบ้างแต่ในแง่ต่างๆแล้วผมคิดว่ามันยังหลงเหลืออยู่ในทางประวัติศาสตร์เท่านั้นเองครับนะครับในเนื้อหาที่เป็นเรื่องของความมั่นคงเนื้อหาทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจยังอยู่ในนั้นน้อยมากครับยกเว้นบางประเทศที่มีความผูกพันมากเพราะไม่ใช่เพราะเรื่องของความเป็นคอมมอนเวลธ์แต่เป็นเพราะว่ามีความจำเป็นในการที่จะปฏิสัมพันธ์ทางด้านการค้ามากกว่ากันมากขึ้นเท่านั้นเองครับ
1: ครับผมสายครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ครับผมวารินทร์สัจเดลเราสองคนทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติอาจารย์สมชายอยู่กับเราทุกวันศุกร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย SmartBiz 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคื ือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทัน

0: จิตอลไร้ขีดจำกัดหาค้นคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
1: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาด Digital Focus พร้อมนำเสนอโซลูชัน Smart Office Smart Building ของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.รณวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพร กฤตติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนก ธีฆกุล
4: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่อีคอนบิทปากท้องต้องคิดนะคะอีกเรื่องที่สำคัญเวลานี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องน้ำท่วมนะคะที่ไม่ได้กระทบแค่การเดินทางการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่ามันก็ส่งแรงกระแทกไปถึงเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องของคนจำนวนมากคนทำงานผู้ค้ารายย่อยออกไปทำงานไม่ได้รายได้ก็หายรายจ่ายภาระหนี้ก็ยังเดินต่อไปนะคะพอผลกระทบมันขยายไปถึงธุรกิจการผลิตขนส่งต่างๆมันก็สะเทือนต่อเศรษฐกิจในวงกว้างอยู่ดีนะคะวันนี้มาวิเคราะห์เจาะลึกกันค่ะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยกำลังกระทบเศรษฐกิจของไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความเสียหายมันจะไปถึงระดับไหนด้วยนะคะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
4: ค่ะถามอาจารย์ก่อนที่บ้านน้ำท่วมไหมคะ
5: ก็ตรงบ้านเนี้ยมันไม่ท่วมนะครับในหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยไม่ท่วมแต่ว่าพื้นที่บริเวณถนนหรือว่าซอยโดยรอบเนี่ยก็ท่วมอยู่ประมาณ 2-3 วันนะครับก็คล้ายๆกับปิดเกาะอยู่ 2-3 วันแต่ว่าโอเคหลังจากผ่าน3วันไปได้ก็เริ่มรถก็สามารถเดินทางออกไปไหนมาไหนได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณกมลชนกเป็นยังไงบ้างครับ
4: พงนกอ่ะท่วมตรงหน้าคอนโดเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะพอดีแล้วมันติดคลองแสนแสบแต่ว่ามันก็สามารถเคลียร์ได้ในภายใน1วันละค่ะอาจารย์เพราะว่ามันอาจจะเป็นโซนที่อยู่ในเมืองพอดีนะคะแต่ว่าพอเราพูดถึงน้ำท่วมนะคะอาจารย์ถ้าไปในมิติของการเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตอนเนี้ยมีการประเมินยังไงบ้างคะมันกระทบเศรษฐกิจในจุดไหนบ้างคนทำงานธุรกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยเป็นยังไงล่ะคะอาจารย
5: ์ครับวันนี้อยากจะแชร์มุมมองที่มาจากต่างชาตินะครับผมเชื่อว่ามุมมองที่มาจากบรรดานักวิเคราะห์หรือนักวิชาการในบ้านเราเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงได้เห็นภาพมาพอสมควรแต่วันนี้จะเอามุมมองนะครับจากมุมมองต่างชาติในสื่อต่างชาตินะครับอย่างสวีทไทมส์ของสิงคโปร์ซึ่งเขาก็หยิบบทวิเคราะห์นะครับมุมมองจากนักวิชาการรวมถึงเหล่าภาคที่เป็นนักวิเคราะห์ต่างชาติเข้ามาด้วยซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็บทสรุปเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องการที่เราจะต้องพยายามป้องกันนะครับแล้วก็หามาตรการแจ้งเตือนให้เร็วที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองเนี่ยผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยมันนับวันก็จะในเชิงเศรษฐกิจนะครับมันก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับประกอบกับการเยียวยาต่างๆที่เราจะไปหวังว่าให้น้ำท่วมเสร็จแล้วเรารอให้รัฐบาลมาเยียวยามาช่วยเหลือเนี่ยนะครับผมคิดว่าสถานการณ์โดยเศรษฐกิจภาพรวมทั้งปัจจัยเศรษฐกิจโลกหรือภายในบ้านเราเองเนี่ยผมคิดว่ายังไงเนี่ยมันก็คงไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ครอบคลุมกับความเสียหายนะครับทีนี้เบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่าพอเราเห็นภาพนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ด้วยซ้ำในบางพื้นที่นะครับเช่นแถบทางโซนตะวันออกของกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังมีสถานการณ์ที่เรียกว่ายังลำบากอยู่นะครับหลายพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยเนี่ยก็ยังท่วมอยู่นะครับทีนี้เราเห็นภาพนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็จะบอกโอ้โหมันมีความเสียหายนะทางเศรษฐกิจเยอะเรามองจากอะไรนะครับเรามองจากน้ำที่เข้าไปท่วมในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้คนชาวบ้านอันนี้มันก็ทำให้บ้านเสียหายมันก็ทำให้พื้นที่นะครับอย่างน้อยชั้นล่างเนี่ยก็คงเสียหายต้องซ่อมแซมอีกอันนึงที่เราเห็นเยอะก็คือภาพรถยนต์ที่จอดกันเรียกว่าถูกน้ำท่วมแล้วกันนะครับบนท้องถนนเนี่ยผมว่ารอบนี้เยอะมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ได้มีการเตรียมตัวที่จะเอารถ หนีหรือว่าเอารถไปจอดในที่ที่มันปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบรรดารถยนต์เนี่ยจอดเสียกันเพราะว่าโดนน้ำท่วมหรือว่าลุยน้ำท่วมไปนะครับมีรถเขาเรียกอะไรรถสไลด์ใช่ไหมครับต้องมาขนไปเนี่ยรอบนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความเสียหายที่เราก็เห็นแล้วละมันเกิดขึ้นชัดเจนนะครับใครที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวน้ำลดก็คงต้องซ่อมแซมนะครับแต่ที่ทำงานผมเนี่ยนิด้านะครับก็ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับแฟลตคลองจันทน์เลยเนี่ยนะก็มีความเสียหายนะครับไปรับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าก็ท่วมในสถานศึกษาเนี่ยพอสมควรตอนนี้น้ำมันเริ่มลดเดี๋ยวมันก็ต้องเข้าไปนะครับเรียกว่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆนะครับตึกที่ผมทำงานในลิฟต์ก็เสียหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการซ่อมแซมแหละไม่นับเรื่องของการทำความสะอาดพวกบิ๊กคลีนนิ่งต่างๆนะครับใครที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมเครื่องดับต้องขึ้นรถสไลด์เข้าอู่นะครับอันนี้เกิดความเสียหายแน่นอนตรงนี้เราเรียกว่ามันเป็นความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินนะครับแต่ถ้าเรามองในมุมเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีความเสียหายในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะมากกว่าแค่ทรัพย์สินคือทรัพย์สินเนี่ยเสียหายแน่นอนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆยานพาหนะต่างๆนะครับแต่มองลึกลงไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูอีกว่าน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นกับใครที่ไหนอย่างไรนะครับในประเทศไทยเองก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหเป็นเศรษฐกิจที่เข้มแข็งนะออกจะไปในแนวทางที่ชะลอตัวหรือว่าเติบโตแบบอ่อนตัวด้วยซ้ำไปนะครับเรามีสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่สูง80กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เรามีแรงงานที่เป็นแรงงานอิสระนะครับจำนวนมากนะครับอยู่ในระบบเศรษฐกิจวันที่น้ำท่วมเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยสั่งอาหารแบบ delivery เนี่ยไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์หรือไรเดอร์ที่เขาจะมาส่งเนี่ยเขาไม่สามารถมาได้น้ำมันท่วมนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะรายได้หายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีแรงงานที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นรายวันนะครับอาจจะเป็นพนักงานขายของตามร้านอาหารนะครับพนักงานที่เขาทำอยู่ตามสตรีทฟู้ดนะครับอยู่ตามอาคารพาณิชย์รายเล็กรายย่อย SME นาโน SME ต่างๆนะครับซึ่งพวกนี้รายได้น้อยนะครับรายได้น้อยหรือบางทีรับเป็นวันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าร้านปิดกิจการปิดเนี่ยพวกนี้ก็คือรายได้หายไปเลยนะครับเศรษฐกิจเราก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดน้ำท่วมในโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเขตที่มันเป็นเมืองใหญ่นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นแหล่งของการจ้างงานเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจการค้าขายการทำมาหากินเป็นเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันได้รับผลกระทบเนี่ยนั้นแรงงานรวมถึงคนที่ทำมาหากินที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็ได้รับผลกระทบสูงกว่านะครับอันนี้ต้องบอกว่าเขาเนี่ยเดือดร้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคิดประเด็นเหล่านี้รวมเข้าไปด้วยเนี่ยตัวเลขความเสียหายเนี่ยนะครับมันอาจจะมากกว่าที่เราเห็นในระยะแรกอย่างมีนัยยะสำคัญก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบเยอะนะครับในกรุงเทพเองพูดง่ายว่าพวกนี้หยุดงานเนี่ยรายได้หายนะครับก็เป็นผมคิดว่าคราวนี้ก็เป็นเรียกว่าโจทย์ใหญ่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับว่าเราจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าในยุคที่ climate change มันทวีความรุนแรงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์อย่างนี้มันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่าโอกาสมันเกิดมากโอกาสมันจะเกิดอะไรลักษณะนี้เนี่ยมันมีบ่อยกว่าในอดีตดังนั้นนะครับเราจะทำงานเหมือนที่เราเคยทำในอดีตไม่ได้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับก็ต้องปรับตัวนะครับมันมีการประมาณการเหมือนกันนะครับจากรอยเตอร์นะครับเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันอาจจะลดการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยไปประมาณ 0.07% นะครับคิดค่าความเสียหายนี่ประมาณ 12,000 กว่าล้านซึ่งตรงนี้ก็นะครับก็ใกล้เคียงนะกับที่บางสำนักเขาก็รายงานเหมือนกันนะตัวเลขอยู่ประมาณ 10,000 กว่าล้านนะครับแต่จริงๆเนี่ยต้องบอกงี้นะครับตัวเลขความเสียหายหรือมูลค่าที่สื่อต่างๆเนี่ยหรือสถาบันต่างๆเขาประเมินมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหลักหมื่นล้านหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยอันนั้นมันก็ส่วนหนึ่งนะครับผมจะยกตัวอย่างหนึ่งให้ฟังนะครับเป็นตัวอย่างทางเศรษฐศาสตร์ที่น่าสนใจสมมติว่าบ้านเราเนี่ยนะครับน้ำท่วมเข้ามาในตัวบ้านเลยนะครับน้ำท่วมเข้ามาในตัวบ้านเลยชั้นหนึ่งละกันอ่ะอาจจะสูงฟุตหนึ่งหรืออะไรก็ว่าไปพอน้ำลดเนี่ยเราต้องซ่อมแซมบ้านนะครับเฟอร์นิเจอร์อาจจะพังเสียเน่าเหม็นอะไรนะครับทีนี้ เวลาเราซ่อมแซมบ้านเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยแน่นอนเราต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ต้องเรียกช่างมาตัวนี้นะครับมันจะส่งผลช่วยให้ GDP โตแต่ผมถามว่าซ่อมมาเสร็จเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้อะไรมากขึ้นเลยนะครับเราแค่ต้องการกลับไปอยู่ในจุดเดิมถูกไหมครับเพราะบ้านเราเนี่ยจุดเดิมมันดีอยู่แล้วแต่พอโดนน้ำท่วมเนี่ยนะครับง่ายๆสมมติมูลค่าความเสียหาย 100,000 บาทนะครับเราก็ไปซ่อมแซมบ้านไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใหม่ 100,000 บาท 100,000 บาทอันเนี้ยมันช่วยให้ GDP โตก็จริงแต่คุณภาพชีวิตเราไม่ได้ดีขึ้นเลยเรากลับมาอยู่จุดเดิมเราแค่ซ่อมมันให้เรากลับเข้าไปอยู่ได้โดยที่มันสะอาดโดยที่มันยังมีอุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเรามองไอ้ที่ว่าตัวเลขความเสียหายหรือ GDP จะโตน้อยลงเนี่ยโอเคตรงนี้ผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแต่อยากให้มองลึกลงไปว่าจริงๆคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นนะคือเราไม่ได้แบบว่าซื้อของมาเพิ่มใช่ไหมครับเราเพียงซื้อของให้เรากลับไปอยู่ในจุดเดิมเท่านั้นเองเพราะนี้ตัวเนี้ยผมว่ามันก็เป็นประเด็นนะว่าเวลาเรามองสถานการณ์นะครับที่น้ำท่วมหรือพวกกิจการค้าขายต่างๆธุรกิจต่างๆห้างร้านต่างๆที่เขาได้รับผลกระทบนะครับเวลาเขาซ่อมแซมมันก็กลับไปอยู่ที่จุดเดิมดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในที่อาจจะต้องมองนะครับให้ลึกขึ้นไปถึงบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเราคงจะมาหาทางคือหลายคนก็บอกโอเคน้ำท่วมเสร็จนะต้องเยียวยาต้องช่วยเหลืออันนี้ผมก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่ารัฐบาลเองเข้าใจว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะจัดสรรจัดการงบหลักเป็นพันนะครับพันล้านมาถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยนะครับมาเยียวยาแต่ถามว่าในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เศรษฐกิจโลกนะซึ่งก็คุยกันมาหลายครั้งในรายการว่าโอ้เศรษฐกิจโลกมันก็ยังไม่นิ่งเลยใช่ไหมครับมันก็ยังผันผวนอยู่ทุกประเทศเนี่ยก็มีหนี้สาธารณะที่สูงด้วยเนี่ยโอ้เราจะมาปล่อยให้นะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เยียวยาต่อไปเนี่ยผมก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าเราจะเอาเงินมาจากไหนนะครับดีที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องมองให้ทะลุครับว่าการปล่อยให้มันเกิดความรุนแรงนะครับหรือผลกระทบรุนแรงจากน้ำท่วมเกินที่มันคือวันนี้ยังมีคนบ้านน้ำท่วมอยู่เลยเนี่ยที่เท่าที่เราคุยกันเนี่ยนะครับมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดความเสียหายมากกว่าแค่เรามองว่าทรัพย์สินเสียหายครับ
4: อืมค่ะอาจารย์ทีเนี้ยถ้ามองกลับมาที่แรงงานที่อาจเป็นรายวันก็ดีแรงงานอิสระก็ดีคนกลุ่มนี้เขาก็ไม่ได้มีแค่ต้นทุนที่จะไปซ่อมทรัพย์สินใช่ไหมคะแต่ว่ารายได้ที่มันหายไประหว่างการที่เขาไม่ได้ทำงานด้วยตรงเนี้ยมันยิ่งจะเป็นแรงกดดันเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่เราก็ยังที่สูงอยู่แล้วไหมคะอาจารย์มองยังไงคะ
5: ใช่เลยครับคือตอนเนี้ยเราก็80%ใช่ไหมครับ80กลางๆแล้วกันถึงแม้ว่ามันอาจจะลดมาจากช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยแต่พอมาเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปเนี่ยเราลองนึกสถานการณ์ลองนึกภาพดูใช่ไหมครับคนที่ทำงานได้เงินเดือนน้อยรายได้น้อยหรืออาชีพรายวันเนี่ยซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีฐานะของการเป็นหนี้เป็นสินเยอะอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วพอรายได้หดหายนะครับหรือว่ารายได้ไม่เท่าเดิมเนี่ยในขณะที่เขาอาจจะต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยนะทั้งในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือฟื้นฟูอะไรต่างๆที่มันเสียหายลงไปเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เกิด2อย่างละกัน1การบริโภคน่าจะลดลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือรายได้น้อยอยู่แล้วนะครับหนี้ก็มีแถมยังต้องตอนพอเจอภัยจากน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปทำอย่างอื่นไปซ่อมไปอะไรนะครับเพราะฉะนั้นหนี้มีรายได้ลดผมถามว่ากลุ่มนี้จะบริโภคเพิ่มเป็นไปได้ไหมยากเหมือนกันดังนั้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะฝ่อลงนะครับพอเศรษฐกิจฝ่อลงปุ๊บเนี่ยยอดขายบรรดาผู้ประกอบการลองไปดูนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็บอกโอ้โหมันก็ซัฟเฟอร์มาอยู่แล้วนะผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยนะครับโอเคขนาดย่อยๆจิ๋วๆเลยอาจจะได้อานิสงส์จากมาตรการรัฐบาลบ้างที่เขาออกมากระตุ้นในเรื่องของพลัสอะไรต่างๆแต่รายขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยผมว่าก็เหนื่อยพอสมควรที่ผ่านมาและถ้าเราเจอเนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยมันทำให้กำลังซื้อของคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยลดการบริโภคของตัวเองลงไปอีกมันก็ไปส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่นะครับทำให้ยอดขายของธุรกิจต่างๆเนี่ยอาจจะลดลงแล้วลองนึกดูต่อนะครับถ้าผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางยอดขายเขาลดลงเขาทำไงครับเขาอาจจะต้องปรับเรื่องของการจ้างงานนะครับอาจจะต้องลดการจ้างงานหรือไม่อันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเพราะมันก็เลยไปทำให้รายได้ธุรกิจก็ลดลงแล้วก็อาจจะทำให้รายได้ของแรงงานเนี่ยนะครับลดลงด้วยก็ผัวพันเนี่ยนะครับมันก็พันกันอย่างเงี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนลูปเป็นเหมือนวัฏจักรที่ไปฉุดให้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับโตได้ยากพูดง่ายๆว่าเวลาเกิดภัยพิบัติแล้วมันรุนแรงนะครับเราป้องกันไม่ดีเราเตือนภัยล่าช้านะครับเราบริหารจัดการไ ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแบบนี้นะครับมันก็ส่งผลให้ทั้งภาระหนี้ครัวเรือนเอ่ยนะครับเรื่องรายได้ของครัวเรือนเอ่ยมันลดลงการบริโภคลดลงสุดท้ายนะครับความสามารถในการใช้หนี้ของครัวเรือนก็ยิ่งลดลงถูกต้องเลยนะครับก็ยิ่งลดลงอีกเนี่ยอันนี้เป็นบทความที่จริงๆเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยสะท้อนจากมุมมองต่างชาตินะก็คือสื่อของทางสิงคโปร์สตรีทไทม์เขาก็วิเคราะห์ไว้นะครับอันนี้เป็นมุมมองที่น่าสนใจซึ่งก็แน่นอนตรงนี้มันก็สอดคล้องกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เคยพูดอยู่แล้วนะครับเคยชี้เรื่องของระดับนี้ครัวเรือนอยู่แล้วนะครับว่ามันก็ระดับที่มันสูงแบบนี้นะครับมันก็เป็นข้อจำกัดส่วนหนึ่งแหละที่ทำให้ส่งผลต่อการเติบโตในระยะยาวของเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงินได้เห็นไหมครับก็คือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนตอนนี้หลายคนเดือดร้อนพอเรามายิ่งมองมุมเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ย ก็ยิ่งมีความน่าเป็นห่วงครับ
4: ธุรกิจก็น่าเป็นห่วงค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีก็ต้องพึ่งพาพนักงานขนส่งการเดินทางขนาดธุรกิจขนาดเล็กๆนี่ก็คือน่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ของ SME ตอนนี้ก็เยอะมากแล้วค่ะอาจารย
5: ์ครับครับที่คุณกมลชนกพูดเรื่องของการขนส่งเนี่ยอันนี้มันตรงเลยคืออย่างนี้นะครับครั้งนี้เราจะเห็นข่าวนะเรื่องของการบินครับเร
4: ื่อง
5: ของการบินเนี่ยคือตรงเนี้ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นซัพพลายเชนช็อคเลยนะครับคือพอน้ำท่วมเนี่ยมันไปเอฟเฟคการอยู่อาศัยของคนนะครับมันไปเอฟเฟคเรื่องของการเดินทางไปทำงานเพราะเราก็จะเห็นประเด็นข่าวได้นะครับว่ามันมีการทั้งถูกบางธุรกิจก็หยุดการผลิตไปนะครับมันเกิด disruption ของสายการบินของการขนส่งนะครับอยู่พอสมควรแปลว่าอะไรแปลว่าความเสียหายเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่บ้านเรือนหรือห้างร้านที่น้ำมันท่วมแน่นอนบ้านใครน้ำท่วมนี่ก็โดนเต็มๆห้างร้านใครน้ำท่วมก็โดนเต็มๆแต่วันเนี้ยนะครับมันก็คือส่งผลไปถึงพื้นที่อ่ะนั้นสนามบินน้ำไม่ได้ท่วมสายการบินต่างๆก็ยังบินขึ้นลงได้แต่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า supply chain shock คือมันส่งผลเรื่องคนเรื่องอะไรต่อเนื่องไปนะครับก็ทำให้มันเกิดอย่างที่เราเห็นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดความวุ่นวายในเรื่องของการเดินทางนะครับโดยอาศัยเครื่องบินต่างๆเรื่องการขนส่งกระเป๋าเรื่องอะไรเนี่ยที่เราเห็นภาพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไปทางซัพพลายเชนอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้มันเหมือนเกิดการส่งผ่านนะครับจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งจุดที่น้ำท่วมก็ส่งผลไปยังจุดที่น้ำไม่ท่วมด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะจริงไม่ใช่เฉพาะสายการบินแหละอย่างสมมติบ้านเราน้ำท่วมหนักเลยเนี่ยนะครับต่อให้ที่ทำงานเราไม่ท่วมเนี่ยนะเราก็อาจจะเดินทางนะครับไปทำงานได้ยากลำบากถึงแม้ว่าปัจจุบันมันจะมีเรื่องของการ work from home เข้ามาช่วยก็ตามแต่บางกิจกรรมนะครับบางลักษณะงานเนี่ยมันก็อาจจะจำเป็นต้องใช้การไปทำงานนะครับในสถานที่ตั้งอยู่พอสมควรอันนี้ก็อีกเป็นอีกประเด็นนึงเลยที่ผมคิดว่าหลายคนเห็นข่าวอันนี้ผมพยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่า supply chain shock เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องการผลิตเรื่องการบริโภคนะครับที่มันเป็นผลโดยตรงอยู่แล้วครับ
4: เรื่องการบินเนี่ยก็สำคัญเพราะมันจะไปกระทบการท่องเที่ยวไหมคะอาจารย์ตอนนี้ข่าวสื่อต่างประเทศนี่ก็เล่นข่าวสายการบินแห่งชาติของเรานี่หนักพอสมควรนะคะภาพลักษณ์ต่าง
5: ครับอันนี้ก็เป็นผลทำมาอีกประเด็นหนึ่งเลยนะครับคือข่าวน้ำท่วมกรุงเทพไปออกสื่อทั่วโลกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าใครที่ติดตามคือผมก็จะติดตามสื่อต่างประเทศค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราก็จะเห็นสำนักข่าวใหญ่ๆนะครับสำนักข่าวหลักทั่วโลกเนี่ยรายงานหมดในช่วงแรกนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเนี่ยประเด็นที่คุณกมลชนกยกตัวอย่างขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไปกระทบเรื่องการเดินทางสนามบินระบบขนส่งอะไรต่างๆที่นี้ไอ้ที่กระทบทั้งหมดเนี่ยตรงที่เกี่ยวกับโลจิสติกทั้งหลายเนี่ยมันก็มีเรื่องของนักท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้วงเวลาของปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาเราก็พยายามนะที่จะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเนี่ยมันไปกระทบความเชื่อมั่นนะครับมันมีโอกาสละกันประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสไปกระทบความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวได้ซึ่งปีนี้ก็ต้องยอมรับนะเราก็ยังเจอแรงกดดันใช่ไหมครับเรายังเจอแรงกดดันในเรื่องของการพยายามที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงมกราถึงกันยาที่ผ่านมาเนี่ยโหผมว่าเราเจอแรงกดดันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพอมาเจอประเด็นนะครับเรื่องน้ำท่วมเรื่องสนามบินเรื่องสายการบินอะไรเข้าไปเนี่ยวันนี้ก็อาจจะไปกระทบต่อเนื่องเรื่องความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะส่งมาในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะครับของปีก็ต้องรอลุ้นเดือนนี้นะครับเพราะเดือนนี้เข้าใจว่าเราก็อาจจะเผชิญกับฝนใช่ไหมครับที่จะตกก็คาดการณ์กันว่าสัปดาห์หน้านี่ก็มีหลายวันอยู่นะก็ต้องดูลุ้นกันไปผมเชื่อว่าคนกรุงเทพท่านผู้ฟังก็คงลุ้นกันตามกันหมดนะครับว่าวันนี้ใครบางคนแค่เห็นฝนตกก็เริ่มเกิดความเครียดแล้วนะครับ
4: เมื่อวานแล้วก็
5: ซ้ำแค่เห็นฝนจะตก
4: ลูกเห็บตกอะไรอย่างนี้อาจารย์เมื่อวานนี้ที่ลูกเห็บตกก็ตกใจเหมือนกันนะคะโอ้
5: ครับก็
4: ทีนี้ค่ะอาจารย์
5: ที่อาจจะสร้างความกังวลให้คนกรุงเทพเยอะอยู่ครับตอนนี้ครับ
4: ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์อาจจะให้อาจารย์ช่วยมองเป็นฉากทัศน์หน่อยได้ไหมคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่จบมันก็ยังมีการยืดเยื้ออยู่เพราะว่าอย่าลืมว่าในกรุงเทพเราอาจจะพยายามที่จะเคลียร์พื้นที่ไข่แดงต่างๆแต่ว่ารอบนอกเขาก็โดนหนักหรือแม้แต่ภาพรวมของจังหวัดอื่นๆนะคะอาจารย์มันก็จะยิ่งกระทบกันไปใหญ่ไหมคะถ้ามันยืดเยื้อออกไปอาจารย์มองซีนาริโอยังไงไปบ้างไหมคะ
5: ครับก็คือถ้ามันส่งผลกระทบในวงกว้างนะครับต่อกลุ่มที่อาจจะเรียกว่ามีหนี้สินสูงนะครับกลุ่ม SME ที่สภาพคล่องน้อยนะครับกลุ่มธุรกิจที่มีเงินสำรองน้อยต่างๆพวกนี้คือเขารับความเสี่ยงได้น้อยนะครับผมคิดว่าต้องติดตามในทางเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยต่างๆนี่ก็คงติดตามสถานการณ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันหนักจริงๆเนี่ยไปมองแบบที่สื่อต่างชาติเขาวิเคราะห์เขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็จะเสี่ยงเรื่อง NPL หรือเปล่านะครับที่จะเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับจริงๆซีนาริโอที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเหมือนธนาคาร World Bank เนี่ยนะครับธนาคารโลกก็เคยมองอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเราก็เผชิญความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมพอสมควรนะครับธนาคารโลกมีมองไว้เหมือนกั

0: ว่ากรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับมี 41% นะของสินเชื่อธุรกิจนะครับที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็ 7% เนี่ยอยู่ในความเสี่ยงสูงมากหากเกิดน้ำท่วมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังซีนาริโอที่เราเจอแบบเมื่อรอบที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจหรือระบบเศรษฐกิจหรือระบบการเงินเนี่ยมันอาจจะเริ่มเห็นผลนะคือรอบที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดแต่ว่าถ้าเราเกิดแบบนี้อีกนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับผมคิดว่าอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการวันนี้ยังไงเรื่อง climate change เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ค่อยพ้นหรอกนะครับแต่วันนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทั้งรัฐบาลแล้วก็กรุงเทพมหานครก็คงหนีไม่พ้นความรับผิดชอบนะครับก็คงต้องมองให้ทะลุว่าวันนี้ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันคือความเสี่ยงของเศรษฐกิจนะมันคือความเสี่ยงของความเป็นอยู่นะครับแล้วมันอาจจะสุดท้ายมันอาจจะทำให้เป็นภาระที่หนักมากนะครับของประเทศในระยะยาวนะครับเราจะไปหวังอะไรก็เยียวยาอะไรก็เยียวยาเนี่ยก็คงไม่ไหวหรอกนะครับเพราะว่างบประมาณประเทศก็มีจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าเยียวยาได้ไหมโอเคการเยียวยาเนี่ยยังไงในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องใช้เงินนะครับนี่อาจจะมองอย่างนี้ก็ได้นะว่าแล้วจะเยียวยาอย่างไรเนี่ยให้กลุ่มที่เขาได้รับผลกระทบเยอะๆเนี่ยเขาได้รับความช่วยเหลือแบบเป็นที่หน่อยนะเป็นหลักของการมองแบบ targeted policy นะครับคือแบบมุ่งเป้านะครับก็คงหนีไม่พ้นคือเยียวยามีแน่แต่อาจจะต้องเน้นนะครับเรื่องของการมุ่งเป้าให้มากหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าที่สำคัญเนี่ยนะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่ม SME ผมคิดว่าอันนี้ก็ถ้าเขาได้รับผลกระทบหนักเนี่ยมันอาจจะต้องมองมาตรการแล้วล่ะนะครับว่ามันจะเยียวยาในลักษณะไหนนะครับเรื่องสินเชื่อเรื่องอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นอีกโจทย์ใหญ่โจทย์นึงเลยนี่ต้องมองภาพรวมทางเศรษฐกิจนะครับแต่ผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับดังสื่อต่างชาติเขาก็พูดกันเยอะนะว่าเราอาจจะต้องเตรียมนะในเรื่องของการป้องกันที่ดีกว่านี้นะครับแทนที่เราจะเอาอันนี้พูดหลักกว้างๆนะแต่ในทางปฏิบัติแน่นอนผมเชื่อว่ามีความท้าทายนะครับแทนที่เราจะต้องคอยเอาเงินมาเยียวยาซึ่งอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดบ่อยขึ้นนะครับถ้าใช้เงินเยียวยาทุกครั้งเนี่ยมันจะมหาศาลมากเปลี่ยนจากเยียวยาเยอะๆเป็นลงทุนนะครับเพื่อการป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโจทย์นะครับทั้งภาพรวมนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ได้มองแค่เมืองหลวงเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเราก็มองภาพรวมในระดับประเทศแต่ก็หนีไม่พ้นนะเพราะว่ากรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยมันรวมกันเนี่ยกิจกรรมเศรษฐกิจมันคงตีเป็นประมาณครึ่งนึงไปแล้วเนี่ยนะครับของประเทศเนี่ยดังนั้นเนี่ยภาพใหญ่ของประเทศก็ต้องมองนะครับส่วนภาพที่เป็นกรุงเทพมหานครผมคิดว่าโจทย์เนี่ยใหญ่ยักษ์มากๆเลยแหละวันนี้ประชาชนนะครับจำนวนไม่น้อยเนี่ยคาดหวังมากๆเลยว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อไม่ให้มันแบบอันนี้ยังไม่นับน้ำเหนือที่ไหลมานะครับอันนี้แค่ฝนตกติดกันเฉยๆเนี่ยนะครับฝนตกติดกันเฉยๆเนี่ยโอเคท่วมหรือรอระบายเนี่ยผมเชื่อว่าคนกรุงเทพยอมรับพอรับได้แต่ที่แช่มาเป็นสัปดาห์นะอย่างแถบโซนลาดกระบังอย่างเงี้ยนะครับที่เห็นแล้วก็สถาบันการศึกษานี่ก็โดนท่วมกันยาวนานด้วยอย่างที่เป็นข่าวนะครับผมคิดว่าการที่ฝนตกมาติดๆกัน 3-4 วันแล้วมันต้องมาแช่น้ำกันนานขนาดนี้อันนี้ผมคิดว่าคงเป็นโจทย์ใหญ่มากๆของการจัดการในกรุงเทพมหานครเองนะครับรวมถึงระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้านี่หลายคนก็เรียกร้องกันนะว่าถ้ารู้แบบเร็วกว่านี้หน่อยนะสัก2วัน3วันก็อาจจะเตรียมตัวได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบต้องที่แบบไร้รอยต่อนี่ก็ยังเป็นโจทย์สำคัญอยู่เพราะต่างในสื่อต่างชาติก็พูดชัดนะครับผมก็พยายามดูมุมสื่อต่างชาตินะเพราะสื่อไทยทุกคนก็ฟังกันเยอะอยู่แล้วแหละสื่อต่างชาติก็พูดถึงหลายประเด็นนะว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็คือก็ถ้ามองในเชิงเศรษฐกิจความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับกรุงเทพต้องมีระบบที่เป็นเกราะป้องกันเนี่ยนะครับที่ดีกว่านี้นะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดผลกระทบที่รุนแรงนะครับคือผลกระทบมีเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นแหละแต่จะทำอย่างไรให้มันรุนแรงหน่อยที่สุดตรงนี้น่าจะเป็นโจทย์นะครับที่ในอนาคตนี้ต้องพยายามหาให้ได้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านี้สัปดาห์หน้านี้ก็ต้องลุ้นกันต่อนะฝนที่จะมาติดต่อกันเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างนะครับหลายคนยังลุ้นกันอยู่เลยตอนนี้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสุดท้ายตอนนี้รัฐบาลเองก็มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือน้ำท่วมเร่งด่วนประมาณ 4,000 ล้านบาททีนี้เนี่ยคำแนะนำของอาจารย์ใช่ไหมคะอยากจะขอคำแนะนำของอาจารย์หน่อยค่ะว่าถ้าเงินก้อนนี้เนี่ยบทบาทที่มันจะช่วยพยุงคนหรือว่าธุรกิจที่ได้รับเนี่ยมันควรจะไปช่วยจุดไหนเป็นลำดับแรกที่สำคัญเพราะตอนนี้ต้องเข้าใจว่าเราเองก็มีข้อจำกัดเรื่องของการคลังค่อนข้างมาก
0: ครับประเด็นข้อจำกัดการคลังเนี่ยมันจะเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับแล้วก็เราจะตั้งแบบเดี๋ยวเกิดแล้วก็เยียวยาเดี๋ยวเกิดเยียวยาเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้ามันเกิดบ่อยๆเนี่ยคงยากนะครับผมก็ยังเน้นนะครับประเด็นว่าจะต้องทำลักษณะของการมุ่งเป้าให้ได้แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำแต่เราต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยพื้นที่การคลังมันก็เหลือน้อยนะครับนี่สาธารณะเราก็มีในระดับที่พอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงต้องพยายามนะครับทำฐานข้อมูลนะครับว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสูงเนี่ยนะครับ อยู่ตรงไหนอย่างไรครัวเรือนนะครับตรงไหนSME ตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็โจทย์สุดท้ายที่ผมมองนะครับคืออาจจะไม่ควรมองว่าจ่ายเท่าไหร่อ่ะนะครับแต่ว่าคำถามที่อาจจะต้องคือภาครัฐอาจจะต้องเปลี่ยนโจทย์จากว่าเราจะมาจ่ายเยียวยา 3,000 ล้าน 4,000 ล้าน 5,000 ล้านนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้จะต้องมานั่งคุยกันเลยว่าเราจะใช้เงินเนี่ยนะครับเท่าไหร่ดีเพื่อป้องกันเรื่องของภัยพิบัติระยะสั้นนะครับแล้วก็ไม่ทำให้มันขยายวงจนกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจลุกลามบานปลายนะครับทั้งเรื่องหนี้เรื่องการจ้างงานเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่สำคัญในระยะต่อไปครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็ถ้าเรามองไปข้างหน้าเรื่องของน้ำท่วมสภาพอากาศสุดขั้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยนะคะเราก็ควรที่จะเตรียมตัวเพื่อไม่ให้ทุกครั้งที่มันเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาใช้งบเยียวยาอย่างเงี้ยความเสียหายต่างๆแต่คือมันไม่สามารถที่จะลดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ย2ตุลาคมเนี่ยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะ 3.53 ล้านคนหรือว่าถ้าตีเป็นครัวเรือนก็คือ 1.24 ล้านครัวเรือนหลายบ้านเนี่ยกำลังเจอกับค่าใช้จ่ายรอบใหม่ซ่อมบ้านซ่อมรถเรื่องมือทำมาหากินหาเงินทุนกลับเข้ามาเปิดร้านให้ได้ที่หนักไปกว่านั้นก็คือรายได้ที่หายไปเนี่ยโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่มีอยู่ประมาณ 20.9 ล้านคนทั่วประเทศหยุดงาน1วันก็เท่ากับว่าขาดรายได้1วันค่ากินค่าอยู่ค่างวดค่าหนี้ต่างๆมันยังต้องเดินต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปพักเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อในเบรกหน้าค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ศาคริกและดร.ธัญพรกฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 90.5 FM The New Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 ตรงจนถึง 2:00 นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม

0: ล่ารัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพร กฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: กลับเข้าสู่เบรกที่2นะคะในเบรกแรกเนี่ยเราพูดถึงกันถึงผลกระทบของน้ำท่วมที่กำลังส่งต่อไปถึงรายได้ของประชาชนธุรกิจและก็เศรษฐกิจในภาพรวมนะคะทีนี้มาดูในมุมของ SME กันจากการประเมินเบื้องต้นนะคะตอนนี้เนี่ยพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยมี SME รวมอยู่ประมาณ 1.6 ล้านรายอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะคะจาก SME ทั้งประเทศเนี่ย 3.2 ล้านรายด้วยกันก็คิดเป็นประมาณ 51%ส่วนการจ้างงานเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ 8.7 ล้านคนก็มาจากการจ้างงานภาคเอกชนสักประมาณ13ล้านคนด้วยกันก็ตีเป็น 64% ไปแล้วนะคะก็ทำให้เห็นว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะกระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานในวงกว้างอยู่เหมือนกันผลกระทบไม่ได้จำกัดแค่ความเสียหายของทรัพย์สินนะคะเพราะว่ามันก็ไปเรื่องของการสูญเสียรายได้ยอดขายที่ก็เรียกว่าเป็นศูนย์เลยแล้วกันผู้ประกอบการก็ต้องเร่งฟื้นฟูกิจการซ่อมแซมสถานประกอบการหาเครื่องจักรเครื่องมือจะเก็บไม่ทันบางทีมันก็พังวัตถุดิบสต็อกสินค้าต่างๆเราก็ต้องมีเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะเพื่อที่จะกลับมาประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยมันเกิดในช่วงที่เกษตรกรแล้วก็ SME จำนวนมากเขาก็เพิ่งผ่านช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวเจอต้นทุนที่มันสูงทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าจับตาเรื่องของหนี้เดิมมันจะทบหนี้ใหม่หรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตามมาทีนี้ส่วนใครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ต้องเช็คสิทธิ์ของตัวเองดีๆนะคะแล้วก็ว่ามันมีความช่วยเหลืออะไรที่สามารถขอรับได้บ้างนะคะสมาคมประกันวินาศภัยไทยเนี่ยบอกถึง เงื่อนไขโครงการประกันภัยพิบัติสำหรับบ้านอยู่อาศัยนะคะบอกว่ากรณีเกิดน้ำท่วมประชาชนไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำไหลเข้าภายในบ้านหรือว่าสร้างความเสียหายต่อตัวอาคารเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมเพราะว่ากรมธรรม์ยังเปิดความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมล้อมบ้านเอาไว้ด้วยนะคะเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าน้ำก็ต้องท่วมล้อมสิ่งปลูกสร้างโดยตรงไม่ใช่ท่วมถนนพื้นที่นอกรอบหรือว่าท่วมหมู่บ้านก็ต้องมันต้องส่งผลกระทบกับผู้ที่อยู่อาศัยเป็นประจำจนอยู่ไม่ได้ดำเนินชีวิตไม่ได้ตามปกติที่เราอยู่กันติดต่อเกินกว่า7วันนะคะถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขถึงแม้ว่าน้ำจะไม่ได้ไหลเข้าภายในตัวบ้านก็เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนได้บ้านต้องอยู่ในพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐเนี่ยมีอำนาจประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะคะแล้วก็ต้องเป็นเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปความเสียหายหรือว่าเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลเนี่ยจะไม่สามารถเรียกร้องย้อนหลังจากกรมธรรม์ฉบับนี้ได้นะคะการแจ้งเคลมสมาคมประกันวินาศภัยไทยเขาพัฒนาระบบรับแจ้งความเสียหายสำหรับโครงการโดยเฉพาะนะคะสามารถที่แจ้งผ่านเว็บไซต์ LINE Official Account Call Center หรือว่าจุดรับแจ้งเคลมในพื้นที่นะคะแล้วก็มันก็จะเชื่อมระบบยืนยันตัวตนผ่านไทย ID นะคะผู้ขอรับสินไหมก็ต้องระบุตัวตนบ้านเลขที่รายละเอียดของน้ำท่วม

ส่งภาพหลักฐานประกอบใดๆนะคะระบบก็จะมีเทคโนโลยีช่วยตรวจสอบตำแหน่งของบ้านนะคะเทียบกับประกาศเขตภัยพิบัติรวมไปถึงพวกข้อมูลพื้นที่ภาพดาวเทียมเอามาประกอบการตรวจสอบว่าบ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ผลกระทบจริงๆหรือเปล่านะคะพอบริษัทประกันตรวจสอบว่าเข้าเงื่อนไขแล้วก็ได้ข้อมูลเอกสารครบแล้วเนี่ยก็จะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมเบื้องต้น 10,000 บาทภายใน15วันการจ่ายเงินก็จะจ่ายให้กับเจ้าของกรมธรรม์ในบ้านเป็นหลักนะคะถ้าผู้เช่าผู้ครอบครองบ้านเป็นผู้ดำเนินการแทนจะต้องมีการรับมอบอำนาจจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ก่อนนะคะซึ่งก็ต้องเช็คตรวจสอบสิทธิ์กันนะคะทางฝั่งของคปภ.เองนะคะก็มีการพูดถึงเหมือนกันเรื่องแนวทางเรียกค่าสินไหมสำหรับประชาชนแล้วก็ผู้เอาประกันที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมคือสิ่งแรกเลยเราก็คือความปลอดภัยก็คือเราไม่ควรที่จะเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าที่มันยังไม่ปลอดภัยเพื่อที่อู้ฉันจะต้องไปถ่ายภาพมาเป็นหลักฐานอันเนี้ยเราต้องหลักที่จำง่ายๆเลยก็คือความปลอดภัยต้องมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้นะคะถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุที่แบบเราไม่สามารถที่จะไปถ่ายภาพหรือว่าเราต้องอพยพจากพื้นที่ก็ต้องแจ้งบริษัทประกันภัยเอาไว้ก่อนโดยไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปเพื่อจะไปเอาหลักฐานต่างๆนะคะพอมันปลอดภัยแล้วก็ค่อยเข้าไปก็ได้พอบริษัทสามารถที่จะสำรวจประเมินความเสียหายได้เนี่ยคปภ.ก็ได้กำชับเรื่องของการเร่งพิจารณาความคุ้มครองแล้วก็ค่าสินไหมนะคะโดยเฉพาะความเสียหายรุนแรงเกี่ยวกับรถยนต์ที่มันอาจจะเข้าข่าย total lossให้ทำแบบเร็วเป็นธรรมแล้วก็ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นะคะกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้ชัดเจนบริษัทพร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันส่วนรถที่มันเข้าขาย total loss เนี่ยให้รวบรวมเอกสารควบคู่กับการประเมินความเสียหายถ้ารถยังอยู่ระหว่างผ่อนเช่าซื้อคปภ.ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะจัดส่งเอกสารเพื่อต้องไปลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมนะคะทีนี้จากเรื่องของสิทธิ์ต่างๆที่เราจะได้จากโครงการต่างๆหรือว่ากรมธรรม์ประกันภัยใดๆนะคะอีกด้านหนึ่งของน้ำท่วมผลกระทบต่อเสร็จกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวก็ต้องจับตานะคะว่าน้ำท่วมมันจะกระทบการเดินทางแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนถึงในรอบนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนปี54แต่ว่าผลกระทบต่อการเดินทางแล้วก็การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเรายังต้องตามกันอยู่ในเฉพาะเดือนตุลาคมเนี่ยซึ่งต้องเป็นเดือนที่เป็นเขาเรียกว่าฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะทยอยกลับมาเดินทางมากขึ้นนะคะแต่ว่าโดยปกติจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอาจจะผ่านจุดต่ำสุดในเดือนกันยายนมาแล้วก่อนที่จะมาฟื้นตัวเดือนตุลาคมซึ่งปีนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์เองก็มองว่ามีแรงหนุนจากช่วงวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์และก็โกลเด้นวีคของจีนนะคะรวมถึงวันหยุดยาวของตลาดอื่นด้วยเหมือนกันแต่ว่าการฟื้นตัวมันจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำและก็ปริมาณฝนเป็นสำคัญเหมือนกันนะคะช่วงหยุดยาวต่อเนื่องระหว่างเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็โกลเด้นวีคของจีนเนี่ยนะคะก็คือ25กันยายนถึง7ตุลาคมจะมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเดินทางเข้าไทยประมาณ 250,000 คนก็สร้างรายได้ประมาณ 11,500 ล้านบาทนะคะมันก็อันนี้คือเพิ่มขึ้น 24% แล้วก็ 37% ตามลำดับถ้าเทียบกับปีก่อนส่วนช่วงของโกลเด้นวีคก็คือ 1-7 ตุลาคมเนี่ยก็มีการคาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 137,000 คนนะคะตัวเลขนี้เป็นประมาณการก่อนเห็นผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างเต็มที่นะคะก็เลยจะต้องตามกันว่าการเดินทางจริงการใช้จ่ายมันเป็นไปตามคาดหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะข้อมูลของนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนกันยายนมันยังลดลงจากปีก่อนอยู่เหมือนกันพอเราพูดถึงเรื่องการเดินทางนะคะก็ประเด็นที่ค่อนข้างที่จะฮอตอยู่เหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการบินไทยซึ่งก็เจอปัญหาการให้บริการทั้งเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระ

6ครั้งล่าสุดคุณผู้ฟังอาจจะได้เห็นข่าวคราวกันแล้วนะคะที่ทางบอร์ดของการบินไทยก็มีมติให้คุณชายเอี่ยมสิริพ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะเพราะว่ามีเรื่องวิกฤตการให้บริการเที่ยวบินล่าช้ากระเป๋าตกค้างต่างๆที่สุวรรณภูมิเราได้เห็นภาพกันแล้วนะคะมันไม่ได้ส่งผลแค่ผู้โดยสารไทยแต่ว่ามันก็ส่งผลกับชาวต่างชาติเหมือนกันปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ำท่วมเลยแหละนะคะแล้วก็พื้นที่โดยรอบมันก็กระทบการเดินทางการปฏิบัติการทำงานของพนักงานภาคพื้นดินก็ทำให้การบินไทยเนี่ยขาดแคลนกำลังคนในการขนถ่ายการคัดแยกสัมภาระก็เกิดความล่าช้าต่อเนื่องนะคะบางทีวิกฤตต่างๆมันก็ทำให้เราได้เห็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่านกเองก็เดินทางช่วงที่เกิดน้ำท่วมนั่นแหละนะคะเดินทางเหมือนกันใช้สุวรรณภูมิก็อ่านข่าวดูข่าวตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะเจอกับการดีเลย์หรืออะไรต่างๆไหมนะคะแต่ว่ามันก็แทบไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะว่าเอาไม่ได้ใช้สายการบินไทยนะคะก็ได้ยินเสียงบ่นเสียงเรื่องของการบินไทยเต็มไปหมดเลยนะคะก็อย่างที่บอกคือปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เครื่องบินแต่มันอยู่คนภาคพื้นเพราะว่าสุวรรณภูมิเองเนี่ยก็เปิดรันเวย์ได้ปกติเครื่องบินก็บินได้นะคะแต่ว่าพนักงานจำนวนมากมาทำงานไม่ได้นะสิเพราะว่าบ้านแล้วก็เส้นทางรอบสนามบินมันถูกน้ำท่วมนะคะพอเราพูดถึงเรื่องของการเดินทางมาดูอีกเรื่องของภาคการผลิตกันหน่อยนะคะฝั่งของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.มีการประเมินสถานการณ์ในช่วง 24-30 กันยายนในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็อีก14จังหวัดนะคะก็พบความเสียหายเบื้องต้นต่อภาคการผลิตนะสูงถึง 1,000 กว่าล้านบาทมันครอบคลุมไปทั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักรวัตถุดิบโลจิสติกการเดินทางของแรงงานนะคะน้ำท่วมเลยไม่ได้กระทบเฉพาะพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเท่านั้นมันส่งผลไปถึงกระบวนการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยนะคะซึ่งอย่างล่าสุดเนี่ย Toyota Motors ประเทศไทยจำกัดก็มีการประกาศหยุดผลิตชั่วคราวทั้ง3โรงงานก็คือโรงงานสำโรงที่สมุทรปราการโรงงานบ้านโพแล้วก็โรงงานเกตเวย์ที่ฉะเชิงเทรานะคะตั้งแต่วันที่5ถึง10ตุลาคมบริษัทบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนี้ก็ทำให้การจัดส่งชิ้นส่วนในพื้นที่สมุทรปราการฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีต้องปรับแผนการผลิตโดยจะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานงานกับผู้ผลิตชิ้นส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะฟื้นฟูการจัดส่งแล้วก็บริหารชิ้นส่วนคงคลังแล้วก็มีการปรับการผลิตและขนส่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝั่งของ Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดก็มีการประกาศหยุดสายพานการผลิตและหยุดงานชั่วคราวนะคะที่โรงงานที่อยุธยาซึ่งไม่ได้ผลิตรถยนต์แล้วนะคะแล้วก็โรงงานผลิตรถยนต์ที่ปราจีนตั้งแต่วันที่2ถึง6ตุลาก็ให้พนักงานกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติกันวันที่7ตุลาคมหรือว่าจนกว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งToyota เนี่ยบอกนะคะว่าถ้ากำหนดส่งมอบรถยนต์ของลูกค้ารายใดได้รับผลกระทบบริษัทจะประสานกับผู้แทนจำหน่ายนะคะเพื่อแจ้งข้อมูลแล้วก็กำหนดส่งมอบที่ได้รับการยืนยันให้ลูกค้าทราบโดยเร็วเรียกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ก็กระทบตั้งแต่โรงงานชิ้นส่วนขนส่งไปจนถึงเรื่องการส่งมอบรถยนต์นะคะถ้ามัน worst case จริงๆซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่ต้องจับตาต่อภาคอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่กระทบกับชีวิตประจำวันโดยตรงเรื่องราคาสินค้าค่าครองชีพนะคะพอน้ำท่วมเนี่ยมันกระทบพื้นที่ผลิตเส้นทางขนส่งเนาะสิ่งที่ต้องจับตาก็คือพวกสินค้าที่จะเข้าสู่ตลาดเนี่ยมันจะเข้าได้เพียงพอไหมและราคามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะเพราะว่าที่ตลาดสดแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เจอว่าผักหลายรายการเนี่ยปรับราคาขึ้นนะคะอย่างพวกผักประเภทใบอย่างเงี้ยนะคะก็มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างมาก
ผักบุ้งเดิมเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ50 บาทตอนนี้ก็ปรับขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ100 บาทใบโหระพานะคะเดิมกิโลกรัมละ80 บาทตอนนี้ก็ขึ้นมากิโลกรัมละ160 บาทใบแมงลักนะคะเดิม70 บาทกิโลกรัมละเนี่ยก็ปรับขึ้นมาเป็น170 บาทคือนักข่าวก็ไปถามแม่ค้าในตลาดนะคะบอกว่าสาเหตุที่ราคาผักแพงมันก็มาจากเรื่องของฝนตกหนักด้วยน้ำท่วมก็ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายใบช้ำรากมันเน่ามันก็ทำให้ผักเนี่ยมาขายได้น้อยก็เลยต้องปรับราคาสูงขึ้นซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภาพต่างของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดที่เขาเป็นพื้นที่ปลูกผักนะคะมีฝนตกลงมาตลอดเกือบทั้งสัปดาห์มันก็เลยทำให้ผักได้รับความเสียหายแล้วอย่างปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพอยุธยาซึ่งจริงๆก็เป็นแหล่งรวมผักจากทั่วประเทศก็เจอปัญหาเหมือนกันก็เลยทำให้ผักที่ออกสู่ตลาดมีน้อยเพราะเกษตรกรผู้ปลูกผักเนี่ยมีผลผลิตส่งให้แม่ค้าน้อยก็ได้รับผลกระทบตามกันไปนะคะที่สำคัญเนี่ยช่วงใกล้เทศกาลกินเจนี่แหละนะคะจะทำให้ท้องตลาดเนี่ยมันมีความต้องการผักอย่างมากเลยราคาผักมันก็เลยปรับตัวสูงขึ้นและคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะฝั่งของไข่ไก่บางคนอาจจะกังวลเรื่องไข่ไก่แต่ว่าไข่ไก่นะทางภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจเขากำลังเร่งบริหารจัดการนะคะทั้งผลผลิตแล้วก็เรื่องของการกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่เพียงพอกับความต้องการของประเทศเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาประชุมกันเมื่อวานที่ผ่านมา1 ตุลาคมทางประชุมร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ผู้ผลิตผู้ค้าผู้ส่งออกไข่ไก่นะคะสมาคมการค้าเลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกต่างๆนะคะทางกรมการค้าภายในก็ได้เร่งดูแลเรื่องของการผลิตแล้วก็กระจายไข่ไก่นะคะเพราะว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งสินค้าได้มีการกำชับนะคะขอให้กรมปศุสัตว์ประสานกับฟาร์มไก่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงเพิ่มประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อที่จะรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบแล้วก็เพิ่มปริมาณไข่ไก่เนี่ยออกสู่ตลาดแล้วก็กำชับให้ฟาร์มเนี่ยจัดสรรผลผลิตนะคะเข้าสู่ช่องทางของการค้าปกติแล้วก็คู่ค้าเดิมเนี่ยเป็นลำดับแรกนะคะส่วนส่งออกกรมการค้าภายในก็ขอความร่วมมือผู้ส่งออกเนี่ยลดปริมาณการส่งออกไข่ไก่ลง 30-50% แล้วก็เลื่อนแผนส่งออกบางส่วนออกไปนะคะคือเลื่อนออกไปเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณไข่ไก่ในตลาดในประเทศเนี่ยให้มากกว่าความต้องการตามปกติแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการเนี่ยแจ้งแผนนะคะการส่งออกในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนเพื่อที่จะใช้เป็นการประกอบติดตามสถานการณ์ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจะต้องเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการเนี่ยนะคะก็ต้องว่ากันไปตามสถานการณ์ถ้ามันมีความจำเป็นส่วนห้างค้าปลีกค้าส่งก็มีการขอความร่วมมือนะคะเพิ่มปริมาณสั่งซื้อไข่ไก่เพื่อเอามาเติมสต็อกนะคะเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายเหมือนกันนะคะวันนี้เห็นทางรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้า CPO เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบขนส่งสต็อกสินค้ายังเดินไปได้แม้สถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพราะว่า CPO เองเขาน่าจะมีมาตรการในเชิงรุกกับการรับมือของน้ำท่วมพอสมควรเรื่องของการเพิ่มสต็อกจัดจุดสต็อกย่อย44 จุดทั่วกรุงเทพนะคะแล้วก็เพิ่มรอบขนส่งเพื่อที่จะแก้ปัญหาขาดแคลนนะคะแล้วก็กระทรวงพาณิชย์เองก็มีการเตรียมเสนอของงบประมาณ 1,000 ล้านบาทนะคะจากรัฐบาลเพื่อที่จะใช้ในมาตรการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ำลดด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตามกันต่อก็คือฝนระลอกใหม่เพราะว่าขณะนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก็ยังอยู่ระหว่างการรับมือก
กับน้ำท่วมนะคะซึ่งภาคใต้เองก็ถูกจับตา

0: จากฝนที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะซึ่งท่านนายกเองก็มีการพูดถึงการเตรียมรับมือฝนตกหนักในภาคใต้นะคะคาดว่าจะเริ่มหนักตั้งแต่5ตุลาคมแล้วก็มีแนวโน้มหนักขึ้นในช่วง10ถึง12ตุลาคมมีการสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็ย้ําว่าศูนย์พักพิงก็ต้องมีความปลอดภัยต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปแล้วก็ประชาชนเองที่สําคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือว่าเราต้องยึดข้อมูลจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถืออย่างกรมอุตุนิยมวิทยาก็เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลหลักในการติดตามสถานการณ์นะคะมันสำคัญมากๆกับการรับข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้โดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศต้องตรวจสอบให้ดีนะคะจากเพจอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะเอารวบรวมมาจากหลายแหล่งแล้วก็เอามาเสิร์ฟเรานะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าต้นทางมาจากไหนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะในภาวะวิกฤตข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทันเวลามันจะช่วยให้เราตัดสินใจแล้วก็เตรียมรับมือได้ดีขึ้นนะคะนี่คือทั้งหมดของอีคอนบีทปากท้องต้องคิดวันนี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: อีคอนบีทปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพรกฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
3: ดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายผ่อนพระและรับพระราชทานปิณโตภัตตาหารจากวัดชิโนรสสารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลบังคารารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมลดีวัดมหาพฤทธารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามวันนี้พระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคคกถาว่าด้วยเรื่องชีวิตที่มีค่าหรือชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เปล่าประโยชน์เวลา 14:30 นมูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมาร์กอตโต้จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวประดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนวัดพรหมวงสารามกรุงเทพมหานครและวัดปรมัยยิกาวาส

จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น74ห้างคุณสวนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและบริษัทสยามเอ็มซีจำกัดเป็นชุดภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชยารามวัดพระราม9กัญจนาภิเษกวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรหมประยูรนางมนชลิสาเดชพิทักษ์และคณะบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดเป็นชุดภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระพิธีธรรมจากวัดพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจนานับประการโดยตลอดพระชนชีพก็เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่ห้องหนุนพักดีอาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้แก่กำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระชวังบก.พล1รอ.ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครกาชาติศิลปินดาราและเจ้าหน้าที่มูลนิธิบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าส่วนถุงยังชีพสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน150ถุงมีสิ่งของจำเป็นอาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มประกอบอาหารปรุงสุกวันละ 3,000 กล่องตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคม2569ใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้มอบให้เจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ชุมชนเคหะร่มเกล้าและพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

0: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และ

0: องใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: ภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
4: ลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆอนิสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
0: เข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ค่ะอริสราปริศวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในทุกๆวันศุกร์แบบนี้และเป็นวันศุกร์ที่หลายคนน่าจะไม่แน่ใจว่าเจอฝนกันหรือเปล่านะในช่วงนี้นะแต่ว่าเอาล่ะพวกถึงเรื่องของฝนฟ้าอากาศค่ะช่วงนี้สภาพอากาศแปลกๆเนาะเมื่อวานหลายคนก็น่าจะเจอลูกเห็บแหละตกในกรุงเทพหลายคนตกใจก็เรื่องของน้ำก็ยังท่วมกันอยู่ในบางพื้นที่หลายคนมีข้อสงสัยเยอะมากมายเรื่องของ climate change climate goodสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะจริงๆค่ะไปพูดคุยกันดีกว่าวันนี้ค่ะกับเรียกว่าเป็นแฟนวิทยากรแทบจะประจำของเราอยู่แล้วนะคะสำหรับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์ค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ค่ะไม่พลาดเลยต้องมาคุยกับอาจารย์แน่ๆเรื่องของสภาพอากาศเมื่อวานหลายคนตกใจเรียกลูกเห็บ
7: ครับ
0: หลายคนบอกเอ๊ะทำไมกรุงเทพเรามีลูกเห็บด้วยอันนี้เปิดด้วยลูกเห็บก่อนเลย
7: ไม่มันนิดหน่อยคืออย่างนี้พอดีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนมันแผ่ลงมาใช่ไหมอากาศเย็นก็คือแล้วก็ขนาดเดียวกันในที่ว่าตอนนี้เราก็มีความกดอากาศต่ำก็ไปแล้วล่ะนะมันก็แล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปปะทะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความเย็นมากขึ้นนะเพราะอากาศเย็นมวลอากาศเย็นมาแล้วที่อากาศหนาวนะอากาศหนาวก็เรียกความกดอากาศสูงเจอความกดอากาศต่ำ

0: ใช่ไหมแล้วก็เจอลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากอ่าวไทยอันดามันแล้วเข้าไปก็ไปปะทะเพราะฉะนั้นก็เกิดฝนตกนะแต่ว่ามันมีตอนนี้แต่ว่าเนื่องจากมวลอากาศเย็นเนี่ยบางจุดเนี่ยมันค่อนข้างเย็นมันก็เลยทำให้น้ำเกิดน้ำเนี่ยมาเกาะตัวกันกลายเป็นน้ำแข็งลูกเห็บนะไม่ตกเป็นลูกนะตกบางๆมัน ไม่ตกใหญ่โต
1: นะเม็ดน้ำแข็งเล
0: ็
1: กๆอ
0: ่
1: ะ
0: เล็กๆนะเป็นไม่ได้เพราะมันกันตัวมันเย็นนะมันเย็นกันตัวหยดน้ำแล้วเป็นน้ำแข็งกันตัวเก็บน้ำแข็ง
1: หลายคนก็ตกใจเพราะไม่เคยเห็นในกรุงเทพไม่เคยเจอก็เลยตกใจว่าเอ้ยเราทำไมมีลูกเห็บมาด้วย
0: นี่ไงเนี่ยอากาศสุดขั้วมันผันผวนหมดแล้วนะตอนนี้คือเขาเรียกว่าไอ้เอ็กซ์ตรีมอะเอ็กซ์ตรีมเวเทอร์ก็คือว่าโอ้มันสุดขั้วแล้วก็มันคาดเดายากเราไม่เคยเจอฝนตกแช่นะในแถวกรุงเทพนะ
1: วันสองวันมาราธอนมากอาจารย
0: ์เออตกแช่3วัน3คืนน่ะใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยก็เป็นไงขนาดอุตุยังมองไม่ออกเลยมันตกแช่นะครับมองว่าเดี๋ยวตกหยุดอันนี้ไม่ใช่มันตกตลอด3วัน3คืน
1: ก็เลยเป็นที่มาของน้ำท่วมในบางจุดที่54มันไม่เคยท่วมมันมาท่วมในปี69อาจารย์หลายคนก็ตกใจว่ามันต้องถอดบทเรียนอะไรซ้ำซากแบบถอดอีกแล้วถอดจนไม่เหลือจะถอดแล้วอาจารย์
0: ต้องถอดแล้วครับตอนนี้ไปปฏิรูปเลยเนี่ยหน่วยงานทั้งหลายนะครับคือปี54มันคือน้ำเหนือมันหลากลงมาไงจากนั้นหลากลงมาจากอยุธยาเนี่ยเข้าปทุมธานีเข้านนทบุรีเข้ากรุงเทพเพราะฉะนั้นริมฝั่งเจียวยาน้ำท่วมหมดแต่ตอนนี้มันกลายว่าความกดอากาศต่ำเนี่ยนะมันแผ่ลงมาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็มันมีฝนตั้งแต่ภาคตะวันออกมาเลยนะระยองชลบุรีนะไล่ลงมาเนี่ยจนถึงบางประกงแล้วมันถึงท่องเที่ยวฝั่งตะวันออกนะแล้วมันตกแช่อย่างเงี้ยตกอยู่เงี้ยแล้วไม่ไปไหนวนอยู่ตรงเงี้ยมันก็เลยทำให้พอตกนานๆอะไรเงี้ยคลองรับไม่ไหวท่อไม่ตันแต่คลองมันเต็มเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
1: คลองรับไม่ไหว
0: ระบายลงเจ้าพญาใช่ไหมไอ้ก็คือเครื่องสูบน้ำก็สูบไม่ไหวนะเจ้าพญาก็เต็มเหมือนกันไปประจวบกันแล้วน้ำทะเลหนุนนะก็สูบไม่ลงด้วยแล้วก็มีน้ำเหนือบางส่วนก็ไหลลงมาด้วยนะครับมันจะเกิดการต่อว่าเอ๊ะทำไมไม่พ่องน้ำก่อนรู้ล่วงหน้าทำไมไม่พ่องน้ำก่อนเนี่ยเขาก็บอกเอ้าพ่องจะพ่องยังไงเดี๋ยวเรือเดินไม่ได้นะเขาก็พ่องแล้วนะจะต้องให้เรือเดินได้ด้วยนะของแสนแสบนะของลาดพร้าวแสนแสบพวกนี้ขณะเดียวกันเนี่ยคือก็มีปัญหาว่าเอ๊ะน้ำทำไมมันไหลออกไปทางเดียวก็คือไปทางพระราม9ก็คือต้องเข้าใจมีนบุรีของสามวาเนี่ยพวกบางกะปิเนี่ยมันอยู่ทางฝั่งตะวันออกใช่ไหมทีนี้จะทุกน้ำทั้งหลายเนี่ยต้องลงคลองแสนแสบคลองแสนแสบคือหลังนิด้าหลังมหาลัยนิด้านะฮ
1: ะ
0: แล้วมันก็ไหลไปเดิมเนี่ยมันออกสองข้างก็คือไหลไปทางฝั่งตะวันออกด้วยไปแถวสมุทรปราการนะไปเขาเรียกแนวกั้นน้ำพระราชดำริซึ่งมันต้องมีแก้มลิงอยู่นะของหนองบอลหนองบอลเรียกพวกคูบอลทั้งหลายพวกนี้นะแต่ตอนนี้พอมันเต็มเยอะมากมันก็ไปทางไหนมันก็เลยสูบน้ำไปทางพระรามเก้าอย่างเดียวใช่ไหมกว่าจะไปถึงไงโอ้โหน้ำเต็มรับไม่ไหวแล้วน้ำจากไอ้ไร่กับบางกำไรมืดก็เลยเต็มนะเลยทั่วหมดนะ
1: หลังจากนี้นะคะอาจารย์หลายคนกังวลว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันมันจะมีมาอีกเนี่ยมันจะท่วมแบบนี้อีกไหมหลายพื้นที่ที่มันยังท่วมอยู่มันจะกลายเป็นการไปเติมน้ำอีกไหมอาจารย
0: ์นี่ไงคือเขามีกำหนดการมาอย่างนี้คือว่าเขาบอกว่าตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงวันที่4ที่5เนี่ยเขาว่าน้ำทะเลหนุนน้ำทะเลหนุนนะคือเจ้าพระยาลงไม่ได้นะนะเพราะน้ำทะเลมันก็ต้องสูบออกอย่างเดียวทำประตูระบายน้ำให้สูบออกอย่างเดียวแล้วก็พวกคลองทั้งหลายเนี่ยน้ำทะเลก็จะหนุนขึ้นมาคลองก็จะเต็มเหมือนกันนะแล้วก็วันที่4ถึง6เนี่ยฝนจะตกหนักในกรุงเทพมหานครอันนี้กรมอุตุทำนายนะแต่ยังไม่บอกพื้นที่ไหนยังไงนะแล้วก็น้ำเหนือกำลังจะลงมาก็คือตอนนี้ปล่อยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรนะไอ้แถว C2 อ่ะนะไอ้ C13 ไอ้เขื่อนชัยนาทเลยหรือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันปล่อยลงมาเนี่ยนะพอปล่อยลงมาก็ลงมาเรื่อยๆมันก็ทำให้2ข้างทางเนี่ยแถวอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทตรงนั้นเป็นไงน้ำขึ้นสูงแล้วก็จะลงมาที่กรุงเทพเพราะงั้นเนี่ยมันก็มีผลต่อเจ้าพระยาด้วยก็สิ่งที่สำคัญคืออะไรฮะวันที่น้ำท่วมไม่ได้เลยก็คือวันที่12ถึง18
1: ใช่
0: น้ำท่วมไม่ได้นะนะเพราะว่ามันเกิดเพราะว่าประชุมอะไร IMF
1: วงแบง
0: ค์ใช่ไหมถ้าท่วมมาหลายเนี่ยโอ้โห191ประเทศนะนายแบงค์น้ำตีต่างประเทศน้ำตีคังทั่วโลก191ประเทศมา
1: ค่ะพายเรือกันมาใช่ไ
0: หมอย่างเงี้ยท่วมไม่ได้เสียชื่อหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่ารัฐบาลต้องเอาให้อยู่
1: แต่พูดคำนี้แหละตกใจพูดคำนี้แหละตกใจนะ
0: เพราะถ้าไม่อยู่เนี่ยนะเนี่ยน้ำท่วม12-18นี่จบเลยนะแล้วมันต้องระบายก่อนหน้านั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไอ้น้ำเหนือเนี่ยเขาต้องกักไว้ไม่มีทางเนี่ยแล้วก็
1: ให้เข้ากรุงเทพแน่ๆ
0: ไม่ให้เข้าเพราะฉะนั้นคนที่ลำบากอยู่แถวบางบานบางไทรเสนาก็อันนี้ก็รับไปหน่อยอั้นไว้ ใช่ไหมแล้วก็เสร็จแล้วไอ้คลองไร่กับบางคลองแสนแสบคลองอะไรทั้งหลายพวกนี้มันต้องเอาน้ำออกอ่ะต้องน้ำพ่องน้ำนะเนี่ยคือผมมองรัฐบาลต้องจัดการไม่งั้นลำบากอันตราย
1: อาจารย์ในอย่างใน Facebook อาจารย์พูดถึงเรื่องของการตั้งวอร์รูมการตั้งวอร์รูมเองมันสำคัญไหมอาจารย์จริงมันต้องตั้งก่อนที่จะเกิดไหมมันไม่ได้ตั้งตอนเกิด
0: คือหลักการอย่างนี้คือพวกนี้เขามีสทชคือน้ำแห่งชาติเป็นคนดูแลทั้งหมดนะจะมีกรมชลประทานใช่ไหมจะมีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีกทมมีเมืองมีจังหวัดต่างๆเนี่ยนะกรมน้ำกรมอะไรมารวมกันอยู่ในนี้หมดนะแต่ประเด็นนี้คือว่าคนที่อันดับแรกคือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: คือ
0: ตัวนิยมวิทยามีเรดาร์มาจีดได้มีดาวเทียมคุณต้องเอาประมวลผลบอกให้ชัดว่าฝนจะตกหนักที่ไหนพื้นที่ใดแต่ทุกวันที่กรมอุตุบอกว่าฝนตกนะเนี่ย8จังหวัดนะภาคตะวันออกนะ 80% 90% คุมพื้นที่ตกกี่มิลลิเมตรมันไม่เจาะจงไงคือเขาคาดการได้ประมาณ5วันนะกว้างๆนะแต่จริงๆเขาจะแม่นประมาณ 1-2 วันใช่มั้ยแต่ว่างวดเนี้ยพอไปพูดอย่างเงี้ยนะคือส่งมาที่กทม.อย่าลืมว่ากรมอุตุเป็นราชการ
1: ค่ะ
0: แถลงการฉบับที่1เนี่ยหนังสือรายการหมดเลยไปอ่านเอาราชการไปอ่านชาวบ้านฟังไอ้ชาวไร่ชาวนาฟังไม่ออก
1: ไม่รู้เรื่อง
0: ตอนนี้ก็ส่งให้กทม.ไอ้กทม.จริงๆกทม.มีหน้าที่รับข้อมูลจากกรมอุตุมาแล้วเซ็นไปไงคุณจะต้องไปสำรวจพื้นที่ว่าน้ำพ่องมั้ยจะมั้ยพื้นที่เป็นแอ่งกระทะมั้ยน้ำทะเลหนุนมั้ยอะไรมั้ยทั้งหมดเนี่ยแล้วต้องประมวลว่าตรงไหนเนี่ยในคืนน้ำจะท่วมมีโอกาสท่วมส่งไปไหนไปที่ปอ
1: พ
0: อพอคือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปอพอก็ยิงเซลล์บอร์ดแคสไปที่มือถือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยเป็นไงพอรู้ว่าฝนจะตกหนักคุณต้องสร้างวอลลุ่มขึ้นมาเห็นไหมมาประมวลผลกันนะทุกคนต้องนั่งในวอลลุ่มแต่อันนี้คือผมมองกทม.ก็ประมาทอันที่สองก็คือว่าผมอุตุก็พูดกันไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเนี่ยนะก็บอกว่าไม่มีปัญหาฝนไม่ได้ตกแช่อย่างนั้นไปทะเลาะกับเพจทีนะไอ้เพจทีบอกมาหาทุกข์ภัยทั้งนี้ว่าไม่ใช่ใช่ไหมทะเลาะกันอยู่ไอ้ผมไปได้การเรื่องผมเป็นประชาชนก็ต้องฟังราชการถูกไหมจะมาก็ได้เมื่อกรมประตูบอกไม่มีปัญหานายกรองนายกบอกเอาอยู
1: ่
0: ผมก็เลยไม่ต้องยกของไงในบ้านผมอย
1: ู่
0: บาง
1: ก
0: ะ
1: ปีไม่ทัน
0: เนี่ยน้ำท่วมเหมือนกัน
1: เพราะเราไม่เคยเจอเพราะเราไม่เคยท่วม
0: นี่ครับ
1: ใช่มันก็เลยเป็นปัญหา
0: ต้องตั้งวอลลุ่มต้องตั้งวอลลุ่มไว้ก่อนเพื่อจัดการก่อน
1: ซึ่งไม่รู้ตอนนี้ตั้งกันหรือยังอาจารย์
0: ไอ้ตอนนี้ตั้งไงตอนนี้ตั้งคือแก้ก็แผลไม่เจอเหตุไงฟ
1: ื้
0: นฟูเยียวยาเนี่ยบรรเทาเนี่ยฮะ
1: ทีนี้เรามองปัญหากันข้างหน้าค่ะอาจารย์ว่าแล้วอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีน้ำทะเลหนุนจะมีฝนตกเพิ่มในอนาคตข้างหน้ากทม.เองเขาต้องเตรียมตัวรับมือยังไงหรือว่าต้องมีการแก้ปัญหาในสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ณตอนนี้ยังไงคะอาจารย์กรุงเทพกำลังมีปัญหาหรือเปล่าหลายคนที่มีการประเมินเขาเรียกอะไรทำนายกันล่วงหน้าว่ากรุงเทพจะจมเนี่ย
0: ก็เป็นไปได้เพราะว่ามันคือทั้งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับแล้วก็รวมทั้ง UN ก็บอกแล้วว่ากรุงเทพอันดับ4ของโลกในที่เสี่ยงจมน้ำใช่ไหมขนาดเดียวกันก็คือว่าประเทศไทย1ใน7ของโลกนะคือที่มีโอกาสน้ำท่วมเยอะแล้วก็อันดับ17ของโลกที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเขาเตือนมันชัดเจนนะแล้วกรุงเทพมันอยู่ปลายน้ำมันมีน้ำเหนือไหลลงมาใช่ไหมอยู่ปลายน้ำรับเขาหมดเลยแล้วก็น้ำฝนตกหนักมีน้ำทะเลหนุนอีกเนี่ยไอ้ตรงนี้มันมีความเสี่ยงแล้วเนี่ยผมมองว่าแล้วก็เรื่องอากาศสุดขั้วมันจะเกิดเป็นประจำเนี่ยนะฝนตกแช่หรือเรนบอมเนี่ยจะตกอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคือว่าเราห้ามไม่ได้ไอ้ฝนตกทั้งหลายพวกนี้นะแต่ว่าเราจะต้องมีมาตรการบริหารจัดการน้ำให้ได้ผมมองว่าในอนาคตกรุงเทพต้องหาแก้มลิงมารองรับทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนะที่บอกแก้มลิงหายไปเนี่ยต้องไปหามานะคูบอนเนี่ย130ไร่ 870,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะที่รับน้ำมันหายไปเป็นบ้านคนไปอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือกรุงเทพจะไปหวังไอ้คลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองประเวศบุรีลมแล้วจะสูบน้ำลงคลองพระโขนงไอ้ตรงสถานีสูบน้ำลงเจ้าพระยาเดี๋ยวมันไม่ได้แล้วใช่เจ้าพระยามันเต็มถูกไปไหน
1: ถ้
0: าน้ำเหนือไหลมาเจ้าพระยาเต็มไปไหนมันก็ต้องออกอีกทางมันก็คือทางตะวันออกซึ่งเป็นแก้มลิงอ่ะที่ในหลวงรอ9ดำริไว้นะฮะใช่ไหมไอ้ถนนวัดกิ่งแก้วไงถนนล่ม9วัดกิ่งแก้วไปสุวรรณภูมิอ่ะนอกอีกฝั่งนึงอ่ะนะคือแก้มลิงแต่ทุกวันนี้บ้านเรียนอยู่เต็มหมด
1: ฮะกำลังมองว่ามันเป็นเพราะว่ามันทำแก้มลิงไม่ทันได้ทำแล้วมีเรื่องของบ้านเรือนเนี่ยเข้าไปแทนที่มันก็เลยกลายเป็นตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นที่รับน้ำไปอาจารย
0: ์ถูกต้องไงคือแต่บ้านก็ถมสูงไงเขาโดนน้ำท่วมแต่ว่าเขาถมสูงหมดเพราะนั้นไม่มีที่รับน้ำเนี่ยประเด็นก็คือว่าไอ้ตรงนี้คือมันผ่านประชาวิจารณ์มาปี60นะ 93.36% เห็นชอบว่าให้ทำเนี่ยไอ้คลองคุบอลเนี่ยนะให้เป็นพื้นที่แก้มลิง นะพอมาปี62ครม.เห็นชอบในหลักการหมดเลยให้เว้นพื้นที่ดินแต่พอปี65เป็นไงก็ส่งไปที่กทม.สำนักระบายน้ำก็จริงๆก็คือกทม.ไม่ผิดมันต้องร่วมกับใครมันต้องร่วมกับรัฐบาลกรมโยธาผังเมืองไปเว้นคืนนะก
1: ็
0: จะเล่นเงียบไปไม่ทำอะไรนะพอไม่ทำอะไรปั๊บเนี่ยเอกชนเข้ามาซื้
1: อ
0: เขาก็มาซื้อใช่ไหมเขาพอมาซื้อเสร็จเขาสร้างบ้านตอนนี้พอจะไปเวียนคืนบอกเขาโกงราคาแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนมัน200กว่าล้านเองเนี่ยตอนนี้เป็นพันล้านเนี่ยลำบากนี่ไงอันนี้คือปัญหาแต่ว่ามันก็ทั้งรัฐบาลทั้งกทม.ที่ว่าไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ไม่ดูแลภาคตะวันออกให้ดีนะ
1: คือเรามองถึงสภาพอากาศบ้างค่ะอาจารย์ว่าอย่างที่บอกเลยว่าคือเนี่ยพอเราเจอเรื่องของฝนแช่เรื่องของสภาพอากาศฝนตกคือมันไม่เป็นไปตามฤดูกาลอีกต่อไปแล้วอาจารย์อนาคตข้างหน้าอาจารย์เราจะต้องเจออะไรที่มันหนักกว่านี้ไหม
0: คือเขาบอกแล้วประเทศไทยจะเจออย่างนี้ทั้งเอลนีโญลานินญาแล้วก็อากาศสุดขั้วเนี่ยเพราะไม่ร้อนก็ไม่ร้อนแรงก็ฝนตกหนักใช่ไหมร้อนแรงเป็นบางปีฝนตกหนักเป็นบางปีนะแล้วตกแบบเรนบอมหรือว่าตกแช่น้ำฝนจะประมาณ 7% เนี่ยเพราะว่าความชื้นในอากาศมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็น้ำทะเลมันระเหยขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกละลายลงมาความร้อนใช่ไหมมันก็เหลือน้ำทะเลมันร้อนขึ้นก็เหลือยิ่งไปกลายเป็นเมฆหมอกเยอะแยะเลยแล้วพอเจอความเย็นก็ตกลงมาตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างเงี้ยเรามีเราพรบเรื่องโลกร้อนมันก็ยังไม่ออกนะถึงออกไปก็มันก็คงก็แค่ไปลดแค่คาร์บอนนะคาร์บอนเคดงเคดีอะไรแต่ซึ่งมันก็ช่วยได้น้อยเพราะอเมริกามันไม่เอาด้วยเข้าใจไหมอเมริกาก็ถอนตัวออกอะปล่อยอันดับ2โลกก็ถอนตัวออกก็ไม่สนใจเนี่ยลงกันน้ำมันก็ยังกัดกันอยู่ฟอสซิลยังเผากันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้เราเป็นประเทศเล็กๆคือเป็นหามาตรการป้องกันนะป้องกันว่าน้ำเหนือมาน้ำทะเลหนุนเนี่ยน้ำฝนเยอะจะทำยังไงป้องกันไม่ให้น้ำท่วมกรุงเทพเป็นไงเราจะต้องทำแบบเนเธอร์แลนด์ไหมเดลต้าเวิร์กไหมเข้าใจไหมหรือว่าจะทำแบบที่ไหนนะที่แม่น้ำเทมไหมแม่น้ำเทมคือลอนดอนคือประตูปิดเปิดแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้น้ำมันขึ้นคือพวกคลองทั้งหลายต้องมีประตูปิดเปิดไห
1: ม
0: ใช่ไหมอันนี้สำคัญเนี่ยและสำคัญคือมันต้องมีแก้มลิงเนี่ยแล้วต้องเอาน้ำไปออกมันต้องออกที่ไหนคลองด่านสมุทรปราการใช่ไหมจะเรียกคลองใจทะเลเนี่ยไปพักน้ำไว้สมุทรปราการเขาโวยวายทำไมเอาบ้านเขาเนี่ยเป็นที่พักน้ำน้ำก็ท่วมบ้านเขาตอนนี้จัดซ้อไปดูวัดขุนสมุทรเจดีย์ไงอยู่กลางทะเล1กิโลนั่นแหละฟ้าผ่าไปดูเนี่ยนี่ไงเพราะงั้นสุดท้ายคือว่าเอ๊ะจะเอายังไงผมว่าต้องมาระดมความเห็นแล้วนะไม่ต้องไปโทษฟ้าฝนนะบริหารจัดการยังไงแล้วผมมองว่าทุกวันนี้มันอยู่คนละกระทรวงอ่ะใช่มั้ยกรมประตูอยู่ที่ไหนอ่ะกรมประตูก็อยู่ในดีนะขณะเดียวกันก็คือจิตด้าอยู่กระทรวงอว.ใช่มั้ยชนประธานอยู่เกษตรกทม.ก็อยู่กทม.ใช่มั้ยไอ้ปภ.อยู่มหาดไทยเนี่ย
1: คนละที่
0: มันรวมกันได้ไหมคนละที่คุยรู้เรื่องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างมีนายหมดพอจะทำหนังสือขึ้นไปพอจะเซ็นลงมาโอ้ยพอดีเป็นไม่ได้ไหมคือทั้งหมดจะเอาบางหน่วยงานมาอยู่รวมกันได้ไหมเรื่องภัยพิบัติเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยบางหน่วยงานก็คือในกรมมันก็มีกองมาบางกองมาอยู่รวมกันมาทำงานด้วยกันได้ไหมใช่ไหมเนี่ยนะเนี่ยคือทุกวันนี้มันยากนี่ของเราเป็นอย่างนี
1: ้
0: คือถ้าเป็นญี่ปุ่นนะเขาให้กรมตุนิยมวิทยาเนี่ยจัดการคนเดียวเลย
1: oh.
0: ดูภัยพิบัติเลยเตือนแล้วจัดการเซลล์บอร์ดแคสไปจัดการเลยหมดเลย
1: mm-hmm.
0: มีอำนาจสั่งการหมดหน่วยงานเดียวอย่างเรามันแบ่งเป็นหลายพวก
1: ไม่ได้
0: เข้าใ
1: จ
0: ไหมพอ อยู่มหาไทยก็ไปคุมผู้ว่าเข้าใจไหมก็ไอ้คนอื่นจะไปสั่งผู้ว่าได้ไงก็ต้องมหาไทยเนี่ยเป็นปัญหาเนี่ย
1: เป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการอาจารย
0: ์อะไร
1: แต่ว่าพูดถึงเรื่องของเนี่ยค่ะอย่างอาจารย์บอกว่าจะเจอเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนีโญลานีญาเอลนีโญน้ำพอน้ำเยอะๆไปแล้วเราก็ต้องกลับมาระวังเรื่องของน้ำเรื่องของแล้งด้วย
0: แล้งฮะก็คือเขาคาดการณ์แล้วว่าประมาณเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปถ้าฝนจะตกน้อยลงแล้วนะแต่ว่ามันจะอากาศหนาวหรือการแล้งแห้งแล้งจะมามากขึ้นจนถึงเดือนหน้าจนถึงปีหน้าถึงเมษาก็จะอาจจะร้อนจัดปีหน้านะอาจจะร้อนจัดเนี่ยอันนี้คือการคาดการณ์นะซึ่งบางทีตอนนี้มันพูดเต็มที่ไม่ได้เพราะอะไรฮะขณะที่บ้านเราน้ำท่วมนะแต่ว่าอินโดนีเซียไฟไหม้ป่าพุใช่ไหมคุณร้องอินท่าวิ่งมาภาคใต
1: ้ค่ะ
0: เห็นไหม
1: มัน
0: ทั้งอยู่ในโซนเดียวไอ้นั่นร้อนจัดเลยไอ้ของเราตกจัดเลยนะ
1: ทีนี้มันต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของการเนี่ยแหละบริหารจัดการน้ำนะจ๊ะเนาะเพราะอย่างตอนเนี้ยพอน้ำท่วมปุ๊บเราจะเร่งระบายน้ำพอระบายไปเรื่อยๆพอถึงวันแล้งอ่ะจ๊ะน้ำมันจะพอไหม
0: ใช่ไหมเขาก็ระบายแต่ว่าเขาระบายน้ำแต่เขาไม่ได้ ปล่อยเกลื่อนไงใช่ไหมแต่ถ้าเรามีแก้มลิงก็คืออ่างเก็บน้ำแล้วก็เก็บน้ำไว้ในอ่างไม่ต้องระบายในอ่างหมดใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือเขื่อนก็ต้องระวังให้ดีเขื่อนจะปล่อยมาเขื่อนต้องเขื่อนก็ต้องเก็บน้ำไว้นะแต่โชคดีของเราคือฝนมันตกใต้เขื่อนเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์น้ำยัง
1: มีอยู
0: ่ยังมีอยู่นะถ้าเขื่อนป่าสักร้อยสองเนี่ยร้อยสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ต้องปล่อยแล้วเนี่ยน้ำท่วมอยู่
1: เพราะกำลังมองว่านะตอนนี้เองเราน่าจะมีความพอไหมกับรับมือในหน้าแรงในแรงต่อไป
0: น่าจะโอเคแล้วนะเพราะว่าเขื่อนทั้งหลายมันก็สูงอย่างเขื่อนป่าสัก 102% ใช่ไหมแล้วตอนนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์ที่อยู่ทางเมืองการเห็นไหมวชิราลงกรณ์เขื่อนอะไรสีนักเรียนไปปล่อยน้ำมาท่วมเมืองการเนี่ยเพราะเขื่อนจะแตกไอ้อย่างเงี้ยต้องบริหารจัดการแล้วต้องเก็บน้ำในเขื่อนเท่าไหร่ปล่อยเท่าไหร่นะเนี่ยอย่างนี้เป็นฝีมือของกรมชลประทานนะฮะนะครับ
1: เงี้ยสุดท้ายค่ะอาจารย์มองว่าอาจจะต้องฝากสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่แล้วก็หลายคนกังวลเนาะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำแล้วคนโดยเฉพาะคนแบบกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลที่นนทบุรีปทุมธานีที่กำลังเจออยู่ตอนนี้แล้วเหมือนกลัวว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยมันจะมาเพิ่มเติมอีกซ้ำเติมกันเยอะมากอีกเนี่ยอาจารย์ฝาก
0: เขาบอกว่าตรงที่จะมีปัญหาคือว่าแถวที่นอกคันกั้นน้ำนะนอกคันกั้นน้ำเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ก็คือแถวศิริราชพวกบางคอแหลมบางขุนเทียนใช่ไหมบางกองไม้บางกองใหญ่เพราะว่าน้ำน้ำจะหนุนขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยานะแต่เชื่อผมแม้ว่าน้ำท่วมไม่ได้ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพเพราะ12-18ในเวิร์ลแบงก์มาใช่ไหมไอเอ็มเอฟมา191ประเทศมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพหายห่วงนะตอนนี้ไม่น่ากลัวกลัวไอพวกที่อยู่แนวคันกั้นน้ำของกทมแค่นั้นแหละอันนี้ก็ว่าไปนะครับนะครับคือการันตีว่าท่วมไม่ได้ถ้าท่วมอะไรรัฐบาลอยู่ไม่ได้นะงานระดับโลกขนาดนี้นะจัดทั้งล่าสุดปี3-4นะแล้วก็งานระดับนี้ถ้าท่วมไปจบไปอยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะงั้นการันตีได้นะครับแต่แนวนอกแนวขั้นน้ำอาจจะมีปัญหานะฮะ
1: อาจจะต้องเตรียมตัวสำหรับคนที่อยู่นอกแนวนะต้องเตรียมตัวยกของขึ้นสูงและแล้วสูงอีกด้วยนะไม่สูงอย่างเดียวสูงแล้วสูงอีกเนี่ยมันจะไม่พอกันอาจารย์วันนี
0: ้ไม่ได้ที่คือ11จังหวัดนะที่เสี่ยงนะ
1: อำเภอ
0: สัพยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองเสนาผักไห่บางบานยุธยาลพบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีอันนี้มีเสี่ยงในการที่วันน้ำจะขึ้นมาเตรียมยกของขึ้นสูงได้เพราะตอนนี้ปล่อยเขื่อนเจ้าพยามา 2,500 แล้วนะอันตรายแล้วนะครับ
1: อยู่แนวนี้ก็ต้องคอยฟังเนาะเรื่องของน้ำแหละก็ต้องเตรียมยกพลขึ้นสูงยกของขึ้นสูงค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องไปอีกหลายงานเลยมีโอกาสไม่ได้กลับมาคุยกันอีกค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: อนิสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอ ตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision

0: ช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยย่างเสือ
5: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิด

0: ทีความคิด
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเวทีความคิดค่ะโอ้ในเรื่องนี้ในช่วงแรกเราก็พูดคุยเรื่องราวของสภาพอากาศ climate change ต่างๆแล้วก็ที่พูดไม่ได้เลยคือที่ชาวกรุงเทพเองก็น่าที่จะต้องแบบโฟกัสเรื่องนี้กันอยู่ในทุกๆวันค่ะในเรื่องของน้ำท่วมการระบายน้ำค่ะเราก็เลยได้รับเกียรติค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากอดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะคุณอัธเศรษฐ์เพชรมีศรีค่ะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยจริงๆเราคุยกันบ่อยนะคะในรายการเวทีความคิดนะคะโบก็เลยคิดว่าเวลาน้ำท่วมทีไรเนี่ย
2: จะทุกปี
1: เวลาน้ำท่วมทีไรก็จะคิดถึงคุณอัธเศรษฐ์ตลอดเลยค่ะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันที่จะมาคุยกันตลอดค่ะถ้าถามถึงสถานการณ์ตอนนี้ณปัจจุบันเลยอะค่ะในกทมเองยังคงมีน้ำท่วมอยู่หลายพื้นที่ไหมคะ
2: ก็ไม่เยอะแล้วนะครับก็จะมีก็สลับแต่ตอนเหนือก็จะมีสายไหมบ้างนะครับตามแนวของคลองหกวาสายล่างนะครับพื้นที่มีนบุรีหนองจอกล่างกระบังนะครับหลักๆ ก็จะประมาณขนาดนี้แล้วนอกนั้นก็จะเป็นแค่ป่าปลายแล้วครับก็คงจะไม่ได้เยอะมากนะครับ
1: หลายคนมีคำถามอย่างนี้คุณอัธเศรษฐ์ว่ากรุงเทพในช่วงเนี้ยทำไมมันถึงเกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะในบางพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมในปี54แล้วมาท่วมในปีนี้อ่ะ
2: คือมันไม่เหมือนกันคือถ้าพูดถึงปี54กับปี69เนี่ยไม่เหมือนกันเลยคือปี54เราท่วมเนื่องจากน้ำทางตอนเหนือนะครับมาหลายบ่าเข้ามากรุงเทพมหานครทางตอนกรุงเทพเหนือนะครับก็ผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับพวกกรุงเทพเหนือแล้วก็ฝั่งทนตอนเหนือและด้านตะวันออกบ้างแล้วก็พอมาถึงเนี่ยมันก็จะไม่ได้เข้าข้ามคลองบางซื่อใช่ไหมครับไม่ได้เข้าข้างตัวเมืองไม่ได้เข้าอะไรเลยนะครับแต่ปี69เนี่ยมันเป็นอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศนะครับที่แช่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทำให้เกิดฝนตกนะครับปานกลางสลับเบาตลอดทั้งวันติดต่อกันทำให้ปริมาณฝนเนี่ยสะสมเนี่ยสูงสุดถึง300มิล นะครับโดยศักยภาพของตัวการระบายน้ำโดยของกรุงเทพมหานครนะครับก็บางพื้นที่ก็รับได้เยอะบางพื้นที่ก็รับได้น้อยนะครับรวมๆแล้วก็โดยประมาณสัก60ถึง60มิลต่อชั่วโมงนะครับก็จะประมาณนี้มันก็เลยเกิดการน้ำท่วมขังนะครับลักษณะจะแตกต่างกันนะครับ
1: ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการระบายน้ำนะคะหลายพื้นที่เองบอกว่าอาล่าหลังจากที่ฝนหยุดไปแล้วเนี่ยเรื่องของการระบายน้ำในกรุงเทพเองมันเจอปัญหาอะไรไหมคะเพราะว่าในหลายพื้นที่น้ำยังท่วมขังอยู่นานหลายวันเลยหลังจากแม้ว่าฝนจะไม่ตกแล้วก็ตาม
2: คืออย่างนี้ครับเวลาที่ฝนมันตกต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับในเวลาหลายวันทีนี้น้ำเก่ายังไม่หมดเลยน้ำใหม่มันก็เติมอยู่เรื่อยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่ากรุงเทพตัวกรุงเทพมหานครเองผมยกตัวอย่างแค่เฉพาะฝั่งพระนครนะเพราะว่าฝั่งธนบุรีเนี่ยเราไม่ได้มีผลกระทบนะครับให้มองเห็นภาพว่าการระบายน้ำของกรุงเทพฝั่งพระนครเนี่ยอาศัยออกได้ทางเดียวคือแม่น้ำเจ้าพระยาพอด้านตะวันออกหรือด้านเหนือที่ต้องโรยน้ำจากเหนือลงใต้คนที่คอนโทรลประตูน้ำและสถานีสูบน้ำทั้งหมดเป็นของกรมชลประทานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะถูกเข้ามากองที่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดนะครับพอตกสะสมคลองเต็มตกมาใหม่มันก็ไม่มีที่ไปนะครับประกอบกับในปี65ถ้าเราจำได้เป็นปีแรกที่ผู้ว่าชัดชาติเข้าดำรงตำแหน่งผมก็ยังอยู่ในตำแหน่งนะครับเราก็เจอฝนตกหนักในเดือนนี้แหละเดือนกันยายนน่ะตกทั้งเดือน800กว่ามิลเหมือนกันล่างกระบังก็จมเหมือนกันลักษณะเดียวกันเลยทีนี้หลังจากปี65มาเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราก็ถอดบทเรียนว่าของการแก้ไขปัญหาน้ำตรงพื้นที่ตรงนี้จะต้องให้ความสำคัญกับสถานีสูบน้ำพระโขนงเป็นอันดับที่1เลยเป็นอย่างมากเลยนะครับก็มีโครงการนะครับว่าเราปรับปรุงสถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งมีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด55เครื่องกำลังการสูบ155ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันก็จะมีชุดหนึ่งก็เรียกว่ามันเป็นชุดไปชุด20เครื่องชุด15เครื่องไอ้ชุด20เครื่องเนี่ยมันประสิทธิภาพมันต่ำละ มันระบายน้ำออกได้ช้า

0: กรุงเทพมหานครก็เลยมีโครงการปรับปรุงในชุดเนี้ย20เครื่องเนี้ยขึ้นมาประกอบกับในจังหวะเวลาที่20เครื่องนี้ที่เราหายไปแล้วมันเข้าสู่ฤดูฝนของปี69ครับมันเลยทำให้ประสิทธิภาพตรงนี้มันดรอปลงหรือมันด้อยลงไปนะครับอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้น้ำในฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลาดกระบังนะครับมันไม่สามารถที่จะระบายออกได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่อันนึงเนี่ยเราจะโทษกรุงเทพมหานครอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องออกไปฉะเชิงเทราได้ออกไปบางปะกงได
1: ้
0: นะครับเพราะตั้งแต่ตอนบนเนี่ยนะครับสถานีสูบน้ำที่อยู่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่ชนกับปทุมธานีและฉะเชิงเทราเนี่ยตั้งแต่คลอง13ไล่ลงมาคลอง13หนองจอกประเวศบุรีลมนะครับอันนี้กรมชลประทานเป็นคนที่จะต้องผักน้ำออกที่บางปะกงให้กับกรุงเทพมหานครแต่ไม่สามารถที่จะสามารถที่จะสูบน้ำออกได้นะครับเพราะว่าฝนทางตอนเหนือปทุมธานีเองก็เยอะนะครับมันก็เป็นปัจจัยปทุมธานีก็เยอะฉะเชิงเทราก็เยอะนะครับน้ำด้านนอกของกรุงเทพมันก็เต็มทุกอย่างเลยผักภาระเข้ามาที่ด้านในหมดจะลงมาข้างล่างด้านล่างของสุพรรณการก็โดนฝนเช่นเดียวกับเราก็เต็มอีกนะครับก็ไม่สามารถที่จะลงสู่ทะเลได้รวดเร็วทั้งที่ด้านล่างเนี่ยมีสถานีสูบน้ำของกรมชลประทานนะครับกำลังการสูบค่อนข้างเยอะในโครงการชลหารวิจิตรสถานีสุวรรณภูมิเจริญราษฎร์พวกนี้รวมกันกำลังการสูบเนี่ย300กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทีการบริหารจัดการเนี่ยนะครับในประตูของตัวประเวศคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยมันจะมีประตูอยู่2บานบานที่1ก็คือตรงคลองตรงประเวศก็คือวัดกระทุ่มเสือปลาบานที่2ก็คือที่ลาดกระบังนะครับที่ลาดกระบังเลยฉะนั้นการรักษาพื้นที่ในพื้นที่การตกเนี่ยมันตกทั้งพื้นที่แดงเถือกไปเลยทั้งพื้นที่ของพระนครเพราะฉะนั้นมันจะต้องบริหารโดยรักษาพื้นที่เราจำเป็นณเวลานั้นนะผมเข้าใจว่าทางสำนักระบายน้ำก็มีความจำเป็นที่ต้องปิดประตูของลาดกระบังก่อนนะครับเพื่อที่เพราะว่าศักยภาพที่ผมเรียนไปแล้วว่าศักยภาพที่พระโขนงกำลังปรับปรุงอยู
1: ่
0: แต่ถ้าเราเปิดมันจะยิ่งเลวร้ายหนักเข้าไปใหญ่ทั้งในเมืองทั้งแถมมันก็จะเยอะลามไปหมดเลยนะครับต่อมาแล้วเนี่ยเราก็ผมได้อัดคลิปนะร้องขอว่าเฮ้ยเราต้องไปเพิ่มเครื่องสูบน้ำแล้วไม่ว่าจะยืมกรมชลหรือไม่ว่าจะยืมกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยไปเพิ่มที่พระโขนงเลยนะครับให้มันมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นกดหน้าสถานีให้ต่ำขึ้นเพื่อให้น้ำจากประเวศเนี่ยวิ่งไปหาสถานีได้นะครับหลังจากผมเข้าใจว่าหลังจากวันที่29มาเนี่ยสำนักการระบายน้ำเนี่ยได้เพิ่มเครื่องเข้าไปอีกนะครับเพื่อจะช่วยระดับน้ำผมก็มอนิเตอร์ระดับน้ำที่หน้าสถานีนะครับก็สามารถที่จะกดต่ำลงมาได้นะครับดังนั้นประตูตรงลาดกระบังเนี่ยสำนักการระบายน้ำก็เริ่มที่จะเปิดประตูหลีประตูเข้ามาบางทีมันจะเปิดพรวดพลาดก็ไม่ได้นะครับก็หลีขึ้นมา50เซนเมตรหนึ่ง2เมตรบางช่วงจังหวะและเวลาแล้วก็ถ้าเราก็ดูระดับน้ำบริหารระดับน้ำนอกในนะครับเมื่อไหร่เหมาะสมที่จะเปิดแล้วเมื่อไหร่ที่มันจะควรที่จะหลีลงมานะครับอย่างช่วงเวลานี้เนี่ยเราก็เกิดประชาชนที่เดือดร้อนในเคหะร่ม9เนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักนะครับซึ่งเคหะร่ม9เนี่ยอยู่หน้าประตูลาดกระบังในแนวทิศทางของคลอง1และคลอง2เคหะจะอยู่ตรงกลางนะครับวันนี้เราไประดมเครื่องสูบน้ำเอาน้ำในพื้นที่ลงไปที่คลอง1น้ำจากคลอง1ก็จะมาชนที่คลองประเวศแล้วก็ไปออกที่พระโขนงแต่ถ้าเราเปิดประตูลาดกระบังขึ้นน้ำจากข้างในลาดกระบังก็จะไปชนน้ำที่ออกจากลมก้าวมันก็จะออกไม่ได้อีกนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการตัวนี้สำคัญครับว่ามันต้องดูด้วยดูจังหวะและเวลานะครับแล้วก็มอดต้องมอนิเตอร์แบบใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ผลกระทบมันไปเป็นวงกว้างยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็จะเป็นแบบนี้สถานการณ์ก็โดยรวมจะเป็นแบบนี้อยู่ครับ
1: ฝนตอนนี้เหมือนว่ากำลังจะดีขึ้นแต่หลายพื้นที่ก็ยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังและบางพื้นที่เองอาจจะเริ่มมีกลิ่นแล้วเนี้ยค่ะ
0: ทางก็ตอนนี้คือคลองสายหลักเพราะคลองสายหลักมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็พอบางพื้นที่อย่างเช่นในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านอาจจะมีอายุ

0: ค่อนข้างเยอะหน่อยก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำก็ยังขังในหมู่บ้านหรือชุมชนอย่างนั้นอยู่นะครับอันนี้ก็ทางผมเข้าใจว่าทางสำนักระบายน้ำเนี่ยก็คงจะมีนโยบายเอาเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กหรือเป็นพวกโมบายเนี่ยไปช่วยสูบออกทอยเข้าสู่คลองที่มันมีระดับลดลงมาแล้วม
1: ี
0: พื้นที่เหลือที่จะลำเลียงน้ำออกผมว่าตอนนี้คือในหลักการแล้วเราต้องทำให้คลองเนี่ยมันต่ำลงมาก่อนเพื่อทำให้น้ำในชุมชนสามารถสูบออกมาได้นะครับ
1: หลายคนมองว่ามันจะช้าไปไหมคะเพราะตอนนี้พยากรณ์อากาศเองก็บอกว่าจะมีฝนมาอีกไหนจะมีน้ำทะเลหนุนมาอีกเนี่ยค่ะมันจะทำให้มันทันกับการระบายนะตอนนี้หรือเปล่า
0: คือการระบายนะตอนนี้คืออย่างนี้ครับเรามีตอนนี้เรามีศักยภาพในการระบายออกที่ผมบอกว่าฝั่งเดียวคือฝั่งเจ้าพระยากำลังการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครฝั่งเจ้าพระยาทั้งหมดเนี่ยรวมกัน1,200ลูกบาศก์เมตรเรามีอุโมงค์อีก200ประมาณ200ลูกบาศก์เมตรนะครับทีนี้ถ้าเราเดินวันนี้ผมเข้าใจว่าสำนักระบายน้ำตั้งแต่วันที่24-25มาเนี่ยเดินเครื่องต่อเนื่องมาเป็นอาทิตย์แล้วนะต่อเนื่องไปเป็นอาทิตย์ละแต่ถ้าลากไปจนแบบสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำมีปัญหาเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่จะเป็นปัญหาใหญ่แล้วเพราะนั่นเครื่องเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ชัดดาวลงเนี่ยอันนี้ปัญหาจะตามมาเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยระบายน้ำเนี่ยก็จะต้องมีจังหวะที่จะต้องผ่อนเครื่องสูบน้ำนะครับให้มันสอดคล้องกันบางครั้งให้ประชาชนเข้าไปมอนิเตอร์ในเว็บไซต์สำนักระบายน้ำทำไมเดินแค่นี้ตัวทำไมไม่เดินหมดจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นสักทีเดียวคือผมอธิบายอย่างนี้ครับว่าโปรไฟล์คลองเนี่ยประสิทธิภาพของสถานีมันใหญ่กว่าโปรไฟล์คลองเพื่อมันต้องสามารถสลับการเดินได้สมมติเราเดินเครื่องสูบน้ำ10ตัวแต่โปรไฟล์คลองมันเล็กนิดเดียวเดินยังไงมันก็จะล้นออกหมดเพราะว่าประสิทธิภาพมันสูงกว่าเพราะมันการบริหารการเดินเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ใช้ทดแทนในเครื่องที่ชำรุดนะครับหรือชัดดาวไปจะเป็นอย่างนี้แต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้ เรื่องของน้ำหนุนเนี่ยไม่น่าใช่ปัญหาเพราะน้ำหนุน 2-3 วันนี้ถ้าจะหนุนสูงสุดเนี่ยฐานน้ำอยู่แค่ 1.1 นิดหน่อยเมตรกว่านิดเมตร10เซนเมตรอะไรเงี้ยนิดหน่อยระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งไม่ได้สูงมากน้ำเหนือปล่อยลงมาผ่านกรุงเทพเนี่ยเรารับได้ประมาณ 3,500 สบายๆนะแต่วันนี้ถึงกรุงเทพแหละยังไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เพิ่งผ่านที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทอยู่แค่ 2,500 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าวิตกมันจะแตกต่างกับปี54ปี65นะครับปี68โดยสิ้นเชิงเลยที่น้ำเหนือเยอะและทะเลหนุนสูงคนละแตกต่างกันครับอันนี้ยังไม่น่าวิตกแต่ว่าผมว่าตอนนี้มันต้องเร่งช่วยเคหะร่ม9วันนี้ของจันทร์ดีขึ้นแล้วนะครับวันนี้ต้องเร่งช่วยระดมกันช่วยที่เคหะร่ม9เพราะว่าน้ำเริ่มเน่าแล้วเพราะว่ามันไม่น้ำมันไม่น้ำมันนิ่งมาตลอดไม่มีการไหลเวียนน้ำนะครับตอนนี้ต้องเร่งระดมตรงนั้นเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับ
1: ทีนี้มองอนาคตไปแล้วอาจารย์เศรษฐ์ว่าเอาล่ะเนี่ยแหละมันเป็นแบบสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนฝนตกแบบมาราธอนขนาดนี้ในอนาคตค่ะกทมเองจะต้องเตรียมอะไรที่มันต้องแบบว่าสามารถรับมือกับสิ่งที่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างเมื่อวานก็ยังมีเรื่องของลูกเห็บอะไรเงี้ยมันก็แบบโอ้หลายคนก็ตกแตกตื่นว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรหรือเปล่าในอนาคตมันจะรุนแรงกว่านี้ไหมกรุงเทพจะต้องเตรียมรับมือยังไงเนี่ยค่ะ
0: คือในอันนี้ผมใช้คำว่ามุมมองของผมในการว่าก็มันเป็น climate change อ่ะมันเป็น extreme weather คือยังไงอ่ะมันจะรุนแรงขึ้นทุกปีอยู่แล้วนะครับก็กทมก็ไม่ใช่ว่านิ่งนอนใจนะกทมเนี่ยมีโครงการที่พัฒนาระบบระบายน้ำเนี่ยเยอะมากแต่เพียงแต่ว่าผมกำลังจะเรียนให้ทราบว่าแต่ลำดับการพัฒนาต้องลำดับให้มันถูกนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือสถานีสูบน้ำกับเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยเนี่ยมันเป็นงานรูทีนทำเป็นประจำรูทีนตรวจสอบให้ทำไม่ใช่ว่าให้มันทิ้งงานคือให้ทำเป็นประจำอ่ะแต่หัวใจอ่ะมันคือสถานีสูบน้ำสถานีสูบน้ำเนี่ยมันต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเส้นเลือดใหญ่คือคลองหลักสำคัญ4คลองสายหลักนะครับเป็นประชากรลาดพร้าวแสนแสบแล้วก็ประเวศนะครับ สี่คลองสายหลักเนี้ยจะต้องกดระดับน้ําให้ได้ลึกที่สุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพเราก็พัฒนาตอนนี้แนวทางพัฒนาของคลองเปรมประชากรเข้าไปได้ดีขึ้นนะครับเขื่อนคลองสองข้างก็มีความมีโปรเกรสดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จซะทีเดียวพอยังไม่เสร็จซะทีเดียวเนี่ยการขุดลอกอาจจะขุดลอกไม่ได้เต็มทุกพื้นที่ของพื้นที่ของคลองลาดพร้าวพัฒนามาก่อนแต่ก็ติดปัญหานะครับทำได้ครึ่งหนึ่งยังติดผู้รุกล้ำยังติดผู้รับเหมาทิ้งงานอยู่นะครับก็ทำต่อไม่ได้ทีนี้พอจะขุดลอกก็ขุดลอกได้ไม่เต็มพื้นที่หน้าตัดของคลองก็ขุดลอกได้แค่เฉพาะตรงร่องกลางไม่งั้นก็คือบ้านที่รุกล้ำอยู่เนี่ยมันจะสไลด์ลงนึกออกไหมครับก็จะเป็นแบบนี้คลองแสนแสบก็เป็นคลองที่ใช้ในการเดินเรืออีกอันนี้คลองแสนแสบใช้ในการเดินเรือเนี่ยแต่มันไม่มีผู้รุกล้ำแต่มันจะไปขุดลอกตอนไหนในเมื่อมันเดินเรือตลอดเวลานะครับถัดลงมาที่มันดูดีหน่อยก็คือคลองประเวศประเวศเนี่ยโอเคเป็นคลองระบายน้ําที่หลักๆเลยนะครับจากตะวันออกมาตะวันตกลงเจ้าพระยาอันเนี้ยปัญหาของประเวศก็คือว่าช่วงระหว่างอ่อนนุชเนี่ยมันคลองมันคดเคี้ยวกว่าจะไปถึงสถานีสูบน้ําได้เนี่ยมันลําบากนะครับอันเนี้ยก็เลยเป็นปัจจัยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนกรุงเทพมักจะถกเถียงกันว่าอุโมงค์มีประโยชน์ไหมอุโมงค์ยักษ์ทำอะไรจริงๆถ้าไม่มีอุโมงค์วันนี้เราจมเราจมลักษณะการทำงานเนี่ยได้แตกต่างกันลาดคลองลาดพร้าวทำไมถึงน้ำคลองลาดพร้าวลงได้เร็วผมบอกให้อย่างนี้ครับคลองลาดพร้าวเนี่ยมีอุผ่านวิ่งผ่านอุโมงค์นะครับอุโมงค์บางซื่อสามารถเข้ามักกะสันได้เข้าพระรามเก้าได้มีสามอุโมงค์เพราะการตัดยอดน้ำของที่จะมาเติมที่แสนแสบเนี่ยลาดพร้าวถ้าไม่มีอุโมงค์พวกนี้เลยมันจะถูกลงมาเติมที่แสนแสบพื้นที่ชั้นในก็จะเละไปหมดเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าอุโมงค์เป็นตัวที่คอยตัดยอดน้ําทั้งหมดเนี่ยให้นะครับแต่คนเนี่ยอาจจะมองไม่เห็น
1: คนไม่เข้าใจ
0: ครับการตัดน้ําทั้งผืนเนี่ยผืนใหญ่ๆมันต้องเอาคลองขนาดใหญ่เนี่ยยอดน้ําเนี่ยลงก่อนนะครับแสนแสบเนี่ยก็ได้อิทธิพลจากอุโมงค์พระราม9อุโมงค์มักกะสันนะครับเป็นเอาตัดยอดน้ําไปลงที่พระโขนงกับที่ช่องนนทรีนะครับประเวศก็ใช้อุโมงค์พระราม9ในการบายพาสทีนี้ตัวอุโมงค์พระราม9เนี่ยจริงๆก็คือมันทํางานหนักหลายคนในวิจารณ์ว่าทํางานอุโมงค์พระราม9มี60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันทําอยู่แค่20แต่จริงๆอ่ะมันรับ3คลองนะแต่พี่นึกว่าการบริหารจัดการเนี่ยคือต้องจัดจราจรมันอันนี้เอาแสนแสบเข้าก่อนนะแสนแสบลาดพร้าวเข้าก่อนนะประเวศอย่าเพิ่งเข้า
1: ทีนี้ต้องทีละอันไปค่ะไม่ใช่มาพร้อมกัน
0: ใช่ใช่แต่ทีนี้พอเราเจอวิกฤตแบบนี้คือว่าฝนตกทั้งพื้นที่น้ำเนี่ยมันกองทั้งพื้นที่เราจะไปสับรางก็ไม่ได้มันเลยจำเป็นที่จะต้องเอาทั้งสามอันนี้แชร์กันเข้าเวลาคนไปดูก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอุโมงค์มันไม่ทำงานแต่ไม่ใช่มันแชร์กันเข้ามาประเวศก็เข้าแสนแสบก็เข้าลาดพร้าวก็เข้านะครับมันก็จะเป็นแบบผมถึงบอกว่าถ้าไม่มีอุโมงค์สิโอ้โหเราดูไม่จืดเลย
1: คุณเทพเนี่ย
0: ใช่ครับต้องทำความเข้าใจผมว่าเรื่องว่ามีอุโมงค์แล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยเพราะว่าพักไปได้เลยว่าไม่จริงหรอกครับเราอยู่ได้เพราะอุโมงค์จริงๆครับแล้วก็ตัวที่ช่วยข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นเลยคราวนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ที่ไม่มีผลกระทบด้านล่างก็คือวัฒนาพระโขนงบางนาเห็นไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราเปิดใช้อุโมงค์บึงหนองบอนแล้วนี่คืออิทธิพลจากอุโมงค์บึงหนองบอนเลยนะครับแล้วต่อไปเนี่ยมันก็มีโครงการนะครับต่อขยายจากหนองบอนเนี่ยไปรับน้ำที่คลองประเวศโดยตรงต่อไปมันก็สามารถที่จะทำให้คลองประเวศเนี่ยมันลดลงมาได้เร็วขึ้นแทนที่จะมาแย่งกันที่พระรามเก้าทั้งแสนแสบด้วยใช่
1: โอ้จริงๆเรื่องของน้ำนี่คุยกันคุยได้ยาวนะคุณอาจารย์เสด
0: เดี๋ยวได้
1: ส
0: เป
1: ุ
0: ็
1: ด
0: น
1: ท
0: ว
1: ้
0: ั
1: าย
0: นนะครับ
1: ใช่สุดท้ายสักครึ่งนาทีแล้วกันค่ะว่าในฐานะที่ตอนนี้เองอ่ะอาจจะไม่ได้ลงไปดูแลโดยตรงแล้วนะเพราะว่าตอนนี้แบบอดีตเป็นอดีตที่ปรึกษาไปแล้วแต่ว่าก็ยังคอยมอนิเตอร์ตลอดมีอะไรอยากฝากถึงทั้งประชาชนและคนที่รับผิดชอบอยู่บ้างไหมคะเรื่องของการระบายน้ำ
0: คือการวิตกมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าเจ้าที่ผมมอนิเตอร์เนี่ยอยากใช้คำว่าให้เฝ้าระวังดีกว่าเพราะว่าพื้นที่ของกรุงเทพเองประชาชนเนี่ยไม่ได้อยู่ในคันทั้งหมดด้วยน้ำเหนือที่จะลงมาเนี่ยพวกที่อยู่นอกคันเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนก็ต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับน้ำที่ตอนของหกวาสายล่างปัจจุบันนี้ไม่ใช่น้ำเหนือบ่าลงมานะครับแต่ว่าเป็นน้ำฝนจากปทุมธานีที่มันเกินแล้วมันโอเวอร์โฟลว์เนี่ยมันก็ไหลข้ามคันที่หกวาสายล่างสักพักหนึ่งก็จะเข้าสู่ภาวะปกติได้ก็อย่าเพิ่งไปวิตกมันนะครับแต่ถ้าอยู่นอกคันเนี่ยก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะครับก็ผู้เกี่ยวข้องสำนักระบายน้ำเนี่ยผมว่าทุกคนทำงานหนักนะครับในภาวะแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ให้ทนต่อเพชเชอร์ให้ได้เพราะว่าการก็เข้าใจว่าประชาชนเดือดร้อนแต่การทำงานเนี่ยบางครั้งแล้วเนี่ยประชาชนไม่เข้าใจว่าเราต้องหยุดเครื่องบ้างเดินสลับบ้างบางคนอาจจะไปถึงที่หน้าสถานีบอกทำไมไม่เดินเครื่องถ้าเดินต่อเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็บอกว่าขอให้ใจเย็นแล้วก็อดทนต่อสถานการณ์นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ครับ
1: ที่ให้เกียรติมีโอกาสเพราะจริงๆก็อยากจะคุยกันในโอกาสที่มันไม่มีน้ำบ้างนะคะถ้ามีโอกาสก็ได้กลับมาคุยกันอีกค่ะคุณอัธเสศวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นรายการเวทีความคิดในวันศุกร์นี้ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าอลิสราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลเอกนิติตรวจความพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจความพร้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ด้วยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอาทิสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงมีวาระหารือถึงแผนการรับมือน้ำท่วมและแผนเผชิญเหตุเรื่องต่างๆนายเอกนิติเปิดเผยว่าวันนี้ทดสอบเรื่องต่างๆทั้งแผนรับมือน้ำท่วมไฟดับแผ่นดินไหวและการจัดสถานที่พร้อมให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมตามมาตรฐานสากลให้เกิดความมั่นใจในฐานะไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโอลิมปิกการเงินโลกซึ่งมีความพร้อมในทุกด้านค่อนข้างมากส่วนข้อกังวลเรื่องน้ำท่วมกรมอุตุนิยมวิทยาได้มาให้ข้อมูลพยากรณ์ฝนขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมแผนป้องกันจากประสบการณ์แผนเผชิญเหตุน้ำท่วมที่ผ่านมาทำให้เตรียมแผนรับมือในทุกด้านทุกกรณีเพื่อดูแลผู้ร่วมประชุมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติและได้ประสานงานกับทาง IMF อย่างใกล้ชิดซึ่งเข้าใจเรื่องฟ้าฝนเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ทั่วโลกทั้งนี้ไทยได้รับเกียรติจากผู้นำทางการเงินการคลังทั่วโลกที่จะเข้าร่วมการประชุมไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจึงฝากถึงคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อสร้างประวัติศาสตร์แก่ประเทศไทยซึ่งจะมีการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้ว่าชัดชาติพบดร.เอและข้อมูลน้ำท่วมลาดกระบังร่มเกล้าแก้น้ำนิ่งน้ำเน่าในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหารือศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมขังน้ำนิ่งและน้ำเน่าในพื้นที่เขตลาดกระบังและร่มเกล้านายสุชาติวีกล่าวว่าตั้งใจนำข้อมูลจากพื้นที่มาแลกเปลี่ยนกับผู้ว่ากทม.และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องขณะที่พื้นที่โดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งใช้เป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่กระจายผ่านคลองแขนงหลายสายปัญหาสำคัญอีกประการคือระดับน้ำในพื้นที่ที่ยังสูงและมีลักษณะน้ำนิ่งหากระบายออกได้ช้าจะนำไปสู่ปัญหาน้ำเน่าเสียและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการคลองแขนงเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ควบคู่กับการประสานกรมชลประทานเนื่องจากระบบน้ำฝั่งตะวันออกมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่นอกกรุงเทพมหานครด้วยผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่ายินดีที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับดร.สุชัชวีซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและระบบอุโมงค์รวมทั้งเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่ลาดกระบังโดยตรงทำให้ได้รับข้อมูลและมุมมองของผู้ที่อยู่ในพื้นที่จริงเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไข่ไก่ระบุพยายามสรรหาไข่ไม่ให้ขาดตลาดทั้งที่ราคาในตลาดขยับขึ้นและหาไข่ไก่ได้ยากหลังน้ำท่วมฟาร์มได้รับผลกระทบจากการสำรวจตลาดส่วนใหญ่พบว่าไข่ไก่ลดน้อยลงและปรับราคาขึ้นแผงละ 6-10 บาทเบอร์08140บาทผู้ค้าส่งเช่นไข่ไก่ปันธนนฟาร์มระบุว่าสถานการณ์ขณะนี้ทำงานกันค่อนข้างยากเพราะฟาร์มที่รับประจำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ต้องออกไปรับไข่จากแหล่งอื่นมาเสริมซึ่งต้นทุนสูงกว่าปกตินางกฤษยาพรสุนทรพจน์พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไก่ไข่หลังเกิดอุทกภัยพบว่ามีฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าส่งผลให้เกิดไก่ไข่ยืนกรงได้รับความเสียหายด้านราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มยังคงทรงตัวจากวันที่ผ่านมาขณะที่ราคาจำหน่ายปลีกของร้านจำหน่ายจากฟาร์มผู้ผลิตและห้างสรรพสินค้ายังคงเดิมส่วนร้านค้าบางรายมีการรับสินค้าผ่านตัวแทนมีการปรับราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นประมาณแผงละ5บาททั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรากำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้านนางพยาวอริกุลนายกสมาคมผู้ค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางเปิดเผยว่าสมาคมได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดแม้ว่าผลผลิตไข่ไก่ในพื้นที่ฟาร์มบางส่วนจะเสียหายแต่ภาพรวมยังสามารถผลิตได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เอ้านี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมฮะ
7: มียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
3: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะและเช่นเคยค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ่นจิรภาสอนวัฒน์นะคะเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการคุณชนาพรก็จะตามเข้ามาพูดคุยกันค่ะและในช่วงแรกของรายการเราค่ำคืนนี้นะคะก็เช่นเคยแหละค่ะหนูจะพาแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือพิเศษนิดนึงหนูเชื่อว่าหลายคนหรือแทบจะทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเนาะจากฝนตกหนักหรือบางพื้นที่ก็ประสบปัญหากลายเป็นภัยพิบัติหรือว่าเป็นอุทกภัยไปแล้วนะคะแล้วก็ที่นี่ก็เช่นขาดก็ได้รับผลกระทบเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยหนูอยากจะมาพูดคุยในมุมผู้ประกอบการนะคะที่เธอก็เปิดคาเฟ่ขึ้นมาที่ต้องเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วล่ะมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้านะคะแต่ว่าฟ้าจะฟ้าฟันมาถึงวันนี้นะคะหนูก็เชื่อว่ามันต้องผ่านวิกฤตผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะมากมายแหละก็อยากจะให้มาแชร์มุมมองตรงนี้กันนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของนุ้ยนะคะก็อยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนุ้ยจะไปคุยกับคุณปุ่นนะคะชนกมนดิษยาวราธรซึ่งเธอเป็นเจ้าของร้านบ้านสวนพาฝันที่บ้านแพ้วสมุทรสาครนะคะนุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยไปท่องเที่ยวที่นี่แล้วนะคะหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยไปแต่ว่าที่นี่นี่ต้องบอกว่าเป็นสถานที่เป็นคาเฟ่ที่สวยมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ประสบกับปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมเหมือนกันมาดูกันว่าเอเธอฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ยังไงนะคะเดี๋ยวไปทักทายกันสวัสดีค่ะคุณปุ่นค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะถามก่อนเลยตอนนี้ที่คาเฟ่เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์
6: คือเพิ่งเปิดปกติได้วันนี้เองเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือก็ประสบอุทกภัยเหมือนทุกท่านนะคะแต่ว่ามันไม่ถึงกับขนาดว่าแบบท่วมจนแบบเสียหายเยอะๆเหมือนหลายๆท่านที่แบบเราเห็นตามโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวของลูกค้าเนี่ยคือลดลงไปแบบเยอะมากๆเลยค่ะ
5: ก็ถ้าพูดถึงในเรื่องธุรกิจก็ ได้รับผลกระทบเยอะเนาะแต่ว่านุ้ยขอย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นแนะนำให้คุณผู้ชมผู้ฟังรู้จักที่นี่หน่อยว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะสำหรับบ้านสวนพาฝันคือพาความฝันอะไรมาแล้วก็เป็นยังไงบ้าง
6: ค่ะก็คือบ้านสวนพาฝันเนี่ยเป็นคาเฟ่กลางสวนมะพร้าวนะคะที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็คือเราเปิดมา8ปีแล้วแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่8ที่เขาเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนแบบยกใหญ่เลยคือเมื่อถอยหลังไปประมาณ8ปีที่แล้วเนี่ยคาเฟ่ที่จะอยู่ในสวนมันค่อนข้างที่จะน้อยและคาเฟ่ที่เป็นการเดินทางโดยการนั่งเรือเข้ามาเนี่ยค่ะก็แทบจะไม่มีเลยดีกว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นคาเฟ่แบบแรกๆที่มาทำในสไตล์แบบนี้ก็เลยทำให้มีช่วงหนึ่งเนี่ยก็คือได้รับความนิยมโดยเฉพาะหลังโควิดนะคะหลังโควิดเนี่ยเป็นช่วงตอนที่แบบโอ้โหที่ร้านเนี่ยเป็นที่รู้จักค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราก็ทำสื่อโซเชียลลงไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็นFacebook Instagram อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็จะเป็นช่วงที่หลายๆคนก็เดินทางท่องเที่ยวกันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าก็กักตัวกันมาตั้งนานใช่ไหมคะก็เลยทำให้ร้านเราเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดสทิเนชันของคนที่อยู่ใกล้กรุงเทพเพราะว่าสมุทรสาครเนี่ยคือไม่ไกลเลยเดินทางประมาณชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วแล้วก็อีกอย่างหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะมาลองนั่งเรือเข้าคาเฟ่เพราะว่าที่ร้านเนี่ยเป็นการจะต้องนั่งเรือเนี่ยเข้าไปอย่างเดียวเลยนะคะก็ทำให้ตอนนั้นเนี่ยก็คือหลายๆคนก็ถือว่าแบบมันเป็นอะไรใหม่ๆก็ได้รับความนิยมทีนี้เนี่ยพอหลังๆเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าในเรื่องของผลกระทบที่ได้เนี่ยผู้ประกอบการหลายๆคนเนี่ยต้องพูดว่าจริงๆอ่ะมันมีมาก่อนที่จะเกิดอุทกภัยคือน้ำท่วมครั้งเนี้ยอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะซบเซาโดยเฉพาะปีนี้นะคะทุกคนก็แบบค่อนข้างที่จะร้องโอดโอยกันซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยทีนี้พอมันมาเกิดอุทกภัยเนี่ยมันทำให้แบบมันต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เลยล่ะเปลี่ยนกลยุทธ์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีเลยพอดีว่าโชคดีว่าด้วยความที่ว่าช่วงก่อนหน้านี้เราเห็นว่าพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยสังเกตได้จากเราจะเป็นการแบบว่ามอนิเตอร์ลูกค้าอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเอ๊ะพฤติกรรมลูกค้าเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเขาเริ่มรู้สึกว่าการเอนจอยเขาเริ่มเอนจอยอย่างอื่นเริ่มแบบการเดินทางที่แบบอะไรที่มันไปลำบากมากๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มที่จะแบบเริ่มมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากลำบากแล้วอะไรประมาณนี
5: ้
6: และทีนี้พอต้นปีนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างสถานการณ์ของปีนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการนะคะ
5: ค่ะก็เรียกได้ว่าก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจเนาะไปตามสถานการณ์
6: ใช่ค่ะเพราะว่าคือเขาเรียกว่าตอนนี้ปุ่นเชื่อว่าต่อให้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยก
5: ็
6: คือบางท่านเนี่ยต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยกว่าจะกลับมาเหมือนเดิ
5: ม
6: ส่วนร้านที่สามารถเปิดได้มันก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่ายอดขายมันจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าอารมณ์ของคนมันเปลี่ยนมันไม่ได้เกิดเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งอะค่ะตอนนี้มันไปกันแบบเกือบทุกภาคเลยดีกว่าเอาง่ายๆคือจากภาคกลางไปภาคตะวันออกตะวันออกคือตอนนี้มันไปทุกภาคเลยมันไม่ได้เกิดที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมันก็เลยแบบค่อนข้างที่น่าเป็นครั้งที่น่าจะส่งผลกระทบต่อหลายๆกิจการเยอะมากๆโดยเฉพาะคาเฟ่ร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยค่ะ
5: นะคะนุ้ยทราบมาว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นในเรื่องของภาคธุรกิจคาเฟ่แต่ว่ายังมีในส่วนของชวนคนในชุมชนหรือว่าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมที่ร้านเนาะตรงนี้คือเป็นยังไงนะคะเราในช่วงจุดเริ่มต้นนี้เราวางแผนธุรกิจยังไงแล้วก็ชวนคนในชุมชนมาทำอะไรบ้างขอทราบข้อมูล
6: คือตอน คือร้านต้องบอกว่าตรงสมุทรสาครตรงส่วนที่เราอยู่ส่วนมากเขาจะทำเกษตรกรรมกันซะส่วนใหญ่ลูกหลานแถวๆนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะทำงานเขาก็จะเข้าสวนเข้าไร่ไปทำนาสวนมะพร้าวบ้างเป็นไร่ข้าวบ้างสวนชมพู่ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเราไปเปิดคาเฟ่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรใหม่ๆของคนตรงนั้นทีนี้เนี่ยเราเนี่ยเริ่มจากว่าเราอะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ค่ะผลิตผลทางการเกษตรอะของคนแถวๆนั้นไม่ว่าคือมะพร้าวเนี่ยมันเป็นคาเฟ่เราอยู่ในกลางสวนมะพร้าวเนาะมะพร้าวเราก็ใช้มะพร้าวของบ้านเราแล้วก็มีมะพร้าวจากสวนใกล้ๆเคียงที่เรารู้ว่าเขาปลูกแบบปลอดภัยนะแล้วก็คุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผลไม้อะไรเนี่ยเราก็ใช้ของคนที่อะไรอะเราซื้อจากชาวสวนเราซื้อจากชาวสวนโดยตรงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราต้องการแรงงานนะคะในไม่ว่าจะเป็นน้องๆเด็กเสิร์ฟหรืออะไรอย่างเงี้ย
5: ค
6: ือเราก็เลยแบบประกาศหาทีนี้เขาก็แบบตอนแรกเขาก็หวั่นๆกันว่าเอ้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรไหมคะแบบเหมือนว่าจะดีไหมจะอะไรไหมเพราะว่าคนตรงนั้นเขาชินกับการทำการเกษตรเขาไม่ชินกับงานภาคบริการเราก็ได้ไปแบบเหมือนกับไปไกด์ไลน์ว่าอ๋องานบริการนะมันเป็นแบบนี้นะให้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เทรนเขาเทรนจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะหลายๆคนก็ยังอยู่ด้วยกันมา8ปีเนี่ยก็เป็นเด็กที่อยู่แถวนั้นน้องๆที่อยู่แถวๆนั้นอะไรเงี้ยจากบางคนเนี่ยแต่ก่อนก็คือเป็นน้องๆให้บริการเป็นน้องๆเด็กเสิร์ฟตอนนี้ก็อาจเริ่มเข้าครัวและเริ่มทำอะไรได้แล้วอะไรอย่างเงี
5: ้
6: ยแล้วก็บางคนก็คือแบบจากน้องๆทำงานกันตั้งแต่ม.2จนตอนนี้แบบจะจบมหาลัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นน้องๆที่ทำงานกับเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือต้องบอกว่าเราอยู่ในชุมชนที่แบบมันเป็นชุมชนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เห็นว่าเอ้ยตรงนี้ก็มีอาชีพให้เขาทำมีอะไรให้เขาลองทำใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาลองดูแล้วเราก็เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้ลองค่ะก็เลยเป็นลักษณะว่าถ้าเข้ามาในร้านเนี่ยจะเห็นว่าร้านเราเนี่ยเป็นเด็กของชุมชนตรงนั้นเลยที่มาทำงาน
5: ค่ะนุ้ยเท่าที่ดูเนี่ยนะคะต้องยังไม่มีโอกาสเคยไปที่นี่ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปแน่นอนเพราะว่าเปิดดูข้อมูลนี้ก็คือทั้งในเรื่องของอาหารนะคะดูหน้าตาน่ารับประทานมากนะคะแต่ว่านุ้ยเชื่อว่ามันต้องมีจุดเด่นสักอย่างที่คุณปุ่นคิดว่าเฮ้ยทำให้ร้านเราหรือคาเฟ่เนี้ยประสบความสำเร็จในเรื่องของคนเข้าไปเที่ยวเยอะ
6: อ๋อคือต้องบอกแบบนี้ว่าคอนเทนต์เป็นส่วนแรกเลยที่ทำให้คนน่ะรู้จักเราเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยคือบ้านสวนคาฝันนะคะจะเป็นอะไรที่เราจะเน้นในเรื่องของ1เลยงานบริการ2คืออาหารเนี่ยเราจะทำแบบตรงปกแล้วก็จะเป็นอาหารที่แบบเขาเรียกว่าอาหารตาอาหารไม่ใช่อาหารที่แบบทานเข้าไปอย่างเดียวต้องเป็นอาหารตาด้วยก็คือเป็นอาหารที่แบบสามารถถ่ายลงโซเชียลได้แล้วแบบรู้สึกแบบฉันอวดได้อ่ะฉันอวดลงโซเชียลได้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือการวางกลยุทธ์เลยเพราะว่าเอาง่ายๆเลยว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการมาที่ร้านเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ที่ลูกค้าเขาได้นั่งเรือเข้ามาม ันก็เป็นคอนเทนต์ลงโซเชียลได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอกับหน้าตาอาหารที่เราแบบตั้งใจที่จะทำออกมาให้มันดูสวยงามแล้วที่สำคัญก็คือว่าที่ร้านเราอ่ะมีทั้งอาหารใช่ไหมคะอาหารไทยฟิวชั่นมีเครื่องดื่มเนี้ยก็คือก็จะตกแต่งสวยงามนะคะแล้วก็จะมีพิซซ่าเตาถ่านซึ่งเราก็เอาเขาเรียกอะไรคะทำสร้างเตาฟืนเลยอะค่ะเตาฟืนเนี่ยอยู่ที่กลางสวนเลยแล้วก็จะมีเบเกอรี่เนี่ยเราก็ทำเองแล้วก็หน้าตาเนี่ยมันก็จะดูตะมุตะมิน่ารักอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้แบบเหมือนกับพอเวลามาแล้วเนี่ยมันได้ถ่ายทั้งรูปอาหารรูปบรรยากาศแล้วก็เราเน้นไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวมันจะต้องทานและอร่อยด้วยมันก็เลยทำให้แบบเหมือนพอลูกค้ามาแล้วมีคอนเทนต์ลงอะไรอย่างเงี้ยค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะเน้น
6: แล้วก็เป็นปากต่อปากไป
5: ก็เน้นในเรื่องของคอนเทนต์ออนไลน์นะคะเยอะเลยเนาะในการมีส่วนช่วยตรงนี้
6: ใช่ค่ะ
5: อันนี้คือเปิดมานานหรือยังคะสำหรับ
6: ปีนี้เข้าปีที่8ค่ะ
5: ปีที่8แล้ว
6: ใช่ๆแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยร้านเนี่ยจะเปิดจันทร์จะเปิดอังคารถึงอาทิตย์แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยค่ะก็คือช่วงที่เราน้ำท่วมมันเนี่ยเราจะปรับร้านเป็นเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะเลิกค่ะ
5: คือจากที่เคยเปิดมาทุกวันเนาะตอนนี้ก็จะปรับเป็นเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะแต่เลิก
6: ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยของเรามีการขยายไปที่นครปฐมด้วยไม่ได้มีแค่สองสาขาอย่างเดียว
5: อ๋อก็คือไม่ได้มีแค่สาขาเดียวแต่ว่ายังม
6: ี
5: อีกที่ในตัวเมืองนครปฐมใช่ไหมคะ
6: ใช่ตัวเมืองนครปฐมด้วยแต่ว่าเป็นคนละคอนเซ็ปต์กันแล้วคนละชื่อกันแล้วก็พอดีตัวเมืองนครปฐมเนี่ยเราเลยทำการเปิดทุกวันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย อยู่ในตัวเมืองเลยค่ะ
5: อันนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์หรือในเรื่องของการตลาดไหมคะในการลดบานสาขานี้แล้วเปิดอีกสาขาเพิ่มมันก็คือเป็นการปรับ
6: เป็นกลยุทธ์นะเป็นกลยุทธ์ที่วางไว้เพราะว่าคือเราต้องยอมรับว่าคาเฟ่หรือร้านอาหารเนี่ยมันมีไซเคิลของมันมันก็มีเวลาที่ช่วงพีคแล้วก็มีเวลาช่วงดรอปมีเวลาที่มันสเตเบิลซึ่งเราวิเคราะห์และจากที่เล่าให้น้องนุ้ยฟังก่อนหน้านี้ว่าแบบว่าเรามอนิเตอร์ลูกค้ามาตลอดเราก็รู้สึกว่าพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนไปพอดีว่าที่บ้านสนทาฝันนะคะคือลูกค้าเนี่ยจะต้องนั่งเรือเข้ามาไม่พอก็คือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งออนไลน์อะไรได้เลยเพราะเราอยู่ในสวนแบบสวนแท้ๆสวนจริงๆเลยทีนี้เราก็เลยแบบว่าตั้งใจเลยว่าเอ๊ะเราต้องนำพาความเป็นบ้านสวนพาฝันเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวเมืองสักที่เนี่ยทีนี้เนี่ยสมุทรสาครกับนครปฐมตรงจุดที่ร้านเราอยู่เนี่ยมันใกล้กับนครปฐมซึ่งเราสามารถไปจัดการได้แล้วเราก็เอาเขาเรียกนะคะน้องๆพนักงานของเราเนี่ยไปทำที่นั่นได้คือเป็นการถ่ายเทพนักงานเข้าไปคือเขาเรียกอะไรคะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในตัวเมืองใช่ไหมคะมันสามารถที่จะเขาเรียกนะช่องทางการขายของเราเนี่ยมันสามารถทำได้หลายทางใช่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นน่ะเราปรับดีกว่าเราทำการเทสมาแล้วว่าพอเวลาเปิดทุกวัน2ร้านเปลี่ยนปรับกันแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
5: ะ
6: แล้วเราก็มาเห็นว่าเอ๊ะการเปิดตัวเมืองในช่วงนี้เลยที่เราเห็นแบบเป็นรูปธรรมเลยก็คือว่าพอเปิดตัวเมืองเนี่ยมันมีการเขาเรียกนะคะมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นไปเรื่อย
5: ๆ
6: ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือว่าช่องทางการขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจเลยว่าพอดีว่าโชคดีอย่างนึงคือตัดสินใจก่อนน้ำท่วมประมาณ 2-3 อาทิตย
5: ์อ๋อคือเพราะว่าเปิดอีกสาขาด้วย
6: คือสาขาที่เปิดที่นครปฐมอะค่ะ
5: ค่ะ
6: เพิ่งเปิดได้ยังประมาณ2เดือนเปิดได้ประมาณ2เดือนแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เปิดคู่กันเลย2ร้านแบบเปิดทุกวันเหมือนกัน2ร้านอะไรเง
5: ี
6: ้ยแล้วทีนี้เราก็แบบเพิ่งมาปรับเนี่ยค่ะเมื่อ21กันยาเนี่ยก่อนที่จะน้ำท่วมไม่กี่วันพอเราปรับปุ๊บก็น้ำท่วมร้านบ้านสวนบาฝันก็น้ำท่วม
5: แต่ว่าในตัวเมืองนี่ก็คือเขาไม่ท่วมใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะไม่เป็นไรไม่ท่วมมันก็เลยแบบเขาเรียกอะไรคะคือเขาเรียกอะไรอย่างน้อยเราก็ยังพอถ่ายเทพนักงานอะไรเงี้ยไปได้บ้างแต่ว่าก็ถือว่าความโชคดีของตัวเองก็คือแบบพอดีกับช่วงเวลาที่มันเกิดอุบัติภัยพอดีแล้ววันที่น้ำท่วมเนี่ยมันตรงกับเป็นวันสุดท้ายของการที่เราจะเปิดคือเอาง่ายว่าแบบวันรุ่งขึ้น
5: อ
6: ่ะก็คือเราเป็นนัดที่เราปิดร้านแล้วอะไรอย่างเงี้ย
5: ค่ะ
6: ผลกระทบมันก็เลยแบบมันได้รับผลกระทบนะเพราะว่าความเป็นสวนความเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาจัดการในเรื่องของค่าของเสียหายหรือการที่ต้องปรับปรุงหลังจากเนี้ยมันก็ต้องมีในการที่ต้องเข้าไปจัดการเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ค่ะโอ้ก็ผ่านมาแบบว่าหลายวิกฤตเหมือนกันนะคะเศรษฐกิจด้วยน้ำท่วมด้วยคืออันนี้นี่คือร้านเปิดมาในช่วงโควิดเลยไหมคะหรือว่ามันอยู่คาบเกี่ยวกันไหม
6: ร้านเปิดก่อนโควิดค่ะร้านเปิดก่อนโควิดปีหนึ่งแล้วก็แล้ว
5: ทีนี้ปีหนึ่งก็โดนวิกฤตโควิดเลย
6: ใช่แล้วก็โดนโควิดไป2ปีและที่สำคัญคือเราอยู่สมุทรสาครถ้าใครจำได้ก็คือสมุทรสาครเนี่ยจะเป็นจังหวัดแรกๆเลยที่โดนแล้วก็แบบโดนหนักๆทุกปีแล้วเราไม่พอคือนอกจากเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยเรายังจะไปเจอเรื่องของที่ถนนเส้นพระราม2ที่ถล่มทุกครั้งที่ถล่มร้านจะเขาเรียกอะไรคะ
5: ลูกค้าก็จะหายไปด้วยเนาะ
6: ใช่และรอบหลังที่แบบที่เป็นข่าวไปมาอาทิตย์นึงที่ว่าถล่มด้วยดินซุดถนนซุดอะไรก็คือเขาเรียกว่าจะหลายวิกฤตค่ะบ้านสนทาฝันค่อนข้างที่จะได้รับ กระทบหลายวิกฤตพอสมควรอะไรอย่างเงี้ย
5: ค่ะอ๋อแต่ก็ด้วยแบบต้องบอกว่าด้วยคุณภาพจริงๆนะคะก็อยู่มาได้นะ
6: ต้องบอกว่าต้องขอบคุณลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเขาก็บอกต่อกันบอกต่อกันแบบมาตรงนี้สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีลูกค้าบางท่านที่เขาก็แบบเหมือนทำนองว่ายังรักเราเหมือนเดิมแม้ว่าจะอะไรยังไงอยู่ในสวนขนาดไหนก็ยังนั่งเหลือกันเข้ามาคือเครียดทุกวันเนี้ยที่อยู่ได้เพราะว่ากำลังใจที่ลูกค้าส่งมาให้เราอย่างตอนที่ประกาศว่าเราขอปรับเวลาการเปิดปิดของเราอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็โอ้เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเราก็เลยได้เห็นเลยว่าอ๋อคือลูกค้าเขาก็ยังนึกถึงเราเนาะแต่ว่าด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างมันไม่สะดวกในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นถนนที่เขาก็แบบเคยแหละลูกค้าเขาก็ไม่ไว้ใจในการจะเดินทางมาเส้นนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าพระราม2เป็นเส้นหลักที่จะเข้ามาสมุทรสาครเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบหลายๆท่านเขาก็รู้สึกว่าเขาก็จะบอกว่าเขาอยากไปนะแต่เขายังไม่สะดวกแล้วเขาก็แบบยังกลัวตรงถนนเส้นนั้นอะไรประมาณนี
5: ้
6: มันก็เลยทำให้เราแบบจับสังเกตว่าพฤติกรรมของลูกค้าของเราก็เริ่มเปลี่ยน
5: แล้วก็
6: เลยทำให้เราต้องเปลี่ยนกลยุทธ์นิดนึง
5: แล้วก็ว่ากำลังจะเจออีกวิกฤตก็คือมีข่าวว่าเนาะฝนกำลังจะตกหนัก
6: ใช่
5: พายุจะเข้าอีกแล้วตรงนี้เรา
6: พายุจะเข้าอีกแล้ว
5: แก้ยังไงคะ
6: คือ
5: เชิญชวนเลย
6: คือพอดีวิธีแก้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าเราก็แค่ต้องจัดการในร้านเราให้มันเรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยในเรื่องของการmanage ถ้าเป็นพูดในเรื่องของคนที่ทำร้านอาหารเนี่ยการ manage ของสดหรือการ manage พวกของที่จะสต็อกเข้ามาเนี่ยคืออาจจะต้องลดลงเลยอาจจะต้องแบบลดลงแล้วก็ส่วนน้องๆเด็กที่ทำงานเนี่ยคือเขารู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์เป็นยังไงเขาก็เข้าใจเราใช่ก็คือตอนนี้มันได้แต่ตั้งรับอะค่
5: ะ
6: ได้แต่ตั้งรับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นอีกไห
5: ม
6: ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยก็คือกำลังใจและความอารมณ์ของผู้คนมันเปลี่ยนไปจริง
5: ๆค่ะมันเหมือนเพิ่มพลังให้คุณปุ่นด้วยเนาะในการที่จะแบบปรับไปตามสถานการณ์
6: ใช่ค่ะใช่คือแต่ก่อนเวลาเราจะปรับเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราดูกันบางทีเป็นปีเป็นไตรมาสเป็นเดือนเป็นแบบ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ค่ะเราต้องดูกันแบบแค่ไม่ใช่วันต่อวันเลยนี่ช่วงเนี้ยคือวันต่อวันเลย
5: ก็คือทุกวันนี้ธุรกิจยิ่งเป็นร้านอาหารคาเฟ่นี่คือต้องปรับเปลี่ยนเป็นวันต่อวันเลยทีเดียว
6: ใช่ค่ะใช่วันต่อวันเพราะว่าอย่างที่บอกน้องมูวีว่าแบบรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยตั้งแต่ตรงนอนตอนช่วงที่น้ำท่วมที่พีคเลยอะค่ะ
5: ค
6: ือเขาเรียกว่าทุกคนไม่มีอารมณ์ในการที่จะแบบมาทานอาหารมาอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วพออ่ะตอนนี้โอเคบางส่วนเนี่ยก็น้ำลดและอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่อารมณ์ของผู้คนเขาก็ยังกลัวคือกลัวหนึ่งคือการเงินด้วยเพราะบางท่านก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็สูญเสียเยอะจริงๆในช่วงนี้ใช่ไหม
5: คะ
6: กับบางแบบไม่ว่าจะเป็นข่าวที่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีอีกนะอะไรเงี้ยทุกคนก็ต่างที่จะเซฟแล้วบางทีร้านอาหารบางทีถ้าเราเป็นร้านอาหารที่ไม่ใช่ร้านอาหารแบบที่จะเป็นเดลี่ทุกวันอย่างแบบอาหารตามสั่งหรืออะไรเงี้ยเราเป็นอาหารที่แบบเขาก็งดก็ได้นี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหยุดตรงนั้นก็ได้นี่ไม่ต้องทานก็ได้นี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมันค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบจริงๆผู้ประกอบการนี่ก็เขาเรียกไงคะก็ต้องคิดหนักมาก
5: ๆค่ะแล้วในมุมของร้านเนี่ยคือเปิดปกติเนาะพรุ่งนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็จะเปิดทำการปกติเลย
6: ใช่ค่ะ
5: อยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้หน่อยค่ะใครที่จะเชิญชวนไปที่นี่นี่หนุ่ยคิดว่ามันไม่ต้องกลัว อุปสรรคอะไรอย่างที่คุณปุ่นบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเดินทางหรือฝนฟ้าอากาศเพราะว่ามัน อย่างในเรื่องการเดินทางมันก็สามารถไปได้อีกเส้นทางอะใช่ไหม
6: ใช่ยังมีเส้นนครปฐมอะไรอย่างเงี้ยก็มาได
5: ้
6: ก็มาได้ก็คือถ้าจะฝากก็อยากจะแบบคือกลุ่มอยากส่งกำลังใจให้หลายๆคนก่
5: อ
6: นคือแบบอยากส่งกำลังใจให้แบบผู้ประกอบการแล้วก็ท่านผู้ฟัง ที่แบบอาจจะเป็นพนักงานหรืออะไรเงี้ยค่ะคือแบบทุกคนปุ่นเชื่อว่าตอนเนี้ยทุกคนเลยอ่ะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยต่างกันไปนะคะแต่ว่าใดๆแล้วปุ่นก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ต้องเดินหน้าชีวิตเรามันก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาแบบอย่างนี้เลยดีกว่าว่าถ้าวันไหนที่แบบรู้สึกเหนื่อยต้องการแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านสวนพาฝันเนี่ยก็คือเสาร์อาทิตย์นะคะวีคเอนด์เหนื่อยมากเลยวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์หรือวันศุกร์ถ้าเกิดว่างเนี่ยมาเจอกันได้เลยเพราะว่าตรงสวนของเราอ่ะมันเป็นสวนธรรมชาติจริงๆให้ธรรมชาติฮีลใจคุณแล้วก็ให้บริการของน้องๆที่อยู่ในส่วนของเราอะค่ะได้แบบได้เลยนะปลอบประโลมใจมาเจอกันให้ธรรมชาติได้แบบล้อมรอบตัวคุณเพราะบางทีธรรมชาติมันก็โอเคธรรมชาติตอนนี้เขาก็นะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของน้องนะใช่แต่ว่าในส่วนหนึ่งธรรมชาติก็คือเป็นอะไรที่มันพักใจได้
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ว่าส่วนพาฝากยินดีต้อนรับเลยนะคะสำหรับใครหลายคนที่รู้สึกว่าเหนื่อยมากๆโอ้โหตอนนี้แบบหลายวิกฤตเลยอะไรอย่างเงี้ยมาชิวๆมานั่งแบบเลยนะให้พักหายเหนื่อยก็ได้มาเจอกันที่บ้านสวนพาฝันได้นะคะที่บ้านแพลวจังหวัดสมุทรสาครนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดฟ้าฝนอะไรอ่ะก็คือเดินทางสะดวกค่ะเพราะว่านั่งเรือก็ไม่ได้นั่งนานนั่งแค่แป๊บเดียวแล้วก็เป็นบริการฟรีของทางร้านด้วยแล้วก็สมมติว่าใครแบบไม่ได้อยากนั่งเรือหรือแบบว่าเอ๊ะอยากไปอีกสาขาหนึ่งที่อีกสาขาหนึ่งแต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะชื่อสลานเดย์นะคะจะไม่ได้ชื่อบ้านสดพาฝันก็อยู่ที่ตัวเมืองนะคะเป็นคาเฟ่อาหารเช้า all day breakfast นะคะที่อำเภอเมืองนครปฐมนะคะอยู่ตรงแถวๆยิ่งต่างบวยก็ไปเจอกันได้นะคะเป็นคาเฟ่แบบน่ารักโฮมมี
5: ่ติดตามข้อมูลได้ทางไหนบ้างคะช่องทาง
6: ก็ช่องทางหลักๆเลยนะคะที่จะเจอกันได้แล้วก็อัปเดตอยู่ตลอดก็คือที่ Facebook ของบ้านสวนพาฝันนะคะพิมพ์ว่าบ้านสวนพาฝันก็จะขึ้นมาเลยนะคะก็คือจะมีผู้ติดตามอยู่ประมาณแสนกว่าคนอยู่ที่นั่นที่ Facebook นะคะแล้วก็จะมีที่ TikTok อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือพิมพ์ว่าบ้านสวนพาฝันก็จะขึ้นมาเลยค่ะก็จะเห็นเลยว่าจะมีคอนเทนต์อะไรอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแยะเลยแล้วก็จะเจอกันตรงนั้นได
5: ้
6: ค่ะ
5: ช่วงนี้โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกหน่อยหรือหนักบ้างแต่ว่าถ้าใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวนี่คือไม่ติดแล้วใช่ไหมเวลานั่งเรือนี่คือได้อยู่ใช่ไหมคะหรือว่า
6: ใช่ค่ะเพราะว่าเรือคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเวลาที่แบบฝนตกหนักๆเนี่ยเขาจะรอให้ฝนมันดรอปก่อนเราก็จะมีจุดที่นั่งรออยู่แล้วตรงท่าเรือของเราก็คือรอก่อนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะอะไรคะค่อยๆขึ้นเรือขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบมันหนักมากเงี้ยร้านเราก็มีแบบลูกค้าก็เดี๋ยวเราหาวิธีในการพาลูกค้าเข้ามาที่ร้านได้แบบสบายๆเหมือนกัน
5: ก็คือไม่เป็นปัญหาถ้าใครจะไปเสาร์อาทิตย์นี้ก็ถ้าคิดว่าติดปัญหาอะไรก็สอบถามไปที่ร้านก่อนได
6: ้นะคะใช่โทรมาที่ร้านได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้นะคะเข้ามาไงคือสอบถามได้หมดเลยค่ะ
5: โอเคค่ะก็ใครที่อยากให้ธรรมชาติช่วยฮีลใจนะคะก็ต้องที่นี่เลยนั่นแหละเพราะว่านิยามร้านของเขานี่คือความธรรมชาติที่ไม่เพอร์เฟคก็คือสิ่งที่เพอร์เฟคก็คืออยู่ที่บ้านสวนพาฝันใช่ไหมคะก็ธรรมชาติก็ไม่ได้ใจร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกเนาะมันก็มีในมุมที่เขาช่วยฮีลใจได้อยู่ตลอดเหมือนกันลองไปสัมผัสที่บ้านสวนพาฝันดูนะคะต้องขอบคุณคุณปุ่นมากๆนะคะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: เป็นกำลังใจให้นะคะ
6: ขอบคุณมากค
5: ่ะแล้วก็มีโอกาสนุ้ยต้องหาโอกาสในการเดินทางไปที่น
6: ี่เชิญเลย
5: แน่นอนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้พรุ่งนี้ลูกค้าเยอะๆนะคะ
6: ขอบคุณนะคะ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงที่2กลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับ
8: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
10: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
8: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวง

0: ามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่จริงจริงเรดิโอทุกวันเสาร์4โมงเย็น
3: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
4: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ในช่องออนทัวร์ทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุยแล้วก็กระแตนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะกระแต
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกระแตชนาพรมหาชนค่ะ
4: ค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในประเด็นข่าวสารอื่นๆเนาะก็บอกข่าวดีก่อนเลย
5: ค่ะข่าวดีจากธนาคารออมสินเช่นเคยค่ะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งค่ะบัญชีเดียวครบทั้งออมนะคะได้แล้วก็จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะก็จะเปิดรับฝากนะคะสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะคะผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
4: ค่ะแล้วก็สำหรับช่องทางในการสื่อสารกับรายการของเรานะคะบอกอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันใครที่อยากร่วมพูดคุยกันมานะคะก็ง่ายๆที่ Facebook Fanpage FM96.5 ก็ได้เราไลฟ์สดอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio นะคะแล้วก็LINE @ก็@thinking radio นะคะที่ไลน์แอดนี้ก็มีคนพูดคุยมากับเราเยอะเนาะช่วงนี้กิจกรรมเราเยอะคุณก็อยู่ยังอยู่ในพื้นที่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
5: ถึงบ้านแล้วค่ะก็คือตอนนี้ก็เข้าไป

0: เซตอัพพื้นที่นะคะเตรียมตัวพร้อมกับงานเสวนาประสาหมอพรุ่งนี้แล้วค่ะใครที่จองไว้แล้วนะคะก็หนูในแลกลุ่มก็คือคักกันมากเตรียมพร้อมกันมากที่จะไปฟังงานเสวนาในพรุ่งนี้นะคะก
1: ็
0: เปิดลงทะเบียนตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็ใครที่แบบกำลังตัดสินใจอยู่เอ๊ะจะไปไม่ไปสามารถ walk in ได้นะไปซื้อบัตรหน้างานได้นะคะตั้งแต่8โมงขึ้นไปที่ชั้น3โรงแรม The Emerald ค่ะแจ้งว่าซื้อบัตรหน้างานยังพอมีที่นั่งอยู่ค่ะ
1: ก็ใครสนใจสำหรับคนรักสุขภาพนะคะหรืออยากจะดูแลสุขภาพหรือว่าอยากจะห่างไกลโรค NCD นะคะพรุ่งนี้ก็มาเจอกับเราได้หลายคนก็กังวล นะในเรื่องของฝนฟ้าอากาศน้ำจะท่วมไหมหรืออะไรแบบเนี้ยต้องบอกว่าการเดินทางนี้สะดวกสบายจริงๆนะพรุ่งนี้ก็ถ้ามีฝนตกบ้างก็คิดว่าน้ำไม่น่าจะท่วมเนาะไปตรงเส้นรัชดานะคะก็มา MRT ก็สะดวกสบายมากๆหรือจะมาแบบขับรถมาก็ที่จอดรถก็คือสบายเลยก็คือจอดรถบนโรงแรมได้เลยเนาะไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยฝนตกหนักน้ำจะท่วมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เลยพรุ่งนี้ก็มาเจอกันได้นะคะ
0: ค่ะแล้วก็มีอีกงานนึงมาฝากอันนี้เป็นงานยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะของวัดไร่ขิงเขาจะมีงานใหญ่เป็นประจำนะคะเป็นงานฉลองเจดีย์ค่ะชวนเที่ยวงานบุญ9วัน9คืนเลยทีเดียวนะคะสำหรับงานวัดไร่ขิง2569ค่ะอีกหนึ่งงานบุญที่หลายคนรอคอยนะคะเตรียมกลับมาพร้อมกับบรรยากาศคึกคักแล้วก็กิจกรรมหลากหลายภายในงานนะคะช่วงนี้ก็นอกจากบรรยากาศงานวัดแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวกิจกรรมที่น่าติดตามหลายอย่างนะคะแล้วก็มาทำความรู้จักกับงานวัดไร่ขิงกันนะคะหรือว่างานนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคลนะคะจะจัดขึ้นวันอาทิตย์นี้เป็นวันแรกนะคะวันที่4ถึง12ตุลาคมค่ะเรียกได้ว่า9วัน9คืนเลยนะคะที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าวัดไร่ขิงเนี่ยจัดปีละครั้งนะคะแต่จริงๆแล้วใน1ปีมีงานใหญ่ที่จัดขึ้นที่วัดไร่ขิงคือ2ครั้งนะคะโดยเป็นคนละงานกันนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะคะงานแรกจะเปิดช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนค่ะเป็นงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะเพื่อนมัสการแล้วก็ปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วก็งานที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะคะเป็นงานนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคลนะคะหรือมักจะเรียกกันว่างานฉลองเจดีย์ซึ่งจะจัดในช่วงประมาณนี้แหละเดือนตุลาคมนะคะเพื่อนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ไหว้หลวงพ่อแล้วก็ชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์นะคะแล้วก็สาเหตุที่ใครหลายคนอาจจะสับสนนะคะเพราะว่าทั้งสองงานเขาก็รวมเรียกกันว่างานวัดไร่ขิงนะคะแต่ว่าทั้งที่มันคือคนละงานแล้วก็จัดคนละช่วงกันก็คือต้นปีกับปลายปีนะคะแต่ว่าอาจจะวันที่อาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละปีนะคะแล้วก็เรามาดูกันว่างานวัดไร่ขิงล่าสุดนะคะงานฉลองเจดีย์ล่าสุดเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวบ้างนะคะเพราะว่านอกจากงานบุญแล้วนะคะก็ยังมีหลายกิจกรรมให้เดินชมค่ะเริ่มจากการสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะซึ่งเป็นจุดสำคัญของงานพร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์นะคะรวมถึงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการประกวดบรรยายธรรมการสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะและการแสดงจากนักเรียนนักศึกษาค่ะส่วนสายกินก็ไม่ต้องห่วงค่ะ มีร้านอาหารขนมแล้วก็ของกินหลากหลายมาออกร้านกันภายในงานนะคะโดยมีข้อมูลว่าในปีนี้จะมีโซนใหม่นะคะอย่างซอยดาราค่ะเพิ่มเข้ามานะคะขณะที่บริเวณก็ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่ทางเพจลงไว้นะคะบริเวณวัดเนี่ยก็ยังติดกับแม่น้ำท่าจีนนะคะซึ่งปีก่อนก็จะมีกิจกรรมริมน้ำแล้วก็เทศมหาชาติแต่ว่าปีนี้รอดูสถานการณ์ว่าจะสามารถจัดกิจกรรมริมน้ำแต่ว่าน้ำอ่ะไม่ท่วมแต่ว่าการจัดกิจกรรมริมน้ำก็ต้องเหมือนดูน้ำขึ้นน้ำลงนิดนึงนะคะอีกครั้งนึงนะคะก็รอประกาศจากทางวัดแต่ว่าคือภายในงานเนี่ยยังจัดงานได้เหมือนเดิมนะคะก็อยากให้ชวนไปสัมผัสกันเริ่มวันที่4ตุลาคมนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะ9วัน9คืนค่ะ
1: ค่ะงานนี้นี่ฉันคิดว่าคุณทัศยาน่าจะชอบมากนะเพราะว่าเน้นของกินอ่ะในโซ

0: สื่อโซเชียลนี่คือโอ้โหทำคอนเทนต์ในเรื่องของร้านอาหารต่างๆของกินอะไรเงี้ยดิฉันคิดว่ามันแบบบูมมากจริงๆน่าทานร้านแบบน่าอุดหนุนเยอะมากนะคะใครแบบว่าเป็นสายกินสายบุญสายกินนี่ต้องแบบว่าห้ามพลาดงานวันเล่ย์ขิงเลยนะ
1: ค่ะ
0: อืมฮอตมากจริงๆนะคะก็พูดถึงสายกินนะคะขายของก่อนเลยดีกว่าเอาใจสายกินสายแซ่บนะคะก็อันนี้ก็เป็นเมนูอาหารที่เราคนไทยขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดนะคะที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารของคุณก็ปักหมดฟังทางนี้เลยนะคะแนะนำเลยสำหรับน้ำพริกแม่รัศมีค่ะเขาเป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะก็การันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีประจำอำเภอนะคะแล้วเขาก็ความมาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนมาด้วยแล้วก็การันตีความอร่อยนะคะด้วยการสืบทอดมาอย่างยาวนานเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วเขาก็มีการออกร้านประจำจังหวัดนะคะออกบูธระดับประเทศอะไรมาเยอะแยะมากมายนะไม่ทั่วเลยแล้วก็เขาเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีเลยนะคะลงในน้ำพริกเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะก็จะหอมกรอบแล้วก็มีตัวกุ้งเน้นๆเลยแล้วก็น้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นตรงนี้ก็จะมีความแซ่บถึงใจถึงเครื่องนะคะแล้วก็มีน้ำพริกแมงดาค่ะกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นต้นตำรับแท้ๆเลยนะคะสำหรับน้ำพริกเนี่ยเป็นอาหารจานหลักหรือว่าเราไปคู่กับข้าวสวยร้อนๆ นะกินคู่กับผักสดหรือว่าเครื่องเคียงนะคะก็รับรองว่าอร่อยทุกมื้อทุกมื้อแน่นอนค่ะและเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกค่ะเราแถมฟรีให้ทันทีเลยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะคะรวมกันแบบว่าจุกๆเลยนะ24กระปุกนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยจ่ายแค่ในราคาเพียงแค่890บาทเท่านั้นนะคะราคาดีมากโอ้ตกแล้วก็ปลุกไม่กี่บาทเองแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่โทรไปที่02-114-3990-02-114-3990เป็นเบอร์โทรของช็อปมาเนียนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงคุณภาพค่ะเพราะว่าช็อปมาเนียนี่เราการันตีโดยอสมท.M.Cord ของเราเองนะคะโทรไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะฝนจะตกน้ำจะท่วมก็โทรสั่งซื้อได้นะคะ
1: ค่ะ
0: อืม
1: แล้วก็เดี๋ยวมีอีกงานก็เข้าสู่เดือนตุลาคมอย่างเป็นทางการแล้วเนาะเพิ่มแป๊บเดียวเองแล้วก
0: ็
1: เดือนนี้เนาะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเดือนต้อนรับวันฮาโลวีนนะมีมหกรรมแบบว่าใครที่แบบชอบความหลอนมาฝากกันนะคะกับงานมหกรรมเล่นกับผีที่แมกกะบางนาตอนมหาลัยลวงหลอนนะคะก็มีกิจกรรมความหลอนแบบขั้นสุดนะคะเอาใจคนที่ชอบความหลอนเต็มๆเลยนะคะกับมหกรรมท้าทายความกล้าที่จะจำลองสถานการณ์มหาลัยลวงหลอนให้ผู้ร่วมงานนะคะได้เข้าไปพิสูจน์ความสยองขวัญใน6คณะหลอนนะคะพร้อมมีกิจกรรมร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทโหมีไม่ใช่ว่าหลอนอย่างเดียวเขามีเกมข้างในให้เล่นแล้วก็มีชิงรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะงานนี้ใครที่ชื่นชอบแบบแนวแบบอยากชอบเล่นบ้านผีสิงหรือว่าชอบความท้าทายเนี่ยต้องไปลองสัมผัสด้วยตัวเองนะคะเริ่มวันที่9ตุลาคมนี้นะคะตลอดเดือนตุแล้วก็ไปจนถึงตลอดเดือนตุลาคมเลย31ตุลาคมนี้นะคะที่ลานเมกกะพลาซ่านะคะเมกกะบางนาค่ะก็ไปเที่ยวไปสัมผัสความหลอนกันได้นะคะแล้วก็มีอีกงานนึงนะคะตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องที่หยดนะคะก็มาแนวแบบตื่นเต้นสยองขวัญ นะคะสำหรับแฟนภาพยนตร์ที่หยดนะคะตอนนี้ก็เริ่มใกล้ออกอากาศแล้วห้ามพลาดกับงานนี้นะคะทางศูนย์การค้าซีคอนสแควร์นะคะก็เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นป่าสมิงเขาขวางนะคะเป็นสถานที่ในหนังนะคะโดยผู้ร่วมงานเนี่ยจะได้ไปสัมผัสประสบการณ์แบบว่าอินเตอร์แอคทีฟนะคะไม่ได้เป็นแค่คนดูแต่ว่าเราต้องเข้าไปทำภารกิจข้างในด้วยเป็นภารกิจตามล่าหา

0: ่หงค่ะเป็นชื่อตัวละครในหนังนะคะเป็นเสือสมิงแห่งเขากวางต้องค้นพบค้นหาเบาะแสไขปริศนาแล้วก็การตัดสินใจเลือกเส้นทางตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดโอ้โหนี่ก็ตื่นเต้นนะคะงานเขาจัดตั้งแต่23กันยายนแล้วนะแล้วก็วันสุดท้ายก็คือ4ตุลาคมนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะเป็นวันสุดท้ายใครอยากจะไปลองทำภารกิจกับภาพยนตร์เรื่องที่หยดนะคะไม่ควรพลาดนะคะที่ซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ถนนศรีนครินทร์ค่ะ
1: ค่ะนี่ตอนนี้ใน LINE @thinking radio ของเรานี่ก็ยังมีคุณผู้ชมผู้ฟังพูดคุยกันมาค่อนข้างคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะบอกนี้ก็แล้วกันนะคะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมก็แล้วกันนะคะมีถามเข้ามาในเรื่องของคอร์ส AI for Life กันเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้ก็ยังสามารถสมัครได้อยู่นะคะสำหรับการรับชมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษของเรา AI for Life ที่เรามี2หัวข้อให้เลือกนะคะนั่นก็คือเป็น1ก็คือหัวข้อ Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI เนาะตรงนี้ก็จะเป็นใครที่แบบเป็นสายคอนเทนต์สายสร้างสรรค์นะคะชอบการท่องเที่ยวหรือว่าจะเอา AI เนี่ยมาใช้ในการเนรมิตรูปหรือว่าทำคลิปวิดีโอง่ายๆยังไงตรงนี้ก็จะเหมาะนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องหัวข้อที่2ก็คือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังตรงนี้ก็เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าหรือใครที่อยากจะใช้ AI ในการช่วยในเรื่องของธุรกิจของท่านนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะสอนให้จากการเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นธุรกิจเลยหรือว่าจะใช้ AI เอามาช่วยตรงจุดไหนได้บ้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการคิดแคปชั่นทำคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอทำโปรโมชั่นอะไรเงี้ย AI ช่วยท่านได้หลายอย่างเลยใครที่สนใจในเรื่องของการขายก็เรื่องหัวข้อที่2นะคะก็ยังสามารถสมัครเข้ามาได้อยู่ที่Line @radio เราเนี่ยจะให้ท่านนะคะเข้าไปอยู่ใน Facebook Fanpage กลุ่มปิดนะคะก็คือท่านต้องชำระเงินกับเรามาก่อนแล้วเราก็จะส่งลิงก์เข้ากลุ่มไปให้ท่านท่านก็กด invite หรือว่าขอเข้าร่วมกลุ่มมาท่านก็จะสามารถรับชมวิดีโอเรียนรู้ได้เลยนะคะเพราะว่าเราเปิดให้รับชมแล้วมันจะปักหมุดอยู่โพสต์บนสุดของกลุ่มนะคะแล้วก็ท่านสามารถรับชมได้นาน2เดือนเลยจากวันที่ท่านเข้าร่วมกลุ่มนะคะใครสนใจก็ยังสมัครได้ที่ Line @thinking radio นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่เนาะในวันหยุดนี้อาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตอบช้านิดนึงแต่ไม่ข้ามวันแน่นอนนะคะท่านก็ใจนิดหน่อยนะคะรับรองว่าได้เข้าไปเรียนหรือว่าชมคลิปวิดีโอ AI ได้ไม่บางคนหลายท่านเข้าใจว่าเอ๊ะมันเริ่มวันที่1ตุลานี่มันปิดแล้วหรือเปล่าก็คือยังไม่ปิดนะคะยังสามารถสมัครกันเข้ามาได้อยู่นะคะก็ถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่ Line @thinking radio อยู่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวฝากอีกงานหนึ่งเล็กๆละกันนะคะเป็นงานแบบว่าใครอยากชอบบรรยากาศแบบ slow life นะคะที่ท่ามหาราชเขามีงานคราฟที่รวมตัวกันของคนรักชากาแฟแล้วก็เบเกอรี่โฮมงานนี้เขาแบบบรรยากาศสุดชิลริมแม่น้ำเนาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากจะแบบไปเดินเล่นหาเครื่องดื่มแก้วโปรดเบเกอรี่อร่อยอร่อยแล้วก็ถ่ายรูปพอร์เทรตสวยๆแสงดีๆในย่านเมืองเก่านะคะถือเป็นการพักผ่อนในวันหยุดที่ฮิวใจสุดๆค่ะงานนี้เขาเปิดแค่2วัน3และ4ตุลาคมนี้นะคะที่ท่ามหาราชเข้าฟรีด้วยไปเดินเล่นชิลๆกันได้ค่ะฝากไว้สำหรับแบบคนที่กำลังมองหาสถานที่ชิลๆเสาร์ที่ดีไม่รู้จะไปไหนหรือว่ามางานของเราก็ได้นะคะถ้าใครยังแบบลังเลอยู่พรุ่งนี้8โมงเช้าก็มาลงทะเบียนซื้อบัตรหน้างานกันได้เพราะว่าขอแบบมาได้รับคอนเทนต์สุดพิเศษแบบว่าจัดเต็มทั้งความรู้ทั้งของแจกของสนับสนุนเล่นเกมรุ่นรับของรางวัลโหแบบมากมายในงานตลอดทั้งวันแน่นอนค่ะ
1: ค่ะกันในช่วง2นาทีสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาหลายท่านเลยนะคุณทัศยาคุณเลดคุณโอเยอะนะคะคุณเขมราชนะคะก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามรับชมรับฟังคุณศาสิมาด้วยนะคะก็เราจะเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะวันนี้ก็ทุกท่านต้องคือนุ้ยเชื่อว่าทุกคนอ่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบ ในเรื่องของภัยพิบัติอุทกภัยหมดเนาะไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งอ่ะโดยเชื่อว่าทุกคนมีผลกระทบได้รับผลกระทบหมดก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยววันนี้เราลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยกลับมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
7: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCDเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณชุติมาครับ
1: อาจารย์นุ่นถามอาจารย์ย้อนกลับไปในอดีตหน่อยค่ะว่าอาจารย์นะคะตั้งแต่เรียนจบในระดับมหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์ได้ทำงานก่อนจบหรือว่าหลังจากที่จบแล้ว
2: จบแล้ว
1: จบแล้วอาชีพที่อาจารย์เข้ามาเลยก็เป็นสื่อสารมวลชนเลยป่ะคะ
2: ผมเป็นคนแปลข่าวต่างประเทศอยู่6ปี
1: ค่ะ
2: ครับ
1: และหลังจากนั้น
2: หลังจากนั้นก็มาเป็นบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
2: 10เดี๋ยวนะ10 13ปี
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์5ปี
1: อือหือ
2: 6ปี
1: ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นพอเกิดวิกฤตปี40ผมก็ไม่มีงานประจำตั้งแต่ปี2541
1: ค่ะ
2: นะก็จะเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์นะจนถึงปี2569 27 28ปีแล้วก็มาทำงานอสมทเนี่ยปี2551ก็ปีนี้ก็18ปี
1: ในตำแหน่งของบรรณาธิการข่าวเนี่ยแล้วอาจารย์ก็ไม่น่าจะทำเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวก็ทำในหมวดอื่นๆด้วย
2: ถ้าเราเป็นบรรณาธิการบริหารเนี่ยเราก็มีทั้งเรื่องบริหารคนข่าวในกองบรรณาธิการในเวลาเดียวกันเราก็เหมือนกับเป็นคนแจกงานเราก็ต้องรู้ประเด็นข่าวในแต่ละเรื่องทั้งแมกโรแล้วก็ไมโครแต่ผมเนี่ยผมมาสายคอมมานด์สายคอมมานด์คือต้องคล้ายๆกับว่าเห็นภาพเศรษฐกิจรวมแล้วก็เข้าใจเรื่องนโยบายการเงินการคลัง
1: ค
2: ่อนข้างดีไม่งั้นผมจะทำงานใกล้ชิดกับสายกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพพัฒน์สำนักงบประมาณอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นคือผมคิดว่าใครที่เป็นแม่ทัพในเชิงบรรณาธิการข่าวเนี่ยจำเป็นจะต้องกลุ่มสายหลักอันนี้ก็เหมือนถ้าเป็นทหารก็เหมือนกับกองทัพภาคที่หนึ่งคุณก็ต้องรู้ทางสายกระทรวงการคลังแบงก์ชาติเนี่ยถือว่าเป็นสายหลักแล้วก็เป็นสายที่ทำงานยากเพราะว่ามันมีความซับซ้อน มันไม่ใช่แบบกระทรวงพาณิชย์มันไม่ใช่แบบกระทรวงคมนาคมไม่ใช่แบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งกระทรวงใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะกระทรวงพัฒนาคมสังคมมนุษย์และความมั่นคงมนุษย์อะไรพัฒนาสังคมกระทรวง
1: และความมั่นคงของมนุษย
2: ์ ดิจิตอลอะไรพวกนี้นะนี่มันเป็นมาทีหลังนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะหลักๆก็จะยังมีงานกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็จะมีนักข่าวเป็น2ประเภทถ้าข่าวสายเศรษฐกิจคือสายที่เป็นสายบัญชาการกับสายสตาฟอันนี้ผมเอามาจากประสบการณ์ผมในเวลาเรามาดูตอนนี้นะก่อนที่เราจะคุยเรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยนะตอนนี้ประเทศไทยมันกำลังสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะเมื่อต้นสัปดาห์ก็คุยเรื่องแผนพัฒนาการกำลังการผลิตไฟฟ้า
1: GDP 2026ค่ะ
2: อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เรามองไปข้างหน้า12ปี20ปีในเวลาเดียวกันเมื่อวานนี้เรากำลังพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1: ฉ
2: บับที่14นะของจีนเนี่ยฉบับที่15ของเราเนี่ยฉบับที่14เราเริ่มทำแผนเนี่ยเข้าใจว่าปี2504สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนาคารโลกเข้ามาบริหารจัดการเปลี่ยนประเทศไทยจากที่มีป่าไม้ร้อยละ80เหลือประมาณร้อยละ20ไม่มีถนนไม่มีเขื่อนอะไรพวกนี้ผมโตมาในห่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านนั้นซึ่งการเปลี่ยนผ่านนั้นเนี่ยมาจบเป็นปีประมาณ2540หลังจากนี้มันเป็นอีกมิตินึง
1: นะ
2: มันก็มีมิติที่เป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะจังหวะตอนนี้แผนใหญ่คือตอนนี้เราไม่ได้พูดเรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วแผนขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศเนี่ยที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีใครใส่ใจแล้วเพราะว่ามันตอบโจทย์อีกแบบนึงตอนนี้โจทย์เป็นโจทย์ใหม่ขณะนี้ PDP 2026ก็เดินหน้าไป
1: ด้านพลังงาน
2: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ก็กำลังคิกออฟ
1: ค่ะ
2: ไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญแต่เราอ่ะค่อนข้างโชคร้ายเวลาเราจะเดินหน้าเนี่ยเราจักมักจะเจอเรื่องสะดุด ไม่เป็นสะดุดจากข้างนอกนะก็เป็นสะดุดจากเราสะดุดกันเองทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการเมืองบางเรื่องเป็นเรื่องเหนือการควบคุมเรื่องเหนือการควบคุมภายนอกปี 2551-52 สถานการณ์ที่เรียกว่าเป็น Great Financial Crisis หรือเป็นระบบสถาบันการเงินของโลกระบบการเงินของโลกเนี่ย เรียกว่าสั่นคลอนมากนะแล้วเราก็มาเจอน้ำท่วมใหญ่ปี 2554ซ้ำเติมอีกแล้วเรามาเจอโควิด 2563 ถึง 2565เติมอีกเรากำลังขยับปรับเปลี่ยนนะการเมืองลงตัวระดับหนึ่งคลี่คลายไปพอสมควรอย่างศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เลือกตั้งเป็นโมฆ
1: ะ
2: อะไรต่ออะไรพวกนี้เรื่องสวก็ดำเนินการทางศาลฎีกาแต่ในทางการเมืองพอเจอสิ่งที่เกิดขึ้นใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาผมต้องขออภัยนะว่าในช่วงตั้งแต่วันศุกร์ที่25ต่อเนื่องจนถึงเมื่อเช้าวันที่1ตุลาเนี่ยผมไม่ได้สมานะตาผมไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขผมมีโปรแกรมเดินทางไปต่างประเทศอยู่แล้วแต่ผมก็เกือบไปขึ้นเครื่องไม่ทันนะวันศุกร์อ่ะผมเผื่อไว้ผมไปขึ้นเครื่องก่อนเครื่องจะปิดประตูเครื่องอ่ะ5นาที
1: ค่ะ
2: นะก็ไปได้แต่ก็เพิ่งกลับมาเมื่อตอน 5:00 เนี่ยก็ตั้งอ่านทบทวนทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นความโชคร้ายคือจังหวะที่เราจะขยับนะจริงๆเนี่ยผมยังเป็นห่วงด้วยซ้ำไปว่าในช่วงวันที่12ถึงวันที่17ตุลาคมเนี่ยเราจะมีงานใหญ่การประชุมประจำปีของธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศอ
1: ัน
2: นี้เป็นงานใหญ่นะเราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนเพราะจะมีแขกเดินทางมาประมาณอย่างน้อยนะ 15,000 คน
1: ค่ะ
2: นะอาจจะมีสเปาอาจจะมีผู้ติดตามเนี่ยรวมทั้งนักข่าวนี่ก็เยอะนะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นรัฐมนตรีคลังผมว่ามา 20-30 ประเทศอาจจะมีผู้นำอื่นมาด้วยเลยด้วยเนี่ยงั้นความพร้อมมันก็ต้องมีเพราะมันจะต้องใช้ทั้งเครื่องบินทั้งรถยนต์ทั้งอะไรเนี่ยผมเข้าใจว่าช่วงนั้นอาจจะมีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะต้องบอกว่าเราอะมาอยู่ในจุดที่กำลังจะ take off แต่ว่ามันก็เจออย่างเงี้ยนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะ
1: คือ
2: จนถึงขนาดนี้แม้ว่ามันจะคลี่คลายไประดับหนึ่งเนี่ยแต่อย่างที่ผมเคยบอกก่อนหน้านี้ว่า ผมให้ลำดับความสำคัญในความเป็นห่วงก่อนหน้านี้คือลุ่มแม่น้ำบางปะกง
1: ใช่
2: เพราะผมเห็นว่าโอ้โหสถานการณ์แย่มาก
1: น
2: ี่ที่แย่กับเรานี่คือเขมรนี่จมบาดาลเลยเราไม่รู้จะช่วยอะไรยังไงด้วยครึ่งหนึ่งของประเทศอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะโอเคนั้นช่างเขาเถอะเรื่องของบ้านเขาถัดจากนั้นเนี่ยผมก็ห่วงทางภาคตะวันตกเพราะพอทางกรุงเทพและแม่น้ำเจ้าพระยามันคลายตัวเรารู้ว่าฝนมันเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกตอนนี้ถ้าพูดถึงที่เราเป็นห่วงไล่ตามลำดับนะถ้าเอาใกล้ตัวเราก็ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าเอาไกลตัวเรานิดนึงก็เป็นลุ่มแม่น้ำบางปะกงถ้าไกลมากหน่อยลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วผมจะบอกเลยฮะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรก
1: ที่
2: ลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีปัญหาเรื่องน้ำท่ว
1: ม
2: มีปัญหาเรื่องน้ำหลากนะ เราก็ต้องแยกดูเพราะว่าสามลุ่มน้ำเนี่ยมันบริหารจัดการคนละอย่างในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราต้องพูดถึงการบริหารจัดการแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีเนี่ยชื่อเดียวกันตอนไหลผ่านสุพรรณบุรีชื่อแม่น้ำสุพรรณบุรีพอไหลผ่านนครชัยศรีก็แม่น้ำนครชัยศรีพอไปจบตรงสมุทรสาครมหาชัยเนี่ยเรียกว่าแม่น้ำท่าจีน
1: ค
2: ือท่าที่คนจีนขึ้นสมัยเดินทางมาประเทศไทย
1: จะได้เก็บความรู้นะคะแต่มันคืออันเดียวกัน
2: แล้วมันก็จะรวมถึงระบบแม่น้ำน้อยแล้วก็แม่น้ำน้อยด้วยแม่น้ำน้อยก็อยู่ฝั่งตะวันตกเราพูดถึงระบบอีกระบบหนึ่งก็คือแม่นะเขื่อนป่าสักชลสิทธ
1: ิ์
2: อันนี้มันเป็นระบบข้างล่างเรา ข้างบนเนี่ยเราตัดยอดที่นครสวรรค์อันนี้ต้องค่อยๆดูทีละนิดดูเป็นสเต็ปสเต็ป
1: งั้นดูเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะแต่ว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรและมีคำถามเพิ่มเติมอะไรก็ส่งมาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ears ค่ะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยและคำถามที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวเราตอบให้ฟังในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ในช่วงของถามมาตอบไปนั่นเองค่ะอาจารย์คะเอาทีละลุ่มน้ำค่ะเอาเจ้าพระยาก่อน
2: คือเจ้าพระยาเนี่ยผมรอบนี้ที่ผมแปลกใจมากคือน้ำจากแม่น้ำปิงผมไม่เคยเห็นแม่น้ำปิงระดับ1,600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยผมไม่เคยเห็นรอบนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งปกติน้ำไม่เคยท่วมเนี่ยรอบนี้น่าจะมีน้ำท่วมแต่จะเป็นอำเภอไหนอะไรไงก็อีกเรื่องแสดงว่าน้ำที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงทางฝั่งที่ไปทางชายแดนพม่าเนี่ย
1: ค
2: งจะมีไหลลงมาสมทบเยอะนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะอันนี้ต้องดูเป็นแผนที่ไปส่วนแม่น้ำเจ้าแม่น้ำเนาะแม่น้ำน่านเนี่ยลักษณะมันประมาณ1,000เนี่ยมันโอเคอยู่แล้วเพราะเขารับน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เอ่ยรับน้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเอ่ยรับน้ำจากแม่น้ำยมเอ่ยที่มันผสมทบกันที่ตำบลเกินชัยอำเภอชุมแสงจังหวัด
1: นครสวรรค์
2: สองรายการเนี่ยรวมทั้งที่ปัดออกไปที่บึงบอระเพ็ดได้นิดหน่อยเนี่ยมันมาสตาร์ทที่นครสวรรค์ที่ปัดน้ำโพเนี่ย 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ค่ะ
2: ไอ้ตรงเนี้ยต้องถือว่าเป็นสเกลที่ไม่บริหารจัดการยากละ
1: ยากแล้วนะ
2: เออคือถ้าเกิน 2,500 เนี่ยมันก็ต้องมีลักษณะที่ต่ำท่วมตรงไหนลำน้ำแคบต้องเอ่อละ
1: ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นก่อนถึงแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นอำเภอข้างบนก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยพวกสัพพยาพวกอะไรพวกนี้ก็ต้องท่วมนิดหน่อยเพราะน้ำมันหลากแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันมีน้ำมาจากทางภาคตะวันตกลุ่มแม่น้ำสะแกกังแล้วก
1: ็
2: ลำห้วยจากเนี่ยทางอุทัยธานีทางตอนใต้ของนครสวรรค์เนี่ย
1: อ
2: ันนี้มาเติมเนี่ยประมาณเกือบ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะสองอันนี้มาโจ๊ะกันเนี่ยมันเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมัน 2,600 พอ 2,600 นี่เราปัดออกซ้ายออกขวาข้างละ600ข้างละ2เอาไว้กลมๆไว้แล้วกันฝั่งหนึ่ง350ทางฝั่งตะวันตก250ทางฝั่งตะวันออกก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้โทษลงแม่น้ำน้อยลงแม่น้ำสุพรรณคลองชัยนาทป่าสักก็ตัดน้ำงั้น 2,000 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันต้องท่วมอยู่แล้วเพราะว่าลำน้ำเจ้าพระยามันคดเคี้ยวบางช่วงสั้นปริมาณของลำน้ำมันรับได้ไม่ถึงขนาดนี้งั้นก็ต้องออกคลองที่เป็นคลองตัดขวางที่อันตรายที่สุด2คลองคือคลองบางบานกับคลองโฉกอะไรผงเพงไอ้เนี่ยมันคือคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นท่วมพื้นที่ตรงนั้นก็ต้องท่วมทางฝั่งนี้ก็จะมีแม่น้ำป่าสักมาเสริมตรงหน้าเขื่อนชัยนาทเขื่อนพระราม6เขาไม่ตัดน้ำลงประเวศแอบระพีพัดไม่ตัดน้ำลงระพีพัดก็ต้องไซน้ำออกมาทางท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้น้ำจากคลองละพีพัดเนี่ยมันมาสมทบกับคลองลังสิตแล้วมันจะไปทำให้ทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยเดือดร้อนเพราะน้ำมันตกอยู่แล้วเน
1: ี่
2: ยงั้นมันก็ปัดน้ำมาทางนี้พอตัดน้ำนี้ปั๊บเนี่ยน้ำที่มาอยู่ตรงแถววัดพนัญเชิงเนี่ย
1: นะอยุธยา
2: ที่อยุธยาเนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างเยอะแล้วมันจะมีแม่น้ำน้อยไหลมาดังนั้นสุดท้ายที่เรามาดูเนี่ยนะตรงบางไทรนะก็ประมาณ2,001เนี่ยอันนี้ก็ต้องถือว่าคลองเล็กคลองน้อยน้ำไม่ไหลลงแล้วมันก็จะทำให้น้ำจากคลองรังสิตที่จะดูดออกมาลงแม่น้ำยาก็ลงไม่ได
1: ้
2: สภาพการขนาดนี้มันปัดน้ำลงคลองลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้เพราะมันก็เต็มกำลังปัดออกไปทางขวาหรือปัดออกไปทางซ้ายก็

0: ลงไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆเป็นระบบฝนหยุดตกฝนหยุดตกปั๊บคลองที่ติดกับถนนใหญ่ก็เอาน้ำจากถนนใหญ่เนี่ยลงคลองก่อนแล้วก็ชักคลองออกริมคลองนี่จะล่องลงแม่น้ำเจ้าพระยาคลองหลักเนี่ยคลองทางสุพรรณภูมิคลองพระขนงคลองอะไรพวกนี้ที่อยู่ทางจังหวัดสมุทรปราการต้องเทออกไปแต่ต้องเทออกไปในจังหวะที่น้ำทะเลลงถ้าน้ำทะเลหนุนก็ออกไปไม่ได
1: ้
0: ถ้าออกไปก็สูบวนแล้วต้องอุดรูไม่งั้นมันวนกันไปวนกันมาก็เหมือนข้างบนตกวนข้างล่างถ้าสูบน้ำวนก็ไม่ลด
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องดูการบริหารจัดการนะซึ่งถ้าดูจากรูปการขณะนี้ทั้งฝนทั้งอะไรด้วยเนี่ยผมบวกลบให้2อาทิตย
1: ์ทำไมคะ
0: ที่น้ำมันจะอย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้ลงเยอะแต่ว่าถนนแห้งบางที่เดินทางได้
1: ค่ะ
0: แต่ถามว่าภายในตามซอยที่ติดคลองเล็กคลองน้อยเนี่ยระดับน้ำน่าจะลงยากเพราะมันลงจากคลองใหญ่ไม่ได้ลงถ้าคือถนนท่วมก็ต้องลงท่อระบายน้ำลงคลองเล็กจากคลองเล็กลงคลองใหญ่จากคลองใหญ่ออกไปทางฉะเชิงเทราบ้างซึ่งไปไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องออกทะเลออกอ่าวไทยอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝนตกลงมามันก็จะทรงอยู
1: ่
0: แต่ว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวันศุกร์วันเสาร
1: ์ที่ผ่านมา
0: แน่นอนผมเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยขับรถจากบ้านไปสนามบินดอนเมืองระยะทางประมาณ10กิโลใช้เวลา3ชั่วโมง
1: ซึ่งไม่เคยเห็นแบบน
0: ี้ไม่คือไม่มีอนาคตเลยผมนึกผมตกเครื่องแล้ววันนั้นแต่ว่าโอเคมันผ่านแล้วก็ผ่านแต่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันมีไซด์เอฟเฟคกระทบอย่างเช่นเรื่องการเดินทางแน่นอนกระทบเรื่องการเอาของไปช่วยผู้เดือดร้อนกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่ออกไม่ได้เข้าไม่ได้ในจุดที่มันลึกมาก
1: ก็เดินทางไม่ได
0: ้แล้วก็ยังมีกระทบกับเรื่องระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยอย่างล่าสุด
1: ปงกระเป๋าของเขาที่เราเห็นกระเป๋าเดินทาง
0: นี่ล่าสุดนี่ผมสอบถาม
1: กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเหรอ
0: ไม่สอบถามประธานการไปการบินไทยเลย
1: CEO เลยเหรอแล้วเขาว
0: ่
1: าไง
0: ไม่ยิ่งกับ CEO
1: โอเค
0: แชร์แมนเลย
1: เอาล้
0: อถามประธานบริษัทการบินไทยเลย
1: ท่านว่าไง
0: สถานการณ์ตอนเที่ยง
1: ของวันนี
0: ้เที่ยวบินให้บริการ196เที่ยวบินจากทั้งหมด200เที่ยวบินมีการยกเลิกประมาณ 15% อันที่1เที่ยวบินขาออกได้ตรงเวลา 81% จากจำนวนทั้งหมดเที่ยวบินขาเข้าตรงเวลา 90% นี่คือเรื่องเครื่องบินน
1: ะ
0: บินเข้าบินออกสนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาเข้าสามารถรับกระเป๋าได้ครบ 100% ที่บินมาปกติตอนเนี้ยสัมภาระตกค้างวันที่26กันยาเคลียร์หมดแล้วของวันที่27กันยาทยอยมารับเหลือสัมภาระของวันที่27กับวันที่28ประมาณ 2,200 ใบอันนี้คือในประเทศส่วนสัมภาระที่เป็นเครื่องมาเปลี่ยนเครื่องแล้วแวะจอดทรานสิตและทรานเฟอร์มีประมาณ 7,000 ใบจะเร่งดำเนินการคัดแยกและส่งไปให้จุดหมายปลายทางโดยเที่ยวบินของการบินไทยและสายการบินอื่นด้วยเพื่อความรวดเร็วไม่มีการยกเลิกบริการขนส่งสินค้าหรือคาร์โก
1: ้
0: อันนี้คือ Quick Update ของบริษัทการบินไทยโดยประธานกรรมการบริษัทการบินไทย
1: สายตรงเลยนะคะและอัปเดตให้สำหรับ
0: แต่ว่าอันนี้คือตอนเที่ยงนะแต่สถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายขึ้นผมมีประสบการณ์สนามบินดอนเมืองไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาจริงๆเครื่องบินตรงเวลาhandling เรื่องกระเป๋าไม่มีติดค้างอาจจะเป็นเพราะว่าเขามาได้แต่สนามบินสุวรรณภูมิต้องเข้าใจว่าพนักงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาอยู่รอบๆสนามบิน
1: ซึ่งตรงนั้น
0: ร่มเก้าลาดกระบังกิ่งแก้ว
1: กีทาม
0: ันนักศรีนครินทร์อะไรพวกนี้มันไปไม่ได
1: ้
0: มันไปไม่ได้มันไม่มีคนมันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันไปไม่ได้อะ
1: คือเหตุและผลเนี่ย
0: คน
1: คือคน
0: คนไม่พอที่จะแฮนเดลิ่งกระเป๋า
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าเราแก้ปัญหาเร็วเชื่อเถอะไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดมันคลายตัวเนี่ยก็ปุ๊บอ่
1: ะ
0: เพราะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องการบริหารจัดการของรัฐบาลนะแล้วอย่างที่เคยพูดไว้เวลาเราเกิดเรื่องเนี่ยแม่งจะโคตรอัตหิอัตโนนาโถคุณต้องคิดเอาเองอ่ะ
1: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
0: ไม่คุณอย่างคุณจะออกจากบ้านเนี่ยคุณต้องคิดว่ามึงจะไปเส้นทางไหน จะหาข้อมูลอย่างไง
1: ค่ะ
0: ต้องคิดเองแล้วก็แก้ปัญหาไปยังไม่ต้องคือไอ้เรื่องจะไปโทษเขา

0: หรือไม่ทำไม่ดีไม่เป็นไรเอาไว้ได้แต่ว่าตอนนี้เฉพาะหน้าเนี่ยให้คลายตัวก่อนเออไม่ต้องไปถามว่าใครบริหารไม่ดีใครผิดพลาดมันประเทศไทยนะแตะไปตรงไหนผมเคยพูดซึ่งผมพูดแล้วผมก็เขาก็ด่าผมเหมือนกันแตะไปตรงไหนเนี่ย
1: ทำไมคะ
0: หนองแม่งแตกหมดทุกที
1: ่ยุ่ยเลยด้วย เอาเป็นจุดๆไปค่ะ
0: อันนี้รู้ไหมนะจะพยา
1: โจ้ไหมนะ
0: ก็โอเคว่าถ้าระบายขนาดเนี้ยยังทรงๆอยู
1: ่
0: มันไม่ทะลักจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามากรุงเทพชั้นในหรอกเพราะตอนนี้ระดับน้ำรวมทั้งที่หนุนมาจากทะเลเนี่ยยังต่ำกว่าแนวตลิ่งเนี่ย80เซนมันไม่ท่วมตลิ่งเข้ามาคุณไปดูตรงสะพานพุทธกันแล้วกันม
1: ัน
0: ยังเหลือแต่ไอ้ที่มันเป็นฟันหนูอ่ะไอ้ที่มันฟันหลอฟันไอ้เนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันทะลุได
1: ้
0: ยังเคยจำได้ไหมตรงโรงพยาบาลวชิระเนี่ยมันทะลุพวดเข้ามาถ้าผนังแตกนะนอกแนวคันกั้นน้ำนะโอเคจบข่าว
1: แล้วมันมุดไปตามท
0: ่
1: อ
0: แล้วก็จะมุดเข้าท่อก่อนเข้าท่อเข้าถนนเข้าบ้าน
1: ค่ะ
0: นะบางเนี่ยของคนพูดทุสขาวสมทบางคนเนี่ยน้ำขึ้นมาจากกลางบ้านเว้ย
1: มันมา
0: คือคุณต้องเข้าใจนะท่อระบายน้ำออกมันก็คือท่อเข้าจากข้างนอกที่มันสูงกว่านี่เป็นเบสิก
1: ค่ะ
0: ไม่ได้แก้ไง
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะคะ
0: ทีละลุ่ม
1: น้ำแม่กลองค่ะแล้วก็ฝั่งของบางปะกงด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังค่ะ

0: เดตตัวเลขให้ฟังอะว่าตั้งแต่ตรงนครสวรรค์นะคะถ้าระดับน้ำมันอยู่ประมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็จัดการบริหารยากแล้วอะและอาจารย์บอกว่าจุดสังเกตทั้งฝั่งของปริมณฑลและกรุงเทพมหานครให้ดูตรงแถวบางไทรตรงอยุธยา
1: บางไทร 2,000 กว่า
0: ถ้ามันเป็น 2,100
1: กว่ามันไม่ทะลัก
0: ค่ะ
1: แต่มันทำให้น้ำที่จะลงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจากคลองที่มันท่วมในกรุงเทพเนี่ยหรือตามเขตปริมณฑลเนี่ยมันไม่รู้จะไปไหน
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: สูบไปเท่าไหร่มันก็ไม่ลงหรอกเพราะน้ำมันเอ่ออยู
0: ่
1: อย่างคลองรังสิตเนี่ยสูบมาจากข้างในนะที่มีเขื่อนจุฬาลงกรณ์ตรงนั้นเนี่ยมันก็ลงไม่ได้อยู่ดีเพราะน้ำมันไปไม่ได้
0: ตอนระดับของน้ำปี54ค่ะตรงบางสะ 3,500
1: มันมากกว่านี้แต่ว่าฝนในกรุงเทพมันไม่ได้ตกแบบนี
0: ้โอเคร
1: อบนี้ฝนในกรุงเทพระดับประมาณ200มิลลิเมตรเนี่ยนะมันเกินความสามารถ
0: ตกแช่อีกต่างหาก
1: ตกแช่แล้วหมุนกันตก30ชั่วโมงไม่หยุดอ่ะคุณ
0: อาจารย์ดูลุ่มน้ำแม่กลองหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าความจริงลุ่มน้ำแม่กลองนั้นไม่มีความซับซ้อนเลยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สองอ่างเนี่ยทำหน้าที่ดีมาโดยตลอดอ่างเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมเดิมเนี่ยนะทางแม่น้ำแควน้อยหรือแม่น้ำไซโยกับเขื่อนศรีนครินทร์แม่น้ำแควใหญ
0: ่
1: นะทั้งสองเขื่อนเนี้ยเก็บน้ำเหนือเขื่อนเยอะนะไอ้ที่เห็นเป็นนั่นน่ะนะซ้ายมือขวามือซ้ายมือเนี่ยก็เขื่อนวชิราลงกรณ์ทองผาภู
0: ม
1: ินะทองผาภูมิส่วนอันขวาเนี่ยเขื่อนศรีนครินทร์ศรีสวัสดิ
0: ์หลักๆก็จะเป็นศรีนครินทร์กับวชิราลงกรณ์เนาะ
1: นี่ก็ตอนเนี้ยเก็บคือเขื่อนสองเขื่อนเนี้ยอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนใหญ่ทั้งคู
0: ่ค่ะ
1: ของวชิราลงกรณ์เนี่ยประมาณ 9,000 ลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรของเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ย 17,000
0: ค่ะ
1: ตอนเนี้ย 94% 95% เต็มพิกัดละเต็มพิกัดละยังไงต้องปล่อยออกแล้วเขาปล่อยออกรุนแรงเวลาออกเนี่ยนะเนื่องจากว่าลักษณะของพื้นที่เนี่ยมันลงเร็วคุณเข้าใจไหมเลเวลของมันเนี่ยระดับมันไหลลงเร็ว
0: ค่ะ
1: แล้วเราปล่อยมาเนี่ยก็ท่วมนะระหว่างทางของไซโยกเนี่ยในแม่น้ำแควน้อยเนี่ยพวกดีทรงรีสอร์ทที่อยู่ริมน้ำต้องท่วม
0: ค่ะ
1: นะยกเว้นตรงไหนที่มันสูงหน่อยส่วนทั้งเขื่อนสีแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อปล่อยลงมาแล้วเนี่ยมันมารวมกันตรงกาญจนบุรีเป็นแม่น้ำแม่กลองแต่ก่อนจะถึงแม่น้ำแม่กลองมันจะมีเขื่อนเป็นเขื่อนทดน้ำเขื่อนหนึ่งเดิมเนี่ยเขาเรียกเขื่อนวชิราลงกรณ์แต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อตอนนี้เรียกว่าเขื่อนแม่กลองถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ตรงนี้แหละมันจะมาต่อแล้วราชบุรีราชบุรี
0: นครปฐม
1: นครปฐมบางอะไรพวกเนี้ยแถวๆเนี้ยที่ลูกน้ำตรงเนี้ยรวมสุดท้ายค
0: ือ
1: สมุทรสงครามนี่ปากทางอันนี้จะเป็นครั้งแรกจะเป็นครั้งแรกที่แม่น้ำแม่กลองเออออกข้างนั้นแถวราชบุรีหนักหน่
0: อ
1: ยนะซึ่งก็คิดว่าคงจะเตรียมตัวกันทันพอสมควรนะ
0: ค่ะ
1: คือระดับที่มันออกมาเนี่ยคุณชุติมามันว่ากันเป็นตอนนี้ระดับสัก 2,000 นะ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์เพราะเขื่อนศรีนครินทร์นะมัน 94% ของความจุใช่ไหมคะแล้วก็วชิราลงกรณ์นี่ 99% นะคะเพราะนั้นถ้าปล่อยมาก็ต้องสกิลก
1: ันเขาต้องบริหารจัดการนะเพราะว่าแต่ว่ามันจะเพราะที่ริมแม่น้ำอ่ะผมคิดว่านะราชบุรีน่าจะถ้าเท่าที่ผมดูเนี่ยราชบุรีน่าจะหนักสุด
0: ราชบุรีตอนนี้นะคะที่ประสบอุทกภัยถ้าเอาเป็นอำเภอเนี่ยที่อำเภอปากท่อแล้วก็เมืองราชบุรีนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันค่ะมันเทแผ่ออกไปกว้าง
1: ดูตรงกาญจนบุรีอำเภออะไรบ้าง
0: ตรงกาญจนบุรีเหรอถ้าในชาร์ตของนู่นนี่ยังไม่มีนะคะอาจารย
1: ์เอาเป็นว่ารอบนี้ต้องเหลียวตามองไปทาง
0: กาญจนบุรีนุ่นเจอและ4อำเภออำเภอบ่อพลอยอำเภอไซโยกอำเภอห้วยกระเจาแล้วก็อำเภอพนมทวนค่ะอาจารย
1: ์ตอนนี้ก็อันนี้คือฝั่งแม่น้ำแควใหญ
0: ่ค่ะ
1: ไซโยกนี่ก็แม่น้ำแควน้อย
0: ค่ะ
1: นะก็อยากคือถ้าฝนเหนือเขื่อนไม่ตกมากการระบายมันก็จะค่อยปรับลงสู่ระดับปกติ
0: ค่ะ
1: นะก็คิดว่าต้องจับตามองอ่ะนะเพราะว่าเราทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะนี่มันภัยธรรมชาติ
0: ค่ะฉะเชิงเซา
1: อันนี้อีกลุ่มหนึ่งละอันนี้
0: จะเป็นบางปะกงละ
1: อันนี้ลุ่มแม่น้ำบางปะกงคุณต้องแยกออกเป็นสองเซกชันนะ
0: ค่ะ
1: จังหวัดทางภาคตะวันออกเนี่ยคุณต้องแยกออกเป็นสองส่วนที่น้ำไหลลงทะเลหลังภูเขาอ่ะเวลาคุณขับรถถนนสุขุมวิทคุณเห็นภูเขาอยู่ข้างหลังเขาชะเมาเขาสอยดาวเขาคิชกูดอะไรพวกเนี้ย
0: ค่ะ
1: ที่น้ำไหลลงทะเล ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นลำน้ำประแสอะไรพวกนี้พวกนี้หลากลงทะเลพัทยานั่นแหละพัทยานาเกลือนั่นอันนี้หลากลงทะเล
0: ค่ะ
1: นะก็จะท่วมถนนเพราะถนนสุขุมวิทเป็นคันกั้นน้ำ
0: เป็นคันกั้นน้ำโอ้เราใช้ถนนเป็นคันกั้นน้ำ
1: ไม่ถนนสุขุมวิทคือทำนบน้ำจากข้างหลังมันไหลมาลงทะเลไม่ได้
0: ค
1: ่ะคุณไม่มีคุณคือน้ำมันหลากลงเนี่ยคุณให้มันไปบีบให้มันลงท่อที่มันเป็นท่อมันยังไงมันก็ไม่ทันมันก็ต้องต้องท่วมต้องข้ามถนนมาแล้วตรงไหนลุ่มต่ำต้องท่วมแต่ในท้ายสุดมันลง
0: อ
1: ันไหนที่ลงไม่ได้ดูดออกมันก็จะท่วมพัทยาที่คุณเห็นน่ะรถลอยนั่นน่ะเป็นประจำเพราะว่าน้ำที่มันหลากมาจากด้านที่อยู่ที่จะจากภูเขาจะมาลงทะเลถ้าเป็นชลบุรีก็จะเป็นพวกเขาเขียวพวกอะไรพวกนี้เต็มไปหมดคุณจะเห็นว่ามีเทือกเขาอยู่งั้นใช่ไหมน้ำอันนี้กลุ่มนึงอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงมาเร็วไปเร็วนะชินละ
0: ก็ไม่ชินหรอกคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่อยากเจอค่ะ
1: อีกอันนึงอันนี้เราต้องพูดข้างบนละ
0: ค่ะ
1: หลังเขาสอยดาวหลังเขาชะเมาอันเนี้ยมันจะเป็นน้ำที่ไหลจากทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีลำน้ำพระสะทึงลำน้ำพระปงแควหนุมานคลองตลาดเกี่ยวข้องกับสวนอะไรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสอยดาวมันก็จะมีอะไรล่ะอ่างเก็บน้ำแควระบมศรียัดคลองศรียัดนฤนาถจักรีบดินทร์อะไรพวกนี้นะแล้วก็น้ำอีกส่วนอันนี้น้ำมาจากทางภาคตะวันออกส่วนหนึ่งตัดลงทางโพธิสัตว์พัตตบองว่าไปอีกส่วนหนึ่งตัดลงไทยส่วนนี้มันก็จะวิ่งมาผ่านสระแก้วนะแล้วมันก็จะมาเจอกับแม่น้ำป่าจีนอันนี้จุดที่เป็นจุดสมทบคือกบิลบุรีเพราะมันจะมีน้ำมาอีกฝั่งหนึ่งจากเขาใหญ่ก็จะคือแม่น้ำนครนายกแม่น้ำป่าจีนน้ำมาเจอกันที่กบิลแล้วก็ไหลลงมามันก็จะมาฉะเชิงเซาบางคล้ายว่าท่วมชิบหายโทษท่วมชิบหายไว้ปวด
0: ฉะเชิงเซาค่ะโดนไป8อำเภอ
1: แล้วโดนหมดอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวรับน้ำก่อนจะออกแม่น้ำบางปะกง
0: ค่ะ
1: ตอนนี้แม่น้ำบางปะกงเนี่ยก็จะเป็นจุดที่จะระบายน้ำออกทางฝั่งนี
0: ้
1: มันก็จะมีคลองที่เชื่อมบางปะกงกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคลองบางขนาด
0: ค่ะ
1: นะอันนี้ก็คลองหนึ่งอีกคลองนี่เข้าใจว่าประเวศบุรีลมหรือไงผมจำไม่ผิดนะเอาช่างมันเถอะประเด็นก็คือว่
0: า
1: ตรงนี้เนี่ยความเซนซิทีฟมันคือ
0: ค่ะ
1: พื้นที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจมีนิคมอุตสาหกรรมแล้วมีที่เรากำลังจะทำอะไรอีกหลายๆอย่างการจัดการตรงนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้เห็นเพราะไม่งั้นเนี่ยโรงงานพนักงานมาทำงานไม่ได้โรงงานโลจิสติกมีปัญหาต้องหยุดบางงานต้องหยุดการผลิตชั่วคราวระบบมันจะดียังไงก็ตาม

0: มันจะไม่มีปัญหาลุ่มน้ำทางภาคอีสานจบมีทางเหนือลักษณะน้ำไหลหลากน้ำภูเขาแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่จังหวัดตาก
1: อุ้
0: มผางอะไรพวกนี้ไอ้นี้มาเร็วไปเร็วลำพูนพยาวน่านก่อนหน้านี้แต่มันจะไม่มีวิธีบริหารจัดการข้างบนกับข้างล่างคนละแบบกันข้างล่างคนเยอะแล้วเสียงดัง
1: พื้นที่ยุทธ
0: นอหอเนี่ยไปเจอก็นอหออะไร
1: ชื่อย่อนี้ไปคิดเอาเอง
0: นอหอเลย
1: แต่สถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจค่ะเพราะว่ามีคำเตือนจากกรม
0: อุตุนิยมวิทยาอันนี้รอบสุดท้าย
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังกันนะคะ
0: รอบสุดท้ายรอบสุดท้าย

0: จไม่ได้เลยอาจารย์ค่ะวันนี้ฝนก็กระหน่ำลงมานะในพื้นที่กรุงเทพ
1: ต้องครึ่งหลังไปก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาก่อนซึ่งแผ่ลงมาแล้วนะผมมาจากซีอานเมื่อเช้าเนี่ยนะมาถึงที่บ้านผมมาจากซีอานตอนตีสองเนี่ยอุณหภูมิลงแล้วจากก่อนหน้านี้ต้นสัปดาห์ที่ผมไปเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะตอนปลายสัปดาห์เนี่ยประมาณ25เมื่อเช้าที่ผมมาเนี่ยเหลือประมาณสัก18นะ
0: ค่ะ
1: กำลังมาละกำลังมาแต่มันก็มีฝนปล่อยแต่กำลังมา
0: ประกาศจากกรมอุตุอะค่ะเขาบอกว่าช่วงระหว่างวันที่4ถึง8ตุลาคมเนี่ยอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากมวลอากาศเย็นที่มาจาก
1: มันดันลงมา
0: แล้วมันมาปะทะกับร้อน
1: มันปะทะกับร้อนตะวันตกเฉียงใต้ก็จะตกอวนแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นหมุนอย่างเมื่อก่อนละ
0: ค่ะ
1: เราไม่เคยเจอยอมความกดอากาศต่ำนี่มันหมุนเป็นโม่เลยเอาน้ำจากทะเลขึ้นมาแล้วหมุนอย่างเงี้ยนะ
0: มันโอ้โหตะวันยาวเหลือเกิน
1: ประเด็นขนาดนี้ผมว่าอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: เรื่องที่เกิดขึ้นเราทำความเข้าใจแต่เราอย่าไปจมเพราะมันมีเรื่องจะต้องทำหลังจากนี
0: ้
1: นะเรื่องโลจิสติกต้องกลับมาเป็นปกติชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมันต้องมีการช่วยเหลือจะเยียวยาจะเรียกภาษาอะไรก็ไม่รู้รัฐบาลจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายช่างมันเถอะคือเป็นเรื่องรัฐบาลต้องทำนะแต่เราต้องมองไปข้างหน้าว่ามีอะไรที่เราจะทำได้ซึ่งไม่ใช่รอให้มันเกิดเรื่องการเสียหายในแต่ละปีถ้าเป็นพูดถึงจำนวนสะสมเนี่ยถ้าลงทุนมันจะขายแต่ผมก็บอกก่อนนะว่าเราอะเอาเราอะตามแก
0: ้ค่ะ
1: มันไม่ไปดักหน้าอันนี้เราเป็นปัญหาอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าก็จะลองดูกันละกันว่าจะทำได้ไหมไอ้อย่างมีคนพูดว่าหนึ่งในวิธีคิดที่ช่วยกันตอนนี้น่าจะเป็นจริงนะ
0: คืออะไรอะคะ
1: ก็คือการระบายน้ำฝั่งตะวันออกเปิดช่องลงทะเลลงอ่าวไทยใหม่ที่ผมเคยพูดให้ฟัง
0: ชัยนาท
1: ป่าสักป่าสักบางปะกง
0: ค
1: ่ะอันนี้แสนหกหมื่นล้านแต่มีตังทำเปล่าผมไม่รู้นะ
0: แต่เขาอนุมัติไปแล้วนี่
1: ไม่อนุมัติก็อนุมัติให้ทำแต่มันต้องหาตังมาทำคุณไม่เข้าใจว่ามันไม่ได้มีเงินอยู่ในเก๊จะทำอะไรก็ทำได้ประเทศไทยไม่ได้รวยขนาดนั้นเว้ย
0: โอเค
1: ถ้าประเทศไทยมันรวยขนาดนั้นปัญหาไม่มีหรอกพูดก็พูดอ่ะชอบพูดว่าอนุมัติแล้วอนุมัติแล้วว่ะใช่
0: แต่ยังไม่มี
1: ตังค์จะทำแล้วหาคนมาทำไม่ง่ายนะบอกก่อนนะ
0: โอ้โหเอ้ยเป็นหลักแสนล้านเลยเน
1: า
0: ะ
1: แสนหกหมื่นล้านนี่เฉพาะรายการนี้ยังมีอย่างอื่นที่ต้องทำเยอะแยะตะแปะคุณ
0: ค
1: ุณไปดูในแผน14ดิบานตะเกียงต้องทำอ่ะแล้วมันไม่ใช่ลงของคนด้วย
0: ค่ะ
1: คนถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหนื่อยตื่นเช้ามาก็ด่าแม่กันเองไม่จะทำอะไรแล
0: ้วแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยฉบับที่14เดี๋ยวให้อาจารย์คุยให้ฟังเรามีหลายเรื่องต้องทำเรื่องเฉพาะหน้าพลังงานยังไม่จบ
1: อันนี้ก็ยังไอ้นี่ก็ยังขี้เต็มกุ้งเกง
0: เปรียบเทียบเบาๆหน่อยมันเป็นยังไงเล่าม
1: ันเหมือนกับจะอ้วกอ่ะจะพะอืดพะอมมาก
0: ไม่เอาเองไม่ซักทีอ่ะ
1: กองทุนน้ำมันเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากชดเชยราคาน้ำมันจะขึ้นจะลงอะไรไม่รู้กูก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ติดลบอยู่ 95,000 ล้านยังไม่รู้จะใช้คืนยังไงโอเคเนี่ยก็คงราคาน้ำมันเบนซินเอาไว้เกือบ40น้ำมันดีเซล41นี่อุ้มไม่รู้จะอุ้มยังไงแล้วนะผมเนี่ยไม่ดูแล้วราคาตลาดโลกไม่มีความหวังแล้วดีเซลเบนซินน้ำมันดิบดูใบดูเบย์อะไรเนี่ยก็ไม่ต้องพูดอย่าไปพูดพูดแล้วกุ้ม
0: ใช่
1: นะเรื่องบางเรื่องพูดแล้วกุ้มพูดแล้วโอ้ปวดหัว
0: ราคาหน้าปั๊มมาเราจะพูดไหมอาจารย์ดีเซลเนี่ย41.44 บาทนะคะ
1: มันก็ส่งไว้ไงแต่ว่าเขาชดเชยลิตรละ3บาทกว่าเห็นไหมเล่าราคาน้ำมันลดก็ลงไม่ได้เพราะว่าต้องไปเอาชดเชยต้องเมื่อไหร่ชดเชยเป็นศูนย์หรือเก็บเงินเข้ากองทุนเนี่ยไอ้ที่

0: ติดตะไว้ 90,000 กว่าล้านมันจะลง
1: ซึ่งยังไม่เห็นโอกาสนั้นเลยนะคะแก๊สโซฮอล์ 95E10 นี่39บาท94สตางค์ก็ชดเชยอีกเหมือนกัน
0: ใช่ชดเชยเยอะด้วย4
1: บาท35สตางค์ค่ะ
0: ก็ทำได้แค่นี้คนไม่ด่าก็จริงน
1: ะ
0: แต่ว่ามันก็เป็นปัญหาสะสมคนไม่ว่าโอเคนะแต่ว่าจริงมันไม่โอเคหรอกนะเพราะราคา 90% ของราคาของน้ำมันดิบเนี่ยเรานำเข้ามามันแพงตามตลาดโลกเบนซินดีเซลก็ไม่ต้องไปโทษกันว่าเอ้ยกำไรลงกันมันไม่ใช่แบบนั้นหรอก
1: สุดท้ายเราก็โทษกันมาโดยตลอดนะอาจารย์เนาะเพราะว่าเรามันก็มีปัญหาโครงสร้างจริงๆ
0: เราแบบว่าคือผมคิดว่าเราผมไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนผมทำเดี๋ยวนี้ผมไม่ทำ
1: คืออะไรคะ
0: คือผมคิดว่าถ้าประเทศนี้จะขับเคลื่อนด้วยการด่าเนี่ยผมว่ามันไปไม่รอดว่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เออผมว่าไม่เอาผมไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ตำหนิใครแล้ว
1: ค่ะ
0: เอออายุมากแล้วก็ไม่เอาแล้ว
1: อยู่ในคำว่าปรงนี่มันยากนะคะ
0: ไม่ใช่ปรงนะหมายความว่าเราอาจจะคิดว่ามันเวิร
1: ์
0: คแต่มันเวิร์คชั่วคราวแต่มันทำให้ระบบรวนหมดการขับเคลื่อนด้วยคือประเทศต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าทอกันเหรอผมว่าไม่น่าใช่
1: ไม่ควรเนาะที่จะให้ด่าทอแล้วค่อยการเปลี่ยนนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์ไปกดลงทะเบียนหรือว่ายืนยันตัวตนไทยช่วยไทย plus ยังคะ
0: ทำแล้ว
1: เน
0: า
1: ะก็ง่ายๆเลย
0: มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีได้ใช้ครั้งที่แล้วผมใช้เหลือไปผมเดือนที่ปิดบัญชีเดือนกันยาผมเหลือ52บาทผมเร่งใช้เลย
1: อาจารย์ใช้ไม่หมดเนาะ
0: เดือนนี้ก็มาเติมไม่พัน
1: ก็เริ่มใช้ได้เลยเขาให้อีก2เดือนนะคะ1,000บาทที่ให้ไป
0: ตอนนี้อันนี้ไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนี
1: ่อาจารย์ดูตัวเลข
0: ไม่มาแล้วมาคุณ
1: นุ่นอัปเดตอันนี้ให้ค่ะ
0: อัปเดตไปจบ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของ
0: เอาจำนวนสุทธิเลย
1: สุทธิเนี่ยนุ่นมีตัวเลขทบทวนสิทธิ์ค่ะอาจารย์เอา
0: ไม่เอาตัวเลขสุดท้ายเลยมันมีกี่คนตัวเลขสุดไม่ต้องไปทบทวนเสร็จแซดอะไรหรอกตัวเลขรวมทั้งหมดเนี่ยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย
1: ผ่านคุณสมบัติรวม11ล้าน250,000คน
0: เนี่ยคุณจำตัวเลขนี้ไว้11ล้าน250,000คนคนพวกนี้ก็จะรับเงินกับกองทุนประชารัฐสวัสดิการฐานรากสวัสดิการกองทุนประชาริวัฒน์สวัสดิการฐานรากเศรษฐกิจและสังคมที่เขาตั้งงบไว้ 42,000 ล้านแต่แถมให้เฉพาะเดือนตุลาแถมให้700บาทที่เหลือก็จะเข้าระบบ
1: โอเค
0: ส่วนไอ้ที่เหลือไทยช่วยไทย plus เนี่ยผมรู้ไม่รู้จำนวนละไม่รู้ไม่เป็นไรแล้วเอาเป็นว่าอันเนี้ยจ่ายเงินอีก2เดือนเดือนละ 1,000
1: เออ2เดือนเนี่ยแค่ 1,000 เดียว
0: อ๋อเดือนละ500 เอาตรงเป็นเดือนละ500เหรอ
1: ใช่
0: อ๋อเหรอ
1: แค่ 1,000 เดียวเนี่ยแต่ว่าใช้2เดือนแล้วแต่คุณจะใช้อ่ะ
0: ผมบอกแล้วค
1: ุ
0: ณจำได้ไหม
1: ว่า
0: ผมบอกถ้าใช้เดือนละ 1,000 ไม่พอ
1: เออ
0: ได้พันเดียวเพราะจำนวนมันเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ก็ได้500เดือนนี้เดือนหน้าหมดอีก500
1: ลุ้นไปแล้วกันนะคะเป็นเดือนไปแล้วก็เอาใจช่วยรัฐบาลและเอาใจช่วยตัวเองด้วยแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: FM Thinking Radio ช่วยความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งรางไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งรางไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
10: ๆ Mute on tour glam and glow ปฏิหาริย์ล้านนา

4ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: LINE แอป Med107 หรือโทร0814986322
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆสายตรงสุทธิชัยยุ่น
7: สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาถึง7ตุลานั่นเป็น Golden Week สัปดาห์ทองของจีนคือช่วงหยุดยาววันชาติถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ไหว้พระจันทร์27กันยาคนจีนที่หยุดยาวเลยเนี่ยจะได้หยุด13วันเลยนะครับ13วันนี้ก็เที่ยวสิครับเที่ยวในประเทศก็จำนวนหนึ่งละแต่เที่ยวต่างประเทศก็ไม่น้อยปรากฏว่าปกติปีที่แล้วเราจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาหลายหลายประเทศทั้งในเอเชียทั้งในอาเซียนปีที่แล้วญี่ปุ่นก็ยังเป็นประเทศที่อยู่ท็อป10โตเกียวและโอซาก้าแต่ปีนี้จากแพลตฟอร์มท่องเที่ยวของจีนล่าสุดที่ผมเช็คเมื่อเช้าวันนี้ปรากฏว่าโตเกียวโอซาก้าหลุดจากท็อป10ของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนไปเฉยเลยครับแล้วข่าวดีสำหรับไทยคือพอไปตรวจดูชื่อของประเทศหรือเมืองที่นักท่องเที่ยวจีนจองมาเที่ยวมากที่สุดในช่วง Golden Week นี่แบงคอกขึ้นอันดับ1เลยนะครับกรุงเทพอันดับ2กัวลาลัมเปอร์อันดับ3คือกรุงโซลของเกาหลีใต้ตามมาด้วยสิงคโปร์บาหลีโฮจิมินห์ซิตี้ไม่มีโตเกียวไม่มีโอซาก้าตรงนี้น่าคิดมากแน่นอนว่านักท่องเที่ยวจีนถูกแนะนำโดยรัฐบาลตัวเองว่าญี่ปุ่นนี่ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องไปเพราะไม่ปลอดภัยนี่ยังเป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคนปัจจุบันซันอิทากาอิชิเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็เกิดปะทะกันทางการทูตทันทีเพราะว่าส.ส.ฝ่ายค้านของญี่ปุ่นถามนายกรัฐมนตรีทากาอิชิว่าถ้าจีนบุกไต้หวันเนี่ยรัฐบาลของเธอในญี่ปุ่นจะวางตัวอย่างไรเธอตอบทันทีเลยครับว่าถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าญี่ปุ่นกำลังเจอกับภัยคุกคามที่น่ากลัวเราจำเป็นต้องช่วยไต้หวันไ ท่านั้นเองครับจีนบอกเลยว่าอย่างนี้ญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของจีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีความระหองระแหงกันและมีการแบนมีการกดดันมีการสร้างอุปสรรคในการค้าขายกันหลายๆอย่างสำหรับคนไทยกรณีนี้จึงน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องของนักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนใจอย่างเดียวครับแต่มันเป็นภาพสะท้อนความสัมพันธ์จีนญี่ปุ่นที่กำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ไปสู่กดดันในหลายๆมิติเลยครับและทั้งหมดนี้มันก็วนอยู่ประเด็นปัญหาไต้หวันเพราะว่าเรื่องที่มันเริ่มเนี่ยมันลามมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าทางจีนบอกว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นต้องขอโทษต้องถอนคำพูดแต่เธอยังไม่ถอนคำพูดถึงวันนี้แล้วยืนยันด้วยว่าสิ่งที่เธอพูดไปนั้นสะท้อนถึงสิทธิอันชอบธรรมของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องปกปักรักษาความมั่นคงตัวเองหลังจากนั้นทากาอิชิเดินหน้าในการเสริมแกร่งให้กับกองทัพญี่ปุ่นโดยซ้ำไปเพิ่มงบประมาณทหารแล้วก็เริ่มส่งออกอาวุธบางประเภทที่ไม่ผิดรัฐธรรมนูญให้กับประเทศที่เป็นพันธมิตรด้วยยิ่งทำให้จีนบอกว่าอย่างนี้ชัดเจนว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับจีนในเรื่องนี้ดังนั้นผลที่ตามมาก็คือเอาแง่การท่องเที่ยวก็ชัดๆแล้วว่านักท่องเที่ยวจีนนั้นกลับมาเมืองไทยแต่อาจจะแค่ช่วงระหว่างไหว้พระจันทร์กับช่วงโกลเด้นวีคหรือเปล่าอยู่ที่เราสามารถจะรักษาไว้ซึ่งความต่อเนื่องของการให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาแล้วเราจะบริหารตรงนี้ได้อย่างไรเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนั้นทั้งในประวัติศาสตร์และลากยาวมาถึงวันนี้แม้กระทั่งเรื่องเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งเซนกากุญี่ปุ่นเรียกเจียวหยูจีนเรียกอาจจะเป็นก้อนหินไม่กี่ก้อนแต่มันมีความหมายมากนั่นก็เป็นข้อหนึ่งที่เกิดเรื่องแล้วมันจะลากยาวมาจนถึงวันนี้แล้วไต้หวันนี่มันเชื่อมความขัดแย้งทั้งหมดเข้าด้วยกันหมดเลยนะครับเพราะสำหรับจีนแล้วไต้หวันคือประเด็นอธิปไตยและการรวมชาติสำหรับญี่ปุ่นไต้หวันอยู่ใกล้ญี่ปุ่นมากเส้นทางการเดินเรือและความมั่นคงของญี่ปุ่นเชื่อมโยงกับช่องแคบไต้หวันโดยตรงฉะนั้นการที่ญี่ปุ่นเตรียมรับมือกรณีว่ามีแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีไต้หวันของญี่ปุ่นจึงถูกมองโดยปักกิ่งว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแทรกแซงกิจการภายในขณะที่ญี่ปุ่นมองว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติของตัวเองตรงนี้แหละครับที่ทำให้ข้อพิพาทมีความอันตรายมากกว่าการทะเลาะเรื่องการค้าด้วยซ้ำไปแต่ว่าจีนไม่ได้แบนญี่ปุ่นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็แบ่งมาตรการหลายอย่างทั้งห้ามโดยตรงบางเรื่องก็แค่คำเตือนบางเรื่องก็เป็นการควบคุมแร่ส่งออกเช่นเรื่องนักท่องเที่ยวจีนไปญี่ปุ่นนี่ชัดมีมาตรการที่ประชาชนคนจีนทั่วไปสัมผัสได้เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีและจำนวนนักท่องเที่ยวครึ่งปีแรกปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนที่ไปญี่ปุ่นลดลงถึง 56.4% ครับเหลือประมาณ2,100,000 คนเท่านั้นเทียบกับปีเดียวกันนี่คือลดไปเกินครึ่งเลยครับนี่อธิบายว่าทำไมโตเกียวกับโอซาก้าก็หลุดจากอันดับต้นๆในข้อมูลการจองเที่ยวโกลเด้นวีคของคนจีนล่าสุดแต่นี่อาจจะเป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของผลพวงที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นดังนั้นสิ่งที่เราควรจะตั้งคำถามก็คือว่าในเรื่องโกลเด้นวีคเราเห็นแบงคอกขึ้นไปอันดับหนึ่งของจุดหมายปลายทางต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีนมันไม่ใช่ข่าวดีสำหรับการท่องเที่ยวไทยอย่างเดียวแต่มันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์การเดินทางในเอเชียเมื่อจีนกับญี่ปุ่นมีปัญหาไทยมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียก็กลายเป็นผู้รับประโยชน์บางส่วนจากการเบนเส้นทางท่องเที่ยวแต่ในทางเศรษฐกิจและทางซัพพลายเชนเนี่ยห่วงโซ่อุปทานเรื่องนี้ซับซ้อนกว่านะครับบริษัทญี่ปุ่น ลดการพึ่งพาจีนไทยก็มีโอกาสดึงการลงทุนและซัพพลายเชนทางด้านการผลิตบางส่วนมาเช่น EV Electronic Battery หุ่นยนต์ Data Center แร่หายากอีกด้านหนึ่งไทยก็ต้องระวังไม่ให้ตัวเองกลายเป็นแค่ทางผ่านในการแข่งขันระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเท่านั้นฉะนั้นนี่คือข่าวของสัปดาห์ทองของนักท่องเที่ยวจีนที่ไม่ไปญี่ปุ่นหรือไปน้อยมากแล้วหันมาไทยหันมามาเลเซียหันมาเกาหลีใต้รวมไปถึงสิงคโปร์บาหลีเป็นต้นแต่อย่าให้เป็นแค่เรื่องชั่วคราวเรื่องตามฤดูกาลนะครับต้องหวังว่าจะสามารถทำให้แนวโน้มใหม่นั้นมีความยั่งยืนถาวรและเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างจริงจังครับ
8: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
9: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
14: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
13: อย่าบอกนะว่าแม
14: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
16: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
16: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
17: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแล้วต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
16: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจ
1: โดยวิกรมกรมดิษฐ์ดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชาวรธานีวงศ์ครับคุณผู้ฟังจะได้มุมมองได้ฟังมุมมองวิสัยทัศน์เรื่องราวแล้วก็การตั้งวงคุยกันของคุณวิกรมกรมดิษฐ์นะครับประธานบริษัทอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนท่านก็คุยกับคุณสุทธิชัยหยุ่นครับประเด็นวันนี้น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่ากรณีของน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่รวมทั้งในกรุงเทพมหานครก็มีแนวคิดแนวทางในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งสองท่านจะมองโครงการเกี่ยวกับน้ำของรัฐบาลครับว่าท่านมีมุมมองแนวคิดแล้วให้ข้อคิดนะครับคำแนะนำอะไรอย่างไรเดี๋ยวไปฟังทั้งสองท่านคุยกันแล้ววันนี้ก็จะมีอาจารย์ A ซึ่งเป็น AI นะครับร่วมวงสนทนาด้วยนะฮะเอาละแต่ว่าก่อนที่จะฟังทั้งสองท่านก็มีข่าวดีๆมาฝากกันนะครับอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินเงินฝากฝากเงินสุดคุ้มนะครับดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกทีเดียวครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเลือกออมแบบ9เดือนกับเงินฝากเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้นถึง11เดือนกับเงินฝากเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05%ต่อปีครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึงวันที่30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ gsb contact center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่นะครับธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตแต่ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับคุณฟังเคยรู้สึกไหมครับว่าช่วงนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่อง AI นะครับบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแต่บอกได้เลยว่าเราทำเรื่องยากให้เข้าใจในแป๊บเดียวได้เพราะวันนี้ AI for Life กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องครับแต่ครั้งนี้เรามาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้คุณเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านเดินทางอยู่หรือมีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีที่สำคัญคือสามารถกดดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สจัดเต็มเน้นๆ นะครับเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับได้แก่วิชา Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ครับอันนี้อยู่ในสายสร้างสรรค์นะครับหรือวัยเก๋าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่วิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปนะครับจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอ ง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนทีเดียวครับวิชาที่2คือวิชา AI ช่วยขายครับอันนี้จะช่วยสร้างออนไลน์ให้ปังสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นที่โดนใจวางแผนคอนเทนต์และออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากนะครับให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมครับเทคโนโลยีไม่ได้มีเอาไว้ให้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่ AI ก็พร้อมจะมาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตและการทำงานของคุณสะดวกและสนุกยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนครับโอกาสดีๆแบบนี้ค่าลงทะเบียนก็ถูกมากทีเดียวครับเพียง159บาทเท่านั้นย้ำนะครับ159บาทเท่านั้นเรียนได้ยาวๆนะฮะย้ำอีกครั้ง159นะครับเรียนได้ยาวๆแต่ต้องรีบหน่อยนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้เท่านั้นครับแอดไลน์มาสมัครได้เลยที่ Asai Thinking Radio อย่าลืมใส่ Asai นำหน้าข้างหน้าด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังทั้ง2ท่านและอาจารย์ A นะครับ AI ก็เข้ามามีบทบาทด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของการมองโครงการน้ำของภาครัฐกันได้เลยครับ
3: ตอนอาทิตย์นี้ต้องมาท่ามกลางน้ำอันมโหฬารมหาศาลอาทิตย์ รากฏว่าผ่านไป7วันสถานการณ์ก็พลิกผันไปหลายๆด้านที่เราต้องมาเกาะติดกันวันนี้คุณวิกรมบอกว่าต้องมามองโครงการน้ำรัฐบาลและมองดูว่าอนาคตเราจะป้องกันยังไงเนี่ยน้ำมากันขนาดนี้หนักหนาสาหัสเป็นอย่างยิ่งเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
4: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับและผู้ชมทุกท่านครับ
3: เป็นไงคุณวิกรมเห็นฤทธิ์ของน้ำแล้วใช่ไหมอาทิตย์ที่ผ่านมาหนักหน่วงขนาดไหนเจอเองยังไงบ้างไหนลองเล่าสิอาทิตย์ที่ผ่านมาสู้กับน้ำยังไงบ้าง
4: ผมนี่ถ้าเกิดต้องเอาทั้งชีวิตนี้นะก่อนจะมาถึงเมื่อวานสองวันเนี่ยผมนี่อยู่ที่แม่กองไงแล้วหน้าน้ำหลากเนี่ยทุกปีน้ำท่วมแถวบ้านผมทั้งนั้น
3: อ
4: ่ะแล้วก็มาเมื่อปี54ใช่ไหมล่ะห้าสี่นี่บ้านผมที่ตรงตึกเนี่ยนะน้ำก็เกือบท่วมเลยนะนั่นดีนะว่าพอผมไปกันน้ำซึมไว้รอบตึกเลยแล้วก็ยังไปทำเนินไว้เวลารถจะเข้าตึกผมเนี่ยมันจะต้องขับขึ้นเนินไอ้เนินตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวฝายที่กันและยังไม่พอพอถึงเวลาไปจริงๆน้ำมันกระเพื่อมเพราะรถเมย์มันวิ่งผ่านไง
3: ใช่
4: แล้วก็ต้องเอาไอ้กระสอบทรายเนี่ยไปเลียงไว้เลียงไว้แล้วเอาไม้นะเอาไม้เนี่ยทำเป็นทางข้ามโอ้โหฉะนั้นเราถึงเป็นโรคกลัวน้ำนะคุณสุริชัย
3: โรคกลัวน้ำใช
4: ่ผมเนี่ยกลัวน้ำอยู่สองน้ำรู้ไหม
3: น้ำ
4: แรกก็คือน้ำท่วมเพราะเราปีที่เราเคยน้ำท่วมที่สุดเนี่ยในชีวิตก็เจออันที่สองกลัวอีกอันหนึ่งคือโรคขาดน้ำเพราะว่า
3: คือ
4: ขาดน้ำ
3: ท่วมกับน้ำแรงสองน้ำ
4: ใช่พอขาดน้ำเนี่ยเคยมีปัญหานะที่EEC เนี่ยตอนนั้นลงกันจะปิดอ่ะคุณพินิจจารุสมบัติเนี่ยแกโทรหาผมไงขอน้ำไปใช้มิฉะนั้นลงกันก็จะปิดฉะนั้นผมก็กลัวเป็นขึ้นสมองเหมือนกุ้งอ่ะกุ้งนี่เขาบอกว่ากลัวเนี่ยจนขึ้นสมองใช่ไหม
3: ใช่
4: กลัวขาดน้ำฉะนั้นอมตะก็เลยแบบขุดบ่อแบบประเภทใหญ่ถึง30ล้านลูกบาศก์เมตรมิวายนะงวดนี้เนี่ยไอ้บ่อนั้นแป๊บเดียวเต็มเลย
3: ใช
4: ่โอ้โหนี่ผมนี่ 2-3 วันตั้งแต่วันเสาร์ที่มานี่ก็บัญชาการอยู่เรื่องน้ำในอมตะเพราะมันตกมาเนี่ยแถวอมตะเนี่ยประมาณริม400มิลลิเมตร
3: 400มิลลิเมตรนะ
4: ฉะนั้นวันนี้ก็เลยคิดว่าเรามามองโครงการน้ำของรัฐบาลกันหน่อย
3: ใช่
4: เพราะว่าที่จริงเนี่ยไอ้โครงการนี้มันควรจะทำตั้งนานแล้วนะคุณริชัยผมถามคุณริชัยหน่อยว่าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยจากน้ำเหนือลงมาเนี่ย มันเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล
3: ้วโอ้มันเป็นมาตลอดเป็นมาตั้งแต่ผมรู้ความเลยน้ำเหนือมานั่นเนี่ยแล้วผมไปนครสวรรค์ก็ดูนี่นะเป็นวังยมน่านมาเจอกันตรงนี้นะแล้วนครสวรรค์ก็เคยท่วมหนักปีหนึ่งก็หลังเขาสร้างเป็นกำแพงเลยนะคุณมิกรได้ไปนครสวรรค์กำแพงรอบเมืองเลยนะเพราะว่าเขาเจอหนักแล้วเขาเข็ดทีนี้พอน้ำลงจากนครสวรรค์ใช่ไหมมันเป็นที่รวมก็ลงมาปั๊บก็มาไหนอยุธยาเลยใช่ไหมลงมาตลอดยุทธยาก็จะมาลงปทุมธานีลงมากรุงเทพแต่ว่ามันมีทางด้านตะวันออกมาอีกป่าสักใช่ไหมแม่น้ำป่าสักก็มาสมทบกันตรงนี้อีกนั้นก็ทางตะวันตกตะวันตกแม่น้ำท่าจีนใช่ไหมมาทางนี้แม่กลองใช่ไหมฉะนั้นเราตอนนี้เราไม่ดูแค่ฝนไม่พอละฝนไม่พอต้องดูน้ำเหนือมาน้ำเหนือแล้วก็ยังทะเลหนุนด้วยนะใช่ไหมแล้วก็ดูคลองในกรุงเทพเรารับไหวไม่ด้วยนะไอ้คลองเล็กคลองร้อยทั้งหลายแหละดังนั้นคุณวิกรมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำแต่ว่าเจอศึกรอบนี้คุณวิกรมบอกเอ็กอักเลยใช่ไหม
4: ผมยังสมมุตินะว่าเนี่ยเราเป็นปัญหาเรื่องโลกอะไรนะปัญหาเรื่องโลกน้ำเนี่ยมาทั้งหมดตั้งแต่คุณสุทธิชัยยังเออเ
3: ออเออเลยใช่
4: หรือก่อนคุณสุทธิชัยเกิดด้วยซ้ำ
3: ใช่
4: พอผมเห็นแล้วน้ำท่วมพัดที่นั่งแถวหน้าลานพัดที่นั่งอ่ะใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุตินะว่าเราเอาวันเนี้ย ถ้าเรามีรัฐบาลแบบจีนเนเธอร์แลนด
3: ์
4: ญี่ปุ่นเนี่ยนะบริหารเรื่องน้ำของเราเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำอย่างที่เราเป็นไหมล่ะ
3: ไม่น่าจะมีนะมันต้องวางแผนต้องแผนรวมแล้วก็ต้องเป็นแผนที่มันพิสูจน์ได้แล้วมันต้องมีการเอาผู้เชี่ยวชาญมาไม่ใช่นักการเมืองนะมันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่รู้เรื่องจริงๆถ้านักการเมืองมานักการเมืองก็คิดแค่ว่าฉันทำนี้ฉันได้คะแนนเสียงไหมเนี่ยแล้วงบประมาณฉันจะต้องเอาฉันจะใช้งบประมาณอย่างไรแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยเขามืออาชีพเขาจะมองอย่างเอาสถิติตัวเลขเอาบทวิเคราะห์เอาเรื่อง feasibility study จริงๆใช่ไหมคุณวิกรม
4: คุณวิชัยเคยได้ยินไอ้เขื่อนสามผาซึ่ง
3: ของจีน
4: มีปริมาตรน้ำอ่ะ
3: ใช่ใช่
4: มีปริมาตรน้ำนี่ผมลืมไปละแต่ทุกปีเนี่ยไอ้ฮวงโหวิปโยคเนี่ย มันทำให้คนตายนะเป็นหมื่นหมื่นคนเลยนะน้ำท่วมประเทศไทยเนี่ยเราเคยมีปัญหาน้ำท่วมแล้วคนตายเป็นหมื่นคนไหม
3: ไม่มี
4: ใช่ไหมเพราะเราเล็กเนี่ยแม่น้ำก็เราเล็กแต่ฮวงโหเนี่ยเป็นหวังเหอเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยฉะนั้นปริมาตรน้ำมันก็เยอะเขาก็เลยต้องมองว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำเขื่
3: อ
4: นนะไอ้น้ำที่มันไหลลงมามันก็จะปะทะกับบ้านของชาวบ้านเหมือนในอดีตเขาไม่ให้มันปะทะเขาให้น้ำมันตกแล้วมันก็ไปเก็บอยู่ในเขื่
3: อ
4: นเขื่อนตรงนี้เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่รู้ว่าตัวเลขที่เขาผลิตไฟฟ้าได้เนี่ยคือ 24,000 เมกะวัตต
3: ์ว้าว
4: 24,000 เมกะวัตต์เนี่ยเท่ากับประมาณครึ่งหนึ่งของไฟฟ้าที่เรากำลังใช้อยู่ในประเทศไทยแล้วเสร็จแล้วทำไมเอ่ยเราเคยคุยเรื่องนี้กันว่าน้ำก็ไม่ท่วมนะแล้วคนก็ไม่มีเสียชีวิต
3: อ
4: ย่างเช่นอดีตและที่สำคัญที่สุดเนี่ยน้ำของเขาเนี่ยที่เหลือนะในฤดูแล้งนี่มันสามารถเอาไปหล่อเลี้ยงนะทั้งประเทศจีนได้ต้องมหาศาลเลยใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูตอนเนี้ยเห็นไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันคือคำตอบของเราว่าหน้าฝนน้ำเก็บอยู่ในอ่างในเขื่อนหน้าแล้งเอาไปให้ทางชาวบ้านใช้และที่สำคัญที่สุดตอนนี้จีนเนี่ยคุณวิชัยเคยเห็นไอ้ชลประทานจีนไหมที่เขาผันน้ำจากบริเวณที่น้ำเยอะเนี่ยเขาผันด้วยการยกระดับ
3: ใช่
4: ยกระดับเช่นอะไรนะคลองชลประทานไหลไปเนี่ยไหลไปเขาใช้ให้มันไหลไปตามธรรมชาติพอไหลไปถึงที่ตรงที่มันไม่ไหลแล้วเขาก็สร้างไอ้คลองขึ้นอีกชั้นหนึ่งสูงประมาณ10ถึง15เมตรแล้วก็ปั๊มน้ำไอ้ตรงที่น้ำมันไม่ไหลเนี่ยขึ้นไปบนคลองแล้วน้ำมันก็จะไหลโดยอะไรเอ่ยโดยการไหลแบบธรรมชาติไหลจากพื้นที่ที่มีน้ำไปสู่พื้นที่ที่ไม่มีน้ำตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยเขาปลูกต้นไม้นะไปแล้วในทะเลทรายที่เขามีทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ 50%50% ของทะเลทรายวันนี้เนี่ยเขากลายเป็นพื้นที่สีเขียวและเขากะว่าภายในอีก5ปีถึงไม่เกิน10ปีข้างหน้าเนี่ยทะเลทรายทั้งหมดของจีนเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่สีเขียวและเขาลึกผลิตไฟฟ้าเพราะแผงโซล่าเนี่ยนะกับไอ้กังหันลมเนี่ยมันทำผลิตไฟฟ้าที่นั่นขึ้นมาเหลือใช้มากที่สุดของโลกแล้วเขาก็เอาไฟฟ้าเนี่ยไปผลิตไนโตรเจน
3: เ
4: ห็นไหมเพื่อเอาไนโตรเจนมาเป็นพลังงานอีกเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยถ้าไม่ใช้มันก็หายไปเห็นไหมฉะนั้นการบริหารพวกเนี่ยผมว่าประเทศไทยเราอย่ามาเสียเวลาคิดเพราะเราไม่มีประสบการณ์อย่างนี้ทำไมเราไม่เอาเนี่ยโครงการของที่รัฐบาลผมเห็นด้วยเลยนะว่าเราควรจะต้องเริ่มตรงนี้แต่ควรจะเป็นในลักษณะของ G2G
3: G2G คือรัฐบาลกับรัฐบาลร่วมกับใครก็คงเป็นอะไรบ้างที่คุณวิกรมคิดถึงว่าเมกะโปรเจกต์ที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้าง
4: หนึ่ง ผมมอง
3: อันนี้นะสุบินพูดถึงคลองที่มาจากชัยนาทมาลงที่ป่าสักแล้วมาออกอ่าวไทยใช่ไหมอันนั้นที่เพิ่งเข้าคร ม.
4: คือโครงการมันคือโครงการแต่ผมเห็นด้วยว่าเราต้องมาดูโครงการเพื่อไม่ให้กรุงเทพอย่าน้ำท่วมเพราะว่าทางด้านของแม่น้ำเจ้าพระยาที่กรุงเทพเนี่ยคุณวิชัยตอนปี54น้ำท่วมเนี่ยนะมันมี capacity ความสามารถที่จะให้น้ำไหลได้ต่อวินาทีเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรแต่ปี54ตรงนั้นมันซัดขึ้นไปเป็น 4,500 ลูกบาศก์เมตรฉะนั้นปัญหามันก็คือกรุงเทพน้ำท่วมแล้วกรุงเทพเป็นเมืองหลวงแล้วกรุงเทพเนี่ยได้รับความเสียหายก็คือเศรษฐกิจและทุกอย่างวิธีที่จะทำก็เหมือนวันนั้นที่เราบอกไงว่าตอนเหนือทั้งหมดเนี่ยต้องประวิงน้ำให้มันเป็นเขื่อน
3: ใช่
4: ไหมล่าฝนก็เหมือนเนี่ยเขื่อนสามผานี่แหละเก็บน้ำแล้วก็ค่อยๆทยอยออกมาให้เป็นรูปก้างปลาเหมือนกับที่ในหลวงร.9เราอ่ะ
3: ครับ
4: 60กว่าปีที่แล้วพระองค์เห็นไงก็ไปสร้างเขื่อนที่เมืองการแล้วเขื่อนนั้นไม่ใช่เก็บอย่างเดียวแล้วก็ยังมีการระบายน้ำ
3: ครับ
4: ทั้งปีเลยเป็นระบบก้างปลาจากพื้นที่ที่สูงหน่อยก็ให้ไหลลงไปในพื้นที่ต่ำแล้วแยกซ้ายขวาออกไปไม่วิ่งคู่ขนานนะไม่วิ่งคู่ขนานกับแม่น้ำแม่กองเขาแยกซ้ายขวาออกไปเพื่อที่จะไปทำไมเอ่ยไปทำให้พื้นที่ต่างๆนั้นสามารถที่จะปลูกนะพวกเกษตรแล้วสามารถที่จะทำเป็นเป็นบ่อเป็นบึงเพื่อที่จะเลี้ยงปลาแล้วมีน้ำใช้บริโภคได้อันนั้นก็เป็นแบบเดียวกันที่เกิดที่ประเทศจีนฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยหมายความว่าอยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยใช้แบบ G2G นะเอาอะไรมั่ง
3: จับมือกับรัฐบาลจีน
4: หนึ่งจีนก็คือเรื่องเขื่
3: อ
4: นเพราะจีนเนี่ยประสบความสำเร็จแบบเรื่องเขื่อนแล้วก็ครองก้างปลานะญี่ปุ่นก็ประสบความสำเร็จเรื่องเขื่
3: อ
4: นกับการบริหารน้ำนะเพราะเกาะญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นรูปกระดอมเต่าคือโครงการสูงไงพอฝนตกมาปั๊บเนี่ยน้ำมันจะเทมาอย่างมากฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ส่วนเนเธอร์แลนด
3: ์
4: เขาถนัดพื้นที่ราบก็คือกรุงเทพไปตอนนี้เนี่ยถัวเฉลี่ยในเนเธอร์แลนด์เนี่ยมาพื้นดินเนี่ยหรือพื้นของในกรุงเทพเนี่ยมันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ7เมตรกรุงเทพวันนี้เราต่ำกว่าน้ำทะเลเนี่ยอาจจะประมาณเมตรกว่าๆซึ่งมีพื้นที่กว่า300ตารางกิโลเมตรฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาดูตรงนี้เนี่ยวันนี้ผมว่าถ้ารัฐบาลไทยนะเอ้าผมตอนนี้ก็ถือว่าผมไม่ได้มาเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้หรอกแต่เพียงแต่ผมไปอ่านไปดูข้อมูลหน่อยถ้าเกิดรัฐบาลไทยมาทำงวดเนี่ยเฮ้ยเราเตรียมเงินตั้ง 160,000 ล้านใช่ไหมคุณฤทธิชัย
3: ใช
4: ่ไอ้ 160,000 ล้านเนี่ยก็เป็นเงินที่เราเตรียมไว้เราทำไมไม่ไปหาผู้เชี่ยวชาญซึ่งเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเขื่
3: อ
4: นเกี่ยวกับไอ้คลองก้างปลานะทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นแล้วเนเธอร์แลนด
3: ์
4: ก็คือกรุงเทพถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ได้แล้วไม่ให้น้ำนะคุณฤทธิชัยไหลเข้ากรุงเทพเกินกว่า 2,000 นะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่าไอ้ 2,500 เนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี่มันตื้นเขินไปละ
3: ใช่
4: ๆฉะนั้นถ้าเกิดว่าตื้นเขินเราก็ปรับลดลงแล้วที่เหลือเกินไปทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นคลองก้างปลานะส่วนนึงเก็บอยู่บนปิงมังยมนาดนะเก็บบนอะไรอะไรทุกอย่างเป็นเขื่อนไปแล้วพอเขื่อนเนี่ยว่าหน้าฝนเขาก็ต้องระบายออกมาก็ระบายแล้วปล่อยให้เป็นคลองนะที่เป็นแบบก้างปลาออกไปในลักษณะตั้งฉากแต่จากสูงไหลต่ำ
3: ครับ
4: คืออย่าไปขนานกับแม่น้ำนะเจ้าพระยาเพราะแม่น้ำเจ้าพระยามันเรียกว่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมันมีน้ำเจ้ามันมีน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นผู้ที่ให้น้ำใช้แต่ แต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าถ้าเป็นคลองก้างปลาอย่างที่เมืองการทำกันเนี่ยมันจะกระจายน้ำออกไปห่างจากลุ่มแม่น้ำแม่กองฉะนั้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรปศุสัตว์เลี้ยงปลาที่สำคัญที่สุดคือน้ำไม่ท่วม
3: ใช่ใช
4: ่และที่สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจผู้วิชัยลองคิดดูสิวันนี้เกษตรของเราเนี่ยมีพื้นที่130ล้านไร่ใช้ประชากรทางด้านคนเกษตรเข้าไปเนี่ยประมาณเกือบ 30% 20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าเราได้ GDP จากภาคเกษตรเนี่ยนะได้เท่าไหร่ 9% ของ GDP
3: ครับ
4: ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราไปดูสิเอาเนสเล่บริษัทเดียวอะที่ทำเกษตรทำอาหารของสวิตเซอร์แลนด์
3: อ
4: ะเขายังมากกว่าเราต้องหลายช่วงตัวเลยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เนสเล่ออกมาขายเนี่ยประมาณเกือบแสนล้านเหรียญ
3: ใช
4: ่ฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรามามองตรงนี้ผมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ทำโครงการนี้แต่รัฐบาลจะต้องทำอยู่สองสามอย่างหนึ่งหาคนเก่งนะมาจากรัฐบาลพวกที่เอ่ยสองเนี่ยต้องมีความโปร่งใส
3: ใช่
4: วันนี้เนี่ยในนี้เนี่ยใน100บาทที่รัฐบาลจะลงทุนไปเนี่ยผมอยากจะขอให้เกินกว่า 90% เอาแหละเราจะไปบอก 100% เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
3: ใช
4: ่ไหมขอให้อย่างน้อยเนี่ยโกงกินกันน้อยที่สุด
3: โกงกินน้อยที่สุดเหรอ
4: โกง
3: แล้วก็เราหวังไม่ได้ว่าไม่มีการโกงกินเลยใช่ไหมคุณวิกรมกำลังทำใจใช่ไหม
4: เฮียหยุ่นพูดแบบไทยๆกันได้ไหม
3: ใช้ยังไง
4: ไม่ต้องพูดกันแบบต่างชาติเนี่ยนะผมถามเฮียหยุ่นจริงๆเหอะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนนะบริเวณไหนองค์กรไหนสักกี่องค์กรที่ไม่โกงกินกันมั่งทั้งประเทศ
3: แต่ไม่ใช่แปลว่าเราต้องยอมรับนะคุณวิกรมผมไม่ยอมรับผมก็เรียกว่าเรามาถึงวัย7 up แล้วก็ผมก็เลยจะ8 up แล้วนี่ผมไม่ยอมนะผมถือว่าคนรุ่นต่อไปจะมาด่ารุ่นเรานะบอกตอนที่คุณลุงคุณตาคุณปู่เนี่ยมีวัยรุ่นกำลังมีแรงฟิตทำไมไม่จัดการกับความชั่วร้ายของสังคมเราทำไมโยนต่อมาถึงคนเจเนอเรชันนี้เนี่ยเราก็จะโดนด่าย้อนหลังเลยนะคุณเราตายไปแล้วยังโดนด่าอีกนะไอ้พวกรุ่นเบบี้บูมเมอร์รุ่นนั้นเนี่ยมันไม่เห็นทำอะไรเลยเนี่ย
4: คุณชัยเขาด่าคุณวิชัยแล้วคุณวิชัยได้อะไรรู้อะไรนะนี่แหละก็เป็นเหตุที่ทำให้ไอ้คนที่มันโกงเนี่ยมันไม่แคร
3: ์ไม่แคร์
4: ไม่แหละมันไม่แคร์ผมถามไงคุณวิชัยรู้ไหมอย่างในอมตะเนี่ยผมก็สโลว์หมดเลยนะใครที่โกงเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วเอาเข้าคุกสถานะเดียว
3: ใช่ใช
4: ่ขนาดของผมเนี่ยผมอย่างอมตะเนี่ยผมดูแลเองนะแล้วอมตะเนี่ยมีประชากรอยู่ในที่เนี่ยทั้งหมด330คนมันยังโกงกันเลยนะ
3: สตาร์มี330คนใช่ไหม
4: ใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เมื่อโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้อันที่สองที่เรากำลังคุยกันก็คือรัฐบาลต้องสร้างกลไกนะจะเป็นองค์กรอะไรยังไงไปเรียนจากสิงคโปร์สิ
2: อันนั้นคือว่าหลายๆโครงการถ้าหาน้ำลดต่อก็ขุดตอนนี้น้ำท่วมต่อก็โผล่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วมาฟังทั้งสองท่านเดี๋ยวเบรกสองนี้จะมีพี่ AI เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับได้ฟังมุมมองเพิ่มเติมพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: Leo Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจ
1: โดยวิกรมกรมดิษฐ์ดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
2: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
0: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
0: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M คอร์ดหมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
8: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจ
1: โดยวิกรมกรมดิษฐ์ดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
10: เราก็มาสู่ซีรีส์ชั้นพลัสกันต่อนะฟังกันต่อทั้งคุณพิกรมคุณสุวิชัยและอาจารย์เอครับว่าพอทั้ง3ท่านคุยกันปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นแนวทางในการจัดการปัญหาโดยเฉพาะโครงการของน้ำโครงการน้ำของภาครัฐเรียนเชิญครับ
11: วันนี้นะองค์กรที่น่าสนใจประเทศที่น่าสนใจในการ

0: เรื่องความโปร่งใสข้อที่สามนะอย่าไปบอกโอ้โหต้องให้บริษัทไทยทำอย่างเดียวไม่อย่างนั้นเราจะสูญเสียความเป็นเอกราชทางเศรษฐกิจผมว่าไอ้นี่มันมาจากพวกคนที่ได้ประโยชน
1: ์
0: วันนี้คนเก่งทั้งโลกเรามีเยอะแยะไปแล้วเราให้เขามาทำได้ในราคาที่ถูกสมมุติเราตั้งไว้แสนหกหมื่นเอ้าเขาทำได้แสนสามหมื่นอย่างเงี้ยเออแล้วทำได้ดีตรงเวลา
1: อ
0: ืมนะทำไมไม่ให้เขาทำ
1: ใช
0: ่ไอ้นี่มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นประโยชน์ต่อสังคมไหมแต่เราบอกไม่ได้ต้องให้คนไทยทำอย่างมากก็เอามาจอยเวนเจอร์กันแล้วก็โกงกินกันอยู่ในอย่างเนี้ยผมถามว่าถนนสายไหนที่ในประเทศไทยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมั่ง
1: ไม่มีไม่มี
0: ในเมื่อเฮียหยุ่นก็ดูแล้วว่าไม่มีแล้วทำไมเราไม่มาทำให้มันโปร่งใสทำให้มีคุณภาพในงบประมาณที่เราตั้งไว้ไปหารัฐบาลพวกนี้มาองค์กรนานาชาติมาแล้วก็มาจอยเวนเจอร์กับคนไทยถ้าอย่างนี้ทั้งคุณภาพทั้งราคาทั้งเวลาและที่สำคัญคือความโปร่งใสคุณวิชัยคิดว่าโครงการนี้เห็นด้วย1 ล้านเปอร์เซ็นต์
1: โครงการลักษณะไหนเนี่ยที่จะสร้างเป็นเขื่อนเป็นแก้มลิงเป็นระบบอะไรต่างๆนานาคุณวิกรมมีไอเดียไหม
0: ก็มีอ่ะมีอย่างที่คุณสุริชัยพูดนั่นแหละด้านเหนือที่มีเขาสร้างเป็นเขื่อนด้านลงมาหน่อยก็สร้างเป็นฝายฝายก็หมายถึงว่ากั้นแม่น้ำเลยเหมือนอยู่ที่ท่าม่วงยกระดับของแม่น้ำให้สูงขึ้นแล้วให้แม่น้ำเนี่ยไหลเป็นคลองตั้งฉากออกไปเห็นไหมเมื่อไหลออกไปไกลๆออกจากไอ้ลุ่มน้ำที่เรามีแล้วเนี่ยมันก็ได้ไปช่วยให้นะชาวไร่ชาวนาที่ห่างจากลุ่มน้ำนั้นมีน้ำใช้แล้วก็เมื่อส่งออกไปเป็นคลองซอยตรงนั้นก็กลายเป็นแก้มลิงเป็นแก้มช้าง
1: ครับ
0: เห็นไหมเป็นแก้มอูดอูดนี่เยอะนะอูดที่มันไม่ใช่กินน้ำน้อยๆนะเราก็เอาน้ำที่ส่งเป็นคลองนะคลองก้างปลาน้ำมันไปใช่ไหมคุณวิชัยเป็นชาวไร่นะแล้วคุณวิชัยมีแอ่งน้ำคุณวิชัยก็โอเคเปิดน้ำเข้าไปแช่ไว้ในแอ่งให้เต็มเหมือนกับผมที่ทำที่เขาใหญ่อะ
1: เออ
0: เขาใหญ่นี่น้ำไหลผ่านหน้าบ้านผมเนี่ยผมก็ให้มันไหลเข้าไปอยู่ในบึงคุณฤทัยจำบ้านผมได้ไหม
1: จำได้สิ
0: เออน้ำเข้าในบึงผมที่ตรงนั้นเนี่ยผมขุดดินเข้าไปประมาณ20,000 กว่าเที่ยวอ่ะรถสิบล้อแล้วก็เป็นบึงใหญ่ประตูที่เข้าอ่ะน้ำเข้ามาเท่าไหร่กับไอ้ตัวโอเวอร์ฟลูที่จะไหลออกไปเนี่ยผมให้มันใหญ่กว่าประมาณ 50%
1: อ๋อต้องให้โตกว่า 10-50% เผื่อเอาไว้ใช่ไหม
0: ก็หมายความว่าน้ำเนี่ยจะเข้ามาเท่าไหร่มีอุบัติเหตุมีอะไรก็แล้วแต่บ้านผมเนี่ยน้ำจะไม่เคยท่วมเลยมันมีตะงูนั่นเองที่มันว่ายมาตามน้ำเนี่ยมันมาอยู่กับผมอ่ะนี่มันมาอยู่กับผมเนี่ย10 กว่า 20 ตัวแล้วนะผมมีเพื่อนคู่นอนเป็นงูนะแล้วมีวันนึงมันนอนข้างไอ้ข้างเตียงนอนผมด้วย
1: นอนกับงูเลยนะเนี่ยโอ้โหงูอะไรมางูเหลือมเหรอ
0: ไปงูเหลือมมันอยู่ข้างนอกมันไม่เข้ามาหรอก
1: แล้วงูอะไรที่มานอนกับมานอนกับ
0: งูเขียวงูสามเหลี่ยมนะสารพัดงูเลยแหละเออคราวนี้กลับมาเรื่องของเราคุณทิชัยกับท่านผู้ชมวันนี้นะเห็นไหมว่าที่ผมพูดเนี่ยมันดีไหมคุณทิชัยอย่าลืมชวนอาจารย์เอมาด้วยสิ
1: ใช่ได้สิอาจารย์เอเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนี่ถกกันอย่างดุเดือดรุนแรงท่านผู้ชมก็บอกว่าโอ้โหมันมากเลยคุณวิกรมซักกับ AI นี่ต้องให้เป็นเรียกว่าต้องนำไปสู่การหาทางออกอย่างชนิดที่ว่าต้องไม่มีใครยอมใครเลยนะ
0: ไม่ได้หรอกเพราะว่าอาจารย์เอเนี่ยเป็นลูกน้องคุณสุทธิชัยนี่แล้วเนี่ยใช้งานแบบไม่มี OT โอแทอะไรเลยนะ
1: ไม่มีอาจารย์เอนี่ทำงาน24ชั่วโมงแล้วก็เรียกสั่งได้ตี 2 ตี 3สั่งให้ทำงาน สั่งให้ไปค้นข้อมูลสั่งให้แสดงความ

0: คะแนนได้ฉะนั้น
1: เสียงไม่ตกด้วยนะ
0: เสียงไม่ตกเสียงห้ามตก
1: คอไม่แห้งไม่กินน้ำชาอย่างผม
0: เราเรียกอาจารย์เอมาเลยสวัสดีครับอาจารย์เ
2: อสวัสดีครับคุณสุทธิชัย
0: นี่วันนี้ชวนคุณวิกรมมาคุย
1: คราวนี้วันนี้เรามาคุยกันเรื่องน้ำผมเนี่ยอาจารย์เอที่วันนี้เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยสนับสนุนนะโครงการที่รัฐบาลกำลังจะสร้างขึ้นมาถึงแม้จะใช้เงินประมาณ 160,000 ล้านผมเชื่อว่าถ้าเราเอาโมเดลนะที่เมืองการไปใช้นะด้วยการกันกักน้ำหน้าฝนว่าเวลาฝนมันตกแล้วให้มันอยู่ในพื้นที่ก็คือเป็นเขื่อนแล้วถ้าเกิดน้ำไหลออกจากเขื่อนมาก็ให้กระจายน้ำออกเป็นระบบก้างปลาพยายามให้นะฮะไหลออกไปแบบตั้งฉากกับนะแม่น้ำนะที่เรากำลังไหลออกจากเขื่อนเพื่อที่จะเอาไอ้น้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ที่ห่างจากลุ่มแม่น้ำนั้นให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะเอาน้ำนะที่มันกำลังจะท่วมก็ดีหรือมีมากเกินไปก็ดีมันจะได้ลดน้อยลงด้วยการกระจายน้ำนะฮะแต่ผมเมื่อกี้ที่พูดแหละว่าไอ้การทำแบบเนี้ยมันต้องหาคนที่มีประสบการณ
0: ์
1: โดยเฉพาะคนที่เคยทำเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเห็นผลงานของเขามาก็คือประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเขื่อนนะหรือมีอ่างเก็บน้ำตอนหน้าฝนเนี่ยญี่ปุ่นฝนตกมากนะเขาก็เก็บน้ำแล้วก็ค่อยๆมาบริหารนะให้น้ำเนี่ยมันได้ใช้ให้น้ำมันไม่ท่วมญี่ปุ่นในขณะเดียวกันอีกประเทศหนึ่งก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยมีลักษณะของประเทศเนี่ยเป็นแบบกรุงเทพเนเธอร์แลนด์จะมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารน้ำว่าเอ๊ะอยู่ในพื้นที่ที่มันต่ำแล้วก็เรียบอย่างกรุงเทพเนี่ยเพราะเขาต่ำกว่ากรุงเทพเนี่ยต้องเขา7เมตรอ่ะกรุงเทพเนี่ยผมว่าถัวเฉลี่ยไม่น่าจะเกิน2เมตรจากต้าตักต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถ้าเรามี3ประเทศนี้มาช่วยนะโครงการของรัฐบาลเราตอนเนี้ยที่กำลังดำริว่าจะทำเนี่ยเราก็จะได้ผู้ที่เขาเรียกว่าเอ็กซ์เพิร์ตนะเอ็กซ์เพิร์ตที่จะมาช่วยเราเนี่ยนะวางแผนนะออกแบบนะครับไม่ใช่เอาแต่ไปเว้นคืนที่ดินชาวบ้านเขาจะต่อต้านจะทำยังไงให้ตรงนี้เนี่ยนะใช้คลองเก่าที่มันตั้งฉากหรือมันไหลออกจากไอ้บริเวณลุ่มแม่น้ำที่เรามีนะอย่างเช่นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็ลากไอ้พวกนี้ออกไปตามคลองตามคูต่างๆให้มากที่สุดให้ไกลที่สุดแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเอาไปฝากไว้แทนที่จะมาไหลผ่านกรุงเทพแล้วทำให้กรุงเทพน้ำท่วมแล้วกรุงเทพก็จะพยายามที่จะขับดันไอ้น้ำที่ท่วมกรุงเทพออกทะเลเราเสียทั้งเสียหายทั้งกรุงเทพแล้วก็เสียผลประโยชน์จากน้ำจืดดีๆให้มันลงไปทะเลแล้วถึงเวลาหน้าแล้งเราก็ไม่มีน้ำใช้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราได้3ประเทศอันนี้มาแล้วก็หาบริษัทก่อสร้างที่มาจาก3ประเทศนี้แหละมาทำให้ได้ราคาถูกกว่าไอ้แสนหกหมื่นล้านผมเชื่อว่าราคาที่เราสร้างกับจ้างบริษัทประเทศจีนหรือเข้าไปจอยเวนเจอร์กันยังไงมาทำโดยมีเป้าหมายว่าราคาควรจะต้องต่ำจากแสนหกหมื่นล้านใช่ไหมแล้วเวลาเนี่ยให้เขาทำเนี่ยต้องขีดเวลาอย่าไปช้าอย่างไอ้ทางรถไฟทางด่วนที่มาจากหนองคายอ่ะเนี่ยเนี่ยตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์เข้ามาตั้งแต่วันแรกละถึงยันวันนี้แล้วยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมถ้าเป็นให้คนจีนทำไปโอ้เสร็จไปตั้งนานแล้วเห็นไหมอย่างเนี้ยยกตัวอย่าง
2: ผมคิดว่าก่อนที่เราจะทุ่มเงินทั้งหมดไปที่การสร้างระบบใหม
1: ่
2: มันน่าจะตั้งทีมดีไซน์ร่ว
1: ม
2: ที่มีไทยจีนญี่ปุ่นแล้วก็เนเธอร์แลนด์มานั่งโต๊ะเดียวกันเลยแล้วเรามาถามว่าน้ำที่กำลังจะไหลเข้ากรุงเทพแต่ละก้อนแต่ละก้อนเนี่ยเราจะเก็บไว้ตรงไหนหรือน่วงหรือเบี่ยงก่อนที่จะไปถึงเมืองถ้าทำได้ผมว่า

0: จุดหกแสนล้านบาทมันจะไม่ใช่แค่โครงการป้องกันน้ำท่วมแต่มันจะเป็นระบบบริหารน้ำภาคกลางยุคใหม่เลยครับ
1: หนึ่งจุดหกแสนล้านบาทที่คุณวิกรมพูดถึงหมายถึงโครงการที่รัฐบาลเพิ่งผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารคือจากชัยนาทมาป่าสักแล้วก็ลงอ่าวไทยตรงนั้นผมไปเช็คตัวเลขว่าไอ้แสนหกหมื่นล้านเนี่ยจะต้องกู้มันนะหกหมื่นล้านนะที่เป็นงบประมาณฉะนั้นแปลว่าเราต้องกู้เงินมาเราต้องทำให้มันคุ้มค่าจริงๆนะครับอาจารย์เอ
0: ครับผมเห็นด้วยครับเพราะว่ามันเป็นนี่คือโปรเจกต์ที่ใหญ่มากนะครับและเงินที่ต้องใช้มันเยอะมากก็เลยต้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนและเอาข้อมูลที่ดีและถูกต้องมาประกอบให้ชัดเจนนะครับ
1: คุณวิกรมซักอาจารย์เอสิซัก
2: คืออาจารย์เอผมว่าเมื่อกี้ที่พูดบอกว่าเอาโมเดลเมืองการมาใช้เนี่ย อันนี้เป็นแนวทางนะอาจารย์เอนะผมมองว่าวิธีที่จะง่ายที่สุดสำหรับการเข้าใจการแก้ไขปัญหาน้ำในประเทศไทยที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็คือเอาโมเดลของที่เมืองการที่มันอยู่ทั้งที่สูงและลุ่มแม่น้ำแม่กองลองดูสิลุ่มแม่น้ำแม่กองเนี่ยมันคืออะไรราชบุรีสมุทรสงครามอะไรพวกนั้นก่อนที่จะออกไปถึงไอ้ปากอ่าวที่จริงเนี่ยมันก็ดีแต่ผมก็ยังมองว่าโครงการแบบเมืองการเนี่ยมันจะเหมาะกันที่ปิงวังยมนาถ มาถึงนครสวรรค์ส่วนที่ตรงนครสวรรค์ลงมาเนี่ยญี่ปุ่นก็ดีแล้วก็ของเนเธอร์แลนด์ก็ดีเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะรอบรู
1: ้
2: ดีกว่าที่เมืองการเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ลงมาเนี่ยเขาจะเป็นที่ราบนะแล้วที่สำคัญที่สุดคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาแย่กว่ากรุงเทพทำไมเนเธอร์แลนด์บนเงื่อนไขที่แย่กว่ากรุงเทพผมว่าเป็นสิบเท่านะทำไมเขาไม่เห็นน้ำท่วมอย่างกรุงเทพแล้วไม่เห็นน้ำแล้งอย่างกับที่อยุธยาเวลาหน้าที่จะปลูกข้าวหน้าปลูกข้าวเราก็ไม่ยอมให้เกษตรกรปลูกเพราะเราไม่มีน้ำใช้เพราะเรากลัวว่าคนไม่มีน้ำกินแต่ทำไมเนเธอร์แลนด์ไม่เห็นมีปัญหาเลย
1: อาจารย์เอว่ายังไง
0: พอคิดแป๊บหนึ่งนะครับ
2: ครับ
0: จริงๆครับคุณวิกรมเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ไม่มีปัญหานะครับคือเขามีทั้งน้ำท่วมภัยแล้งน้ำเค็มรุกและแผ่นดินทรุดแต่ว่าความแตกต่างคือเขาเปลี่ยนจากสู้กับน้ำมาเป็นการจัดการที่ให้น้ำมีที่อยู่เขาจะวางพังเมืองให้สัมพันธ์กับน้ำเลยจนมีระบบที่รวมทั้งการน้ำท่วมรักษาทรัพย์สินและการใช้ที่ดินไปพร้อมกันนะครับนะผมคำถามสำคัญไม่ใช่ทำอย่างไรให้น้ำไหลลงทะเลเร็วที่สุดแต่ควรจะเป็นก่อนจะถึงทะเลเราจะเก็บน้ำไว้ตรงไหนได้บ้างถ้าเราเปลี่ยนมุมนี้แนวคิดก้างปลาที่คุณวิกรมพูดอาจจะเป็นมากกว่าแค่ทางระบายน้ำจะเป็นเครือข่ายในการกระจายและฝากน้ำก็ได้ครับสุดท้ายมันคือคำถามเรื่องระบบบริหารครับไทยจะบริหารน้ำตั้งแต่นครสวรรค์ถึงอ่าวไทยแบบต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแผนทุกครั้งที่เราเปลี่ยนรัฐบาล นะครับ
1: การเมืองละอาจารย์เอกบอกว่าเปลี่ยนรัฐบาลปั๊บก็เปลี่ยนคนบริหารมันก็จะเปลี่ยนนโยบายอีกคุณวิกรมคงจะเห็นปัญหานี้ใช่ไหมว่ามันไม่มีความต่อเนื่องไง
2: การที่เราทำโครงการแบบเป็นงบฟิก
1: ซ
2: ์นะกำหนดงบกำหนดเวลากำหนดผู้ก่อสร้างที่มีความน่าเชื่อถือมีประสบการณ์ระดับโลกนะไม่ว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนยังไงเนี่ยอันนี้มันเป็นสัญญาไปแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะได้รับผลกระทบเราต้องสร้างระบบตรงนี้ก่อนนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เอพูดเนี่ยก็คือว่าการที่เราจะมาบอกว่าเนเธอร์แลนด์เขามีระบบการบริหารด้วยการมีการหน่วงน้ำนะที่บริเวณที่ราบที่ลุ่มไอ้บริเวณที่ราบที่ลุ่มเนี่ยราคามันแพง ทำไมเราไม่เอาน้ำไปตั้งอยู่ที่ตอนเหนือราคาถูกๆล่ะแล้วค่อยๆให้มันไหลลงมาล่ะวันนี้ในกรุงเทพเนี่ยเราบอกว่าเออวันนี้ฉันจะเอาที่ตรงไหนเป็นที่หน่วงน้ำเอาไอ้ตรงที่ลุ่มที่ชาวบ้านเขาปลูกข้าวกันเห็นไห
1: ม
2: แล้วก็เอาน้ำไประบายอยู่ที่นั่นไอ้อันนี้มันแพงไหมล่ะแพงกว่าที่จะให้น้ำมันทำไมอยู่ทางเหนือไหมแล้วค่อยๆไหลลงมาไหมวันนี้นี่การเอต้องเข้าใจนะว่าที่ดินในละแวกที่ราบลุ่มตั้งแต่ชัยนาทนะนครสวรรค์ลงมาถึงที่กรุงเทพถึงที่ปากน้ำเนี่ยมันแพงกว่าที่ดินทางเหนือเนี่ยหลายสิบเท่าฉะนั้นเราทำไมไม่เอาไอ้ที่ทางเหนือที่ราคาถูกๆมาเก็บน้ำเก็บน้ำอยู่ที่นั่นแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยๆปล่อยลงมาเมื่อตอนที่เราอยากจะใช้ล่ะถ้าเกิดว่าเราเอาไอ้ที่กรุงเทพเนี่ยมาทำอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะแพงตอนนี้ผมยกตัวอย่างของผมได้ไหมล่ะของผมเนี่ยตอนเนี้ยผมมีบ่อนะลึกประมาณ42เมตรอยู่ที่อมตะชลบุรีคุณสุทธิชัยก็เคยคงเคยไปดูมาแล้ว
1: ใช
2: ่นะไอ้บ่อน้ำอันนั้นเนี่ยผมเนี่ยมีบ่อใหญ
1: ่
2: ที่จะบรรจุน้ำได้กว่า30ล้านลูกบาศก์เมตรบวกกับบ่อเล็กอยู่ข้างนอกที่ผมมีอีก12ล้านเนี่ยกลายเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรกลายเป็นบ่อนะที่ทำด้วยมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเวลาน้ำฝนมานะผมก็เก็บใส่บ่อไม่ให้มันไหลลงแม่น้ำบางปะกงแล้วออกไปทะเลเสียของผมเก็บน้ำตรงนั้นไว้แล้วน้ำตรงนั้นผมก็เอามาใช้เป็นน้ำประปาที่ดีกว่าอันนั้นก็คือว่าน้ำจากน้ำเสียจากโรงงานเนี่ยผมจะเอามาทำไมมาปรับนะมาเรียกว่าจัดการทำให้มันสะอาดนะให้มันกลายเป็นน้ำอุตสาหกรรมจากน้ำเสียกลายเป็นน้ำอุตสาหกรรมแล้วน้ำอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ส่งไปผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าของเราอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไปทำน้ำประปาน้ำประปา 40% นะของที่อมตะทำอยู่ใช้อยู่นี่มาจากน้ำเสียมีสัดส่วนจากน้ำเสียประมาณ
1: 40%
2: และอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปน้ำให้กับโรงงานที่เขาจะใช้หล่อเย็น
1: อ
2: ีกส่วนหนึ่งก็เอาไปลดต้นไม้ถ้ากับว่าน้ำเสียของผมเนี่ยที่ได้จากน้ำฝนที่จะต้องลงไปทะเลเนี่ยใช้ได้ 100% อันนั้นเนี่ยมันเป็นโมเดลของอมตะซึ่งเราก็น่าจะเอามาใช้เหมือนกับที่สิงคโปร์ถามว่าสิงคโปร์เนี่ยน้ำก็ไม่
1: ม
2: ีเขาใช้น้ำระบบแบบนี
1: ้
2: นะฉะนั้นกรุงเทพถ้าเราใช้ระบบเนเธอร์แลนด์แล้วใช้ระบบน้ำไม่มีน้ำเสียไหลออกไปเอาน้ำเสียมาผลิตใหม
1: ่
2: แล้วก็เอามาไปใช้เป็นน้ำอะไรน้ำล้างไงต่อไปเนี่ยน้ำล้างพื้นน้ำอะไรต่ออะไรฉะนั้นโมเดลที่เราคิดว่าเราจะทำเนี่ยมันต้องผสมกันนะฮะผสมกันหลายๆผมเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์นะว่าถ้าเราเนิ่งผมทวนอีกทีนะเอารัฐบาลเป็นแบบ G2G ก็คือรัฐต่อรัฐเนี่ยมีรัฐบาลจีนมาช่วยคิดเรื่องของอะไรเขื่อนแล้วก็คลองก้างปลาสองญี่ปุ่นเนี่ยมาช่วยคิดเรื่องแก้มลิงนะแล้วการใช้ระบายน้ำอันนี้ญี่ปุ่นเก่งเรื่องชลประทานสามที่ลุ่มที่ราบลุ่มอย่างกรุงเทพเนเธอร์แลนด์ตัดเค้กให้เขาไปนะฮะให้เขาไปทำและเขามีงบทุนสุทธิชัยกับอาจารย์เอ
1: ครับ
2: พวกนี้เนี่ยมันมีงบนะฮะที่เขาจะมาช่วยสนับสนุนในความเป็นเพื่อนฉะนั้นไม่ใช่เราควักกระเป๋าเองเราผมเชื่อว่าเราก็ไม่ได้ไปขอเขาแต่บอกว่าเฮ้ยอยู่วันนี้อยู่มีคนนะของอยู่มาทำมาหากินเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนจีนเนี่ยนะจีนโบราณจีนสมัย
3: วิธีสำหรับการที่จะแก้ไขปัญหาในปัจจุบันแล้วขณะเดียวกันก็คงมองเห็นอนาคตแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณวิกรมนะครับคุณสุทธิชัยและแม้กระทั่งอาจารย์เอยังมีความเป็นห่วงอยู่นั่นก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันแล้วก็วิธีคิดหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองดูภาพรวมเราก็จะได้เห็นวิสัยทัศน์ของทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับว่ามองกับการบริหารจัดการเรื่องของน้ำอย่างไรไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการระบายแต่ว่าอาจจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ในแต่ละช่วงแต่ละสถานการณ์ผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ประชาชนหลายๆท่านนะครับผู้ฟังก็กรุณา ส่งมุมมองความเห็นมาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวยังไงอยากจะฝากทุกท่านช่วยแชร์นะครับในของวันนี้ให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้เป็นทิศเป็นทางในการจะร่วมมือกันแก้ปัญหาเพราะว่าในวันเวลาแบบนี้บางทีบางเรื่องที่ควรจะแก้ปัญหาได้กับยังเป็นข้อสงสัยอยู่เรายังตามหาแก้มลิงกันอยู่ใช่ไหมครับเอาละครับพักกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วันศุกร์หน้าจะได้ฟังคุณวิกรมคุณสุริชัยมาคุยกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
4: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยวิกรมกรมดิษฐ์ดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
5: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคมทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
12: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี

0: ูทแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผลจะมากันอีกระลอกหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งรับมือขณะเดียวกันทางใต้5ตุลาคมนายกรัฐมนตรีก็เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวทั่วประเทศนะครับต้องอยู่ได้จริงนอกเหนือจากเรื่องน้ำที่นายกได้มีการพูดถึงนายกตอบหลายเรื่องวันนี้เรื่องวิวาทะเรื่องสามีสสที่มีเงินอยู่เท่าไหร่เรื่องที่ไม่ได้มาเข้าประชุมก็บอกว่าสื่อก็อย่าไปถามในลักษณะที่จะเป็นประเด็นโต้ตอบกันส่วนเรื่องของน้ำนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการสูบน้ำก็มีการลำเลียงก็เป็นท่อพญานาคท่อซิ่งนะครับก็มีการกระจายไปตามจุดต่างๆแล้วก็หวังว่าน่าจะดีขึ้นกรมชลก็บอกเขื่อนป่าสักนี่ทยอยระบายตามสถานการณ์นะครับไม่กระทบกรุงเทพมหานครผู้ว่าก็เร่งสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์เตรียมรับฝน 5-8 ตุลาคมนี้ก็คาดว่าจะตกเป็นช่วงไม่ตกแช่ไม่กังวลเรื่องน้ำเหนือก็ต้องรับมือกันนะครับ5ตุลาคมแล้วฝนก็จะหนักขึ้นทางใต้10-12ก็มีการเร่งระบายน้ำขณะเดียวกันครับเรื่องของกสทช.วันนี้ก็สามารถที่จะประชุมได้โดยประธานที่ประชุมชั่วคราวนะครับอาจารย์สุภัสสุภัชชลาไสยก็ได้รับเลือกในการทำหน้าที่ต่อแทนนายแพทย์สรณะนะครับแต่ก็เห็นว่าก็ยังจะมีประเด็นมีปัญหาอยู่ไม่เรียกว่าดื้อแพร่งไม่ได้เรียกอะไรครับการจัดลำดับบางทีก็ยังมีคร่อมบางอย่างก็ยังบางทีก็ยังมีวาระเดิมค้างอยู่นี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลส่วนคุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนักการเมืองวันเกิด68ปีของคุณเนวินชิดชอบก็บอกของงดรับของขวัญดอกไม้ขอทำบุญเป็นการส่วนตัวถ้าอยากจะร่วมกุศลก็ขอเชิญชวนบริจาคเข้าสู่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทีนี้กลุ่มสวที่มีการร้องสอบจริยธรรมท่านกกต.สิทธิโชติกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลในคดีหัวทางกลุ่มสว.เขาบอกไม่ถูกไม่ต้องไปบอกคะแนนโหวตกันยังไงรายละเอียดอะไรกันยังไงแบบไหนผมก็เข้าใจว่าเป็นการตีปี๊บเอาไว้ก่อนเห็นบอกว่าจะเลื่อนไปนะครับเพื่อหาหลักฐานเพิ่มแต่ก็ได้กระแสข่าวแต่ผมว่ากกต.ที่เคยเป็นศาลเคยเป็นหัวหน้าแผนกคดีเลือกตั้งท่านคงเข้าใจอะไรดีอยู่พอสมควรเดี๋ยวค่อยๆมานั่งไล่เลียงกันขณะเดียวกันครับเมื่อช่วงเช้าการบินไทยบอร์ดก็มีมติในการให้ออกนะครับคุณชายเอี่ยมสิริยังไม่ดูรายละเอียดนะครับว่าให้ออกให้ออกก็คือยังไงนะไล่ออกกันแหละมั้งแล้วก็ขอให้มีการสะสางประเด็นอนุมัติซื้อเครื่องบินพ่วงกับการซื้อวาย 800,000 ขวดด้วยหน้าหลังเดี๋ยวค่อยๆมานั่งไล่เลียงกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าณตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจอฝนบ่าย3ฝนตกทั่วฟ้ายังไงหรือเปล่าผมเจอแล้วนะครับคุณมนตรีก็รอดมาหวุดหวิดผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมเนี่ยนะเสียวแป๊บเลยนะเพราะมันจะกลัวจะซ้ำรอยกับสุขที่แล้ว นะฮะครบ1สัปดาห์พอดีเพราะตอนนั้นเนี่ยฝนลงหนักแล้วก็คิดว่ามาทันก็เลยติดค้างอยู่บนถนน1เบรกเสร็จๆแล้วก็คุณวิสุทธ์ก็ไล่เรียงไปจนกระทั่งเกือบจะถึง5โมงนะ5โมงเย็นนะฮะก็กลับมาถึงบ้านวันนี้อีกเหมือนกันโอ้โหลงหนักอ่ะคุณอภิรักษ์ครับก็ตั้งแต่วิทยุแยกบ่อนไก่พระราม4ขึ้นทางด่วนมากำลังออกแบบชีวิตว่าเอ๊ะจะไปทางไบเทคนะฮะเมกะบางนาหรือว่าจะมาทางลาซานเพราะสุขที่แล้วเนี่ยผมมีประสบการณ์ตรงจากซอยลาซาน
2: ทางลาซานเลย
3: ขยับไม่ได้ที่นี้ผมก็เลยนะเปลี่ยนเส้นทางนะแต่โชคดีพอมาถึงบางนาเอ๊ะนะไม่มีฝนสักเม็ดเลยเพราะตกไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ถือว่าโชคดีไปแต่ในระหว่างเข้าบ้านเนี่ยโอ้ทางข้อความของปภ.ก็แจ้งมาสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่สมุทรปราการบางพลีนะให้เตรียมรับนะรายละเอียดก็แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของทั้งน้ำที่จะหนุนฝนที่จะตกลงมาเพราะระดับคูคลองต่างๆน้ำก็เริ่มที่จะปริ่มนั่นก็คือเป็นการแจ้งเตือนแบบฉับไวแต่จนถึงนาทีนี้ยังไม่มีฝนก็ถือว่าผ่านพ้นมาได้แต่น่าจะหนักทางด้านในครับคุณอภิรักษ์ด้านในก็คือเขตชั้นในแล้วก็ไม่แน่ใจว่าประเวศล่มเกล้าบางกะปินะซึ่งก็ด้วยนะพลังของเครื่องสูบน้ำพญานาคไม่รู้ว่าฝีมือใครเป็นฝีมือใครนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมดแหละนะเพราะมันมีหลายหัวเนี่ยคุณอภิรักษ์หัวนี้อาจจะมาจากทางกทม.หัวนี้อาจจะมาจากในส่วนของมหาไทยนะแต่เอาเถอะไม่ว่าจะมาจากตรงไหนก็ตามถ้าผ่านน้ำให้คนที่อยู่แฟลตคลองจันเขาพ้นจากสภาพน้ำขังมาเป็นสัปดาห์ไปได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็เกรงว่านี่แหละน้ำที่จะลงมาใหม่นะฮะผมฟังยิ่งทางสทนชเที่ยวนี้ก็ถือว่าฉับไวเขาให้ระมัดระวังอีกรอบหนึ่งละลอกของวันที่10 11 12นะมีโอกาสนะครับที่จะตกแช่ตกนานแล้วก็ตกหมุนสลับกันไปเหมือนกับวันที่24 25 26สัปดาห์ที่แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งการ์ดสูงเอาไว้ก่อนส่วนพายุชื่อแปลกๆที่มาแชร์กันตั้งแต่ครึ่งวันเช้าทางกรมอุต
2: ุก็บอกไม่มีนะชื่อนี้นะ
3: ชื่อประหลาดผมก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะว่ามันจะเป็นชื่อที่เขาจะตั้งเอาไว้เป็นวงรอบของประเทศไหนของก็จะชื่อของประเทศนั้นบ้านเรายังชื่อทุเรียนอย่างนี้ก็มีเลยแต่ชื่อนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยได้ยินและใครจะอุตริตั้งชื่อพายุแบบนี้นะครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: กลับเอาในเชิงนโยบายนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานนะครับในการที่จะเตรียมรับมือท่านนายกก็ไปประชุมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านนายกบอกว่าตอนนี้ไม่มีฝนมาเติมจำนวนมากสถานการณ์ก็ดีขึ้น
3: ครับ
2: แต่ตั้งแต่วันที่5ตุลาฝนจะก่อตัวมากขึ้นแล้วก็หนักในภาคใต้วันนี้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรที่ขาดก็เตรียมไว้เรื่องล่วงหน้านะครับยาอาหารศูนย์พักพิงย้ำศูนย์พักพิงต้องไม่ใช่แค่ที่ซุกหัวนอนแต่ต้องเป็นที่ที่อยู่ได้จริงๆนั่นแหละเราขอให้ประชาชนออกมาพักที่นี่ก็ขอให้อยู่ได้จริงๆเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนต้องพร้อมอาหารการกินห้องน้ำต้องสะอาดนายกเจอถามบอกว่าเอ๊ฝนจะไปภาคใต้ที่นายกบอกอ่ะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาจะมากกว่าไหมเพราะปีที่ผ่านมาที่มีผู้กองกับผบ.ส.ส.ลงไปเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ไปเป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยไม่แน่ใจว่าผ่านหรือไม่ผ่านท่านนายกก็ตอบว่าเอ๊ะการคาดการณ์ของกรมอุตุวิทยาก็ดูหนักอยู่ขึ้นสีแดงสีส้มแต่ก็เป็นเพียงคาดการณ์เราพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ตอบแบบระมัดระวังส่วนฝนใต้ครับกำชับหาดใหญ่ไหมปีที่แล้วหนักเนี่ยท่านนายกบอกว่าดูจากเรดาร์พยากรณ์ก็กำชับตั้งแต่ประจวบไปจนถึงนราธิวาสเพราะความหนาแน่นจะไปอยู่ที่บริเวณนั้นตั้งแต่5ตุลาคมจริงๆมันเอาจริงๆคือถ้าจะต้องพยากรณ์ในขนาดนั้นตอนนี้เครื่องมือเรดาร์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้นะ แต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเรดาร์มันดูตัวนี้เรดาร์ฝนนะตรงนี้เป็นหลักอันนั้นมันจะดูเรื่องของแนวลมความกดอากาศเส้นความกดอากาศเท่าแล้วก็ทิศทางพายุท่านบอกว่า10 ถึง 12 จะหนักขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวย้ำอันนี้คือพยากรณ์นะ
3: ครับ
2: ส่วนภาคเหนือภาคกลางยังไม่เห็นทีนี้ช่วงตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประชุม IMF World Bank เนี่ยก็พยายามที่จะรับมือให้ทุกอย่างด้วยความราบรื่นเมื่อวานมีลูกเห็บคนถามนายกมีอะไรต้องกังวลไหมท่านก็บอกว่าก็เชิญอธิบดีกรมอุตุมาอัปเดตสถานการณ์ก็เชิญมาทุกวันให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมมันต้องพร้อมไม่ใช่เฉพาะช่วยเหลือแต่มันต้องเป็นการผลักดันน้ำด้วยก็ประชุมกันทุกวันก็มีรัฐมนตรีกลาโหมก็มีอุปกรณ์ดูแลกองทัพมีอุปกรณ์จากกองทัพมาช่วยกองทัพเรือมีอยู่ร้อยลำกระจายเรือผลักดันน้ำไปช่วยระบายน้ำในหลายจังหวัดเจ้าพญาน่าห่วงไหมนักข่าวถามบอกห่วงทุกตรง ตรงไหนระบายได้เราก็ระบายทันทีตอนนี้อุปกรณ์ในการระบายน้ำพร้อมเต็มที่เข้าใจว่าก่อนหน้านี้เราเข้าใจว่านี่อันนี้กทมทำทุกอย่างเองได้หมดเพราะมีสำนักระบายน้ำและมีกรมกองต่างๆเหมือนกับรัฐบาลท้องถิ่นแต่วันนี้เราเข้าใจและสนับสนุนซึ่งกันและกันเอ๊ะผมก็งงนะ
3: ครับ
2: ท่านนายกท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยกำกับกทมท่านจะเข้าใจอย่างวันนี้เข้าใจอย่างมันไม่ได้นะท่านต้องเข้าใจนะแล้วท่านก็ เคยอยู่ในวาระมาก่อนหน้านี้มหาดไทยต้องนานนะท่านบอกว่ากรมชลประทานระบายน้ำออกมากทมบอกไม่ให้น้ำเข้าก็ลงทะเลไม่ได้ฉะนั้นที่มาประชุมทุกเช้าเนี่ยก็ต้องมาคุยกันร่วมมือและเข้าใจภาพเดียวกันกำชับอะไรกรมอุตุพิเศษไหมบางคนก็ยังประชาชนยังไปเชื่อเพจอิสระนายกบอกว่าก็พูดตั้งแต่วันแรกว่าอยากให้เชื่อการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สามารถรับผิดชอบข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆได้แต่จะบอกไปให้ว่าไปบอกว่าไม่ให้ไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะเป็นเวลาที่เขายิ่งฟีดดูบ่อยมันก็ยิ่งเจอเอาเป็นว่ายังไงก็อยากให้ประชาชนเนี่ยยึดข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอให้ข้อมูลเนี่ยจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานราชการที่เป็นทางการนักข่าวถามกทม.ต้องมีจุดเฝ้าระวังอีกไหมท่านก็บอกว่าก็ขอให้ถามกทม.ก็เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมคลองจันทน์ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปภ.ผมไล่เรียงมาครบละฟังแล้วก็รู้ที่เป็นข้อมูลใหม่อย่างเดียวก็น่าจะเป็น5ตุลาจะหนักแล้วก็10ถึง12เนี่ยจะหนักส่วนอื่นๆก็คงเป็นแค่กำชับก็เป็นการตอบอย่างระมัดระวังฮะคุณมนตรีฮะ
3: ก็ปริมาณน้ำฝนเมื่อ16นาฬิกาก็คือ22นาทีที่ผ่านมาช่วงที่เราเข้ารายการเนี่ยก็เพจของกทม.ที่เข้ารายงานเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำก็บอกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องปริมาณฝนที่ตกในแต่ละพื้นที่บอกว่ากทม.ฝนเล็กน้อยเขตทวีวัฒนาเคลื่อนตัวทิศตะวันตกแนวโน้มลดลงฝนรวมสูงสุดที่เขตบางบอน 58.0 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นฝนที่ตกลงมาในช่วงบ่ายนะก็อาจจะตกอกตกใจเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ฟ้าครึ้มอย่างเดียวนะคุณอภิรักษ์นะโอ้โหมีทั้งเสียงร้องเสียงอะไรโครมครามซึ่งอาจจะไม่เท่ากับเมื่อวานนะทางซีกสารอาญาที่มีคลิปมีอะไรที่เราได้เห็นที่ลูกเห็บตกลงมาซึ่งได้รับการชี้แจงจากนักวิชาการว่าไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะมันเป็นฝนที่เปลี่ยนฤดูนะเป็นการคาบเกี่ยวกันระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวที่จะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีลมแรงพัดขึ้นไปข้างบนแล้วก็มันก็ไปเจอนะกับความเย็นแล้วก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วก็เลยกลายเป็นลูกเห็บบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคิดเอาเฉพาะฝนที่ตกวัน2วันนี้ก็คือฝนที่จะอยู่รอยต่อของการเปลี่ยนฤดูกาลแต่ก็อันเนื่องมาจากที่เราเองเนี่ยได้ประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งก็เงี่ยหูฟังแล้วก็ดูด้วยตาตัวเองด้วยมันก็ยังก้ำกึ่งอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะไปแล้วนะไปทางใต้แล้วนะก็ส่วนในพื้นที่ภาคกลางนะภาคเหนือนะนายกบอกก็ยังไม่เห็นปริมาณฝนมากนะซึ่งช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank เราก็ต้องขอให้เป็นไปตาม คาดการเพื่อจะได้ทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศด้วยความราบรื่นซึ่งถ้าจะมองในเรื่องของน้ำเหนือนะที่จะมานั้นเนี่ยทางสสทช.เขาก็บอกว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านนะที่ไหลมาที่ปากน้ำโพที่จะลงสู่เจ้าพระยานั้นเนี่ยปริมาณแม่น้ำทั้งสองสายหลักนะก็ถือว่าลดระดับลงก็ทำให้ได้เห็นว่าน้ำจากภาคเหนือคงจะไม่มีมากมายไปกว่านั้นที่เหลือก็นี่แหละรอน้ำหนุนกับน้ำที่จะถ้าไปแล้วไม่ตกลงมาอีกก็คงจะทำให้ไม่เป็นภาระปัญหาอะไรมากมายครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับส่วนในตัวท้องถิ่นนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยผู้ว่าเองก็ใช้ท่อซิ่งนะครับเข้าไปช่วยในจุดต่างๆอย่างที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังก็พยายามที่จะดึงน้ำออกจากคลองประเวศกู้ในฝั่งตะวันออกนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าขณะนี้ฝนยังไม่ตกเพิ่มอันนี้คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยและเช้าบ่ายเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ก็คือตกที่ฝั่งธนบุรีประมาณ90มิลลิเมตรเมื่อวานหนักจริงๆขณะที่พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมีฝนประมาณ30มิลลิเมตรก็ไม่ได้ทำให้น้ำเติมมากขึ้นแต่อย่างใดรวมๆดีขึ้นนะครับสายหลักยังใช้ได้ที่เหลือก็จะเป็นในซอยแล้วก็ชุมชนบางจุดนะครับกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังร่มเก้าประเวศนะครับส่วนเคหะชุมชนล่มเกล้าก็มีประชาชนมากก็นำท่อซิ่งนะครับมาช่วยระบายน้ำติดตั้งเรียบร้อยนะครับสะพานสูงหลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงก็ดีขึ้นทั้งที่สัมภากรหมู่บ้านสัมภากรหมู่บ้านบัวขาว Perfect Place หมู่บ้านนักกีฬาเคหะชุมชนล่มเกล้าน้ำท่วมขังเนี่ยบางจุดก็เร่งประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นคลองจันทร์ชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิก่อนอันนี้ก็ใช้ท่อซิ่งนะครับปัจจุบันก็ลดลงละส่วนที่นวมินทร์ก็ดีขึ้นหลังจากที่กทม.ก็ดึงน้ำจากคลองพังพวยลงสู่แสนแสบก็ทำให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องนะครับถนนสายหลักก็ดีขึ้นนะครับเคหะคลองจันทร์เศรษฐศิริสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย15ถึง55นะครับบางจุดก็ยังจะมีรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานหน้าสนามทูปัตเตมีนะครับถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราซอย31ซอย25ถึง43นะครับภารกิจสำคัญตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าจนถึงตอนนี้ก็คือดึงน้ำออกจากคลองประเวศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือรับน้ำจากพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็กรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็เร่งสูบน้ำออกจากเคหะชุมชนล่มกล้าและพื้นที่โดยรอบแล้วก็กู้คืนเขตสะพานสูงทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติอันนี้ก็มีการเพิ่มหลายจุดนะครับทั้งที่ทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องใครมีปัญหาก็ราฟี่ฟองดูแล้วว่า1555ครับคุณบุตรีครับ
3: ครับหนึ่งเนี่ยต้องลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาแต่ก็บังเอิญบางทีมันก็ตีคู่มาด้วยกันตอนนี้เป็นเรื่องของการดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบไล่น้ำออกไปให้เร็วที่สุดนะเพื่อที่จะคืนความเป็นปกติในการใช้ชีวิตให้กับประชาชนสองที่ตามมาก็คือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบที่จะต้องเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดอีกเหมือนกันมันมีเส้นที่มันคาบเกี่ยวกันอยู่ครับคุณอภิรักษ์สองเส้นแรกก็คือนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่24กันยายนไอ้ตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องใช้กรอบในเรื่องของการเยียวยาหลังละ 9,000 บาทนะครับซึ่งเป็นกรอบเดิมแต่ทีนี้พอเริ่มวันที่1ตุลาคมนะหลังเที่ยงคืนของ30กันยายนนะเข้าสู่วันใหม่1ตุลาคมก็ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องมาดูว่าจะสามารถใช้เงินกองทุนภัยพิบัติที่จะเอามาดูแล30ล้านครัวเรือนได้ทันทีหรือว่าได้ในระดับไหนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือน้ำมันเกิดขึ้นก่อน2มันก็ตกลงมาเพิ่มเมื่อวานตรงนี้ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับว่าอันไหนมันจะต้องรับผิดชอบเองอันไหนจะต้องปัดเข้าไปสู่เรื่องของกรมธรรม์ที่ประกันภัยทั่วประเทศถัดมาคุณอภิรักษ์
2: ครับ
3: ในส่วนของภัยพิบัติที่มีการประกันเอาไว้นั้นเนี่ยก็ มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจะเน้นไปที่ตัวที่พักอาศัยส่วนทรัพย์สินต่างๆก็จะมีรายละเอียดกำหนดเอาไว้ค่อนข้างจะละเอียดยิบทีเดียวแต่ทีนี้เมื่อเอาไปเทียบเคียงกับกรณีของกรอบการเยียวยาหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครที่ลงลึกไปถึงค่าเช่าบ้านเรื่องของการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้นอกสารละเอียดยิบอ่ะตรงเนี้ยมันก็เลยจะต้องเอามานั่งชี้แจงพร้อมกันทีเดียวว่าอันไหนจะได้จากตรงไหนได้ทั้งสองทางหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะได้ทางใดทางหนึ่งนะฮะเพราะอย่างบ้านเรือนเนี่ยถ้าเป็นภัยพิบัติตรงนั้นเนี่ย100,000เหมารวมเลยแต่กทม.ก็จะให้อีกจำนวนหนึ่งว่าหลังละเท่านั้นเท่านี้ถ้าเกิดว่าไม่มานั่งแถลงพร้อมกันแค่คราวเดียวแล้วก็มาซักกันให้ละเอียดยิบเดี๋ยวก็จะซ้ำซ้อนและทำให้มีความล่าช้าเกิดขึ้นสุดท้ายครับคุณเวลาครับอีกประเด็นที่จะต้องเป็นปัญหาระยะยาวนะครับคือเรื่องของแก้มลิงที่วันก่อนเนี่ยเราก็คุยกันเมื่อวานคุณวิสุทธ์กับคุณอภิรักษ์ก็พูดถึงเรื่องนี้ยังเป็นจำเลยอยู่นะครับว่าไม่ได้ทำเพราะอะไรความล่าช้าเกิดที่สมัยใดผมย้อนเกิดไปเปิดดูเอกสารเนี่ยปี60นะก็นับจากเริ่มต้นนับหนึ่งตั้งแต่ตอนนั้นนะนั่นก็คือเรื่องของการทำประชาพิจารณ์นะปี62คณะรัฐมนตรีมีมตินะให้ดำเนินการรวมทั้งมีอนุมัติงบประมาณไว้จำนวนหนึ่งด้วยแต่เสร็จสับแล้วเนี่ยในยุคนั้นที่มีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่ากทม.นะก็ได้มีการนำร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินไปปักไว้นะที่คู่บอนที่เป็นประเด็นอยู่หน้าเวลาเนี้ยปรากฏว่าปักไว้เฉยๆอย่างเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่านั่นคือพื้นที่ที่จะนำมาทำแก้มลิงไว้หน่วงน้ำจากด้านเหนือนะแต่พอปักคาไว้อย่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าย
4: ังไม่ก็ขายที่ครับ
3: เอาขายดิครับเพราะว่าเขาจะเวรคืนเก็บไว้ทำไมและมีคนมาซื้อให้ในราคาดีด้วยนะที่เราก็คุยหลายคนก็บอกว่าคนซื้อก็ช่างกล้าทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเขากำลังจะเวรคืนก็มารวบรวมให้เป็นผืนใหญ
4: ่นะมันเหมือนนี่คุณไม่คุณมนตรีถ้ามีโครงการสักโครงการนึงอ่ะสมมติทำอาคารสักอาคารนึงก็แล้วกัน
3: ครับ
4: คนทั่วไปเขาไม่กล้าไปประมูลเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ทันเวล
3: า
4: แต่ก็จะมีบางคนเนี่ยเขาช่างกล้าเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเข้าไปแล้วเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเวลาได้เนี่ยเขาจะรอดแล้วเขาจะได้กลายเป็นว่าคู่แข่งหายไปหมดเลยเพราะว่ามีหนูไม่กลัวตายก็ไปอยู่ในนั้นนะค
3: ุณตรงนี้ก็ฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอว่าพลเอกสุวินขวัญเมืองจะมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าอย่างไรไปปักเอาไว้เฉยๆแล้วทำไมไม่เดินหน้าต่อนะสองถัดมาก็เลยกลายเป็นมีคนขายมีคนซื้อแล้วก็ในส่วนของกรมที่ดินพื้นที่เขาไปเปิดดูกฎหมายปกติเนี่ยรายละเอียดกฎหมายจะกำหนดเอาไว้เลยถ้าพื้นที่ใดเนี่ยจะอยู่ในระหว่างดำเนินการเวรคืนเพื่อที่จะมาทำโครงการต่างๆเนี่ยเขา
4: จะมาขอจัดสรรเขาจะไม่ให
3: ้มันจะมีระเบียบกฎหมายกำหนดเอาไว้เพราะว่าเพื่อที่จะให้ราคามันนิ่งไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไงคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าป้ายก็ปักการซื้อขายก็เกิดขึ้นการโอนก็ให้ทำโครงการขนาดใหญ่ก็ฉลุยหมดเลยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เป็นรอยต่อระหว่างผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองกับผู้ว่าชาติชาติที่เข้ามารับไม้ต่อในปี2565ซึ่งท่านอธิบายทุกคนก็ไม่เข้าใจท่านอธิบายว่าสภาพการใช้ที่ดินมันเปลี่ยนไปหมดแล้วการจะไปเวรคืนอะไรมูลค่ามันจะสูงถึง 11,000 ล้านบาทสู้เอาไปทำอุโมงค์น้ำราคามันจะอยู่ที่ 6,500 ล้านบาทซึ่งถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งซึ่งตัวนี้คนก็มาเอ๊ะนะครับว่าผู้ว่าจะเข้าใจอะไรที่คลาดเคลื่อนหรือเปล่าทำว่าระบายน้ำกับหน่วงน้ำเนี่ยมันคนละหลักกันหน่วงน้ำคือเก็บน้ำเอาไว้นะส่วนท่านจะระบายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติต้องระบายอยู่แล้วไอ้ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ผมเห็นว่ามีคนที่เขาไปตรวจสอบดูรายละเอียดเรื่องนี้ว่าถ้ายังติดใจนะกระบวนการในเรื่องของการทำผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานครฉบับใหม่เนี่ยมันยังไม่สิ้นสุด นะยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความเห็นจะโต้แย้งตรงไหนอย่างไรต้องทำภายในวันที่9พฤศจิกายนปีนี้นะฮะถ้าไปโต้แย้งไปคัดค้านนะครับก็อาจจะทำให้ระงับยับยั้งแต่ถ้าผ่าน9พฤศจิกายนไปแล้วไม่มีใครติดใจสงสัยใครไม่ขยับเนี่ยก็จะทำให้ร่างผังเมืองใหม่ก็จะไม่มีนะเรื่องของแก้มลิงไม่มีเรื่องของที่จะพักน้ำต่างๆเหล่านั้นเอาไว้เพราะนั้นประเด็นนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ที่จะตามมาทั้งผู้ว่าชาติชาติแล้วก็ใครที่เกี่ยวข้องที่เป็นช่วงรอยต่อตรงนั้นจะต้องมาตอบกับสังคมก็เอาเป็นว่าแก้มลิง6แห่งที่อยู่ทางด้านเหนือถ้าใช้ภาษาชาวบ้านยังไม่ตายนะฮะเพราะยังอยู่ในกระบวนการที่จะต้องมาโต้แย้งแสดงความคิดเห็นว่าจะให้มีการทบทวนอย่างไรหรือไม่นะฮะส่วนท่านจะไปทำอุโมงค์ท่านจะไปทำอะไรยังไงนั้นจะขุดลอกจะทำคันกั้นเพิ่มเติมก็เป็นเรื่องหน้าที่ที่จะต้องไปทำแต่คำถามตอนนี้คือเขาถามว่าแก้มลิงหายไปไหนครับคุณวิรักษ์ครับ
4: ผมแยกเป็นสองก้อนขออนุญาตคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณมนตรียาวหน่อยไอ้อันแรกเนี่ยแก้มลิงเนี่ยมันมีจำนวนเยอะแต่ไม่มีอันนึงที่อัตวิทย์เข้ามาพูดถึงแล้วก็ที่เราพูดถึงนี่แหละก็คือว่ามันมีร่างพระราชกฤษฎีกาที่จะเวนคืนพอมันจะเวนคืนปุ๊บอันเนี้ยชาวบ้านเขาก็ขายมันก็มีเอกชนเข้าไปซื้อแล้วก็ไปทำอะไรต่อไม่อะไรขึ้นมาคำถามอันนี้ก็คือว่าชาวบ้านเขาขายมีคนซื้อปกติไปทำหมู่บ้านเนี่ยเขากล้าเหมือนกันนะที่เขาจะไปซื้อสิ่งที่กำลังจะเวนคืนอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าอย่างที่คุณมนตรีบอกฮะถ้ามันอยู่ในร่างหรือแนวทางแบบนั้นเนี่ยเอกชนที่เขาซื้อไปเขาไปจัดสรรเนี่ยเขาจะไม่ให้จัดสรรอันนี้คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามที่ออกมาตอบบอกว่าเฮ้ยนะวันนี้เราจะแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่เราจะไม่ใช้แก้มลิงเพราะแก้มลิงมันเวรคืนแล้วมันไม่คุ้มไอ้คำว่าเวรคืนไม่คุ้มเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่

0: เอกชนเขาไปซื้อเขาไปทำอะไรมาแล้วแล้วถ้าทำตอนนี้ยังไงก็ไม่คุ้มแต่ถ้าทำตอนหลังจากที่ต่อเนื่องกับทางคุณอัศวินน่ะพันตำรวจโทอัศวินขวัญเมืองตอนนั้นน่ะไม่มีปัญหาเรื่องไม่คุ้มเพราะว่าร่างศึกษาแนวทางตัวเลขมันมีหมดแล้วเพราะฉะนั้นการตอบไอ้ว่าไม่คุ้มเนี่ยมันคือตอบตอนหลังแต่มันไม่ได้ตอบตอนณวันนั้นทีนี้มันก็เลยตั้งคำถามอย่างที่คุณมนตรีบอกเนี่ยแหละว่าบึงมันยังไม่ได้หายหมดแก้มลิงมันยังไม่ได้หายหมดมันยังจะมีบางส่วนที่ต้องทำภายในพฤศจิกายนถ้าเกิดมีเสียงว่าเราเห็นดีเห็นงามด้วยว่ายังคงต้องมีก็ไปคัดไปค้านกันได้ทีนี้เนี่ยในทางเทคนิคไออุโมงค์ระบายน้ำมันคือการดูดน้ำพยายามต่อให้ได้มากที่สุดไปลงจ้าพยาไปลงทะเลไปลงอะไรไปแต่คำถามก็คือว่าบางครั้งน้ำมันหนุนน้ำเหนือมันมาดูดไปให้เร็วที่สุดมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าน้ำยังท่วมบ้านคุณมนตรีอยู่และข้างๆบ้านคุณมนตรีมีที่นาอยู่มหาศาลถ้าเกิดถามว่าจะดูดออกไปทิ้งตรงนู้นมันก็ไปไม่ได้เอ้าถ้าที่นาเขาพร่องเอาไว้แล้วเนี่ยเอาที่นาเป็นแก้มลิงได้ไหมอันเนี้ยจะเป็นตัวช่วยได้คำถามคือเราเห็นควรให้มีแก้มลิงหรือมีที่นาที่มันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เนี่ยแหละให้มันเป็นที่ของรัฐให้เป็นการจัดสรรน้ำได้อีกหรือไม่อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้มากที่สุดทีนี้แต่ของประเด็นอันแรกอ่ะที่อัตวิทย์เขามีการพูดถึงเนี่ยก็ต้องไปนั่งตามไล่กันดูว่าถึงไหนยังไงฮะคุณมนตรีฮะ
1: คือจริงๆมันมีข้อมูลเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้อมูลที่เอาไปเทียบเคียงกับพื้นที่ที่จะใช้เป็นแก้มลิงหรือหน่วงน้ำแต่ละที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ6โครงการที่ว่าตรงนั้นเท่านี้ไร่ตรงอีกที่หนึ่งเท่านี้ไร่รวมความเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เป็นพื้นที่หลายร้อยไร่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยกรณีที่เกิดกับไอ้แฟลตคลองจันทน์และก็บางกะปิในครั้งเนี้ยแหมคุณณัฐวิทย์ก็เอาไปเชื่อมโยงให้เห็นว่าน้ำที่มันมีการฝังสะสมอยู่ในรอบแฟลตคลองจันทน์เนี่ยมีอยู่ราว 300,000 ลูกบาศก์เมตรนะที่เป็นทะเลอยู่แล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคสูบออกไปเนี่ยนะครับ 300,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยถ้าเอาไปนะเทียบกับความจุของนะแก้มลิงตอนบนอย่างบึงคูบอนซึ่งจะรับน้ำได้ถึง 870,000 นะลูกบาศก์เมตรหรือเกือบ3เท่าของที่คลองจันทน์พูดให้เห็นภาพเหมือนก็บอกว่าถ้ามีตรงนั้นตรงนี้ก็จะไม่เกิดเพราะว่ามันรับน้ำไว้ได้ถึง 870,000อันนี้แค่ 300,000 ก็เป็นเรื่องที่พอมันเกิดเหตุแล้วก็มาเทียบเคียงให้เห็นเพราะนั้นเนี่ยก็ผมเห็นหลายกลุ่มแล้วเริ่มขยับแล้วในการที่จะทักท้วงขอให้มีการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองรวมตรงนี้ที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความเห็นแล้วก็ให้ทบทวนได้อยู่จนกว่าจะถึงวันที่9พฤศจิกายนครับคุณวิรัชครับ
0: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: อดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: ครับผมสุปันธ์รัตน์เชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
2: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10:00 น.ถึง 12:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับการเมืองเนี่ยมีเรื่องต้องใช้คำว่าเป็นเรื่องแม่คุณมนตรีไม่อยากใช้คำนี้เลยเป็นเรื่องความสนุกทางการเมืองอ่ะเพราะว่าหลังจากที่รังสิมันต์โรมเขามีการเปิดเผยชื่อสสสตรีผู้หญิงจังหวัดชัยภูมิโอเคท่านประธานท่านก็ไล่ออกสสหญิงสตรีชัยภูมิท่านเองก็มีคนเดียวนั่นแหละ
6: ครับ
5: ก็คุณสุชาดาเขาออกมาบอกว่าเออพูดอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะไม่สมไม่ถูกไม่ต้องเพราะมันก็มีตัวท่านคนเดียวก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นทางการเมืองทีนี้ผิดถูกวาระการประชุมมีการทำกฎระเบียบยังไงไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆก็คือว่าหลายเพจก็ออกมาเปิดเผยที่มาที่ไปรายได้ครอบครัวที่ยื่นยังไงอยู
6: ่
5: เต็มไปหมดนี่คือเป็นประเด็นที่อาจจะเรียกได้ว่าเปิดแล้วในที่ประชุมโดนไล่ให้ออกแต่ปรากฏว่างานมันลากมันยาวไปต
6: ่
5: อก็เลยมีการหยิบออกมาตั้งคำถามสามีอายุเท่าไหร่มีแล้วได้เป็นยังไงเขามีชีวิตอะไรกันยังไงออกมาแบบไหนและคุณสุชาดาก็เพิ่งจะทำให้คนเป็นที่รู้จักว่าเธอก็ยังไม่ได้ผิดที่อายุน้อยเนี่ยอ่อนอาวุโสสามีก็อ่อนอาวุโสแต่ว่ามีรายได้ที่มาที่ไปกันอยู่เยอะมาจนถึงวันนี้ในออนไลน์ไม่จบขณะเดียวกันครับทางกรรมาธิการก็จะมีการเชิญคุณสุชาดาเข้ามาชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทองรวมไปถึงข้อมูลหลายๆอย่างเอาเป็นว่าเกมนี้เอาเฉพาะเกมก็แล้วกันที่ดูสนุกก็คือฝ่ายค้านแม้ว่าจะโดนกำราบในที่ประชุมแต่ภูมิใจไทยก็เหนื่อยเหมือนกันในการที่จะมาชี้แจงในเรื่องนี้ครับคุณมนตรี
6: ผมเห็นใน Facebook บางท่านเปรียบเทียบไปเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ท่านรองประธานที่ทำหน้าที่ประธานท่านก็เข้มงวดนะแต่กรณีที่เกิดขึ้นและจนกระทั่งผลมันออกมาเป็นแบบนี้เขาบอกว่าคุณรังสิมันต์โรมนะถือว่าคุ้มนะที่ต้องเดินออกจากห้องประชุมไปนะด้วยเหตุแห่งการไม่ถอนนะก็เลยทำให้มันเป็นข่าวแถมท่านรองประธานที่ทำหน้าที่ประธานยังสั่งตำรวจให้เฝ้าดูทุกประตูไม่ให้กลับเข้ามาอีกก็ถือว่า
5: ทำไมมันต้องสั่งขนาดนั้นเนี่ย
6: ผมก็ไม่แน่ใจคือมันน่าจะเป็นเรื่องไปอ่ะถ้างั้นวันเมื่อวานคุณรังสิมันต์โรมกลับเข้าไปไม่ได้อีกเลยเพราะว่าท่าน

0: ประธานได้สั่งเอาไว้แล้วทีนี้เขาเปรียบเทียบนะเรื่องที่เกิดขึ้นนะถ้ามันเป็นแผลนะคุณรังสิมันโรมเหมือนกับไปดึงพลาสเตอร์ออกจากแผลและท่านประธานที่ทำหน้าที่อยู่บนบัลลังก์รวมถึงตัวเจ้าตัวก็คือคุณสุชาดาสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เนี่ยเขามีคำว่าสร้างอยู่ตรงกลางด้วยนะนามสกุลเขาเนี่ยนะครับก็มาแถลงนะและคุณไอซ์ลักชนกศรีนอกก็ไปเปิดดูเกี่ยวกับเรื่องบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.เอาไว้เป็นเรื่องเสียครับคุณเวลาครับเพราะว่าท่านมีอายุไม่มากไม่น้อยนะแต่ไม่เป็นไรคนอายุน้อยอายุมากก็มีทรัพย์สินได้แต่ของท่านนั้นมันจะแตกต่างตรงที่ของท่านอาจจะมี130ล้านที่เหลืออีก 1,800 กว่าล้านเป็นของสามีที่ยื่นต่อปปช.แต่ปรากฏว่าในช่องที่ที่ชี้แจงต่อปปช.มันเป็นที่สงสัยมีเงิน 1,900 ล้านบาทโดยเฉพาะคุณสามีที่ 1,800 ล้านที่ว่านั้นเนี่ยนะในช่องที่ระบุอาชีพนะขีดว่างเอาไว้ไม่รู้อาชีพอะไรนะรายได้ในแต่ละปีก็ไม่ได้บอกนะแต่มีรายจ่ายอ่ะก็ที่สำคัญในจำนวน 1,800 กว่าล้านนั่นนะยกของท่านส.ส.ออกนะกลายเป็นเงินกู้นะที่ไปปล่อยกู้อยู่ 1,400 ล้านบังเอิญว่าเป็นการไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่มันล้มละลายไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปต่อภาพต่อสิครับว่าคุณสามีที่ชื่ออะไรเนี่ยไทยหยางซางใช่ไหมคุณวิรักษ์นะชื่อที่ตอนนี้ไทยหยางซางนะก็ทำธุรกิจทำอะไรเกี่ยวกับวงแวดวงของ
1: คริปโต
0: แล้วก็มีการจดทะเบียนมีอะไรอยู่ที่แหล่งที่พอคนไทยได้ยินก็หูผึ่งอ่ะเกาะบิตริสเวอร์จินและนอกจากนั้นเนี่ยบุคคลที่ทำธุรกิจธุรกรรมอะไรร่วมกันกับคุณสามีไทยหยางซางเนี่ยนะเจอคุกเจอตารางกันไปหลายคนทั้งที่สิงคโปร์ทั้งที่สหรัฐอเมริกานะมันก็เลยกลายเป็นการเอาไปเชื่อมโยงเอาไปต่อภาพนะว่าเงินนี้ท่านได้แต่ใดมาก็กลายเป็นประเด็นที่มีการนะแจกแจงกันและวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นท่านส.ส.นะคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์นะชัยภูมินะจากพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือยังแต่เมื่อสักครู่ที่คุณอภิรักษ์บอกก็คือคุณรังสิมันต์โรมในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาให้สัมภาษณ์แจกแจงนะละเอียดยิบเลยเอาเป็นว่าในวันที่7ตุลาคมจะออกหนังสือเชิญนางสาวสุชาดาและนายสังไทหยาง
1: ไทหยาง
0: ไทหยางแล้วก็จะเชิญทั้งปปง.ก.ล.ต.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วก็รวมถึงปปช.มาร่วมรับฟังด้วยคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าขณะนี้ข้อมูลที่ปรากฏเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและเกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งน่ากังวลว่าจะมีการช่อโกงกันครั้งใหญ่แต่ตนยังไม่ขอสรุปฟันธงเพราะต้องถือหลักว่าจะต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนแต่จะต้องตรวจสอบและไล่เส้นเงินทั้งหมดรวมถึงแหล่งที่มารายได้ทั้งหมดและดำเนินการต่อเอาผิดทางกฎหมายและทางการเมืองก็ถือว่าเหตุการณ์ที่มีการพูดถึงกันในสภาแล้วก็กลายเป็นประเด็นมาถึงวันนี้ก็จะมีการขยายผลต่อจากในซีของฝ่ายค้านก็คือคุณรังสิมันต์โรมที่เป็นคนเปิดประเด็นในเรื่องนี้ออกมาครับคุณพิรักษ์ครับ
1: กับขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานว่าวันนี้ไม่แน่ใจว่ามีการเข้าแจ้งความหรืออย่างเพราะคุณสุชาดาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับทนายความนะครับจะเข้ามาแจ้งความกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อแจ้งความต่อคุณรังสิมันต์นะครับเนื่องจากข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องนี่แหละก่อนนี้คุณสุชาดาใช้สิทธิในการพัดพิงนะครับเพื่อให้คุณรังสิมันต์เนี่ยถอนไปแล้วคุณรังสิมันต์ไม่ถอนเนี่ยแล้วก็ถูกเชิญจากที่ประชุมทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเชิญทางซีกฝั่งภูมิใจไทยโดยเฉพาะรัฐมนตรีดีอีรวมไปถึงนักงานเขาไม่มาทีเนี้ยกับไซต์ที่เป็นระดับส.ส.เนี่ยจะมาหรือไม่มาคำถามเนี่ยน่าสนใจก
0: หลัง
1: คำถามเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันทีนี้เรื่องนี้ทางคุณชัยชนกเองก็เคยให้สัมภาษณ์นะทางพรรคของท่านเนี่ยมีคนที่ถูกเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้มากผมก็ไม่แน่ใจว่ารอบนี้นะครับว่าจะออกมากันยังไงแบบไหนทีนี้จะเลื่อนไม่เลื่อนจะออกยังไงไม่รู้นะครับแต่ก็จะมีอีกหนึ่งวาระที่มีการยื่นไปแล้วผมขออนุญาตมาแปะตรงนี้ก็คือกลุ่มสวครับเลื่อนในการยื่นปปชสอบกกต.สิทธิโชตนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยความลับคดีหัวเลือกตั้งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีกลุ่มสวที่ถูกเรียกว่าสีน้ำเงิน5คนก็เลื่อนนะครับตัดสินใจเลื่อนการยื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตและปราบปรามการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อขอให้ไต่สวนเอาผิดกกต.สิทธิชนอินทรวิเศษนะครับในกรณีเปิดเผยข้อมูลความลับคดีหัวเลือกตั้งออกไปก่อนขอปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มพยานหลักฐานจากการขึ้นเวทีเสวนาล่าสุดคาดว่าสัปดาห์หน้าจะยื่นได้ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มสวกลุ่มที่ว่าเนี่ยก็เข้าชื่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กล่าวหาว่ากกต.สิทธิชนเนี่ยอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมผิดจริยธรรมไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับโดยก็ให้ทางเลขาวุฒิเป็นผู้แทนในการเดินไปยื่นเดินทางไปยื่นต่อปปช.ในช่วงเที่ยงแต่ล่าสุดก็มีการเลื่อนออกไปนะครับก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะขยับกันยังไงแบบไหนท่านสิทธิชนนี่ไม่ธรรมดาเขาหยิบยกประเด็นสำคัญก็คือข้อ13เรื่องของความเป็นกลางนะครับข้อที่4ก็คือรักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุม15การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนกับสื่อมวลชนอย่างถูกต้องครบถ้วน16ห้ามให้ข้อมูลหรือความเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาครับคุณมนตรีคงถอยรอจังหวะหรือจะถอยม้วนก็ไม่แน่ใจฮะคุณมนตรีฮะ
0: ก็เป็นเหตุเป็นผลน่ะคุณวิรักษ์ตอนแรกอาจจะหยิบยกเอาเฉพาะที่ท่านให้สัมภาษณ์มาแจกแจงรายละเอียดแต่ตอนหลังเนี่ยอาจจะมีคนไปสะกิดว่าแหมมันมีหลักฐานที่มัดเพิ่มเข้าไปอีกสักหน่อยก็คือกรณีที่ท่านไปขึ้นเวทีที่ในส่วนของที่จัดขึ้นในวันก่อนนะครับไปขึ้นเวทีเสวนามันก็จะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็เลยจะขอเอาข้อมูลตรงนั้นมามัดรวมเข้าไปด้วยแต่เรื่องนี้คุณอภิรักษ์ครับอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกของสังคมไม่น้อยนะเพราะว่ากกต.เสียงข้างน้อยเอามาแจกแจงเพื่อให้เห็นภาพอีกด้านหนึ่งนะครับก็เพราะว่ากกต.เสียงข้างมากท่านได้แจกแจงรายละเอียดโดยยึดเหตุผลตามเสียงข้างมากเป็นสำคัญนะแต่พอเสียงข้างน้อยออกมาพูดอย่างนี้ปุ๊บสังคมก็เลยได้เห็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งและท่านก็ไปขึ้นเวทีที่ว่านั้นอีกรอบหนึ่งนะก็ทำให้เป็นการนะให้ข้อมูลกับสังคมแต่เสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของนักกฎหมายเอ่ยสวเอ่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไม่ได้มีกฎหมายรองรับให้ต้องมาสื่อสารกับสังคมแบบนี้ยกเว้นในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีพ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาลต่างหากที่จะต้องแจกแจงรายละเอียดแต่ตรงเนี้ยเท่ากับเอาความลับมาเปิดเผยพอเปิดเผยอย่างเนี้ยก็หยิบจับประเด็นมาเชื่อมโยงให้เห็นว่าเอ้าอย่างนี้มันก็เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือเปล่าไอ้ตรงนี้แหละครับก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่นำมาสื่อสารและสังคมชื่นชมแต่สวทั้ง5ท่านผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีใครเป็นใครบ้างเพราะในรายงานก็ไม่ได้ระบุยังไม่ได้เปิดชื่อเปิดแซ่ออกมากลับเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเมื่อไม่มีกฎหมายรองรับก็เท่ากับว่าเป็นการฝ่าฝืนและก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบยกรัฐธรรมนูญมาเสร็จนะมาตรา234ประกอบกับมาตรา235ก็เลยกลายเป็นว่าด้านหนึ่งนะถูกชื่นชมแต่อีกด้านหนึ่งนะกลับกลายเป็นว่าเป็นการกระทำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็เท่ากับเป็นการฝ่าฝืนก็สังคมคงต้องร่วมกันพิจารณาครับคุณวิรักษ์ครับ
1: ครับถ้าเป็นนักกีฬาก็ถือว่าเล่นดีแต่ว่าผิดเทคนิคหรือเปล่า พรุ่งนี้คุณมนตรีมา10 โมงนะครับข่าวเด่นเจอกัน14 โมงถึง6 โมงเย็นจันทร์ศุกร์นะครับวันนี้เราสองคนลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: ทุกสาระค้นทุกความคิดเห็นทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดววันที่ตลาดบ้านเราวันนี้ปิดไปที่ 1,571.62 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 7.71 จุดคิดเป็น 0.49% นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 71,085.86 ล้านบาทนะครับมีแรงหนุนมาจากการรีบาวด์ทางเทคนิคและแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่ด้วยนะครับไปฟังเพิ่มเติมกันในช่วงนี้กับการวิเคราะห์ของคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือ KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
2: ครับวันนี้ตลาดขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอะไรบ้างครับ
3: ต้องบอกว่าจริงตลาดบ้านเราเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นการรีบาวด์เป็นที่2นะครับหลังจากที่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่มันมีลงไว้วันนั้น35จุดนะครับนะพอมาพฤหัสบดีสุกเนี่ยเริ่มมีการรีบาวด์อันนี้เป็นทางที่มีข้อเลยคือลงมาเร็วและแรงก็จะมีการเด้งกลับนะครับนะแต่เราเห็นอยู่อย่างนะครับว่าการขึ้นมารอบนี้มันขึ้นในแต่ละวันเนี่ยได้จำกัดนะครับแต่ก็มีสัญญาณบวกอย่างนึงคือเพราะว่าขึ้นมาจากแนวรับแถวเรียน1550นะครับนะแล้วมันทำให้บรรยากาศมันดูผ่อนขึ้นเพราะอย่างน้อยแสดงว่าแนวรับมันยังอยู่นะครับนะแล้วก็สร้างความหวังว่าจะมีเรื่องของการรีบาวด์นะครับนะแต่ในขณะเดียวกันที่การรีบาวด์ตลาดเราเห็นอีกอย่างก็ว่าวันนี้ตลาดเองเนี่ยคือได้จำกัดแล้วก็วันนี้วนกลับมาเล่นหุ้นตัวใหญ่เช่นกลุ่มของแบงก์นำโดยเคแบงก์นะครับแล้วก็ตัวของพลังงานนำโดยตัวของท็อปนะครับนะก็มีการเล่นหุ้นตัวใหญ่ขึ้นมานะครับนะซึ่งปรากฏว่าคนซื้อกลายเป็นว่าเป็นกองทุนนะครับนะต่างชาตินี่กลายว่าขายมา9วันติดเลยนะครับนะช่วงนี้แปลว่าช่วงนี้เงินโฟลว์ต่างชาติออกแล้วเราจึงไม่แตกใจว่าทำไมหุ้นตัวใหญ่บางตัวอื่นเนี่ยมันไม่มานะครับก็คือมันที่ได้บางตัวนะครับนะงั้นแสดงเห็นว่าตลาดหุ้นช่วงนี้มันเป็นเรื่องของการเล่นแบบที่เขาดีบาร์เขานั่นเองเพราะว่าข้างนอกเองก็ไม่ได้ดูเด่นอะไรมากมายนะครับนะเขาก็เป็นกังวลกับเรื่องของราคาน้ำมันที่มันดีดตัวสูงขึ้นแล้วก็บอลยูอเมริกาในช่วงนี้ก็ยังสูงอยู่5%กว่าเนี่ยนะครับนะเขาก็เลยมีความกังวลกันว่าจริงแล้วเฟดช่วงนี้อาจต้องไปดูวันที่27-28ในที่ปลายเดือนนะฮะที่จะประชุมเขากำลังสงสัยกันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือเปล่านะครับในพวกแนวโน้มไปอย่างนั้นอยู่นะครับนะแต่ก็ตามตัวเลขที่ผ่านมาล่าสุดเช่นตัวเลข PCE เนี่ยมันต่ำกว่าคาดนะครับนะมันก็เลยทำให้มองว่ามันก็มีความหวังว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเขาเลยรอดูวันต่อคืนนี้ด้วยฝั่งอเมริกาตัวเลขนอนฟาร์มเพโลนะครับที่ออกคืนนี้นะครับนะถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่มันไม่ได้เหนืออะไรมากมายปุ๊บเนี่ยมันทำให้ตลาดมันดูผ่อนคลายขึ้นมากขึ้นที่ว่าเฟดอาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยต่ออะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นเราต้องมารอดูกันครับดังนั้นจากช่วงนี้เห็นเลยว่าบ้านเราเองด้วยตลาดที่ไม่เหนือใจอะไรเนี่ยแต่เราเล่นที่เขารีบาร์แล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาบ้างแต่ที่จำใช่ยังขายเนี่ยน้อยที่ทางตลาดหุ้นมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนนักแต่ผมดูทรงตลาดแบบนี้ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเมื่อตลาดยืนได้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็เริ่มมีการไต่ขึ้นมาตรงวันติดมันทำให้ตลาดหุ้นทิศทางเนี่ยถือว่ายังมีระยะการรีบาวด์ในตอนช่วงต้นสัปดาห์นะครับ
2: กับปัจจัยที่ต้องติดตามในประเทศกับต่างประเทศนะครับยังคงเป็นปัจจัยเดิมๆนะครับเรื่องของน้ำท่วมหรือเรื่องของบอลยิวในส
3: หรัฐคือหลักๆนี้ผมเชื่อว่าจริงช่วงนี้กระแสหลักมันอยู่ข้างนอกนะครับของบ้านเราเองเนี่ยถ้าหลักจริงผมว่ามันอยากต่างชาติแหละซึ่งต่างชาติผมว่าเขาไปอินกับเรื่องของบอลยูของอเมริกานะครับเพราะที่หนุ่มเรียกมันสูงนะครับนะนั้นไอ้แง่บ้านเราอาจจะมีเรื่องควรใจอยู่บ้างคือน้ำท่วมเนี่ยแต่ผมว่ามันเป็นประเด็นย่อยนะครับนะแล้วในช่วงบ้านเราช่วงนี้ก็คือมองไปที่ต่างชาติแหละว่าเขาจะหยุดขายไหมกับมันขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับนะส่วนข้างนอกก็แน่นอนก็ราคาน้ำมันกับบอลยูตัวเป็นไฮไลท์อยู่นะครับนะแล้วต้องรอดูครับช่วงสัปดาห์หน้าจะมีช่วงเฟดเขาจะมีการเผยตัวช่วงวันเสาร์วันพุธเนี่ยเขาจะเผยผลการประชุมที่ผ่านมาว่าเขาคิดยังไงทำไมกระดกเบี้ยถึงเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นเราต้องติดตามดูนะครับ
2: กับกลยุทธ์การลงทุนนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าแนะนำยังไงดีครับสำหรับนักลงทุนระยะสั้นระยะยาว
3: ช่วงนี้เราช่วงนี้จริงๆนะผมยังมองไปในเชิงของการเรียกว่าอ่อนตัวรับมากกว่านะครับนะก็เด่นแบบเซฟเทเซสนะครับนะคือสังเกตว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันรีบาวด์เนี่ยมันก็ขึ้นจำกัดแล้วมันมาเป็นบางตัวนะไม่ใช่ทุกตัวนะครับนะเห็นเราเล่นแบบเทเซสเราก็อ่อนตัวรับอยู่อย่างเงี้ยน่าสนใจเพราะจะรับเนี่ยถึง50เรามองไปเชิงบวกว่าถ้ายืนได้เนี่ยถ้ามันตลาดจะมองเป็นบวกในแง่การรีบาวด์เราเล่นในรอบใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
2: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับกับตลาดบ้านเราที่วันนี้ปิดไปที่ 1,571.62 จุดบวกขึ้นมา 7.71 จุดนะครับโดยดัชนี วันนี้เนี่ยหุ้นที่ติดเพิ่มขึ้นเนี่ยมี265หลักทรัพย์ลดลง158หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง228หลักทรัพย์นะครับ Top 5 KBank มาอันดับ1นะครับติดไปที่236บาทบวกขึ้นมา3บาทอันดับที่2ปตท. 41บาท50สตางค์บวกขึ้นมา75สตางค์อันดับที่3 KTB ครับติดไปที่41บาท75สตางค์บวกขึ้นมา50สตางค์อันดับที่4 True บวกขึ้นมา40สตางค์ติดไปที่12บาท90สตางค์อันดับที่5 Delta ติดไปที่261บาทลดลงไป2บาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้ทางเฉิงฮ่องกงติดร่วงลงนะครับเนื่องจากแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกกระทบต่อตลาดหุ้นฮ่องกงที่เพิ่งกลับมาเปิดทำการหลังหยุดในวันชาติเมื่อวานนี้นะครับและก็ยังคงต้องจับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิดนะครับทางเซ็นติดไปที่ 23,972 ครับลดลงไป640จุดลดคิดเป็น 2.6% นะครับนิเคอิโตเกียววันนี้ปิดปรับตัวลดลงครับเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรประกอบกับราคาสัญญาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นได้สร้างแรงกดดันต่อตลาดนะครับขณะที่บรรยากาศการซื้อขายก็เป็นไปอย่างระมัดระวังเพื่อรอดูการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกันยายนของสหรัฐนะครับทำให้ตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบตลอดช่วงบ่ายเลยนะครับนิเคอิปิดไปที่ 68,309 ลดลงไป647จุดคิดเป็น 0.94% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกเล็กน้อยครับนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ซึ่งช่วยชดเชยความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นคอสปีปิดไปที่ 7,000 กับอีก3จุดนะครับบวกขึ้นมา 32 จุดคิดเป็น 0.46% S&P ASX 200ของออสเตรเลียปิดบวกในวันนี้ครับมีแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากที่ตลาดร่วงลงไปเกือบ 2% เมื่อวานนี้นอกจากนี้นะครับตลาดยังได้ปัจจัยบวกหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับ Personal Consumption Expenditure PCE นะครับเดือนสิงหาคมที่ต่ำกว่าคาดขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเช่นเดียวกันอย่างใกล้ชิดนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,682 เพิ่มขึ้นมา 67.70 จุดคิดเป็น 0.79% All Ordinary ปิดไปที่ 8,854 เพิ่มขึ้นมา 60.30 จุดคิดเป็น 0.69% นะครับความเคลื่อนไหวในบ้านเราวันนี้นะครับคุณลวรนปัดตอบเด้งชาย EM Series ชี้รอการบินไทยแจ้งตลาดหลักทรัพย์นะครับคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีที่บอร์ดการบินไทยมีมติให้ชายเอี่ยมสิริพ้นจากตำแหน่งดีดีการบินไทยโดยมีผลในวันนี้เลยนะครับพร้อมกับแต่งตั้งนายสำริดสำเนียงอดีตผู้บริหารปตท.เป็นผู้รักษาการแทนที่ก็ให้สัมภาษณ์อยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือบอร์ดการบินไทยซึ่งจะมีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนตามขั้นตอนจริงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้โดยขอให้รอการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากการบินไทยต่อตลาดหลักทรัพย์หลังเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็มีปฏิกิริยาจากผู้ที่อยู่ในอินดัสทรีเดียวกันอย่างคุณดุ๋งนะครับคุณภาธีสารสินอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนกแอร์และเจ้าของสายการบินรีดิคูลแอร์ไลน์นะครับก็ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับบอกว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารการบินไทยเนี่ยผมว่าเป็นความคิดที่ผิดคุณชายเนี่ยอยู่ในทีมที่ทำให้การบินไทยกลับมาทำกำไรและได้รับคำยกย่องจากธุรกิจการบินจากทั่วโลกและจะเป็น Lessers Airlines ทุกคนเนี่ยชมหมดเป็นคนมีระบบสะอาดและตั้งใจทำงานรับรางวัลมากมายมี experience เรื่องน้ำมันและ hedging ถามว่าอาจจะพลาดเรื่องเตรียมตัวสำหรับตรงนี้ผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันอยู่ที่ต้องแก้ไขระบบมากกว่าการเอาคนใหม่เข้ามาแบบนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นการเมืองมากกว่าน้ำไม่ได้ท่วมทุกเดือนแต่สิ่งที่แยกออกคือการบินไทยจะต้องไม่กลับมาเป็นแบบราชการนะครับวันนี้ช่วงต่อติดเศรษฐกิจช่วงหน้าผมอยู่กับอาจารย์สมชายครับอังกฤษพยายามจะกลับเข้าสู่ EU นะครับหลังจากที่ Brexit ไปแล้วเนี่ยนะครับอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าต่อติดเศรษฐกิจครับ
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชัยภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: 96.5 FM Radio Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโต การคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์ม่วงสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
13: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
14: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
13: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
17: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
18: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์สัจเดวกันต่อนะครับเรามาสู่ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับซึ่งวันศุกร์นั้นเป็นการพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้เนี่ยยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นกันดีไหมครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5 เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7 ปีครับและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์หรือเจ้าของกิจการนะครับหรือผู้ที่มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2 ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเรามาวางแผนจัดการหนี้กันตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยืนกู้ได้ภายในวันที่30 ธันวาคม 2569นี้นะครับที่เว็บของธนาคารออมสิน worldwideweb.gsb.or.th นะครับ GSB ก็คือ Government Savings Bank นะครับ worldwideweb.gsb.or.th หรือไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 มกราคม 2570ครับสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง GSB Contact Center 1115 1115หรือไปที่เว็บของธนาคารออมสินนะครับ worldwideweb.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับส่วนท่านที่วันพรุ่งนี้ยังโล่งๆอยู่และรักสุขภาพนะครับเหลือ7 ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับสำหรับงานที่เราจัดกันในวันพรุ่งนี้นะครับอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตนะครับเบาหวานก็ดีความดันโลหิตสูงก็ดีโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองก็ดีโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งเหล่านี้นะครับวงการแพทย์เขาเรียกกันว่า NCDsตัว N ตัว C ตัว D ตัวใหญ่และ S ตัวเล็กนะครับมันย่อมาจาก non-communicable diseases ซึ่งก็คือโรคที่ไม่ได้มาจากการติดต่อมันไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มันมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่เราเป็นคนเลือกมันเองทุกวันนะครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs จะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้มันสนุกอร่อยและสตรองนะครับปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตครับพร้อมกับแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังจะให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งทำให้เราห่างไกลจากโรค NCDs และออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับในงานอย่าปล่อยให้ร่างกายของเราต้องร้องขอความช่วยเหลือนะครับดูแลกันก่อนเลย3ตุลาคมวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ 8:30 น.ถึง 4:30 น.ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกครับตอนนี้เหลือเพียงแค่7ที่นั่งเท่านั้นเรารับจำนวนจำกัดนะครับเรารับจำนวนจำกัดนะครับค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาทครับเหลือ7ที่นั่งเท่านั้น7ที่นั่งสุดท้ายสมัครได้แล้วนะครับที่ @thinkingradio ครับสนใจฟังอยู่ตอนนี้วันพรุ่งนี้ว่างมาเปลี่ยนชีวิตกันนะครับ @thinkingradio @line กันเข้ามาครับ line official ของคลื่นความคิดนะครับเพราะสุขภาพดีนั้นไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ครับท็อปิกที่เราจะพูดคุยกันกับอาจารย์สมชายภคภาควิวัฒน์นะครับเป็นเรื่องที่ตั้งคำถามกันครับว่าทำไมอังกฤษถึงอยากจะกลับเข้าไปใน EU อีกครั้งหนึ่งสาเหตุหลักที่อังกฤษพิจารณากลับเข้าสู่สหภาพยุโรปหรือ European Union หรือ EU นะครับก็เกิดจากผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจและสังคมหลังจากที่แยกตัวออกไปหรือว่า Brexit นะครับก็มาจาก Britain กับ Exit รวมกันเป็น Brexit ซึ่งมันพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันสร้างความเสียหายมากกว่าผลดีครับโดยล่าสุดนั้นปลายเดือนกันยายนนี้นะครับที่ผ่านมาปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่มาจาก Labour Party Andy Burnham นะครับได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนเลยครับว่าอาจจะชูนโยบายนำสหราชอาณาจักรเนี่ยกลับเข้าเป็นสมาชิก EU อีกครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าหลังจากกระบวนการ Brexit ผ่านพ้นมาครบ10ปี1ทศวรรษแล้วนะครับนับจากที่มีการลงประชามติเมื่อปี2016แต่กว่าจะออกได้ก็ใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับ แต่เริ่มกระบวนการกันในปี2016สมัยเดวิดแคมเรอนในช่วงที่มีการรณรงค์ออกจาก EU หรือว่า Brexit นั้นฝ่ายที่สนับสนุนเนี่ยเคยอ้างว่าอังกฤษนั้นจะประหยัดงบประมาณและมีอิสระทางการค้ามากขึ้นแต่ในความเป็นจริงตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นกลับเกิดปัญหาใหญ่ตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการค้าและปัญหาสหศุลกากรการออกจากตลาดเดียวทำให้อังกฤษนั้นเจอข้อจำกัดทางภาษีและขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองที่มันยุ่งยากส่งผลให้เกิดปัญหารถบรรทุกขนส่งสินค้าติดค้างยาวเหยียดที่ชายแดนนะครับนอกจากนั้นค่าครองชีพและราคาอาหารก็พุ่งสูงข้อจำกัดด้านการนำเข้าส่งออกเนี่ยทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารในอังกฤษนั้นแพงขึ้นอย่างมากครับซึ่งการกลับเข้าสู่ EU หรือทำข้อจำกัดให้มันยืดหยุ่นขึ้นเนี่ยจะช่วยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและทำให้ราคาอาหารถูกลงได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นเรื่องของการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจครับธุรกิจในอังกฤษนั้นขาดศักยภาพในการแข่งขันและสูญเสียเม็ดเงินหมุนเวียนในตลาดสหภาพยุโรปไปเลยครับซึ่งก็ประเมินว่าการปรับความสัมพันธ์หรือกลับเข้าสู่ EU นั้นอาจจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจอังกฤษได้เกือบ 9,000 ล้านปอนด์ภายในปี2040เลยนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกในการกลับเข้าไปเชื่อมต่อกับยุโรปแม้ว่าพรรคเลเบอร์ของแอนดี้เบิร์นเนี่ยเป็นฝ่ายค้านการเป็นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการออกจากคือเห็นด้วยกับการออกจาก Brexit นะครับแต่ต้องมานั่งแก้กฎหมายในพรรคตัวเองแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับ Labour นะเขาอยากออกตอนนั้นนะครับทางเลือกในการกลับเข้าไปเชื่อมต่อกับสหภาพยุโรปนะครับรัฐบาลอังกฤษในปัจจุบันกำลังพิจารณาแนวทางฟื้นฟูความสัมพันธ์3ทางเลือกหลักครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศออกจากภาวะชะงักงันทางการค้าครับจะเป็นการ fully rejoin ไหมการกลับเข้าเป็นสมาชิกแบบเต็มตัวหรือเปล่านั่นก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับกลับเข้าสู่สหภาพยุโรปเพื่อรับสิทธิประโยชน์และเสรีภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหรือการเข้าร่วมตลาดเดียว single market เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและแรงงานอย่างเสรีโดยไม่มีกำแพงภาษีนะครับหรือจะเป็นการเป็นพันธมิตรสหภาพศุลกากรหรือ customs union เน้นลดขั้นตอนตรวจเอกสารบริเวณชายแดนและการค้าให้มันมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับฝั่งยุโรปเองที่นำโดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสก็ระบุว่ายินดีต้อนรับครับหากอังกฤษอยากจะกลับมาแต่จะไม่มีการให้สิทธิแบบเลือกปฏิบัติหรือเลือกรับเฉพาะผลประโยชน์เป็นบางข้อหรือว่า cherry picking เหมือนในอดีตอย่างแน่นอนนะครับเด็ดผล cherry picking เหมือนในอดีตอย่างแน่นอนอาจารย์สมชายมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้เรามาฟังการวิเคราะห์กันต่อนะครับในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ครับ
19: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
18: ทุกวันศุกร์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจปิดท้ายกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์ครับวันนี้อาจารย์อยากจะชวนเราคุยเหตุผลล่าสุดนะครับที่ทางนายกอังกฤษนั้นกำลังพิจารณาที่จะกลับเข้าสู่ EU นะครับทางแอนดี้เบอร์นัมนะครับซึ่งจะคุยเรื่องนี้เนี่ยคงต้องย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่อังกฤษอยากออกจาก EU จนนำมาสู่ Brexit ดีไหมครับนั่นคือสมัยของเดวิดแคมเรอนหรือเปล่าครับผมจำไม่ผิดอาจารย์ครับสวัสดีครับ
20: ใช่ครับออกนะฮะเริ่มต้นออกเนี่ยมีการดำเนินการโดยในสมัยของเดวิดแคมเมอรอนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ16เพราะเดวิดแคมเมอรอนตอนนั้นนะครับเขาอยู่พรรคคอนเซอร์เวทีฟนะครับมีความเชื่อว่าเขาจะชนะการเลือกตั้งเพราะตอนนั้นโพลที่ออกมานั้นบอกว่าจะไม่ออกเพราะเขาเคยคิดว่าถ้าเขามีการทำในตัวนี้ปั๊บเนี่ยนะครับในกรณีเขาก็จะยุบสภาและได้คะแนนเสียงพอนเขาหวังว่าตรงเนี้ยจะเป็นตัวที่ช่วยเขาได้คะแนนเสียงมากขึ้นแล้วก็จะพูดง่ายขยายเวลาของต่ออายุราชไอ้รัฐบาลของเขาแต่ปรากฏว่ากลุ่มบริสจอห์นสันเนี่ยซึ่งก็อยู่ในคอนเซอร์เวทีฟนะครับเป็นกบฏนะฮะก็โอ้โหโหมกำลังอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อโกหกตอนแล้วอะไรต่างเหล่านี้คล้ายๆกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ตอนนี้ฮะโอ้โหทำให้สถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนจากการที่ไม่อยากออกในที่สุดก็กลายเป็นออกไปพอมาออกปั๊บกระบวนการออกเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีครับนะครับมาจากสมัยเดวิดแคมเมรอนก็ตามมาด้วยของเทเรซาเมย์ และมาออกจริงๆเป็นทางการนะฮะปี2020ในสมัยของบริส จอห์นสันอันนี้คือสรุปง่ายๆทีนี้การที่เราจะเข้าใจการที่ทางด้านของอังกฤษออกนะฮะเราต้องคำใจบริบททางประวัติศาสตร์กับนโยบายต่างประเทศสักนิดนึงนะครับพอหลังไอถ้าเราดูนะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย6ประเทศอ่ะมีการก่อตั้งนะครับเขาเรียกว่าประชาคมฐานหินเล่นเหล็กยุโรปนะครับซึ่งประกอบด้วยฝรั่งเศสเยอรมันซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีแผนชูมองไงภาษาฝรั่งเศสนะฮะแผนชูแมนภาษาอังกฤษนะครับก่อตั้งประชาคมฐานหินเล่นเหล็กยุโรปซึ่งประกอบด้วยฝรั่งเศสเยอรมันตอนนั้นเยอรมันตะวันตกเพราะยังไม่ได้รวมกับ3ประเทศเบเนลักเบนเยียมลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์และอิตาลีและในวันนั้นเป้าหมายของเขาเนี่ยฮะของการจัดตั้งประชาคมคือเป็นซูเปอร์เนชั่นแนลพูดง่ายเป็นรัฐบาลกลางที่เป็นอิสระจากรัฐบาลต่อและเป้าหมายสุดท้ายของเขาคือว่าจะพัฒนาประชาคมฐานเหล็กยุโรปเนี่ยไปสู่ประชาคมยุโรปนะครับในลักษณะเป็นซูเปอร์เนชั่นแนลมีอะไรครับมีรัฐบาลกลางนะครับที่ทุกวันนี้เรารู้จักกันในนามของประธานคณะกรรมการนะครับแล้วก็มีรัฐสภายุโรปที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและเป้าหมายสุดท้ายของตรงนี้อังกฤษนะครับบอกอังกฤษเลยมาร่วมหน่อยอังกฤษบอกไม่เอาเพราะอังกฤษตอนนั้นเขาคิดว่าเขานะอยากจะดำเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะที่ไม่ใกล้ชิดกับประชาคมยุโรปแต่ว่านะครับผูกพันกับประชาคมยุโรปนะครับในลักษณะหนึ่งคืออังกฤษเนี่ยต้องการดำเนินนโยบายเป็นใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยนโยบาย3หลักครับหลักที่1 special relationship ก็คือจะสนิทหรือว่าดำเนินมาตรการที่ใกล้ชิดกับอเมริกาเพราะว่าอเมริกาจะส่งให้เขาเนี่ยนะครับมันมีบทบาทในทางการเมืองของประเทศ2รักษา Commonwealth นะครับเรื่องของอะไรครับไอตัวอาณานิคมเก่าของเขาเนี่ยนะครับที่จะช่วยทำให้อังกฤษเนี่ยยิ่งใหญ่แม้ว่าจะมีแต่ละประเทศจะมีเอกราชแต่ก็จะผูกพันและประชาคมฐานหินเหล็กยุโรปนั้นเขาไม่ต้องการเขาต้องการแล้วก็จะพัฒนาไปสู่ประชาคมยุโรปซึ่งเป็นตลาดร่วมนะครับเขาบอกว่าตลาดร่วมเนี่ยมันลึกเกินไปเขาต้องการที่จะผูกพันกับประชาคมกับสมาชิกของประชาคมฐานเหล็กยุโรปเนี่ยในลักษณะถ้าจะเป็นไปได้เป็นแค่ฟรีเทรดครับเขตการค้าเสรีคือความหมายเขตการค้าเสรีก็คือสินค้าเข้าออกระหว่างประเทศไม่มีกำแพงภาษีแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตหรือตลาดร่วมหมายถึงเปิดเสรีสินค้าบริการเงินทุนและแรงงานเขาไม่ต้องการลึกซึ้งถึงขนาดนั้นและยิ่งประชาคมฐานที่เล่นเหล็กยุโรปซึ่งพัฒนามาเป็นประชาคมมันเป็นซูเปอร์เนชั่นแนลเขาเสียอะไรครับเสียเอกราชเพราะฉะนั้นอังกฤษบอกว่าโนพอโนปั๊บเนี่ยครับ1956-1952จัดตั้งประชาคมฐานเหล็กยุโรปพอหลังจากนั้นนะครับ1958ก็จัดตั้งประชาคมยุโรปซึ่งรวมอีก2ประชาคมคือประชาคมพลังงานประมูลยุโรปและประชาคมเศรษฐกิจยุโรปกลายเป็นประชาคมยุโรปซึ่งก็กลายพันธุ์มาเป็นสหภาพยุโรปในปี1993ตอนนั้นอังกฤษนะครับเริ่มเห็นชัดเลยว่าประชาคมยุโรปเนี่ยนะครับ6ประเทศที่ผมเล่าเนี่ยตอนนั้นจะเป็น6ประเทศอยู่1958-1960เพราะฉะนั้นก้าวหน้าไปเยอะเลยเศรษฐกิจขยายตัวดีอะไรทุกอย่างดีอังกฤษชักจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาและในปี1956อังกฤษเองกระทบกระเทือนหนักเพราะสงครามที่เกิดขึ้นในคลองสุเอซคงจำได้เขาร่วมมือนะครับกับประเทศฝรั่งเศสนะครับเราก็เล่นงานทางด้านของอียิปต์ผลกระทบก็คืออะไรครับอเมริกาไม่เห็นด้วยเลยเพราะฉะนั้นอังกฤษเริ่มตระหนักว่านโยบายต่างประเทศของอเมริกาที่เขาหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับดุดพี่ดุดน้องเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วนโยบายต่างประเทศของอเมริกาไม่ได้สอดคล้องกับอังกฤษนะเสมอไปและยิ่งตกใจใหญ่ก็คือว่าประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมเขาอะที่เขาเคลื่อนจากวัดเรื่องเป็นคอมมอนเวลต์อะแต่ละประเทศเนี่ยวางนโยบายต่างประเทศไม่ได้มาสอดคล้องกับอังกฤษเลยดูอย่างอินเดียเพราะฉะนั้นตอนนี้เขารู้เลยครับว่าเขาไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้แล้วก็เลยตัดสินใจนะครับจะขอเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมยุโรปในปี1962จริงๆสมัครถ้าจำไม่ผิด 1961นะครับปรากฏว่าตอนนั้นเดอโกนะครับเป็นประธานที่อยู่ฝรั่งเศสก็บอกโนคุณนะฮะนะถ้าจะมาที่นี่จะเป็นม้าเมืองทรอยคุณง่ายรักษาอะไรครับผลประโยชน์ของอเมริกาอยู่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าแล้วเพราะฉะนั้นอังกฤษต้องรอจนทั้งเดอโกนะครับออกจากอำนาจในปี1969และหลังจากนั้นถึงจะสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่งขอเข้าสหภาพเข้าประชาคมยุโรปและสามารถเข้าไปได้หลังจากนั้นโดยเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมยุโรปในปี1973ครับนะฮะแล้วก็ร่วมกับอีก2สาอีก3ประเทศก็คือมีเดนมาร์กนะครับไอร์แลนด์นะครับในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีทางด้านประชาคมยุโรปตอนนั้นก็กลายเป็น9ประเทศเพราะฉะนั้นที่เล่าให้ฟังอย่างนี้ก็เพราะว่าอังกฤษนั้นมีประวัติศาสตร์หรือบริบทประวัติศาสตร์ประเภทเข้าออกออกเขามีส่วนหนึ่งคิดถึงประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับไม่ยอมที่จะผูกพันกับคอนติเนนทัลยุโรปภูมิภาคอย่างใกล้ชิดนะตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีแล้วครับในสมัยนโปเลียนเข้าออกไม่เคยร่วมเพราะเขาคิดว่าเขายิ่งใหญ่โดยไม่ต้องไปรวมกับใครเพราะฉะนั้นพอรวมเป็นประชาคมยุโรปปั๊บเนี่ยคุณวาลินลองวาดภาพดูไม่ใช่มันราบเรื่อนนะฮะพอมาถึงสมัยแทชเชอร์แทชเชอร์ก็บอกให้ฉันจะขออะไรครับผมเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นขอเจรจาใหม่เว้ยทำนองว่าคือจะออกต้องเสียเวลานานพอสมควรพอเจรจาใหม่ปั๊บอังกฤษก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับสหภาพยุโรปตอนนั้นยังไม่เป็นสหภาพยุโรปประชาคมยุโรปก็ยอมเพราะฉะนั้นอังกฤษก็ยังรออยู่ต่ออันนี้ก็เล่ามาพอมาถึงปั๊บ1993เริ่มมีปัญหาอีกแล้ว1993เนี่ยประชาคมยุโรปกลายเป็นสหภาพยุโรปความหมายสำหรับเราเข้าใจง่ายๆเข้าสู่เขาเรียกว่าประชาซิงเกิลมาร์เก็ตหมายถึงสินค้าบริการเงินทุนและแรงงานเข้าออกโดยเสรีละ1993หนึ่งในนั้นก็คือเชงเก้นอังกฤษบอกว่าให้ผมไม่เอาว่าเชงเก้นนะครับสองเขาพัฒนาไปสู่เงินสกุลเดียวกันตั้งต้นตั้งแต่ปี93ไปบรรลุเป็นเงินสกุลเดียวกัน999อังกฤษว่าโนผมไม่ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของซิงเกิลcurrency คุณลองสังเกตดูนะฮะนอกจากนั้นยังมีในการดำเนินนโยบายอีกหลายอย่างที่ไม่ไปสอดคล้องเพราะฉะนั้นอังกฤษก็เหมือนกับเป็นสมาชิกแต่เป็นสมาชิกที่ไม่สมบูรณ์เป็นสมาชิกที่พูดง่ายนะครับหลายๆต่อหลายเรื่องก็ไม่ยอมเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของยุโรปอังกฤษเพราะอังกฤษคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับยังมีความผูกพันไม่ยอมเป็นเงินส

0: หลังนั้นเนี่ยก็เล่ากลับมาแล้วนะครับก็เป็นสมัยจริงๆแล้วพรรคคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็พรรคเลเบอร์ถ้าว่ากันไปแล้ว2พรรคนี้สนับสนุนสหภาพยุโรปนะฮะแต่ไม่สนับสนุนทุกเรื่องบางเรื่องเขาก็ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอความเป็นเหนือชาติต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นตบทของพรรคคอนเซอร์เวทีฟก็คือเดวิดจอห์นสันเนี่ยถือโอกาสเลยเพราะตัวเองอยากจะเป็นใหญ่ขึ้นมานะครับต่อต้านพอเดวิดคาร์เมอรอนทำเรื่องของเรเฟเรนดัมว่าจะคงอยู่ในสหภาพยุโรปหรือถอนตัวออกแค่นี้แหละครับเป็นโอกาสของเดวิดจอห์นสันกบฏระดมสรรพกำลังเขาพูดเก่งมากทำให้คนอังกฤษซึ่งเดิมเลยโพออกมาว่าอยากจะอยู่ต่อในที่สุดโพเปลี่ยนไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาของอังกฤษเพราะฉะนั้นอังกฤษตาอะไรครับโพออกมาบอกว่าขอออกครับชนะกันนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็ดำเนินการประมาณ4ปีฮะ2020อังกฤษในสมัยบริจอนสันเปลี่ยนนายก3คนน่ะตั้งแต่เรื่องเรเฟเรนดัมนะเดวิดแคมเมอรอนเทเรซาเมย์และบริจอนสันก็เลยออกในปี2020ครับจนถึงวันนี้คำถามก็คือว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เดวิดนะครับเบอร์แฮมของพรรคเลเบอร์เดิมพรรคเลเบอร์นี่ต้องการอยู่นะฮะประกาศออกมาบอกว่าอาจจะขอเจรจาเพราะจะมีการประชุมสุดยอดในเดือนNovemberที่จะถึงเนี่ยนะครับคือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยระหว่างสหภาพยุโรปกับอังกฤษจะมาคุยกันเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นพูดในทำนองประกาศข่าวเลยอังกฤษอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปความหมายคืออย่างนี้ครับตอนที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนั้นอังกฤษยังมีความผูกพันกับสหภาพยุโรปในลักษณะเป็นเขตการค้าเสรีนะครับหมายถึงสินค้าเข้าออกไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าเป็นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเจรจานานเหลือเกินนะ4ปีกว่าจะออกไปได้เป็นเขตการค้าเสรีแต่ว่าตอนนี้อังกฤษนะครับอยากจะเข้าไปในยุโรปโดยออกอธิบายเบอร์แฮมพูดอย่างนี้อาจจะขอสมัครเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตตลาดร่วมหมายถึงเปิดเสรีสินค้าเงินทุนบริการและแรงงานฟังมาดีนะครับเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตลุกซึ้งหรือต่ำกว่านั้นคัสตอมยูเนียนสหภาพศุลกากรความหมายคือนะครับไม่ถึงกับเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตซิงเกิลมาร์เก็ตที่เปิดเสรีสินค้าบริการเงินทุนและแรงงานแต่เป็นคัสตอมยูเนียนเนี่ยเป็นแค่เขตการค้าเสรีบวกกับมีนโยบายเก็บภาษีระดับเดียวกันสำหรับสินค้านอกประเทศนะเป็นคัสตอมยูเนียนต้องบอกว่าตุรกีเนี่ยมีความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปในลักษณะที่เป็นคัสตอมยูเนียนเขตการค้าเสรีบวกกับกำแพงภาษีระดับเดียวกันและระดับที่3เป็นซิงเกิลมาร์เก็ตเพราะฉะนั้นในเบอร์แฮมจะบอกว่าอาจจะมาคุยกับสหภาพยุโรปขอเป็นคัสตอมยูเนียนสูงขึ้นมาระดับหนึ่งสหภาพศุลกากรหรือซิงเกิลมาร์เก็ตหรือถ้าเป็นไปได้นะครับเอามันทั้งหมดเลยเอามันทั้งหมดคือเข้าสู่อะไรครับหมายถึงว่าเป็นสหภาพยุโรปนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับหรือถ้าหากว่าประชาชนไม่เอาก็เป็นเหมือนเก่าอ่ะเหมือนเก่าคืออะไรเป็นเหมือนวันนี้อ่ะก็คือเป็นนี่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าทั้งหมดเขาต้องการที่จะมีความใกล้ชิดกับ EU นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคือเขาต้องการคอนเซนซัสนะครับหมายถึงว่าต้องได้รับการยอมรับเพราะไม่อยากให้เกิดการแตกแยกเหมือนสมัยที่ทะเลาะกันเรื่องจากออกจากสหภาพยุโรปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขากำลังรอว่าประชาชนจะเห็นเป็นยังไงแต่เขามีความสำคัญอยากจะใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปและก็จะนำเรื่องนี้ไปคุยกันในการการสัมมิตประชุมสุดยอดอังกฤษกับ EU และขณะเดียวกันก็เปลี่ยนนโยบายของเลเบอร์นโยบายเลเบอร์ก่อนหน้านี้ข้อหนึ่งเรดไลน์ไม่อยากจะเป็นคัสตอมยูเนียนกับสหภาพยุโรปสองไม่ต้องการเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตตอนนี้กำลังอะไรครับคือน้ำลายตัวเองนะครับจะเปลี่ยนนโยบายของเลเบอร์จะเข้าไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าจะครับจะเป็นยังไงครั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนพรรคต่างๆพรรคของเขาแล้วก็ประชาชนและสหภาพยุโรปจะยอมรับได้แค่ไหนอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่น่าสนใจนะเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่น่าสนใจคุณวาลินทำไมอังกฤษถึงเปลี่ยนใจออกตอนนี้ทำไมถึงอยากเข้าคุณวาลินลองเดาสิ
1: เศรษฐกิจปัญหาปากท้อง
0: อย่างนี้ดีกว่าคุณวาลินในระยะหลังเนี่ยอังกฤษดูยิ่งใหญ่ไหมครับ

0: ไม่
1: เลิกลง
0: ไม
1: เล
0: ่
1: ย
0: เลย
1: ใช่
0: ไ
1: เ
0: ม
1: ล
0: ่
1: ย
0: เลยยิ่งเจอทรัมป์ด้อยค่าแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่ายิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยครับ
1: ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เขาเน้นมากคุณรู้ไหมตอนที่บริจอนสั้นออกเนี่ยเขาคิดว่าอย่างนี้จะมีต้องคุณจําได้ไหมทรัมป์กับบริจอนสันเนี่ยดูรักสนิทกันมากเลยจําได้ไหมครับ
0: อืม
1: บริจอนสันคิดในใจโอ้จะเป็นสเปเชียลรีเลชั่นชิพหวังจะมีการจ
0: ส
1: ัด
0: อง
1: ต
0: ผ
1: ั้
0: ม
1: ง
0: เดียว
1: ศ
0: ก
1: ู
0: ัน
1: ย์การค้าซี
0: ผมยุ่งเหมือน
1: ใช
0: กัน
1: ่ได้เลยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขตการค้าเสรีอังกฤษกับอเมริกา
0: อื
1: ข
0: ม
1: ้อแรกไม่เกิดครับสองนโยบายต่างประเทศจะสอดคล้องกันไม่เกิดครับนะครับมีอันเดียวเท่านั้นเองที่ดูเหมือนเกิดก็คือเรื่องของอะไรครับออกัสไงฮะที่ม
0: อ
1: ี
0: ือ ม
1: ังกฤษแล้วก็มีทางด้านของออส
0: UK
1: เตรเล
0: อ
1: ี
0: อส
1: ย
0: เตรเลียอืม
1: แล้วก็อเมริกาอันนั้นเท่านั้นเองครับที่ออกมาแต่นโยบายคุณสังเกตได้ยินนโยบายทรัมป์เนี่ยเล่นงานอังกฤษซะรวมเลยเพราะฉะนั้นอังกฤษไม่ได้ยิ่งใหญ่นะครับหวังว่าอย่างนั้นแล้วตอนหลังตอนแรกที่เขาคิดจะออกพวกที่บอกว่าเอ็กซิสเตอร์เนี่ยต้องการออกมีความสัมพันธ์กับอเมริกาสองจะทำฟรีเทรดกับแม่งทั่วทุกประเทศเลยความหมายที่เขาทำอย่างนี้ถ้าคุณอยู่ในสหภาพยุโรปเนี่ยคุณไม่สามารถทำเขตการค้าเสรีแต่ละประเทศได้สังเกตดูเวลาไทยทำเขตการค้าเสรีต้องทำกับสหภาพยุโรป
0: ใช
1: ต้
0: ่
1: องเจรจากับประชาคมเพราะสหภาพยุโรปเป็นลักษณะเหนือชาตินะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับที่เขารวมตัวกันเขาไม่ได้รวมกันเป็นแบบเหนือชาติเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้รวมกันเป็นแบบเหนือชาติในกรณีนี้ก็หมายความว่าแต่ละประเทศอาจจะรวมนะครับเช่นยกอย่าง EU อ่ะ United Arab Emirates อ่ะเป็นส่วนหนึ่งของ9 Corporation แต่เขาสามารถทำเขตการค้าเสรีกับประเทศสมาชิกอื่นๆได้ยกเว้นในทางการเมืองที่มีอยู่ระยะหนึ่งซาอุดิอาระเบียไม่ยอมอยากให้ทำอันนั้นเป็นเรื่องการเมืองครับเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งก็คือเอฟตาเขตการค้าเสรีซึ่งประกอบด้วยนอร์เวย์นะครับไอซ์แลนด์ลิเคนสไตน์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ประเทศเนี้ยเขารวมกับสหภาพยุโรปเป็นอะไรครับเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตแต่ไม่ได้เป็นคัสตอมยูเนียนคือสี่ประเทศเหล่านี้ไม่ได้กับสหภาพยุโรปใช้มาตรฐานทางด้านนโยบายทางด้านภาษีระดับเดียวกันเพราะถ้าทำแบบเขาเจรจากับเราไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าเขาไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเอฟตาถึงทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับไทยได้นี่คือเหตุผลนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของซิงเกิลมาร์เก็ตกับสหภาพยุโรปนะฮะนี่คือเหตุผลเพราะฉะนั้นอังกฤษตอนที่ออกเนี่ยก็หวังว่าไอ้กำแพงที่ทำให้เขาทำข้อตกลงกับประเทศต่างๆไม่ได้เนี่ยมุดหลุดไปหมดเลยเขาจะได้ทำเขตการค้าเสรีกับทุกประเทศทั่วโลกไปเลยปรากฏว่าความฝันนะฮะทลายลงหมดเลยครับแล้วก็ความยิ่งใหญ่ทางการเมืองด้านต่างๆก็ลดลงไปเยอะๆและแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยอันเนี้ยทำให้คนต่างนะครับกรอนที่เข้ามาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคัมบริดจ์เอ้ยออกฟอร์ดเอ้ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮะแต่ถ้าออกมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะทำให้อะไรครับความรู้สึกของคนเฮ้ยมาอยู่อังกฤษอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของ5-600ประเทศ500คนเพราะฉะนั้นก็มีคนมาระดมทุนส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกิดผลกระทบแต่ว่ากันเป็นจริงๆอันนี้ต้องอะไรให้เกียรติอังกฤษนิดก่อนนะเพราะดูจากเรื่องของเรตติ้งOxford Cambridge ยังเป็นท็อป5ของโลกนะฮะถ้าดูโดยทั่วไปต้องยอมรับแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าอังกฤษนะครับหลังจากที่ออกจากสหภาพยุโรปเศรษฐกิจนะครับมาสู้กับสหภาพยุโรปมีปัญหาการเมืองเยอะแยะและยิ่งตอนนี้อังกฤษเองก็จะเจอเช่นเดียวกับสหภาพกำลังเจอปัญหาเรื่องของความยิ่งใหญ่ของรัสเซียนะครับแล้วก็อยู่ในลักษณะของนโยบายของทรัมป์ความยิ่งใหญ่ของจีนคุณลองวาดภาพดูสิครับในสถานการณ์แบบนี้อังกฤษจะอยู่ได้ยังไงในลักษณะที่อยากจะเป็นอังกฤษที่ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตนี่คือเหตุผลว่าอังกฤษกำลังอะไรขาหาทางออกกลับมาสู่ประวัติศาสตร์เดิมแล้วครับ
0: โอ้แต่ออร่าของนายกคนปัจจุบันถ้าอาจารย์พูดถึงสีจิ้นผิงโดนัลด์ทรัมป์ปูตินคือออร่าของผู้นำอังกฤษเนี่ยเทียบไม่ติดเลยนะครับคือมาโครงก็ยังดูมีน้ำหนักเป็นเฮฟวีเวทมากกว่าแอนดี้เบอร์นัมผู้นำอังกฤษเป็นปัจจุบันด้วยกับสองตอนนั้นนะครับตอนที่ว่าออกมาจากEU ตอน Brexit เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของอีโก้ด้วยไงฮะว่าคือโอ้โหนี่เป็นราชอาณาจักรเป็นคิงดัมถูกไหมครับเราจะไปอยู่ภายใต้ direction ของบรัสเซลส์ที่เบลเยียมได้อย่างไรแล้วตอนนี้ไม่มีประเด็นเรื่องอีโก้นี้แล้วเหรอครับอาจารย์
1: จ้ะ พวกนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์การที่มี Commonwealth เนี่ยคุณรู้ว่า Commonwealth หมายความว่ายังไงทุกประเทศเป็นเอกราชยกเว้นอย่างเดียวยอมรับ Head of State เป็นคิงของอังกฤษนึกออกไหมครับเขาถึงเรียกว่าเขาเรียกCommonwealth Commonwealth ความหมายคือผูกพันแต่สัญลักษณ์อันนึงคือผู้นำนะฮะผู้นะจะหมายถึงประมุขประเทศหมายถึงอะไรครับยอมรับอังกฤษแต่เป็นสัญลักษณ์เพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีความผูกพันเป็นความผูกพันทางประวัติศาสตร์เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นอังกฤษในแง่ของนโยบายกับทุกประเทศอ่ะคุณลองคิดดูแนมอีกเลยนะครับอังกฤษอาจจะมีความผูกพันมากหน่อยกับประเทศไหนออสเตรเลียบ้างเราจะมีความรู้สึกนั่นครับแต่โดยภาพรวมแล้วออสเตรเลียผูกพันกับทางด้านเอเชียผูกพันกับด้านพวกนี้มากกว่าเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นในกรณีบอกได้เลยว่าทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์แม้กระทั่งบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันทางด้านประวัติศาสตร์เช่นมอลตาที่มอลตาคืออะไรครับยังยอมรับฐานอังกฤษนะที่ตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นเอกราชอันนี้คือให้เกียรติอังกฤษหลังจากที่อังกฤษเอาออกไปแล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของอังกฤษที่ยิ่งใหญ่มันเป็นประวัติศาสตร์ไปหมดแล้วครับความยิ่งใหญ่ในทางความเป็นจริงเนี่ยมันลดลงไปแต่แล้วยิ่งอังกฤษตอนนี้กำลังเผชิญกับภัยคู่คามที่สำคัญที่เราคุยถึงจีนที่ยิ่งใหญ่รัสเซียที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเพราะฉะนั้นอังกฤษวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องพึ่งยุโรปและจำเป็นต้องพึ่งฝรั่งเศสด้วยในแง่ของการร่วมมือทางด้านความมั่นคงและต้องอาศัยกับเยอรมันด้วยเพราะฉะนั้นต้องอาศัยในความมั่นคงร่วมกันนะครับมันถึงจะเรียกว่าพยายามความมั่นคงเพื่ออะไรรักษาผลเรียกว่าอำนาจต่อรองกับทางด้านของอเมริกาและขนาดเดียวกันก็ว่ารักษาความแข็งแกร่งซึ่งตัวเองไม่จะแข็งแกร่งได้ต้องร่วมมือกับประเทศเพราะฉะนั้นในกรณีอังกฤษไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ว่าความมั่นคงไม่ว่าการเมืองทุกอย่างต้องหันมาสู่ต้องหาทางเดียวก็คืออะไรครับหาทางผูกพันกับ EU มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สังเกตดูอย่างที่คุณวาลินพูดเลยมาครองเนี่ยดูยิ่งใหญ่กว่าอังกฤษสังเกตดูใจในเวทีต่างๆเนี่ยทางฝรั่งเศสนะฮะดำเนินมาตรการนี่ที่เก่งต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับน้ำหนักของเขาในแง่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นน้ำหนักที่เกิดจากนโยบายของเขามากกว่าความเป็นจริงนะครับเขาเรียกว่าชกอะไรครับชกข้ามรุ่นนะครับสามารถชกข้ามรุ่นได้เลยเป็นแนวนโยบายต่างประเทศที่ดำเนินมาเขาเรียกโกลิซึมมาจากคำว่าเดอะโกไงโกลิซึมก็คือลัทธิเดอะโกทำไมฝรั่งเศสถึงยิ่งใหญ่ตอนเกิดสงครามเย็นฝรั่งเศสก็บอกให้ผมอยู่ในนาโต้นะมาตรา5ปกป้องผมได้แต่ผมถอนตัวออกจากซาเซอร์คืออะไรครับกองบัญชาการฐานสูงสุดซึ่งคนอเมริกันจะต้องเป็นผู้บริการสูงสุดจะสั่งเรื่องของนิวเคลียร์ทุกประเทศที่เป็นสมาชิกนาโต้ต้องส่งกองทหารอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บัญชาการทหารสูงสุดอเมริกาชื่อว่าซาเซอร์นะครับซาเซอร์ก็คือชื่อย่อเกี่ยวข้องเมดิเตอร์เรเนียนเดอโกเขาบอกไม่ได้ถ้าจะมีการสั่งการเรา3ประเทศที่ยิ่งใหญ่อเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสสั่งทางด้านอเมริกาเขาบอกคุณไม่ต้องพูดถึงเลยคุณคอนทริบิวอะไรให้ผมครับนะครับคุณมีอะไรเพราะฉะนั้นบอกว่าสั่งการโดยอเมริกาเดโกทำไมถอนตัวออกเลยถ้าอาจารย์จำไม่ผิด1966แต่ไม่ยอมถอนออกจากนาโต้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาฝรั่งเศสถูกบุกประเทศอเมริกาภายใต้มาตรา5ต้องช่วยแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดอเมริกาสั่งการลบอะไรบางอย่างฝรั่งเศสอาจจะไม่ส่งกองกำลังเพราะไม่ได้ผูกพันกับซาเซอร์แต่นี่คือความยิ่งใหญ่แต่ฝรั่งเศสไปมีความผูกพันที่ดีกับทางด้านของสหภาพโซเวียตนี่แหละครับที่ความยิ่งใหญ่ดำเนินมาตรการอเมริกาก็เกรงใจสหภาพโซเวียตก็เกรงใจนี่คือลัทธิซึ่งกลายเป็นนโยบายต่างประเทศซึ่งฝรั่งเศสดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณดูจากนโยบายของเดอโกของอะไรครับของทางด้านของมาครองคล้ายๆกันเลยจะพยายามที่จะมีบทบาทล่าสุดไปมีบทบาทอยู่ในซาอุดิอาระเบียไงนะครับส่งอะไรครับส่งกองกำลังไปช่วยนิดหน่อยแล้วก็อาวุธนิดหน่อยไปซาอุดิอาระเบียเพราะต้องการมีบทบาทเป็นโอกาสที่อยู่ในตะวันออกกลางครับอันนี้คือลัทธิเขาเรียกโกลิซึมครับ
0: อาจารย์ครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวที่เหมือนกับว่าแคนาดาเองก็ สนใจจะเข้า EU เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็มีเสียงต่อต้านจาก EU ด้วยที่มีการพบปะกันระหว่างฟอนเดอร์ไลเอ็นกับมาร์คคาร์นีใช่ไหมครับให้มาเหมือนกับเป็น observer หรือคือสุดท้ายแล้วแคนาดาเองก็อยากเข้า EU ด้วยซึ่งแคนาดาเองก็เป็น Commonwealth ถูกไหมครับคือแล้วตรงนี้ครับอาจารย์วิเคราะห์แคนาดาที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของ EU ยังไงบ้างครับ
1: อย่าไปแปลกใจเลยครับทางด้านของ EU เนี่ยเขามีความสัมพันธ์หลายรูปแบบหนึ่งในรูปแบบที่เบากว่าเพื่อนassociate member associate member ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเป็นเรื่อง single market associate member เนี่ยอาจจะหมายความว่ามีความสัมพันธ์เป็นพิเศษในระดับหนึ่งแต่ก่อนไว้ครับเพราะ associate member เพราะตอนนี้จะเข้าสู่ EU เนี่ยคุณลองคิดดูการจะเข้าสู่ EU เนี่ยมีระดับตั้งแต่เบากว่า free trade นะครับ associate member เนี่ยเบากว่า free trade คือไม่ถึง free trade ขั้นตอนต่อมา free trade ขั้นตอนต่อมา custom unionขั้นตอนต่อมาสิงคโปร์มาร์เก็ตและขั้นตอนสุดท้ายจะมาสู่เรื่องของอะไรครับโอ้โหนโยบายซึ่งขั้นตอนสุดท้ายไม่มีใครไปถึงมีอังกฤษยังไม่ได้ยอมเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นในกรณีของอีนี่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็คงจะ อยู่ในขั้นตอน associate member นะครับมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษในนโยบายบางอย่างแล้วในที่สุดอาจจะไปสู่เรื่อง free trade จะไปสู่สิงคโปร์มาร์เก็ตผมยังคิดว่าอาจจะยังไปไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันมีความเป็นไปได้ของเราสังเกตดูก็มีความสัมพันธ์แค่นี้เป็นแค่เขตการค้าเสรีและไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของซุปเปอร์เนชั่นแนลอะไรไม่เกี่ยวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทางแคนาดาคงจะอยู่ในลักษณะนั้นแต่อาจจะมีความใกล้ชิดนะมากกว่าเราได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าทางด้าน EU กับทางด้านของอะไรครับทางแคนาดาอย่าลืมว่าหลายประเทศใน EU เป็นสมาชิก NATOทางด้านของแคนาดาก็กำลังถูกเล่นงานเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะ associate member ตัวนี้อาจจะครอบคลุมเรื่องของด้านของ associate member ทางด้านความมั่นคงอยู่ในนั้นด้วยนอกเหนือจากด้านการค้าครับ
0: ทั้งหมดทั้งปวงนี่ก็คือทั้งหมดทั้งปวงนี่คือส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของทรัมป์เลยนะครับที่ทำให้พันธมิตรเนี่ยแตกกันต้องหาที่พึ่งใหม่กันหมดเลยนะครับอังกฤษซึ่งเดิมเคยเป็นพื้นที่เหนียวแน่นก็ยังโดนทรัมป์ด้อยค่าด้วยเหมือนกันแล้วบทบาทของKing Charles ครับอาจารย์เพราะเราก็เห็นการเดินทางไปเยือนสหรัฐใช่ไหมครับรวมไปถึงก็สถาบันกษัตริย์ของเขาก็มีบทบาทในแง่ของการเป็นเหมือนทูตทางเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับลองสังเกตดูนะครับเขาบาปใดว่าประเทศไหนก็ตามที่เป็น Commonwealth King Charles เนี่ยถือว่าเป็นประมุขนะครับโดยสัญลักษณ
0: ์
1: ต้องยอมรับอยู่ตรงนั้นดูนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีนะครับออกมาก็คือนี่คือความผูกพันแต่ความผูกพันนี่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมอย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยลองสังเกตดูสมาชิกคอมมอนเวลเยอะแยะเลยอันนี้เป็นแค่สัญลักษณ์ท่านเองที่บอกให้มาขึ้นมายกเว้นว่าประเทศนั้นจะประกาศชัดว่าต่อไปนี้ฉันจะเป็นรีพับลิกผ่านตรงนั้นก็คือตัดปัญหาเรื่องของอะไรครับผู้นำที่เป็นกษัตริย์อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเลยถ้าไอ้ทั่วประเทศคอมมอนเวลประเทศไหนประกาศตัวเป็นรีพับลิกก็หมายถึงประมุขของประเทศเป็นบุคคลธรรมดาอันนั้นก็ทำกันจบหรือไม่ก็คือเข้ากับจบมิฉะนั้นคุณก็ยังอยู่ในตลาดที่เป็นคิงด้อมอยู่ครับ
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้พูดง่ายๆคอมมอนเวลยังผูกพันกันอยู่ผูกพันทางด้านประวัติศาสตร์อาจจะผูกพันประวัติศาสตร์อาจจะผูกพันทางด้านการค้าอะไรขึ้นมาบ้างแต่ในแง่ต่างๆแล้วผมคิดว่ามันยังหลงเหลืออยู่ในทางประวัติศาสตร์เท่านั้นเองครับนะครับในเนื้อหาที่เป็นเรื่องของความมั่นคงเนื้อหาทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจยังอยู่ในนั้นน้อยมากครับยกเว้นบางประเทศที่มีความผูกพันมากเพราะไม่ใช่เพราะเรื่องของความเป็นคอมมอนเวลธ์แต่เป็นเพราะว่ามีความจำเป็นในการที่จะปฏิสัมพันธ์ทางด้านการค้ามากกว่ากันมากขึ้นเท่านั้นเองครับ
0: ครับผมอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาพวิวัฒน์ครับผมวารินสัจเดลเราสองคนทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติและอาจารย์สมชายอยู่กับเราทุกวันศุกร์นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยด็อกเตอร์สมชายภักภาพวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่า ลีกาซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

ก็กลับมาเจอกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์นะโอ้เมื่อกี้นี้ดูแอปวินดี้เนาะไอ้แอปพยากรณ์อากาศอะนะที่เกี่ยวกับเรื่องของลมเรื่องของฝนอะไรพวกนี้นะเห็นมีกลุ่มฝนนะที่บริเวณไหนเดี๋ยวดูนิดนึงนะแถวพระประแดงฮะแถวบางนานะแถวสมุทรปราการนะแล้วก็รวมไปถึงทางสมุทรสาครเนี่ยเห็นว่ากทมด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะกทมก็ส่วนใหญ่ก็แถวทุ่งครุอะไรแถวๆนั้นนะเขาบอกว่ามันเคลื่อนตัวนะไปทางทิศตะวันตกนะคือตอนนี้ถ้าใครเห็นฟ้าแบบครึ้มๆหน่อยนะแล้วก็รวมไปถึงมีแบบโอ้โหฟ้าร้องฟ้าแลบอะไรพวกนี้นะตอนนี้หลายคนผมว่ากังวลนะแล้วก็กลัวนะว่าฝนมันจะตกหนักหรือเปล่านะน้ำที่มันท่วมอยู่น้ำที่มันขังอยู่เนี่ยนะมันจะยังไงนะเมื่อวานนี้ก็วันหนึ่งละนะเมื่อวานนี้ออกไปจากอสมทเนี่ยตอน4โมงเย็นนะก็ขับรถกลับบ้านตลอดทางเลยตั้งแต่อสมทออกไปพระราม9ไปจนถึงปากเกร็ดอ่ะนะฝนฉ่ำตลอดทางเลยนะแล้วก็น้ำมันในคลองนะตรงหน้าหมู่บ้านมันยังสูงอยู่นะเพราะมันสูงเนี่ยก็หมายความว่าน้ำจากในหมู่บ้านเนี่ยเวลาฝนตกเข้าไปใช่มั้ยมันไม่ได้ระบายออกมันก็จะมันก็จะท่วมนะแต่แป๊บเดียวไม่นานเพราะว่าเราก็ดูแล้วนะว่าคลองหน้าหมู่บ้านมันยังมีช่องว่างที่จะพอรับน้ำได้นะแล้วก็ฝนมันไม่ได้แบบแช่มันตกประมาณชั่วโมงนึงอะแต่ว่ามันไม่ได้แบบโอ้โหแช่แบบนานนะก็ต้องบอกว่าถามว่ากังวลไหมนะก็ห่วงเล็กๆว่าเอ๊ะมันจะท่วมไหมนะแต่ว่าจริงๆแล้วเราพอติดตามสถานการณ์เราก็พอรู้ได้นะว่าถ้ามันมาแบบนี้เนี่ยนะแล้วมันมาแป๊บเดียวเนี่ยมันก็การระบายน้ำเนี่ยมันยังอยู่ในวิสัยที่สามารถที่จะระบายได้นะแต่ว่าบางจุดบางพื้นที่ก็ยังเป็นปัญหานะฮะไม่ว่าไม่ใช่ว่าทุกที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะเขาเลิกน้ำท่วมไปแล้วนะเนี่ยเจ้าพญานี่ล่าสุดนี่ปรับมาระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีละนะอย่างที่ผมบอกอ่ะ2วันก่อนคือจะ 2,500 ก็บอกมาเลยประชาชนจะได้เตรียมตัวผมไม่ใช่ว่าพอข่าวตอนแรกมา 2,500 อ้าวตอนบ่ายมาบอกว่ากรมชลประทานยืนยัน 2,200 พอกลางคืนมาปุ๊บอ้าวปรับขึ้นมาเป็น 2,300 2,400 และนี่ล่าสุดที่ 2,500 แล้วนะครับอ่ะแต่ว่าเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของน้ำนะวันนี้คงต้องตามกันอีกวันนึงนะแต่ว่าก่อนที่จะคุยเพิ่มเติมนะฮะใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่มาพร้อมกับผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอนะตั้งใจฟังให้ดีๆครับวันนี้ครับทางบริษัทกัฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือว่ากัฟกลุ่มบริษัทชั้นนำด้านพลังงานแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยเขาเตรียมที่จะออกแล้วก็เสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิตอลนะครับรวมทั้งหมด4ชุดให้กับประชาชนทั่วไปนะประกอบไปด้วยหุ้นกู้ชุดที่1อันนี้อายุ4ปีนะอัตราดอกเบี้ย 2.00 ถึง 2.25% ต่อปีนะครับหุ้นกู้ชุดที่2นะอายุ5ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 2.25 ถึง 2.50% ต่อปีนะชุดที่3ครับซึ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิตอลนะฮะจัดจำหน่ายผ่านทางแอปเป๋าตังอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 2.70 ถึง 2.95% ต่อปีแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่4นะฮะอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย 3.00 ถึง 3.20% ต่อปีนะครับโดยมีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนนะฮะตลอดอายุหุ้นกู้นะฮะ บริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับAA- นะครับแนวโน้มอันดับเครดิตนี่คงที่นะจากทาง Fitch Ratings นะเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับโดยหุ้นกู้ดังกล่าวเนี่ยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะในระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองซื้อได้ที่สถาบันการเงินชั้นนำทั้ง8แห่งแล้วก็รายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนนะครับคำเตือนนะทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะของทาง FM 96.5 นี่แหละนะครับอ่ะส่วนของเรานะนอกเหนือจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศเมื่อเช้าเนี้ยนะเท่าที่ผมตามนะนี่ก็มีหลายจุดนะฮะที่ยังต้องเฝ้าระวังนะอย่างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยท่านอธิบดีกรมชลประทานก็พูดถึงนะเรื่องของการความจุของเขื่อนเนี่ยตอนเนี้ยบอกว่าอยู่ในเขื่อนเนี่ยอยู่ในอ่างเนี่ย
962ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าคิดเป็นความจุเนี่ยตอนนี้ 110.39% นะของระดับการกักเก็บนะน้ำยังไหลเข้านะยังไหลเข้าที่471ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือถ้าคิดเป็นอัตราต่อวันก็คือ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่เขาระบายน้ำนะอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าระบายน้ำออกไปเนี่ย34ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะเพราะฉะนั้นเขาก็เก็บไว้ประมาณอีก6ล้านอ่ะนะถ้าดูสัดส่วนเข้าออกเอาหักกลบลบหนี้กันเนี่ยนะแผนฮะถึงวันพรุ่งนี้ตอน6โมงเช้านะจะมีการเพิ่มการระบายน้ำอีก500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะทำให้น้ำเนี่ยนะไหลจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็ไปที่เขื่อนพระราม6เนี่ยนะฮะเพิ่มมากขึ้นนะเนี่ยเขาก็บอกนะบอกว่าน้ำที่จะระบายจากเขื่อนป่าสักจะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6เนี่ยซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน546ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะโดยกรมชลประทานเขาก็ประเมินนะว่าท้ายน้ำเนี่ยหรือว่าท้ายเขื่อนพระราม6มันก็จะต้องเพิ่มขึ้นฮะประมาณสักเมตรหนึ่งนะก็ให้เฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักนะในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะที่ตำบลท่าเรือตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลสาราลอยตำบลวังแดงแล้วก็โพเอ็นแล้วรวมไปถึงตำบลปากท่านะครับส่วนของกรมอุตุเองก็คาดการณ์นะช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมนะประเทศไทยตอนบนนะบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะฮะเริ่มจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่จะส่งผลต่อภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกในระยะต่อไปนะกรมชลประทานก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะติดตามนะแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนะแล้วก็ปรับการระบายน้ำเนี่ยให้เหมาะสมนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครฟังทางที่เจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ร่วมสถานการณ์อุทกภัยอ่ะนะที่เขาแถลงปกติแถลง10โมงบางวันก็มา9โมงผมจัดรายการตอนเช้าตอน10โมงนี่ต้องลุ้นนะบอกว่ามา10โมงเอ้าบางทีมา10โมงครึ่งบอกวันนี้มา10โมงครึ่งเอ้าวันนี้มานี่เลยครับ11โมงนะแต่เข้าใจถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจครับเพราะว่าเขาประชุมตอน8โมงเช้าเนี่ยกว่าจะสรุปเรื่องเสร็จกว่าจะจัดการอะไรเรียบร้อยเนี่ยถ้าวันไหนเยอะนะก็คงจะทอดเวลานะก็แต่ว่าถ้าจะกำหนดมาเป็นเวลาที่แน่นอนเนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะคนที่เขาติดตามอะใช่ไหมประชาชนที่เขาติดตามเขาจะได้รู้เฮ้ย10โมงเช้านะ9โมงเช้านะเดี๋ยวฟังหน่อยศูนย์เขาแถลงว่ายังไงนะไม่ใช่ว่าโอ้โหพอ9โมงไม่มาเขาก็อ้าวแล้วทำยังไงล่ะทีนี้ใช่ไหม10โมงไม่มาอ้าวทำยังไงต้องนั่งรอเหรอนะอย่างเนี้ยมันต้องให้มันชัดเจนนะเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เราทำกันมาโดยตลอดรัฐบาลทำมาโดยตลอดอ่ะจำได้ไหมเวลาที่มีเหตุการณ์อ่ะอย่างโควิดเนี้ยเข้ามากี่โมงอ่ะเข้ามาตอนเช้าทีหนึ่งแปดโมงทีหนึ่งหลังจากนั้นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นมาอีกทีหนึ่งแต่มันเป็นเวลาอันนี้สำคัญนะการสื่อสารที่สำคัญเนี่ยคุณต้องให้ชัดเจนแล้วรัฐบาลยังไม่ชัดเนี่ยใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมพยายามนั่งไล่ดูนะ เยอะมากตอนนี้คำเตือนเยอะมาจากหลายแหล่งมากด้วยความที่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็ส่งผลกระทบความเดือดร้อนเยอะแล้วก็ถามหาผู้รับผิดชอบมากนะมันก็เลยหลายคนก็ต้องออกมาบอกว่าตัวเองทำหน้าที่อะไรแล้วก็ประกาศเตือนแต่ละคนเตือนตอนนี้เตือนหมดเลยกรมชลประทานก็เตือนกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนปอพอก็เตือนนะมูลนิธิก็เตือนเพจทั่วไปก็เตือนเยอะจริงๆนะครับข่าวตอนนี้จนผมแบบมึนงงไปหมดแล้วนะเอาให้มันชัดอ่ะนะถ้าสมมติว่ามา10โมงก็มา10โมงมา9โมงก็มา9โมงมา10โมงครึ่งก็มา10โมงครึ่งแล้วก็ใช้ข่าวคำเตือนจากศูนย์นั่นแหละเป็นศูนย์กลางฮะแหล่งอื่นก็อ้างอิงจากศูนย์ให้หมดนะไม่ใช่ว่าแต่ละคนก็ต่างทำกราฟิกของตัวเองอะเวลาดูแล้วมันโอ้โหใช่ไหมเดี๋ยวมันจะ
เดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนรอบที่แล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนรอบที่แล้วนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะมีหลายคนที่รู้จักอะนะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราเป็นคนประชาชนที่ติดตามข่าวสารประชาชนที่หรือว่าคนทั่วไปที่ตามข่าวอยู่เนี่ยนะมันก็จะได้รู้จากแหล่งที่มาโดยตรงหนึ่งแล้วก็รู้ว่าคำเตือนไหนที่หรือว่าประกาศอันไหนที่เราเชื่อถือได้นะและทำให้มันชัดเจนนะจะบอกว่าอ่ะจะไปดูฝนอ่ะบอกว่าให้ไปดูกรมอุตุนิยมวิทยาอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะได้ตามไปถูกใช่ไหมว่าเอออันนี้เรื่องฝนนะใช่ไหมแต่ถ้ามันรวมศูนย์มาอ่ะของ JCC เองของเพจไทยคู่ฟ้าเองเนี่ยรวมมาสักหน่อยนะที่มันกระจายอยู่เนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวก็อ่ะอันนี้ก็พูดถึงฝนตกอีกแล้วนะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะก็เอาว่าเข้าใจหน้างานที่เขาต้องเร่งในการทำงานนะแล้วก็ต้องให้ทันสถานการณ์นะเพราะฉะนั้นประชุมเสร็จแล้วก็รีบมาแถลงข่าวนี่แหละแต่มันอาจจะยังไม่ได้เวลาที่แน่นอนนะเพราะว่าข้อมูลต่างๆมันเยอะนะเพราะว่าหลายพื้นที่ใช่ไหมทั้งลุ่มน้ำแม่กองเองนะลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำบางปะกงนะมีพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการที่ดูฝนที่ตกอ่ะนะที่แถวทางอะไรล่ะสมุทรปราการพระประแดงอะไรแถวเนี้ยราชบูรณะเนี่ยผมเห็นอีกหย่อมนึงใหญ่ๆนะอยู่แถวระยองนะฝนก็ยังตกอยู่เมื่อวานเนี้ยสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกแล้วหลายคนก็มีความเป็นห่วงว่าเออโรงงานเป็นยังไงบ้างเพราะบางแห่งเราได้ยินข่าวแล้วถูกไหมฮะว่าชะลอหรือว่าการปิดโรงงานชั่วคราวอาจจะเป็นเรื่องของโลจิสติกการลำเลียงขนส่งถ้าสมมุติว่าผลิตออกมาแล้วมันส่งไม่ได้ของมันก็ค้างสต็อกของมันก็เต็มเขาก็หยุดการผลิตชั่วคราวสายการผลิตชั่วคราวการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าที่หนักๆเนี่ยน่าจะเป็นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะที่จังหวัดชลบุรีนะบอกว่ามีปัญหาเขามี10เฟสมีปัญหาที่เฟสที่7เอ้ยขออภัยฮะเฟสที่7 8 9แล้วก็10สาเหตุหลักๆมันก็คือไอ้แนวเขื่อนดินน่ะที่เอาไว้กันน้ำอ่ะมันแตกชำรุดก็เลยส่งผลให้น้ำเนี่ยมันทะลักเข้ามาในพื้นที่อย่างรวดเร็วถามว่ามีจำนวนโรงงานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเบื้องต้นเท่าไหร่นะตอนเนี้ยที่มีตัวเลขมาก็คือ34โรงงานเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามีปัญหาเฉพาะบ้านเรือนประชาชนเท่านั้นใช่ไหมพื้นที่อุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบนะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังพูดถึงเขื่อนแม่กองเมื่อสักครู่นี้นะการระบายน้ำนะนี่ได้ข่าวมาว่าปริมาณน้ำเนี่ยที่ไหลผ่านเขื่อนแม่กองเนี่ยลดลงนะฮะตอนนี้อยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องนะเขาจะมีการปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องนะกับสถานการณ์นะเพราะว่ามันต้องเตรียมรับน้ำด้วยนะช่วงวันที่5 6 7อะไรแถวเนี้ยนะจะมีฝนตกมาแล้วก็ที่เขาห่วงอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงวันที่11 12 13แถวนั้นเนี่ย11 12 13เนี่ยนะมันจะมีฝนแช่บางพื้นที่ตอนเนี้ยที่เมื่อเช้านี้ผมคุยกับทางสำนักอะไรทรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้อำนวยการเขาอะนะก็คุยถามรายละเอียดว่าไอ้ฝนที่จะแช่เนี่ยที่บอกว่ามันอาจจะเข้ามาเนี่ยนะมีห่วงตรงไหนบ้างเขาก็บอกว่าเท่าที่ติดตามจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะมีทางฝั่งตะวันตกนะแถวกาญจนบุรีแถวราชบุรีแถวนั้นฝนอาจจะตกแล้วก็ตกแช่ได้นะมีช่วงต้องติดตามอ่ะนะตั้งแต่นี่แหละตั้ง5 6 7นี่ก็ต้องระวังนะไอ้ทีก็ต้อง11 12 13เลยแถวๆนั้นนะภาคเหนือตอนล่างแถวภาคกลางตอนบนแถวอุทัยธานีฮะลุ่มน้ำสแกกังเขาบอกเนี่ยลุ่มน้ำสแกกังก็มีอุทัยธานีมีตรงกำแพงเพชรของลุ่มน้ำปิงอันเนี้ยที่ต้องเฝ้าระวังนะแล้วก็ต้องดูเพราะว่าแบบจำลองอากาศเนี่ยอันนี้มันเป็นการพยากรณ์นะแต่ถ้ามันจะแม่นยำมากขึ้นก็คือระยะเวลาที่มันใกล้มากขึ้นแต่ตอนนี้ที่เขาดูอยู่ประเมินสถานการณ์ก็มีแนวโน้มที่จะมีตรงนั้นได้เหมือนกัน
นะเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องติดตามหน่อยนะส่วนเรื่องอื่นๆนะถ้าข้ามจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศข้ามจากเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยนะเมื่อวานนี้ผมว่าไม่มีอะไรที่โอ้โหมันเข้ามาแบบงงๆเหมือนกันลืมไปเมื่อเช้าน้ำมันขึ้นราคานะครับใช่ไหมฮะขายปลีกขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะฮะดีเซลครับ B7 ไปอยู่ที่42บาท19สตางค์ B20 37บาท19สตางค์รอบนี้เบนซินก็ไม่ไหวก็ต้องขึ้นราคาเหมือนกันแก๊สโซฮอล์91 40บาท32สตางค์โซฮอล์95นะอยู่ที่40บาท69สตางค์นะแล้วก็ E20 เนี่ย35บาท69สตางค์นะโอ้โหดีเซลนี่42บาทกว่าแล้วนะนะเพราะว่าเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่อุดหนุนก็ 93,000 95,000 ล้านนะครับจะใกล้ๆจะใกล้ๆแสนแล้วนะใช่ไหมฮะแล้วราคาน้ำมันในตลาดโลกก็เมื่อวานเนี้ยสำเร็จรูปสิงคโปร์อ่ะนะทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินมันขึ้นค่อนข้างสูงนะก็เลยทำให้ทางกระทรวงพลังงานนะเขามีการปรับราคาขายปลีกนะน้ำมันนะแล้วก็ตัวชดเชยก็ต้องไปดูในรายละเอียดแล้วนะว่าตอนนี้ชดเชยอยู่กี่บาทนะหน้าลงกันดึงออกมาช่วยกี่บาทนะซึ่งมันยังชดเชยอยู่นะก็เท่าที่ผมได้ข้อมูลเนี่ยหน้าโรงกลั่นนี่ก็4บาทใช่ไหมแต่ตัวชดเชยของน้ำมันแต่ละตัวเนี่ยนะก็ประมาณทั้ง4บาท5บาทเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะสำหรับเรื่องของน้ำมันส่วนทางการเมืองถึงแม้ว่า เรื่องของน้ำนะเรื่องของการบริหารจัดการนะมันจะทำให้ข่าวทางการเมืองเนี่ยเฟดลงไปบ้างแต่เมื่อวานนี้ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่มีทางด้านของกระทู้สดใช่ไหมกระทู้ถามทางรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอบจากคุณรังสิมันโรมนะฮะแล้วก็มันมีการพูดถึงแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงสสผู้หญิงที่คุณรังสิมันโรมพูดนะสสผู้หญิงที่จังหวัดชัยภูมิใช่ไหมซึ่งสสผู้หญิงจังหวัดชัยภูมิมาบอกมีอยู่คนเดียวก็ประท้วงแล้วพอประท้วงเสร็จปุ๊บนี่ก็เลยเป็นปัญหาเลยนะว่าเมื่อวานเนี้ยมันก็มีความยุ่งเหยิงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจนประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่ต้องขับคุณรังสิมันโรมเนี่ยออกจากห้องประชุมนะแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็มีลูกต่อเนื่องนะพอมันมีประเด็นพูดถึงในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะในฐานะที่จะเป็นกรรมธิการเป็นประธานกรรมธิการกฎหมายนะเห็นว่าคุณรังสิมันโรมก็เลยจะเชิญสสผู้หญิงท่านเนี้ยคุณไอดาใช่ไหมอยู่ชัยภูมิอ่ะนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นนักแสดงเก่านะแล้วก็มีแฟนเป็นชาวต่างชาติอ่ะนะเขาก็เลยเตรียมจะทำหนังสือเชิญเลยมาให้ข้อมูลหน่อยนะทั้งสองคนเลยทั้งตัวท่านสสนะแล้วก็ตัวของสามีของสสท่านดังกล่าวเนี่ยนะเนี่ยก็เลยเป็นลูกต่อเนื่องนะคืออันนี้ก็มาจากไหนก็งงๆเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ก็ยังอ้าวอยู่ๆเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยงงนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทางการเมืองนะการตรวจสอบก็ว่ากันไปตอนเนี้ยสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยมันยังเป็นเรื่องนี้แหละเรื่องของน้ำนะเรื่องของฝนนะก็ยังต้องติดตามนะครับส่วนเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาผมเข้าใจว่าวันเนี้ยทางปภ.เขาเปิดให้ลงทะเบียนนะฮะสำหรับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะจากน้ำท่วมนะมี60กว่าจังหวัดอ่ะเขาลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐนะฮะได้แล้ววันนี้ตั้งแต่ช่วง8โมงที่ผ่านมานะผมก็เลยเข้าไปในที่แอปทางรัฐนี่แหละแล้วเข้าไปดูนะแต่พอดีในเขตพื้นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะก็เลยไม่ได้ไปต่อนะแต่เขามีผมเห็นเป็นแบนเนอร์อยู่นะแล้วก็ยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติคณะรัฐมนตรีนะเนี่ยเป็นการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธินะอันนี้ยังเป็นของเดิมนะตามพ.ร.บ.ป.พ.นะฮะครัวเรือนเราเท่าไหร่ 9,000 บาทใช่ไหมอันนั้นว่ากันไปส่วนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะ
วันนี้ก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของการตรวจสอบว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะจากน้ำท่วมจากวาตภัยจากแผ่นดินไหวเนี่ยอย่างคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเลยนะเพราะเขาตีเส้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแบ่งเขตพื้นที่แล้วนะถ้ามันมีเหตุเนี่ยที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนะเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะ 10,000 บาท 5,000 บาทเนี่ยแล้วก็เงินช่วยเหลือสำหรับความเสียหายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งเนี่ยนะบอกดูนี่เลยดูจากภาพถ่ายดาวเทียมไม่จำเป็นแล้วที่จะต้องเอาถ่ายภาพมาแล้วก็มายื่นนะเพราะเขาดูภาพถ่ายดาวเทียมก็รู้ในเขตพื้นที่พอรู้ในเขตพื้นที่ก็หลังจากนั้นเขาก็ไปดูไปเช็คได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มัน AI แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าต้องบอกว่าดีขึ้นนะเนี่ยอย่างการยื่นในเยียวยาผ่านแอปเป๋าตังนี่ก็ต้องโอ้ก็ไม่ธรรมดาเมื่อก่อนนี่โอ้ต้องไปติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไปติดต่อที่ตำบลต้องไปติดต่อที่อำเภอกว่าจะเรื่องถึงจังหวัดกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยขอเอกสารขอโอ้เยอะแยะไปหมดนะนี่เขาก็ผ่านช่องทางดิจิตอลเลยใช่ไหมทางสมาร์ทโฟนได้เลยนะเหมือนกับใช้ไทยช่วยไทยพลัสอ่ะยืนยันสิทธิ์ก็คุณก็กดเข้าไปยืนยันสิทธิ์นะวันนี้ได้ใช้แล้วเมื่อวานนี้วันแรกใช่ไหมสำหรับเฟส2ใช่ไหม 1,000 บาท2เดือนนะถามว่ามากไหมไม่มากครับไม่มากจริงๆนะ 1,000 บาท2เดือนเนี่ยคนที่ใช้ก่อนหน้านี้ 1,000 บาทเดือนหนึ่ง15วันก็หมดแล้ว2อาทิตย์อาทิตย์นึงก็หมดแล้วจริงๆถ้าใช้เต็ม200ทุกวันเนี่ย5วันก็หมดแล้วนะแต่มันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะคนที่เขาทยอยใช้กินข้าวเช้ากินข้าวเย็นนะมันก็พอได้นะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับข่าวสารนะที่เป็นประเด็นนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามนะอ่ะส่วนช่วงหน้าช่วงที่2นะช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4เราเปิดสายคุยกันนะฮะเป็นปกตินะจะมีประเด็นไหนนะมีเรื่องอะไรนะมีจะสอบถามจะพูดคุยจะอัปเดตสถานการณ์นะเสาร์อาทิตย์นี้นะจะไปไหนยังไงนะว่ากันนะว่ากันนะตอนนี้นะพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์มว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับเราเปิดสายคุยกันเนาะสำหรับช่วงที่2นะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเราเริ่มเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะฝนข้างนอกเป็นยังไงเนี่ยผมนั่งจัดรายการอยู่ไม่ได้ดูนะไม่รู้ว่าฝนข้างนอกมันหนักมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเท่าที่ดูนี่มันไปที่สมุทรสาครก้อนหนึ่งนะผ่านทางอ้อมน้อยไปนะแล้วก็นี่มันกำลังจะขึ้นไปทางตอนเหนือหรอนิดนึงนะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องค่อยๆดูสักนิดนึงนะครับอ่ะคุณอะไรเอ่ยคุณยุพาเหรอฮะสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ปิดวิทยุก่อนสิครับ
1: ออกเสียงใช่ขอโทษ
0: ครับครับ
1: ขอโทษจะถามว่าทะเบียนรถหน้ารถนะมันหายตอนลุยน้ำเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: เราแจ้งความออนไลน์หรือว่าจะไง

0: แล้วก็ไปขอเขาทำทะเบียน
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับผม
1: ไปขอ
0: ไปแจ้งเขาได้เลยที่นั่นเสียค่าทะเบียนใหม่กี่บาทอ่ะ100บาทมั้งอะไรนะครับ
1: ช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยถ้าเรายังไปไม่ได้หมายถึงไปไงอ่ะมันจะผิดกฎหมายเลยใช่ไหมคะ
0: ก็ถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดฮะแต่ว่าเราก็ถ้าเจ้าหน้าที่เขาถามเราก็บอกเจ้าหน้าที่ไปนะก็เขาก็อารมณ์รวยอ่ะเพราะตอนนี้เขาก็รู้ว่าทะเบียนมันหายเยอะนะลอยอยู่ตรงน้ำเต็มไปหมดเลยครับผม
1: ค่ะค่ะถ้างั้นควรจะไปที่ขนส่งเลยนะคะไม่ต
0: ้
1: องแจ้งความไม่ต้องอะไรนะคะ
0: เขาผมเข้าใจว่าไม่ต้องแจ้งความนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับขอบพระคุณ
1: ขอบพระคุณมากนะคะคุณณัฐพงษ์
0: ครับครับครับสวัสดีครับนะคุณวีระอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีก่อนได้ครับ
2: สวัสดีคุณณัฐพงษ์สวัสดีคุณผู้ฟัง
0: ครับ
2: คุณอุดรกับคุณ
0: ประกิต
2: ที่รออยู่เนี่ยคุยกับคุณณัฐพงษ์ก่อนแล้ว
0: ครับผมคุณประกิตครับสาย3สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับ
3: คุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
3: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนรุ่นชุดใหม่เนี่ยฮะได้รับสิทธิ์หรือยังครับ
0: เราได้รับใช่ไหมครับ
3: รุ่นใหม่ฮะรุ่นใหม่
0: ก็ได้แล้วนี่ครับ
3: อ๋อไปเบิกได้เลยไปจ่ายได้เลยใช่ไหม
0: จ่ายได้เลยก็ใช้ได้เลยเรายืนยันตัวเรา KEYC อะไรเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วเนาะ
3: ครับครับ
0: เออถ้าอย่างนั้นก็ไปใช้ได้เลยครับผม
3: แล้วคนรุ่นเก่าก็ไม่ได้แล้ว
0: คนรุ่นเก่ามันต้องดูว่าคุณได้ลงทะเบียนผ่านมาหรือเปล่าแล้วมีการตรวจสอบสิทธิ์แล้วคุณยังได้สิทธิ์นั้นอยู่ไหม
3: อ๋อครับขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณอุดรครับนะคุณเอครับสายสอง
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
4: ค่ะไอ้เรื่องป้ายทะเบียนอะค่ะ
0: ครับ
4: ลองให้พี่หญิงเมื่อกี้ลองโพสต์ลงในตามเฟซเพจต่างๆได้ค่ะเพราะว่านี่จากประสบการณ์เนี่ยหายไปประมาณ 5-6 วันวันนี้มีคนโทรศัพท์มาแล้วก็ว่าลูกลงไปเจอค่ะ
0: อ๋อมันต้องดูว่าเขาหายตรงไหนเมื่อกี้ผมถามแล้วเขาบอกว่าไม่รู้หายตรงไหนอาจจะเป็นถนนกาญจนาภิเษกหรือเปล่าซึ่งมันยาวไงผมก็เลยไม่รู้จะให้ไปหาตรงเสาไฟฟ้าต้นไหนดีอันนี้พูดจริงๆนะเพราะส่วนใหญ่เขาจะไปรวมกันอ่ะ
4: ค่ะลงตามเพจจะเจอเพราะคิดว่าถ้าไปขนส่งหรือไปเพิ่มงานเจ้าหน้าที่อ่ะมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเจอวันนี้เจอแล้วค่ะ
0: ครับ
4: ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งที่ลอยน้ำมาได
0: ้ครับได
4: ้ก็เจอพอดีอะค่ะ
0: ได้
4: แล้วก็กลัวเรื่องน้ำด้วยนะคะเพราะว่าอยู่เขตสายไหมค่ะ
0: อ๋อสายไหมเหรอของเรายุบไหมล่ะ
4: ยุบหมดแล้วค่ะแต่ว่าถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะถนนเพิ่มสินเป็นหลุมเยอะมากเลย
0: เออ
4: น้ำแห้งแล้วถึงจะเห็นต้องระวังด้วยนะคะ
0: ครับโอเคได้ขอบพระคุณ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับมานะก็มาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะหรือจะอัปเดตนะฮะก็เชิญนะอย่างที่เมื่อสักครู่นะที่เขาแนะนำนะจริงๆมันก็เป็นอีกช่องทางนึงแหละนะที่ไปโพสต์หรือว่าถามคือจริงๆถ้าเรารู้อะว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันท่วมเยอะๆแล้วเราลุยผ่านมาเราคิดว่าน้ำมันกระแทกตรงป้ายทะเบียนแล้วมันจะหล่นแถวไหนเนี่ยนะอันเนี้ยถ้าไปดูในเขตพื้นที่นะในหรือว่าแถวนั้นมันจะมีอะไรล่ะพี่วินมอเตอร์ไซค์นะเขาก็จะรวบรวมเก็บไว้ให้นะอย่างของผมเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็วนไปอย่างนี้แหละครับผ่านไป2อาทิตย์แล้วก็ไปเจอแต่ว่าพอของผมหายเนี่ยผมก็ไปทำป้ายทะเบียนใหม่เลยนะเนี่ยก็ยังเป็นอนุสรณ์สถานวัดไอ้ป้ายทะเบียนที่มันหายเนี่ยนะเราพยายามไล่ดูตามเสาไฟฟ้าเลยบางทีเขาไปแขวนไว้ตามถนนที่เราผ่านเนี่ยนะก็พยายามไล่ดูจนมาเจอนะแต่ว่ามันต้อง2สัปดาห์นะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ทำหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลัวกังวลเหมือนกันว่าถ้าไปเจ้าหน้าที่เขาแบบออกเรียกมาทำไมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอะไรเงี้ยนะครับถึงแม้เราจะบอกได้ว่าฝ่าน้ำท่วมมานะฝนมันตกนะป้ายทะเบียนหายนะตอนนี้ไปแจ้งกับทางขนส่งแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่สบายใจเนี่ยนะนะมันก็ต้องทำอันนั้นก่อนเลยนะแต่ว่าถ้าคิดว่าเอานะยังมีโอกาสที่จะหาผ่านช่องทางได้นะก็เอาแบบที่พี่เขาบอกก็ได้นะว่าลองโพสต์ถามในโซเชียลมีเดียบางทีเขาก็จะมีการช่วยเหลือกันนะครับคุณเบิร์ตครับสายสอง
5: สวัสดีครับ
0: ครับ
5: ครับสดๆร้อนๆเลยครับเมื่อกี้ผมไปที่ขนส่งมาครับ
0: ไปขนส่งมาแล้วนะ
5: ขอทะเบียน
0: ครับ
5: เจอคิวเข้าไป800กว่าคิวครับรอไม่ไหว
0: โอ้โห
5: ก็เลยลองเปิดทางอินเทอร์เน็ตครับ
2: อ๋อเราส

0: ก็ทางอินเทอร์เน็ตนะก็ไม่เป็นไรครับประมาณสัก3วัน5วันอ่ะพอมันจางหน่อยก็ค่อยไปที่ขนส่งแต่มันไม่ต้องแจ้งความเนาะ
1: ไม่ต้องแจ้งความครับแต่ว่าไม่ผมรอไม่ไหวก็เลยเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขามีรวบรวมเซิร์ชค้นหาทะเบียนได้เลยครับของผมไปเจอที่เขตห้วยขวางครับ
0: แสดงว่าเราขับรถผ่านแถวนั้น
1: ผมเจอว่ามันอยู่ที่สำนักงานเขตเทศสำนักงานเขตห้วยขวางครับฝ่ายเทศกิจเขาเก็บไปให
0: ้อ๋ออ่าอ่าอ่า
1: ครับครับ
0: มันมีเว็บไซต์เซิร์ชยังไงอินเทอร์เน็ตเซิร์ชยังไง
1: ครับผมใช้คำเซิร์ชค้นหานะครับ
0: ครับ
1: สักครู่นะครับ Find my page ภาษาอังกฤษนะครับ
0: เออ Find page หายอย่างนี้เหรอ
1: แล้วมันจะมีจุด iaun.com ครับ
0: อ๋อ
1: ครับก็ไปเว็บนี้แล้วก็จะเราก็พิมพ์เลขทะเบียนของเราเข้าไปได้เลยครับ
0: อ๋อโอเคโอเคโอเค
1: ครับ
0: ครับผมได้ขอบพระคุณสวัสดีครับถ้าฟังแล้วน่าจะยุ่งยากกับคุณป้านะคุณรัตดาวันครับสายสาม
2: รัตดาวันครับสายสาม
0: ครับ
3: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
3: ครับป้าอยากถามไอ้บัตรคนจนนะป้าเป็นคนเก่าป้าได้ไปแล้วสิงหากันยาแล้วตอนนี้ป้าต้องตุลานี้ป้าต้องไปยื่นใหม่ไหม
0: ไม่ของเราตอนที่เขาให้ทบทวนยื่นทำบัตรประชารัฐรอบที่แล้ว
3: มิถุนายนป้าไปธนาคารนะป้าไปยื่นที่ธนาคารแล้ว
0: ครับผมแล้วตอนที่เขาประกาศผลล่ะเราได้ไหมล่ะ
3: ได้ได้จ้ะ
0: ก็คือได้ใช่ไหมถ้าได้แล้วก็ไม่มีอะไรได้แล้วได้แล้วเนี่ยวัน
3: ไม่ต้องตุลานี้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้ว
0: ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ไปที่ร้านที่เราเคยซื้อของอ่ะแล้วเราลองใช้ดูได้ไหม
3: จ้าจ้าจ้าขอบคุณมาก
0: ครับครับสวัสดีครับ
4: ไอ้ไทยช่วยไทยพลัสอ
0: ่
4: ะตกลงได้พันหนึ่งสองเดือนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
4: ก็เท่ากับเดือนละ500หรือว่าพันหนึ่งสองเดือน
0: พันหนึ่งใช้สองเดือน
4: ให้หมดภายในสองเดือน
0: ใช่ครับ
4: ไม่ได้ว่าเดือนละ500นะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
4: อันนี้ก็ลดไปเยอะนะ
0: ครับ
4: ลดไปเยอะเพราะว่าตอนแรกตอนนี้ก็ประมาณสักอ๋อแต่มันมีคนมาเสริมด้วยเนี่ยเนาะ
0: ครับ
4: ประมาณสัก30ล้านคนได้ไหมเห็นว่าม
0: ันมีของเดิม26ถ้าของใหม่ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ากันมาหรือเปล่า
4: ประมาณ5ล้าน7ล้าน
0: 5ล้าน7ล้านได
4: ้ของเดิม26ก็30กว่า32 33ล้าน
0: ครับ
4: ก็32 33ล้านบวกกับ11ล้าน 250,000 44ล้าน
0: ทั้
4: งหมดที่ได้รับเงินแบบโคเพเบนด้วยหรือว่ารับตรงด้วยอะไรด้วยนะ
0: ครับ
4: ก็พอดีอ่ะถ้าเกิด30กว่าล้านก็พอดีที่เขามีเหลือพอดีเขาเหลือของ200,000แรกกับประมาณสัก40,000ล้าน
0: ครับ
4: ก็น่าจะพอดีรวมทั้งที่ไปจ่ายเพิ่มให้อีก700บาทอีก 7-8,000 ล้านก็นี่ละหมดละ
0: หมดละ
4: พอถึงเดือนตุลานี้จบของ300เป็น 1,000 ตุลานี้จบ
0: ใช่
4: 1เดือนของอันนั้น 1,000 ก็จบเดือนพฤศจิก
0: ายนครับ
4: นะก็เป็นอันว่าประมาณสัก 40,000 ล้านบวกกับของเดิมที่ใช้ไปประมาณ 150,000 อะไรก็ 200,000 แรกเนี่ยถือว่าหมดละอันนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายช่วยเหลือค่าครองชีพหมดละหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบปกติละเราก็ไปซื้อของก็เป็นปกติ
0: ครับ
4: คนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คงจะเอาไปซื้อของได้เดือนละ300แล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องค่าก๊าซหุงต้มค่าไฟฟ้าค่าพาหนะอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าจบสำหรับเรื่องการช่วยเหลือแบบบรรเทาความเดือดร้อนจากไอเนี่ยจากไอน้ำมันเนาะส่วนน้ำมันนี่มันก็ไปเรื่อยๆนะ
0: ครับ
4: เมื่อเช้าก็ขึ้นเงียบๆไป75สตางค
0: ์
4: ตอนนี้ดีเซลรู้สึกจะ41บาทกว่าๆละเบนซินก็ทะลุ40แล้วนะคุณณัฐพงศ
0: ์ทะลุแล้วครับ
4: ทะลุแล้วนะ
0: ครับ
4: ก็มีคนถามเนี่ยว่ารัฐบาลจะช่วยอะไรได้ไหมเรื่อง

0: น้ำมันก็เนี่ยช่วยอย่างที่เห็นนี่แหละคือด้านหนึ่งก็รัฐบาลก็ให้กองทุนน้ำมันเนี่ยตอนนี้กองทุนน้ำมันมัน95,000 ล้านแล้วคุณณัฐพงศ์
1: ครับ
0: ตัวเลขล่าสุดเมื่อวันอังคารนะครับส่วนปรับราคาขึ้นก็จะทำให้การชดเชยเนี่ยมันไม่หนักมากแล้วนี่ก็วันละประมาณนะ400-500ล้านที่ชดเชยเดือนแล้วก็ประมาณ10,000นะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แล้วก็ขึ้นราคาไปด้วยแล้วก็ถ้าต่างประเทศลดลงก็ราคาที่ขึ้นไปแล้วก็ไม่ลงแต่ว่าจะใช้วิธีว่ากองทุนก็ลดการชดเชยลงเพื่อให้เงินที่กองทุนติดลบเนี่ยมันไม่พุ่งเร็วเกินนะก็เนี่ยช่วยได้แค่นี้ไม่มีอย่างอื่นนะไอ้ที่เสนอว่าให้ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอะไรเงี้ยอันเนี้ย forget it
1: ตัดไปเลยลืมไปเลย
0: มันคือมันไม่คือถ้าเกิดราคาน้ำมันยังขึ้นเนี่ยถึงลดราคามันก็ต้องกลับมาอยู่ดี
1: ครับ
0: ลดมา5บาทเดี๋ยวก็ต้องขึ้นมาอยู่ดีเพราะว่าแล้วเคยที่ขึ้นแล้วยาวแล้วไม่มีเครื่องมือแล้วไม่มีเงินที่จะออกแล้วแต่ถ้ากองทุนเนี่ยมันยังใช้วิธีว่าติดหนี้ไปเรื่อยๆซื้อเวลาแล้วก็หวังว่าเมื่อมันลงแล้วเนี่ยก็จะได้ทยอยเก็บเพื่อไปหักที่กองทุนนะติดลบ
1: ครับ
0: นะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆที่จริงตอนช่วงที่มันพีคๆอ่ะมันเคยขึ้นไป102นะติดลบ
1: ครับ
0: แต่พอผ่านอะไรมาแล้วตอนหลังอะต้นปีนี่เองอะยังเป็นบวกอยู่เลยบวกอยู่ประมาณสักหมื่นกว่าล้านถ้าผมจำไม่ผิด
1: ครับ
0: นะแต่ว่าสถานการณ์แค่6เดือนที่ผ่านมานี่มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีนเลยคุณณัฐพงศ
1: ์
0: จากเดิมที่บวกกลายเป็นลบเกือบจะแสนล้านแล้ว
1: อ
0: ันนี้ก็ไม่รู้จะจริงๆก็รัฐบาลก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะแฮนเดิลเรื่องพวกนี้นะไม่มีจริงเท่าที่ดูแล้วก็ทำได้แค่เนี้ยนะขึ้นราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการมากเกินเร็วเกินถี่เกินก็ไม่ได
1: ้
0: ชดเชยน้ำมันดีเซลเบนซิน8บาท10บาทต่อลิตรก็ไม่ได้เหมือนกัน
1: ม
0: ันก็ต้องจัดสมดุลระหว่างทางแบบนี้
1: อ
0: ันนี้เฉพาะเรื่องน้ำมัน
1: ครับ
0: เรื่องไฟฟ้าก็อีกเรื่องนึงนะไฟฟ้าก็มีเรื่องค้างท่ออยู่อะไรอยู่ด้วยแหละอันนี้โดยองค์รวมแล้วเนี่ยเมื่อผลกระทบจากไอ้เรื่องน้ำท่วมรอบนี้ก็กำลังคำนวณกันอยู่นะว่าในแง่ผลลบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันเป็นมูลค่าสุดท้ายสักเท่าไหร่แล้วมันจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสำหรับปี69เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมันคิดเป็นอัตราคงที่แล้วมันจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ต้องทำใจไว้ก่อนนะว่าดีที่สุดคือ 2%
1: ครับ
0: ตอนนี้ต้องทำใจอย่างนั้นเลยดีที่สุดคือ 2% ถ้าต่ำกว่า 2% ก็ไม่ต้องตกใจว่าเป็นไปตามอย่างที่เราเห็นเลยนะรอบนี้โรงงานไม่กระทบชาวบ้านกระทบเยอะ
1: ครับ
0: นะอันนี้ก็เห็นอยู่ละฝนตกทีก็มองข้างบนข้างบนแล้วก็ใจคอไม่ดีวันนี้ขับรถมาก็ฝนตกอยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
0: ใช่ไหมมันเดี๋ยวเลวที่สุดผ่านมาแล้วอย่างนี้ไม่มีเลวกว่ามันไม่มีอะไรเลวกว่าวันศุกร์ละ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะพักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรัน

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็คุยกันต่อ
1: ครับ
0: ยังวางใจไม่ได้นะน้ำเหนือนี่ยังวางใจไม่ได้นะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: คือ 2,500 นี่ก็ถือว่าหนักแล้วนะก็ตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบดูแต่ว่าคิดว่าน้ำคงไม่ทะลักหรอกเพราะถ้า 2,500 นะ
1: ครับ
0: 2,500 ที่บางไทรอ่ะถ้าทะลักนี่มันต้องประมาณ 3,000 ขึ้นไปถึง 3,500 ถ้า 3,500 นี่จบข่าว
1: ครับ
0: 3,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนี่จบข่าวคือของสาขาอะไรต่ออะไรก็กระเจิงไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันข่าวอื่นก็งันงันไปหมด
1: ครับ
0: เอาเรื่องเดียวนะตอนนี้ก็ดูว่าถนนไหนมันแห้งบ้างที่มาจากไทย PBS ทั้งคู่ขนานทั้งช่องกลางอะนะ
1: ครับ
0: ของวิภาวดีอะนะก็โอเคถนนแจ้งวัฒนะจากวงเวียนตัวเขาเรียกวงเวียนอะไรวัดพระศรีนี่วงเวียนอะไร
1: วงเวียนบางเขน
0: ไหมวงเวียนบางเขนนะวงเวียนบางเขนหรือวงเวียนหลักสี่ตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นน่ะซึ่งมาจนถึงถนนแจ้งวัฒนะข้ามสถานีรถไฟหลักสี่นะมาศูนย์ราชการมาอะไรก็ตลอดทั้งเส้นก็โอเค
1: ครับ
0: วันศุกร์เนี่ยผมมากึกตรงก่อนถึงวงเวียนที่ว่าเนี่ยกว่าจะพ้นวงเวียนแล้วเลี้ยวขวาไปถนนเทพรัตน์นะ
1: ครับ
0: ที่จะมาสนามบินดอนเมืองแล้วก็ไปกลับรถตรงในเลยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ไปแล้ววกกลับนะเฉพาะช่วง100เมตรจากก่อนถึงวงเวียนหลัก4ครึ่งชั่วโมงแล้วก็จากตรงวงเวียนมาจนถึงที่จะไปทะลุเพื่อที่จะไปทางสะพานใหม่นะถนนพหลโยธินนะ
1: ครับ
0: อันนั้นก็อีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็จากตรงนั้นไปที่เหลืออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนจะถึงสนามบินนะ
1: ครับ
0: ก็ถึงสนามบินก็7:40ทุ่ม40
1: อันนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนาะ
0: เขาปิดละ
1: ครับ
0: แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ประสานงานกันดีนะเขาบอกมากำลังเนี่ยตอนเนี้ยเลยเจ๊เล้งมาแล้วเลยพอจัดกระเป๋าไปก็ปิดเลย
1: ครับ
0: มีคนมาช้ากับผมคู่กันอีก2คนแล้วที่เหลือหมดละเกือบไม่รอดนะเกือบไม่รอดอ่ะมาละ
1: คุณนัทฮะสาย2
0: คุณนัทเชิญ
1: คุณนัท
2: ฮัลโหลครับผมอาจารย์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: อาจารย์รายงานน้ำนิดนึงครับพอดีผมเพิ่งกลับจากเขื่อนศรีกิจนะครับลำน้ำน่านน้ำยังน้อยเขื่อนปล่อยน้ำน้อยนะครับต่างภาคเหนือ
0: ครับ
2: ครับออกมาทางชุมแพนะครับเนื่องจากว่าขึ้นน้ำหนาวชุมแพมาเขื่อนอุบลรัตน์ปริมาณน้ำก็ยังไม่เยอะทางฝั่งนี้นะครับน้ำที่อยู่สองฝั่งถนนหลวงเนี่ยปริมาณน้ำยังน้อยนะครับในภาคเหนือตอนบนนะครับขณะนี้ลงที่ปากช่องเห็นทั้งฝั่งกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะมืดครึ้มเหมือนนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีฝนมากขึ้นปริมาณน้ำผมไม่แน่ใจจริงๆที่บ้านผมท่วมแต่เผอิญผมมีภารกิจไปที่กรุงเทพก็ไปที่ภาคเหนือก่อนก็เลยขับรถไปเองครับอาจารย
0: ์
2: โอเคขอบคุณมากคร
0: ับ
2: อาจารย์คร
0: ับ ขอบคุณคร
1: ับ ครับสวัสดีครับคุณ
0: อานิสงส์จากน้ำฝนตกเยอะๆทางอีสานใต้เนาะ
1: ครับ
0: เขื่อนลำตะคองปีนี้ที่ตอนแรกห่วงกันนี
1: ้
0: ล่าสุดนี่ 72%
1: ครับ
0: เขื่อนลำพะเพิง 82% อันนี้ก็ถือว่าระดับน้ำก่อนที่จะเข้าเอนิโยนะ
1: ครับ
0: น่าจะมีน้ำต้นทุนก่อนที่จะแล้งอ่ะ ในปริมาณที่ค่อนข้างโอเค
1: ง
0: ั้นตอนนี้ก็ต้องคิดเผื่อด้วยนะคือถ้าระบายแบบไม่บรรยะบรรยังเดี๋ยวพอเข้าเอนิโยก็เดี๋ยวจะเกิดเรื่องแล้งอีกครับพลตพง
1: ศ์ใช่
0: มีคนบอกว่าพอฝนหยุดตกปั๊บคราวนี้ละยาวเลย
1: ใช
0: ่ครับลองดู
1: ครับคุณนฤทธิ์ครับสาย3
0: เชิญครับ
3: ฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: ครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: คุณนัทพงศ์สวัสดีครับ
1: แ
3: ต่ผมไม่เคยโทรมาในการคุณนัทพงศ์ในครั้งแรก
1: ครับ
3: แต่อาจารย์เวลาคุยหลายครั้งแล้วครับ
0: ตอนนี้
3: ผมขับแท็กซี่ครับอาจารย์แล้ววันก่อนได้ยินอาจารย์คุยเรื่องความต้องการประมาณ 30% 30% ของรถแต่ละเลยนะแต่ละแบบนะฮะแบบสันดาปแบบไฟฟ้าเนี่ยที่อาจารย์บอกว่า 30% นี่ผมเห็นด้วยฮะแล้วรถผมใช้คือบอกยี่ห้อได้ไหมฮะ
0: ได้ครับ
3: ไอออนครับเป็นแท็กซี่ไอออน E7 ลุยได้ทุกที่เลยอาจารย
0: ์
3: น้ำท่วมไม่กลัวเลย
0: คราวนี้ไอ้มันเป็นของใครมันเป็นชื่อรถยนต์หรือชื่อของบริษัท
3: บริษัท E7 เขาเอาไอออนมาปล่อยเป็นแท็กซี่ให้เช่ารายวันฮะ
0: อ๋ออันนี้เช่าร
3: ายวัน
0: อันนี้เช่ารายวันเนาะ
3: ผ่อนรายวันครับ
0: ผ่อนรายวันหรือเช่ารายวัน
3: ครับผ่อนรายวัน
0: เอาคราวนี้สมมติว่าเราจะไปขับเนี่ยเราต้องวางเงินเท่าไหร
3: ่ก็10,000 ถึง 15,000
0: อันนี้วางเงิน10,000 ถึง 15,000แล้วก็ขับรายวันนะวันนึงเราต้องให้เขาเท่าไหร
3: ่ก็อย่างรุ่นของผมคือ777
0: บาทต่อวัน
3: ครับบาทต่อวันครึ่งวันก็ได้แล้วครับอาจารย
0: ์ไม่แต่ว่าเรา
3: ครึ่งวัน
0: เราต้องขับทุกวันไหม
3: เขามีวันหยุดให้ครับ
0: ตกลงเราต้องขับ
3: วัน
0: ส
3: ามสิบวันให้หยุด3 วัน
0: เออฮะ
3: 31 วันได้หยุด4 วัน
0: โอเคคราวนี้ไอ้วันที่เราขับเนี่ยเราต้องจ่าย777 บาทเนาะ
3: ใช่ครับอาจารย
0: ์ส่วนที่เหลืออีก4 วัน 3 วันนั้นไม่ต้องจ่ายว่างั้นเถอะ
3: ไม่ต้องจ่ายก็เหมือนเป็นโบนัสหรือว่าให้เราได้หยุดนะฮะ
0: โอเคคราวนี้เดือนนึงเราต้องจ่ายให้เขาเดือนละ20,000
3: กว่าครับ
0: คราวนี้มันจะเมื่อเราจ่ายไปเรื่อยๆกี่ปีมันถึงจะเป็นของเรา
3: 6 ปีครับอาจารย
0: ์6 ปีปั๊บเป็นของเราว่างั้นเถอะ
3: ใช่ครับ
0: โอ้มันยุ่งยากไหม
3: ไม่ยากเลยครับ
0: คือไอ้นี่มันไม่ใช่แบบไอ้นี่มันไม่ใช่แบบสหกรณ์เนาะ
3: ไม่ใช่แบบสหกรณ์แล้วก็เงื่อนไขคือต้องมีใบขับขี่สาธารณะเท่านั้น
0: เพราะ
3: ใบขับขี่สาธารณะเนี่ยเขาจะจดประวัติใช่ไหมครับจดประวัติอาชญากรรมอะไรหลายอย่าง
0: ไม่แต่ว่าคนขับรถแท็กซี่ป้ายเขียวเหลืองอ่ะเขาก็ต้องสาธารณะเหมือนกันไม่ใช่เหรอ
3: คืออันนี้คือเขาตรวจคือก่อนที่เขาจะอนุมัติให้ผมเข้าไปขับเขาต้องดูว่าเรามีใบขับขี่สาธารณะหรือไม่ไง
0: ใครที่จะขับพวกนี้ต้องมีใบขับขี่สาธารณะทั้งนั้นยกเว้นแกร็บ
3: ครับ
0: แกร็บก็ต้องมี
1: ใช่ไหมเขาต้องมีแล้วครับทั้งหมดแล้ว
0: คนที่ขับรถอย่างนี้ต้องมีใบขับขี่สาธารณะหมดอันนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นเรื่องสำคัญนะประเด็นคือว่ามันเยอะไหมไอ้รถ E7 อะไรนี่มันเยอะไหม
3: เริ่มผมว่าน่าจะเริ่มเยอะนะเพราะว่าตอนนี้เขาทางบริษัทเขาบอกว่าเขาขายออกประมาณ 3,000 คันแล้ว
0: มันจะไปแทนรถอะไรพวกนี
3: ้หมายถึงว่าเป็นแบรนด์ใหญ่ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ว่าไปแทนรถแท็กซี่แบบไหน
3: ก็จะเป็นรถแท็กซี่แบบสีขาวๆ
0: ไม่ใช่
3: เป็นแท็กไฟ
0: ไม่ใช่เข้าใจหรือว่าคือปัจจุบันเนี่ยรถแท็กซี่เนี่ยมี2ชนิดชนิดนึงก็คือแบบสหกรณ์อีกชนิดหนึ่งก็คือแบบเราเป็นเจ้าของเป็นแบบสีเขียวเหลืองอันเนี้ยมันมาแทนของสหกรณ์ใช่ไหม
3: ไม่แน่ใจเพราะของผมนี่คือสังกัดบริษัท E7 ไปเลยฮะ
0: เข้าใจเข้าใจว่าเข้าใจว่าเป็นลูกของบริษัทเท่ากับว่านี่ก็ไม่เหมือนกับเป็นแบบ
1: สหกรณ์ครับเพราะว่ามันยังเป็นสีอื่นไม่ใช่ของส่วนตัว
0: ตัวเราก็เป็นสหกรณ์นะ
1: ใช่
0: เป็นแบบสหกรณ์แบบหนึ่งโอเคต่อ
3: ขึ้นต้นด้วยทออ
0: ไม่เป็นไรช่างมันเถอะโอเคอ่ะแล้วไงต
3: ่อแล้วก็โอ้ใช่สอนแล้วก็ไอ้นี่ฮะก็คือว่าชาร์จไฟฟ้าแล้วมันประหยัดนะฮะอาจารย
0: ์
3: ชาร์จทีนึงชาร์จครั้งนึงได้400 กว่ากิโลแล้วก็เรื่องลุยน้ำนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับ
0: ไม่ค่าชาร์จเท่าไหร่อ
3: ะไรครับ
0: ค่าชาร์จทีนึงอะเต็มสตรีมมันเสียเงินเท่าไ
3: ต็มสตรีมไม่เกินสามไม่เกิน350
0: ไม่เกิน
3: 400ประมาณไม่เกินนี้ฮะ
0: เจ้ากับทุนคุณประมาณ 1,000 ว่างั้นเถอะ
3: ครับผมทุนหนึ่งประมาณ 1,000 ต่อวัน
0: เออแล้วคุณวิ่งได้ประมาณวันละกี่พัน
3: ก็ผมไม่บวกไม่อะไรก็1,500-1,600ครับ
0: แล้วกินใช้อยู่ใน500-600นั่นน่ะเหรอ
3: ครับผม
0: แล้วคุณเหลือกลับบ้านกี่บาทวันหนึ่ง
3: ก็เหลือขั้นต่ำ300-600ครับ
0: 300-600ที่จะเหลือกลับบ้านเนาะ
3: ครับ
0: โอเค
3: เพราะว่าผมไม่บวกไม่เรียก
0: โอเค
3: เอาแค่ตามมิเตอร์อย่างเดียว
0: โอเคเข้าใจแล้วโอเคครับขอบพระคุณ
1: ครับ
3: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ต่อครับ
1: คุณโกติฮะสายหนึ่ง
0: โกติครับไม่อยู
1: ่อะ
0: คือที่ผมถามพี่เขาเนี่ย
1: ครับ
0: เพื่อผมจะดูซิว่ารายได้สุทธิไม่ใช่รายได้สุทธิรายได้ก่อนค่าใช้จ่ายส่วนตัว มันจะได้ประมาณสักเท่าไหร่เหมือนเงินเดือนของรัฐพงศ์
1: ครับ
0: มันก็อีหลอบเดียวกันหมดนะตอนนี
1: ้
0: หมื่นห้าหมื่นแปดสองหมื่น
1: ครับ
0: ตอนนี้มนุษย์เงินเดือนหรือมนุษย์รับจ้างเนี่ยมันประมาณนี้ส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่ามันพอไหมเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงเออส่วนใหญ่คนที่หาเงินเป็นแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคนขับแกร็บไม่ว่าจะเป็นอะไรไลน์แมนอะไรพวกนี
1: ้
0: ผมว่ามันจะอยู่ในสเกลประมาณนี้คุณรัตพงศ
1: ์ใช่
0: รวมทั้งพนักงานใหม่ของบริษัทเนี่ยประมาณเนี้ย 15,000-18,000 อะไรนั่นเนาะ
1: ครับ
0: ต่อ
1: คุณโกติฮะสาย2
0: โกติครับ
4: สวัสดีครับคุณรัตพงศ์อาจารย์คุณรัตพงศ์ครับ
0: เชิญ
1: ครับ
4: น้ำรายงานน้ำจากลำลูกกาคลอง2รถหน่อยนะครับอาจารย
0: ์ลำลูกกาคลอง2ครับ
4: แต่ว่าคลองยังเต็มอยู่ครับ
0: ครับ
4: น้ำก็เน่าแล้วอาจารย์นี
0: ่ครับ
4: 5วันแล้ว
0: ครับ
4: ริมคลองริมคลองก็ยังหมู่บ้านริมคลองก็ยังเยอะอยู่ครับอาจารย
0: ์น้ำเข้าบ้านไหมครับ
4: เข้าบ้านรถนะครับอาจารย
0: ์เข้าบ้าน
4: ในบ้าน
0: เ
4: ออ
0: เ
4: ออหน้าบ้านครับ
0: หน้าบ้านกับคลองเนาะ
4: ครับครับครับ
0: เท่ากับท่อระบายน้ำยังลงคลองไม่ได้เนาะ
4: ครับถูกครับอาจารย
0: ์เออแต่มันไม่ดันขึ้นมาจากคลองเนาะ
4: มันขึ้นลง17% 10 เซนครับ
0: เออถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ลงไม่ขึ้น
4: คร
0: ับ พอฝนมาก็ขึ้นมาหน่อยนึง
4: โอ้โหฝนมานี่สั่นเลยอ่ะกลัว
0: ไม่คันนี้ว่ากระทบกับชีวิตเราขนาดไหนตอนนี
4: ้กระทบพอเดินไปมันน้ำมันกัดเท้าอาจารย์เป็นแผลเยอะแล้วเนี่ย
0: ตอนนี้เดินเรื่องอาหารการกิน
4: เรื่องอาหารการกินก็ผัดกะเพรามาจากเมืองไอ้ที่ไอ้เมืองไอ้นั่นอ่ะเทศบาลแล้วก็ผัดกะเพราบางครั้งก็เสียบางครั้งก็ไม่เสีย
0: อันนี้คือของฟรีใช่ไหม
4: ใช่ใช่อาจารย์
0: เออแล้วคราวนี้เรื่องยูกยามีปัญหาไหม
4: ไม่มีครับยูกยาซื้อเอง
0: น้ำประปาไหลไหม
4: น้ำประปาไหลไฟมีครับ
0: ไฟน้ำประปาไหลไฟมีเนาะโอเคนี่ถือว่าไม่สาหัสนะ
4: ไม่สาหัสมากแต่ว่ายังออกไม่ได้ครับอาจารย์ยังเหลืออยู่10เซนติเมตรอยู่เพราะว่าหลังน้ำเท้ายังเป็นแผลอยู่อาจารย
0: ์ไม่เราไม่มีพาหนะเลย
4: มีมอเตอร์ไซค์กับรถกระบะแต่ว่าสูงอยู่ครับอาจารย์ไปจอดที่อื่นครับ
0: อ๋อไปจอดที่อื่นกลัวมันจะท่วม
4: ใช่ใช่ใช่ครับอาจารย์
0: ไปจอด
4: ทรายจอดทรายหน้าบ้าน
0: มีไปจอดที่ไหนล่ะรถกระบะกับรถมอเตอร์ไซค
4: ์เขาไปจอดแมคโครครับอาจารย
0: ์อ๋อเขามีที่ให้จอดเน
4: า
0: ะ
4: เขาสูงกว่าบ้าน
0: พื้นถนนหรือว่าไปจอดในที่จอดรถที่เป็นอาคาร
4: ไม่พื้นถนนแต่ว่าพื้นถนนก็สูงกว่าไอ้หมู่บ้าน
0: โอเคโอเคเข้าใจละโอเคละครับขอบพระคุณครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวรวุฒิครับสาย3
0: วรวุฒิครับ
5: สวัสดีครับอาจารย
0: ์
5: อาจารย์สุขที่แล้วผมออกจากสารชบัง 6:30 ตอนเย็น
0: เออ
5: ผมลงทางด่วนสาทร
0: เออ
5: 1:00เกือบ1:00จริงๆที่ฝนตกทั้งวันเลยนะ
0: เ
1: ออ
5: นั่นแหละที่คุยอาจารย์น่ะแล้วก็อาจารย์พูดถูกนะว่าฝนตกครั้งนั้นน่ะมันจะไม่มีฟ้ารองฟ้าแล้ว
0: เออ
5: แต่วันเนี้ยทางฟ้าลงฟ้าแลบฟ้าผ่าเลย
0: อันนี้ไม่กลัวเพราะนี่คือพายุฝนปกติ
5: แต่ในซอยผมน้ำท่วมแต่รถละรถหนูละไม่มีอะไรละ
0: ไม่อย่างนี้มาเป็นก้อนๆแล้วก็หยุดมันไม่ตกวนไม่ตกซ้ำไม่ตกแช่
5: ใช
0: ่เออไอ้อย่างนี้ไม่เหมือน
5: ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ผมอ่ะ6:30เย็นถึงบ้านที่ตีหนึ่ง
0: คุณติดตั้งแต่ตรงไหนอ่ะ
5: ผมติดตั้งแต่บางวัว
0: อ๋อ บางบัว
5: ลงบางประกงมาแล้วทีเนี้ยผมไม่วิ่งข้างล่างเพราะผมรู้ข้างล่างน้ำมันท่วม
0: เ
5: ส้นบางนาพอผมขึ้นปุ๊บสนิทเลย
0: สนิทเลย
5: ใช่ตั้งแต่บางบัวสนิทเลยยันนู่นเลยยันขะทางลาดนัดกับลาดตะบังเกียร์แถวๆนั้นอ่ะ
0: ไม่คันนี้แล้วถ้าเกิดมันขนาดนั้นแล้วมันจะฉี่ตรงไหนอ่ะ
5: ก็บางคันเขาก็จอดรถนอนกัน
0: โอ้จอดรถนอนเลยเหร
5: อโอ้อาจารย์มัน3ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเลยนะวันนั้นอ่ะ
0: ไม่ยังก็ต้องดับเครื่องเลยดิ
5: ใช่เพราะผมเห็นจอดริมข้างทางเต็มเลย
0: อ๋อจอด
5: เก่งรถใหญ่รถ
0: จอดแบบไม่จอดแบบไม่ไปแล้วนอนเลย
5: นอนเลยใช่ปิดไปเลย
0: แต่พวกคุณก็ต้องกระดึ๊บมาดิ
5: ก็กระดึ๊บอาจารย์ประมาณนั้นแหละถามว่าปวดยิ่งไหมปวดมากเลย
0: โอ้ถึงบ้านตีหนึ่งโอ้โหน่ากลัว
5: ใช่อาจารย์ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะผมเคยโดนครั้งนึงตอนนั้นผมอยู่บางประกงตอนนั้นสะพานถนนสุขสวัสดิ์เปิดใหม่ที่สะพานพระราม9อ่ะแล้วก็มีถนนสุขสวัสดิ์เปิดใช้ใหม่ครั้งวันแรกอ่ะที่ว่าเป็นอัมพาตทั้งเมือง
0: เ
5: นี่ยนั่นผมเจอครั้งแรกนะตอนนั้นผมกลับประมาณเที่ยงคืนผมอยู่บางประกง4โมงเย็น
0: โอ้โหเ
5: ว้ยแต่วิ่งข้างล่างนะอาจารย์นะไม่วิ่งข้างบนนะ
0: เข้าใจแล้ว
5: เพราะตอนนั้นทางด่วนยังไม่มี
0: ตอนนี้แถวบางบอนไม่มีน้ำเนาะ
5: ไม่มีครับ
0: เพ
5: ราะอาจารย์ผมถามนิดนึงสิเมื่อตอนปี54อ่ะร่มเกล้าสุวรรณภูมิน้ำท่วมไหมครับ
0: ไม่ฝั่งใต้ไม
5: ่อ๋อทีนี้มันก็กลับไปอยู่ตรงนั้น
0: คืออย่างนี้ว่ะผมจะพูดงี้แล้วแต่แม่งจะปัดน้ำไปทางไหนวะในกรุงเทพชั้นในรอบนี้นะไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวเลยสุขุมวิทอโศกนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ลาดประสงค์ลาดดำริพระรามหนึ่งพระรามสี่อะไรเนี่ยไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวเลย
1: ใช่แล้วก็ฝั่งทนนี้ไม่มี
0: ฝั่งทนก็ไม่มีเลยนะฝั่งทนก็ไม่มีเลย
5: แต่บ้านเขาก็วางกระสอบทรายเขากันปูนกันแล้วนะ
0: ก็แล้วแต่
5: แต่ผมมั่นใจผมว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมเหมือนปี54ผมก็บอกเขา
0: ไอ้5ไม่เหมือน54นี่มันท่วมตั้งแต่เดือนตุลาแล้วไปจบเอาเดือนธันวา
5: ใช่ผมให้เหตุผลว่าน้ำมันผันน่ะตอนนี้ไม่ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ครั้งที่แล้วมัน 4-5,000 ลูกบาศก์
0: ครั้งที่แล้วเนี่ยมันสตาร์ท 3,500 รอบนี้มันสตาร์ท 2,000 น่ะมันจะต่างกันเยอะ
5: ใช่อาจารย์แล้วถ้าเกิดผลมันตกแบบครั้งที่แล้วอ่ะ
0: อีกทีนึงโอ้ถ้ามันตกในครั้งที่แล้วมันก็เหมือนครั้งที่แล้วแล้วครับถ้ามันตก30ชั่วโมงไม่ถ้ามันตก30ชั่วโมง200มิลลิเมตรก็มีค่ามันก็เหมือนกันแล้วครับน้ำบนถนนระบายลงไม่ได้ก็รถติดรถติดก็ไปไหนไม่ได้ก็สตั๊กอยู่ตรงนั้น
5: ก็แต่ผมก็เลยนึกถึงปี54ที่ผมโดนน้ำท่วมมาแล้วผมไปนึกถึงร่มเกล้า
0: แต่ปีนี
5: ้54นานกว่า54นี่เป็นเดือน
0: 54ตั้งแ

0: ตุลาจนถึงธันวาคมฝนหมดน้ำลดท่วมเนี่ยวันที่10ธันวา
1: คมครับ
0: คราวนี้ที่กำลังห่วงกันขนาดนี้มากๆเลยเนี่ยก็คือการประชุม IMF World Bank ประจำปีที่จะมีขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันที่12
1: ครับ
0: ถึงวันที่17หรือ18เนี่ย
2: ทำไมครับ
0: ก็เห็นบอกว่าช่วงนั้นอาจจะมีฝนตกหนักอ่ะ
2: อ
0: ๋ออันนี้ยังไม่รู้จะจัดการกันยังไงก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาก็ทำเป็นศูนย์บัญชาการคอนโทรลอะไรกันอยู่เนี่ยนะก็เอาใจช่วย
2: ที่เดิมนั
0: ่
2: น
0: ไม่รู้ก็เอาใจช่วยกันแล้วกันเพราะ
2: โอเคครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
3: สวัสดีครับ
0: นะก็คือดูเป็นภาพรวมก็อย่างนึง
1: ครับ
0: ดูเฉพาะจุดเฉพาะที่ก็อย่างน
1: ึ
0: งแต่เราเห็นเลยอ่ะว่าแถวที่เดิมมันก็เป็นที่ต่ำอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: แถวคลองจันทน์บางกะปิอะไรพวกนี้รามคำแหงอะไรเราก็รู้อยู่แล้วมันเคยเจอมาแล้วเคยเจอมารอบนึงแล้วแต่รอบนี้เราก็ไม่นึกว่าจะขนาดนี
1: ้
0: เราเห็นรถน้ำท่วมน่าจะประมาณเมตรครึ่งนะ
1: ครับ
0: เพราะมันท่วมมิด
1: ใช่ทุกคลองจันทน์หมดเลย
0: เออใช่ไหมคันนี้ก็จะทำไงล่ะถ้ารถแบบนี้ก็ต้องเอามาล้างใช่ไหมล้างเครื่องเนาะเหมือนกับที่หาดใหญ่อย่างนั้น
1: เออเหมือนหาดใหญ่เหมือนตอนท่วมปี54เหมือนกันเลย
0: แต่ว่าจำนวนอาจจะไม่มากเท่ากับหาดใหญ
1: ่ครับ
0: คราวนี้จะมีปัญหาอ่ะมันก็จะกระทบกับรถมือสองใช่ไหม
1: ใช
0: ่คนจะไปซื้อก็ไม่รู้มันผ่านน้ำท่วมมาหรือเปล่าเป็นไม่เป็นอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: คุณ
1: เสือฮะสายหนึ่ง
0: คุณเสือครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ครับ
4: จะเสริมมาเรื่องใบขี่สาธารณะหน่อยครับขับแท็กซี่นี่ไม่ใช่เฉพาะสาธารณะนะครับพอสองพอสามพอสี่ขับได้หมดครับเพราะว่าพอสองพอสามพอสี่มันใหญ่กว่าไอ้รถเล็กมันแจกรถใหญ่แหละขับลงมารถเล็กได้หมดครับ
0: ครับ
4: ครับเสริมแค่นี้แหละครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต่อครับ
1: คุณยุทธนาครับสายสอง
0: คุณยุทธนาครับ
5: ครับสวัสดีครับอาจารย
0: ์เชิญครับ
5: พอดีผมจะโทรมาแจ้งว่าเคยคุยคุณณัฐพงศ์ไว้วันพุธนะครับพอดีอาจารย์ไปต่างประเทศ
0: ครับ
5: ว่าเรื่องน้ำนะครับที่เป็นแผลแล้วก็หายา
1: ต่างๆก็ดูว่าเรียบร้อยไหม
5: เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคก็คือ
5: น้ำออกไป
1: อะไรนะ
5: แฟนก็ลุยน้ำออกไปซื้อให้ครับ
1: อ๋อเออแล้ว
5: ใครเข้ามาเลย
1: เออแล้วที่เบอร์โทรศัพท์ของร่วมกตัญญูที่เขาโทรศัพท์มาบอกเราได้โทรไปไหมล่ะ
5: โอ้ครับเขาก็เงียบอะครับ
1: เ
5: ข้ามาเลยอยู
1: ่
5: ก็เลยตัดสินใจครับถ้างั้นเดี๋ยวแต่แผลมันเริ่มแห้งแล้วนะครับ
1: อ่ะก็ดีแล้วก็ช่วย
5: แล้วก็พอดีออกไปวันนี้ออกไปอีกก็พอดีเจอรถทหารก็ช่วยเอาข้าวอะไรมาแจกอยู
0: ่แถวไหนเนี่ยแถวไหน
5: ร่มเก้าครับ
0: เออร่มเก้ามันอยู่ตรงไหนอะ
5: อยู่ใกล้ๆก่อนถึงมอเตอร์เวย์ครับ
0: นึกไม่ออกว่ามันเป็นถนน
5: แยกมินแล้วตรงมาจะถนนล่มเก้าอะครับก่อนถึงมอเตอร์เวย์ถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะไปทางให้มอเตอร์เวย์ออกชลบุรีอะไรได้อะ
0: เ
5: ออใกล้อะครับประมาณ
0: มันเป็นถนนแนวเหนือใต้หรือตะวันออกตะวันตก
5: ไม่แน่ใจครับอาจารย
0: ์มาจากมีนบุรี
5: ใช่มันจะผ่านแยกมินนะครับแยกมินแล้วตรงมาถนนล่มเก้าแล้วครับวิ่งไปถึงสถานีรถไฟลาดกระบังนะครับ
0: ปลายทางมันคืออะไรถนนล่มเก้าเนี่ย
5: ก็อยู่แค่สถานีรถไฟลาดกระบังครับ
0: สถานีรถไฟลาดกระบังสถานีรถไฟ
5: แอร์พอร์ตลิงค์
0: ครับลาดกระบัง
5: ครับเป็นสถานีรถไฟด้วยและข้างบนจะเป็นแอร์พอร์ตลิงค์
0: คราวนี้มันถึงและไอ้ที่มันเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกสุวรรณภูมินั่นมันถนนอะไรอะ
5: อ๋อนั่นต้องไปอีกเส้นนึงครับเส้นอ่อนนุชครับเข้าลาดกระบังอีกถนนนึง
0: แล้วไอ
5: ้ไปสุวรรณภูมิได
0: ้แล้วไอ้ถนนกิ่งแก้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะ
5: กิ่งแก้วเลี้ยวขวาครับคือจึงมันจะข้ามสะพานข้ามคลองไปเนี่ยเลี้ยวขวาไปจะวิ่งไปทางอ่อนนุชครับตรงนั้นเขาจะเรียกวัดสองครับกิ่งแก้ว
0: ผมไม่มีความรู้เลย
5: ทางแยกเข้ากิ่งแก้วไปบางนาตาด
0: แล้วถนนลาดกระบังนี่มันจากไหนไปไหนอ่ะ
5: ไม่แน่ใจครับพอผมไม่ค่อยได้ไปทางย่านนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่แถวมินแถวล่มเก้าอย่างเงี้ย

0: ไอ้อุทอะไรมันยังมีหทัยราชมันอยู่ตรงไหนวะ
1: อ๋อหทัยราชอยู่ในตัวเมืองมินบุรีครับ
0: โอ้
1: มันอยู่คนละที่ก
0: ัน อ๋อคนละที่กันเหรออ๋ออ๋ออ๋อกำลังนึกภาพอยู่อ่ะแล้วเคหะร่มเก้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: ก็เลยอย่างที่บอกแยกมินมาแล้วก็วิ่งตรงมามันถนนนี่เป็นถนนคือเริ่มต้นจากถนนร่มเก้าครับไปประมาณสัก7กิโล8กิโลแล้วก็มีทางแยกครับจะเป็น3แยกเลี้ยวขวาจะเขียนว่าเข้าเคหะร่มเก้าเลี้ยวขวาเข้ามาก็ข้ามสะพานข้ามคลองสองต้นนุ่นมาก็เข้าสู่ร่มเก้าแล้วครับ
0: ไอ้เคหะร่มเก้าเนี่ยมีบ้านอยู่เป็นบ้านอยู่เยอะไหม
1: เยอะครับโอ้โหเป็นหมื่นหมื่นหลังนะครับ
0: เป็นหมื่นหมื่น
1: แสนนะครับ
0: เป็นหมื่นหมื่นห้องนะ
1: ครับมีทั้งแสนมีทั้งหมู่บ้านใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับมีหลายอย่าง
0: เทียบ
1: หมู่บ้าน
0: เทียบกับคลองจันทร์อันไหนคดเยอะกว่ากัน
1: ผมว่าที่นี่ใหญ่กว่า
0: อันนี้เป็นของการเคหะแห่งชาติใช่ไหม
1: การเคหะแห่งชาติ
0: เป็นบ้านแบบซื้อหรือบ้านแบบเช่า
1: เป็นบ้านซื้อครับ
0: เป็นบ้านซื้อเนาะ
1: ใช่ผ่อนแบบผ่อนกับการเคหะ
0: คราวนี้มันอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วเนี่ย
1: ผมนะครับ
0: ไม่ตรงเคหะร่มเก้า
1: เนี่ยนี้ตั้งแต่ปี37นะครับ
0: โอ้เพิ่งเริ่มปี37เนาะ
1: ใช่
0: มันแสดงว่ามันใหม่กว่าเคหะคลองจันทน์เน
1: า
0: ะ
1: ใหม่กว่าครับ
0: ใหม่กว่า
1: แต่คนเข้ามาอยู่หนาแน่นเลยนะครับพอที่นี่ผมติดมากเลยเข้ามังใน
0: ไม่ผมไม่เคยไปแถวนั้นเลยแล้วไอ้เคหะดินแดงนี่มาก่อนนะ
1: ใช่ๆครับดินแดงมาก่อน
0: เคหะดินแดงน่าจะมาก่อนนะคุณรัตพงศ์เพราะนี่มัน50ปีแล้วนะเคหะดินแดงอืม
1: ไอ้นี่เริ่มปี37นะครับ
0: 37นะโอ้เมื่อก่อน
1: 22ปี
0: โอ้ยโอ้โหนะ30กว่าปีเหมือนกันคุณนัทพงศ์นะอ่ะโอเคครับขอบพระคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นผมจะมีจุดบอดอยู่สัก 3-4 จุดอะที่ผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะ
2: ครับ
0: อันนี้อันนึงละนะร่มเก้าอะไรล่ะไอ้อะไรล่ะไอ้ลำสาลีศรีนครินทร์กรุงเทพกีทาพัฒนาการลาดกระบังกิ่งแก้ว
2: ครับ
0: พวกเนี้ยไม่รู้อันอยู่ตรงไหน อีกที่หนึ่งที่ไม่รู้นะ
2: ครับ
0: เนี่ยบางบอน
2: บางบอน
0: เอกชัย อะไรพวกนั้นอ่ะเป็นเรื่องที่ไม่มีความรู้เลยไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเพราะไอ้นั่นมันอยู่นอกปริมณฑลที่ผมรู้จักกรุงเทพ
2: ครับ
0: ถ้ารู้จักกรุงเทพนะฝั่งธนเนี่ยเต็มที่เลยนะสำหรับผมนะคือถนนเทิดไทยอ่ะ
2: ตลาดภูนะ
0: เออนั่นน่ะนั่นคือสุดขอบของการไปของผมละบางแคนี่ผมยังไม่ค่อยจะรู้จักเลยนะ
2: ครับ
0: เอออันนี้ทูถึงฝั่งทนนะเต็มที่ก็ดาวคนองนะมันจะมาบนมันจะมาเจอดาวคนองนะ
2: ครับ
0: ดาวคนองบางปลาแก้ว
2: บางปลาแก้วบางปลากอกดาวคนอง
0: เออราชบุรณะเออเนี่ยตรงเนี้ยวงเวียนใหญ
2: ่ครับ
0: ตากสินประชาธิปกวงเวียนเล็ก
2: ครับ
0: เออรอบๆเนี้ยพอรู้จักแต่พอเลยขึ้นไปทางนู้นก็ไม่ค่อยประสาอีกเหมือนกันนะตะลิ่งชันฉิมพีไม่รู้ใช่ฝั่งทนในจินตนาการของผมก็คือแค่นี้คุณรัตพงศ
2: ์
0: เต็มที่ก็บางกอกน้อยบางกอกน้อยบางกอกใหญ่นะ
2: ครับ
0: ถนนอรุณรับเมื่อก่อนยังไม่มีถนนอรุณรัมรินเลยมีถนนที่หน้าวัดเลียบวัดไอ้สะพานอรุณรัมรินยังไม่มีสมัยก่อนนะมาตั้งแต่ปิ่นเก้าพาต้าเพิ่งเปิดใหม่ๆอ่ะ
2: เออใช่เพิ่งสร้างเนาะทะลุมา
0: จ
2: นศึกษานั้น
0: เลยแล้วไอ้ถนนนี้ไม่
2: ม
0: ีไอ้ถนนบรมราชชนนีนี่ไม่มีสมัยผมมันไม่มี
2: ครับ
0: เออมาแค่จรันแล้วก็จบ35โบแล้วก็จบตรงนั้นไม่มีทะลุ
2: แยก35โบ
0: เออใช่มั้ยบางพัดนี่ก็ไม่มี
2: ครับ
0: สิรินธรนี่ไม่มีนะสมัยผมมาไม่มีสิรินธรนะถนนหลักคือถนนจรันสนิทวงศ์นี่คือถนนใหญ่สุดของฝั่งทนนะ
2: เออ
0: ที่เหลือเป็นอาจจะเป็นซอยแต่เราไม่รู้จักหรอกนะไอ้เนี่ยไม่มีความรู้ถ้าอีกฝั่งนึงที่ผมไม่มี

0: ค่อยรู้เรื่องเลยเนี่ยก็ทางนี้ทางไอ้เนี่ยอะไรพวกสาธุช่องนนทรี
1: สาธุประดิษฐ์ช่องนนทรี
0: พระราม3
1: ครับ
0: อะไรพวกเนี้ยแต่ผมได้จะรู้ทางเจริญกรุงมันมีถนนตัดใหม่ผมยังไม่รู้มันมีถนนเมื่อก่อนผมก็ถนนเจริญราษฎร์ที่ตัดใหม่เนี่ยผมเพิ่งรู
1: ้
0: เพิ่งเปิดไปครั้งแรกเอ้ยมีถนนนี้ด้วยเหรอวะ
1: มี
0: เออเนี่ยชั้นในเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยน
1: ครับ
0: กรุงเทพชั้นในเนี่ยเราชำมากชำนาญมากเราลัดเลาะไปเที่ยวขึ้นเปลี่ยนรถเมล์อะไรเราไม่ค่อยหลงอ่ะนะ
1: ครับ
0: ฝั่งนนทบุรีเมื่อก่อนก็พอเข้าใจนะถนนติวานนท์อะไรเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้พอมันตัดอะไรเยอะๆไม่รู้เรื่องละเออมันตัดถนนอะไรไม่รู้ซอยตั้งแต่มันมีรัตนาธิเบศรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยความรู้ก็ค่อนข้างจำกัดนะถ้าขับแท็กซี่ก็ขับได้เฉพาะในเมืองหลวงนะขับเซ็นทรัลไม่ได้มันก็ไม่อยู่นานแล้วนะมาอยู่ตั้งโอ้โหอยู่จะ60ปีแล้วนะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เออมาอยู่กรุงเทพจะ60ปีนะอีก 2-3 ปีนี่ก็จะ60ปีแล้ว
1: คือตั้งแต่อายุ12อ่ะนะม
0: 1เออไม่เออมศ1เว้ย
1: มศ1
0: เออ
1: โอเคโอเค
0: ไม่ใช่ม1
1: เออ
0: มศ1เว้ยก่อนที่เขาจะเริ่มมศ1ตั้งมันเริ่มมศ1เนี่ยตอนปี2521
1: ครับ
0: เขาเริ่มมศ1ไม่ใช่ม1เนี่ยปี2521มีคนเล่าให้ฟังนะเออ
1: พักก่อนนะพักสักครู่ครับ

0: 98.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์แล้วก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
5: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
6: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio

0: หัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอาดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: สุดท้ายนะครับมาเราเหลือกัน10นาทีนะสำหรับวันนี้นะครับคุณอุดมครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับคุณอุดม
1: ถ้าพูดถึงว่าถนนมันตัดใหม่อาจารย์วิระรู้ถนนเส้นหลังรามป24ที่สนามไอ้รัชมังคลา
0: โอ้นี่อยู่แถวไหน
1: จะมา
0: อยู่แถวไหนเนี่ยโอ้เสียงฟ้าร้องฟ้านะ
1: ยุพนัทครับ
0: โอ้พนัทนิคมโอ
1: ้อันนี้ก็น้ำท่วมนะครับในนิคมอุตสาหกรรมไออันเนี้ย
0: เออแล้วน้ำเยอะไหมล่ะท่วมเยอะไหมล่ะตรงพนัทอ่ะ
1: ก็แถวโรงงานนะครับในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมไออมตะ
0: อมตะที่พนัทเหรอ
1: ใช่มันตั้งแต่ไอ้บางนาตราดเนาะไอ้ที่ใกล้ๆกับชลบุรีอ่ะแล้วก็ยาวมาถึงพระนักเลยมันเป็นอมตะโครงการมาเรื่อยๆมันก็อันนี้ก็อันเนี้ยก็เป็นอมตะเหมือนกัน
0: ครับเออ
1: ผมอยู่กรุงเทพครับทีนี้เขาผมขับรถฟอร์จูเนอร์เนาะแล้วเขาก็เหมารถให้มาส่งในนิคมเพราะน้ำท่ว
0: ม
1: เพราะใช้รถยกสูงทางบริษัทครับผม
0: ครับ
1: ทีนี้จะเล่าว่าถนนเขาตัดใหม่อ่ะที่สนามกีฬาจริงยาวเลยนะครับยาวมาเลยแล้วก็จะมาตัดกับถนนร่มเกล้าแต่เขาใช้ทางยกระดับก่อนที่จะยกระดับตัดถนนร่มเกล้าเนี่ยพูดเห็นภาพนะครับมันจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนั้นแหละที่เป็นแอ่งที่ท่วมหนักๆครับที่จะไปไอสนามฟุตซอลหนองจอกอะครับเส้นนี้เลยที่ระหว่างเขาทำสนามกีฬาเวลาจะแข่งฟุตซอลปีนั้นก็น้ำท่วมสร้างยังไม่เสร็จเหมือนกันนี่แหละต้องไปแข่งที่โคราชอะ
0: ครับ
1: นั่นแหละครับไม่เคยเห็นภาพว่าอยู่ตรงเนี้ยใกล้สุดเลย
0: ครับผม
1: ออกจากไอสนามกีฬาลัชมังกีฬาสถานมาเขามายิงยาวมาเลยถนนตัดใหม่ครับ
0: ครับได้โอเครับทราบ
1: ถนนน่ะไม่ท่วมครับแต่ว่าไอหมู่บ้านเนี้ยไอ้ที่เขตหาดลมเก้ามันจะเป็นแอ่งลงไป
0: ครับ
1: พอลงไปว่าเหมือนจะตกหลุมเลยครับตามที่เป็นข่าวนั่นแหละ
0: ครับผมโอเครับทราบรับทราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณวิชาญครับสาย3
2: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: จะมาเรียนว่าถนนราชบัลลังก์หรือถนนอนุชครับคือถนนอ่อนนุชเนี่ยมันจะเปลี่ยนชื่อไปตามเขตที่มันผ่านครับ
3: ถนนอ่อนนุชมันเริ่มตรงไหนอ่ะ
2: อ่อนนุชเริ่มจากตรงพระโขนงพระโขนงที่เลี้ยวซ้ายสุขุมวิทวิ่งลงมาเรื่อยๆเนี่ยก่อนถึงบางนาจะถึงพระโขนงก่อนแล้วเลี้ยวซ้าย

0: ขอนุชเจ็ดสุขมิตรเจ็ดสิบเจ็ด
1: เจ็ดเจ็ดครับ
0: เจ็ดเจ็ดแล้วตรงนั้นคือชื่อถนนอ่อนนุชแล้วก็วิ่งยาวไปทางตะวันออกเลยวิ่งตรงไปเรื่อยๆจะเป็นอ่อนนุชหนึ่งสองสามไล่ไปจนถึงใต้วงแหวนรอบนอกตะวันออกจะเป็นอ่อนนุช91ซอยสุดท้ายพอซอยถึงไปปุ๊บเป็นลาดกระบังซอยลาดกระบังหนึ่งแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นถนนลาดกระบัง
2: มันจะมุดทางด่วนใช่ไหม
0: มุดทางใช่ครับ
2: มุด
0: สะพานข้าม
2: มุด
0: หลวงบน
2: ใส่ก้าวมุดมอเตอร์เวย
0: ์มุดมอเตอร์เวย์ใช
2: ่โอเคมุดมอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันออกโอเคแล้วเข้าไปปั๊บพอมุดไปเสร็จก็เป็นอ่อนนุชไอ้ถ้าเป็นลาดกระบังหนึ่ง
0: ถนนลาดกระบังมีซอยลาดกระบังหนึ่ง
2: ยาว
0: ไล่ไปเรื่อยจนถึงพระจอมเกล้าลาดกระบังแล้วก็ตรงไปเลยพระจอมเกล้าลาดกระบังไปพักเงินเปลี่ยนชื่อเป็นถนนหลวงแพ่ง
2: อ๋อถนนโอเค
0: เพราะว่าของเขตของหลวงแพ่ง
2: โอเคจากถนนหลวงแพ่งไปก็เปลี่ยนเป็นถนนหลวงแพ่งไป
0: เป็นที่พระราชราชบังวิ่งไปถึงชายเชิงเซา
1: โอ้ถนนหลวงแพ่งตรงนี้ไปบางบ่อเนาะแถวนั้นเน
0: า
1: ะ
0: อันนั้นนี่ใช่ใช่ใช่เป็นบางบ่อ
2: ถ้าเกิดผมอยากวิ่งยาวนะผมก็เข้าอ่อนนุชสุขุมวิท77
0: ใช่ตรงไปเลยคร
2: ับ ผมก็ตรงยาวไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปถึงชายเชิงเซาเลย
0: ใช่
2: ถึงบางปะกง
0: ถึงบางปะกงเลี้ยวซ้ายก็เข้าไปไว้หลวงพ่อโสธรทางนู้น
2: โอเคเอ้า
0: แล้วอีกอันนึงอาจารย
2: ์
0: อีกอันนึงคือบางอากาศถ้าเกิดอาจารย์ทางเนี้ยนะจะไล่เป็นฉากๆเลยคือถ้าเราลงทางด่วนบางอากาศมานะถนนแรกที่เราเจอคือแยกศรีนคริน
2: โอเค
0: แยกศรีนครินขวาเลี้ยวไปปากน้ำซ้ายเลี้ยวไปลำสาลี
2: โอเค
0: พอเลยไปปุ๊บก็เป็นวงแหวนรอบนอกตะวันออก
2: โอเคตรงเมกาบางนา
0: ใช
2: ่โอเค
0: พอเลยไปนิดนึงก็จะเป็นกิ่งแก้ว
2: กิ่งแก้วซ้ายมือหรือขวามือ
0: ครับกิ่งแก้วคือถนนทางแยกทางซ้ายมือวิ่งตรงไปชนถนนลาดกระบัง
2: โอเคต่อ
0: ทางขวามือเขาเรียกถนนอะไรวะจำไม่ได้ทางบ่อแล้วก็ออกสุขุมวิทสายเก่าที่บางปู
2: โอเคถัดจากนั้น
0: ถัดจากนั้นก็เดี๋ยวนะนิด
2: หน่อยมาประกงยัง
0: จ้ะเดี๋ยวนะวงแหวนแล้วใช่ไหมวงแหวนแล้วกิ่งแก้วแล้วใช่ไหมเอาเลยไปมีอะไรวะเนี่ย
1: ไม่ต้องมีบางเสาธงอ่ะแถวนั้นนะ
2: อันนั้นยาวละอันนั้นโอเคละพ้น
0: โอเคละจ้า
2: เอามาเดี๋ยวอันนึงเอาให้เคลียร์ล่มเก้าแม่งมาสตาร์ทที่ไหนเอ้า
0: ล่มเก้าสตาร์ทที่เดี๋ยวนะถ้าวิ่งเส้นอ่อนนุชตรงไปเรื่อยๆนะมันจะมีแยกร่มเก้าซ้ายมือร่มเก้าคือถนนที่วิ่งจากถนนอ่อนนุชไปทางซ้าย
2: เ
0: ราวิ่งตรงยาวขึ้นไปชนอะไรวะจำไม่ได
2: ้อ๋อทางซ้ายไปชนมีนบุรีป่ะ
0: ใช่มีนบุรี
2: ไปมีนบุรีเนาะ
0: ใช่ใช่อาจารย
2: ์ไปชนกับ304ว่างั้นเถอะ
0: ใช
2: ่โอเค
0: ประมาณนี้
2: หาไทยราชเหรอวะ
0: อ๋อหาไทยราชต้องเลยมีนบุรีไปก่อน
2: ต้องเลยมีนบุรีไปก่อนแล้วเลี้ยวซ้าย
0: มีนบุรีไปก่อนจะมีถนนทางซ้ายมือเรียกว่าถนนหาไทยราชวิ่งขึ้นไปยาชนลำลูกกาคลอง4
2: ลำลูกกาคลอง4โอเค
0: โอเคครับ
2: แล้ว
0: อยู่อะไรที่เลยรู้เยอะหน่อย
2: นิมิตใหม่อ่ะ
0: นิมิตใหม่ เดี๋ยวนะอาจารย์นิมิตใหม
2: ่
0: นิมิตเมื่อกี้พูดถึงถนนเลยนะ
2: หาไทยราช
0: หาไทยราชใช่ไหมนิมิตใหม่รู้สึกจะขนานกับหาไทยราช
2: ไม่คือหาไทยราชเนี่ยผมเคยขับไปครั้งหนึ่ง
1: ครับ
2: เฮ้ยถนนมันใหญ่เนาะ
1: ครับ
2: ถนนใหญ่แล้วบ้านยังไม่ค่อยเยอะนะแถวนั้นรู้สึกเป็นเขตอีกเขตนึงเลยไอ้หาไทยราชนี่ไปชนกับเทพรัตน์ไหม
0: โอ้ไม่แน่ใจกันไม่รู้เลยนอก
2: หรือความรู้นอกปริมณฑลแล้วเนาะ
0: ใช่
2: และอีกอันที่ผมโคตรงงเลยนะคุณณัฐพงศ
1: ์อะไรฮะ
2: คือเข้าไปวัชรพลแล้วแม่งวุ่นวาย
0: โอ้ตรงนั้นวุ่นวายมากจัน
2: สายไหมอเงินอะไรแล้วเต็มไปหมดเลยคุณณัฐพงศ์
1: ใช่ไหม
2: เพิ่มสิน
0: ตรงนั้นงง
2: สุขาภิบาล5อะไรเงี้ยเต็มไปหมดลุงลังเลยนะแล้วสุขาภิบาล2นี่มันจากไหนไปไหน
0: อ
2: ัน
0: นี้ไม่รู้เลยจันนอกเหนือผมละ
2: สุขาภิบาล1
0: แต่ละนางงงนะคนอื่นคนนั้นอาจารย
2: ์โอเคเอาละแต่ผมเห็นละลาดกระบังที่คุณพูดผมเข้าใจแล้ว
0: โอเคครับ
2: โอเคครับขอบพระคุ
0: ณครับ
1: ครับ
2: คือต้องให้คนไล่อ่ะแล้วเราค่อยๆคิดตามอ่ะผมก็นึกไม่ออกไงเพราะพี่เขาบอกว่า มันถนนเดียวกันแต่มันเปลี่ยนชื่อไประหว่างทางเราก็เข้าใจละว่าโอเคจากอ่อนนุชกูวิ่งตรงไป
1: คือราชบัลลังก์ละคุณหนึ่งฮะสายหนึ่ง
2: คุณหนึ่งครับคุณหนึ่ง
3: ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย
2: ์เชิญ
3: ครับผมมาอธิบายถนนไทยราชครับอาจารย์
2: เชิญ
3: ไทยราชอะถ้าเรามาจากรามอินทราครับตรงมาถึงแยกมิน
2: เ
3: ราเลี้ยวซ้ายเลย
2: เ
3: ลี้ยวซ้ายที่จะไปสุวินทวงศ์นะฮะ
2: เ
3: ลี้ยวซ้ายปั๊บเราเจอบิ๊กซีบ
2: ิ
3: ๊กซีปั๊บเลี้ยวซ้ายเลยครับ
2: ท้
3: ายแรกอะจะเป็นเส้นหาชัยราช
2: ยาวไหม
3: ซึ่งยาวครับไปถึงนู่นนะครับไปถึงสายไหมเกือบไปถึงแยกคอปอออะฮะถึงทะลุแถวแยกคอปอออแถวดอนเมืองครับ
2: โอ้
1: มันวกกลับมาหรอ
3: ได้ครับมันจะวกกลับมา
2: อันนี้มันจะเป็นมันเป็นเส้นแนวเหนือใต้หรือว่าตะวันออกตะวันตก
3: โอ้อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ผมจะรู้ว่าเส้นหาชัยราชจะวิ่งยาวไปถึงแยกคอปอออทะลุถึงแยกคอปอออได้
2: แยกคอป
3: ที่ตามเขาปิดเลยครับที่มันมีน้ำท่วมๆบ่อยๆฮะ
2: ไม่
3: คลอง
2: ไม่คอปอนี่มันอะไรวะ
3: ต้องถ่านทับอากาศแล้วกัน
2: โอเคยังไม่ถึงพ่อหน
3: สามารถทะลุพ่อหนได้ครับตรงนี้ตรงแรกนั้น
1: อะไรนะปืนต่อสู้อากาศยานอ่ะ
3: ได้คอปอแถวนั้นนะ
2: มันจะเป็นแบบทางไอ้คล้ายใกล้ๆถนนลำลูกกาได้ไหม
3: ใช่ใกล้เคียงกันครับซ
2: ึ่
3: งหาดไทยราชมันก็จะทะลุลำลูกกาได้อีก
2: เออ
3: ลำลูกกาของสีแล้วหาดไทยราชสามารถทะลุไปถนนเทพรักษ์ได
2: ้
3: เข้าไทยของมัน
2: โอเค
3: แล้วก็หาดไทยราชสามารถมีซอยไปทะลุไปหาดไทยมิตรนะครับเข้าทะลุนิมิตใหม่ได้อีก
2: เออ
3: แต่ถ้าอาจารย์ถามว่าจากหาดไทยราชแล้วก็ตรงมาอีกทางไปชูวินทวงนะครับม
2: ัน
3: จะเป็นทางโค้งใช่ไหมฮะน
2: ั่
3: นแหละเขาเรียกว่าถนนนิมิตใหม่
2: โอเค
3: นิมิตใหม่ตรงไปอีกตรงน
2: ั้
3: นเขาเรียกว่าแยกกันไฟฟ้าถ
2: ้
3: าเราเลี้ยวขวาจะเป็นถนนรามคำแหงละ
2: โอเคนึกภาพออก
3: เ
2: พราะ
3: นึกภาพออกเลยนะ
2: เพราะว่าไอ้ตรงยึกยือตอนก่อนเข้ามีนบุรีอ่ะยังอันนั้นก็ยึกยืออีกอันนึงแถวๆนั้น
3: ใช่ครับใช่ครับอาจารย
2: ์นะผมเคยไปครั้งนึงไปศาลแพ่ง
1: สามี
2: สารแพ่งมีนบุรี
1: คร
2: ับ
1: ที่ขึ้นตึกเลยนะ
2: ที่จอดโอ้ที่จอดรถแม่งน่ากลัวจิ๊บแปงเลยสารแพ่งมีนบุรีนี่ที่จอดรถโอ้โหน่ากลัวตอนขึ้นมากเลยอ่ะโอ้
3: โหโหดครับในทางนั้น
2: สายโหดนะโอเคขอบพระคุณ
1: ครับ
2: ขอบพระคุณอ่ะนะเราค่อยๆเรียนรู้แผนที่กรุงเทพที่จริงต้องมานั่งสตัดดี้นะจะได้เข้าใจอ่ะบ้านใครติดคลองก็ต้องดูว่าเราคลองอะไร
1: ครับ
2: คลองตะวันออกตะวันตกคลองเหนือคลองใต้ อยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเวลาจะไปดูว่าน้ำจะเข้าบ้านเราปาก ผมเน้นไปหาคลองใกล้ๆบ้านเป็นลำดับแรกก่อน
1: ครับ
2: อ่ะหมดเวลาแล้วว
1: ันจันทร์กลับมาเจอกันครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

้การที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าทางบางไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แรงแรงแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผมสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สายAI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมอง CEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะและเช่นเคยค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์นะคะเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการคุณชนาพรก็จะตามเข้ามาพูดคุยกันค่ะและในช่วงแรกของรายการเราค่ำคืนนี้นะคะก็เช่นเคยละค่ะหนูจะพาแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือพิเศษนิดนึงหนูเชื่อว่าหลายคนหรือแทบจะทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเนาะจากฝนตกหนักหรือบางพื้นที่ก็ประสบปัญหากลายเป็นภัยพิบัติหรือว่าเป็นอุทกภัยไปแล้วนะคะแล้วก็ที่นี่ก็เช่นขาดก็ได้รับผลกระทบเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เนี่ยหนูอยากจะมาพูดคุยในมุมผู้ประกอบการนะคะที่เธอก็เปิดคาเฟ่ขึ้นมาที่ต้องเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วแหละมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้านะคะแต่ว่าฟ้าจะฟ้าฟันมาถึงวันนี้นะคะหนูก็เชื่อว่ามันต้องผ่านวิกฤตผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะมากมายแหละก็อยากจะให้มาแชร์มุมมองตรงนี้กันนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของนุ้ยนะคะก็อยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนุ้ยจะไปคุยกับคุณปุ่นนะคะชนกมนดิษยาวราธรซึ่งเธอเป็นเจ้าของร้านบ้านสวนพาฝันที่บ้านแพ้วสมุทรสาครนะคะนุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยไปท่องเที่ยวที่นี่แล้วนะคะหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยไปแต่ว่าที่นี่นี่ต้องบอกว่าเป็นสถานที่เป็นคาเฟ่ที่สวยมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ประสบกับปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมเหมือนกันมาดูกันว่าเอ๊ะเธอฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปได้ยังไงนะคะเดี๋ยวไปทักทายกันสวัสดีค่ะคุณปุ่นค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะถามก่อนเลยตอนนี้ที่คาเฟ่เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์
3: คือเพิ่งเปิดปกติได้วันนี้เองเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือก็ประสบอุทกภัยเหมือนทุกท่านนะคะแต่ว่ามันไม่ถึงกับขนาดว่าแบบท่วมจนแบบเสียหายเยอะๆเหมือนหลายๆท่านที่แบบเราเห็นตามโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้การตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวของลูกค้าเนี่ยคือลดลงไปแบบเยอะมากๆเลยค
2: ่
3: ะ
2: ก็ถ้าพูดถึงในเรื่องธุรกิจก็ได้รับผลกระทบเยอะเนาะแต่ว่านุ้ยขอย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นแนะนำให้คุณผู้ชมคุณฟังรู้จักที่นี่หน่อยว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะสำหรับบ้านสวนพาฝันคือพาความฝันอะไรมาแล้วก็เป็นยังไงบ้าง
3: ค่ะก็คือบ้านสวนพาฝันเนี่ยเป็นคาเฟ่กลางสวนมะพร้าวนะคะที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็คือเราเปิดมา8ปีแล้วแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่8ที่เขาเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนแบบยกใหญ่เลยคือเมื่อถอยหลังไปประมาณ8ปีที่แล้วเนี่ยคาเฟ่ที่จะอยู่ในสวนมันค่อนข้างที่จะน้อยและคาเฟ่ที่เป็นการเดินทางโดยการนั่งเรือเข้ามาเนี่ยค่ะก็แทบจะไม่มีเลยดีกว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นคาเฟ่แบบแรกๆที่มาทำในสไตล์แบบนี้ก็เลยทำให้มีช่วงหนึ่งเนี่ยก็คือได้รับความนิยมโดยเฉพาะหลังโควิดนะคะหลังโควิดเนี่ยเป็นช่วงตอนที่แบบโอ้โหที่ร้านเนี่ยเป็นที่รู้จักค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราก็ทำสื่อโซเชียลลงไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็จะเป็นช่วงที่หลายๆคน ก็เดินทางท่องเที่ยวกันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าก็กักตัวกันมาตั้งนานใช่ไหมคะก็เลยทำให้ร้านเราเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดสติเนชันของคนที่อยู่ใกล้กรุงเทพเพราะว่าสมุทรสาครเนี่ยคือไม่ไกลเลยเดินทางประมาณชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วแล้วก็อีกอย่างหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะมาลองนั่งเรือเข้าคาเฟ่เพราะว่าที่ร้านเนี่ยเป็นการจะต้องนั่งเรือเนี่ยเข้าไปอย่างเดียวเลยนะคะก็ทำให้ตอนนั้นเนี่ยก็คือหลายๆคนก็ถือว่าแบบมันเป็นอะไรใหม่ก็ได้รับความนิยมทีนี้เนี่ยพอหลังๆเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าในเรื่องของผลกระทบที่ได้เนี่ยผู้ประกอบการหลายๆคนเนี่ยต้องพูดว่าจริงๆอ่ะมันมีมาก่อนที่จะเกิดอุทกภัยคือน้ำท่วมครั้งเนี้ยอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะซบเซาโดยเฉพาะปีนี้นะคะทุกคนก็แบบค่อนข้างที่จะร้องโอดโอยกันซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยทีนี้พอมันมาเกิดอุทกภัยเนี่ยมันทำให้แบบมันต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เลยล่ะเปลี่ยนกลยุทธ์ต้องเปลี่ยนวิธีเลยพอดีว่าโชคดีว่าด้วยความที่ว่าช่วงก่อนหน้านี้เราเห็นว่าพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยสังเกตได้จากเราจะเป็นการแบบว่ามอนิเตอร์ลูกค้าอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเอ๊ะพฤติกรรมลูกค้าเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเขาเริ่มรู้สึกว่าการเอนจอยเขาเริ่มเอนจอยอย่างอื่นเริ่มแบบการเดินทางที่แบบอะไรที่มันไปลำบากมากๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มที่จะแบบเริ่มมีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากลำบากแล้วอะไรประมาณนี
2: ้
3: แล้วทีนี้พอต้นปีนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างสถานการณ์ของปีนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการนะคะ
2: ค่ะก็เรียกได้ว่าก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจเนาะไปตามสถานการณ์
3: ใช่ค่ะเพราะว่าคือเขาเรียกว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าต่อให้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยก
2: ็
3: คือบางท่านเนี่ยต้องใช้เวลาหลายเดือนเลยกว่าจะกลับมาเหมือนเดิ
2: ม
3: ส่วนร้านที่สามารถเปิดได้มันก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่ายอดขายมันจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าอารมณ์ของคนมันเปลี่ยนมันไม่ได้เกิดเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งอะค่ะตอนนี้มันไปกันแบบเกือบทุกภาคเลยดีกว่าเอาง่ายๆคือจากภาคกลางไปภาคตะวันตกตะวันออกคือตอนนี้มันไปทุกภาคเลยมันไม่ได้เกิดที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมันก็เลยแบบค่อนข้างที่น่าเป็นครั้งที่น่าจะส่งผลกระทบต่
2: อ
3: หลายๆกิจการเยอะมากๆโดยเฉพาะคาเฟ่ร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยค่ะ
2: นะคะนุ้ยทราบมาว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นในเรื่องของภาคธุรกิจคาเฟ่แต่ว่ายังมีในส่วนของชวนคนในชุมชนหรือว่าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมที่ร้านเนาะตรงนี้คือเป็นยังไงนะคะเราในช่วงจุดเริ่มต้นนี้เราวางแผนธุรกิจยังไงแล้วก็ชวนคนในชุมชนมาทำอะไรบ้างขอทราบข้อมูล
3: คือตอนคือร้านต้องบอกว่าตรงสมุทรสาครตรงส่วนที่เราอยู่ส่วนมากเขาจะทำเกษตรกรรมกันซะส่วนใหญ
2: ่
3: ลูกหลานแถวๆนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะทำงานเขาก็จะเข้าสวนเข้าไร่ไปทำนาสวนมะพร้าวบ้างเป็นไร่ข้าวบ้างสวนชมพู่ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเราไปเปิดคาเฟ่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรใหม่ๆของคนตรงนั้นทีนี้เนี่ยเราเนี่ยเริ่มจากว่าเราอะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ค่ะผลิตผลทางการเกษตรอะของคนแถวๆนั้นไม่ว่าคือมะพร้าวเนี่ยมันเป็นคาเฟ่เราอยู่ในกลางสวนมะพร้าวเนาะมะพร้าวเราก็ใช้มะพร้าวของบ้านเราแล้วก็มีมะพร้าวจากสวนใกล้ๆเคียงที่เรารู้ว่าเขาปลูกแบบปลอดภัยนะแล้วก็คุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผลไม้อะไรเนี่ยเราก็ใช้ของคนที่อะไรอะเราซื้อจากชาวสวนเราซื้อจากชาวสวนโดยตรงเลยและหลังจากนั้นเนี่ยพอเราต้องการแรงงานนะคะในไม่ว่าจะเป็นน้องๆเด็กเสิร์ฟหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: ค
3: ือเราก็เลยแบบประกาศหาทีนี้เขาก็แบบตอนแรกเขาก็หวั่นๆกันว่าเอ้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรดีคะแบบเหมือนว่าจะดีไหมจะอะไรไหมเพราะว่าคนตรงนั้นเขาชินกับการทำการเกษตรเขาไม่ชินกับงานภาคบริการเราก็ได้ไปแบบเหมือนกับไปไกด์ไลน์ว่าอ๋องานบริการเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะให้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เทรนเขาเทรนจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะ หลายๆคนก็ยังอยู่ด้วยกันมา8ปีเนี่ยก็เป็นเด็กที่อยู่แถวนั้นน้องๆที่อยู่แถวๆนั้นอะไรเงี้ยจากบางคนเนี่ยแต่ก่อนก็คือเป็นน้องๆให้บริการเป็นน้องๆเด็กเสิร์ฟตอนนี้ก็อาจเริ่มเข้าครัวและเริ่มทำอะไรได้แล้วอะไรอย่างเงี
2: ้
3: ยแล้วก็บางคนก็คือแบบจับน้องๆทำงานกันตั้งแต่ม.2จนตอนนี้แบบจะจบมหาลัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นน้องๆที่ทำงานกับเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือต้องบอกว่าเราอยู่ในชุมชนที่แบบมันเป็นชุมชนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เห็นว่าเอ้ยตรงนี้ก็มีอาชีพให้เขาทำมีอะไรให้เขาลองทำใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาลองดูแล้วเราก็เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้ลองค่ะก็เลยเป็นลักษณะว่าถ้าเข้ามาในร้านเนี่ยจะเห็นว่าร้านเราเนี่ยเป็นเด็กของชุมชนตรงนั้นเลยที่มาทำงาน
2: ค่ะนุ้ยเท่าที่ดูเนี้ยนะคะต้องยังไม่มีโอกาสเคยไปที่นี่ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปแน่นอนเพราะว่าเปิดดูข้อมูลนี้ก็คือทั้งในเรื่องของอาหารนะคะดูหน้าตาน่ารับประทานมากนะคะแต่ว่านุ้ยเชื่อว่ามันต้องมีจุดเด่นสักอย่างที่คุณปุ่นคิดว่าเฮ้ยทำให้ร้านเราหรือคาเฟ่เนี้ยประสบความสำเร็จในเรื่องของคนเข้าไปเที่ยวเยอะ
3: อ๋อคือต้องบอกแบบนี้ว่าคอนเทนต์เป็นส่วนแรกเลยที่ทำให้คนรู้จักเราเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยคือบ้านสอนพาฝันนะคะจะเป็นอะไรที่เราจะเน้นในเรื่องของ1เลยงานบริการ2คืออาหารเนี่ยเราจะทำแบบตรงปกแล้วก็จะเป็นอาหารที่แบบเขาเรียกว่าอาหารตาอาหารไม่ใช่อาหารที่แบบทานเข้าไปอย่างเดียวต้องเป็นอาหารตาด้วยก็คือเป็นอาหารที่แบบสามารถถ่ายลงโซเชียลได
2: ้
3: แล้วแบบรู้สึกแบบฉันอวดได้อะฉันอวดลงโซเชียลได้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือการวางกลยุทธ์เลยเพราะว่าเอาง่ายๆเลยว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการมาที่ร้านเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ที่ลูกค้าเขาได้นั่งเรือเข้ามาม ันก็เป็นคอนเทนต์ลงโซเชียลได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอกับหน้าตาอาหารที่เราแบบตั้งใจที่จะทำออกมาให้มันดูสวยงามแล้วที่สำคัญก็คือว่าที่ร้านเราอ่ะมีทั้งอาหารใช่ไหมคะอาหารไทยอินชั่นมีเครื่องดื่มเนี้ยก็คือก็จะตกแต่งสวยงามนะคะแล้วก็จะมีพิซซ่าเตาถ่านซึ่งเราก็เอาเขาเรียกอะไรคะทำสร้างเตาฟืนเลยอะค่ะเตาฟืนเนี่ยอยู่ที่กลางสวนเลยแล้วก็จะมีเบเกอรี่เนี่ยเราก็ทำเองแล้วก็หน้าตาเนี่ยมันก็จะดูตะมุตะมีน่ารักอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทำให้แบบเหมือนกับพอเวลามาแล้วเนี่ยมันได้ถ่ายทั้งรูปอาหารรูปบรรยากาศแล้วก็เราเน้นไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวมันจะต้องทานและอร่อยด้วยมันก็เลยทำให้แบบเหมือนพอลูกค้ามาแล้วมีคอนเทนต์ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะเน้น
3: แล้วก็เป็นปากต่อปากไป
2: ก็เน้นในเรื่องของคอนเทนต์ออนไลน์ค่อนข้างเยอะเลยเนาะในการมีส่วนช่วยตรงนี้
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้คือเปิดมานานหรือยังคะสำหรับ
3: ปีนี้เข้าปีที่8ค่ะ
2: อืมปีที่8แล้ว
3: ใช่ๆแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยร้านเนี่ยจะเปิดจันทร์อ่ะจะเปิดอังคารถึงอาทิตย์แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยค่ะก็คือช่วงที่เราน้ำท่วมเนี่ยเราจะปรับร้านเป็นเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
2: อ๋อคือจากที่เคยเปิดมาทุกวันเนาะตอนนี้ก็จะปรับเป็นเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤก
3: ษ์ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยของเรามีการขยายไปที่นครปฐมด้วยไม่ได้มีแค่สองสาขาอย่างเดียว
2: อ๋อก็คือไม่ได้มีแค่สาขาเดียวแต่ว่ายังม
3: ี
2: อีกที่ในตัวเมืองนครปฐมใช่ไหมคะ
3: ใช่ตัวเมืองนครปฐมด้วยแต่ว่าเป็นคนละคอนเซ็ปต์กันและคนละชื่อกันแล้วก็พอดีอีกตัวเมืองนครปฐมเนี่ยเราเลยทำการเปิดทุกวันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย อยู่ในตัวเมืองเลยค่ะ
2: อันนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์หรือในเรื่องของการตลาดไหมคะในการลดวันสาขานี้แล้วเปิดอีกสาขาเพิ่มมันก็คือเป็นการปรับ
3: เป็นกลยุทธ์นะเป็นกลยุทธ์ที่วางไว้เพราะว่าคือเราต้องยอมรับว่าคาเฟ่หรือร้านอาหารเนี่ยมันมีไซเคิลของมันมันก็มีเวลาที่ช่วงพีคแล้วก็มีเวลาช่วงดรอปมีเวลาที่มันสเตเบิลซึ่งเราวิเคราะห์และจากที่เล่าให้น้องหนุ่ยฟังก่อนหน้านี้ว่าแบบว่าเรามอนิเตอร์ลูกค้ามาตลอดเราก็รู้สึกว่าพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนไปพอดีว่าที่บ้านสนทาฝันนะคะคือลูกค้าเนี่ยจะต้องนั่งเรือเข้ามาไม่พอก็คือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งออนไลน์อะไรได้เลยเพราะเราอยู่ในสวนแบบสวนแท้ๆสวนจริงๆเลยทีนี้เราก็เลยแบบว่า ตั้งใจเลยว่าเอ๊ะเราจะต้องนำพาความเป็นบ้านสวนพาฝันเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวเมืองสักที่เนี่ยทีนี้เนี่ยสมุทรสาครกับนครปฐมตรงจุดที่ร้านเราอยู่เนี่ยมันใกล้กับนครปฐมซึ่งเราสามารถไปจัดการได้แล้วเราก็เอาเขาเรียกนะคะน้องๆพนักงานของเราเนี่ยไปทำที่นั่นได้คือเป็นการถ่ายเทพนักงานเข้าไปคือเขาเรียกอะไรคะแล้วตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในตัวเมืองใช่ไหมคะมันสามารถที่จะเขาเรียกนะช่องทางการขายของเราเนี่ยมัน
2: ก็เพิ่ม
3: มันสามารถทำได้หลายทางใช่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนั้นน่ะเราปรับดีกว่าเราทำการเทสมาแล้วว่าพอเวลาเปิดทุกวัน2ล้านเปลี่ยนปรับกันแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
2: ะ
3: แล้วเราก็มาเห็นว่าเอ๊ะการเปิดตัวเมืองในช่วงนี้เลยที่เราเห็นแบบเป็นรูปธรรมเลยก็คือว่าพอเปิดตัวเมืองเนี่ยมันมีการเขาเรียกค่ะมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นไปเรื่อย
2: ๆ
3: ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือว่าช่องทางการขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจเลยว่าพอดีว่าโชคดีอย่างนึงคือตัดสินใจก่อนน้ำท่วมประมาณ 2-3 อาทิตย
2: ์อ๋อคือเพิ่งเปิดอีกสาขาด้วย
3: คือสาขาที่เปิดที่นครปฐมอะค่ะเพิ่งเปิดได้ยังประมาณ2เดือ นเปิดได้ประมาณ2เดือนแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เปิดคู่กันเลย2ล้านแบบเปิดทุกวันเหมือนกัน2ล้านอะไรเงี
2: ้
3: ยแล้วทีนี้เราก็แบบเพิ่งมาปรับเนี่ยค่ะเมื่อ21กันยาเนี่ยก่อนที่จะน้ำท่วมไม่กี่วันพอเราปรับปุ๊บก็น้ำท่วมก็ร้านบ้านสวนมาฝันก็น้ำท่วม
2: แต่ว่าในตัวเมืองนี่คือเขาไม่ท่วมใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะไม่เป็นไรไม่ท่วมมันก็เลยแบบเขาเรียกอะไรคะคือเขาเรียกอะไรอย่างน้อยเราก็ยังพอถ่ายเทพนักงานอะไรเงี้ยไปได้บ้างแต่ว่าก็ถือว่าความโชคดีของเต๋ก็คือแบบพอดีกับช่วงเวลาที่มันเกิดอุบัติภัยพอดีแล้ววันที่น้ำท่วมเนี่ยมันตรงกับเป็นวันสุดท้ายของการที่เราจะคือเอาง่ายว่าแบบวันรุ่งขึ้น
2: อ
3: ่ะก็คือเราเป็นนัดที่เราเราปิดร้านแล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: ผลกระทบมันก็เลยแบบมันได้รับผลกระทบนะเพราะว่าความเป็นสวนความเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาจัดการในเรื่องของค่าของเสียหายหรือการที่ต้องปรับปรุงหลังจากเนี้ยมันก็ต้องมีในการที่ต้องเข้าไปจัดการเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะก็ผ่านมาแบบว่าหลายวิกฤตเหมือนกันนะคะเศรษฐกิจด้วยน้ำท่วมด้วยคืออันนี้นี่คือร้านเปิดมาในช่วงโควิดเลยไหมคะหรือว่ามันอยู่คาบเกี่ยวกันไหม
3: ร้านเปิดก่อนโควิดค่ะร้านเปิดก่อนโควิดปีหนึ่งแล้วก
2: ็แล้วทีนี้ปีหนึ่งก็โดนวิกฤตโควิดเลย
3: ใช่แล้วก็โดนโควิดไป2ปีและที่สำคัญคือเราอยู่สมุทรสาครถ้าใครจำได้ก็คือสมุทรสาครเนี่ยจะเป็นจังหวัดแรกๆเลยที่โดนแล้วก็แบบโดนหนักๆทุกปีแล้วเราไม่พอคือนอกจากเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยเรายังจะไปเจอเรื่องของที่ถนนเส้นพระราม2ที่ถล่มทุกครั้งที่ถล่
2: ม
3: ร้านจะเขาเรียกอะไรคะ
2: ลูกค้า
3: จะหาย
2: ลูกค้าหายไปด้วยเนาะ
3: ใช่และรอบหลังที่แบบที่เป็นข่าวไปมาอาทิตย์นึงที่ว่าถล่มด้วยดินซุดถนนซุดอะไรนะคือเขาเรียกว่าเจอหลายวิกฤตค่ะบ้านสมภาฝันค่อนข้างที่จะได้รับกระทบหลายวิกฤตพอสมควรอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะโอ้แต่ก็ด้วยแบบต้องบอกว่าด้วยคุณภาพจริงๆนะคะก็อยู่มาได้นะ
3: ต้องบอกว่าต้องขอบคุณลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเขาก็บอกต่อกันบอกต่อกันแบบมาตรงนี้สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีลูกค้าบางท่านที่เขาก็แบบเหมือนทำนองว่ายังรักเราเหมือนเดิมแม้ว่าจะอะไรยังไงอยู่ในสวนขนาดไหนก็ยังนั่งเรือกันเข้ามาคือเขาเรียกทุกวันเนี้ยที่อยู่ได้เพราะว่ากำลังใจที่ลูกค้าส่งมาให้เราอย่างตอนที่ประกาศว่าเราขอปรับเวลาการเปิดปิดของเราอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเราก็เลยได้เห็นเลยว่าอ๋อคือลูกค้าเขาก็ยังนึกถึงเราเนาะแต่ว่าด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างมันไม่สะดวกในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นถนนที่เขาก็แบบเรียกอะไรคะลูกค้าเขาก็ไม่ไว้ใจในการจะเดินทางมาเส้นนั้นใช่ไหมคะเพราะว่าพระราม2เป็นเส้นหลักที่จะเข้ามาสมุทรสาครเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบหลายๆท่านเขาก็รู้สึกว่าเขาก็จะบอกว่าเขาอยากไปนะแต่เขายังไม่สะดวกแล้วเขาก็แบบยังกลัวตรงถนนเส้นนั้นอะไรประมาณนี
2: ้
3: มันก็เลยทำให้เราแบบจับสังเกตว่าพฤติกรรมของลูกค้าของเราก็เริ่มเปลี่ยน
2: แล้วก็
3: เลยทำให้เราต้องเปลี่ยนกลยุทธ์นิดนึง
2: แล้วก็กำลังจะเจออีกวิกฤตก็คือมีข่าวว่าเนาะฝนกำลังจะตกหนัก
3: ใช่
2: พายุจะเข้าอีกแล้วตรงนี้เรา
3: พายุจะเข้าอีกแล้ว
2: แก้ยังไงแก้ยังไงคะ
3: คือ
2: ชวนเลย
3: คือพอดีวิธีแก้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าเราก็แค่ต้องจัดการในร้านเราให้มันเรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยในเรื่องของการmanage ถ้าเป็นพูดในเรื่องของคนที่ทำร้านอาหารเนี่ยการ manage ของสดหรือการ manage พวกของที่จะสต็อกเข้ามาเนี่ยคืออาจจะต้องลดลงเลยอาจจะต้องแบบลดลงแล้วก็ส่วนน้องๆเด็กที่ทำงานเนี่ยคือเขารู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์เป็นยังไงเขาก็เข้าใจเราใช่คือตอนนี้มันได้แต่ตั้งรับอะค่ะได้แต่ตั้งรับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นอีกไห
2: ม
3: ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยก็คือกำลังใจและความอารมณ์ของผู้คนมันเปลี่ยนไปจริงๆ
2: ค่ะมันเหมือนเพิ่มพลังให้คุณปุ่นด้วยเนาะในการที่จะแบบปรับไปตามสถานการณ
3: ์ใช่ค่ะใช่คือแต่ก่อนเวลาเราจะปรับเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราดูกันบางทีเป็นปีเป็นไตรมาสเป็นเดือนเป็นแบบ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยเด
2: ี๋
3: ยวนี้ไม่ได้ค่ะเราต้องดูกันแบบแค่ละวันต่อวันเลยช่วงนี้คือวันต่อวันเลย
2: ก็คือทุกวันนี้ธุรกิจยิ่งเป็นร้านอาหารคาเฟ่นี่คือต้องปรับเปลี่ยนเป็นวันต่อวันเลยทีเดียว
3: ใช่ค่ะใช่วันต่อวันเพราะว่าอย่างที่บอกน้องโมวีว่าแบบรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยตั้งแต่ตรงนอนตอนช่วงที่น้ำท่วมที่พีคๆเลยค่ะ
2: ค
3: ือเขาเรียกว่าทุกคนไม่มีอารมณ์ในการที่จะแบบมาทานอาหารมาอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วพออ่ะตอนนี้โอเคบางส่วนเนี่ยก็น้ำลดและอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่อารมณ์ของผู้คนเขาก็ยังกลัวคือกลัวหนึ่งคือการเงินด้วยเพราะบางท่านก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็สูญเสียเยอะจริงๆในช่วงนี้ใช่ไหม
2: คะ
3: กับบางแบบไม่ว่าจะเป็นข่าวที่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีอีกนะอะไรเงี้ยทุกคนก็ต่างที่จะเซฟแล้วบางทีร้านอาหารบางทีถ้าเราเป็นร้านอาหารที่ไม่ใช่ร้านอาหารแบบที่จะเป็นเดลี่ทุกวันอย่างแบบอาหารตามสั่งหรืออะไรเงี้ยเราเป็นอาหารที่แบบเขาก็งดก็ได้นี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหยุดตรงนั้นก็ได้นี่ไม่ต้องทานก็ได้นี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมันค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบจริงๆผู้ประกอบการนี่ก็เขาเรียกไงคะก็ต้องคิดหนักมากมาก
2: ค่ะแล้วในมุมของร้านเนี่ยคือเปิดปกติเนาะพรุ่งนี้ใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็จะเปิดทำการปกติเลย
3: ใช่ค่ะ
2: อยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้หน่อยค่ะใครที่จะเชิญชวนไปที่นี่นี่หนุ่ยคิดว่ามันไม่ต้องกลัว อุปสรรคอะไรอย่างที่คุณปุ่นบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเดินทางหรือฝนฟ้าอากาศเพราะว่ามันอย่างในเรื่องการเดินทางมันก็สามารถไปได้อีกเส้นทางอะใช่ไหม
3: ใช่มันมีเส้นนครปฐมอะไรอย่างเงี้ยก็มาได
2: ้
3: ก็มาได้ก็คือถ้าจะฝากก็อยากจะแบบคือคุณอยากส่งกำลังใจให้หลายๆคนก่
2: อ
3: นคือแบบอยากส่งกำลังใจให้แบบผู้ประกอบการแล้วก็ท่านผู้ฟังที่แบบอาจจะเป็นพนักงานหรืออะไรเงี้ยค่ะคือแบบทุกคนปุ่นเชื่อว่าตอนเนี้ยทุกคนเลยอ่ะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยต่างกันไปนะคะแต่ว่าใดๆแล้วปุ่นก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็ต้องเดินหน้าชีวิตเรามันก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาแบบนี้เลยดีกว่าว่าถ้าวันไหนที่แบบรู้สึกเหนื่อยต้องการแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านสันพาฝันเนี่ยก็คือเสาร์อาทิตย์นะคะวีคเอนด์เหนื่อยมากเลยวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์หรือวันศุกร์ถ้าเกิดว่างเนี่ยมาเจอกันได้เลยเพราะว่าตรงส่วนของเราอ่ะมันเป็นส่วนธรรมชาติจริงๆให้ธรรมชาติฮีลใจคุณแล้วก็ให้บริการของน้องๆที่อยู่ในส่วนของเราอะค่ะได้แบบได้เลยนะปลอบประโลมใจมาเจอกันให้ธรรมชาติได้แบบล้อมรอบตัวคุณเพราะบางทีธรรมชาติมันก็โอเคธรรมชาติตอนนี้เขาก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเรา
2: หน่อย
3: ใช่แต่ว่าในส่วนหนึ่งธรรมชาติก็คือเป็นอะไรที่มันพักใจได้ค่ะวัดสวนพาฝักยินดีต้อนรับเลยนะคะใครหลายคนที่รู้สึกว่าเหนื่อยมากๆโหตอนนี้แบบหลายวิกฤตเลยอะไรอย่างเงี้ยมาชิวๆมานั่งแบบเรียกนะให้พักหายเหนื่อยก็ได้มาเจอกันที่บ้านสวนพาฝันได้นะคะที่บ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดฟ้าฝนอะไรอ่ะก็คือเดินทางสะดวกค่ะเพราะว่า นั่งเรือก็ไม่ได้นั่งนานนั่งแค่แป๊บเดียวแล้วก็เป็นบริการฟรีของทางร้านด้วยแล้วก็สมมติว่าใครแบบแบบไม่ได้อยากนั่งเรือหรือแบบว่าเอ๊ะอยากไปอีกสาขาหนึ่งที่อีกสาขาหนึ่งแต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะชื่อสลานเดย์นะคะจะไม่ได้ชื่อบ้านสดผาฝันก็อยู่ที่ตัวเมืองนะคะเป็นคาเฟ่อาหารเช้า all day breakfast นะคะที่อำเภอเมืองนครปฐมนะคะอยู่ตรงแถวๆดินต่างบวยก็ไปเจอกันได้นะคะเป็นคาเฟ่แบบน่ารักโฮมมี
2: ่ติดตามข้อมูลได้ทางไหนบ้างคะช่องทาง
3: ก็ช่องทางหลักๆเลยนะคะที่จะเจอกันได้แล้วก็อัปเดตอยู่ตลอดก็คือที่ Facebook ของบ้านสวนพาฝันนะคะพิมพ์ว่าบ้านสวนพาฝันก็จะขึ้นมาเลยนะคะก็คือจะมีผู้ติดตามอยู่ประมาณแสนกว่าคนอยู่ที่นั่นที่ Facebook นะคะแล้วก็จะมีที่ TikTok อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือพิมพ์ว่าบ้านสวนพาฝันเดี๋ยวจะขึ้นมาเลยค่ะก็จะเห็นเลยว่าจะมีคอนเทนต์อะไรอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแยะเลยแล้วก็จะเจอกันตรงนั้นได
2: ้
3: ค่ะ
2: ช่วงนี้โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกหน่อยหรือหนักบ้างแต่ว่าถ้าใครจะเดินทางไปท่องเที่ยวนี่คือไม่ติดอะไรใช่ไหมเวลานั่งเรือนี่คือได้อยู่ใช่ไหมคะหรือว่า
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเรือคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเวลาที่แบบฝนตกหนักๆเนี่ยเขาจะรอให้ฝนมันดรอปก่อนเราก็จะมีจุดที่นั่งรออยู่แล้วตรงท่าเรือของเราก็คือรอก่อนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะอะไรคะค่อยๆขึ้นเรือขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบมันหนักมากเงี้ยร้านเราก็มีแบบลูกค้าก็เดี๋ยวเราหาวิธีในการพาลูกค้าเข้ามาที่ร้านได้แบบสบายๆเหมือนกัน
2: ก็คือไม่เป็นปัญหาถ้าใครจะไปเสาร์อาทิตย์นี้ก็ถ้าคิดว่าติดปัญหาอะไรก็สอบถามไปที่ร้านก่อนได
3: ้ใช่ใช่โทรมาที่ร้านได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้นะคะเข้ามาคือสอบถามได้หมดเลยค่ะ
2: โอเคค่ะก็ใครที่อยากให้ธรรมชาติช่วยฮีลใจนะคะก็ต้องที่นี่เลยนั่นแหละเพราะว่านิยามร้านของเขานี่คือความธรรมชาติที่ไม่เพอร์เฟกต์ก็คือสิ่งที่เพอร์เฟกต์ก็คืออยู่ที่บ้านสวนพาฝันใช่ไหมคะก็ธรรมชาติก็ไม่ได้ใจร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกเนาะมันก็มีในมุมที่เขาช่วยฮีลใจได้อยู่ตลอดเหมือนกันลองไปสัมผัสที่บ้านสวนพาฝันดูนะคะต้องขอบคุณคุณปุ่นมากมากนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ
3: ขอบคุณมากค
2: ่ะแล้วก็มีโอกาสนุ้ยต้องหาโอกาสในการเดินทางไปที่
3: นี่เชิญเลย
2: แน่นอนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้พรุ่งนี้ลูกค้าเยอะๆนะคะ
3: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงที่2กลับมาคุยกันใหม่ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ในช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุยแล้วก็กระแตนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะกระแต
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกระแตชนาพรมหาชนค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในประเด็นข่าวสารอื่นๆเนาะก็บอกข่าวดีก่อนเลย
3: ค่ะข่าวดีจากธนาคารออมสินเช่นเคยค่ะธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งค่ะบัญชีเดียวครบทั้งออมนะคะได้แล้วก็จ่ายสะดวกได้ได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะก็จะเปิดรับฝากนะคะสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะคะผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองผ่านไมโมได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรGSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: ค่ะแล้วก็สำหรับช่องทางในการสื่อสารกับรายการของเรานะคะบอกอีกสักนิดหนึ่งก็ละกันใครที่อยากร่วมพูดคุยกันมานะคะก็ง่ายๆที่ Facebook Fanpage FM 96.5 ก็ได้เราไลฟ์สดอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio นะคะแล้วก็LINE @ก็@thinking radio นะคะที่ไลน์แอดนี้ก็มีคนพูดคุยมากับเราเยอะเนาะช่วงนี้กิจกรรมเราเยอะคุณก็อยู่ยังอยู่ในพื้นที่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
3: ถึงบ้านแล้วค่ะก็คือตอนนี้ก็เข้าไปเซตอัพพื้นที่นะคะเตรียมตัวพร้อมกับงานเสวนาประสาหมอ
2: พรุ่งนี้แล้ว
3: ค่ะใครที่จองไว้แล้วนะคะก็หนูในแรกกลุ่มก็คือคักกันมากเตรียมพร้อมกันมากที่จะไปฟังงานเสวนาในพรุ่งนี้นะคะก็เปิดลงทะเบียนตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็ใครที่แบบกำลังตัดสินใจอยู่เอ๊ะจะไปไม่ไปสามารถ walk in ได้นะไปซื้อบัตรหน้างานได
2: ้
3: นะคะตั้งแต่8โมงขึ้นไปที่ชั้น3โรงแรม The Emerald ค่ะแจ้งว่าซื้อบัตรหน้างานยังพอมีที่นั่งอยู่ค่ะ
2: ก็ใครสนใจสำหรับคนรักสุขภาพนะคะหรืออยากจะดูแลสุขภาพหรือว่าอยากจะห่างไกลโรค NCD นะคะพรุ่งนี้ก็มาเจอกับเราได้หลายคนก็กังวลนะในเรื่องของฝนฟ้าอากาศน้ำจะท่วมไหมหรืออะไรแบบเนี้ยต้องบอกว่าการเดินทางนี้สะดวกสบายจริงๆนะพรุ่งนี้ก็ถ้ามีฝนตกบ้างก็คิดว่าน้ำไม่น่าจะท่วมเนาะ
3: ใช่
2: เช่นรัชดานะคะก็มา MRT ก็สะดวกสบายมากๆหรือจะมาแบบขับรถมาก็ที่จอดรถก็คือสบายเลยก็คือจอดรถบนโรงแรมได้เลยเนาะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยฝนตกหนักน้ำจะท่วมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เลยพรุ่งนี้ก็มาเจอกันได้นะคะ
3: ค่ะแล้วก็มีอีกงานนึงมาฝากอันนี้เป็นงานยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะของวัดไร่ขิงเขาจะมีงานใหญ่เป็นประจำนะคะเป็นงานฉลองเจดีค่ะชวนเที่ยวงานบุญ9วัน9คืนเลยทีเดียวนะคะสำหรับงานวัดไร่ขิง2569ค่ะอีกหนึ่งงานบุญที่หลายคนรอคอยนะคะเตรียมกลับมาพร้อมกับบรรยากาศคึกคักแล้วก็กิจกรรมหลากหลายภายในงานนะคะช่วงนี้ก็นอกจากบรรยากาศงานวัดแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องราวกิจกรรมที่น่าติดตามหลายอย่างนะคะเรา

0: แรกจะเปิดช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนค่ะเป็นงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะเพื่อนมัสการแล้วก็ปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วก็งานที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะคะเป็นงานนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคลนะคะหรือมักจะเรียกกันว่างานฉลองเจดีย์ซึ่งจะจัดในช่วงประมาณนี้แหละเดือนตุลาคมนะคะเพื่อนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ไหว้หลวงพ่อแล้วก็ชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์นะคะแล้วก็สาเหตุที่ใครหลายคนอาจจะสับสนนะคะเพราะว่าทั้งสองงานเขาก็รวมเรียกกันว่างานวัดไร่ขิงนะคะแต่ว่าทั้งที่มันคือคนละงานแล้วก็จัดคนละช่วงกันก็คือต้นปีกับปลายปีนะคะแต่ว่าอาจจะวันที่อาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละปีนะคะแล้วก็เรามาดูกันว่างานวัดไร่ขิงล่าสุดนะคะงานฉลองเจดีย์ล่าสุดเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวบ้างนะคะเพราะว่านอกจากงานบุญแล้วนะคะก็ยังมีหลายกิจกรรมให้เดินชมค่ะเริ่มจากการสักการะหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะซึ่งเป็นจุดสำคัญของงานพร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์นะคะรวมถึงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการประกวดบรรยายธรรมการสวดมนต์หมู่ธรรมนองสรพัญญะและการแสดงจากนักเรียนนักศึกษาค่ะส่วนสายกินก็ไม่ต้องห่วงค่ะ มีร้านอาหารขนมแล้วก็ของกินหลากหลายมาออกร้านกันภายในงานนะคะโดยมีข้อมูลว่าในปีนี้จะมีโซนใหม่นะคะอย่างซอยดาราค่ะเพิ่มเข้ามานะคะขณะที่บริเวณก็ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดที่ทางเพจลงไว้นะคะบริเวณวัดเนี่ยก็ยังติดกับแม่น้ำท่าจีนนะคะซึ่งปีก่อนก็จะมีกิจกรรมริมน้ำแล้วก็เทศมหาชาติแต่ว่าปีนี้รอดูสถานการณ์ว่าจะสามารถจัดกิจกรรมริมน้ำแต่ว่าน้ำไม่ท่วมแต่ว่าการจัดกิจกรรมริมน้ำก็ต้องเหมือนดูน้ำขึ้นน้ำลงนิดนึงนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็รอประกาศจากทางวัดแต่ว่าคือภายในงานเนี่ยยังจัดงานได้เหมือนเดิมนะคะก็อยากให้ชวนไปสัมผัสกันเริ่มวันที่4ตุลาคมนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะ9วัน9คืนค่ะ
1: ค่ะงานนี้นี่ฉันคิดว่าคุณทัศยาน่าจะชอบมากนะเพราะว่าเน้นของกินอะในสื่อโซเชียลนี่ก็คือโอ้โหทำคอนเทนต์ในเรื่องของร้านอาหารต่างๆของกินอะไรเงี้ยดิฉันคิดว่ามันแบบบูมมากจริงๆน่าทานร้านแบบน่าอุดหนุนเยอะมากนะคะใครแบบว่าเป็นสายกินสายบุญสายกินนี่ต้องแบบว่าห้ามพลาดงานวันไร่ขิงเลยนะ
0: ค่ะ
1: ฮอตมากจริงๆนะคะก็พูดถึงสายกินนะคะขายของก่อนเลยดีกว่านะเอาใจสายกินสายแซ่บนะคะก็อันนี้ก็เป็นเมนูอาหารที่เราคนไทยขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดนะคะที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้ออาหารของคุณก็ปักหมดฟังทางนี้เลยนะคะแนะนำเลยสำหรับน้ำพริกแม่รัศมีค่ะเขาเป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะคะก็การันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีประจำอำเภอนะคะแล้วเขาก็ความมาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนมาด้วยแล้วก็การันตีความอร่อยนะคะด้วยการสืบทอดมาอย่างยาวนานเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วเขาก็มีการออกร้านประจำจังหวัดนะคะออกบูธระดับประเทศอะไรมาเยอะแยะมากมายนะไม่ทั่วเลยแล้วก็เขาเนี่ยคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีเลยนะคะลงในน้ำพริกเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะก็จะหอมกรอบแล้วก็มีตัวกุ้งเน้นๆเลยแล้วก็น้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นตรงนี้ก็จะมีความแซ่บถึงใจถึงเครื่องนะคะแล้วก็มีน้ำพริกแมงดาค่ะกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นต้นตำรับแท้ๆเลยนะคะสำหรับน้ำพริกเนี่ยเป็นอาหารจานหลักหรือว่าจะเอาไปคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะกินคู่กับผักสดหรือว่าเครื่องเคียงนะคะก็รับรองว่าอร่อยทุกมื้อเลิศทุกมื้อแน่นอนค่ะและเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกค่ะเราแถมฟรีให้ทันทีเลยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะคะรวมกันแบบว่าจุกๆเลยนะ24กระปุกนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยจ่ายแค่ในราคาเพียงแค่890บาทเท่านั้นนะคะราคาดีมากโหตกแล้วกระปุกไม่กี่บาทเองแล้วก็วิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่โทรไปที่

0: 02-2-114-3990-0214เป็นเบอร์โทรของช็อปมาเนียนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงคุณภาพค่ะเพราะว่าช็อปมาเนียนี่เราการันตีโดยอสมท.MCOTของเราเองนะคะโทรไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะฝนจะตกน้ำจะท่วมก็โทรสั่งซื้อได้นะคะ
1: ค่ะ
0: อืม
1: แล้วก็เดี๋ยวมีอีกงานก็เข้าสู่เดือนตุลาคมอย่างเป็นทางการแล้วเนาะเพิ่มแป๊บเดียวเองแล้วก
0: ็
1: เดือนนี้เนาะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเดือนต้อนรับวันฮาโลวีนนะมีมหกรรมแบบว่าใครที่แบบชอบความหลอนมาฝากกันนะคะกับงานมหกรรมเล่นกับผีที่แมกกะบางนาตอนมหาลัยลวงหลอนนะคะก็มีกิจกรรมความหลอนแบบขั้นสุดนะคะเอาใจคนที่ชอบความหลอนเต็มๆเลยนะคะกับมหกรรมท้าทายความกล้าที่จะจำลองสถานการณ์มหาลัยลวงหลอนให้ผู้ร่วมงานนะคะได้เข้าไปพิสูจน์ความสยองขวัญใน6คณะหลอนนะคะพร้อมมีกิจกรรมร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทเดี๋ยวมีไม่ใช่ว่าหลอนอย่างเดียวเขามีเกมข้างในให้เล่นแล้วก็มีชิงรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะงานนี้ใครที่ชื่นชอบแบบแนวแบบอยากชอบเล่นบ้านผีสิงหรือว่าชอบความท้าทายเนี่ยต้องไปลองสัมผัสด้วยตัวเองนะคะเริ่มวันที่9ตุลาคมนี้นะคะตลอดเดือนตุลาแล้วก็ไปจนถึงตลอดเดือนตุลาคมเลย31ตุลาคมนี้นะคะที่ลานเมกกะพลาซ่านะคะเมกกะบางนาค่ะก็ไปเที่ยวไปสัมผัสความหลอนกันได้นะคะแล้วก็มีอีกงานนึงนะคะตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องที่หยดนะคะก็มาแนวแบบตื่นเต้นสยองขวัญ นะคะสำหรับแฟนภาพยนตร์ที่หยดนะคะตอนนี้ก็เริ่มใกล้ออกอากาศแล้วห้ามพลาดกับงานนี้นะคะทางศูนย์การค้าซีคอนสแควร์นะคะก็เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นป่าสมิงเขาขวางนะคะเป็นสถานที่ในหนังนะคะโดยผู้ร่วมงานเนี่ยจะได้ไปสัมผัสประสบการณ์แบบว่าอินเตอร์แอคทีฟนะคะไม่ได้เป็นแค่คนดูแต่ว่าเราต้องเข้าไปทำภารกิจข้างในด้วยเป็นภารกิจตามล่าหาไอ้โหงค่ะเป็นชื่อตัวละครในหนังนะคะเป็นเสือสมิงแห่งเขากวางต้องค้นพบค้นหาเบาะแสไขปริศนาแล้วก็การตัดสินใจเลือกเส้นทางตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดโอ้โหนี่ก็ตื่นเต้นนะคะงานเขาจัดตั้งแต่23กันยายนแล้วนะแล้วก็วันสุดท้ายก็คือ4ตุลาคมนี้ก็คือวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะเป็นวันสุดท้ายใครอยากจะไปลองทําภารกิจกับภาพยนตร์เรื่องที่หยดนะคะไม่ควรพลาดนะคะที่ซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ถนนศรีนครินทร์ค่ะ
0: ค่ะนี่ตอนนี้ใน LINE at Thinking Radio ของเรานี่ก็ยังมีคุณผู้ชมผู้ฟังพูดคุยกันมาค่อนข้างคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะบอกงี้ก็แล้วกันนะคะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมก็แล้วกันนะคะมีถามเข้ามาในเรื่องของคอร์ส AI for Life กันเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะตอนนี้ก็ยังสามารถสมัครได้อยู่นะคะสำหรับการรับชมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษของเรา AI for Life ที่เรามี2หัวข้อให้เลือกนะคะนั่นก็คือเป็น1ก็คือหัวข้อ Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI เนาะตรงนี้ก็จะเป็นใครที่แบบเป็นสายคอนเทนต์สายสร้างสรรค์นะคะชอบการท่องเที่ยวหรือว่าจะเอา AI เนี่ยมาใช้ในการเนรมิตรูปหรือว่าทำคลิปวิดีโอง่ายๆยังไงตัวนี้ก็จะเหมาะนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องหัวข้อที่2ก็คือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังตรงนี้ก็เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าหรือใครที่อยากจะใช้ AI ในการช่วยในเรื่องของธุรกิจของท่านนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะสอนให้จากการเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นธุรกิจเลยหรือว่าจะใช้ AI เอามาช่วยตรงจุดไหนได้บ้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการคิดแคปชั่นทำคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอทำโปรโมชั่นอะไรเงี้ย AI ช่วยท่านได้หลายอย่างเลยใครที่สนใจในเรื่องของการขายก็เรื่องหัวข้อที่2นะคะก็ยังสามารถสมัครเข้ามาได้อยู่ที่Line @radio เราเนี่ยจะให้ท่านนะคะเข้าไปอยู่ใน Facebook Fanpage กลุ่มปิดนะคะก็คือท่านต้องชำระเงินกับเรามาก่อนแล้วเราก็จะส่งลิงก์เข้ากลุ่มไปให้ท่านท่านก็กด invite หรือว่าขอเข้าร่วมกลุ่มมาท่านก็จะสามารถรับชมวิดีโอเรียนรู้ได้เลยนะคะเพราะว่าเราเปิดให้รับชมแล้วมันจะปักหมุดอยู่โพสต์บน

0: ของกลุ่มนะคะแล้วก็ท่านสามารถรับชมได้นาน2เดือนเลยจากวันที่ท่านเข้าร่วมกลุ่มนะคะใครสนใจก็ยังสมัครได้ที่ LINE @thinking radio นะคะแต่ว่าก็อาจจะมีเจ้าหน้าที่เนาะในวันหยุดนี้อาจจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตอบช้านิดนึงแต่ไม่ข้ามวันแน่นอนนะคะท่านก็ใจนิดหน่อยนะคะรับรองว่าได้เข้าไปเรียนหรือว่าชมคลิปวิดีโอ AI ได้ไม่บางคนหลายท่านเข้าใจว่าเอ๊ะมันเริ่มวันที่1ตุลานี่มันปิดแล้วหรือเปล่าก็คือยังไม่ปิดนะคะยังสามารถสมัครกันเข้ามาได้อยู่นะคะก็ถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่ LINE @thinking radio อยู่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็วันสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวฝากอีกงานหนึ่งเล็กๆละกันนะคะเป็นงานแบบว่าใครอยากชอบบรรยากาศแบบ slow life นะคะที่ท่ามหาราชเขามีงานคราฟที่รวมตัวกันของคนรักชากาแฟแล้วก็เบเกอรี่โฮมงานนี้เขาแบบบรรยากาศสุดชิลริมแม่น้ำเนาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากจะแบบไปเดินเล่นหาเครื่องดื่มแก้วโปรดเบเกอรี่อร่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปพอร์เทรตสวยๆแสงดีๆในย่านเมืองเก่านะคะถือเป็นการพักผ่อนในวันหยุดที่ฮิวใจสุดๆค่ะงานนี้เขาเปิดแค่2วัน3และ4ตุลาคมนี้นะคะที่ท่ามหาราชเข้าฟรีด้วยไปเดินเล่นชิลๆกันได้ค่ะฝากไว้สำหรับแบบคนที่กำลังมองหาสถานที่ชิลๆเสาร์ที่ดีไม่รู้จะไปไหนหรือว่ามางานของเราก็ได้นะคะถ้าใครยังแบบลังเลอยู่พรุ่งนี้8โมงเช้าก็มาลงทะเบียนซื้อบัตรหน้างานกันได้เพราะว่าขอแบบมาได้รับคอนเทนต์สุดพิเศษแบบว่าจัดเต็มทั้งความรู้ทั้งของแจกของสนับสนุนเล่นเกมรุ่นรับของรางวัลโหแบบมากมายในงานตลอดทั้งวันแน่นอนค่ะ
0: ค่ะกันในช่วง2นาทีสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาหลายท่านเลยนะคุณทัศยาคุณเลสคุณโอเยอะนะคะคุณเขมรานะคะก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามรับชมรับฟังคุณศาสิมาด้วยนะคะก็เราจะเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะวันนี้ก็ทุกท่านต้องคือนุ้ยเชื่อว่าทุกคนอ่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบในเรื่องของภัยพิบัติอุทกภัยหมดเนาะไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งอ่ะนุ้ยเชื่อว่าทุกคนมีผลกระทบได้รับผลกระทบหมดก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยววันนี้เราลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปพร้อมกันเลยกลับมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: โดดเซเว่นหรือโทร0814986322
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจ

0: ภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงในรายการคุยกันกับครูดุษนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เรากำลังอยู่ในภัยพิบัติยิ่งใหญ่ก็คือว่าน้ำท่วมและเราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นอีกในเวลาใกล้นี้หรือในเวลาต่อไปอันนี้บอกไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นภัยจากธรรมชาติแต่อีกส่วนหนึ่งดิฉันว่ามันก็มาจากมนุษย์เนี่ยไม่ได้ให้ความตระหนักในเรื่องนี้พอนะคะขอย้อนพูดถึงสิ่งที่พระไพศาลวิสาโลท่านเตือนใจไว้ว่าน้ำท่วมสอนให้เราเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่างหนึ่งจริงไหมคะเตือนใจให้เราไม่ประมาทและฝึกใจให้เข้มแข็งและดิฉันจำได้ว่าท่านอาจารย์ปุ๋ยอึ้งภากรเนี่ยท่านเคยเขียนหรือเคยพูดไว้ในสถานที่ใดจำไม่ได้กำลังหาอยู่ค่ะท่านบอกมนุษย์เราเนี่ยนะคะเวลามีความคิดต่างกันทางการเมืองเราสู้กันเราเขียนบทความหรือเราปราศัยขัดแย้งกันถกเถียงกันเพื่อหาความจริงได้แต่เมื่อเราสู้แพ้เรานี่คือใครก็ตามนะคะอาจจะเป็นดิฉันหรือคุณก็ได้เมื่อเราสู้แพ้เราก็จะเอาเรื่องส่วนตัวขึ้นมาพูดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มารยาทที่ดีของคนที่เป็นมนุษย์ปกติธรรมดานะคะดิฉันจะพยายามหาบทเนี้ยของคุณป่วยเอามาอ่านให้ท่านฟังซ้ำๆหลายๆเที่ยวเพราะมันจะเกิดขึ้นได้กับทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งครอบครัวดิฉันเองก็ได้ประสบภัยพิบัตินี้เมื่อหาเรื่องการเมืองมาสู้ไม่ได้ก็นำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของเรายกขึ้นมาแทนทีนี้ไหนๆในเมื่อเรากำลังอยู่กับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะคือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อสภาพความเป็นอยู่เศรษฐกิจตลอดจนสิ่งแวดล้อมโดยรวมภัยพิบัติทางธรรมชาติได้แก่ธรณีพิบัติภัยก็คือแผ่นดินไหวอุทกภัยก็น้ำท่วมวาตภัยก็พายุภัยทางสภาพอากาศก็หนาวจัดร้อนจัดอะไรเงี้ยที่ร้อนจัดก็เพิ่งผ่านไปแล้วยังมีภัยพิบัติทางอากาศดิฉันเอาเรื่องเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนกับท่านเป็นความรู้เพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงนี้ธรณีพิบัตินี่ก็คือเกิดจากพื้นดินหรือแผ่นเปลือกโลกเช่นแผ่นดินไหว earthquake ดินถล่ม landslide ที่นิวซีแลนด์เพิ่งดินถล่มหิมะถล่มหลุมยุบก็ที่เนปาลเพิ่งเกิดขึ้นภูเขาไฟระเบิดอันนี้ก็ที่อินโดนีเซียน่าจะมีมากหน่อยสองอุทกภัยค่ะภัยเกิดจากทางน้ำมีทั้งน้ำป่าน้ำทะเลน้ำจากภูเขาแล้วก็อย่าลืมว่ายังมีอื่นอีกนะคะเป็นภัยที่เกิดจากน้ำทั้งนั้นเลยอุทกภัยเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากเลยในโลกนี้มีทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงที่รุนแรงมากๆก็มีสร้างความเสียหายอย่างมากเช่นน้ำท่วมฉับพลันในขณะนี้ทำให้มนุษย์และสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้มตายคนก็ต้องอพยพทิ้งบ้านเรือนทีนี้ถ้าน้ำท่วมเป็นเวลานานมันก็ลำบากมากโรคระบาดก็ตามมาแหละเนื่องจากน้ำขังจนเน่ามีคนบอกว่าตอนนี้แถวที่โดนน้ำท่วมทางทิศตะวันออกของกรุงเทพก็มีน้ำอุจจาระไหลนองอยู่น้ำป่ายังมีน้ำป่าไหลหลากมีพลังดูได้จากรายการโทรทัศน์นะฮะพลังนั้นทำลายบ้านเรือนที่ขีดขวางทางน้ำได้ทันทีบางครั้งก็เกิดคนถล่มตามมานี่ก็ดูได้จากภาพในโทรทัศน์ของประเทศเนปาลภัยพิบัติทางสภาพอากาศโอ้อันนี้แย่ยากเป็นภัยที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนตัวแปรคืออุณหภูมิและความกดดันเช่นวาตภัยพายุอาภัยพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในทะเล tropical storm พายุแนวตั้งที่เกิดบนบกอย่างพายุงวงช้าง
มาที่เมืองช้างนี่ประเทศไทยไม่ค่อยเกิดแต่ว่าเกิดในทวีปอเมริกานะคะมากเทอร์นาโดฟ้าผ่านี่ก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาติเมืองไทยก็จะมีคนตายเพราะฟ้าผ่าอยู่เนืองๆส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรพายุลูกเห็บเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยพายุลูกเห็บอยู่ดีๆควรจะตกในฤดูร้อนนะคะเขาว่ากันอันนี้ตกในปลายฤดูฝนพายุหิมะนี่ก็อยู่ทางประเทศทางเหนือทางนอร์เวย์สวีเดนขั้วโลกเหนือแล้วยังมีที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนเช่นคลื่นความร้อนนี่เพิ่งเกิดขึ้นที่ยุโรปหลายประเทศที่ฝรั่งเศสนี่เขาว่ามีคนแก่ตายเป็นร้อยนะคะนานๆที่เกิดขึ้นทีคลื่นความเย็น cold wave และภัยแล้ง drought อันนี้ก็มันมีทั้งร้อนจัดและหนาวจัดนะคะเป็นภัยพิบัติทั้งนั้นทีนี้อัคคีภัยละอัคคีภัยเนี่ยเป็นไฟที่เกิดขึ้นจากคนทำขึ้นเป็นส่วนใหญ่นะเช่นไฟป่าเนี่ยดิฉันคิดอยู่เสมอว่าแต่เอาจริงๆแล้วมันจะต้องมีคนตั้งใจจุดไฟป่าหรือทิ้งก้นบุหรี่ที่ไฟยังไม่มอดทำให้เกิดไฟป่าเป็นภัยที่บางครั้งก็เกิดขึ้นเองจากความแห้งแล้งของธรรมชาติต้นไม้เสียดสีกันก็เกิดประกายไฟแต่บางทีก็โดยทางมนุษย์ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามไม่ได้ตั้งใจก็ตามหลายครั้งก็กินเวลานานขยายเป็นวงกว้างทางเหนือของไทยทางลำพูนลำปางแถวนั้นก็เพิ่งเกิดไฟป่าสิ่งที่มีชีวิตล่มหายตายจากแบบจะทันทีที่ไฟป่าไปถึงโดยเฉพาะสัตว์นะสัตว์เนี่ยนะคะกำลังทำรังวางไข่สัตว์ที่อยู่เป็นหลักแหล่งและแน่นอนที่สุดต้นไม้ทุกต้นที่ไฟลุกลามไปถึงภาพเหล่านี้ไม่ยากนะเราจะเห็นในรายการโทรทัศน์นอกจากระบบนิเวศที่ล่มสลายแล้วไฟป่าก่อให้เกิดฝุ่นควันลอยไปในอากาศสร้างมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสัตว์และมนุษย์ที่อยู่ไกลออกไปด้วยภัยพิบัติจากอากาศเป็นภัยที่มาจากภายนอกโลกเช่นอุกกาบาตพุ่งชนพายุสุริยะว่ากันว่าเมื่อหลายร้อยล้านปีอุกกาบาตพุ่งชนดาวทำให้เกิดโลกมนุษย์อันนี้ก็ต้องค้นคว้ากันต่อไปจากอากาศล่ะคะยังมีพายุสุริยะค่ะที่จะก่อให้เกิดมหันตภัยครั้งร้ายแรงเลยเป็นทฤษฎีถูกใช้บรรยายถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ขนาดมหึมานี่ไงพวกไดโนเสาร์ที่เคยครองโลกในอดีตกาลนับล้านปีมันเลยตายหมดเลยถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอีกครั้งอาจจะไม่เพียงสูญพันธุ์ของสัตว์นะคะมนุษย์ก็อาจจะสูญพันธุ์ไปด้วยเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเอาเฉพาะในโลกนี้ที่อยู่ในช่วงชีวิตของเราแผ่นดินไหวสึนามิที่เมสซินา1908แผ่นดินไหวและสึนามิเกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงค่ะเกิดขึ้นในภาคใต้ของประเทศอิตาลีวันที่28ธันวาคม1908ภัยพิบัติครั้งใหญ่2ครั้งเนี่ยทำลายล้างเกือบทั้งหมดของเขตเมสซินาเรโจดิคาลิเบรียนและเมืองชายฝั่งใกล้เคียงอีกหลายสิบแห่งแผ่นดินไหวครั้งแรงที่สุดที่เคยบันทึกไว้ในยุโรปเกิดขึ้นตอนประมาณ 5:30 ตามเวลาท้องถิ่นจุดศูนย์กลางอยู่ทางใต้ของช่องแคบเมสซินาซึ่งขั้นระหว่างเกาะซิซิลีในแคว้นคาลาเบรียหรือนิวทาวต์ของอิตาลีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่กินเวลานานกว่า20วินาทีค่ะท่านคิดดูสิคะเราเนี่ยแผ่นดินไหวอย่างตึกสตง.ที่แผ่นดินไหว1วินาทีทลายหมดทั้งตึกเลยแม้การก่อสร้างนี้ดีจังและมีความรุนแรงถึง 7.5 ลิตรนี่หมายถึง20วินาที20วินาทีนี้สั่นนานมากนะคะเท่ากับเดินจากบ้านไปปากซอยเอางี้เรือนปากซอยประมาณ50เมตรอะซัดกระหน่ำชายฝั่งทางตอนเหนือของซิซิลีเป็นเกาะนะคะและทางตอนใต้ของคาลาเบรียมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 80,000 คนคือตายคาที่เลยนะคะรอดชีวิตจำนวนมาก
ก็ย้ายไปอยู่เมืองอื่นของอิตาลีหรือในประเทศอื่นผู้เชี่ยวชาญนะคะคาดการมานานแล้วว่าสึนามิเกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นทะเลอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวแต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่21ชี้ให้เห็นว่าดินถล่มใต้น้ำซึ่งไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสึนามิในเวลาต่อมาก็จะเล่าถึงเรื่องแผ่นดินไหวที่ซิซิลีหน่อยคนที่ไปเที่ยวอิตาลีลงไปทางใต้ทัวร์เขาก็มักจะพาให้ไปชมซากปรักหักพังของเมืองนี้ก็บ้านเมืองอะไรก็ยังมีหมดแม่กำลังให้นมลูกหรือมีกระทั่งจริงเท็จไม่ทราบหญิงชายกำลังร่วมเพศก็แข็งอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นหินหมดแล้วตอนนี้เป็นหินหมดแล้วนี่คือผู้เสียชีวิตคือ80,000กว่าคนผู้รอดชีวิตอีกหลายแสนเพราะฉะนั้นดินถล่มใต้น้ำอาจจะไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวก็ได้แต่เป็นแค่ตัวกระตุ้นอาทินี้แม่น้ำเหลืองแม่น้ำเหลืองก็คือประเทศจีนแม่น้ำเหลืองเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สองของประเทศจีนรองจากแม่น้ำแยงซีหรือแยงซีเกียงน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี1887ก็ร้อยกว่าปีเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางอากาศอันนี้เขาถือว่าทางอากาศนะคะที่ร้ายแรงและทำลายล้างที่สุดในประเทศจีนในประวัติศาสตร์จีนไม่เคยมีคนตายมากเท่านี้การแตกของเขื่อนแม่น้ำเหลืองขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่ใกล้เมืองหัวหยวนโซมันถึงเหอหนานเหอหนานก็อยู่ทางใต้ของเหอเป่ยก็อยู่เหนือแม่น้ำแยงซีก็เรียกว่าอยู่แผ่นดินจีนทางเหนือวันนั้นฝนตกหนักหิมะละลายหิมะละลายนี่น่ากลัวนะคะดิฉันเคยเปิดเพลง Spring Water หิมะละลายน่ากลัวมากทำให้เขื่อนพังทลายน้ำท่วมกวาดล้างชนบทโดยรอบทำลายบ้านเรือนพืชผลปศุสัตว์2 ล้านคนเสียชีวิตค่ะและอีกหลาย10 ล้านคนไม่มีที่อยู่อาศัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้เนี่ยกลายเป็นแหล่งน้ำท่วมและการทำลายล้างที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติจีนน้ำท่วมมีผลกระทบยาวนานต่อการเมืองและวัฒนธรรมจีนนะคะมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอและไร้ความสามารถของผู้ปกครองสมัยนั้นคือราชวงศ์ชิงซึ่งไม่สามารถป้องกันหรือแม้แต่จะรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพฟังดูงงๆนะงงไหมคะสิ่งที่นี้มีส่วนทำให้เกิดความไม่พอใจและการอภิวัตที่เพิ่มขึ้นในที่สุดก็เลยนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์ชิงในปี1911จะให้ฟังเพลงคอนแชตโตนะเปียโนคอนแชตโตแม่น้ำเหลือง movement ที่4ค่ะคือเนื่องจากสมัยนั้นเป็นผู้ประพันธ์เนี่ยก็อยู่ในเป็นเขาเรียกว่าฤทธิ์กาศนะคะเขาก็เลยตอนจบเนี่ยอันนี้ความจริงเนี่ยราชวงศ์ฉีล่มสลายในตอนที่น้ำท่วมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสำหรับประเทศจีนตอนนั้นเขาถือว่าน้ำที่ไหลมาเป็นมหาวัตภัยเนี่ยทำให้เกิดแผ่นดินใหม่คือแผ่นดินจีนคอมมิวนิสต์ปกครองโดยเหมาเจ๋อตุงจึงจบด้วยเพลงตุงฟังหงเพลงที่สรรเสริญเหมาเจ๋อตุงขอเชิญรับฟังค่ะ

0: 96.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2 คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏิสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: Working Radio CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยสลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: กิ้งเรดิโอพิมพ์โมเดิร์นมาร์เก็ตตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับติ้งกิ้งเรดิโอพร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการโมเดิร์นมาร์เก็ตทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
2: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยมอมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
5: ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่2นะคะของรายการคุยกับครูดุษก็จะเป็นเรื่องคุยกันเรื่องอุปรากรอุปรากรหรือโอเปร่าหรือจริงๆพูดง่ายๆก็คือลิเกฝรั่งนั่นเองมีบทพูดมีบทร้องแล้วก็มีเรื่องราวทีนี้หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าอุปรากรเนี่ยเป็นของสูงต้องปีนกระไดฟังจริงๆไม่ใช่ค่ะนักประพันธ์อุปรากรทั้งหลายเนี่ยมักจะสอดแทรกเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตจริงในสังคมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเกือบจะทุกบทเลยค่ะทีนี้จะยกเฉพาะบทโหมโรงจากมหาอุปรากรฟิเดลิโอประพันธ์โดยลุดวิกฟันเบโธเฟนย่อความเป็นภาษาไทยนะคะสำหรับบทโหมโรงเนี่ยโดยคุณถ่ายถาวรสุจริตกุลก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะท่านเขียนไว้ดีมากฟิเดลิโอมหาอุปรากรเรื่องเดียวที่ประพันธ์ขึ้นโดยคีตากวีอมตะเบโธเฟนคือเบโธเฟนเนี่ยเขียนซิมโฟนีก็9บทเขียนโซนาต้าก็นับไม่ถ้วนเขียนรองโดเขียนอย่างอื่นนับไม่ถ้วนรวมทั้งเพลงร้องแต่เขียนอุปรากรเรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องฟิเดลิโอและที่กำลังจะเล่าถึงเนี่ยหมายถึงโหมโรงของเรื่องนี้ก็เลยต้องเล่าเรื่องนี้หน่อยนึงนะคะเบโธเฟนเนี่ยเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งถูกติดคุกค่ะเนื่องจากความเชื่อในระบบการเมืองไม่ตรงกับผู้มีอำนาจโอ้โหนี่เหมือนประเทศไหนเนี่ยแต่ในที่สุดภรรยาผู้ซื่อสัตย์ของเขาก็ช่วยเขาหลุดรอดจะออกมาได้โดยปลอมตัวเป็นหนุ่มน้อยแฝงตัวเข้าไปแทรกซึมในที่คุมขังในคุกนะคะเขาไปช่วยในคุกฟิเดลิโอเป็นเรื่องของอุดมการณ์ซึ่งเบโธเฟนมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งมหาอุปรากรเรื่องนี้จึงเป็น ขีดประพันธ์ยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่งแม้ในระยะแรกจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีข้อบกพร่องมากมายหลายด้านในการละครในปีคริสตศักราช1805มหาอุปราชกรฟิเดลิโอซึ่งมีชื่อเดิมว่าเลโอโนเรได้เปิดแสดงณกรุงเวียนนาแต่หลังจากแสดงได้เพียง3รอบก็ต้องปิดการแสดงเนื่องจากนโปเลียนได้นำกองทัพฝรั่งเศสบุกเข้ายึดครองเวียนนาเบโธเฟนแก้ไขและปรับปรุงผลงานด้านชิ้นนี้ให้ใหม่เกือบทั้งเรื่องเลยนะคะเขาโกรธมากที่ชื่นชอบของดนตรีการที่แต่งไว้เดิมมามากกว่าที่แก้ไขแล้วเข้าใจไหมคะการที่แต่งไว้เดิมที่เขาโกรธการที่กองทัพฝรั่งเศสมือก็ยึดครองเวียนนาปีเตอร์เวนเป็นผู้ที่ยึดในสัจจะนะคะเขาโครงมหาอุปราชกรฟิเดลิโอมีส่วนคล้ายๆกับนิสสมเถาพูดนะชีวประวัติในปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโสเป็นอย่างมากทั้งในด้านชัยชนะแห่งสัจธรรมเหนือความอยุติธรรมทางการเมืองและชัยชนะแห่งความเที่ยงธรรมแม้ต้องฟันฝ่ามรสุมอุปสรรคจึงเป็น การเหมาะสมที่จะนำดนตรีจากมหาอุปราชกรเรื่องนี้

0: 2 3 4อย่างเงี้ยนะลีลาและความอารมณ์และอารมณ์แตกต่างกันไปที่มีชื่อเสียงสูงสุดได้แก่เลโอนอเรต No. 3ที่ที่ฉันบอกแล้วมี1 2 3 4ทั้งหมดมี4บทซึ่งมีผู้นิยมนำไปบรรเลงเป็นอินเทอร์ลูดอินเทอร์ลูดนี่ก็คือสลับฉากการแสดงมหาอุปราชกรจนถึงทุกวันนี้ค่ะฟิลเตดิโอโอเวอร์เชอร์เป็นดนตรีแห่งการเฉลิมฉลองจึงนำมาบรรเลงเป็นอันดับแรกในวาระนิธิครบรอบร้อยปีชาตการในปรีดีพนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโสผู้ได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกขอเชิญรับฟังเลโอนอเร่3หรือฟิดิเลโอบทโอเจอร์บทที่3เชิญรับฟังค่ะ
1: อันดับแรกเป็นการบรรเลงเพลงโหมโรงฟิเดลิโอโอเวอร์เชอร์จากฟิเดลิโอมหาอุปรากรเรื่องเดียวซึ่งประพันธ์โดยคีตกวีอมตะลุดวิกฟันเบโธเวน
2: The concert will open with the overture to the opera Fidelio by Ludwig van Beethoven.
1: อันดับที่2เป็นการบรรเลงเพลงศรีอยุธยาประพันธ์โดยพระเจนดุริยาง
2: The next piece is ศรีอยุธยา by พระเจนดุริยางwhich was used as the soundtrack for Dr. Bredi's film, The King of the White Elephant.
1: วาทยากรผู้อำนวยเพลงในอันดับแรกและอันดับที่สองสมเถาสุจริตตระกูล
2: The works are conducted by สมเถาสุจริตตระกูล

0: ได้ฟังบทเพลงโอเจอร์เลโอนอร์เรฟิเดลิโอบทที่3แล้วตามที่คุณสมเถาสุจริตคุณได้บรรยายเอาไว้ในสุจิบัติคอนเสิร์ตปรีดีคิดานุสรเมื่อปี2000นะคะก็คงจะเป็นเช่นนั้นค่ะแล้วก็คุณสมเถาท่านก็เป็นนักดนตรีที่ดิฉันชื่นชอบมากดิฉันนับถือว่าท่านเก่งมากท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เองส่วนภาษาไทยนี่ เรียบเรียงโดยคุณไทยเถาสุจริตกุลนะคะซึ่งก็ท่านเพิ่งได้รางวัลนักเขียนบทภาพยนตร์ไทยที่เด่นยอดเยี่ยมอะไรเหล่านี้คือดิฉันคิดว่าฟังเพลงฟังเพลงหนึ่งเนี่ยถ้าเราฟังไปเฉยๆเรื่อยๆก็ได้นะคะก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ถ้าเราฟังแล้วคิดไปพลางว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะหรือเขาจะหมายถึงคนนี้นะที่ดิฉันได้บอกหลายครั้งแล้วว่านักประพันธ์คลาสสิกเนี่ยมีความรู้สึกกับชาติแผ่นดินและสังคมของเขาค่อนข้างจะมันคงยังมีชูแปงยังมีอีกหลายคนนะคะที่สามารถจะเขียนบทเพลงในแนวทำนองที่ออกมาแสดงถึงความรักชาติและการต่อสู้เพื่อชาติของเขานะคะยังมีโอเวอร์เจอร์อีกหลายบทนะคะแล้วดิฉันจะค่อยๆนำมาเปิดให้ท่านได้รับฟังก็ได้ฟังสิ่งดีๆพร้อมทั้งเข้าใจในความหมายดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะตอนนี้ก็มีโฆษณาวันนี้วันที่3ตุลาคมเนี่ยศูนย์ผู้คอรัสนะคะศูนย์ผู้คอรัสนี่มีท่านที่ฟังดิฉันอยู่ขนาดนี้มีใครไม่รู้จักไหมคะมีใครไม่เคยได้ยินไหมคะศูนย์ผู้คอรัสเนี่ยต้องขอยกย่องตัวเองก่อนว่าเป็นคณะนักร้องประสานเสียงที่บุกเบิกนำเอาศิลปะการขับร้องแบบตะวันตกในการประสานเสียงคือมี4แนวผู้หญิงสูงผู้หญิงต่ำผู้ชายสูงผู้ชายเสียงต่ำมาเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงใดบทเพลงหนึ่งขึ้นมาซึ่งที่แล้วมาเพลงใดไม่มีศูนย์บุคลาสก็ได้เริ่มทำแล้วก็ตอนหลังก็แพร่กระจายไปต้องบอกว่าทั่วโลกก็ได้เพราะว่าเมื่อ2ปีก่อนที่เราไปที่เมืองสเปนนะคะเราร้องเพลงออเจ้าเอ๋ยเนี่ยด้วยการประสานเสียง4แนว8แนวเนี่ยเชื่อมั้ยคะคนฟังเงียบกริบพอร้องจบแล้วทุกคนลุกขึ้นยืนแล้วก็ตะโกนว่าสวนพลูแทนที่จะบอกว่าไทยแลนด์สวนพลูเราก็ได้รับการตบมืออย่างยิ่งเพราะฉะนั้นดิฉันก็ถือว่าวงสวนพลูเนี่ยเป็นวงที่ได้บุกเบิกการนำเอาเพลงไทยมาเรียบเรียงเสียงประสานให้เป็นระบบสากลวันนี้เราบุกเบิกใหม่แล้วค่ะเรานำเพลงทุกทุ่งไทยที่ชาวบ้านคุ้นเคยดีเป็นการสะท้อนถึงสังคมและชีวิตของชาวบ้านมาเรียบเรียงเสียงประสานอีกแล้วค่ะเป็น4แนวประกอบอันนี้ต้องมีประกอบการแสดงเพราะว่าเพลงลูกทุ่งมันก็ต้องรำไปบ้างร้องไปบ้างตีกลองไปบ้างเพื่อจะแสดงให้ท่านได้รับฟังเผอิญเราจัดแสดง4รอบเกิดอุทกภัยมหาอุทกภัยน้ำท่วมไปเมื่อวันที่ผ่านมานะคะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ในเดือนกันยายนแต่เรายังมีอีก2รอบนะคะคือวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่3ตุลากับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาเวลาบ่าย3โมงค่ะงานแสดงมีประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะสถานที่นะคะอาจจะไม่คุ้น Black Cabin Bar Bangkok อยู่ถนนทองหล่อซอย16เข้าไปในซอยทองหล่อเนี่ยมองหาซ้ายขวาซอย16นะคะน่าจะอยู่ถ้าไปจากทางเพชรบุรีอยู่ทางซ้ายถ้าไปจากทางสุขุมวิทอยู่ทางขวา Black Cabin Bar Bangkok เนื่องจากการทำงานครั้งนี้สมาชิกบอกว่าทำยากมากก่อนอื่นต้องเรียบเรียงเสียงประสานที่ดิฉันบอกอ่ะค คือคนที่จะทำกับข้าวต้องเตรียมเครื่องก่อนยากมากเมื่อเตรียมเครื่องเสร็จตรงมือปรุงก็ต้องเอามาเรียบเรียงเสียงประสานกันก็ยากมากอีกเหมือนกันยากมากสมาชิกพูดอย่างประทับใจว่าเป็นงานที่ร้องมาแล้วยากที่สุดแต่ก็ไพเราะที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดเพราะเป็นลูกทุ่งไทยนะคะท่านอยากทราบรายละเอียดเนี่ยก็เปิด Facebook สวนพลูคอรัสดูนะคะราคาบัตรก็แพงหน่อยนึงธรรมดาดิฉันไม่ค่อยได้จำหน่ายบัตรนะคะดูฟรีบ่อยนะคะสำหรับสวนพลูอันนี้799บาททุกที่นั่งซื้อบัตรได้ทางทิกเก็ตเมลอนนะคะรายได้เนี่ยส่วนหนึ่งสมทบทุนช่วยผู้ประสบมหาอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนช่วยผู้ประสบมหาอุทกภัยครั้งนี้ค่ะอยากจะบอกว่างานก็มีประมาณชั่วโมงครึ่งยกตัวอย่างเพลงกระฟังท่านจะได้รู้ว่าแนวไหนไม่ใช่แนวโอเปร่าไม่ใช่แนวเพลงในโบสถ์สยามเมืองยิ้มรู้จักใช่ไหมเมดเล่พุ่มพวงวอนลมฝากรักหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือบทนี้ดิฉันชอบมากมนรักลูกทุ่งนี่อีกค่ะเงินน่ะมีไหมเนี่ยค่ะแล้วยังมีอีกสาวนาสั่งแฟนดอกกระเจียวแก้บนรักคุณยิ่งกว่าใครเมเดียไฮอภพรบังเอิญมันได้นะคะอันนี้เป็นนักร้องรับเชิญเพราะดิฉันยังอยากจะเรียนเชิญทุกท่านแต่ที่นั่งมีจำกัดมีประมาณร้อยกว่าที่นั่งเท่านั้นแล้วก็เหลือสองรอบคือวันเสาร์ที่3กับวันอาทิตย์ที่4เวลาบ่าย3โมงนะคะติดต่อที่ทิเก็ตเมลอนนะคะพระไพศาลวิสาโลท่านตื่นใจเราว่าน้ำท่วมสอนให้เราเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่างเตือนใจให้เราไม่ประมาทและฝึกใจให้เข้มแข็งในวันที่ชีวิตเราต้องพบกับความไม่แน่นอนขอให้ทุกคนตั้งสติอดทนและดูแลหัวใจของตัวเองให้เข้มแข็งสิ่งของที่เสียหายอาจจะค่อยๆสร้างใหม่ได้แต่กำลังใจนี่สิคะและความหวังเนี่ยเราจะต้องช่วยกันสร้างขึ้นมาช่วยกันประคับประคองไว้ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ขอให้ทุกคนปลอดภัยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดีแล้วพบกันวันนี้บ่ายสามโมงนะคะ
1: คุยกับครูดุษที่ MCOT Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด
2: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
3: 95 FM The Deal Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Behealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
0: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
0: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
0: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิรินยามงคลวัฒน์ค่ะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสานะคะก็มาเจอกันค่ะในเช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะคะก็ก้าวเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงแบบโอ้เวลาผ่านไปเร็วมากนะคะนี่อีกไม่กี่เดือนก็จะแบบว่าใกล้จะสิ้นปีกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอ้ผ่านมาเร็วมากอะไรที่แบบตั้งใจจะทำก็ต้องแบบรีบกันแล้วนะคะที่เราตั้งเป้าไว้ตอนต้นปีนะคะสำหรับในสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าโอ้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะในกรุงเทพเองนะคะอย่างวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะก็แบบลูกเห็บก็แบบโอ้หลายคนก็แบบว่าเพิ่งเคยเห็นนะคะลูกเห็บตกในกรุงเทพนะคะแล้วก็ในหลายๆพื้นที่นะคะก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็ฝนเนี่ยก็ยังตกอยู่นะคะแล้วในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะก็บอกว่าในช่วงวันที่3ที่4นะคะก็ยังมีในภาพรวมของประเทศไทยก็ยังมีฝนฟ้าคะนองนะคะยังมีฝนตกอยู่นะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังนะคะอยู่ในพื้นที่ไหนก็ตามนะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะพกร่มพกเสื้อกันฝนนะคะอย่างของดิฉันเองก็คือแม้ว่าจะไม่ได้ตับตากฝนหนักๆนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือแบบว่าเริ่มเจ็บคอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่าในหลายพื้นที่นะคะก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็มีจิตอาสาค่ะที่ช่วยกันนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะในเรื่องของการเป็นแพ็คของนะคะเป็นจุดรวบรวมของนะคะแล้วก็การนำส่งสิ่งของเนี่ยไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือร้านสมใจฟาร์มนะคะซึ่งสมใจฟาร์มเนี่ยนะคะเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นกันนะคะพื้นที่ร้านของเขา20กว่าไร่เนี่ยนะคะก็เหลือแค่1ไร่ที่ยังแบบว่าอยู่ยังในตัวบ้านนะคะที่ยังไม่โดนน้ำท่วมนะคะแต่ว่ารอบๆข้างของเขานะคะชุมชนเนี่ยใกล้เคียงเนี่ยก็คือยังมีน้ำท่วมอยู่นะคะยังมีน้ำขังอยู่เขาก็เลยแบบว่าให้เป็นจุดนะคะเป็นสถานีรับแพ็ค รับบริจาคของค่ะแล้วก็มีเหล่านักจิตอาสาเนี่ยไปช่วยกันแพ็คของที่จำเป็นนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่นะคะไปพบว่าผู้ประสบภัยเนี่ยได้มีสิ่งของที่ต้องการเนี่ยอะไรบ้างนะคะนมผงผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะคะหรือว่ายาทาสำหรับป้องกันอาการคันนะคะหรือว่าโรคทางผิวหนังต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะในช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีนะคะแต่สำหรับในช่วงแรกนะคะเราก็มีเรื่องเล่าจิตอาสานะคะกิจกรรมดีๆที่จะชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันในช่วงของปฏิทินอาสานะคะแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดค่ะที่ขออนุญาตเล่าให้ฟังกันก่อนเลยละกันนะคะสำหรับกิจกรรมของคลื่นความคิดนะคะเราก็มีกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็หลายๆกิจกรรมเนี่ยโอ้โหอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระความรู้แล้วก็ความบันเทิงจริงๆนะคะสำหรับกิจกรรมที่อยากจะแนะนำนะคะเป็นกิจกรรมที่สามารถแบบโอ้โหตอนนี้เรื่องของ AI เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่อยากจะเรียน AI นะคะแบบสามารถที่จะเปิดเข้ามาดูแบบเรียนตอนไหนก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ดูได้ซ้ำๆค่ะก็มีการจัดทำนะคะเป็นคู่มือนะคะการเรียน AI นะคะสอนที่วิธีการทำเนี่ยทีละขั้นตอนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แค่159บาทต่อคลิปเท่านั้นนะคะแล้วก็ความยาวเนี่ย2ชั่วโมงแล้วก็สามารถดูได้อย่างต่อเนื่อง2เดือนเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็เข้าไปสอบถามกันได้นะคะที่ LINE @thinking radio นะคะแล้วก็สำหรับในอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือกิจกรรมสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัจนารายนะคะวันที่ 7-9 ตุลาคมนะคะก็เป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะคะที่จะได้ไปเรียนรู้นะคะในเรื่องของวิถีชีวิตนะคะเสน่ห์ของวัฒนธรรมชุมชนนะคะในวันที่ 7-9 ตุลาคมนะคะกับเสน่ห์วิถีศรีสัจนารายค่ะก็ติดต่อกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ LINE @thinking radio ค่ะเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องเล่าจิตอาสานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะแม้น้ำจะไหลหลากนะคะแต่น้ำใจก็คือหลั่งไหลกันมาจากทั่วสารทิศนะคะคนที่ไม่เคยรู้จักกันก็เข้ามาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะอย่างเรื่องของฮีโร่นะคะซึ่งเป็นไม่ต้องมีพลังวิเศษค่ะแต่แค่แบบเขาร่วมพลังกันนะคะก็ช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยฝ่าน้ำท่วมนะคะเป็นเรื่องของเด็กหนุ่ม4คนนะคะที่มีในถนนงามวงวานเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็คือมีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่า4หนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็ได้เดินเขาก็เป็นแบบไปเจอเหตุการณ์เข้านะคะเห็นมารวมกลุ่มกันแบบเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมแล้วบางทีรถเนี่ยอย่างรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะบางทีขับไประหว่างทางก็คือเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเมืองดี4ท่านนี้เนี่ยนะคะก็คือขออนุญาตกล่าวชื่อนะคะก็คือคุณการคุณเตอร์คุณสุเมธคุณอดิลันเนี่ยนะคะก็คือรวมพลังกันเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยทั้งเข็นรถจักรยานยนต์ที่เสียแบบระหว่างกลางน้ำนะคะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมเบื้องต้นนะคะก็คือคนที่เห็นภาพเนี่ยก็คือสร้างความอบอุ่นหัวใจให้กับผู้ที่สัญจรค่ะแล้วก็สะท้อนพลังน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทิ้งกันในยามวิกฤตนะคะก็ช่วยเหลือกันนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีภาพการให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะคะอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะคะที่แบบสามารถที่จะติดตามช่องทางต่างๆนะคะที่ลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะอย่างของส่วนตัวเองเนี่ยนะคะก็คือได้ติดตามบริษัทเนี่ยนะคะไปบริจาคสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะน้ำดื่มข้าวสารนะคะเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับอย่างของที่ไปเนี่ยก็มีที่สภากาชาดไทยนะคะก็คือนำข้าวสารเนี่ยไปมอบให้แล้วก็มีที่เพจอีจันที่นำข้าวสารไปมอบให้ด้วยเนี่ยนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยหลายอย่างของสภากาชาดไทยเขาก็มีการปรุงอาหารนะคะแล้วก็มีการแพ็คก็คือไปช่วยเขาแพ็ค อาหารกล่องนะคะเพื่อที่ส่งมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยนะคะในเรื่องของข้าวกล่องนะคะแล้วก็หลายๆที่เลยทีเดียวที่เขาแบบลงพื้นที่อย่างของพี่บุ๋มปนัดดานะคะก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้ำเอาของเอาข้าวของเครื่องใช้เอาอาหารที่จำเป็นของกระจำเป็นเนี่ยไปลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็อย่างดาราหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคุณดี้ปัทมานะคะแล้วก็ศิลปินดาราจิตอาสานะคะก็มีการลงพื้นที่มีการแบบเอาอาหารเอาน้ำดื่มเนี่ยไปส่งต่อให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยนะคะหรืออย่างคุณเมธิชานะคะก็เป็นนักร้องแล้วก็เป็นดีเจนะคะที่ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึงเนี่ยนะคะลงพื้นที่ทั้งแฟลตคลองจันทน์แล้วก็เสรีไทยเนี่ยนำอาหารเครื่องดื่มสิ่งของที่จำเป็นไปส่งต่อให้ถึงบ้านแล้วก็ช่วยกับทีมกู้ภัยเนี่ยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยออกจากในพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะอย่างของคุณมะตูมเนี่ยนะคะเขาก็มีไปกับเหล่าจิตอาสานะคะเอาข้าวกล่องน้ำดื่มนะคะไปแจกนะคะหลายๆที่นะคะให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะหรืออย่างอาจารย์เบียร์นะคะก็มีการกับคุณขวัญอุษามณีนะคะก็มีการลงพื้นที่นำของเนี่ยไปมอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยเช่นกันนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นไปพร้อมกับสายน้ำก็คือน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางนะคะทั้งประชาชนจิตอาสานะคะภาครัฐภาคประชาชนนะคะรวมถึงศิลปินดารานะคะบางคนก็ทำอาหารบางคนก็บริจาคสิ่งของบางคนก็ลงพื้นที่ส่งต่อความช่วยเหลือแล้วก็บางคนก็ใช้พื้นที่หรือว่าใช้กำลังของตัวเองเนี่ยเป็นจุดในการรวบรวมสิ่งของนะคะก็คือเป็นภาพของน้ำใจที่ไหลหลากท่ามกลางสายน้ำที่ท่วมอยู่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เหล่านักจิตอาสาได้ร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยนะคะก็คือเป็นเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์น้ำใจของคนไทยนะคะในช่วงน้ำท่วมนะคะคุณตุ๊กดวงตานะคะก็แบบลงพื้นที่ไปเอาของไปสนับสนุนด้วยเหมือนกันนะคะอย่างคุณบอยพีทเมกเกอร์นะคะหรือว่าคุณเจี๊ยบนะคะก็แบบควงคู่กันเลยนะคะแบบทำอาหารนะคะแล้วก็นั่งรถรถกระบะนี่แหละค่ะน้ำรถส่วนตัวนี่ค่ะไปลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมเอาข้าวกล่องนะคะไปแจกให้กับชาวบ้านด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นหลายๆภาคส่วนนะคะที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจิตอาสานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณโบนะคะซึ่งจากสมใจฟาร์มนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่รับบริจาคของแล้วก็แพ็คของนะคะเอาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกิจกรรมดีๆนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะ
6: ช่วงปฏิทินอาสา
5: ช่วงปฏิทินอาสานะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมเลยทีเดียวค่ะที่จะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยนะคะหลายๆภาคส่วนที่เล่าให้ฟังแล้วว่าเขาก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้ำท่วมกันเนี่ยนะคะอีกซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะนำของเนี่ยไปร่วมกันบริจาคนะคะกับทางของกทม.นะคะที่เขาเปิดรับบริจาคของจำเป็นเนี่ยนะคะเพื่อที่จะกระจายไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนะคะนมและอาหารสำหรับเด็กนะคะน้ำดื่มกระดาษทิชชู่เวชภัณฑ์นะคะของใช้ส่วนตัวนะคะสามารถที่จะนำไปมอบให้กับทางกทม.ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลากทม.ดินแดงนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนฝึกอาชีพนะคะที่ประเวศนะคะทั้งสองที่นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็มีการรับนะคะของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็มีรับสมัครสถาปนิกอาสาจำนวนมากค่ะเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเหล่า เปิดรับสภาปนิกอาสามาช่วยกันสำรวจประเมินความเสียหายแล้วก็ให้คำแนะนำการซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยนะคะใครที่เป็นสถาปนิกนะคะอยากจะมาร่วมกันเป็นจิตอาสาค่ะสามารถทักไลน์ไปได้นะคะที่ LINE แอดนะคะอาสาไลน์นะคะ ASALINE นะคะสามารถติดต่อไปได้นะคะที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมนะคะของเรานักจิตอาสาค่ะที่ชวนคุณผู้ฟังไปทำกิจกรรมกันในเดือนตุลาคมนะคะกับกลุ่มพบมิตรจิตอาสาค่ะปลูกต้นไม้ฟอกปอดให้เมืองค่ะวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนะคะ 8:30 น.ถึงเที่ยงครึ่งนะคะเชิญชวนเหล่าอาสามาร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยพรวนดินนะคะแล้วก็เก็บขยะในสวนสาธารณะนะคะสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติค่ะกับกลุ่มพบมิตรจิตอาสาค่ะ081ขออภัยนะคะอย่างที่บอกละค่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังนะคะต้องแบบดูแลสุขภาพกันจริงๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนตกนะคะบางทีเราโดนละอองฝนก็มีแบบว่าไอคอกคอกแคกแคกใส่ผ้าเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ฟังมาดูแลสุขภาพกันในช่วงที่ฝนตกบ่อยๆด้วยนะคะขออนุญาตพูดอีกครั้งนะคะกับพบมิตรจิตอาสานะคะปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็เก็บขยะในสวนสาธารณะนะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะคะวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมค่ะ0814897499ค่ะ0814897499ค่ะต่อกันที่กิจกรรมนี้นะคะกับค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงค่ะไปทำหมอนหลอดแทนความห่วงใยนะคะเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับค่ะเป็นจิตอาสาฟอร์มโฮมนะคะวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะคะบ่ายโมงถึง6โมงเย็นนะคะน้องคนไหนหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะที่รักงานฝีมือหรือว่ากำลังมองหากิจกรรมที่ทำแล้วนะคะได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะค่ายอาสาเดินเคียงค่ะก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความห่วงใยกับกิจกรรมทำหมอนรองแผลกดทับนะคะต้องบอกว่าแผลกดทับเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพนะคะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะคะหมอนรองแผลกดทับค่ะก็เลยมีความสำคัญนะคะในการช่วยบรรเทาความเจ็บปวดนะคะลดการเสียดสีแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยด้วยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทำนะคะเพราะว่าเขามีอุปกรณ์เตรียมให้แบบครบเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีคู่มือนะคะพร้อมขั้นตอนการทำแบบเข้าใจง่ายแล้วก็ทำไม่ยากนะคะสามารถที่จะได้ทำกันได้ทุกคนอย่างแน่นอนนะคะแต่จะมีค่าอุปกรณ์นะคะท่านละ370บาทค่ะใครสนใจนะคะอยากไปเป็นจิตอาสานะคะทำหมอนหลอดแทนความห่วงใยเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับนะคะเป็นจิตอาสา from home เอาไปเอาอุปกรณ์รับอุปกรณ์แล้วก็เอาไปทำที่บ้านนะคะวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมค่ะบ่ายโมงถึง6โมงเย็นนะคะกับค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงค่ะ0933628947ค่ะ0933628947ค่ะต่อกันที่กิจกรรมนี้นะคะกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะที่จะเปิดรับอาสานะคะมาคัดแยกยาแล้วก็เวชภัณฑ์นะคะสำหรับอาสานะคะจัดชุดเมล็ดพันธุ์นะคะอาสาจัดชุดเวชภัณฑ์นะคะวันที่17ถึงวันที่18ตุลาคมนะคะเขาก็มีเปิดรับเป็น2รอบนะคะแล้วก็เป็นรอบ8โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็รอบบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะวันที่17แล้วก็วันที่18นะคะใครสะดวกรอบไหนก็สมัครกันเข้าไปได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาสาคัดแยกยาและจัดชุดเวชภัณฑ์นะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลนะคะจุดบริการสุขภาพชุมชนนะคะแล้วก็ชุมชนที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไร้บ้านแล้วก็แรงงานนอกระบบนะคะโครงการพลเมืองอาสามูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะเขาก็รับยาบริจาคที่ยังไม่หมดอายุเนี่ยมาคัดแยกแล้วก็จัดส่งต่อให้กับ แล้วก็ยังมีการให้ความรู้กับชุมชนด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาทำมานานกว่า12ปีแล้วนะคะโดยยาสามัญที่ส่งต่อให้กับชุมชนแล้วก็ยาเฉพาะทางที่ส่งให้กับโรงพยาบาลเนี่ยก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขแล้วก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลคนที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางเนี่ยได้เข้าถึงสุขภาพด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีอาสาจัดชุดเมล็ดพันธุ์เพื่อชุมชนด้อยโอกาสค่ะส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารนะคะโดยที่ชวนอาสาสมัครเนี่ยมาร่วมกันจัดชุดเมล็ดพันธุ์ปลูกง่ายโตไวใช้พื้นที่น้อยนะคะพร้อมมีการ์ดให้กำลังใจส่งมอบให้กับชุมชนที่ได้โอกาสนะคะเพื่อให้สามารถที่จะปลูกอาหารไว้บริโภคเองนะคะลดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยใกล้ตัวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะร่วมกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกยาและเวชภัณฑ์นะคะหรือว่าจะเป็นจิตอาสาจัดชุดเมล็ดพันธุ์เพื่อชุมชนได้โอกาสนะคะก็สามารถที่จะติดสมัครกันเข้าไปได้นะคะที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะวันเสาร์ที่17ถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะคะมี2รอบนะคะ 8:30 ถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็ 13:00 ถึง 17:00 ค่ะสอบถามกันเข้าไปได้นะคะในเวลาทำการนะคะ0959977724ค่ะ0959977724ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่นำมาฝากนะคะต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณนะคะเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสานะคะแล้วก็เว็บไซต์ volunteerspirit.org นะคะเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสากับ volunteerspirit.org นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางที่เหล่านะจิตอาสานะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธิกาเครือข่ายพุทธิกานะคะแล้วก็หลายๆนักกิจกรรมนะคะที่เขาก็มีเพจโซเชียลของตัวเองเฟซบุ๊กของตัวเองนะคะที่เราสามารถที่จะเข้าไปติดตามนะคะว่าแต่ละกลุ่มจิตอาสาเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างคะซึ่งบางกลุ่มนะคะอย่างแบบกลุ่มแบบค่ายอาสาเพื่อนเรือนเคียงกลุ่มอยากลองเลยนะคะแบบเขามีกิจกรรมต่อเนื่องแบบแทบทั้งปีแล้วก็บางเดือนเนี่ยนะคะก็คือตลอดมีกิจกรรมตลอดทั้งปีแล้วก็บางเดือนเนี่ยมีกิจกรรมแบบต่อเนื่องกัน2-3กิจกรรมต่อเดือนกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบยังไม่รู้ว่าอยากจะทำอะไรดีนะคะในเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสาหรือว่าเว็บvolunteerspirit.org เนี่ยนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะที่แยกเป็นกลุ่มเป็นประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเพื่อเด็กและผู้สูงวัยนะคะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษานะคะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนหรือว่าเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นประเภทไว้นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะว่าเราอะอยากจะทำกิจกรรมประเภทไหนแล้วก็สะดวกในช่วงเวลาไหนก็วางแผนล่วงหน้าได้นะคะสมัครกันเขาก็แบบบางเดือนเนี่ยมีไปถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็วางแผนที่จะไปทำงานด้านจิตอาสากันล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีวิชาจิตอาสานะคะในกิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตอาสาเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะแบบว่าชวนน้องๆเนี่ยมาทำงานด้านจิตอาสากันแล้วก็เอาไปเก็บชั่วโมงจิตอาสากันได้ด้วยนะคะแล้วในเพจของธนาคารจิตอาสาหรือเพจของ volunteerspirit.org เนี่ยนะคะเขาก็จะมีเรื่องเล่านะคะมีบทความของเหล่านักจิตอาสาที่ได้ลงไปในพื้นที่นะคะแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะสามารถเข้าไปอ่านนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ส่งต่อในเรื่องของการให้นะคะมาร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีสร้างร่มเงาให้กับสังคมไทยของเรากันนะคะนี่ก็เป็นนะคะในช่วงแรกของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าจิตอาสาที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะในช่วงของปฏิทินอาสากิจกรรมของคลื่นความคิดที่นำมาฝากกันนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ LINE @thinking radio นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะคะพบกับจิตอาสานะคะที่รออยู่นะคะพร้อมจะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะกับคุณโบจากสมใจฝากนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
4: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
7: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: เรียนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
10: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: พิเศษที่ LINE @ Thinking Radio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M คอร์ดหมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่จริงๆเรดิโอทุกวันเสาร์4โมงเย็น
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดเด็ดทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพนะคะก็ยังมีบางพื้นที่นะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตของผู้คนก็ยังอยู่ในช่วงที่ยากลำบากนะคะแต่ว่าในอีกมุมนึงค่ะท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะเราก็ได้เห็นน้ำใจของคนในพื้นที่ค่ะที่ลุกขึ้นมาช่วยกันนะคะหนึ่งในนั้นค่ะก็คือสมใจฟาร์มนะคะจากร้านที่เปิดให้บริการตามปกตินี่แหละค่ะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะคะแต่ว่าในความเป็นผู้ประสบภัยค่ะก็มีการรวบรวมนะคะเป็นจุดรวบรวมทั้งคัดแยกแล้วก็แพ็คของที่จำเป็นค่ะเพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่รอบๆร้านนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือนอกจากเจ้าของร้านแล้วก็เราจิตอาสาแล้วเนี่ยนะคะก็มาร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะมาช่วยกันนะคะในดูแลคนที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะแม้ว่าน้ำจะไหลหลากยังไงแต่ว่าน้ำใจเนี่ยหลั่งไหลเข้ามายิ่งกว่าค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณโสวิภาดาชัยสารนะคะเจ้าของร้านสมใจฟาร์มนะคะซึ่งวันนี้จะมาพูดคุยนะคะกับสถานการณ์จริงในพื้นที่แล้วก็การช่วยเหลือในแง่มุมต่างๆค่ะตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะก็ต้องบอกว่าร้านสมใจฟาร์มนะคะก็ ได้มีการพูดคุยกันนอกรอบแบบโอ้โหด้วยคอนเซปต์ของร้านเนี่ยน่าสนใจมากๆในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะขออนุญาตทาบทามไว้ก่อนเลยแล้วนะคะมาพูดคุยกันอีกครั้งหน้านะคะแต่ตอนนี้ขอเอาสถานการณ์เฉพาะหน้าที่กำลังเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำเนี่ยในหลายพื้นที่อย่างแถวคลองจากหรือที่ต่างๆเทหะล่มเกล้าเนี่ยก็คือยังมีสถานการณ์น้ำท่วมขังสูงอยู่เนี่ยนะคะอยากจะทางสมใจฟาร์มก็ได้เข้ามาเป็นทั้งผู้ประสบภัยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นทั้งก็เลยแบบการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเป็นจุดแพ็คของสถานีแพ็คของแล้วก็ส่งต่อของเนี่ยอยากจะแบบให้เล่าค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเข้ามาทำจิตอาสาตรงนี้ค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงคะ
7: ก็จริงๆแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเราก็เดือดร้อนแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่เดือดร้อนกว่าเงี้ยค่ะมีน้องๆมีคนรู้จักที่อยู่ในเคหะล่มเกล้าค่ะเขาบอกพี่โบยังไม่ได้กินข้าวเลย2วันแล้วไม่มีใครเข้ามาเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอ้มันไม่ได้แล้วนะมันต้องแบบมันรอใครไม่ได้มันต้องช่วยกันเองก่อนเงี้ยค่ะ
6: ค่ะ
7: เราก็เลยมีน้องปอนออนนิวซึ่งเป็นลูกค้าที่ร้านแล้วก็น้องปอนก็บอกก็น้องปอนเขาก็อยากช่วยตอนแรกคิดกันว่าจะเป็นข้าวกล่องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบมองว่าข้าวกล่องมันทำได้ช้าแล้วก็มันอาจจะเป็นแค่ข้าวเพียงหนึ่งมื้อมันไม่สามารถอยู่ได้ถึงแบบ 2-3 มื้ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยมองเป็นของแห้งของใช้จำเป็นอย่างนี้ดีกว่าก็เลยเป็นแนวนี้ค่ะ
6: ค่ะแล้วก็ทางสมใจฟาร์มเองก็คืออยู่ในพื้นที่ก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนกันใช่ไหมคะสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกๆที่เกิดขึ้น
7: แรกๆที่เกิดขึ้นเหรอคะก็มันเกิดขึ้นเร็วเนาะจริงๆตัวโบเองอะคืนที่น้ำท่วมคืนแรกอะไม่สบายแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลค
6: ่
7: ะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลวันอาทิตย์คุณหมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแต่ออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมล้อมโรงพยาบาลหมดเลย
6: ค่ะ
7: พอออกมาแล้วเห็นสภาพข้างทางคือมันลำบากมากจริงแล้วแบบรถจอดเสียริมถนนผ่านมาข้างทางเจอคนที่แบบมายืนรอรับการช่วยเหลือทั้งคนแก่นั่งวีลแชร์ทั้งคุณแม่ที่อุ้มลูกอะไรเงี้ยค่ะคือมันจุกอ่ะมันเรารู้สึกว่าแบบมันลำบากแต่คนที่เขาประสบจริงๆอ่ะว่าแบบต้องสละทรัพย์สินนะมันต้องเอาชีวิตให้รอดนะเขาต้องกลัวขนาดไหนอ่ะเราสัมผัสไม่ถึงเศษเสี้ยวความรู้สึกของเขาจริง
6: ๆค่ะอย่างของสมใจฟาร์มก็คืออยู่ในพื้นที่เคหะร่มเกล้าใช่ไหมคะ
7: คือสมใจฟาร์มอยู่ถนนร่มเกล้าหน้าถนนนั้นไม่ท่วมค่ะ
6: ค่ะ
7: แต่คือหลังร้านน่ะคือพื้นที่เรามัน25ไร
6: ่
7: เราโดนน้ำท่วมไป24ไร
6: ่
7: เหลือเพียง1ไร่ที่เป็นตัวร้านกับร้านจอดรถเพราะนั้น24ไร่ของเราคือน้ำท่วมหมดเลย
6: ค่ะ
7: ค่ะแล้วไหนจะพื้นที่แบบชายคลองที่อยู่ข้างหลังอะค่ะ
6: ค่ะ
7: ชาวบ้านที่อยู่ริมคลองก็คือหนักค่ะหนักเลยเพื่อนบ้าน
6: ค่ะ25ไร่ของเราเนี่ยก็คือในวันปกติเนี่ยก็คือมีทั้งทำฟาร์มใช่ไหมคะแล้วก็มีสัตว์ต่างๆที่เราแบบว่าเลี้ยงด้วยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะก็ต้องอพยพขนกันขึ้นมาบนลานจอดรถค่ะ
6: ค่ะ
7: มีวัวที่เราไถชีวิตมามีแพะมีหมูแคะที่เราช่วยเหลือมาเงี้ยค่ะที่เรากำลังดูแลอยู
6: ่ค่ะแต่ว่าทุกตัวก
7: ็ไปหมดเลย
6: แต่ทุกตัวก็ปลอดภัยใช่ไหมคะ
7: ปลอดภัยค่ะสัตว์เลี้ยงเราปลอดภัย
6: ค่ะ
7: แต่เราก็มองว่าในเวลาที่เราก็เดือดร้อนแต่ยังมีอีกหลายแสนชีวิตที่เดือดร้อนมากกว่าต่อให้เราไม่ได้ช่วยทั้งหมดแต่ช่วยนิดนึงก็ยังดี
6: ค่ะ
7: คิดอย่างนี้ค่ะ
6: เพราะว่าวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยโหแบบฝนก็คือตกทั้งวันไม่หยุดจริงๆนะคะระดับน้ำสูงมากขนาดไหนคะคุณโบคะ
7: เมื่อวานนี้นะคะเอาเมื่อวานนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้โบเข้าไปแจกของเองสภาพเสียงเลยเป็นแบบนี
6: ้ค่ะ
7: คือแดดก็ร้อนมากแล้วเจ้าหน้าที่คือเหนื่อยมากค่ะการลากเรือไปโบเข้าทางวัดปากบึง
6: ค่ะ
7: แล้วไปแจกตรงโซนเขาเรียกว่าโซน5นะคะ
6: ค่ะ
7: ที่แบบของเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงยากคือพูดถึงความยากลำบากอะนะคะด้วยความที่น้ำระดับน้ำอะค่ะมันไม่ได้สูงเสมอกันทุกจุดบางจุดเจ้าหน้าที่ต้องลงเดินเพื่อลากเรือไปบางจุดมันลึกถึงเอวขึ้นมาก็ต้องกระโดดขึ้นเรือสตาร์ทเครื่องไปมันก็เลยทำให้การเข้าถึงยากลำบากมากๆค่ะแล้วประกอบกับมันมีขยะเรือเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวก็ดับเพราะว่า
6: ขยะมันมีลอยบ้างจมบ้างใช่ไหมคะเห็นตามภาพในข่าว
7: ถูกต้องเลยค่ะแล้วการเข้าไปอะค่ะเราไปถนนเส้นเมนนะเส้นเมนเคหะร่มเกล้าเนี่ยจะมีตัวแทนของในซอยบ้างตัวแทนครอบครัวบ้างมารอรับอาหารเราก็โดนโบกไปตั้งแต่หน้าถนนมันทำให้คนที่ติดอยู่ในซอยข้างในจริงๆนะคะ
6: ล
7: ึ
6: กๆไม่ถึง
7: ค่ะไม่ถึงเราลากของไปอ่ะมีคนขอเราจะไม่ให้ได้หรอคะมันก็ไม่ได้แต่บอกเน้นเมื่อวานเราเน้นไปเข้าไปกับน้องปอนออนนิว
6: ค
7: ่
6: ะ
7: คือเขาต้องการนมเด็กเพิ่มเพิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนแบบลูกหนูไม่ได้กินนมเป็นวันแล้วพี่มีนมสูตรหนึ่งไหมคะลูกหนูเพิ่ง5เดือนลูกหนู2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ค่ะ
7: คือในส่วนของเจ้าหน้าที่บอกก็เข้าใจว่าแบบทุกคนก็เต็มที่แต่ว่าด้วยการประสบภัยมันมีหลายจุดหลายเคสแล้วมันไม่ทันแต
6: ่
7: ที่มันหนักที่เคหาล่มเก้าคือคนอยู่เป็นแสนๆนะคะ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: เจ้าหน้าที่มีหลักร้อยอ่ะ
6: ค่ะ
7: คนร้อยช่วยคนแสนนะมันไม่มีทางทันนะคะ
6: ค่ะ
7: แล้วน้ำมันบางจุดมันขั้นถนนเมนน่ะเข่าบ้างเลยเข่าบ้าง
6: ค
7: ่
6: ะ
7: แต่ว่าถ้าในซอยลึกๆอะเอว
6: โหค่ะ
7: อันนี้มาตรฐานความสูงของเจ้าหน้าที่เมื่อวานคือที่เราถามมา183เซนนะคะ
6: คือเจ้าหน้าที่สูง183อยู่ในระดับเอวของเขานะคะ
7: ใช่ค่ะ
6: โอ้ถ้าคนสูงแบบ150หรือแบบเล็กกว่านั้นก็คือแบบโอ้โหมีถึงกันค่ะ
7: ใช่ค่ะแล้วเริ่มมีคนเป็นโรคฉี่หนูเยอะเมื่อวานได้ยินพี่เจ้าหน้าที่บอกว่ามีการอพยพออกไปหลายคน30คนนั้นเป็นโรคฉี่หนูก็คือเป็นพื้นที่ระบาดแล้วค่ะเพราะว่ามัน
6: ท่วมน้ำมันขัง
7: ใช่ค่ะสิ่งปฏิกูลมันก็เยอะ
6: ค่ะเพราะว่าอย่างเห็นเข้าไปดูในเพจของคุณปอนออนนิวเนี่ยก็คือแบบมีการแบบช่วยเหลือคนทยอยออกมาลำเลียงเรือนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าคือข้างในเนี่ยคือมัน

0: านอ่ะมีข้าวกล่องมาเจ้านึง600 200 500เงี้ย1,000กว่ากล่องแต่เราอ่ะจะไม่ได้เอามาคัดแยกติดต่อเราเข้ามาได้แล้วเราจะพาไปลงที่จุดชายน้ำอะค่ะที่ให้เจ้าหน้าที่เอาไปต่อได้เลย
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อย่างเมื่อเช้าก็มีมาอีก 2-300 กล่องเนี้ยบอกก็แนะนำให้ไปลงตรงนี้ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมีเจ้าหน้าที่รออยู
1: ่
0: คือพอเป็นข้าวกล่องมันต้องรีบแบบรีบแจกจ่ายอะค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันบูด
1: ค่ะก็คือถ้าเป็นข้าวกล่องสามารถจะไปที่จุดไหนได้เลยค่ะคุณโบค่ะ
0: โบไปตรงหน้าวัดตักบึงอะค่ะตรงชายคลองอะตรงเชิงสะพานเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: จะมีเต็นท์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ลากเรือไปมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีชาวบ้านเขาก็เอากะละมังอะไรมารอรับข้าวตรงนั้นค่ะ
1: ค่ะก็สามารถไปตรงนั้นโดยตรงได้เลยนะคะเพื่อแบบจะได้แบบส่งมอบกันได้ทันทีนะคะ
0: ใช่ค่ะหรือว่าถ้าไม่ไปไม่ถึงรถติดอย่างเงี้ยค่ะต้นซอยเรามีกองอำนวยการค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ารถจะแออัดนิดนึงแล้วก็การขนย้ายจากกองอำนวยการมันก็จะใช้เวลานิดนึงค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คือความหมายของโบคือกลัวแบบความนิดนึงของแต่ละคนอ่ะมันทำให้ข้าวบูดเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เข้าไปคือแบบชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเขาเอาข้าวมาให้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าพอลากกลับไปถึงบ้านจะไปให้หลานกินข้าวบูดหมดเลยก็ต้องเลยเดินลุยน้ำออกมาใหม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนเอาไปแจกกว่าจะเดินลุยน้ำไปก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าคนที่รอก็ทนหิวแล้วแต่สรุปทุกคนไม่ได้ประโยชน์จากของที่ขนไปอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นข้าวอ่ะควรรีบแจก
1: ค่ะ
0: ด่วนๆเลยอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ไปชายน้ำดีกว่า
1: ค่ะก็คือไปตรงจุดที่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีชาวบ้านอยู่ตรงนั้นเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วในส่วนของที่จำเป็นเพราะว่าอย่างคุณโบมีการลงพื้นที่เข้าไปแจกของด้วยนะคะชาวบ้านต้องการอะไรแบบว่าต้องการเร่งด่วนหรือของใช้ที่จำเป็นมีอะไรบ้างคะ
0: นมผงแพมเพิร์สเด็ก
1: ค่ะ
0: แล้วก็พวกนมกล่องอะค่
1: ะ
0: นมพร้อมทานพร้อมดื่มอะค่
1: ะ
0: เพราะว่านมมันก็ให้สารอาหารแทนข้าวได้แล้วก็กินได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วพวกขนมก็จะเป็นพวกขนมปังที่มันจะอยู่ท้องหน่อยไม่ใช่สแน็คทานเล่นนะคะ
1: ค่ะหรือว่าเก็บไว้ได้นานๆนี่แบบ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นแบบกระดาษทิชชู
1: ่
0: ถุงขยะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็น้ำเปล่า
1: ค่ะ
0: ค่ะบัวก็จะเอาพวกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกถุงบัวจะใส่ยาดีคอเจน
1: อาห
0: ารแล้วก็เกลือแร่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ในเรือที่บัวไปอ่ะบัวก็จะมีเป็นพวกซีมาพวกยาเชื้อราอะไรเงี้ยค่ะแ
1: กะ
0: ไปด้วยแต่ว่าค่ะแต่ว่าไม่ได้ใส่ไปในถุงผมมองว่าแบบบางคนเขาไม่ได้จำเป็นกลัวเสียประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็เป็นถุงแยกถ้าเป็นพวกยา
0: ใช่อันนี้ก็คือขอกับเจ้าหน้าที่ที่ไปแจกได
1: ้ค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบหลายคนก็แบบว่าน้ำกัดเท้ากันนะคะเพราะมีพี่ที่ออฟฟิศเหมือนกันค่ะแบบตอนนี้ก็ยังกลับมาทำงานไม่ได้นะคะแล้วก็เขาก็มีแบบว่าส่งภาพมาให้ดูแบบว่าเท้าเขาก็แบบหูแดงแบบไปหมดเลยนะคะค่ะแล้วก็เห็นนอกจากนี้ถุงคุณโบมีลูกเด็กอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะคือโบก็คือแบบลูกโบจะแพ็คของเสร็จแต่เราคืนก็เที่ยงคืนแล้วเช้ามาตื่นเช้ามาก็ต้องแบบรีบไปเคลียร์ของอะไรเงี้ยลูกก็
1: เอ็นดู
0: ล
1: ู
0: กลูกก็แบบไม่ค่อยได้เล่นกับแม่เลยลูกยังเล็ก2ขวบเองค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าเห็นในเพจเนี่ยน้องก็คือมาช่วยแบบว่าแพ็คของด้วยเหมือนกันนะคะ
0: การช่วยเหลือคนเป็นคนดีใช่มั้ยครับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่ลูกก็ต้องเราก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกแล้วก็ให้เขาปลูกฝังว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีแค่ตัวเรา
1: ค่ะ
0: เรายังมีเพื่อนคนอื่นบางทีเราลำบากยังมีคนที่ลำบากมากกว่า

0: เราเพราะนั้นอันไหนที่เราพอจะช่วยได้เราก็ควรช่วย
1: ค่ะวันนี้
0: เราพาเขาไปด้วยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปบริจาคของอะไรเงี้ยเอาเขาไปด้วย
1: นั่งเรือไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ตอนนั่งเรือไม่ได้เอาไปค่ะแบบเวลาเราคือเราปกติเราไม่ได้นั่งเรือเข้าไปแจกเองเพราะว่าเรากลัวเป็นภาระเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เอาของไปดีกว่า
1: ค่ะแล้วก็คืออยู่ตรงจุดอำนวยการใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแพ็คของแล้วเราก็เอาของไปดับทั้งหมดนี้เราเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเราทำของไปแจกประมาณ 2,000 กว่าชุดแล้วค่ะแล้วก็เข้ากล่องก็ประมาณหลายพันอยู่นะคะที
1: ่
0: แบบผ่านเราไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เห็นในการแพ็คเนี่ยพวกถุงพลาสติกเนี่ยก็คือถือว่าจำเป็นเหมือนกันเพราะว่าบางบ้านเนี่ยน้ำอาจจะท่วมแบบห้องน้ำหรือว่าการขับถ
0: ่
1: าย
0: เป็นไปด้วยความ
1: ยากลำบากใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถุงพลาสติกหนังยางก็จะติดให้เลยเพราะว่าอย่างบัวชอบเที่ยวไปตกปลาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันไม่มีห้องน้ำอ่
1: ะ
0: ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายการขับถ่ายมันถุงมันจำเป็นอ่ะพี
1: ่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือของใช้ที่จำเป็นนะคะแบบหลายบ้านแบบนมผงนะคะสำหรับเด็กหรือว่านมผงสำหรับที่คนสามารถชงแล้วก็ทานกันรองท้องได้เนี่ยนะคะแล้วก็ผ้าอ้อมสำเร็จรูปของเด็กนะคะแล้วก็
0: ผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
1: ผู้ใหญ่อ้าวผู้สูงอายุด้วยนะคะ
0: อ
1: ย่างผู้สูงอายุเนี่ยบางบ้านเนี่ยนะคะบางคนก็แบบไม่อยากจะออกมาจากบ้านเนาะเป็นห่วงบ้านนะคะนี่ก็คือแบบว่าก็แบบต้องดูแลกันนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของทางที่ร้านสมใจฟาร์มเองเนี่ยทุกวันเนี่ยก็จะมีจิตอาสาใช่ไหมคะที่มาร่วมกันแพ็คของจิตอาสานี่มาจากที่ไหนกันบ้างคะ
0: หลักๆ ก็คือจะมีโบมีพนักงานที่ร้านแล้วก็จะมีน้องปอนแล้วก็ทีมงานของน้องปอนมีน้องมอสมาช่วยบ้างมีน้องเบลความสุขของเบลน้องมอสมัดจุกแล้วก็น้องเบลความสุขของเบลแล้วก็มีน้องๆ นักศึกษามาช่วยแล้วก็ใครเอาของมาบริจาคแล้วก็บอกช่วยแพ็คกล่องก่อนได้ไหมคะเพราะมันแบบมันเยอะค่ะแล้วเราก็แบบเร่งให้ทันเจ้าหน้าที่พอดีมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาจากบางอ้อมาจากนนท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามาจากทางฝั่งทนนะพี่เขาก็มารับของแล้วก็ช่วยเอาไปแจกให้เงี้ยค่ะ
1: ค่ะคือทางเจ้าหน้าที่เขาก็รู้ว่าเราอ่ะเป็นจุดที่แบบว่ารับบริจาคของก็มีการส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยใช่ไหมคะเขาก็มาส่งที่เราด้วยเหมือนกัน
0: เพราะว่าถ้าเกิดคืออย่างนี้ค่ะมันเป็นการรวมตัวของคนตัวเล็กตัวน้อยเป็นการรวมของบางคนแบบอาจจะไม่กี่ชิ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอามาจำแนก
1: ค่ะ
0: เอามาจำแนกแล้วก็เอามาแยกให้เป็นแพ็คๆเพราะว่าถ้าเราไปกองอำนวยการเลยค่ะมันไม่มีใครทำให
1: ้ค่ะ
0: แล้วนะคะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าจากร้านอาหารนะคะก็กลายเป็นจุดเล็กๆสถานีแพ็คของที่เชื่อมต่อน้ำใจของคนในชุมชนนะคะส่งไปถึงผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะอยากจะร่วมสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็สามารถที่จะร่วมกันส่งต่อของใช้ที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นนมผงนะคะสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะคะสำหรับเด็กแล้วก็สำหรับผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ยาที่จำเป็นแบบทำบ้านนะคะแล้วก็รวมถึงตัวยาที่แบบสำหรับป้องกันน้ำกัดเท้าด้วยนะคะค่ะในส่วนของวันนี้ค่ะคุณโบมองว่าสถานการณ์เรายังจะต้องทำต่อไปอีกขนาดไหนคะอีกระยะเวลา
0: เมื่อกี้ที่ตรวจดูในสื่อท่านผู้ว่าเองท่านนายกเองก็น่าจะบอกว่าอีกหนึ่งอาทิตย์เป็นอย่างน้อย
1: เพราะว่าม
0: ันระบายน้ำไปไหนไม่ได้ค
1: ่
0: ะ
1: หลายภาคส่วนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองในการช่วยเหลือซึ่งช่วยเหลือชาวชุมชนผู้ประสบภัยนะคะค่ะ
0: ใช่
1: ในส่วนของเราเองก็เป็น มดงานตัวน้อยๆนะคะที
0: ่
1: รวมกลุ่มกันหลายๆคนนะคะมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในชุมชนในสังคมของเราเองนะคะแล้วตอนนี้25ไร่ที่ท่วมไป24ไร่เหลือแค่1ไร่ตอนนี้สถานการณ์น้ำมันดีขึ้นไหมคะคุณโบคะ
0: มันไม่ลงค่ะเพราะหลังฟาร์มเราอะมันชนกับคลอง3พอมันเป็นคลองที่ระบายน้ำมาจากคลองแสนแสบคือเขาก็ระบายมาจากข้างในแล้วก็จากคลองแสนแสบเขาก็ดันออกจากคลอง3มันต้องอาศัยแดดให้น้ำระเหยมันก็วันละไม่กี่เซน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตอนนี้ก็เดินก็ยังเข่าอยู่ค่ะ
1: อืมค่ะก็ต้องดูแลสุขภาพของเท้าเราเหมือนกันนะคะคุณโบเป็นเรื่องความเป็นห่วงนะคะแล้วสถานการณ์ฝนตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหฝนก็ตกแบบว่า
0: แล้วเมื่อวานนี้ลูกเห็บตกกรุงเทพอยู่มาแบบจะ40ปีแล้วยังไม่แบบ
1: ค่ะวัน
0: ยังไม่เคยได้ยินเลย
1: เห็บก็ตกแบบครั้งใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็โบอยากเสริมนิดนึงโบไม่อยากให้มองว่าคนไม่ยอมอพยพออก
1: ค่ะ
0: คือผู้สูงอายุหรือว่าการอพยพเขาก็ไม่รู้ว่าจะอพยพไปไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วการอยู่รวมกันเยอะๆมันก็ไม่ได้เซฟเขาอะค่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยแบบเขาก็เลยแบบคิดว่าเอออยู่บ้านยังดีกว่าอย่างน้อยๆถ้าน้ำขึ้นอีกเราจะได้ดูเรื่องของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือการสอบถามว่าเออทำไมไม่อพยพไปคะอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าทำไมแบบไม่มีศูนย์อพยพหรอคะคือเขาบอกว่าเขาไปดูแล้วที่ศูนย์อพยพอะคือแบบสภาพความเป็นอยู่ด้วยคนอยู่เยอะมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าเขายังพอช่วยเหลือตัวเองได้เขาก็ช่วยเหลือตัวเองอยู่ที่บ้านก่อนดีกว่าเขาก็มองอย่างนี้ค่
1: ะ
0: ไหนจะคนแก่ไหนจะแบบบ้านที่มีเด็กอ่ะเขาก็ไม่อยากเอาลูกไปอยู่รวมกันแบบเป็นหมื่นคนเป็นพันคนอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นในมุมของผู้ประสบภัยที่สะท้อนออกมานะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่เอาละค่ะแล้วเราถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ค่ะอยากจะร่วมสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งกับร้านสมใจฟาร์มจะสามารถส่งของไปหรือว่าติดต่อได้ผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะคุณโบคะ
0: ก็เซิร์ช Google ได้เลยค่ะแล้วก็มีเบอร์โบอยู่ใน Google ร้านหรือว่าติดต่อทางเพจก็ได้ค่ะหรือว่า TikTok สมใจฟาร์มก็ได้ค่ะ
1: ค่ะก็ร้านสมใจฟาร์มนะคะก็แบบเซิร์ชใน Google เนี่ยก็คือขึ้นแบบว่าเจอทันทีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปโทรสอบถามให้ความช่วยเหลือกันได้นะคะแล้วก็ในเพจนะคะก็จะมีเบอร์ติดต่อของร้านอยู่ด้วยนะคะซึ่งก็ขออนุญาตเลยละกันนะคะคุณโบคะก
0: ็
1: เบอร์ติดต่อของร้านนะคะก็คือจะเป็นเบอร์097969-3994นะคะ097-969-3994นะคะก็สามารถโทรไปในช่วงระหว่างวันได้นะคะก็เราจิตอาสาเขามาเริ่มมาช่วยกันแพ็คตั้งแต่กี่โมงคะคุณโบคะ
0: ก็มากันประมาณ9โมงครึ่ง10โมงแล้วแต่ใครสะดวกแต่ส่วนใหญ่อะค่ะก็มีพี่คนหนึ่งชื่อพี่แชร์
1: ค่ะ
0: เป็นหนุ่มที่ขับเวสป้ามาจากรัฐเทวีมา 2-3 วันติดแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาก็โดนฝนบอกก็เลยบอกพี่นอนที่นี่เถอะไม่ต้องกลับหรอกเราเป็นห่วง คือพี่น่ารักมากพี่เขาแบบมาช่วยด้วยใจจริงๆค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ส่วนสมใจความเราก็ทำกับข้าวให้จิตอาสากินแล้วก็อยู่กันแบบเราต่างคนต่างช่วยอะค่ะ
1: ค่ะคือแต่ละคนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็ต่างคนต่างที่มาแต่ว่าก็คือมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากจะช่วยผู้ประสบภัยนะคะเพื่อนร่วม
0: ทาง
1: ของเรานะคะแล้วก็แสดงว่ามีจิตอาสาที่มานอนอยู่ที่บ้านด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็มีพี่แชร์คนเดียวที่มานอนอยู่ที่ร้านแล้วก็น้องปอนก็มีเพื่อนๆมาช่วยก็เอาไปนอนที่บ้านน้องปอน ก็คือแบบกระจายกันค่ะ น้องนักศึกษามาช่วยก็เขาก็ไปอยู่หอเพื่อนใกล้ๆนี้แหละค่ะ
1: ค่ะแล้วแพ็กกันอยู่ดึกไหมคะ
0: เที่ยงคืนได้ค่ะเมื่อคืนนี้กว่าจะแยกกัน
1: ค่ะ นะคะก็
0: นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งกันมาแบบติดกันหลายคืนแล้วค่ะเนี่ย
1: ค่ะนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องแบบขอบคุณมากมากเลยนะคะมาร่วมพูดคุยกันแบบว่าตั้งตอนเช้าเช้าอย่างนี้เนี่ยนะคะทั้งที่เมื่อคืนก็ดึกแล้วนะคะขอบคุณมากมากนะคะคุณโบค่ะที่มาร่วมแบ่งปันนะคะแล้วก็ในการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าสมใจฟาร์มก็จะเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นกันนะคะแต่ว่าด้วยน้ำจิตน้ำใจนะคะในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชุมชนของเราก็ว่าได้นะคะคุณโบคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสมใจฟาร์มแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะคะคุณโสวิภาดาชัยสารนะคะเจ้าของร้านสมใจฟาร์มค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในรายการเมล็ดพันธุ์ความดีแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณโบแล้วก็กับร้านสมใจฟาร์มนะคะทุกคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านนะคะให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะคุณโบคะ
0: ขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะขอบคุณทุกคนที่บริจาคของทุกคนที่แบบเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เมื่อมวลน้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเทศและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP เริ่ม5ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆรายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รบรถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
13: เจ็ดนาฬิกา5นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่